ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในชาตินั้นเลยแต่ละชาติไปไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่เกิดมาแล้วมีให้รู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ได้เห็นประโยชน์ก็จะฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจขึ้นหรือเพื่ออย่างอื่นตรงนะคะต้องตรง

0: ปุริสสูตรว่าด้วยอกุศลมูล3อย่างจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนาในวันนี้นะคะมีสูตรสั้นๆอยู่2สูตรแต่คิดว่าคงจะสนทนาไปทีละสูตรแล้วนะคะพระสูตรแรกที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้เป็นพระสูตรที่สองปุริสสูตรนะคะจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่มที่24ปุริสสูตรคำว่าปุริสะนี่แปลว่าบุรุษหรือบุคคลนะคะในเนื้อหาในพระบาลีในพระสูตรเองก็จะมีทั้งคำว่าบุรุษแล้วก็มีทั้งคำว่าบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นปุริสสูตรนี่ก็หมายถึงสูตรที่กล่าวถึงบุรุษหรือบุคคลนั่นเองนะคะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วจึงได้ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะกี่อย่างเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนมหาปพิธธรรมะสามอย่างเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุรุษย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายธรรมะสามอย่างเป็นไงธรรมะสามอย่างคือ1โลภะ2โทสะ3โมหะดูก่อนมหาปพิธธรรมะสามอย่างนี้แหละเมื่อบังเกิดขึ้นในภายในของบุคคลย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดาครั้นตัดไวยากรณะคำร้อยแก้วนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาคำร้อยกองต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะที่เกิดขึ้นในตนย่อมฆ่าบุคคลผู้ใจบาปเหมือนขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ฉะนั้นอัตถคถาปุริสสูตรพึงทราบวินิจฉัยในปุริสสูตรที่สองต่อไปบทว่าอภิวาเทตวาความว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอภิวาทในสูตรนี้ก็เพราะทรงถึงสรณะแล้วในสูตรก่อนบทว่าอัจฉตังได้แก่ภายในตัวเองอธิบายว่าเกิดขึ้นในสันดานของตนบรรดาอกุศลมูล3มีโลภะเป็นต้นโลภะมีลักษณะละโมบโทสะมีลักษณะขัดเคืองโมหะมีลักษณะลุ่มหลงบทว่าหิงสันติได้แก่เบียดเบียนทำให้เสียหายทำให้พินาศบทว่าอัตตะสัมภูตาแปลว่าเกิดแล้วในตนบทว่าตจะสารังวะสัมพลังความว่าผลของตัวเองย่อมเบียดเบียนคือทำต้นไม้ที่มีเปลือกเป็นแก่นไม่ว่าต้นไผ่หรือต้นอ้อให้พินาศฉันใดอกุศลบุญทั้งหลายก็เบียดเบียนคือทำให้พินาศฉันนั้นจบอรรถกถาปุริสสูตรที่สองเชิญคุณอนบค่ะ
2: ครับพระสูตรนี้นะครับก็ดูไม่ยาวเลยที่ท่านกล่าวถึงโลภะโทสะโมหะซึ่งก็รวมแล้วก็หน้ากระดาษเดียวนะครับก็เป็นพระสูตรที่ไม่ยาวเลยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยอยู่กับเรามายาวนานมากนะครับแล้วก็จะอยู่ต่อไปเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะเนี่ยสะสมแล้วก็เป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ย เราก็ถูกกลุ่มรุมด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะเนี่ยตลอดเวลาที่มีโลภะตลอดเวลาที่มีโทสะและขณะที่มีโมหะด้วยนะครับเพราะนั้นชีวิตประจำวันทุกคนก็ดูเหมือนรู้นะครับว่ามีโลภะโทสะโมหะแต่ทุกคนก็ยังชอบโลภะส่วนโทสะนั้นถึงไม่ชอบแต่ก็ไม่เคยที่จะเห็นโทษแล้วก็ละโทสะได้โทสะก็ยังคงเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยต่อไปโลภะนั้นไม่ต้องพูดเลยนะครับเพราะว่าชอบด้วยส่วนโมหะนั้นก็ไม่เคยสนใจเลยนะครับไม่เคยสนใจไม่เคยมีการพิจารณาถึงสภาพของโมหะเลยเพราะว่าเป็นสภาพที่เป็นอกุศลธรรมที่ละเอียดนะครับเพราะนั้นเคยคิดบ้างไหมครับว่าแต่ละวันเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยซึ่งต้องมีแน่ๆเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ยาวนานนะครับมีมาตลอดที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เพราะว่ามีการสะสมพืชเชื้อของโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลมูลอกุศลเหตุที่จิตเป็นอกุศลนะฮะประเภทต่างๆได้ก็เพราะว่ามีอกุศลมูลหรืออกุศลเหตุเหล่านี้ทำไมจึงเป็นโลภะเพราะว่ามีโลภะเจตสิกเนี่ยนะครับปรุงแต่งให้จิตในขณะนั้นเป็นอกุศลประเภทโลภะในขณะที่เกิดโทสะนะครับก็มีอกุศลมูลที่ทำให้เป็นโทสะก็คือโทสะเจตสิกส่วนโมหะนั้นเป็นสภาพที่ไม่รู้เนี่ยครับก็เกิดขึ้นทุกขณะที่เป็นอกุศลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะในชีวิตประจำวันเกิดได้เพราะมีอนุสัยนะครับที่เป็นพืชเชื้อเนี่ยก็คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับเมื่ออกุศลเกิดแล้วขณะนั้นก็เป็นอนุสัยนะครับโดยความที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็จะสะสมความเป็นโลภะเนี่ยให้มากต่อไปโทสะให้มากต่อไปโมหะให้มากต่อไปซึ่งก็เป็นความจริงถ้าใครนะที่มีอัธยาศัยที่มีความติดข้องในสิ่งใดแล้วก็เกิดความติดข้องในสิ่งนั้นบ่อยๆเขาก็จะสะสมอุปนิสัยนะครับในการที่จะมีโลภะในสิ่งนั้นๆมากขึ้นมากขึ้นหรือบางคนนะครับเคยโกรธเรื่องใดก็มีปัจจัยจะเกิดโกรธในเรื่องนั้นอีกและขณะที่โกรธในเรื่องนั้นก็เป็นการสะสมอนุสัยที่จะให้โกรธในเรื่องนั้นอีกนะครับแต่ว่าในขณะที่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นทำลายตัวเองโลภะโทสะโมหะทำลายเป็นไฟที่เผาในขณะที่เป็นอกุศลแล้วก็สะสมพืชเชื้อเหมือนไฟที่ลุกไหม้เนี่ยฮะลุกไหม้เผาทำลายในขณะนั้นในขณะที่เป็นอกุศลที่เป็นโลภะโทสะโมหะและไฟนั้นนะครับก็ยังทิ้งพืชเชื้อเอาไว้แม้จะไม่ลุกแต่ว่ามีเชื้อไฟอยู่นะครับแม้เราหลับสนิทเนี่ยเชื้อไฟยังมีตื่นขึ้นเชื้อไฟนั้นก็ลุกขึ้นเป็นไฟนะครับที่เผาคือราคะโทสะโมหะ
3: คำถามอาจารย์นกก่อนตอนนี้ก่อนนะฮะคือเผอิญอาจารย์นกพูดเรื่องอนุสัยเนี่ยนะฮะอยากจะเรียนถามว่าอนุสัยกับอาสวะเนี่ยต่างกันอย่างไรคืออนุสัยเนี่ยมันเป็นตัวที่นอนเนื่องนั้นความต่างกันของสภาพธรรมเนี่ยโดยสภาวะแล้วต่างกันอย่างไร
2: ครับอนุสัยนะครับเป็นพืชเชื้อของกิเลสที่มีอยู่ในจิตนะครับแม้หลับสนิทเนี่ยอนุสัยมีครบเพราะถ้าอนุสัยไม่มีนะครับในขณะที่ตื่นขึ้นจะเอาโทสะโลภะโมหะนะครับความลังเลสงสัยนะครับอะไรต่ออะไรเนี่ยมาได้อย่างไรเพราะว่ามีพืชเชื้อของอกุศลเหล่านี้นะครับอยู่ในจิตเหมือนเชื้อไฟที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อได้เหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็เผาในขณะที่เกิดในขณะที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นก็ยังไม่เผานะครับเป็นเพียงแต่พืชเชื้อไฟแต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นนะกิเลสก็มีลักษณะต่างๆกิเลสที่เป็นโทสะก็อย่างหนึ่งนะครับกิเลสที่เป็นโลภะเป็นความเห็นผิดนะครับเป็นความไม่รู้ก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นแต่เป็นกิเลสที่บางเบานะครับสามารถมีได้ในทุกภพภูมิแม้ภพภูมิที่เป เป็นสุขติภูมิขั้นสูงนะครับแม้เป็นรูปภพอรูปภพภูมิไม่มีโทสะแล้วก็ตามแต่โลภะมีถ้าไม่ได้อยู่ในฌานนะครับท่านก็ยังมีโลภะมีทิฏฐิคือความเห็นผิดและอวิชชาคือความไม่รู้เพราะนั้นอาสวะนี่ก็คือกามาสวะนะฮะความยินดีพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสภวาสวะความยินดีพอใจในภพไม่ว่าจะอยู่ภพไหนพอใจทั้งนั้นนะครับเกิดแม้ว่าจะเกิดในทุกขติภูมิวิถีแรกของจิตก็เป็นโลภะพอใจในภพแล้วนะครับทิฏฐาสวะอาสวะกิเลสที่ไหลไปหรือกิเลสที่หมักดองคือความเห็นผิดและอวิชชาสวะกิเลสที่มีในทุกภพภูมินะครับก็คือความไม่รู้นั่นเองซึ่งท่านไม่กล่าวถึงโทสะเพราะโทสะเนี่ยจะมีอยู่ในภพภูมิต่างๆนะครับยกเว้นภพภูมิที่เป็นพรหมภพคนพรหมภูมิเนี่ยครับไม่มีโทสะแต่ว่าในพรหมภูมินั้นแม้ไม่มีกิเลสที่เป็นโทสะเกิดแต่ว่ายังไม่เป็นพยาบุคคลก็มีอนุสัยที่เป็นโทสะนะครับก็คือปฏิฆานุสัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอนุสัยนี่เป็นพืชเชื้อของกิเลสต่างๆส่วนอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่บางเบาไหลไปไม่มีโทสะนะครับสำหรับอาสวะ
3: อาจารย์ฮะถ้าเผื่อเรานึกถึงพระอริยบุคคลเนี่ยบางท่านก็ไม่มีอนุสัยนี้เลยแต่ยังมีอาสวะเช่นพระโสดาบันก็อาจจะละอนุสัยอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ช่วยแสดงด้วย
2: ถ้าผู้ที่ละอนุสัยประเภทใดได้แล้วนะครับก็จะไม่เกิดกิเลสอันเนื่องจากอนุสัยนั้นอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยท่านดับทิฏฐิได้นะครับคือความเห็นผิดเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่มีทิฏฐาสวะท่านก็จะไม่มีอาสวะที่เป็นความเห็นผิดนะครับท่านก็มีกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะสำหรับพระอนาคามีบุคคลท่านดับความยินดีติดข้องในกามได้นะครับท่านก็ไม่มีกามาสวะท่านก็มีภวาสวะกับอวิชชาสวะสำหรับพระอรหันต์ถ้าท่านดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทนะครับโลภะทั้งมวลดับได้โลภะที่ติดข้องในภพที่เหลืออยู่จากอนาคามีท่านดับได้ความไม่รู้ที่เหลือนะฮะที่อรหัตตมรรคจะต้องดับอวิชชาท่านก็ดับได้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่มีภวาสวะไม่มีอวิชชาสวะก็คือหมดสิ้นซึ่งอาสวะทั้งหลายจึงชื่อว่าพระขีณาสกนะครับหรือขีณาสวะคือผู้ที่สิ้นอาสวะเพราะว่าดับอนุสัยทั้งหมดได้นะครับธรรมะเป็นเรื่องละเอียดมากนะครับแล้วอย่างอนุสัยเนี่ยเป็นสภาพที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์จึงจะทรงรู้นะครับว่าใครมีอนุสัยอะไรอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงอนุสัยเนี่ยก็ไม่ค้นไปจากสภาพธรรมะแน่นอนการที่เรามีโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดเนี่ยนะครับเพราะมีการสะสมอนุสัยนะครับคือพืชเชื้อมาซึ่งในขณะที่อกุศลอย่างเช่นโลภะเกิดเนี่ยนะครับขณะนั้นก็เป็นอนุสัยเพราะฉะนั้นจะมีข้อความว่าอนุสัยนะครับเป็นสภาพที่เกิดขึ้นขณะนั้นมีการเกิดประกอบหรือสัมปยุตด้วยสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกต่างๆนั่นท่านแสดงถึงในขณะที่อกุศลจิตเกิดมีอกุศลเจตสิกนะฮะซึ่งอกุศลเจตสิกนะฮะที่เป็นอนุสัยนั้นก็มีอย่างเช่นโทสะเกิดนะครับโทสะเจตสิกขณะนั้นนะฮะเป็นอนุสัย

0: ท่านถึงจะรู้ระดับที่เป็นอาสวะอย่างนี้เข้าใจถูกแล้วนะคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะตราบใดที่ยังไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องของเราโดยรอบคอบเราก็จะต้องสงสัยเพราะเหตุว่าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยนะคะก็ควรที่จะรู้ว่าเราเข้าใจคำนั้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็ขอถามนะคะเมื่อได้ฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วด้วยใช่ไหมคะก็จะถามเพื่อจะได้ทราบว่าเข้าใจระดับไหนถ้าจะพูดถึงธรรมะอะไรนะคะขณะนี้ด้วยที่จะทำให้รู้ว่าเราเข้าใจคำนั้นจริงๆหรือเปล่าขณะนี้มีอนุสัยไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ค่ะตอบง่ายเลยนะคะถ้าตอบเป็นจิตไม่ใช่เราเห็นขณะนี้นะคะมีอนุสัยกิเลสไหมคะ
0: มีค่ะ
1: สำหรับใคร
0: สำหรับปุถุชนใช่ไหมคะ
1: ผู้ที่ยังไม่ได้ดับอนุสัยถ้าเป็นผู้ที่ดับอนุสัยใดแล้วนะคะอนุสัยนั้นจะไม่มีอีกเลยดับสนิทด้วยเหตุนี้อนุสัยที่สะสมมาเนี่ยนะคะก็ต้องดับได้ด้วยโลกุตระมรรคจิตซึ่งอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็ต้องทราบว่าอนุสัยเนี่ยค่ะมาจากไหนด้วยและก็คืออะไรด้วยถ้าไม่มีอกุศลจิตเกิดขึ้นจะมีอนุสัยไหมค่ะถ้าไม่มีอกุศลจิตนะคะก็ไม่มีอนุสัยแต่อกุศลจิตที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดแล้วต้องดับเมื่ออกุศลจิตนั้นดับไปแล้วแต่ว่าการเกิดขึ้นนั้นและดับไปนั้นนะคะยังเป็นปัจจัยสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปนี่เป็นเหตุซึ่งแต่ละขณะซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็จะเป็นปัจจัยที่สะสมสืบต่ออยู่ในจิตขณะต่อไปความเป็นปัจจัยก็คือว่าสามารถที่จะทำให้ธรรมะประเภทนั้นเกิดอีกได้ถ้าหมดปัจจัยเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเกิดอีกดับปัจจัยหมดไม่ต้องมีการเกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปัจจัยว่ามีหลากหลายหลายปัจจัยนะคะเช่นขณะที่กำลังนอนหลับสนิทมีอนุสัยไหมคะสำหรับใครถามว่าขณะที่นอนหลับสนิทเนี่ยค่ะมีอนุสัยไหม
0: มี
1: ใครมีคะค่ะผู้ที่ยังไม่ได้ดับอนุสัยใดก็มีอนุสัยนั้นขณะที่เกิดขณะแรกถ้าหมดกิเลสนะคะไม่มีอนุสัยเลยก็ไม่มีการเกิดแต่ว่าเมื่อกิเลสยังไม่ได้ดับและสะสมอยู่ในจิตซึ่งเป็นสภาพที่มองไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดมีอนุสัยกิเลสไหมคะมีเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าอนุสัยนี่คือกิเลสที่เกิดแล้วดับไปก็จริงนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้นเกิดขึ้นอีกใครที่ยังมีอนุสัยครบทั้ง7นะคะปฏิสนธิจิตเกิดจะมีอนุสัยครบ7มั้ยคะครบนะคะแม้ว่าเป็นอกุศลจิตที่ดับไปแต่ก็เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปซึ่งเป็นนามธรรมค่ะไม่มีใครสามารถที่จะมองเห็นจิตได้เลยนะคะว่าจิตในขณะนี้ของแต่ละคนในแสนโกรธกับเนี่ยสะสมอกุศลจิตประเภทไหนกุศลจิตประเภทไหนมากน้อยขนาดไหนแต่เป็นปัจจัยที่สะสมพร้อมที่จะให้อกุศลประเภทนั้นๆเกิดขึ้นนี่คือความเข้าใจนะคะอนุสัยเพราะฉะนั้นอนุสัยเนี่ยคืออกุศลจิตซึ่งเกิดแล้วดับนะคะแต่การดับไปนั้นเป็นปัจจัยสะสมอยู่ในจิตขณะต่อไปจึงเป็นอนุสัยประเภทนั้นๆเช่นเวลาที่เกิดความยินดีพอใจในรูปนะคะคิดว่าไม่มีอะไรดับไปแล้วความจริงสะสมสืบต่อเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความยินดีพอใจในรูปนั้นเกิดอีกถ้าเกิดอกุศลจิตที่ขุ่นเคืองใจนะคะดับไปแล้วแต่ว่าการเกิดขึ้นนั้นแหละที่ดับไปแล้วนั่นแหละก็เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อที่จะทำให้โทสะความขุ่นใจเกิดขึ้นตามระดับของปัจจัยที่จะทำให้โทสะขณะนั้นเป็นไปแต่ต้องมีนะคะปัจจัยที่ยังไม่ดับเนี่ยสะสมสืบต่ออยู่ในจิตเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าแม้ขณะที่กุศลจิตเกิดมีอนุสัยกิเลสไหมคะมีหรือไม่มีคะมีแต่ตัวกุศลจิตไม่ได้เป็นอนุสัยที่จะทำให้เมื่อดับไปแล้วเป็นอนุสัยประเภท

0: หนึ่งประเภทใดด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะว่าอกุศลจิตอนุสัยจะไม่เป็นอกุศลไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วมาจากไหนก็จากขณะที่อกุศลจิตประเภทนั้นเกิดขึ้นและดับไปก็สะสมสืบต่อเพราะฉะนั้นแม้ในขณะที่เป็นวิบากจิตกุศลจิตกิริยาจิตถ้าอนุสัยยังไม่ได้ดับไปนะคะก็ยังมีอนุสัยกิเลสครบสะสมอยู่แต่เวลาที่เป็นกุศลจิตแม้ดับไปก็ไม่ใช่อนุสัยแต่เป็นอาสยะที่จะสะสมสืบต่อในความเป็นกุศลประเภทนั้นที่จะทำให้กุศลประเภทนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้พระญาณของพระผู้มีพระภาคนะคะอาสยานุสยญาณทรงสามารถที่จะรู้ว่าแต่ละบุคคลเนี่ยค่ะสะสมกุศลและอกุศลทั้งสองอย่างนะคะมากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นอาสยะหมายความถึงการสะสมทั้งกุศลและอกุศลแต่ถ้าพูดถึงอนุสัยหรืออนุสยะหมายเฉพาะอกุศลอย่างเดียวด้วยเหตุนี้นะคะอนุสัยก็คือขณะที่เป็นอกุศลจิตนะคะแล้วก็ดับไปและก็สะสมสืบต่อที่จะทำให้อกุศลประเภทนั้นเกิดแต่ถ้าเป็นกุศลก็เป็นอาสยะหมายความว่าสะสมสืบต่อที่จะทำให้กุศลนั้นประเภทนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลจิตเกิดขึ้นนะคะเป็นอนุสัยต่อไปที่จะทำให้สะสมสืบต่อแต่เวลาที่กุศลจิตเกิดแม้มีอนุสัยอยู่ในจิตนั้นแต่กุศลจิตนั้นไม่ได้เป็นอกุศลจิตที่จะทำให้เป็นอนุสัยต่อไปนี่ก็เป็นความต่างกันที่ต้องเข้าใจด้วยนะคะ
1: ท่านอาจารย์คะแสดงว่าอนุสัยเนี่ยเกิดพร้อมอกุศลจิตกล่าวได้อย่างนี
0: ้อนุสัยนอนเนื่องนะคะไม่หมดเราลองคิดดูนะคะว่าจิตที่มีอกุศลจิตสืบต่อกันมาเนี่ยนะคะแล้วมีอกุศลจิตเกิดขึ้นและดับไปมีความต่างไหมในขณะต่อไปในขณะที่จิตเกิดดับสืบต่อมาในแสนโกฏกับและเวลาที่กุศลจิตเกิดและดับไปจิตขณะต่อไปเนี่ยมีความต่างกันไหมนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าการเกิดของกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะแม้ดับไปก็มีปัจจัยสะสมสืบต่อซึ่งยากไหมคะที่ใครจะรู้ถ้าไม่ใช่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นบุคคลที่ไม่รู้ความเป็นอนุสัยนะคะสภาพธรรมะที่เป็นอนุสัยก็เข้าใจว่าตนเองเนี่ยไม่มีอนุสัยเลยมีแต่กุศลจิตในวันหนึ่งวันหนึ่งซึ่งสามารถที่จะระงับความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะคะมีสมาธิมีความมั่นคงที่เป็นกุศลระดับต่างๆก็หลงเข้าใจว่าไม่มีกิเลสแล้วนี่เป็นความต่างกันด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจพยัญชนะที่กล่าวว่านะคะอนุสัยเป็นอกุศลจิตเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นและดับไปแล้วนะคะก็สะสมความเป็นปัจจัยสืบต่อเพราะว่าแต่ละขณะที่สะสมมาเนี่ยค่ะจะมีการเพิ่มนะคะทางฝ่ายกุศลและอกุศลที่จะทำให้อัธยาศัยต่างกัน
1: ค่ะพอท่านอาจารย์กล่าวบอกว่าอกุศลเกิดไม่มีอนุสัยเกิดมันก็เลย
0: ขณะนั้นที่อกุศลจิตเกิดนะคะเป็นอกุศลจิตตัวอกุศลจิตนั่นแหละค่ะดับไปแล้วแต่เป็นปัจจัยสะสมสืบต่อจึงใช้คำว่าอนุสัยเพราะว่าจิตที่เกิดดับสืบต่อมาในแสนกับอกุศลจิตเกิดขึ้นดับไปกับจิตที่สะสมอนุสัยมาแสนกับกุศลจิตเกิดขึ้นและดับไปจะต่างกันไหมเพราะฉะนั้นต่างกันเพราะอะไรเพราะอกุศลที่เกิดและดับไปนั่นเองเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดกับกุศลที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตขณะต่อไปนี่ก็ต้องต่างกันเพราะก่อนนั้นจิตที่สะสมมานะคะแล้วอกุศลจิตเกิดกับจิตที่สะสมมาและกุศลจิตเกิดจะให้เหมือนกันได้ยังไง นี่ก็เป็นการสะสมนะคะของสภาพธรรมะเข้าใจอนุสัยกันทุกท่านหรือยังนะคะขณะเกิดมีอนุสัยนะคะแต่จิตที่เกิดเป็นวิบากเพราะฉะนั้นจะมีอกุศลเจตสิกเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าอกุศลเจตสิกเกิดกับจิตใดจิตนั้นเป็นอกุศลเท่านั้นเป็นเหตุจะเป็นวิบากไม่ได้เลยนี่คือความละเอียดที่จะต้องรู้นะคะแต่อกุศลที่เป็นอนุสัยมีแต่ว่าขณะนั้นจิตที่เกิดเป็นวิบากจะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้นี่คือการที่เราจะเห็นความต่างของจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมานานแสนนานและแต่ละขณะเพียงชั่วที่เราคิดว่าเป็นอกุศลเล็กน้อยเกิดแล้วดับไปแต่ไม่ได้เล็กน้อยเลยนะคะดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยสืบต่อถ้าเป็นอกุศลที่เป็นโทสะ มูลจิตเกิดระดับไปนะคะก็เป็นปฏิฆานุสัยพืชเชื้อของความโกรธซึ่งดับไปแล้วที่จะทำให้สะสมสืบต่อที่จะทำให้เกิดความโกรธความขุ่นใจข้างหน้าเนี่ยยังมีเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีอุปนิสัยที่ต่างกัน
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นทำไมแบบว่าลักษณะของอกุศลจิตเกิดอ่ะในบางขณะก็มีกุศลจิตเกิดต่อแล้วก็ขณะเดียวกันกุศลจิตเกิดในบางขณะก็มีอกุศลจิตเกิดต่อได้เพราะอะไร
0: ติดต่อกันเจ็ดขณะเพราะทำชวนกิจเวลาที่กล่าวถึงจิตประเภทใดนะคะต้องกล่าวถึงกิจของจิตนั้นด้วยจากคูวิญญาณเนี่ยค่ะเกิดหนึ่งขณะทำทัศนกิจเห็นแล้วก็ดับเลยไม่ใช่ชวนกิจเวลาที่จักขุวิญญาณดับไปแล้วนะคะสัมปติชนะเกิดสืบต่อทำสัมปติชนะกิจเรียกชื่อจิตตามกิจขณะนั้นหนึ่งขณะไม่ใช่จิตเพียงทำกิจรับและก็ดับไปเป็นปัจจัยให้สันติรณะจิตเกิดนะคะที่เราใช้คำว่าพิจารณาเนี่ยเพียงหนึ่งขณะจิตที่จะรู้อารมณ์นั้นไม่ใช่เพียงรับซึ่งเป็นหน้าที่ของสัมปติชนะจิตนะคะเจตสิกเกิดเท่ากันแต่ว่าเกิดต่างขณะกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่สันติรณะทำกิจสันติรณะพิจารณาเพียงชั่วขณะระดับไปหนึ่งขณะวอดทพนะเกิดขึ้นแต่วอดทพนะเนี่ยค่ะถ้าศึกษาต่อไปจะทราบได้เกิดหนึ่งขณะก็มีสองขณะก็มีสามขณะก็มีเพราะเหตุว่ารูปใกล้ที่จะดับไม่เป็นปัจจัยให้ชวนจิตเกิดจึงเป็นวอดทพนะวาระแต่ว่าถ้าขณะที่รูปยังตั้งอยู่ยังไม่ได้ดับมีปัจจัยพอที่ชวนจิตจะเกิดเพราะว่าชวนจิตไม่ได้ทำกิจอะไรเลยนะคะนอกจากเสพอารมณ์นะคะแล้วก็แล่นไปปกติก็คือเจ็ดขณะเพราะฉะนั้นกิจนี้ซึ่งเป็นกิจที่ต่อจากสัมปติชนะและโวทัพนะนะคะที่ดับไปแล้วนะคะก็จะเกิดสืบต่อกันเจ็ดขณะซึ่งต่างกับขณะอื่นๆเป็นอาเสวนปัจจัย
2: ท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงการสะสมของจิตเนี่ยค่ะจิตทุกขณะเนี่ยย่อมมีการสะสมทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแต่ที่กราบเรียนถามเนี่ยคือในสภาพของชีวิตประจำวันนะคะท่านอาจารย์คะบางครั้งเนี่ยจิตเนี่ยมีอกุศลเกิดแล้วก็เกิดสืบต่อกันจนกระทั่ง
0: หลายวาระ
2: ค่ะจนกระทั่งดับแล้วก็มีเหตุปัจจัยทำให้กุศลเกิดแต่ว่าในเมื่อลักษณะการสะสมเนี่ยจิตแต่ละขณะเนี่ยก็มีการสะสมทั้งสิ่งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเลยกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าทำไมถึงบางครั้งเนี่ยเป็นอกุศลแล้วก็เป็นกุศลแล้วบางครั้งก็เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ามีทั้งสองอย่าง
2: ในจิตแต่ละขณะที่สะสม
0: จิตขณะเกิดของคุณสุกัญญามีอะไรบ้างอาสยานุสยะสะสมมาทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลจะให้มีแต่อกุศลเกิดหรือจะให้มีแต่กุศลเกิดได้ไหมในเมื่อสะสมมาทั้งสองอย่าง
2: ท่านอาจารย์คะแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุและปัจจัยที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
2: ทีนี้ก็เลยมาถึงสภาพธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสภาพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เหตุนะคะท่านอาจารย์เป็นผลหมายถึงเป็นสภาพของวิบากที่เป็น
0: วิบาก
2: เป็นวิบากทั้งกุศลและอกุศล
0: เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบาก
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิบากจิตเนี่ยก็มีสิ่งที่สะสมทั้งดีและไม่ดี
0: ถูกต้อง
2: แล้ว
0: หายไปไหนถ้าอยู่ดีๆสะสมมาตั้งเยอะแยะพอเห็นปุ๊บก็หายไปหมดเลยได้ยังไงคุณสุกัญญาสะสมมาเนี่ยในแสนโกรธกับแล้วก็พอมีเห็นขณะนี้จะให้สิ่งที่สะสมมาหายไปหมดหรือไงคะ
2: ทราบว่าไม่หายอะคะท่านอาจารย์คะแต่สงสัยตรงที่ทำไมเนี่ยแบบเวลาอกุศลเกิดเนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเกิดสืบต่อหลายวาระเนี่ย
0: อกุศลหลายวาระ
2: ใช่ค่ะแต่ละชนิดเนี่ยเกิดสืบต่อหลายวาระแต่ทำไมมันพลิกกลับเป็นแบบอกุศลก็เคยเปลี่ยนเป็นกุศล คือคนละขณะเนี่ยเข้าใจค่ะว่าคนละขณ
0: ะ
2: แต่ว่ากราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันมี
0: อะไรทำให้เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างใช่ไหมคะได้ยินคำว่าสังขารขันธ์ไหมคะเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่า
2: เป็นสภาพธรรมะเป็นเจตสิก
0: ค่ะไม่ใช่คนอื่นที่จะไปทำหน้าที่สังขารขันธ์ได้เลยสังขารขันธ์คืออะไร
2: สังขารขันธ์ก็คือสภาพธรรมะค่ะ
0: เจตสิกนะคะที่ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่สัญญาขันธ์คือความจำทั้งหมดเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอย่างละเอียดทุกขณะเกินกว่าที่ใครจะไปทำหน้าที่นั้นๆได้แม้แต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะใครเข้าใจมากน้อยมีใครไปทำได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งอย่างละเอียดมากนะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้ด้วยนานแสนนานมาแล้วที่จะเป็นปัจจัยทำให้ขณะนี้ค่ะได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจมีการที่ใช้คำว่าพิจารณาแต่ไม่ใช่เราเลยนะคะไม่ใช่มีใครคนหนึ่งคนใดไปนั่งใคร่ครวญพิจารณาแต่เป็นลักษณะของเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละขณะซึ่งสะสมปรุงแต่งจากการที่แล้วแต่ขณะนั้นนะคะจะมีปัจจัยอะไรมากน้อยขณะไหนจากการได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็ทำให้ขณะต่อไปเป็นกุศลและเป็นอกุศลตามการปรุงแต่งนั้นๆค่ะคุณสุกัญญาอยากมีปัญญามากๆอยากรู้แจ้งอริยสัจจะทำไหมคะอยากหรือไม่อยาก
2: คือจริงๆอยากจะมีความเข้าใจอะค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะ
2: แต่ว่าเรื่องรู้แจ้งหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ไม่เคยคิดถึงเพราะว่ามันไกลเกินเอื้อมทีนี้สภาพที่สงสัยนี่ก็คือลักษณะของการเห็นอย่างเงี้ยท่านอาจารย์คะโดยปกติเนี่ยเมื่อก่อนเราจะไม่เข้าใจเลยเพราะเห็นปุ๊บเนี่ยลักษณะของชวนะแรกที่เกิดในปัญจทวารวิถีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอกุศลซึ่งจริงๆก็รู้ไม่ได้แต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยทำให้เราเนี่ยทราบว่าเป็นอกุศล
0: นั่นแหละค่ะคืออาสวะที่ทุกคนอยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมาเมื่อไหร
2: ่ทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอกุศล
0: จะได้ยังไงล่ะคะทันทีที่จักขุวิญญาณดับสัมปติชนะเกิดต่อสันติระเกิดต่อโวทพนะเกิดต่อเป็นแล้วค่ะจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็คือทำชวนกิจเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าไม่รู้ขณะนั้นเป็นอะไร
2: ถ้าไม่รู้นี่ก็คือเป็นโมหะคือเป็นอกุศลเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะครับไม่รู้ถึงอย่างนั้นว่าอกุศลเกิดแล้วและแต่เป็นอกุศลประเภทที่เป็นอาสวะเพราะว่ายากที่จะรู้ได
2: ้ท่านอาจารย์คะสงสัยตรงนี้ค่ะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจแน่นอนว่าเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยจะต้องเป็นอกุศลแต่เมื่อพิจารณาในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราเห็นในสิ่งที่ดีแล้วมันก็มีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งให้กุศลจิตเนี่ยเกิดซึ่งมันจะคนละขณะแล้วก็มันก็หลายวาระสืบต่อทีนี้สงสัยตรงที่ลักษณะของอกุศลนะคะซึ่งพอเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นอกุศลแล้วทำไมมันมีเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเปลี่ยนวาระเป็นกุศลได้อย่างเงี้ย
0: ถ้าไม่มีการสะสมกุศลมาเลยเปลี่ยนไม่ได้เลยไม่มีปัจจัยที่จะให้กุศลเกิด
2: ตรงนั้นนะคะตรงไหนคะที่เป็นปัจจัยให้กุศลเกิด
0: กุศลที่ได้สะสมมาแล้วค่ะเป็นปัจจัยเพียงพอที่จะให้กุศลจิตเกิดหรือไม่หรือว่าอกุศลที่สะสมมาเนี่ยมีกำลังมากนะคะเพียงพอที่จะทำให้อกุศลจิตเกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลจิตเกิดเนี่ยทุกคนทราบได้เลยค่ะเพราะมีกุศลปัจจัยที่ได้สะสมมาเพียงพอที่จะเป็นกุศลสติปัฏฐานยังไม่เกิดเลยนะคะมีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมศรัทธาเป็นกุศลหรือเปล่าถ้าไม่ได้สะสมมาเลยเนี่ยนะคะมีใครมีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมบ้างลองไปชักชวนดูเอาเทปไปให้เอาหนังสือไปให้พูดเท่าไหร่มีไหมคะที่จะทำให้มีศรัทธาที่จะฟังธรรมะเพราะไม่ได้สะสมมาที่เพียงพอจะเป็นปัจจัยให้กุศลประเภทนั้นๆเกิดแต่ถ้าบอกให้ทำบุญนะคะทำใช่ไหมคะเพราะคิดว่าจะได้บุญหรือควรทำบุญแต่ก็ยังไม่รู้ว่าบุญเนี่ยคืออะไรและก็บุญนั้นมีกี่ประเภทเอาวัตถุสิ่งของไปให้ใครก็ตามนะคะช่วยเขาได้เพียง ระยะหนึ่งนะคะแต่ใจของคนที่ยังมีอกุศลอยู่เนี่ยสามารถที่จะเป็นบุญหรือเปล่าเพียงแค่คิดถึงใครแล้วโกรธเราอยู่ด้วยกันหลายคนนะคะไม่ว่าจะที่บ้านรอบบ้านหรือณที่นี้ถ้ามีความขุ่นข้องไม่พอใจเป็นอกุศลไม่รู้และถ้าละความขุ่นข้องไม่พอใจเป็นกุศลเป็นเมตตาก็รู้อีกว่าเป็นกุศลได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นบุญแล้วไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะแต่มีปัจจัยพอที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าไม่ใช่วิสัยของใครที่จะบังคับอะไรนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะสะสมไปมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นกุศลทั้งหลายก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีปัจจัย
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะทีนี้เวลาขณะที่วิบากไม่ว่าจะทางตาทางหูหรือทางกายทางจมูกอะไรเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีสองประเภทคือกุศลวิบากกับอกุศลวิบากอันนี้เนี่ยเกี่ยวไหมคะกับลักษณะของกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่เกิดต่อในปัญจทวารวิถีอะคะ
0: ค่ะจิตเกิดทีละหนึ่งขณะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกุศลวิบากไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องรู้อารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจปกติพอใจหรือเปล่าคะ
2: พอใจค่ะ
0: ค่ะ
2: ก็เป็นอกุศล
0: ถูกต้อง
2: มีไหมคะท่านอาจารย์
0: ไม่มีค่ะไม่ใช่นั้นพระสูตรนี้ก็ไม่มีปุริสสูตรก็ไม่มีที่จะให้เห็นโทษของอกุศลค่ะไม่ต้องทรงแสดงเลยแต่ว่าเพราะยังไม่เห็นยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ทรงแสดงแต่ว่าเวลาที่จบพระสูตรนี้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่ามีความเข้าใจในสูตรเนี้ยตามระดับไหนเพราะว่าผู้ทรงแสดงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำเดียวกันเรากล่าวตามได้เราอ่านได้แต่ว่าความเข้าใจของเราเนี่ยระดับไหนนี่เป็นสิ่งที่จะเห็นได้นะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นความจริงสามารถที่จะเข้าใจได้จนกระทั่งประจักษ์แจ้งในความเป็นอนัตตาได้แต่อดทนแล้วก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน
3: ์ท่านอาจารย์
4: คะเชิญคุณบุษบงอมภัยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่คุณสุกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้คิดดีหรือไม่ดีเนี่ยนะที่ออกมาท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าก็ถ้าเป็นกุศลก็เพราะว่ากุศลสะสมมาถ้าเป็นอกุศลเกิดก็เพราะว่าสะสมอกุศลมาทีนี้ก็ขอกล่าวเลยไปถึงถ้าเป็นอย่างพระพุทธองค์อะค่ะท่านอาจารย์ก็ที่เป็นกิริยาจิตนี่เนื่องจากดับอกุศลและกุศลทั้งสองอย่างเลยค่ะท่านอาจารย์นะคะ
0: ที่ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้กุศลจิตและอกุศลจิตเกิดได้สำหรับคนที่นะคะเกิดมามีอกุศลและกุศลแล้วก็บางคนก็มีกุศลมากนะคะและบางคนก็มีกุศลที่สามารถที่จะดับอกุศลด้วยและบางคนก็ไม่มีกุศลที่สามารถจะดับอกุศลแล้วก็มีคนที่มีปัญญาถึงระดับที่สามารถดับอกุศลได้หมดเมื่อดับอกุศลได้หมดนะคะก็คือไม่มีความต้องการใดๆเลยทั้งสิ้นที่จะต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นปัญญาระดับนั้นนะคะที่ถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็สามารถที่จะดับความยินดีพอใจแม้ภวาสวะความยินดีพอใจในภพนะคะละเอียดแค่ไหนเมื่อกี้นี้เราพูดถึงอนุสัยนะคะที่นอนเนื่องแล้วก็สะสมสืบต่อแต่เวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะมีความเป็นเราสูญเสียความเป็นเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะไม่มีเราแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีภพไม่มีการเกิดของขันใดๆเลยไม่ใช่ไม่มีแต่เรานะคะแม้ขันทั้งหลายก็ไม่ถึงกับการพอใจที่จะให้เกิดอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นการดักพืชเชื้อที่จะทำให้มีการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะซึ่งก่อนเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะความดีกุศลจิตทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือสามารถที่จะทำให้กุศลวิบากเกิดแต่พอถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะกุศลนั้นนะคะไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดอีกได้จึงไม่ใช่กุศลแต่เป็นกิริยาถ้าตราบใดที่ยังเป็นกุศลอยู่นะคะก็ยังเป็นปัจจัยให้วิบากเกิดได้
1: ท่านอาจารย์ฮะคืองงตรงที่บอกว่าเป็นกิริยาจิตเนี่ยจริงๆกุศลและเจตสิกก็เกิดได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับจิต
0: สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับค่ะ เป็นกุศล
1: แม้แต่กิริยาจิตค่ะท่านใจก็ยังมี
0: กิริยาจิตสำหรับทุกคนเป็นใครก็ตามมีอเหตุกะกิริยาไม่ใช่สเหตุกะกิริยาเป็นกิริยาจิตที่ทำหน้าที่นะคะเป็นอาวัชนะจิตคือมโนทวาราวัชนะกับปัญจทวาราวัชนะเท่านั้นสำหรับพระอรหันต์ก็มีอเหตุกะกิริยาอีกหนึ่งคือหสิตุปาทะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ฮะถ้าพูดถึงความละเอียดของอาสวะแล้วก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์กรุณาได้กล่าวถึงว่าอย่างขณะที่จักขุวิญญาณเกิดอย่างเงี้ยแล้วก็มีอุเบกขาเวทนาเกิดร่วมด้วยนั่นน่ะนี่แหละคือความเบาบางแล้วล่ะเป็นอาสวะ
0: จักขุวิญญาณเป็นวิบากสัมปติชนะเป็นวิบากสันติรณะเป็นวิบากโวธพนะเป็นกิริยาอกุศลซึ่งเกิดในปัญจทวารขณะนั้นรู้หรือเปล่า คือลักษณะของอาสวะ
1: ค่ะแต่ที่ท่านหมายความว่าขณะที่จักขุวิญญาณเกิดหาท่านจารย์เวทนานั้นเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยถึงแม้เราจะบรรลุไปแล้วก็อาจจะไม่รู้ถึงตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
0: หมายความว่าไงคะ
1: ก็สมมติเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแต่ความละเอียดตรงนี
0: ้ทำไม
1: เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราอาจจะไม่รู้ถึงตรงน
0: ี้ไม่รู้จักลักษณะของความที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัสเลยค่ะ
1: แสดงว่า
0: แล้วยังรู้ว่าเป็นธรรมะด้วยค่ะทุกคนรู้จักโสมนัสแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราทุกคนรู้จักโทมนัสแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเราแต่พระโสดาบันดับทิฏฐินะคะความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ
4: อาจารย์คะคือพี่บงนะคะหมายถึงว่าจะรู้ถึงเวทนาที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณนะคะโดยตรงอย่างนี้ค่ะจะเป็นนิสัยที่รู้ได้ไหม
0: ทำไมนะคะเอาอุเบกขาเวทนาใช่ไหม
4: คือถ้าจังขาถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาที่เกิดกับโลภะนะคะก็ยังเรียกว่ายังรู้ง่ายกว่านะคะหรือว่าอุเบกขาเวทนาที่เกิดกับกุศลอย่างนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ได้แต่อุเบกขาเวทนาที่เกิดกับชาติวิบากที่เป็นจักขุวิญญาณจริงๆเนี่ยค่ะก็พี่บงก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปัญญาในระดับที่พี่บงสามารถจะรู้ได้ถึงแม้จะเป็นภริยบุคคล
0: ปัญญาของใครถึงความเป็นปัญญาของพระอรหันต์บ้างถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็จะถึงปัญญานั้นไม่ได้พระอรหันต์รูปใดมีปัญญาเท่าท่านพระสารีบุตรบ้างถ้าไม่ใช่ท่านพระสารีบุตรจะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรได้ไหมปัญญาของท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะรู้ถึงปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมขณะจิตหนึ่งนะคะท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะรู้ความเกิดขึ้นและดับไปของวิตกกะเจตสิกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราไปคิดเปรียบเทียบนะคะเป็นเรื่องของสงสัยและถ้ายังเป็นสงสัยอยู่ขณะนั้นรู้ไหมคะว่าสงสัยเป็นธรรมะก็จะติดอยู่ตรงนี้ค่ะติดอยู่ตลอดไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าการเข้าใจธรรมะการศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อละลืมจุดนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอุปสรรคทันทีเพราะว่าขณะนั้นก็เป็นความติดข้องคงจำได้เรื่องกรอบใช่ไหมคะคุณบุษบงรำไพพยายามไปหาว่ากรอบเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะคือโลภะที่ติดข้องในขณะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจะไปเห็นตัวโลภะที่จะละโลภะแม้แต่ขณะนั้นที่ยังมีความเป็นเราก็ยังไม่ไปถึงไหนนะคะก็จะมีเรื่องที่ติดไปเรื่อยๆตลอดเวลาแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะสนใจไหมคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้อะไรบ้างสนใจไหมท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะรู้อะไรบ้างสนใจหรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปัญญาของเราพอจะเข้าใจได้และใครจะตอบคะในเมื่อใครเป็นผู้ที่สามารถจะรู้ปัญญาของท่านพระสารีบุตร
1: ก็กราบอนุญาตสนทนาตอบท่านอาจารย์ตรงนี้ค่ะคือจริงๆก็คงห่วงตัวเองว่าโอ้โหเราคงไม่ต้องไปรู้ถึงขนาดนั้นนะเราจะต้อง
0: ไ
1: ปรู้
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะก็ยังมีความที่ประเดี๋ยวก็อยากรู้อย่างนั้นประเดี๋ยวก็อยากรู้อย่างนี้ทั้งๆที่สภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงแม้แต่โลภะโทสะโมหะเพื่อใครคะสามารถจะรู้โลภะขณะนั้นได้สามารถจะรู้โทสะขณะนั้นได้สามารถจะรู้โมหะขณะนั้นได้หรือผู้ที่ไม่สามารถก็ยังฟังเข้าใจได้ เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อให้ติดข้องต้องการนะคะแล้วก็คิดว่าละความสนใจละความรู้ไปแล้วเพราะตราบใดที่ยังมีความไม่รู้ค่ะก็จะเกิดความอยากรู้ในสิ่งที่รู้ไม่ได
1: ้ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องกรอบเนี่ยมันมีประโยชน์กับดิฉันจริงๆเลยเพราะตอนที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงตรงนี้ว่าขณะเนี้ยเป็นโลภะนะที่อยากจะรู้เรื่องของกรอบดิฉันก็ไม่เข้าใจพอกลับไปบ้านแล้วถึงอ๋อท่านอาจารย์หมายถึงขณะที่เราถามนั่นแหละเป็นลักษณะของโลภะแล้วที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะท่านอาจารย์เข้าใจไหมกว่าจะมาเข้าใจตรงที่ขณะนี้อะไรปรากฏตอนนี้ก็มั่นคงขึ้นแล้วค่ะถ้าจะไปหลงลืมกับเรื่องราวแล้วก็นึกว่าตรงนั้นเป็นเรื่องดีที่สนใจนะว่ากรอบคืออะไรคือเสียงหรือว่าคือแข็งแต่จริงแล้วขณะนี้คือวิกฤตจิตชาที่เกิดขึ้นเพราะความสงสัย
0: คือขณะนี้ไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ
1: ตรงนี้ประโยชน์สูงที่เข้าใจค่ะท่านอาจารย์
0: และไม่ใช่กรอบเรื่องเดียวนะคะต่อไปก็คงจะมีอีกกำลังจะมีหรือเปล่าไม่ทราบค่ะ
4: ก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะคือท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วคำถามของพี่บงเนี่ยนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างผู้ที่ศึกษาใหม่เนี่ยนะคะเขาก็คิดว่าความรู้สึกเฉยๆแล้วก็เห็นเนี่ยเฉยๆเขาก็คิดว่าเขาสามารถจะเข้าใจลักษณะของอุเบกขาเวทนาที่เกิดกับจักขุวิญญาณได้นี้ก็มีค่ะคือการเรียนถามท่านอาจารย์เขาจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะว่าเราจะไปรู้ได้ถึงอย่างนั้น
0: ค่ะและผู้ศึกษาใหม่ที่กำลังอยากรู้นั่นอยากรู้นี่นะคะและเราจะทำยังไงที่จะช่วยให้เขารู้ว่าเขาควรจะรู้อะไรหรือจะตอบไปหมดทุกอย่างเขาก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้เพราะมันมีอยู่ในหนังสือครบหมดเลยทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเขารู้หรือถ้าจะตอบเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีนะคะก็คือว่ารู้ว่าเขาไม่รู้อะไรและควรเข้าใจอะไรตามลำดับเพื่อที่จะได้ไม่ไปติดค่ะเรื่องติดเนี่ยมีมากมายคนที่ชวนให้ติดก็เยอะแยะให้ติดในคำให้ติดในอะไรต่างๆหลายเรื่องนะคะแต่ว่าไม่รู้หรอกค่ะว่าการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยก็คือการฟังให้เข้าใจแม้แต่ในขั้นต้นว่าธรรมะคืออะไรและก็เป็นความคิดความไตร่ตรองของบุคคลที่ฟังนั่นเองนะคะจนกว่าจะเป็นความเข้าใจขึ้นของบุคคลนั้นนั่นคือไม่เสียประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังคือทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้เกิดความเข้าใจตามลำดับด้วยมิฉะนั้นแล้วชั่วโมงหนึ่งถ้าเราจะไปพูดถึงสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้ยกตำราขึ้นมาอ้างแล้วก็กล่าวมากมายนะคะโพธิปักขิยธรรมฟังละอะไรก็ยังไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเก็บชื่อไว้แล้วก็จำบ้างไม่จำบ้างนะคะเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็อะไรอย่างเนี้ยกับการที่จะให้เขาเข้าใจว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยคืออะไรขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าเพื่อไม่ลืมว่าเขาควรจะเข้าใจอะไรไม่ใช่เข้าใจเพียงคำและความหมายนะคะแต่รู้ว่าสิ่งที่มีที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยประการทั้งปวงเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะคะเริ่มที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงๆและเห็นประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยยิ่งขณะนี้ค่ะพูดถึงโลภะโทสะโมหะก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะอาสวะอนุสัยอะไรต่างๆแต่ถ้าค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะโดยการที่ว่าให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยไตร่ตรองและเริ่มเข้าใจไม่ใช่เพียงจำค่ะถ้าเราบอกเขาก็จำแต่ถ้าคิดเป็นความคิดความเข้าใจของเขาเองเพราะว่าเขารู้ความหมายของคำว่าอนุสัยรู้ความหมายของอาสวะเพราะฉะนั้นถ้าถามต่อให้คิดเองนะคะว่าผู้ที่ดับอนุสัยเนี่ยดับอาสวะด้วยหรือเปล่ามีแต่พยักหน้าแต่ไม่มีเสียง นะคะผู้ที่ดับอนุสัยดับอาสวะด้วยหรือเปล่าค่ะดับอนุสัยใดก็ดับอาสวะนั้นเพราะว่าอนุสัยนี่แหละค่ะเป็นตัวที่สะสมอย่างละเอียดมากถ้าดับอนุสัยแล้วนะคะกิเลสประเภทนั้นๆก็เกิดอีกไม่ได้เลยพระโสดาบันดับอนุสัยอะไรคะทิฏฐานุสัยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะมีทิฏฐาสวะไหม
5: ไม่ม
0: ีไม่มีนี่ต้องมั่นคงนะคะค่ะถึงอย่างไรท่านก็ไม่มีเพราะอะไรสติสัมปชัญญะเกิดสามารถที่จะรู้ลักษณะที่หลงลืมสติหรือมีสติซึ่งเกิดสืบต่อจากวาระที่เห็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความรู้จริงๆไม่ใช่ความไม่รู้แล้วหวังว่าจะรู้นะคะแล้วก็ไปทำอย่างอื่น
6: เชิญคุณราศีค่ะ
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
5: ท่านอาจารย์ว่าจิตเกิดขึ้นทีละขณะการพิจารณาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะแล้วทำไมโวทพนะถึงเกิดหนึ่งขณะสองขณะสาม
0: ค่ะอันนี้ก็ทรงแสดงไว้นะคะว่าจิตประเภทไหนจะเกิดได้กี่ขณะเพราะอะไรในเมื่ออารมณ์เกิดแล้วใกล้จะดับไม่เป็นปัจจัยพอที่จะให้ชวนะเกิดเพราะฉะนั้นเพียงโวทพนะเกิดเท่านั้นโดยที่ชวนะไม่ได้เกิดต่อก็เป็นกิจของจิตนะคะที่ทำได้เพียงเท่านั้น
6: ที่กล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยที่เรารู้ได้นะแต่ไม่อยากรู้แต่สิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยแต่เราอยากรู้แต่รู้ไม่ได้นะหมายความว่ายังไงครับ
0: คุณอุดรอยากรู้อะไรนะคะ
6: ก็อยากรู้ธรรมะนะจ๊ะ
0: อยากรู้ธรรมะอะไรนะคะ
6: ก็ธรรมะในชีวิตประจำวันครับ
0: อะไร
6: ก็ธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ
0: เมื่อไหร
6: ่ก็เมื่อสิ่งนั้นปรากฏนะครับ
0: ค่ะเมื่อปรากฏแล้วใช่ไหมคะ
6: ครับ
0: หรือเมื่อยังไม่ปรากฏก็อยากรู
6: ้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏก็ถ้าสติให้เกิดก็อยากรู
0: ้นี่คือความที่ว่าไม่ไกลเลยนะคะอย่างที่กล่าวว่าอยากรู้แล้วก็ไม่อยากรู้สิ่งที่ปรากฏแต่อยากรู้สิ่งที่ไม่มีไม่ปรากฏในขณะนั้นก็คือธรรมดาถ้าโลภะกำลังเกิดอยากรู้สภาพที่ปรากฏของโลภะเพื่อจิตได้เป็นความรู้จริงๆว่าไม่ใช่มีแต่ชื่อลักษณะแท้ๆเป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยและโลภะนี่ก็หลากหลายโลภะทางตาก็มีทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็มีในวันหนึ่งเนี่ยมีเป็นประจำมากมายนะคะจะรู้ลักษณะที่เป็นโลภะว่าเป็นโลภะจริงๆลักษณะนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจะรู้ลักษณะนี้หรืออยากจะรู้สภาวะที่ไม่มีโลภะ
6: ต้องรู้โลภะนะจ๊ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้มีหรือเปล่า
6: ขณะนี้ไม่น่าจะมีนะเพราะฟัง
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราก็ต้องรู้ความจริงนะคะเราพูดเรื่องอนุสัยเราพูดเรื่องอาสวะและขณะนี้เราจะบอกได้ไหมว่าแม้แต่เสียงที่เราเคยจำว่าเป็นพัดลมเนี่ยนะคะก่อนที่จะเป็นพัดลมเนี่ยเพียงเสียงนั้นปรากฏเนี่ยมีอกุศลหรือเปล่าทั้งที่มีใช่ไหมคะแล้วก็ควรที่จะได้ฟังควรที่จะได้เข้าใจควรที่จะได้รู้จริงๆหรือว่าอยากจะไปรู้เวลาที่จะไม่มีโลภะทำยังไงเวลาไม่มีโทสะเป็นยังไงในเมื่อสภาวะนั้นกำลังปรากฏให้รู้นี่ก็ใกล้เข้ามาอีกถึงขณะจิตนะคะขณะที่คิดจะรู้ความจริงของคิดหรือเห็นซึ่งขณะนั้นที่คิดไม่เห็น
6: อยากรู้ความจริงของคิด
0: ค่ะฟังเรื่องคิดให้เข้าใจขึ้นถ้าเพียงแต่จะรู้ความจริงว่าคิดเป็นธรรมะเนี่ยนะคะแต่ว่าก็พูดได้คิดเป็นธรรมะแต่กำลังคิดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ลักษณะที่คิดไม่ต่างกับสภาพที่เห็นเพราะเป็นธาตุรู้แต่ว่าอารมณ์ที่จิตรู้เนี่ยต่างกันแต่ลักษณะที่รู้เนี่ยเหมือนกันจะเห็นก็คือรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะได้ยินก็คือรู้จะเปลี่ยนเป็นไม่รู้ไม่ได้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้คือได้ยินขณะที่กำลังคิดขณะนี้มีนะคะก็เป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้คำหรือเรื่องที่คิดและแต่ว่าจะคิดอะไรก็เป็นเพียงธรรมะชนิดหนึ่งจนกว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เสมอกันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหูเราอาจจะคิดว่าสั้นเล็กน้อยทำไมไม่เข้าใจให้ถูกว่าแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เช่นเดียวกันคือสั้นและเล็กน้อยเพราะกำลังสลับกันระหว่างเห็นกับได้ยินก็ต้องแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยต้องเล็กน้อยเหมือนเสียงนี่คือการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะรู้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเพื่อที่จะได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้จนกระทั่งสามารถที่จะละความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแล้วไปคิดว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงความรู้สึกมีไหมคะ
6: มีครับจ้ะ
0: ค่ะขณะนี้เป็นอะไรความรู้สึกชนิดไหน
6: ความรู้สึกจ ขนาดนี้นะครับ
0: ค่ะ
6: ก็มีความรู้สึกว่าเห็นอาจารย์กำลังฟังธรรมะ
0: ความรู้สึกมี5อย่างนะคะสุขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางกายแล้วก็โสมนัสทางใจโทมนัสทางใจอุเบกขาก็คือความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขณะนี้แม้แต่มี5เนี่ยยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นความรู้สึกอะไรขณะนี้เพราะคิดไม่ใช่รู้ลักษณะที่เป็นความรู้สึกนี่ก็เป็นการแสดงความละเอียดของธรรมะนะคะที่เราจะต้องเข้าใจว่าความรู้เนี่ยค่ะมีหลายขั้นขั้นฟังเรื่องความรู้สึก5อย่างเนี่ยไม่สงสัยแต่ว่าที่จะรู้ลักษณะของความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำลังมีในขณะนั้นและก็ยังต้องรู้ถึงความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนยังเสียใจเนี่ยใครจะไม่รู้คะไม่ชอบแล้วก็โกรธแล้วก็ไม่สบายใจใครจะไม่รู้ก็รู้แต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะมีจริงๆแล้วก็เปลี่ยนลักษณะไม่ได้เลยการฟังธรรมะที่มีจริงนะคะแล้วก็กำลังปรากฏโดยแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้เลยแต่อาศัยการฟังเนี่ยค่ะฟังเพื่อที่จะมีความเข้าใจลักษณะนั้นที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนี่คือการที่จะฟังสิ่งที่มีกำลังปรากฏให้เข้าใจขึ้นอยากรู้อย่างอื่นหรือเปล่าที่ไม่ปรากฏนั่นคือคำตอบที่คุณอุดรถาม
6: เข้าใจครับอาจารย์แต่ความจริงแล้วคือสิ่งที่ปรากฏเนี่ยที่เรารู้ได้นะฮะแล้วก็แต่เราไม่อยากรู้เนี่ยอาจารย์นะ
0: ค่ะก็อยากรู้อย่างอื่นไงที่ไม่ปรากฏ
6: แต่ความจริงถ้าจริงๆแล้วเราก็รู้ไม่ได้นะบางขณะเราก็
0: วิชารู้ไม่ได้ค่ะปัญญารู้ได
6: ้แต่เราก็อยากรู้สิ่ง
0: เราอยู่ที่ไหนคะอวิชาหรือปัญญาถ้าขณะนั้นเป็นอวิชาและเรายึดถืออวิชาว่าเป็นเราก็คือยังไงก็รู้ไม่ได้เพราะลักษณะของอวิชาไม่ใช่ปัญญาอวิชาเป็นความไม่รู้ค่ะแม้ว่ากำลังเผชิญหน้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏและก็ดับไปนี่คืออวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้จริงต้องฟังให้เข้าใจขึ้นก่อนนะคะอย่าคิดหวังว่าจะไปประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะใดโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยเพราะสภาพธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะขึ้นอยู่กับความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นซึ่งก็เป็นลักษณะของปัญญาที่เจริญขึ้นนั่นเองจึงสามารถที่จะรู้จริงและแทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะขณะนี้ก็ปรากฏแต่เมื่อปัญญาไม่ถึงระดับนั้นจะแทงตลอดได้ยังไงและถ้าคิดไตร่ตรองก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องและคำที่เราใช้ถูกต้องขึ้นนะคะอะไรเป็นปัจจุบันขณะนี
6: ้ก็กำลังสนทนากัน
0: ค่ะกำลังสนทนาหมายความว่าไงคะกำลังสนทนา
6: ก็ขณะที่ได้ยินเสียงนะอาจารย์แล้วก็ขณะที่
0: ได้ยินเป็นปัจจุบันเมื่อไหร
6: ่คือเป็นปัจจุบันขณะที่ได้ยิน
0: ค่ะในขณะที่ได้ยินเสียงจริงเป็นปัจจุบัน
6: ครับ
0: ได้ยินก็จริงไม่ใช่คิดนึกถูกต้องไหมคะขณะที่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกอะไรจะอยู่กับปัจจุบันถ้าไม่ใช่ปัญญาอยู่ได้ไหมดับแล้วหมดแล้วค่ะไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจุบันไม่ใช่เมื่อวานนี้และไม่ใช่สิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏอะไรจะอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าขณะนั้นปัจจุบันคือสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏแต่ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ใช่ว่าพยายามนะคะปัญญาคือความเห็นถูกค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรทั้งหมดโพธิปักขิยธรรมหรืออะไรถ้าไม่มีความเข้าใจและความเข้าใจนี่ก็คือความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่ปรากฏทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าถึงขั้นสมบูรณ์ที่ประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมนั้นทั้งที่สภาพธรรมขณะนี้เป็นความจริงแต่ไม่ประจักษ์เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่ใช่ปัญญาด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดไปพยายามอยู่ รือคิดจะอยู่หรือหาทางอยู่แต่เป็นการเข้าใจเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เพียงขั้นฟังแล้วก็คิดนึกค่ะ
6: คือจะต้องมีปัญญาท่านอาจารย์ถึง
0: เรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แม้ฟังนะคะอวิชชาก็ไม่เข้าใจแต่ปัญญาเข้าใจ
6: แล้วเริ่มต้นใหม่อาจารย
0: ์ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วค่ะขณะนี้อะไรใหม่อะไรเก่า
6: ถึงผ่านไปแล้วก็เก่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่มีจริง
6: ๆเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในอดีตถ้าเราทำอะไรผิดพลาดนะอาจารย์เราก็จะไปนึกถึงสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านไปแล้ว
0: ด้วยความเป็นเราไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่หมดไปแล้วและไม่ใช่ใครเลยค่ะขณะนั้นเป็นเรื่องของความไม่รู้แต่ขณะใดที่ความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเกิดเจริญขึ้นขณะนั้นก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วที่ไม่เข้าใจ
6: สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่จะคำนึงถึง
0: ผ่านไปแล้วทำไงได้อะคะในเมื่อมีสิ่งใหม่ที่ปรากฏให้เข้าใจจะกังวลถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไร้ประโยชน
6: ์ก็ส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะไปนึกถึงเรื่องเก่าๆนะ
0: คะเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมพอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเข้าใจขึ้นและประโยชน์สูงสุดอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังสะสมมามากมายสักเท่าไหร่ก็ตามก็เพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยที่เข้าใจแต่เป็นสภาพที่เป็นสติเกิดแล้วจึงรู้ลักษณะนั้นและปัญญาก็เริ่มค่อยๆเจริญขึ้นที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่ปรากฏจึงจะละความเป็นเราได้นะคะเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยเหนียวแน่นหนาแน่นมากมายลึกเหลือเกินเป็นถึงอนุสัยมากกว่าที่ปัญญาของเราเนี่ยจะถึงที่สามารถจะดับอนุสัยได้ก็ลองคิดดูถ้าไม่ได้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะจะไปรู้จนกระทั่งถอนอนุสัยได้หรือเพราะลึกมาก
6: เดี๋ยวขอคำถามอาจารย์คำกล่าวที่ว่าเกิดความติดในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะอาจารย์ที่เปรียบว่าเหมือนกับเอาลิ้นเนี่ยนะฮะเลียหยาดน้ำผึ้งที่หยดบนคมมีดนะอาจารย์เพราะว่าฟังดูแล้วนะครับมันน่ากลัวมากเลยอาจารย์เพราะว่าถ้าเรียนเนี่ยอย่าทำพึ่งมงคลมีดเนี่ยมีต้องบาดลิ้นแน่นอนเลยอาจารย์มัน
0: ก็ดีนะคะถ้ากลัวถึงระดับนั้น
6: แต่ว่าในชีวิตของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กลัว
0: ค่ะ
6: อย่างนั้นเลย
0: จนกว่าจะเห็นโทษยิ่งขึ้นอะไรเห็นโทษของอกุศลคะอวิชชาหรือปัญญา
6: ปัญญาครับ
0: ค่ะและปัญญาถึงระดับที่จะเห็นโทษถึงอย่างนั้นหรือเปล่า
6: ปัญญาจะเห็นโทษขนาดนั้นเลย
0: ค่ะนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นว่าเป็นโทษไหมนิดหนึ่งก็ยังไม่เห็นนะคะถ้าจะให้เห็นถึงระดับนั้นก็ต้องเป็นปัญญาที่คมกล้าขึ้น
6: เพราะว่าเวลาเราทานอาหารอะไรเนี่ยเราก็จะติดในรสแล้ว
0: ของธรรมดาที่สะสมมาก็ต้องเป็นอย่างนั้น
6: แล้วเราก็จะทานมากขึ้นด้วย
0: ค่ะและจากปุถุชนไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมมีหนทางหรือเปล่าม
6: ี
0: ก็อบรมไปจนกว่าจะถึงเท่านั้นเองแต่ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นและต้องเป็นขณะที่มีสิ่งใดปรากฏเครื่องพิสูจน์คือฟังเรื่องนี้คือสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจขึ้น
7: เข้าใจเข้าใจขอบพระคุณมาก
8: เชิญคุณกุลวิไลเลยค่ะ
9: สำหรับพระสูตรนี้นะคะก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ทำให้ได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจมั่นคงเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะท่านกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมนั่นเองนะคะธรรมะสามอย่างที่บังเกิดขึ้นภายในบุรุษนะย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่สบายอันนี้จะเห็นโทษของอกุศลธรรมซึ่งก็ไม่พ้นธรรมะสามอย่างในที่นี้ก็คือโลภะโทสะโมหะ ซึ่งเป็นส่วนที่เกิดกับอกุศลจิตนะอกุศลจิตทั้ง12ประเภทเนี่ยแน่นอนจะต้องมีธรรมะที่เป็นมูลหรือเป็นเหตุนั่นเองซึ่งเหตุทั้ง3เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลจิตแต่ก็แล้วแต่ประเภทของอกุศลจิตถ้าเป็นโลภะมูลจิตเนี่ยจะมีโลภะมูลนะฮะและโมหะมูลเกิดร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นโทสะมูลจิตแล้วจะมีโทสะมูลเกิดกับโมหะมูลและถ้าหากเป็นโมหะมูลจิตนะจะมีโมหะมูลเกิดร่วมด้วยเพียงประเภทเดียวซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมเนี่ยให้ผลเป็นอกุศลวิบากท่านถึงกล่าวถึงว่าไม่เป็นประโยชน์เพราะนั้นประโยชน์ในที่นี้นะฮะจะต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยแต่ถ้าเป็นอกุศลธรรมแล้วเมื่อมีการกระทำกรรมเมื่อไหร่นะฮะแน่นอนย่อมให้ผลแล้วผลที่ได้เนี่ยนะฮะก็ต้องเป็นผลที่เป็นฝ่ายที่ไม่ดีก็คืออกุศลวิบากนั่นเองเพราะว่านำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งทุกเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่พ้นทุกทางกายหรือทุกทางใจแต่ทุกก็ไม่เพียงแค่ทุกทางกายและทุกทางใจเท่านั้นนะฮะสภาพธรรมะที่กำลังเป็นไปอยู่ขณะนี้นะฮะคือเกิดแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์นั่นเองแล้วก็ต้องมีมูลด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีมูลสามทั้งสามนี้นะฮะความเป็นไปของสภาพธรรมที่เป็นอกุศลธรรมก็มีไม่ได้และแน่จากนี้นะคะก็ยังนำมาซึ่งความไม่สบายอย่างที่กล่าวมานะคะว่าทุกทางกายเนี่ยเป็นผลของอกุศลกรรมแน่นอนเลยงั้นถ้าทำอกุศลกรรมไว้นะคะก็ต้องได้รับผลที่เป็นอกุศลวิบากและไม่ใช่ทุกทางกายอย่างเดียวนะคะถ้ายังมีกิเลสมีอกุศลมูลอยู่ทั้งสามนี่นะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกทางใจด้วยความไม่สบายใจความทุกข์ทางใจเนี่ยมีมากซึ่งก็มาจากมูลทั้งสามนี้เองซึ่งก็เป็นฝ่ายอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะในเรื่องของกรรมและผลของกรรมซึ่งก็ไม่ใช่มีใครทำนะฮะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีปัจจัยให้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการเป็นไปของชีวิตนะฮะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็มีทั้งที่เป็นทางที่ได้รับผลของกรรมด้วยแล้วก็ยังมีปัจจัยที่จะให้ทำกรรมด้วยซึ่งก็แล้วแต่ว่าถ้ายังมีปัจจัยอยู่มีความไม่รู้มากนะก็คือโมหะเป็นมูลมากก็ยังเป็นปัจจัยที่ให้ทำอกุศลธรรมก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็ให้อยู่ด้วยความไม่สบายแต่ตรงกันข้ามนะฮะถ้าเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดีนะฮะเป็นกุศลธรรมอันนั้นก็จะต้องนำมาซึ่งความที่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสุขแล้วก็อยู่ด้วยความสบายอันนี้ก็เห็นถึงความตรงข้ามกันนะระหว่างธรรมะที่ดีและไม่ดี
10: เชิญคุณบุษบงอมภัยค่ะขอบพระคุณค่ะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามมาค่ะว่าขณะนี้เวทนาอะไรปรากฏซึ่งถ้าพูดก็ว่า5เวทนา1ใน5ก็ยังตอบยากเพราะว่าคิดว่ามันอะไรกันแต่ถ้าเผื่อเป็นลักษณะของสติปัฏฐานเกิดระลึกรู้ก็ระลึกรู้หนึ่งเดียวเท่านั้นรู้สึกว่าจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์จะง่ายกว่าปกติซะอีกหรือเปล่าที่ว่าสติปัฏฐานเกิดแล้วรู้ลักษณะจริง
11: ๆค่ะก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วถึงใครจะกล่าวว่ายังไงนะคะพระธรรมก็ตรงทุกอย่างแต่ว่ากว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยจะตรงอย่างนั้นได้เช่นเรามุ่งไปที่จะรู้เวทนาหนึ่งเวทนาใดแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะว่าเวทนานั้นน่ะมีแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนี่ค่ะคือสิ่งที่จะต้องเข้าใจถูกต้องไม่ต้องไปกล่าวชื่อเพราะเหตุว่าขณะที่กำลังมีลักษณะนั้นปรากฏนะคะและรู้ในความจริงความจริงก็คือว่าลักษณะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยลักษณะนั้นมีจริงเพราะเกิดแล้วก็คือค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะนี่คือจุดประสงค์ที่จะรู้ว่ามีจริงๆและไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปหาชื่อว่าลักษณะนั้นเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นเวทนาที่เป็นโสมนัสเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าความรวดเร็วของการเกิดดับที่จะค่อยๆเข้าใจว่าลักษณะใดๆก็ตามที่ปรากฏขณะนั้นเป็นลักษณะแต่ละหลักแต่ละลักษณะของสภาพธรรมะ
10: ท่านอาจารย์คะปัญหาสำหรับที่เริ่มสติเริ่มจะเกิดค่ะท่านอาจารย์ก็รู้สึกจะมีความสงสัยอยู่ว่ามันอะไรกันแน่ถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่สติปัฏฐานแล้วใช่ไหมคะ
11: จริงๆแล้วความสงสัยขณะนั้นเป็นธรรมะ เห็นไหมเขาไม่รู้อะไรค่ะมีแต่ความเป็นตัวตนซึ่งหนาแน่นมากนะคะกว่าจะรู้ทั่วเพราะว่าจริงๆแล้วก็เกิดให้เห็นให้รู้จักเราเวลาที่ได้ยินคำว่าวิจิกิจฉาอยากจะหาว่าเมื่อไหร่นะคะเป็นยังไงไม่เกิดกับโลภะและก็ขณะนั้นก็ไม่มีโทสะเกิดร่วมด้วยนะคะแต่เวลาที่สงสัยเกิดขึ้นขณะนั้นก็คือลักษณะที่กำลังแสดงความเป็นสภาพธรรมะที่เราเคยคิดเคยสงสัยและอยากรู้จักแต่ก็ยังไม่รู้จักเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
10: ค่ะเพราะฉะนั้นวิกิจฉานี่รู้สึกจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แม้นั่งฟังธรรมอยู่แล้วก็เกิดสงสัยก็มีแม้ผู้ที่ถามก็มีอยู่แต่เราพลาดตรงนี้ไปยังไง
11: ทั้งหมดเลยที่สติสัมปชัญญะไม่รู้ลักษณะนั้น
10: แต่พอวิกิกิจฉาไม่ได้เกิดไปถามแล้วว่าเอ๊ะยังไงนะวิกิกิจฉานี้ลึกซึ้งมากค่ะก็กราบพูดถึงเรื่องว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏให้รู้แล้วทำไมไม่อยากจะรู้เหรอควรจะรู้มันไม่ใช่ไม่อยากรู้อะค่ะแต่ว่ามันรู้ยากแล้วก็รู้ไม่ตรงที่ว่ารู้ไม่ตรงเนี่ยนะคะคือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยก็บอกว่าสีแล้วก็ดิฉันก็เข้าใจว่าเป็นดอกไม้ไปแล้วแต่จากนั้นเนี่ยค่ะดอกไม้เกิดลักษณะไหวขึ้นมาตรงลักษณะไหวเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับกายที่จะมีลักษณะไหวก็กล่าวว่าเป็นสภาพคิดนึก
11: ดอกไม้ไหวหรืออะไรไหว
10: เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ถึงได้บอกว่า
11: ก็คิดไปเรื่อยๆเพราะเหตุว่าไม่รู้ธรรมะแต่ละลักษณะที่ปรากฏได้แต่ละทางยังแยกไม่ออกเพราะว่าเป็นเรื่องของความคิดนึกค่ะ
10: ถึงได้ว่ายากตรงนี้ไงคะท่านอาจารย์
11: เพราะฉะนั้นไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่ารู้ลักษณะที่ต่างกันของขณะที่หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิด
10: ค่ะยังไง
11: ซึ่งเร็วมากเป็นปกติธรรมดา
10: ท่านอาจารย์ยังไงก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วยกตัวอย่างเลยค่ะที่อย่างพัดลมหมุนอย่างเงี้ยก็เป็นสภาพคิดนึกเหรอฮะ
11: เดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏหรือว่ามีพัดลมยังไม่ต้องหมุน
10: แต่ถ้ามันหมุนแล้ว
11: เดี๋ยวค่ะนี่ฮะเลยไปละเห็นไหมคะค่ะเลยไปละที่จะต้องคิดว่าเวลาที่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะเข้าใจลักษณะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่าข้ามจุดนี้ไปหาพัดลมแล้วก็ไปคิดว่าเวลาหมุนเป็นยังไงเป็นธรรมะทางไหนแต่ว่าตามความเป็นจริงขณะนี้นะคะเมื่อไหร่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเป็นธาตุหรือธรรมะที่เพียงปรากฏเท่านั้นจะฟังจนกระทั่งเป็นสังขารขันธ์ที่น้อมไปค่อยๆรู้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะละคลายความติดข้องค่ะเพราะว่าความติดข้องเวลาเนี้ยเราไม่รู้ว่ากำลังพัดลมหมุนเนี่ยเป็นอะไรติดข้องหรือเปล่านะคะและกำลังที่ก่อนจะเป็นพัดลมติดข้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความติดข้องเนี่ยหลายระดับแล้วก็มากมายเพราะฉะนั้นถ้ายังคงไม่รู้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏนะคะก็ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ละและจะไปเข้าใจได้ว่าเป็นทางไหนโดยขั้นความคิดแต่ต้องเป็นการรู้ลักษณะที่ปรากฏตลอดเวลาทางตาเมื่อมีเห็นนะคะก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและความคิดที่จะเริ่มคิดเพียงคิดนะและเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะไม่มีใครเลยถ้าไม่คิดเป็นแต่เพียงธรรมะชนิดหนึ่งแค่นี้ค่ะคือความหมายของรูปารมณ์ซึ่งจักขุวิญญาณกำลังเห็นและถ้าแยกไม่ออกนะคะความเป็นตัวตนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วไม่รู้จึงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ว่าความเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะจะมีความเข้าใจยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในขณะที่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏเนี่ยค่ะเพราะยังไม่ได้เริ่มที่จะเข้าใจนะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะมีหนทางละคลายการที่เคยยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลได้ไหมเพราะเหตุว่าเรามีการยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและยังมีความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรายึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยพอเป็นคนเนี่ยค่ะชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นแต่ก่อนจะเป็นคนก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆนะคะจะมีการละคลายการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่เพียงปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไง ไม่มีหนทางเลยก็ได้แต่เพียงพูดไปพูดไปนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ยังไม่เริ่มที่จะคล้อยตามยังไม่น้อมไปที่แม้ขณะนี้สิ่งนี้ก็กำลังปรากฏนะคะและความรู้สึกความเข้าใจการที่จะน้อมไปว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีหรือยังมีบ่อยไหมมีมากน้อยแค่ไหนกว่าจะรู้และกว่าจะละและกว่าจะคลายการที่จะถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตน
10: ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์เตือนว่าขณะนี้อะไรปรากฏหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยให้เข้าใจก่อนแต่ทีนี้มันเกิดตรงเนี้ยยากท่านอาจารย์มันจะไปเกิดถึงเรื่องที่

0: ในขณะนี้
1: เมื่อตอนวันอาทิตย์ท่านอาจารย์ก็กล่าวบอกเนี่ยที่เราฟังเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะน้อมมาคิดถึงคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีบ้างไหมในหนึ่งอาทิตย์ดิฉันเกิดได้ยินครั้งเดียวที่นึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางตา
0: เพราะฉะนั้นคิดถึงในสังสารวัฏที่เราไม่รู้มานานเท่าไหร่ใช่ไหมคะและกว่าจะหมดไปได้
1: ท่านอาจารย์แล้วก็ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ปรากฏนะคิดถึงคำว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาอยู่ไกลจะอีกตรงนี้มาถึงตรงที่สภาพรู้กับคิดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็มันก็คงจะต้องยากอะถ้าเหมือนมันไม่ได้รู้จริงๆว่าเป็นสภาพรู้กับคิดมันเป็นตรึกเป็นวิตกกะเพราะฉะนั้นรู้สภาพที่เป็นนามธรรมโดยความเป็นเสมอภาพที่เป็นนามธรรมก็เท่านั้นน่าจะใช่ที่จะอบรมในขั้นนี้อย่าง
0: เริ่มคลายไหมล่ะคะจริงๆถ้ารู้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏอย่างน้อยเพียงขั้นฟังเนี่ยค่อยๆเริ่มทีละเล็กทีละน้อยที่จะไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะเรื่องของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดคือกำลังรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งค่อยๆเริ่มทีละเล็กทีละน้อยนี่คือสติปัฏฐานนี่คือสติสัมปชัญญะนี่คือความเป็นปกติที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ถึงความเป็นปกติใช่ไหมคะคือขณะนี้แล้วก็เริ่มมีสิ่งที่ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละที่จะรู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจไม่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะจนกว่าความเข้าใจนั้นจะเพิ่มขึ้น
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยที่ว่าต้องคล้อยตามท่านอาจารย์แล้วค่ะเพราะว่าปัญญามันยังเกิดที่จะไปรู้สภาพรู้หรือว่าเป็นเจตสิกขณะตรึกอะมันคงยังไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นที่พอจะเข้าใจก็คือรู้ว่าเป็นสภาพของนามธรรม
0: ขณะนั้นก็รู้ว่าต่างกับขณะที่มีสภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่ค่อยเข้าใจขึ้นก็เพียงปรากฏไปเปล่า
1: ๆใช
0: ่ไหมคะ
2: สวยคุณสุกัญญากราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะว่าความจริงเนี่ยมันคืออะไรคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอศึกษาไปเรื่อยๆจะเห็นแต่ความไม่จริงอะค่ะ
0: ความจริงคือไม่มีตัวตนที่เที่ยงไม่เกิดดับแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่สามารถจะปรากฏแต่ละทางต่างกันอย่างสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้เป็นอย่างหนึ่งคนตาบอดไม่มีโอกาสจะเห็นเลยสิ่งที่ปรากฏทางหูก็จริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนหูหนวกไม่สามารถที่จะได้ยินเลยทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกัน
2: ท่านอาจารย์คะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในความนึกคิดของเราเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้เลยทั้งนั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ไม่ฟังก็ไม่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจได้ด้วย
2: แต่ว่าจากการฟังเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าสิ่งที่ปรากฏมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆในชีวิตประจำวันแต่หาไม่เจอ
0: ค่ะค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะปรากฏได้ไหม
2: ถ้าไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้มีอะไรปรากฏหรือเปล่าม
2: ีสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะสิ่งนั้นเกิดหรือเปล่าจึงได้ปรากฏ
2: ก็ต้องเกิด
0: ค่ะรู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับ
2: ก็ได้ยินแล้วก็จำได้แล้วก็พูดได้
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะ
2: จริงค่ะท่านอาจารย
0: ์แต่ว่ายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพียงแต่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรตรัสรู้สิ่งที่มีจริงที่ปรากฏโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงนะคะจึงทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สิ่งที่สามารถจะบังคับบัญชาได้โดยคำในภาษาบาลีว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปท่องคำแปรหรือรู้คำแปรแต่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตัวตนเคยเข้าใจว่าเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะที่เที่ยงความจริงไม่ใช่เลยค่ะเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปผู้รู้ตามความเป็นจริงทรงแสดงความจริงอันนี้ผู้ฟังเริ่มพิจารณาว่าจริงหรือเปล่าและสามารถที่จะประจักษ์ได้ไหม
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะขณะที่ฟังเนี่ยก็ได้ยินเสียง

0: ก็คิดนึกตามแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยค้นหาความจริงแม้นในเสี้ยววินาทีที่เกิดจริงๆอะค่ะว่ามันคืออะไร
1: เสียงเป็นเสียงค่ะเป็นอื่นไม่ได
0: ้แต่ก็มีคิดนึก
1: คิดนึกเป็นคิดเล็กไม่ใช่เสียง
0: แล้วก็มีความเข้าใจ
1: ความเข้าใจเป็นความเข้าใจไม่ใช่เสียงไม่ใช่คิด
0: ทุกอย่างนี้คือจริงหมดใช่
1: ถูกต้องค่ะมีแล้วไม่จริงเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นจริงๆแล้วบอกว่าไม่จริงเลยค่ะ
0: อย่างนั้นท่านอาจารย์คะสิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาสภาพธรรมจริงๆมันก็เพียงแค่สิ่งเล็กๆทีละนิดทีละนิดทีละนิด
1: นั่นคือเราคิดค่ะเพราะเหตุว่าเราฟังแต่ขณะนี้ไม่ได้ทีละนิดเลยยาวไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นต้องอบรมเจริญความรู้ลักษณะของสิ่งนั้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าความจริงเป็นอย่างนั้น
0: แล้วจริงๆแล้วนะคะท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราฟังธรรมะไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพธรรมที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจะเพียงแค่ความคิดนึก
1: เห็นไม่ได้คิดค่ะจิตเห็นไม่ได้คิด
0: จนกว่าจะเข้าใจจริงๆใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
2: เรียนถามอาจารย์นะครับในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงโทษของอกุศลนะครับทีนี้ในทางโลกนะครับท่านอาจารย์ครับอย่างทางการแพทย์นี่นะครับพูดถึงเรื่องการยิ้มการหัวเราะก็ดีหรือความพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของวิวัฒนาการใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์นี่นะครับการกระทำเหล่านี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโลภะที่เพียรพยายามที่จะทำใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้ากล่าวว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์เมื่อไหร่เป็นประโยชน์อะไรขณะไหนเท่าชัดเจน
2: ถ้าเป็นประโยชน์นะครับในทางคำสอนก็กล่าวถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ในสัมปรายภพหรือประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ
1: ค่ะประโยชน์ที่คุณกล่าวเนี่ยคงหมายความว่ารู้ว่าอาหารประเภทไหนมีประโยชน์ก็ควรบริโภคอาหารประเภทนั้นรู้ว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ก็จะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและก็ยังรู้อะไรอีกหลายอย่างเพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตแต่เมื่อมีชีวิตแล้วเนี่ยค่ะชีวิตนั้นเป็นอะไรทำสิ่งที่ดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะทำในเรื่องของร่างกายเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงว่าแล้วจิตใจล่ะไม่ได้คำนึงถึงจิตใจว่าแท้ที่จริงสุขและทุกข์เนี่ยมาจากอะไรแน่จริงๆผู้ที่มีกิเลสนะคะแล้วก็ป่วยไข้กับผู้ที่ไม่ป่วยไข้มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมอะไรเป็นประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่โดยการที่มีการยึดมั่นซึ่งจะนำมาซึ่งความทุกข์กับการที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงนะคะว่าสุขทุกข์เนี่ยค่ะมาจากไหนปัญญาหรืออวิชชาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นบุคคลอื่นนะคะก็สามารถที่จะเกื้อกูลเฉพาะความสุขกายและก็อาจจะพอใจในการที่จะมีโลภะนะคะที่จะทำให้จิตใจสบายแต่ว่าไม่ได้รู้เลยค่ะว่าประโยชน์จริงๆคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าแท้ที่จริงแล้วถึงอย่างไรนะคะเกิดแล้วต้องตายและใครจะช่วยให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเหตุว่าการเกิดมีหลายภพหลายภูมินะคะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเงินก็ซื้อไม่ได้อกุศลทั้งหลายที่ได้กระทำไปแล้วก็จะทำให้ไปสู่สุคติไม่ได้เลยและเลือกได้ไหมเราจากวันนี้ขณะนี้นะคะชั่วพริบตาไปไหนคะแล้วก็จะมาคิดถึงแต่เฉพาะร่างกายที่สมบูรณ์เสียงที่ไพเราะเพลิดเพลินทางหูแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่เที่ยงถ้ายังมีความพอใจในความไม่เที่ยงนะคะขณะที่พอใจนั้นก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าความไม่เที่ยงเป็นสัจธรรมที่ทุกคนไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดไปไม่ว่าในภพไหนเป็นรูปประพรมก็ต้องมีการสิ้นอายุของกรรมเป็นอรูปประพรมหรือสวรรค์ชั้นไหนก็เหมือนกันแล้วเลือกได้ไหมคะถ้าเลือกได้ไม่มีใครเลือกที่จะทุกข์ยากในชาตินี้แน่นอน ไม่เลือกที่จะเป็นผู้พิการนะคะไม่เลือกผู้ที่จะต้องขัดสนไม่เลือกที่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความลำบากต่างๆถ้าเลือกได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ารู้เหตุปัจจัยจริงๆนะคะไม่มีใครชอบความทุกข์แต่ความทุกข์ทั้งหมดนะคะมาจากอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะก็จะทำให้ทุกข์เบาบางลงไปได้บางคนนะคะก็บอกว่าแข็งแรงดีบำรุงร่างกายเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าหมอจะว่ายังไงมิตรสหายจะกล่าวยังไงจะมีการอาบอบนวดอะไรก็แล้วแต่พ้นจากโรคได้ไหมเพียงชั่วขณะเดียวที่กรรมจะให้ผลค่ะไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลของกรรมได้เลยและกรรมนี้ก็วิจิตรมากนะคะเกินความคาดหมายของแต่ละคนว่ากรรมนั้นจะให้ผลในลักษณะไหนถ้าเป็นอกุศลกรรมนี่ก็ยิ่งเห็นชัดเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้ารู้เหตุที่จะนำมาซึ่งผลที่เป็นทุกข์นะคะก็จะทำให้บุคคลนั้นนะคะได้พ้นทุกข์ตามลำดับขั้น
2: เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นประโยชน์ในทางโลกนี่นะครับที่เป็นคำสมมุติบัญญัติอันนั้นจริงๆก็คือเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่จริงๆก็ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆตามสัจธรรมใช่ไหมครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเราจะคิดถึงประโยชน์ของการที่จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะต้องทราบว่าเพื่ออะไรเพื่อพูดสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพื่อกระทำสิ่งที่ไม่ดีร่างกายแข็งแรงนี่แหละเอาไปพูดไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละแต่ว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะได้ศึกษาได้เข้าใจธรรมะโดยสะดวกก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องเห็นประโยชน์จริงๆว่าเมื่อมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วทำอะไรต่อไปอีกค่ะไม่ใช่ทุนุบำรุงทุกคนให้ร่างกายแข็งแรงแล้วไปทำชั่วกันให้หมดใช่ไหมคะแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับการที่มีร่างกายแข็งแรง
2: ครับอันนั้นก็ไม่ใช่ประโยชน์นะครับทีนี้พูดถึงโลภะนะครับที่เป็นความพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของที่จะให้คนเป็นอยู่อายุยืนขึ้นในถ้าหากว่าไม่ได้ทำอกุศลนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนั้นก็คือเหมือนกับว่าโลภะที่จะพัฒนาในสิ่งต่างๆที่จะทำให้คนมีชีวิตอยู่ถ้าคนนั้นไม่ทำอกุศลเหมือนก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
1: อันนี้ก็อีกระดับหนึ่งนะคะมีชีวิตอยู่ไม่ทำอกุศลแล้วทำดีหรือเปล่า
2: ต้องมาที่ว่าแล้วทำดีหรือเปล่าด้วย
1: แล้วทำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าต้องทำนะคะคือว่าคนมีเยอะค่ะในโลกนี้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมีเงินมีทองนะคะไม่ทำอกุศลแต่ทำกุศลด้วยหรือเปล่า
2: จะมีทั้งสองอย่าง
1: บางคนไม่ทำเลยค่ะ
2: ครับ
1: เกิดมานะคะเรียกว่าเป็นผลของกุศลกรรมมีเงินมีทองมากสนุกสนานเที่ยวเตร็ดทุกวันทำกุศลอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ทำเลยก็ได้แต่ไม่ได้ทำชั่วแต่ก็ไม่ได้ทำกุศลพอไหมกับสิ่งที่ได้กระทำแล้วในอดีตแล้วก็จะหมดไปอยู่ทุกขณะเพราะว่าไม่ได้มีเหตุที่เพิ่มขึ้นทางฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดละเอียดนะคะแล้วก็ทำกุศลแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะไม่มีปัญญาอีกเกิดมาก็ร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ทำชั่วทำความดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะพอไหมที่จะเกิดมาเป็นคนซึ่งเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นผลของกุศลนะคะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เกิดเป็นเปรตไม่ได้เกิดเป็นอสุรกายไม่ได้เกิดในนรกเมื่อเกิดมาเป็นผลของความดีแล้วเนี่ยควรจะทำอะไรคงจะไม่ใช่เพียงแค่ไม่ทำชั่วนะคะแล้วก็ทำความดีแต่ก็ต้องเข้าใจธรรมะด้วยซึ่งโอวาทปาติโมกเนี่ยถ้าจะใช้เป็นคำที่มีในพระไตรปิฎกนะคะที่ประมวลคำสอนเป็นละชั่วนะคะแล้วก็กระทำความดีแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์คุณนิพัทธ์จำภาษาบาลีตรงนี้ได้ไหมคะช่วยกรุณาด้วยค่ะ
3: สัพพปาปัสสะอากลนังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาแปลว่าการยังกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สัจจิตาปริโยทัปปนังการยังจิตให้ผ่องแผ้วให้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ภาษาไหนแต่ว่าไม่พ้นจากที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุเคราะห์ให้แต่ละคนที่เกิดมาแล้วนี่ค่ะชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยสามารถที่จะถึงระดับไหนได้ถ้าเราพูดภาษาบาลีอย่างที่คุณนิพัทแปลนะคะความเข้าใจของเราระดับไหนกับภาษาธรรมดาที่เราใช้นะคะไม่ทำชั่ววันนี้ไม่ได้ทำใช่ไหมคะฆ่าสัตว์หรือเปล่าเอาของคนอื่นมาเป็นของตนหรือเปล่าไม่ได้ทำความดีหรือเปล่าแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆที่จะสอนเด็กเลยนะคะช่วยผู้ใหญ่ถือของแค่นี้เป็นความดีหรือเปล่าก็เป็นชีวิตประจำวันพูดกับทุกคนด้วยคำที่เขาสบายใจนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสะสมมาที่จะใช้คำซึ่งไม่ได้คิดถึงคนอื่นก็มีนะคะว่าเขาได้ยินแล้วจะเป็นยังไงแต่เขาอาจจะชินกับคำแรงๆแล้วก็อาจจะคุ้นเคยว่าคนนี้นิสัยอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้แต่เรามีการขัดเกลาหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่จะเห็นได้นะคะว่าแม้กายแม้วาจาดีขึ้นได้ไหมหรือว่าเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็แม้ไม่ทำชั่วเนี่ยทำความดีหรือเปล่าทั้งกายทั้งวาจาและก็ยังไม่พออีกนะคะแค่ดีแต่ว่ามีความเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าการที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่หมายความว่าเพื่อที่จะดับกิเลสถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นถูกไม่มีความเข้าใจธรรมะจะดับกิเลสได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรายกโอวาทปาติโมกข์ขึ้นแล้วก็กล่าวโดยที่ชีวิตประจำวันเป็นยังไงห่างไกลกับการที่จะค่อยๆอบรมนะคะคือการที่จะละชั่วแล้วก็บำเพ็ญความดีซึ่งแต่ก่อนนี้อาจจะเห็นว่าเป็นธรรมดาที่จะทำไม่ดีก็ได้แต่ก็มีการที่จะขัดเกลาขึ้นและทำความดีเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเห็นประโยชน์ของการที่จะต้องเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่มีหนทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้เลยด้วยเหตุนี้แม้คำที่เราได้ยินนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าเราเข้าใจแล้วแต่ชีวิตประจำวันต้องสอดคล้องด้วยพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันบางคนอาจจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะก็มีปัญหาว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นหรือว่าแท้ที่จริงเนี่ยตรงกับพระไตรปิฎกกับคำว่าสันตุถีหรือว่าความสันโดษความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ใช้ได้ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยค่ะทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นนักปกครองนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าใครก็ตามแต่เพราะเหตุว่าเมื่อมีปัญญาแล้วนะคะทุกอย่างถูกต้องและก็ตรงกับที่ทรงแสดงด้วยประเทศไทยนี่มีทรัพยากรมากไหมคะถ้าจะใช้อย่างพอเพียงแค่นี้ค่ะก็มีเรื่องที่จะต้องคิดอีกมากมายที่ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้เหมาะกับทุกกาลสมัยทุกสถานที่และทุกบุคคลด้วยถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่ระดับของชีวิตประจำวันนะคะจนกระทั่งถึงการที่จะเข้าใจธรรมะที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉท
4: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
2: กับเห็นท่านอาจารย์ครับคือวันนี้เราพูดถึงเรื่องสามเรื่องโลภะโทสะโมหะผมคิดว่าผมมีทุกอย่างในขณะนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็คงมีอันนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ตอนเช้าผมขับรถแล้วก็ตามเสาสะพานลอยเสาสะพานสูงๆอ่ะมันจะมีเขียนไว้ว่าเงินด่วนแล้วก็บอกโทรศัพท์ตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็เขียนว่าปลวกแล้วก็โทรศัพท์ตัวเบลเริ่มเลยแล้วผมก็มีโทสะทุกวันว่าเพราะอะไรฮะเพราะเห็นตื่นเช้าขึ้นมาก็จะไปแกะก็จะไปล้างไอ้เงินด่วนกับปลวกเงินด่วนกับปลวกไอ้คนปิดก็ปิดไอ้คนมาตามแกะก็แกะก็คงจะเทศบาลไอ้ผมก็มีโทสะเพราะผมอยากเห็นสิ่งแวดล้อมนี่มันดีสบายแล้วในขณะเดียวกันผมก็บอกเอ๊ะนี่บ้าหรือไงไปแบกโลกมันมีโมหะอาจารย์ครับอันนี้ผมไม่รู้นี่สภาพประจำวันจริงๆกับผมแล้วก็ผมก็เห็นอย่างนี้ทุกวันผมสะสมมาอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงดี
1: ค่ะผมยังมี
2: อยู่ครับ
1: ก็เดือดร้อนแน่ๆ
2: ทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่เดือดร้อนกับเขานะไอ้เสาต้นนั้นมันก็คงเต็มไปด้วยปลวกไปด้วยเงินด่วนไปด้วยอะไรอะไรด้วยอะไรด้วยอะไรด้วยอะไร
1: ขอประทานโทษนะคะและถ้าเป็นอย่างที่คุณเด่นพงษ์คิด ป็นไปได้ไหมคะ
4: เป็นยังไงฮะ
1: เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเต็มไปหมดเลย
4: ผมก็โทรไปหาเจ้าของเรื่องเขาบอกทำไมเองมาปิดเขาทุกวันทุกวันไม่เห็นใจเขาเหรอให้เขามาล้างทุกวันแล้วตื่นเช้าก็หายแล้วก็มาปิดอีกสวยกว่าเก่าอีก
1: ค่ะคุณเด่นพงทราบไหมคะว่าความคิดของคนในโลกนี้จำนวนเท่าไหร่ก็ตามต่างกันหมดเลย ความคิดของคุณเด่นพงกับคนปิดประกาศนั้นก็คงจะต่างกันความคิดต่างกันและเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้ไหมเดือดร้อนเปล่าๆค่ะถ้าคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่น
4: แต่ในขณะเดียวกันนะอาจารย์เราก็ถูกสอนให้มีเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยสมมติ
1: แล้วก็สำหรับใครคะสำหรับเราหรือคนอื่น
4: สำหรับเราฮ
1: ะ
4: แต่เราก็ไปเดือดร้อนแทนคนอื่นด้วย
1: ค่ะนั่นสิคะ
4: อยากช่วย
1: เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าสำหรับใคร
4: อยากช่วยให้ชาวบ้านก็ดีด้วย
1: ถ้าช่วยได้ประโยคนี้คือว่าถ้าช่วยได้แต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็เดือดร้อนไปเรื่อย
4: ๆถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้มันรกรุงรังไปทั้งเมือง
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นจริงอย่างนั้นล่ะ
4: มันก็เป็นอยู่แล้วฮะอาจารย
1: ์ค่ะแล้วยังไงอะคะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้ไหม
4: เราก็ต่อไปแล้วก็
1: ประเทศไทยนะคะเป็นของคนเดียวหรือว่าเป็นของทุกคนเป็นของเฉพาะคนดีหรือว่าแม้คนชั่วก็มีด้วยคนที่เห็นถูกเท่านั้นที่เป็นเจ้าของประเทศไทยหรือว่าแม้คนที่เห็นผิดก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยด้วยเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าของเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องถ้ายังคงมีความคิดว่าเราจะบังคับคนอื่นได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลย
4: ตรงนี้ที่ครับที่ผมอยากกราบขอคำแนะนำจากอาจารย์คือมันเห็นมาเป็นปีๆเป็นเดือน
1: ๆนี่โลกมนุษย์นะคะ
4: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณเด่นพงอยู่ในนรกเนี่ยคงกลุ้มใจมีแต่กระทะทองแดงมีต้นงิ้วมีอะไรอะไรอีกโอ้เยอะแยะเลยเครื่องทรมานทั้งหลายแหละคุณเด่นพงต้องตายแน่ๆเลยเพราะเหตุว่าแค่โลกนี้เป็นอย่างนี้ยังเดือดร้อนระดับนี้นะคะแล้วถ้าเกิดที่นั่นจะเป็นยังไงจะไปบอกให้ออกเสียได้ไหมอย่ามีการทรมานกันอีกเลยอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม
4: ฝากที่เรามองเราเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนจากของจริงอย่างเนี้ยแต่มันหาทางออกไม่ได้จริงๆนะครับ
1: ไม่ได้ค่ะทางออกมีค่ะทางออกไม่ใช่ไปหลงว่ายังมีตัวตนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าตราบใดยังเป็นอย่างนี้ต้องทุกข์ไปตลอดแล้วก็ไม่สิ้นทุกข์ด้วยเพราะว่าจะต้องมีการเกิดไม่จบแต่ถ้ามีความเห็นถูกนะคะวันหนึ่งจะไม่มีทุกข์เลยไม่เดือดร้อนเลยไม่ต้องเห็นป้ายไม่ต้องอะไรหมดไม่ต้องได้ยินไม่ต้องคิดสบายมากคือพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
4: ผมกราบเรียนอาจารย์ด้วยสัจจริงนะผมโทรไปหาเขาจริงๆแล้วก็ไปบอกว่าทำไมคุณถึงปิดอยู่ทุกวันแล้วก็มาปล่อยให้เขาแกะเขาก็บอกว่านี่เป็นหน้าที่ของเขาผมยิ่งมีโทสะเข้ามากขึ้นไปอีกว่าโอ้ทำไมคนมันถึงโลภมากขนาดนี้อยากได้อยากดีไม่เห็นแก่ความสะดวกไม่เห็นแก่ความสะอาดของบ้านเมืองเลยหรือแต่เสร็จแล้วผมก็ต้อง
1: หยุดเป็นพงคนเดียวแล้วล่ะค่ะ
4: ผมก็ได้ยินข่าวว่าคนอื่นก็บ่นเหมือนผมอาจารย
1: ์ค่ะก็ของคนที่บ่นของคนที่ทำกับของคนที่คิดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสจะช่วยแต่ละคนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกนะคะกายวาจาก็ถูกด้วย คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องอะไรของคุณเด่นพงมายุ่งกับเขาก็ได้
4: แหมแต่มันอาจารย์นะผมต้องขออภัยท่านผู้ฟังอื่นด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอารมณ
1: ์ในความคิดของคุณเด่นพงในความคิดของเขาก็บอกยุ่งเจียงยุ่งมากๆเลยเขาจะทำก็อุตส่าห์มาว่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของแต่ละความคิดจริงๆนะคะต้องมีความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่มีใครอยากเห็นผิดจากความเป็นจริงแต่ทำไมเห็นผิด
4: แต่ความจริงมันไม่ถูกเนี่ยจ้านะสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูก
1: สิ่งที่ไม่ถูกยิ่งกว่านั้นคือการเห็นว่าเป็นตัวตนและเป็นเรา
4: ขอบพระคุณครับท่านอาจารย
5: ์พระสูตรที่สองนะคะสูตรที่เก้าปาถยสูตรคำว่าปาถยะนี้แปลว่าเสบียงนะคะเชิญอ่านพร้อมกันไปเลยนะคะข้อ215เทวดาทูลถามว่าอะไรหนอย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงอะไรหนอเป็นที่มานอนแห่งพวกทรัพย์ทั้งหลายอะไรหนอย่อมเสือกใสนรชนไปอะไรหนอละได้ยากในโลกส สัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรเหมือนนกติดบ่วงข้อ216พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงสิริคือมิ่งฝันเป็นที่มานอนแห่งพวกทรัพย์ทั้งหลายความอยากย่อมเสือกใสนรชนไปความอยากละได้ยากในโลกสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในความอยากเหมือนนกติดบ่วงอัตถกถาปาฐยสูตรบทว่าศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงอธิบายว่าบุคคลยังศรัทธาให้เกิดขึ้นแล้วย่อมให้ทานย่อมรักษาศีลย่อมทำอุปสมบทกรรมด้วยเหตุนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงดังนี้บทว่าสิริได้แก่ความเป็นใหญ่บทว่าอาศโยได้แก่เป็นที่อาศัยจริงอยู่พวกข้าทั้งหลายย่อมมาจากทางบกบ้างทางน้ำบ้างมุ่งหน้าเฉพาะผู้เป็นใหญ่เท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสิริเป็นที่มานอนแห่งพวกทรัพย์ดังนี้บทว่าปริกัสสิได้แก่ย่อมฉุดพระไปจบปาฐกถาปาฐยสูตรที่9เชิญคุณธีรพัฒน์ค่ะ
6: ก็ดูเหมือนเป็นคำที่เราได้ยินนะครับว่าอะไรที่นำมาซึ่งเสบียงก็เป็นคำที่ฟังดูแล้วเหมือนกับง่ายนะครับแต่ผู้ที่ตอบได้นะครับก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านสามารถที่จะพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาได้นะว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งเสบียงก็ดีนะครับอะไรเป็นที่นอนแห่งโภคทรัพย์อะไรย่อมเสื่อมสายนรชนอะไรละได้ยากและสัตว์เป็นอันมากติดอยู่ในอะไรนะครับเหมือนนกติดบ่วงนะครับในที่สุดเพราะเป็นพระสูตรที่สั้นแต่ว่าก็มีอรรถะที่ลึกซึ้งมากศรัทธานะครับความเลื่อมใสเนี่ยย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงไว้ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าใครต้องการเสบียงอะไรก็ดีนะถ้าไม่มีศรัทธานะครับศรัทธานี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะครับบุคคลมีทรัพย์มากนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีศรัทธาทรัพย์นั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้นั้นเพราะว่าผู้นั้นไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจของตนเองนะครับทรัพย์นั้นก็สูญเปล่าเพราะเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้แต่ทรัพย์ที่ติดตัวไปได้นั่นแก่ทรัพย์คือศรัทธานะครับนำไว้นำมาซึ่งเสบียงต่างๆนะครับเพราะว่ามีศรัทธาในการที่จะให้ทานรักษาศีลนะครับเจริญกุศลนะครับทำอุโบสถกรรมหรือแม้ในขณะนี้นะครับมีการฟังธรรมมีการอบรมเจริญภาวนานี่ก็คือมีศรัทธาเกิดร่วมด้วยในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นนำมาซึ่งเสบียงแล้วนะครับคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เมื่อกรรมนี้ให้ผลเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีวิบากที่น่ายินดีน่าพอใจนะเพราะนั้นใครปรารถนาสิ่งใดก็ตามเนี่ยนะครับถ้าไม่มีศรัทธาแล้วนะครับกุศลอื่นเนี่ยเจริญขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าศรัทธาเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมกับโสภณธรรมที่ดีงามทั้งหลายนะครับนำมาซึ่งเสบียงจริงๆนะครับเพราะว่าผู้นั้นมีศรัทธาเกิดร่วมด้วยแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผลของการให้ทานรักษาศีลนะครับให้ทานก็มีโภคทรัพย์นะครับรักษาศีลก็ทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขนะครับมีผิวพรรณงามแต่ว่าถ้าเป็นการอบรมจิตปัญญาเนี่ยสามารถที่จะดับกิเลสได้ในที่สุดเพราะมันศรัทธาเนี่ยจึงรวบรวมนะครับขณะนี้ก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับจนกว่าจะสามารถที่จะประหารกิเลสได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าโลกุตตรกุศลเนี่ยเป็นที่สุดของสภาพธรรมที่ดีงามที่สามารถที่จะประหารกิเลสได้นะครับสามารถทำให้ผู้นั้นออกจากสังสารวัฏได้ในที่สุดเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมารับทุกข์อีกเพราะว่าศรัทธาเพียงขั้นฐานขั้นศีลก็ยังให้ผลเพียงแค่มีความอยู่เป็นสุขสบายเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีความเห็นถูกในธรรมะ จนกว่าจะเป็นผู้ที่มีความถูกเห็นถูกจริงๆนะครับจึงจะเป็นปัจจัยให้ผู้นั้นมีกุศลที่เจริญมั่นคงไพบูลย์ขึ้นสามารถที่จะทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วได้ในที่สุดก็คือสามารถที่จะดับกิเลสได้ครับ
5: อนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์หน่อยนะคะที่กล่าวบอกว่าความอยากละได้ยากในโรคคำถามของดิฉันก็คือว่าขณะที่โลภะเกิดนะคะถ้ามีทิฏฐิความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าจริงๆแล้วเป็นลักษณะของโลภะแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นเราที่โลภะขณะนั้นน่ะเรียกว่ามีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยใช่ไหม
1: ทำไมต้องเรียกมีแล้วหรือยัง
5: ใช่เลยแน่นอน
1: แล้วก็ไม่ต้องเรียกใช่ไหมคะเพราะเป็นแล้วจะเรียกอะไรก็ได้แต่ใช้คำนั้นเพื่อแสดงเห็นว่าขณะนั้นต่างกับขณะอื่น
5: ค่ะคือที่เรียนถามนี่เพราะว่าเหมือนกับว่าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยนะความเห็นผิดว่ามีตัวตนเนี่ยมันน้อยลงแต่จริงแล้วในแต่ละขณะเนี่ยท่านอาจารย์ถ้าเผื่อว่ามันเป็นโลภะมูลจิตละแต่เรายังคิดว่าเป็นเราตรงนี้แหละเพราะทิฏฐิเลยเห็นผิดนะคะอ่ะค่ะอันนี้ถูกไปแล้วนะแต่ทั้งขณะที่บอกโทสะก็เหมือนกันนะตอนนี้โทสะทิฏฐิไม่ได้เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนละขณะใช่ไหมอย่างโทสะเกิดบอกเป็นเราที่โกรธจะบอกมีทิฏฐิตรงนั้นด้วยก็ไม่ใช่เพราะว่าทิฏฐิไม่ได้เกิดกับโทสะก็ต้องเป็นอีกขณะนึงที่เห็นผิดว่าเป็นเรา
1: เพราะฉะนั้นจึงมีอนุสัยกิเลสนะคะกับขณะที่เป็นอกุศลจิตเกิดเพราะยังมีอนุสัยกิเลสนั้น
5: กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์เพราะถ้าเผื่อไม่พิจารณาทีละขณะจิตแล้วจะยุ่งวุ่นวายและไม่ถูกด้วยครับ
7: ท
5: ่
7: านอาจารย์คะสำหรับอัตถคถาบรรทัดที่สองเนี่ยอยากจะให้ขยายความคำว่าทำอุโบสถกรรม
1: ค่ะต้องขอถามคุณนิพัทธ์นะคะ
3: ครับอุโบสถกรรมในหมายถึงการรักษาศีลแบบอยู่จำนะครับแบบ อย่างอุโบสถศีลเนี่ยนะฮะต้องไปอยู่จำภาษาบาลีไม่ทราบว่าภาษาใช้สับว่าอะไรนะครับในนี้ก็มีอยู่คำหนึ่งที่คำว่าความอยากนี่คุณคำฝันดูบาลีหรือว่าท่านใช้คำว่าโลภะหรือใช้คำว่าตัณหา
8: เพิ่มสตับครับ
6: หลวงพ่ออาจารย์ครับซึ่งคำว่าย่อมกระทำอุโบสถกรรมนะครับซึ่งในอัตถกถาท่านใช้คำว่าอุโบสถกรรมังโรตินะครับซึ่งถ้าจะแปลตามศัพท์ก็คือการกระทำในวันอุโบสถนะครับนี่คือตามตัวครับท่านอาจารย์ครับ
8: ค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าพอได้ยินชื่ออุโบสถสมัยดั้งเดิมก็มีการรักษาอุโบสถก็เข้าใจเพียงแค่นั้นว่าจะต้องไปที่วัดหรือว่ารักษาศีลแปดนะคะในวันนั้นคือวันอุโบสถนอกจากว่าจะกำหนดว่าวันอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะวันอุโบสถนี้มีไว้เพื่ออะไรทำอะไรกรรมที่ทำในวันอุโบสถไม่ใช่เพียงไปนั่งเปล่าๆนะคะแล้วก็รักษาศีลแปดไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรหมดไม่ใช่อย่างนี้แต่เป็นวันที่พระภิกษุท่านสวดปาติโมกข์ถูกต้องไหมคะค่ะและก็เป็นโอกาสที่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมในกาลนั้นไม่ได้นับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอะไรใช่ไหมคะแต่ว่านับตามพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเพราะฉะนั้นก็มีการกำหนดวันอุโบสถโดยข้างขึ้นข้างแรมเพื่อประโยชน์คือก่อนนั้นไม่มีการกำหนดวันอุโบสถมีการฟังธรรมเป็นปกตินะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีจิตการงานของตนแต่ว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวันประชุมฟังธรรมสนทนาธรรมเพราะฉะนั้นแม้มีสิ่งที่แม้พวกเดรัจฉีก็จะทำผู้ที่ฟังธรรมที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ควรจะมีวันที่ได้ฟังธรรมได้ประชุมกันสนทนาธรรมด้วยด้วยเหตุนี้กรรมที่ได้กระทำในวันอุโบสถเนี่ยสำคัญกว่าเพียงแต่จะคิดว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถแล้วก็จะรักษาศีลแปดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่วันอุโบสถควรจะทำอย่างวันอุโบสถหรือเปล่าหรือว่าเมื่อไม่ใช่วันอุโบสถก็ไม่ต้องทำแต่ทำเฉพาะในวันอุโบสถเท่านั้นนี่ก็แสดงเห็นถึงความเข้าใจนะคะว่าที่ถูกแล้วเนี่ยควรจะเป็นยังไงความดีต้องมีกำหนดเฉพาะวันเดียวหรือว่าหลายวันหรือว่าควรจะเป็นทุกวันที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นถ้ามีการฟังธรรมในยุคไหนๆในวันไหนๆก็ตามถึงแม้ว่าไม่ใช่วันอุโบสถเป็นสิ่งที่ดีไหมมีการสนทนาธรรมกันเท่าที่โอกาสจะเป็นไปได้เ พราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ก็ต่างกับในยุคก่อนนะคะในยุคก่อนก็มีผู้ที่สามารถที่จะรู้ว่าวันไหนเป็นวันอุโบสถแต่ยุคนี้ถามใช่ไหมวันไหนเป็นวันอุโบสถได้ดูปฏิทินตอบได้ไหมไม่ได้แล้วจะทำอะไรกันแต่ถ้าเป็นเรื่องของความดีนะคะจะทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าจะต้องเฉพาะวันอุโบสถไม่ใช่ติดอยู่ที่วันแต่จุดประสงค์ก็คือว่าเป็นผู้ที่ละชั่วนะคะแล้วก็ทำความดีแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์แต่เนื่องจากโอกาสที่จะได้มีการฟังธรรมสนทนาธรรมพร้อมเพียงกันในกาลโน้นก็คือวันอุโบสถเพราะฉะนั้นก็เป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ต้องรู้จุดประสงค์ด้วยนะคะว่าทำอะไรไม่ใช่เพียงเท่านั้นแต่ต้องมีการเข้าใจธรรมะให้ถูกต้องด้วย
9: เพื่อนเพื่อนลบเพื่อนลบอยู่แล้วนะคะ

นะครับหรืออย่างเทพเนี่ยก็ด้วยศรัทธาของท่านที่เคยมีมาแล้วก็ประกอบกุศลต่างๆก็ได้ถวายสมบัติเนี่ยนะครับพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านทรงแสดงให้เห็นถึงโทษของการที่ยังมีโลภะทั้งที่

0: เกิดจริงๆไม่ใช่เลยค่ะซึ่งเป็นแต่เพียงได้เห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่ถูกกระทบสัมผัสชั่วคราวชั่วคราวคือสั้นมากแล้วก็หมดไปและก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรด้วยไม่ใช่จะติดอยู่ในสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีวันพอไม่มีวันจบด้วยก็เป็นอันตรายค่ะเป็นโทษ
1: สำหรับการสนทนาก็คือช่วงเช้านะคะก็หมดเวลาเพียงแค่
2: เป็นยังไงบ้างเพียงประโยคที่มักถามกันอยู่เสมอว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดจะตอบอย่างไรแต่ถ้าเข้าใจถูกตามพระธรรมก็จะรู้ว่าเป็นธรรมดาคือเป็นไปตามธรรมะตามเหตุตามปัจจัยจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.11 พฤษภาคม2557

0: ทีนี้ก็ขอสนทนากับคุณอนบต่อได้ไหมคะเป็นยังไงคะ
1: เมื่อสักครู่ที่ผมตอบเนี่ยนะครับว่าก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้มีการพูดกันมาเลยก็เหมือนเป็นการไปย้อนท่านอาจารย์หรือเปล่าผู้ใหญ่ท่านถามดีๆเราก็บอกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนเป็นการไปพูดอย่างนั้น
0: แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพูดตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างนี้แหละคือการสนทนาเนี่ยก็คือว่าการถามตอบใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เข้าใจถ้าคุณอนบบอกว่าเป็นอย่างนี้แหละดิฉันก็ตอบว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไง
1: ก็เป็นชีวิตที่มีทั้งกุศลอกุศลละคนกันไปนะฮะในสัตว์บุคคลเรื่องราวในสภาพธรรมะต่างๆก็มีการใคร่ครวญถึงธรรมะบ้างนะฮะมีการเป็นไปด้วยกำลังของกิเลสความวุ่นวายอะไรต่ออะไรก็เป็นไปเช่นนี้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นคำตอบก็แล้วแต่ขณะนั้นคิดอะไร
1: ใช่ครับ
0: และเข้าใจอะไรอาจจะตอบว่าก็เป็นธรรมดาปกตินะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปก็แล้วแต่ใครจะตอบอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
1: บางทีได้พบท่านอาจารย์ก็ถามว่าท่านอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างท่านอาจารย์ก็ตอบว่าก็เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้เราก็นึกว่าท่านอาจารย์ก็คงสบายดีอะไรเงี้ยหรอกแต่พอมาคิดไปเนี่ยก็คือก็เป็นปกติเป็นไปตามธรรมะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเอง
0: ถูกต้องเพราะว่าบางคนก็ทักว่าแข็งแรงมากแข็งแรงดีนะคะก็ต้องตอบว่าณวันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าณขณะนี้ใครจะรู้ขณะต่อไปได้
1: ท่านอาจารย์ก็ถามอยู่เรื่อยๆครับเป็นไงบ้างแต่บางครั้งเนี่ยแล้วแต่ความคิดบางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรก็เรียนท่านว่าสบายดีนะหรือว่าบางทีก็เรียนท่านว่ายุ่งอะไรเงี้ยก็ตอบไปเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่บางทีก็มานั่งคิดว่าความไตร่ตรองที่ละเอียดไปในธรรมะขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจถึงว่าอยู่เป็นไปมีชีวิตเป็นไปนะฮะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยการสะสมต่างๆก็ดูเหมือนธรรมดาแต่ก
0: ็ตอบว่าเป็นธรรมดาก็ได้ใช่ไหม
1: ครับเป็นธรรมดา
0: เป็นธรรมดาธรรมะตาเป็นไปตามธรรมะ
2: สนทนาธรรมที่กรมยุทธศึกษาทหารบกวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2562
1: เป็นประเด็นที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันสนทนาธรรมนะครับพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่ก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ
0: ค่ะก็น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่คนอื่นเนี่ยยังคิดว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองแต่ถ้ารีบร้อนที่จะดีใจนะคะว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างที่คนทั้งหลายกล่าวเนี่ยแต่เราต้องเป็นคนตรงและเป็นคนที่จริงใจที่จะรู้ว่าจริงหรือไม่แล้วก็ถูกหรือผิดประการใดก็เป็นโอกาสที่เราที่เป็นคฤหัสถ์นะคะมีส่วนที่เป็นพุทธบริษัทที่จะทนุบำรุงพระศาสนาก็จะได้ช่วยกันคิดไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าถ้ามีคำกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วเราอยู่ที่ประเทศไทยและใครๆก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองแทบจะกล่าวได้ว่ามากกว่าประเทศอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเขาชมและเราดีใจแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้เราต้องไตร่ตรองว่าจริงหรือไม่เพราะเหตุว่ามิฉะนั้นนะคะเราก็จะหลงผิดตามคำที่คนอื่นกล่าวแต่ต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลค่ะสัจจะบารมีต้องตรงต่อความเป็นจริงเพราะถ้าเราหลงคิดว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองมีวัดวาอารามใหญ่โตมีสำนักปฏิบัติมากมายแล้วก็มีพระภิกษุเยอะมากนะคะเพราะว่าชวนกันบวชปีละมากๆด้วยทั้งสามเณรและพระภิกษุแต่ว่าพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นไปตามพระธรรมวินัยหรือไม่หรือว่าถ้าไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยแล้วคนอื่นมาเห็นแล้วก็บอกว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเราจะยอมรับคำนั้นไหมหรือว่าจะต้องพิจารณาด้วยความเป็นจริงว่ารุ่งเรืองตรงไหนและก็จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาจริงๆค่ะที่ว่าถ้าเราเพิกเฉยนะคะเราก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความเคารพอย่างยิ่งในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ฟังคำของพระองค์แล้วนะคะเห็นคุณอย่างยิ่งของสิ่งที่เราได้รับฟังว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมะไม่มีใครมีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะและต่อไปข้างหน้าจะถูกผิดอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความเคารพนะคะแต่ละคำนะคะทำให้เราคิดเองแล้วก็ไขว้เขวไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประการแรกที่สุดนะคะที่ควรจะเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องก็คือว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความคิดเห็นไหมคะเชิญค่ะ
3: ในความคิดของผมนี่ถ้าจะเจริญจริงก็ต้องเจริญข้างในธรรมะที่พระเจ้าสอนมันต้องเอามาใช้แล้วก็ให้เห็นธรรมมันถึงจะเจริญแต่เพียงแค่ยอดผู้บวชมาก 3-4 แสนถือว่าเจริญได้ไหมมันก็ต้องคิดต่อว่าเจริญแบบไหนก็คือไม่กล้าพูดนะครับกลัวจะกระทบนะครับ
0: ถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะแล้วจะพูดตรงตามความเข้าใจไหมคะเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ตามที่คิดว่าถ้าเราพูดตรงแล้วคนอื่นจะไม่พอใจถึงเขาไม่พอใจแต่วันหนึ่งเขาจะต้องรู้ถึงความหวังดีของเราค่ะถ้าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะมีความหวังดีก็คือว่าพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลบุคคลอื่นถ้าเรามีเพื่อนที่ดีและเขาให้สิ่งที่ไม่จริงแล้วก็ไม่จริงใจด้วยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนที่ดีจริงหรือเปล่าลองคิดดูนะคะแต่อีกคนหนึ่งค่ะถ้าเราผิดเขาก็บอกว่าเราผิดเพื่อเราจะได้รู้ว่าผิดควรแก้ไขหรือว่าเขาก็ไม่บอกก็ปล่อยให้เราผิดไปเรื่อยๆตลอดชีวิตควรจะเป็นอย่างไรควรจะเป็นเพื่อนที่ดีแบบไหนถ้าเพื่อนที่ดีจริงๆนะคะต้องหวังให้เขาเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องแม้เขาจะไม่ชอบแต่ถ้าเขาไตร่ตรองบ่อยๆฟังบ่อยๆเขาก็อาจจะเริ่มรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แทนที่จะได้สิ่งที่ไม่จริงเลยสิ่งหลอกลวงเพชรเก้พลอยเก้ทองเก้ทั้งหมดเอามาทำไมใช่ไหมคะเพียงเอามาหลอกเราว่าเออนี่เหมือนทองนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จริงทุกคำเนี่ยค่ะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงเข้าใจได้จริงถ้าพระองค์ไม่ตรัสความจริงเราจะเข้าใจได้จริงๆไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อปรินิพพานแล้วเนี่ยค่ะคำใดเป็นคำจริงนะคะทุกคนเต็มใจไหมที่จะเข้าใจความจริงนั้นหรือว่าไม่อยากที่จะให้พระองค์เนี่ยตรัสอย่างนี้และคนอื่นจะได้พอใจตามใจเขาชอบอย่างไหนเขาพูดอย่างนั้นแต่ผิดพระฉันก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าถ้าใครเป็นเพื่อนเราจริงๆนะคะเขาจะต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่มีจริงสามารถที่จะเข้าใจได้แม้ว่าเข้าใจยากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายเพราะว่าเมื่อตรัสรู้แล้วนะคะก็ตรัสว่าธรรมะลึกซึ้งทวนกระแสของชาวโลกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเป็นไม่ลึกซึ้งง่ายให้คนทั้งหลายได้เข้าใจโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องไตร่ตรองนั่นไม่ใช่คำของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าธรรมะลึกซึ้งก่อนอื่นนะคะให้เขาได้รู้ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งถูกไหมคะไม่ใช่ว่าง่ายไปสำนักปฏิบัติไปทำไมคะพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ตามที่พระองค์ประทับมีคนไปเฝ้าได้รับความรู้ความจริงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงทุกกาลสมัยถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะให้เข้าใจถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยแต่ละคำเนี่ยต้องมั่นคงนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะจะยอมฟังรับฟังพิจารณาว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้สัตว์โลกเนี่ยได้รู้ความจริงไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานเท่าไหร่และใครที่คิดว่าจะไปสำนักปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ไปสักเดือนหนึ่งหรือว่ากี่วันก็ตามแต่นะคะแล้วจะเข้าใจธรรมะได้เขาไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าถ้ามีเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ว่าที่ไหนทำไมจะต้องรอทุกขณะมีประโยชน์มากนะคะไม่ควรที่จะผัดผ่อนไปไว้วันนั้นไว้วันนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้จึงจะเข้าใจและเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นหรือเปล่าและเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นนะคะเพราะว่าคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจแค่นี้ค่ะให้เข้าใจหมายความว่าก่อนฟังพระธรรมไม่เข้าใจแน่นอน พราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วนะคะจึงเข้าใจและเห็นความลึกซึ้งว่าถ้าจะเข้าใจได้มั่นคงก็คือว่าต้องทีละคำอย่างเมื่อกี้นี้นะคะพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่พระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่ว่าคำสอนคือศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่งเรืองจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะรักษาพระศาสนาไม่ใช่เราสร้างวัดใหญ่โตเสียเงินมากมายแต่ไม่มีใครอยู่นะคะมีก็แค่คนสองคนและภายหลังก็อาจจะเป็นตลาดนัดเป็นที่ขายของเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่วัดค่ะวัดต้องเป็นที่อยู่ของผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนใครๆก็ไปไหนได้ละอาคารบ้านเรือนได้แต่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นภิกษุหรือผู้ที่จะศึกษาพระศาสนานะคะโดยการสละอาคารบ้านเรือนสละเพศคฤหัสถ์ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงเพราะได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะดำรงชีวิตในเพศบรรพชิตซึ่งขัดเกลาอย่างยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์เนี่ยได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องคิดละเอียดมากนะคะถ้าไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบวชไหมนี่ก็ข้อหนึ่งนะคะถ้ามีคนบวชมากๆชวนกันไปบวชเป็นหมื่นเป็นแสนหรืออาจจะถึงเป็นล้านตามที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าอยากจะให้มากแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยไม่เข้าใจเลยแล้วชวนเขาไปบวชทำไมและบวชคืออะไรพระเจ้าปะวัชชะคุณคำปันคะหมายความว่าอะไร
4: กราบท่านอาจารย์ครับปะวัชชะก็คือการเว้นโดยทั่วนะครับเพราะว่าแสดงถึงความจริงใจของผู้ที่จะสละชีวิตของคฤหัสถ์เป็นการเว้นจากชีวิตของคฤหัสถ์เว้นจากความติดข้องต้องการเว้นจากการกระทำกิจของคฤหัสถ์ทุกประการเว้นจากอกุศลทั้งมวล นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่เพศที่สูงยิ่งก็คือเพศบรรพชิตเพื่ออย่างเดียวนะครับก็คือศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับจึงจะเป็นการบวชจริงๆครับ
0: เพราะฉะนั้นพระภิกษุมีเงินมีทองได้ไหมคะพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงนะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เราได้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏได้มีโอกาสที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกเข้าใจถูกเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีแต่ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้นะคะรู้สิ่งที่กำลังมีหรือเปล่าถ้าจะถามว่ามีสิ่งที่กำลังมีจริงๆหรือเปล่าแค่นี้ค่ะจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นพระพุทธศาสนาอะไรไม่ใช่พระพุทธศาสนาถ้าสามารถที่จะตอบได้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆเริ่มเป็นคนตรงเพราะฉะนั้นบางคนนะคะพอถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆหรือเปล่านิ่งไปตั้งนานก็ยังไม่ตอบเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงนะคะก็คือว่ามีไหมล่ะเดี๋ยวนี้ธรรมดาอย่างนี้ค่ะมีอะไรที่มีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยไตร่ตรองคิดเองไม่ใช่พูดนะคะเขาก็ไม่เข้าใจคนพูดเนี่ยเข้าใจแต่ว่าคนฟังเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยต้องเป็นผู้ที่มีบารมีคือขันติบารมีมีเมตตาบารมีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หรือว่าท่านผู้นั้นหรือท่านผู้นี้แต่ว่าไม่ลืมว่ามีพระรัตนตรัยมีเมตตาบารมีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ความจริงซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของอาจารย์นั้นอาจารย์นี้หรือว่าท่านผู้นั้นหรือท่านผู้นี้แต่ว่าไม่ลืมว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยเนี่ยค่ะสูงค่ามากนะคะถ้ามีความเข้าใจว่าประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้รู้จักผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเริ่มเข้าใจความจริงทุกคำปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์นะคะของการสนทนาธรรมว่าเพื่อผู้ฟังเนี่ยจะคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองแค่คำถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงหรือเปล่าคะจะคิดไหมจะไตร่ตรองไหม จะพยายามรู้ความจริงเป็นผู้ที่ตรงไหมว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆหรือเปล่าถ้าผ่านไปนะคะวันนี้จะไม่ได้สาระอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมเป็นมงคลค่ะในมงคล38เพราะเหตุว่าต่างคนก็ต่างฟังโน่นนี่บ้างหรืออาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้บ้างนะคะผ่านพระวินัยปิฎกบ้างพระสุตตันตปิฎกบ้างพระอภิธรรมปิฎกบ้างแต่เข้าใจอะไรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและถ้าเข้าใจจริงๆนะคะเข้าใจทุกคำทีละคำที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่รอบรู้ในพระพุทธพจน์คือปริยัติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มจากการฟังของพระองค์แล้วไม่ละทิ้งที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองจึงกล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพระเชิญคนที่ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไปบวชกันทุกคนปะวชะสลัดหมดทุกคนไม่ใช่นะคะแต่รู้ตามความสามารถของตนเองที่สะสมมาว่ามีความสามารถที่จะดำรงชีวิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละอาคารบ้านเรียนหรือว่าแม้เป็นผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นี่ค่ะฟังธรรมะได้ทำไมจะฟังไม่ได้ใครก็ฟังได้แต่ว่าประโยชน์อยู่ที่ว่าใครฟังแล้วคิดไตร่ตรองหรือว่าใครฟังแต่ไม่คิดไตร่ตรองแล้วใครจะได้ประโยชน์คนที่ฟังแต่ไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่มีทางจะได้ประโยชน์เลยแต่คนที่ฟังแล้วคิดและไตร่ตรองจะรู้ว่าประโยชน์มหาศาลจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำนี้มาเลยแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วก็เข้าใจดูเหมือนพูดเรื่องอะไรนะคะง่ายๆไม่ถึงจุดสักทีแต่ความจริงเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะจะนำไปสู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่คิดไม่เห็นเจอแต่ว่าถ้ารู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงสัจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีและเราก็กำลังฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องไปบอกคนอื่นหรือไม่ต้องไปถามใครถ้ารู้จักสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าต้องจริงแน่นอนใครจะรู้หรือไม่รู้สิ่งนั้นก็จริงขณะนี้มีง

0: ง่วงไหมคะง่วงจริงไหมคะจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ง่วงหรือเปล่ามีจริงนี่คะและถ้าง่วงไม่เกิดจะง่วงไหมพอง่วงเกิดแล้วนะคะง่วงไม่ใช่เห็นพระฉันขณะเห็นเป็นเห็นขณะง่วงเป็นง่วงแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดอย่างยิ่งเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหรือเปล่าสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระฉันคำธรรมดาในภาษาไทยเนี่ยค่ะตรงกับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่ตรัสรู้ภาวะที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงไม่มีภาวะอื่นปะปนได้เลยแค่นี้ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะหรือว่าอย่างอื่นเป็นธรรมะที่กำลังฟังนี้ไม่ใช่ธรรมะแค่นี้ก็ต้องไตร่ตรองแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจพระธรรมได้นะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งทุกคำจริงไหมมีแน่นอนรู้ไหมว่าไม่ใช่เราสัพเพธรรมาอนัตตาทุกคำก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในภาษาที่ชาวเมืองใช้นะคะภาษามัคคีแต่ว่าภาษาไทยเราเนี่ยค่ะก็ธรรมดาอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่ว่าเดี๋ยวนี้ใครกำลังมีอะไรเป็นอะไรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทรงแสดงไว้ครบถ้วนอย่างยิ่งทุกประการถึงที่สุดตามความเป็นจริงจึงใช้คำว่าทรงตรัสรู้อภิสมัยอภิสมยะขณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังสารวัฏคือขณะที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าอะไรจริงนะคะก็จบไปเลยค่ะวันนี้กำลังมีจริงก็ไม่รู้ค่ะง่วงก็ไม่รู้ยิ้มก็ไม่รู้เบื่อก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดเป็นความจริงถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็คือว่าไม่ได้เคยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนะคะมีประโยชน์ที่ว่าไม่ใช่มีคนพูดแต่ว่าฟังแล้วค่ะควรจะสนทนาให้เข้าใจความจริงซึ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาลึกซึ้งถ้าพูดแล้วคนไม่เข้าใจใครจะเข้าใจคะไม่เคยฟังแต่ถ้าฟังแล้วก็สนทนาแล้วก็ไตร่ตรองทุกคำสามารถที่จะเข้าใจได้ตอนนี้จะตอบหรือยังคะพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่ขอทราบความเห็นได้ไหมคะ
1: ขออนุญาตครับท่านอาจารย์ครับ
2: การที่จะถามว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่เราจะบอกว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองด้วยศีลธรรมรุ่งเรืองด้วยคนผมว่ารุ่งเรืองด้วยคนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือตัวชี้วัดแต่ว่าศีลธรรมที่มันไปอยู่ในหัวใจของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนและเป็นชาวพุทธเนี่ยมันรุ่งเรืองอยู่ในใจมันไม่มีตัวชี้วัดออกมาเป็นบุคคลความเอื้ออารีที่ธรรมะมันอยู่ในใจนั่นคือความรุ่งเรืองของศาสนาที่ได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่อดีต 2,000 กว่าปีผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ไตร่ตรองนะคะความดีความชั่วมีประจำโลกมานานแสนนานแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามจุดไหนก็ตามในโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีเขานับถือพระพุทธศาสนาหรือเปล่าที่จะกล่าวว่าความดีเมื่อไหร่ที่ไหนก็คือพระพุทธศาสนารุ่งเรืองต้องแยกนะคะศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของศาสดาอื่นเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนในโลกเนี่ยนับถือศาสนาต่างๆเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหมายความว่าเขานับถือพระพุทธศาสนาหรือเขานับถือศาสนาคำสอนของศาสดาอื่นแต่เขาก็มีความดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะนี้นะคะจะไม่รู้ความต่างกันของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆครับพุทธะคืออะไรไม่ใช่ง่ายๆตัดสินโดยพฤติกรรมนะคะแต่พุทธะคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงจนดับกิเลสทั้งหมดได้ไม่เหลือเลยพระอรหันต์ทั้งหลายที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับกิเลสได้หมดแต่ไม่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงระดับขั้นนะคะของปัญญาที่ต่างกัน ตั้งแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคนใดเปรียบเทียบได้เลยไม่ว่าทั้งมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกแล้วปัญญาของพระองค์เป็นยังไงใครแค่เป็นคนดีก็เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้กล่าวว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองได้หรือในเมื่อเขาไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่างกับศาสดาอื่นเพราะเหตุว่าพูดถึงความจริงถึงที่สุดว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เหลือเลยเป็นอนัตตามีสา

0: จริงไม่ใช่เพียงแต่ไตร่ตรองคิดอย่างคนที่เป็นคนดีทั้งหลายเนี่ยได้แค่คิดแต่จะเข้าใจถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วจึงรู้ว่านะคะทุกคำสามารถที่จะรู้ตามได้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงทุกคำตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ก่อนและก็มีพระมหากรุณารู้ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมจะไม่มีใครสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่ไม่ใช่เอาคนดีความดีที่ไหนทั้งหมดมากล่าวว่าเมื่อดีแล้วก็คือพระพุทธศาสนารุ่งเรืองแต่ต้องเป็นคำสอนของพระองค์ที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เป็นเครื่องแสดงว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้นะคะมีคนศึกษาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องมากนะคะไม่เชื่อสิ่งซึ่งไม่มีเหตุผลด้วยประการต่างๆมีมากมายค่ะที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือเปล่าตราบใดที่ยังมีเครื่องรางของขลังไหว้ต้นกล้วยงูเขียวงูขาวอะไรก็ตามแต่นั่นเป็นพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกำลังมีมากรุ่งเรืองหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความตรงสำคัญที่สุดค่ะเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นให้เขาเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงเนี่ยดีไหมหรือว่าไม่ควรจะพูดไม่ควรจะกล่าวถ้าอย่างนั้นก็จะไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลืออยู่เลยเพราะว่าทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะต้องเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเกิดมาจนตายแต่ไม่เคยเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงของเดี๋ยวนี้มีอะไรสิ่งนั้นน่ะจริงไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าทุกคำต้องไตร่ตรองนะคะเป็นเครื่องแสดงว่าถ้าเป็นโดยนัยยะที่กล่าวเนี่ยจะเป็นพระพุทธศาสนาไหมถ้าไม่ใช่แล้วจะกล่าวว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองได้อย่างไรถ้ารุ่งเรืองหมายความว่าคำสอนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาโดยการไม่ประมาทโดยไม่คิดเอาเองหลายคนค่ะคิดว่าจะทำให้พระพุทธศาสนาง่ายแค่คำพูดจะทำให้พระพุทธศาสนาง่ายเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าต้องคิดอย่างละเอียดมากนะคะเพราะพระพุทธศาสนาไม่ง่ายถ้าใครบอกว่าพระพุทธศาสนาง่ายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยนะคะว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยไปสู่สำนักปฏิบัติไม่กี่วันแล้วก็สามารถที่จะบรรลุญาณนั้นญาณนี้ดับกิเลสได้กับการที่พระมหาโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่คะและบารมีที่นี่นะคะก็ต้องเป็นขณะที่จิตดีงามพร้อมทั้งการที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ดีงามนั้นตามความเป็นจริงไม่ใช่จะทำแต่ความดีไปเรื่อยๆแล้วจะรู้อะไรดีได้แต่ไม่รู้อะไรใช่ไหมมีคนที่ให้เงินให้ทองนะคะเด็กกำพร้าผู้ชราสูงอายุคนที่มีภัยพิบัติต่างๆแต่เขาเข้าใจธรรมะหรือเปล่าไม่ว่าที่ใดในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพระพุทธศาสนาค่ะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังไม่รู้ว่าพระองค์สอนอะไรเป็นชาวพุทธหรือเปล่าชาวพุทธคือใครพุทธมามกะพูดได้แต่แปลหรือหมายความว่าอะไรเชิญค่ะคุณคำปัน
1: ครับก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับชาวพุทธเป็นคำที่กล่าวถึงบุคคลผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอีกคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับก็คือพุทธมามกะคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่การไปทำอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่การไปทำตามๆกันด้วยความไม่รู้แต่เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเคารพอย่างยิ่งในคำจริงที่พระองค์ทรงแสดงตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาแล้วมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับนี่แหละครับจึงจะเป็นทั้งชาวพุทธแล้วก็เป็นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจจากการได้อาศัยการได้ยินได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ทรงแสดงครับ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจว่าเป็นชาวพุทธนี่นะคะลองกล่าวสักคำหนึ่งซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ที่รู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อะไรจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองจริงหรือไม่ความเป็นผู้ตรงนี่ค่ะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีแต่ชาตินี้ชาติเดียวแต่จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานในสังสารวัฏตราบใดที่ยังมีกิเลสยังมีเหตุที่จะให้เกิดต่อไปแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านะคะอะไรเป็นเหตุที่จะทำให้ต้องเกิดอีกหรือแม้แต่เหตุที่จะให้มีขณะนี้หรือมีอะไรก็ตามทั้งหมดทุกขณะจะกล่าวได้ก็เลยนะคะเหมือนคนตาบอดที่อยู่ในความมืดสนิทคนตาดีอยู่ในความมืดสนิทก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะนี่เป็นคนตาบอดด้วยแล้วก็อยู่ในที่มืดสนิทด้วยเพราะฉะนั้นเรากำลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะเข้าใจและไม่เปลี่ยนเลยนะคะเพราะแต่ละคำเนี่ยใครตรัสรู้ใครทรงแสดงไม่ใช่ใครอื่นเลยนอกจากผู้ที่ทุกคำที่ตรัสเป็นคำจริงที่ทรงประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่คิดแค่นี้ก็สูงมากแค่ไหนคะเกินระดับของคนธรรมดาที่ไม่เคยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาจะรู้จักผู้ที่มีพระปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นผู้ที่ไม่มีบุคคลใดเปรียบได้เลยในสังสารวัฏต่างกันมากค่ะทุกคนได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนก็พูดคำว่าธรรมะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าธรรมะพระปัญญาของพระองค์ที่ตรัสคำว่าธรรมะกับคนที่ได้ฟังคำว่าธรรมะและพูดตามปัญญาเท่ากันไหมแค่เอ่ยคำเดียวพร้อมๆกันก็ได้ธรรมะกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าธรรมะพระปัญญาที่ตรัสคำเดียวกันกับคนอื่นนะคะไม่สามารถที่จะเปรียบได้เลยว่าห่างกันแค่ไหนแล้วเราได้ยินคำว่าธรรมะก็ผ่านไปแต่รู้ไหมคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอะไรที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงพระคำว่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าภาษาบาลีไม่ได้ใช้คำอย่างเดียวกับภาษาไทยเขาไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงเขามีคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลยสิ่งใดที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และลองคิดดูนะคะแค่ถามว่าอะไรมีจริงในขณะนี้ลองตอบในใจก็ได้นะคะหรือสนทนากันให้รู้ว่าท่านผู้นี้มีความเห็นว่าสิ่งนี้มีจริงอีกท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงและความจริงถึงที่สุดของสิ่งนั้นคืออะไร
2: ศาสนาพุทธเนี่ยรุ่งเรืองจริงหรือไม่คำว่ารุ่งเรืองเนี่ยอยากให้มองไปที่จิตใจตัวเองว่าตอนนี้ความงานในจิตในใจความเสียสละมีหรือยังผมชอบจ่าคนหนึ่งที่อยู่ที่หน่วยผมเนี่ยมีนายทุนไปถมที่ลุกล้ำลำน้ำเขาทำหนังสือไปสอบถามทางหน่วยราชการต่างๆเขาต่อสู้จนนายทุนนั้นต้องยอมถอนไอ้สิ่งที่ปลูกสร้างนั้นออกไปครับการต่อสู้ของคนเล็กๆในหมู่บ้านนั้นก็วัดผลทางศาสนาได้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเขารักความยุติธรรมมันเป็นผลตรงนั้นที่เห็นเด่นชัด
1: สรุปแล้วพระพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าคะแต่ที่กล่าวนี้นะคะคนที่พฤติกรรมอย่างนี้เข้าใจพระพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือก็เป็นประชาชนทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพฤติกรรมต่างๆกันนั่นคือจิตใจของคนในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนคนที่มีปัญญาที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคำตอบว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าฟังมาเยอะนี่ค่ะตอบได้เลยรุ่งเรืองไหมคะรุ่งเรืองยังไงหรือว่าไม่รุ่งเรืองยังไงเพราะไม่ได้มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ลองไปถามคนที่กล่าวมาถึงทั้งหมดสิคะคุณรู้จักพระพุทธศาสนาไหมพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างไรเขาจะตอบอะไรเขาจะไม่มีคำตอบถ้าเขาไม่เคยฟังมาก่อนเลยชีวิตเขาก็ดำเนินไปตามการสะสมตามเหตุการณ์ของโลกตามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เคยฟังแต่ถ้าเขาเคยฟังแล้วนะคะเขาจะตอบว่ายังไงคะถ้ารุ่งเรืองหมายความมีผู้ที่ศึกษาคำสอนและมีผู้ที่เห็นประโยชน์และเมื่อศึกษาคำสอนมีความเข้าใจแล้วนะคะก็ทำความดีมากขึ้นแต่ที่ปรากฏว่าความดีน้อยลงมีแต่พฤติกรรมทุกวันซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะใจร้ายนะคะใครก็ไม่รู้ก็ฆ่าใครกันไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่ค่ะแสดงว่าพุทธศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่าต้องตอบคำนี้เพราะทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนนะคะซึ่งสะสมมาที่จะตามโลกไปไม่ว่าโลกเป็นยังไงเขาก็ตามไปแต่ว่าถ้าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรจะตอบว่ายังไงถ้าไม่รู้เลยก็คือว่าพระพุทธศาสนาไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าตอบผิดนะคะก็แสดงว่าเข้าหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อไม่มีความเข้าใจก็กล่าวตู่ว่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสให้รู้ความจริงนะคะทุกคำต้องเคารพและไตร่ตรองไม่ใช่เพ้อเฉยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานี่ก็เป็นคำตอบของยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมคะไม่มีใครจะบังคับใครให้ฉลาดหรือว่าให้เป็นคนดีหรือให้เข้าใจว่าการจะหมดกิเลสหมดได้อย่างไรไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงชื่อพระพุทธศาสนาแต่ว่าถามว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าอะไรบ้างปริยัตติคืออะไรปฏิปฏิคืออะไรปฏิเวทะคืออะไรไม่รู้เลยแล้วนี่หรือพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเพราะฉะนั้นประเด็นต้องตรงนะคะถามถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ถามถึงคนที่ไม่รู้พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นไปตามโลกแต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะแล้วผู้ที่เข้าใจพระธรรมนะคะสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงขณะนี้ก็ช่วยกันดำรงไว้ไม่ใช่ว่าก็ไม่ศึกษาต่อไปและกล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนาถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนาถูกไหมต้องตรงอย่างที่สุดค่ะเพราะเป็นสัจจะบารมีต้องตรงต่อความจริงความจริงเป็นอย่างไรถ้ารู้ผิดนะคะก็ต้องพยายามไตร่ตรองถ้าเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่จะได้เข้าใจคำที่พระองค์แสดงความจริงซึ่งใครก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกขะอริยสัจจะธรรมะเห็นไหมคะเหมือนรู้แล้วแต่ว่าอะไรคะทุกขะอริยสัจจะธรรมะธรรมะต้องรู้นะคะอริยสัจจะต้องรู้แล้วก็ทุกต้องรู้ไม่ใช่ว่ารู้ทุกง่ายๆว่าเจ็บป่วยนี่แหละเป็นทุกนะคะอดอยากนี่แหละเป็นทุกเป็นโรคภัยนี่แหละเป็นทุกนั่นไม่ต้องใครสอนก็รู้กันทุกคนว่าเป็นทุกแต่ไม่ใช่ทุกขะอริยสัจจะธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าประมาทก็เข้าใจผิดอย่างในตำราเรียนเนี่ยก็สอนเด็กทุกขะอริยสัจจะเด็กก็จำชื่อ4คำทุกขะอริยสัจจะทุกขะสมุทัยะอริยสัจจะเห็นไหมคะแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยจะมีคำว่าธรรมะและจะมีคำว่าอริยะแล้วก็จะมีคำว่าสัจจะถ้าไม่รู้ก็คือว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองไหมถ้าจะกล่าวว่ามีอยู่ในตำราเรียนแต่เรียนแล้วก็ไม่รู้ค่ะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจำแต่ชื่อพูดแต่ชื่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจจึงไม่ใช่ปริยัตติคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะทุกคำที่เป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคำสอดคล้องกันทั้งหมดถ้ายังคิดว่าขัดแย้งกันก็คือว่าไม่เข้าใจคำว่าธรรมะอย่างถ่องแท้ถ้าเข้าใจแล้วนะคะไม่สามารถที่จะกล่าวได้เลยว่าคำของพระองค์ข้านกันอย่างที่ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายลึกซึ้งเนี่ยจะทิ้งไปไหมเอามาทำให้ง่ายได้ไหมนั่นก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่รุ่งเรืองเพราะว่าพระพุทธศาสนาลึกซึ้งต้องเข้าใจความลึกซึ้งและต้องรู้ว่าถ้าเข้าใจผิดก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
0: ท่านอาจารย์ครับ ความดีที่เป็นศีลธรรมทั่วไปกับความดีในพระพุทธศาสนาเนี่ย1สอดคล้องกันอย่างไร2ต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะใช้คำว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเราหมายความถึงอะไรเราหมายความถึงศีลธรรมหรือว่าพระพุทธศาสนาพุทธะคือผู้ที่รู้นะคะแต่รู้ถึงที่สุดที่ไม่มีใครเทียบได้เลยคือตรัสรู้เพราะฉะนั้นคำสอนของผู้ได้ทรงตรัสรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมหรือธรรมะทั้งหลายหมดที่โลกคิดว่าพระพุทธเจ้าจะรู้ไหมเนี่ยจะเล่นเปียโนได้ไหมหรืออะไรต่างๆนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องสงสัยเลยนะคะในเมื่อมีคำว่าพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาใช้คำนี้ต้องหมายความถึงรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงนัยยะของศีลธรรมก็ไม่ต้องเป็นพระพุทธศาสนาเราก็พูดศีลธรรมจริยธรรมได้ทุกอย่างนะคะแต่ถ้าพูดถึงคำนี้เมื่อไหร่ต้องหมายความต้องเป็นคำที่ผู้ได้ทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงให้รู้เราอยากจะรู้ความจริงหรือเปล่าหรือเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ต้องรู้ความจริงอะไรก็ได้เพียงแต่เกิดมาแล้วก็เป็นคนดีนะคะเป็นได้แค่ไหนก็เป็นแค่นั้นดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าผู้ที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้ความรู้นั้นทำให้เป็นคนดีขึ้นถึงที่สุดได้เพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่เพียงคำสอนของศาสดาที่เพียงให้เป็นคนดีแต่ว่าให้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้คืออะไรเกิดมานี่อะไรเกิดแล้วทำไมทุกคนเกิดแล้วต้องตายคือความจริงทุกขณะไม่เว้นเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครอยากจะเกิดมาไม่ต้องรู้อะไรก็อยู่ไปวันๆก็เรื่องของคนนั้นใช่ไหมคะแต่จะกล่าวว่าเข้ารู้พระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้ารู้พระพุทธศาสนาต้องพูดคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเป็นคำสอนของบุคคลนั้นจะพูดเรื่องศีลธรรมก็พูดไปอะไรก็พูดไปนะคะแต่นั่นไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ถึงที่สุดพระเซนพระองค์รู้จักศีลไหมรู้จักธรรมะไหมแต่คนอื่นเนี่ยพูดเรื่องศีลธรรมแต่ศีลคืออะไรธรรมะคืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าจะเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพที่ว่าคำของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟังเผินๆพอได้ยินแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ทุกคำต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรสิ่งที่มีจริงนี่แน่นอนทุกอย่างที่มีจริงจะไม่มีจริงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมีจริงเป็นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละคือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทั้งหมดโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามคนทั่วไปนะคะว่าศีลคืออะไรต่างคนต่างตอบแต่ไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งจริงๆว่าคำนี้หมายความถึงอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ที่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เผินพระองค์ทรงแสดงไว้โดยละเอียดทั้งสามปิฎกพระวินัยมีศีลไหมศีลคืออะไรพระสุตตันตปิฎกกล่าวถึงศีลหรือเปล่าพระอภิธรรมปิฎกธรรมะที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราคิดว่ารู้แล้วนะคะดอกไม้นี่เราก็รู้จักวิชาการต่างๆเราก็รู้จักแต่ไม่รู้จักความจริงว่านั่นคืออะไรถึงที่สุดด้วยเหตุนี้นะคะจะใช้คำว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่หมายเพียงแค่ศีลธรรมหรือไม่ใช่หมายความเพียงแค่คำสอนของบุคคลนั้นบุคคลนี้นะคะแต่ต้องเป็นคำของผู้ที่ตรัสรู้จริงๆและให้คนอื่นได้ฟังได้เข้าใจถึงความจริงที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมั่วพูดคำว่าศีลธรรมต้องรู้อย่างละเอียดยิ่งว่าศีลศีลเนี่ยคืออะไรธรรมะมีจริงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นศีลธรรมคืออะไรถ้าไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้าก็พูดไปแล้วเยอะแยะคนนั้นมีศีลธรรมเป็นคนดีเกิดแล้วก็ตายไปแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าศีลคืออะไรเดี๋ยวนี้มีไหมคะเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ก็มีศีลมีธรรมะที่เป็นศีลด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะตอบเพียงแค่นี้นะคะก็ยังไม่ละเอียดว่าแล้วศีลที่มีเดี๋ยวนี้น่ะคืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดถึงความจริงซึ่งสามารถเข้าใจได้ในเดี๋ยวนี
3: ้ครับขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับขอยืนยันว่าคำสอนของพระศาสนาเนี่ย เป็นปัจจตังจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองไม่สามารถพยากรณ์ไม่สามารถดูหมิ่นไม่สามารถยกให้แก่ใครได้พระองค์ท่านตรัสไว้เช่นนั้นขอบพระคุณครับ
1: ประโยคท้ายเนี่ยได้ยินว่ารู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังนั่งรู้ได้ด้วยตัวเองยังไงคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไตร่ตรองทุกคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งพระธรรมลึกซึ้งไหนลองคิดด้วยตัวเองสิคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วจะรู้ได้ยังไงไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญพระบารมีซึ่งคนอื่นเทียบเท่าไม่ได้เลยได้ตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงพระธรรมเพื่ออะไรไม่ใช่ให้ใครไปคิดเองแล้วรู้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่ว่าคำที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเนี่ยค่ะแต่ละคำเนี่ยรู้จริงๆโดยประการทั้งปวงเป็นปริยัติหรือยังไม่ใช่ว่ารู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องฟังอะไรเลยนั่งอยู่อย่างนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องพิจารณาไตร่ตรองนะคะเหตุผลตามความเป็นจริงถ้ารู้ได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องมีพระบรมศาสดาไม่ต้องมีผู้แสดงความจริงทุกคำถึง45พรรษาแต่ว่าเมื่อคนฟังแล้วเนี่ยค่ะความเข้าใจของคนนั้นเนี่ยคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เช่นผู้ที่ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเมื่อได้ฟังคนอื่นจะไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาความเข้าใจที่บุคคลนั้นสะสมมาตามประวัติที่ทรงแสดงไว้ว่าแต่ละพระสาวกเนี่ยค่ะก็ได้บำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้จนถึงขณะที่พร้อมด้วยเหตุปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งได้เลยเมื่อมีเหตุจะต้องเกิดจึงเกิดได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจมาเลยแล้วก็จะให้รู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็มีหลายประเด็นนะคะซึ่งก็คงจะต้องค้างต่อไปอีกมากค่ะไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้สนทนาธรรมเพื่อความแจ่มแจ้งของพระศาสนาเพื่อจะได้พิจารณาด้วยตัวเองนะคะและเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเลยค่ะก็ไม่สามารถที่จะดำรงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้เพียงแต่เข้าใจคิดว่าถ้ามีพระมากๆแต่ว่าตามพระธรรมวินัยหรือเปล่าเข้าใจธรรมะก่อนบวชแล้วก็เห็นอัธยาศัยของตนเองว่าสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์ขัดเกลากิเลสนะคะต้องไม่ลืมขัดเกลากิเลสด้วยการฟังพระธรรมเข้าใจแล้วก็อบรมเจริญปัญญาในเพศของบรรพชิตจึงเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อมีพระภิกษุจำนวนมากไม่รู้อะไรเลยแล้วพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองก็ลองคิดด้วยความตรงว่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คงจะมีอีกหลายประเด็นนะคะที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาธรรมะมีความเข้าใจถูกต้องอย่างละเอียดแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเข้าใจถูกต้องและถ้ารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเข้าใจถูกต้องจะละเลยเพิกเฉยต่อการที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าเกรงใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความถูกต้องคนอื่นก็ไม่สามารถเข้าใจได้แล้วนั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า
4: เรียนท่านอาจารย์นะครับพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือไม่แต่หน้าที่ในฐานะเป็นผู้เรียนรู้พุทธศาสนาแล้วสนทนาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันว่าใครมีความรู้ระดับไหนระดับไหนท้ายที่สุดเมตตาปุเรจาริกมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันในการที่จะนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปสู่ในจิตใจเมื่อเขายังไม่ถึงจุดนั้นไม่ใช่เขาเป็นคนผิดพลาดไม่ใช่เขาเป็นคนเลวไม่ใช่เขาเป็นคนดีแต่รอวันบ่มเพาะต่อไปครับขอบคุณครับผม
1: พูดเรื่องเราคิดเองหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรสิ่งใดผิดพระองค์ตรัสหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นมิจฉาตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนี้เขาต้องคิดว่าเขาถูกเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระมหากรุณาเห็นว่าความเข้าใจผิดนะคะมีแต่โทษนะคะนำมาซึ่งกิเลสต่างๆมากมายเพราะไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังเข้าใจว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะ ม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราตัดสินนะคะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าอย่างนี้คนนั้นคิดว่าอย่างนั้นก็ตามใจแต่ว่าเรากล่าวถึงพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำของเราค่ะแต่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้และตรัสไว้ดีแล้วถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยชาวโลกเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกถ้าเข้าใจถูกหมดไม่ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สิ่งที่ถูกถูกสิ่งที่ผิดผิดและใครจะรู้ถึงที่สุดว่าอะไรถูกอะไรผิดใครจะตัดสินไม่มีใครไปตัดสินด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ฟังคำที่ได้ยินจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้จึงสามารถรู้ได้ชัดเจนบุคคลผู้นี้ตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะค้านได้เพราะฉะนั้นถ้ามีสิ่งใดที่ผิดเนี่ยชาวพุทธหรือว่าพุทธบริษัทด้วยกันเนี่ยควรที่จะกล่าวชี้แจงให้พิจารณาให้เข้าใจไหมว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดกันเองแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรเช่นคำว่าวิปัสสนาคืออะไรคิดเองสิคะวิปัสสนาคืออะไรคิดยังไงก็ผิดเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาเดี๋ยวนี้ที่กำลังฟังและเข้าใจว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะและตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเท่านี้ไม่ใช่วิปัสสนาพระฉันทุกคำเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะทำไมมีปัญญาหลายระดับตั้งแต่ขั้นโลกิยะที่เป็นกามาวจระรูปาวจระอรูปาวจระได้เหาะเหินเดินอากาศอะไรก็ต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหลงว่าไปนั่งนิ่งๆสักครู่หนึ่งพนมมือตัวสั่นๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั่นคิดเองแต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังจึงต้องไตร่ตรองว่าคำนี้จริงระดับไหนถูกผิดอย่างไรและผู้ที่ทรงตรัสรู้ตรัสไว้ว่าอย่างไรถ้าเราไม่เอาคำของพระองค์มากล่าวจะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเริ่มไตร่ตรองว่าที่เขาคิดเนี่ยไม่ถูกต้องเลยมิฉะนั้นนะคะลองคิดดูด้วยตัวเองว่าวิปัสสนาคืออะไรแล้วไปมีสำนักวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรจะถูกได้ไหมต้องไตร่ตรองค่ะต้องเป็นความเข้าใจของเราเองไม่ใช่แบบเพราะคนนั้นเป็นผู้ที่มีคนนิยมมากมีชื่อเสียงมากก็เชื่อไปสำนักปฏิบัติวิปัสสนาไปทำไมคะถามคนที่ไปแล้วไปแล้วสบายใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้คนสบายหรือว่าแสดงความจริงว่าสบายคืออะไรอนัตตาคืออะไรความจริงถึงที่สุดคืออะไรเพราะฉะนั้นความจริงถึงที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะตรัสรู้ได้เพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาไม่ยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าพอฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาสิคะจะได้รู้ว่าที่คิดอยู่ก่อนน่ะถูกหรือผิดเช่นไม่เคยได้ยินคำว่าวิปัสสนาเลยแต่เพราะมีสำนักปฏิบัติวิปัสสนาก็ไปสำนักวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรถูกไหมคิดได้ต้องเชื่อคนอื่นหรือว่าถึงคนอื่นบอกว่าถูกแต่เรายังไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาคืออะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้คือวิปัสสนาเพราะเหตุว่าวิปัสสนาต้องเป็นปัญญาที่ถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้เช่นธรรมะมีจริงนะคะทุกอย่างที่มีจริงเห็นมีจริงไหมเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมไม่มีถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดได้ไหมใครไปทำให้เห็นเกิดได้ทั้งหมดอยู่ในคำสอน45พรรษานี่เพียงขั้นปริยัตินะคะฟังแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ปริยัติเพราะปริยัติต้องเป็นความรอบรู้จริงๆมั่นคงจริงๆว่าคำนั้นไม่ผิดเช่นเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราแน่นอนอนัตตาธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งที่ถูกเห็นมีไหมต้องมีถ้ามีเห็นและไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นเป็นไปได้หรือและสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใครปฏิเสธได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแน่นอนแต่ที่คนไม่รู้เมื่อไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่รู้ว่า เห็นที่เกิดนี่แหละดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะจะเห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาก็เห็นไม่ได้เช่นสิ่งที่อยู่ข้างหลังตาไม่ได้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นจะมีอะไรไปกระทบให้เกิดเห็นข้างหลังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำที่พระองค์ตรัสไว้ไม่เปลี่ยนคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเร็วสุดที่จะประมาณได้จริงไหมเพราะว่าขณะนี้มีอะไรกระทบตาบ้างแต่ละหนึ่งที่ปรากฏกระทบตาทั้งนั้นถ้าไม่กระทบตาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่ใช่อย่างเดียวกันทีละหนึ่งจึงปรากฏเป็นความชัดเจนอย่างยิ่งซึ่งถ้าไม่รู้ความจริงนะคะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉันก็เข้าใจว่าเห็นนี้ไม่เกิดดับเลยถ้าตราบใดยังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงในขั้นปริยัติจะไม่มีการนำไปสู่ปฏิปติซึ่งหมายความว่านะคะปัญญาจากการฟังเนี่ยมั่นคงอย่างยิ่งทิระสัญญาสัญญาที่ไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้ขณะที่เห็นมีเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นอย่างอื่นจะมีไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งสามารถที่จะมีความเข้าใจจนรู้ว่าไม่มีเราจึงเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิปติเกิดขึ้นเพราะคำว่าปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะถึงเฉพาะความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากสิ่งที่กระทบตาและก็มีการปรากฏเป็นสีสันวรรณะยังไม่มีการปรากฏเป็นนิมิตเพราะเหตุว่าเพียงแค่กระทบก็จะต้องมีสิ่งที่สามารถกระทบเท่านั้นที่เป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ในขณะนั้นนี่ไม่ใช่วิปัสสนานะคะแต่จะนำไปสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรแต่เมื่อมีสำนักวิปัสสนาถามคนที่ไปว่ารู้ไหมว่าวิปัสสนาคืออะไรก็ไม่รู้แล้วจะเอาอะไรเป็นปัจจัยที่จะให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดไม่ว่าตรงไหนค่ะตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะกับผู้ที่ไปเฝ้าพระองค์พระองค์ประทับที่ไหนความเข้าใจสามารถที่จะเกิดในขณะที่ได้ฟังถ้าปัญญาอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะถึงขณะที่เป็นวิปัสสนาไม่ใช่เพียงเข้าใจนะคะประจักษ์แจ้งเหมือนเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นดับไปกว่าจะละกลายความเป็นเราได้ต้องมีอีกมากมิฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ต้องไปไหนแค่สอนให้ไปสำนักปฏิบัติไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็ไปนั่งยืนเดินนอนแล้วเขาจะหมดกิเลสได้หรือในเมื่อกิเลสสะสมมานานเท่าไหร่เกินกว่าอสงไขยแสนกับแล้วก็มากขึ้นทุกวันด้วยแล้วปัญญาจะไปประจักษ์สภาพธรรมะได้อย่างไรในเมื่อไม่มีความเข้าใจเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญญาต้องตามลำดับขั้นถ้าไม่มีขั้นฟังเลยจะรู้ไหมว่าวิปัสสนาคืออะไรถ้าไม่มีความเข้าใจพอมั่นคงปฏิปติคือสติสัมปชัญญะซึ่งต้องประกอบด้วยปัญญาที่ได้จากการฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงแล้วจึงสามารถที่จะมีสติที่รู้เฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมด้วยความเข้าใจในลักษณะนั้นทีละน้อยทีละน้อยจนกว่าจะประจักษ์แจ้งวิปัสสนาเป็นปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีสำนักปฏิบัติมากๆทั่วโลกค่ะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติแล้วอย่างนี้พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรุ่งเรืองจริง
5: โกรธถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็ควรมีการเตือนกันได้เช่นเตือนว่าไม่พึงโกรธแต่ไม่ใช่การห้ามเพราะต้องเป็นไปตามปัจจัยแต่จะโกรธอะไรไปทำไมในเมื่อสัตว์บุคคลก็ไม่มีจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.1 มิถุนายน 2557

0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือว่าตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างที่เราสนทนากันเมื่อกี้นี้นะคะเรื่องอย่ากับไม่พึงในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะเราบอกคนอื่นได้ไหมว่าอย่าบอกใครเคยพูดไหมคะคำนี้หรือว่าถ้าเป็นของที่มีพิษนะคะและเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็บอกคนอื่นว่าอย่ากินบอกได้ไหมคะก็ได้ด้วยความหวังดีนี่ก็เป็นความที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการที่เป็นประโยชน์ถ้าเขาสามารถที่จะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็บอกได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่จะต้องพิจารณาไตรตรองก็ผู้นั้นก็จะได้ยินคำว่าไม่พึงอย่าไม่ได้อย่าโกรธนี่ยังไงก็ไม่มีแน่นอนไปบอกใครไม่ให้โกรธว่าอย่าโกรธนะแต่ถ้าเราบอกว่าโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นผลดีเลยใช่ไหมคะอย่างนั้นเราก็ไม่พึงเพราะเรารู้ว่าห้ามไม่ได้แต่ว่าในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับในพระไตรปิฎกถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่สมควรจะกระทำแล้วเป็นโทษก็ใช้คำอย่าได้แต่ต้องดูนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่จะรู้ว่าคำสอนกล่าวว่าอย่างไรเพราะว่าคำสอนนี่ค่ะชี้โทษในสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ที่บุคคลนั้นจะพึงไตร่ตรองแล้วก็เห็นเองเข้าใจเองบอกให้นับถือพระพุทธศาสนาได้ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้ศึกษาธรรมะได้ไหมคะ
1: เป็นสิ่งที่ควรศึกษา
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยค่ะบอกเท่าไหร่ใครฟังหนังสือให้ไปแล้วยังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็เทปก็มีวิทยุก็มีรู้ด้วยเวลาไหนวันไหนยังไงก็ไม่ฟังแล้วยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จะเห็นได้นะคะว่าแม้คำพูดก็เป็นเรื่องของธรรมะที่ต้องละเอียดที่ต้องรู้ด้วยว่าขณะไหนนะคะเพื่อประโยชน์อะไรธรรมดาถ้าไม่ถามก็จะตอบว่าเป็นธรรมะแต่พอมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะก็ลืมแล้วเป็นเราละเรื่องเราทั้งนั้นเลยอย่างบางคนก็ถามว่าถ้าโกรธเกิดขึ้นจะทำยังไงนี่หรือธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเหมือนเตือนให้คนนั้นเนี่ยไม่ลืมที่จะคิดออกว่าขณะนั้นน่ะควรจะเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่มีเราอย่าหาซะเลยวิธีที่จะไม่โกรธเพราะว่ามีเหตุที่จะให้โกรธโกรธก็ต้องเกิดขึ้นโกรธแต่หนทางที่จะไม่ให้มีโลภะโทสะโมหะต้องตามลำดับขั้นยังเป็นเราแท้ๆแล้วจะไม่ให้โกรธได้ยังไงนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะความโกรธจะน้อยลงแต่เพราะรู้ด้วยว่าขณะนั้นโกรธก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะขาดความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ได้
1: ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าเมื่อเข้าใจถูกเห็นถูกในความเป็นจริงของธรรมะความโกรธก็จะน้อยลง
0: ถ้าคนที่เราโกรธเป็นธรรมะที่เกิดดับโกรธอะไรเสียเวลาใช่ไหมคะบังคับไม่ให้ธรรมะนั้นเกิดก็ไม่ได้ธรรมะนั้นเกิดแล้วก็หมดไปแล้วโกรธอะไรคนที่เราโกรธเขาเป็นธรรมะหรือเปล่าขณะนั้นมีอะไรที่ไม่เกิดดับบ้างแล้วโกรธอะไรเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาตามระดับขั้นที่ไม่หลงลืมด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราฟังธรรมะบ่อยๆก็เพื่อให้ไม่ลืมสิ่งที่เป็นความจริงที่เราได้เริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าเริ่มเข้าใจแค่นั้นไม่พอค่ะจนกว่าจะมีความมั่นคงจนกระทั่งการรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
2: และอาจารย์คำปั่นครับและสวัสดีท่านผู้ร่วมสนทนาทุกท่านครับช่วงนี้ก็เป็นการสนทนาพระวินัยประจำวันที่16กันยายน2569ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะได้กล่าวถึงโกศียวรรคสิกขาบทที่6ก็เป็นเรื่องของการถือขนเจียมเดินทางไกลขนเจียมก็ได้แก่ขนสัตว์นะครับอย่างขนแกะขนแพะนะครับเป็นต้นนะครับขนจามรีก็ชื่อว่าเป็นขนเจียมนะครับอย่างที่เราได้มีโอกาสศึกษาในสิกขาบทก่อนนะครับขนเจียมหรือว่าขนสัตว์ก็จะนำมานะครับอย่างการกระทำสันทัดนะครับก็จะมีการใช้ขนสัตว์นะครับมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับในการทำสันทัดแต่ว่าถ้าทำสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนเนี่ยครับก็เป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตี นะครับอย่างที่เราได้สนทนามาแล้วนะครับแต่ทีนี้ในสิกขาบทข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องของพระภิกษุที่ท่านได้รับขนเจียมมาแล้วก็ถือขนเจียมนั้นนะครับด้วยตนเองนะครับเดินทางไกลนะครับก็ขออนุญาตกล่าวข้อความในพระสูตรโทษทีครับในพระวินัยนะครับโกเสียวรรคสิกขาบทที่6เรื่องภิกษุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะคหบดีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีแถบโกศลชนบทขนเจียมเกิดขึ้นแก่เธอในระหว่างทางจึงภิกษุนั้นได้เอาผ้าอุตราสงห่อขนเจียมเหล่านั้นเดินไปชาวบ้านเห็นภิกษุนั้นแล้วพูดสรรพยอกว่าท่านเจ้าข้าท่านซื้อขนเจียมมาด้วยราคาเท่าไหร่กำไรจักมีสักเท่าไหร่ภิกษุรูปนั้นถูกชาวบ้านพูดสรรพยอกได้เป็นผู้เก้อครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแล้วทั้งที่ยืนอยู่นั้นแลได้โยนขนเจียมเหล่านั้นลงภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอาวุโสทำไมท่านจึงโยนขนเจียมเหล่านั้นลงทั้งที่ยังยืนอยู่เล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าก็เพราะผมถูกชาวบ้านพูดสรรพยอกเหตุขนเจียมเหล่านี้ขอรับภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสก็ท่านนำขนเจียมเหล่านี้มาจากที่ไกลเท่าไหร่เล่าภิกษุรูปนั้นตอบว่าเกินกว่า3โยชน์ขอรับบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงได้นำขนเจียมมาทางไกลเกินสามโยชน์แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็เป็นระยะทางที่ไกลนะครับก็พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสามโยชน์นี่ครับโยชน์หนึ่งก็16กิโลเมตรนะครับสามโยชน์ก็48กิโลเมตรนะครับก็ไกลทีเดียวเลยนะครับดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับการที่ภิกษุได้รับขนเจียมมาอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าได้โดยมาชอบธรรมเนี่ยครับไม่มีโทษอะไรนะครับการรับขนเจียมเนี่ยไม่มีโทษอะไรถ้าได้มาโดยชอบธรรมแต่ก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าได้มาแล้วต้องห่อด้วยผ้าอุตราสงนะครับแล้วก็เดินระยะทางที่ไกลมากนะครับคนทั่วไปเห็นนะเป็นยังไงครับจนมีชาวบ้านพูดสรรพยอกเลยนะครับว่าท่านซื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็กำไรจักมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิจารณาแล้วก็ไม่สมควรสำหรับเพศบรรพชิตนะครับในการที่จะถือขนเจียมมาในระยะทางที่ไกลมากเลยนะครับตั้ง3โยชน์คือ48กิโลเมตรนะครับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นข้อมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นว่าภิกษุข่าวว่าเธอนำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชน์จริงหรือภิกษุรูปนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอจึงได้นำขนเจียมมาไกลเกินสามโยชน์การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วนะครับดังนั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างสิกขาบทข้อนี้ก็มีภิกษุที่ได้รับขนเจียมนะครับแล้วก็ห่อขนเจียมนั้นด้วยอุตราสงก็เป็นการนำขนเจียมก็คือขนสัตว์เดินทางมาในระยะที่ไกลนะครับอย่างสามโยชน์ดังนั้นการที่จะรู้สิ่งที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรอย่างไรนะครับต้องอาศัยพระสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าความประพฤติอย่างนี้ที่จะอาศัยเหตุที่เกิดนี้บัญญัติเป็นสิกขาบทอย่างไรนะครับอย่างในข้อนี้พระองค์ก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สอบถามภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับว่าจริงพระองค์ก็ติเตียนนะครับในการกระทำนั้นนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงติเตียนภิกษุรูปนั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคุกครีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำธรรมมีคาถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่านะครับภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการนะครับดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบัญญัติเป็นสิกขาบทนะครับเพราะเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะนะครับเป็นการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์สามารถที่จะรู้นะครับในเหตุการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นธรรมะนั่นเองนะครับที่เกิดขึ้นเป็นไปที่จะอาศัยเรื่องที่เกิดนั้นบัญญัติเป็นสิกขาบทได้นะครับภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอายิ่งไปกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสักขิยปาจิตติเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบนะครับนี่ก็เป็นพระบัญญัตินะครับในสิกขาบทข้อนี้นะครับในเรื่องของการที่ภิกษุถือขนเจียมเดินทางไกลนะครับระยะสามโยชน์นะครับเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็มีโทษนะครับที่จะถือขนเจียมเดินทางไกลเกิน3โยชน์นะครับสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งข้อความละแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลก็คือได้แก่ภิกษุเดินทางนะครับคำว่าขนเจียมเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากสงฆ์ก็ตามจากคณะก็ตามจากญาติก็ตามจากมิตรก็ตามจากที่บังสกุลก็ตามจากทรัพย์ของตนก็ตามคำว่าต้องการคือเมื่อปรารถนาก็พึงรับได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่รับได้นะครับขนเจียมนะครับข้อว่าคันรับแล้วข้อความละพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทาง3โยชน์เป็นอย่างมากคือนำไปด้วยมือของตนเองได้ชั่วระยะทาง3โยชน์เป็นอย่างไกลคำว่าเมื่อคนถือไม่มีความว่าคนอื่นคือสตรีหรือบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตสักคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยถือไปไม่มีครับคำว่าถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้น แม้ไม่มีแม้คนถือไม่มีอธิบายว่าเธอก้าวเกินสามโยชน์ก้าวเท้าแรกต้องอาบัติทุกกฎเท้าที่สองคนเจียมเหล่านั้นเป็นนิสสัคคีเธอยืนอยู่ในระยะโทษทีครับเธอยืนอยู่ภายในระยะสามโยชน์โยนขนเจียมลงนอกระยะสามโยชน์ก็เป็นนิสสัคคีนี่คือความละเอียดของพระวินัยนะครับแม้ตนเองเดินในระยะสามโยชน์อยู่นะครับแต่ถ้าโยนขนเจียมนั้นออกนอกระยะเกินสามโยชน์เป็นนิสสัคคีทันทีนะครับต้องอบัติปาจิตตีซ่อนไว้ในยานพาหนะก็ตามในห่อถุงก็ตามของคนอื่นซึ่งเขาไม่รู้ให้ร่วงสามโยชน์ไปก็เป็นนิสสัคคีคือเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้นอย่างนี้นะครับดังนั้นอย่างที่สิกขาบทที่เราศึกษามาก่อนหน้านั้นนะครับการที่ภิกษุต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตติก็หมายความว่ามีวัตถุที่จำต้องสละนะครับอย่างข้อนี้ก็เป็นเรื่องการสละขนเจียมแล้วก็แสดงปาจิตติด้วยนะครับก็ขอยกตัวอย่างการเสียสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ผมผ้าอุตราสงเฉียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้าขนเจียมเหล่านี้ของข้าพเจ้าให้ร่วงเลยสามโยชน์เป็นของจำจะสละข้าพเจ้าสละขนเจียมเหล่านี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัติพึงคืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าดังนี้ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าขนเจียมเหล่านี้ของภิกษุมีชื่อนี้เป็นของจำจะสละเธอสละแล้วแก่สงฆ์ถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับของการที่จะเสียสละนะครับแก่สงฆ์นะครับแก่คณะแก่บุคคลนะครับก็มีการเสียสละได้ด้วยนะครับครับในช่วงนี้นะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจในสิกขาบทข้อนี้เพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับก็กราบเรียนอาจารย์ครับ
3: ก็กราบเรียนอาจารย์วิชัยและอาจารย์คำปันครับครับก็ก่อนอื่นก็ครับจากการสนทนาพระวินัยในสิกขาบทที่5ครั้งที่แล้วนะครับครับพอดีก็กับผมก็ฟังแล้วก็มีเสียงที่ก็พูดผิดไปนะครับตรงที่กล่าวถึงเรื่องท่านพระนนท์ท่านได้ใช้จีวรอย่างไรเนี่ยที่ท่านแสดงความละเอียดของการใช้จีวรอย่างเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพอดีก็พูดไปก็พอดีก็จริงๆแล้วพูดคำว่าท่านพระสารีบุตรจริงๆแล้วเป็นท่านพระอนนท์นะครับที่ท่านพระอนนท์ได้มีการสนทนากับพระเจ้าอุเทนนะครับก็ตอนนี้ก็พูดพลังไปครับครับก็แก้นะครับครับแล้วก็ในสิกขาบทที่แล้วนะครับก็จะมีข้อความที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ในสิกขาบทนิสีธนสันทตะสิกขาบทที่5นะครับเกี่ยวกับเรื่องภิกษุที่จะทำสันทัดใหม่เนี่ยครับที่จะต้องมีการถือเอาคืบสุคตโดยรอบนะครับครับก็คือจะเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็คือคืบพระสุคตนะครับก็ที่จะต้องเทราชนะครับลงในส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าชีออกให้ราชผสมกันนะครับ ที่จะทำเป็นสันทัดใหม่นะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นนะครับสำหรับการทำสันทัดสำหรับนั่งอย่างนั้นนะที่มีชายนะครับถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัตินิสักยะปาจิตตีนะครับแต่ก็มีข้อความที่เพิ่มเติมนะครับต่อจากสิกขาบทนะครับที่ว่าก็ในสันทัด5ชนิดเหล่านี้สันทัด3ชนิดข้างต้นผู้ศึกษาพึงทราบว่าการกระทำวินัยกรรมแล้วได้มาไม่ควรใช้สอย2ชนิดข้างหลังทำวินัยกรรมแล้วได้มาจะใช้สอยควรอยู่ครับก็กล่าวถึงสันทัดสิกขาบทนะครับที่ผ่านมาแหละ5สิกขาบทนะครับสันทัดข้าง3ข้างต้นนะครับถ้าได้มีการทำวินัยกรรมแล้วได้มาไม่ควรใช้สอยนะครับถึงจะมีการกระทำวินัยกรรมนะครับก็คือได้มาคือเมื่อมีการภิกษุที่ได้กระทำการต้องอาบัตินะครับแล้วก็มีการสละแล้วก็มีการแสดงอาบัตินะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงต่อสงฆ์ต่อคณะหรือบุคคลก็ดีนะครับเมื่อได้รับการสละคืนมาแล้วไม่ควรใช้สอยนะครับส่วน2ชนิดข้างหลังนะครับหมายถึงสิกขาบทที่4ที่5เนี่ยครับก็เมื่อได้ทำวินัยกรรมแล้วนะครับมีการแสดงอาบัติแล้วนะครับสละก่อนแล้วแล้วแสดงอาบัติแล้วนะครับก็ทำนองเดียวกันนะครับไม่ว่าจะแสดงต่อสงฆ์หรือคณะหรือบุคคลก็ดีนะครับถ้าได้แสดงอาบัติแล้วนะครับได้สละคืนมาจะใช้สอยควรอยู่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณานะครับว่าแม้ทำวินัยกรรมแล้วนะครับมีสิกขาบทข้อไหนบ้างที่ถึงจะแสดงวินัยกรรมแล้วได้มาก็ไม่ควรใช้สอยนะครับแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือ2ชนิดหลังเนี่ยครับทำวินัยกรรมแล้วได้มาจะใช้สอยควรอยู่หมายถึงว่าถ้าจะใช้สอยก็ควรนะครับถ้าไม่ใช้สอยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะใช้สอยควรอยู่ครับนี่ก็เป็นการกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของการที่แก้ไขนะครับที่ก็มีกล่าวพลาดไปถึงท่านพระนนท์เป็นท่านสายบุตรนะครับแล้วก็การในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของที่เพิ่มจากสิกขาบทเนี่ยครับก็เรื่องของการที่จะใช้สอยควรไหมหรือไม่ใช้สอยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเป็นสิกขาบทประเภทไหนนะครับถึงจะแสดงวินัยกรรมแล้วสละคืนมาแล้วก็ไม่ควรใช้สอยเลยนะครับหรือจะใช้สอยก็ต้องเป็นสิกขาบทประเภทไหนถึงแม้จะแสดงอาบัติได้คืนมาแล้วนะครับได้มีการสละคืนมาแล้วจากสงฆ์คณะหรือบุคคลก็ดีจะใช้สอยก็ควรนะครับส่วนในสิกขาบทที่6ก็เป็นเรื่องของนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ระหว่างเดินทางนะครับของภิกษุเนี่ยก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกคหบดีเขตพระนครสาวัตถีนะครับก็ภิกษุรูปหนึ่งนะครับเดินทางไปสู่พระนครสาวัตถีแถบโกศลชนบทก็แสดงถึงการเดินทางนะครับแถบโกศลชนบทเนี่ยที่จะมาพระนครสาวัตถีนี่ก็ข้อความที่นะกล่าวถึงเนี่ยครับก็ต้องเป็นระยะทางที่ไกลอยู่เหมือนกันนะครับคิดดูแบบหลายกิโลมากเลยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในระหว่างทางขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งนะครับในระหว่างทางก็มีการห่อด้วยผ้าอุตราสงอุตราสงก็คือผ้าจีวรที่ใช้ห่มนั่นเองนะครับแต่เพราะว่าผ้าจีวรของภิกษุนะครับปกตินะครับที่ใช้ก็มีสบงนะครับเป็นผ้านุ่งนะครับจีวรก็เป็นผ้าห่มส่วนสังฆาฏิก็เป็นผ้าที่ซ้อนนอกนะครับแ ข้อความนี้ท่านแสดงถึงใช้ผ้าอุตราสงห์ห่อขนเจียมเหล่านั้นแล้วเดินไปนะครับก็ระหว่างทางก็ได้ถูกชาวบ้านพูดสรรพยอกนะครับถึงว่า

นะครับก็อยู่ดีก็โยนลงไปนะครับโยนขนเจียมลงนะครับก็ข้อความในทุติยสมันตปาสาธิกาท่านก็แสดงว่าสองบทว่าทิโกวะอาสุมภิมีความว่าพวกชาวบ้านขนมัดฟืนแบกใหญ่มาจากป่าเหน็ดเหนื่อยแล้วโยนลงไปทั้งที่ยืนอยู่ชั้นใดภิกษุนี้ได้โยนขนเจียมให้ตกลงไปฉะนั้นนะครับคือชาวบ้านนะขนมัดฟืนนะแบกนะครับก็แบกมัดฟืนที่ใหญ่นะครับมาจากป่าเหน็ดเหนื่อยนะครับแล้วก็โยนลงนะครับทั้งที่ยืนอยู่เนี่ยใช่ไหมนะครับของที่หนักมาแล้วก็โยนลงทั้งที่ยืนอยู่นะครับภิกษุก็ทำแบบนี้เหมือนกับชาวบ้านเลยนะครับโยนขนเจียมทั้งที่ยืนอยู่นะครับก็เป็นที่ทำให้ภิกษุทั้งหลายได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็ภิกษุก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ก็ได้เล่าเรื่องที่ผ่านมาว่าเป็นไงบ้างนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เพราะถูกชาวบ้านสรรพยอกนะครับก็ภิกษุทั้งหลายก็ถามว่านำขนเจียมเหล่านั้นมาจากที่ไกลเท่าไหร่ท่านก็ถามใช่ไหมเหตุที่เกิดขึ้นขนเจียมที่ได้มาเนี่ย

ว่านำขนเจียมเหล่านั้นมาจากที่ไกลเท่าไหร่ท่านก็ถามใช่ไหมเหตุที่เกิดขึ้นขนเจียมที่ได้มาเนี่ยภิกษุทราบนะครับบรรดาที่เป็นภิกษุที่มักน้อยสันโดษนะครับมีความละอายมีความรังเกียจนะครับผู้ไข่ต่อสิกขาผู้ไข่ติดสิกขาก็เหมือนก็เป็นผู้ที่เคารพในสิกขานั่นเองนะครับไข่ต่อสิกขานะครับก็คือที่จะประพฤติที่จะไม่ล่วงสิกขาบทนะครับก็ต่างก็เพียงโทษติเตียนโภชนานะครับว่าจะไหนก็กล่าวต่อภิกษุนั้นว่าทำไมก็คือท่านก็กล่าวว่าจะไหนภิกษุจึงได้นำขนเจียมมาไกลเกิน3โยชน์นะแล้วก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้เป็นเจ้านะครับพระพุทธเจ้านะครับก็ได้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเรื่องนั้นแหละครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องที่เป็นข้อมูลนั่นแหละครับเรื่องภิกษุนั่นแหละครับก็ทรงสอบถามภิกษุว่าดูกระภิกษุข่าวว่าเธอนำขนเจียมมาไกลเกิน3โยชน์จริงหรือภิกษุรูปนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้านะครับก็เป็นเหตุให้พระองค์นะครับพระพุทธองค์ทรงติเตียนแต่ว่าการกระทำนั้นไม่ใช่กิจนะครับก็คือไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าฉะไหนเธอจึงได้นำขนเจียมมาไกลเกิน3โยชน์ครับก็ทรงแสดงถึงการกระทำที่ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสละแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อขอไปครับและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วใช่ไหมครับชาวบ้านก็แสดงอาการออกมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับชาวบ้านเห็นทำไงครับก็เห็นภิกษุนะครับถือขนเจียมมานะครับก็พูดสรรพยอกนะครับใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการเลื่อมใสเลยใช่ไหมครับพูดสรรพยอกเลยไม่ใช่เป็นการพูดแบบเลื่อมใสใช่ไหมครับที่มาจากจิตที่เลื่อมใสนะครับถ้าจิตเลื่อมใสจะคงไม่กล่าวงั้นนะครับแต่ถ้าไม่เลื่อมใสก็เป็นการกล่าวแบบสรรพยอกแบบก็พูดทำนองเหมือนกับให้เห็นว่าการกระทำอย่างนั้นนะครับก็คือเหมือนกับไปซื้อขนเจียมมาด้วยราคาเท่าไหร่กำไรจากมีสักเท่าไหร่เหมือนกับเป็นการกระทำอย่างคฤหัสถ์ใช่ไหมครับซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาเท่านี้จะขายไปเท่านี้ได้ราคาเท่าไหร่ก็พูดสำนองสรรพยอกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือการกล่าวของแม้ชาวบ้านเนี่ยนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลใช่ไหมครับท่านก็เห็นภิกษุกระทำสิ่งที่ไม่สมควรกับสมณเพศนะครับท่านก็มีเสียงที่ออกมาจากนั้นนะครับจากจิตอย่างนั้นนะครับก็ทำให้ภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อนะครับนะครับก็จนในที่สุดก็พระพุทธภาคก็ทรงบัญญัติสีขาบทนะครับก็ทรงแสดงโทษโดยเนกปริยายเนี่ยนะครับตัดโทษของความเป็นคนเลี้ยงยากนะครับตลอดไปจนถึงโทษของความเป็นคนเลี้ยงง่ายเห็นไหมครับคือตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากกับตัดคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายเห็นไหมครับต่างกันใช่ไหมครับนี่ก็คือทรงบัญญัติสิกขาบทนะครับให้เห็นโทษนะครับยังไงนะครับที่จะเป็นภิกษุที่นะครับจะเป็นไปตามธรรมวินัยนี้ก็ต้องอาศัยนะครับพระพุทธบัญญัติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมานะครับด้วยอำนาจประโยชน์10ประการนะครับเพื่อความระวัติแห่งสงฆ์ตลอดไปจนถึงเพื่อถือตามพระวินัยนะครับ

0: นี่คือสิกขาบทนะครับที่อำนาจประโยชน์ใช่ไหมครับมีไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียวมีคำเพิ่มเข้ามาอำนาจเลยนะครับอำนาจประโยชน์เห็นไหมอำนาจประโยชน์เนี่ยมีอำนาจมากเลยนะครับถ้าภิกษุประพฤติตามธรรมวินัยเนี่ยมีอำนาจแล้วใช่ไหมครับคืออำนาจประโยชน์ที่พระองค์ตรัสถึง10ประการเนี่ยครับก็ทรงบัญญัตินะครับว่าอันหนึ่งขนเจียมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลภิกษุต้องการพึงรับได้ครั้นรับแล้วเมื่อคนถือไม่มีพึงถือไปด้วยมือของตนเองตลอดระยะทางสามโยชน์เป็นอย่างมากถ้าเธอถือเอาไปยิ่งกว่านั้นแม้คนถือไม่มีเป็นนิสสกิยปาจิตตีครับนิสสกิยปาจิตตีก็เป็นปาจิตตีเป็นอาบัติประเภทหนึ่งนะครับที่ภิกษุต้องแล้วนะครับหมายถึงว่าล่วงละเมิดแล้วนะครับต้องสละวัตถุนั้นก่อนนะครับจึงจะแสดงอาบัติตกไปก็อย่างที่พระองค์นะครับทรงแสดงถึงวิธีการที่จะแสดงอาบัตินะครับวิธีการเสียสละนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องของอาบัติที่จำต้องเสียสละนะครับก็คือนิสสคิยะนิสสัชชีคือต้องสละวัตถุนั้นนะครับจึงจะพ้นจากอาบัติได้นะครับก็มีวิธีแสดงนะครับที่จะแสดงต่อสงฆ์ก็ได้นะครับคณะหรือภิกษุบุคคลก็ได้แต่ถ้าสละต่อสงฆ์คณะนะครับก็สละด้วยยัตติกรรมวาจานะครับเพราะมีภิกษุหลายรูปใช่ไหมครับคณะอย่างน้อยเช่น2 3รูปแต่ถ้า4ถ้าเป็นสงฆ์เนี่ยก็จะมากขึ้นไปนะครับเป็นหมู่ของภิกษุนั่นเองที่กระทำวินัยกรรมนะครับถ้าเป็นบุคคลสละต่อบุคคลหมายถึงสละต่อภิกษุบุคคลนั่นเองรูปเดียวนะครับก็ไม่ต้องกล่าวที่เรียกว่ายัตติกรรมวาจาเพียงกล่าวได้เลยว่านะครับเมื่อภิกษุแสดงอาบัติคือสละก่อนแล้วก็แสดงอาบัติภิกษุผู้รับอาบัตินั้นนะครับภิกษุบุคคลรูปเดียวนี่แหละครับก็คืนขนเจียมที่เสียสละให้ด้วยคำว่าข้าพเจ้าให้ขนเจียมเหล่านี้แก่ท่านดังนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องของขนเจียมนะครับเห็นไหมครับขนเจียมนี่สันทัดจะมาทำสันทัดนะครับก็มีหลายอาบัติเลยใช่ไหมครับสิกขาบทที่จะอาบัติโดยประการใดบ้างนะครับโดยจำนวนปีที่จะใช้ยังไม่ถึงกี่ปีนะครับถึงจะทำใหม่ได้นะครับเห็นไหมต้องเกินถึงจำนวนปีถ้าเกินนะถึงจะทำได้นะครับแต่ในที่นี้เป็นเรื่องของระยะทางเห็นไหมครับมีครับระยะทางด้วยก็เกี่ยวกับขนเจียมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าในสิกขาบทที่ทรงแสดงเนี่ยนะครับก็คือความละเอียดที่ทรงแสดงเห็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พิสูจน์เนี่ยจะแม้จะรับขนเจียมนะครับครับบางครั้งมีการเดินทางใช่ไหมครับมีผู้มีศรัทธาหรือว่าพิสูจน์นั้นจะได้โดยประการใดก็ตามนะครับการจะได้ขนเจียมมานะครับในสิกขาบทวิพังท่านก็แสดงว่าขนเจียมนั้นเกิดขึ้นแต่สงฆ์ก็ต่างนะครับสงฆ์ก็หมู่ของภิกษุเนี่ยท่านก็พิจารณาให้ขนเจียมแก่ภิกษุนะครับหรือแต่คณะของภิกษุก็ตามนะครับหรือเกิดขนเจียมนั้นมาจากญาติก็ได้มิตรก็ได้นะครับหรือพระบางสกุลก็ได้นะครับขนเจียมที่เขาทิ้งไว้ที่เขาไม่ใช้แล้วนะครับทิ้งตามกองขยะหรือที่ไหนก็ตามนะครับนะครับหรือเกิดแต่ทรัพย์ของภิกษุทรัพย์ในที่นี้ไม่ใช่เงินทองนะครับต้องเข้าใจนะครับได้ยินคำว่าทรัพย์ของภิกษุนี่ไม่ใช่เงินทองนะครับ ก็เชิญอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็กราบขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์ครับครับอาจารย์คำปันครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีชาวบ้านที่เห็นพระภิกษุนะครับถือคนเจียมมาเดินทางไกลนะครับห่อมาด้วยนะครับด้วยอุตรด้วยจีวรเนี่ยครับก็กล่าวสรรพยอกนะครับว่าท่านซื้อมาเท่าไหร่แล้วจะมีกำไรเท่าไหร่ก็เห็นถึงความคิดของคฤหัสถ์นะครับชาวบ้านที่เห็นความประพฤติของภิกษุอย่างนั้นนะครับผมก็คิดถึงสูตรหนึ่งนะครับก็คือมหาอัสสปุระสูตรนะครับซึ่งในอัสสปุระนิคมนะครับในอังคะชนบทเนี่ยครับก็มีคฤหัสถ์นะครับเป็นผู้เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์มากเลยนะครับซึ่งข้อความในอรรถกถานะครับท่านก็กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่ามนุษย์ทั้งหลายคือพุทธประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงตรัสพระสูตรนี้ก็ได้ยินว่าในนิคมนั้นนะครับมนุษย์ทั้งหลายนะครับก็มีความเลื่อมใสมีความนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรานับถือพระธรรมว่าเป็นของเรานับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราเห็นแม้สามเณรผู้บวชในวันนั้นก็ทำให้เป็นเช่นกับพระเถระมีพรรษาตั้งร้อยพวกเขาเห็นภิกษุสงฆ์เข้าไปบิณฑบาตในเวลาเช้าแม้ถือพืชและคันไถเป็นต้นไปยังนาเป็นต้นไปยังนาแม้ถือวัตถุมีขวานเป็นต้นเข้าไปยังป่าก็จะวางอุปกรณ์เหล่านั้นแล้วปัดกวาดที่สำหรับนั่งของภิกษุสงฆ์หรืออาสนะศาลาหรือมนตบหรือว่าโคนไม้แล้วปูลาดอาสนะทั้งหลายตั้งเชิงรองบาตรและน้ำดื่มแล้วนิมนต์ให้ภิกษุสงฆ์นั่งแล้วถวายข้าวยาคูและของที่ควรเคี้ยวเป็นต้นส่งภิกษุสงฆ์ผู้ทำภัตตกิจเสร็จแล้วไปจึงถืออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจากที่นั้นไปสู่นาหรือว่าป่ากระทำการงานทั้งหลายของตนในที่ทำงานของเขาก็ไม่พูดกันอย่างอื่นพวกเขาเหล่านั้นย่อมกล่าวคุณความดีของภิกษุสงฆ์นั่นแหละของภิกษุสงฆ์นั่นแหละด้วยคำว่าบุคคล8คือผู้ตั้งอยู่ในมรรค4ชื่อว่าอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์เหล่านั้นประกอบด้วยศีลเห็นปานนี้ด้วยอาจาระเห็นปานนี้ด้วยข้อปฏิบัติเห็นปานนี้เป็นผู้ละอายเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้มีคุณอันโอฬารดังนี้มาจากที่ทำงานขอโทษครับมาจากที่ทำการงานแล้วบริโภคอาหารเย็นแล้วนั่งอยู่ที่ประตูเรือนก็ดีเข้าไปสู่ห้องนอนนั่งแล้วก็ดีก็ย่อมกล่าวคุณความดีของพระภิกษุสงฆ์นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความนับถือของพวกมนุษย์เหล่านั้นแล้วทรงประกอบภิกษุสงฆ์ไว้ในความเคารพในบิณฑบาตจึงตรัสพระดำรัสนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความในอรรถกถามหาอัสสปุระสูตรนะครับซึ่งพระสูตรนี้นะครับก็เป็นพระสูตรที่เมื่อสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของหมู่ชาวของหมู่เจ้าอังคะในอังคะชนบทก็อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับในที่นั้นนะครับก็มีคฤหัสถ์นะครับที่มีความเลื่อมใสในหมู่ของพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะตรัสคุณของพระภิกษุสงฆ์นะครับก็ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับ พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็แหละพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาคือรับว่าพวกเราเป็นสมณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้แล้วก็ควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักสมาทานประพฤติธรรมทำความเป็นสมณะด้วยทำความเป็นพราหมณ์ด้วยเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของพวกทายกเหล่าใดสักการะทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลมากมีอานิสงส์มากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชาของพวกเราก็จักไม่เป็นหมันจักมีผลมีกำไรนะครับอันนี้ก็ให้เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่พระองค์พิจารณาเห็นความเลื่อมใสของประชุมชนนะครับในนิคมนี้นะครับก็คืออัสสปุรานิคมนะครับก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายนะครับว่าถ้ามีคนถามว่าเป็นใครนะครับก็กล่าวว่าเป็นสมณะนะครับก็คือแล้วก็รับด้วยนะครับว่าเป็นสมณะนะครับปฏิญญาอยู่ดังนั้นบุคคลที่จะปฏิญญาว่าเป็นสมณะหรือมีชื่อว่าสมณะนี่ครับก็ควรที่จะประพฤติหรือว่าทำความเป็นสมณะด้วยนะครับทำความเป็นพราหมณ์ด้วยนะครับดังนั้นอย่างข้อความในอรรถกถานะครับแสดงถึงสมณะนี่ครับก็หมายถึงความสงบนะครับหรือผู้ที่สงบดังนั้นการที่จะถึงความสงบได้นะครับก็ต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาโดยเฉพาะการอบรมเจริญมรรคมีองค์8นะครับที่จะให้ถึงการบรรลุมรรคผลนะครับดังนั้นสมณะมีแล้วผลของความเป็นสมณะก็มีนะครับผลก็คือการได้พ้นจากกิเลสทั้งหลายนะครับมีราคะโทสะเป็นต้นนะครับก็เรียนอาจารย์คำปั่นครับพระสูตรนี้ก็เห็นถึงการที่พระภิกษุนะครับเป็นผู้ที่ปฏิญญาตนเองนะครับประกาศตนเองโดยแสดงความเป็นเพศของสมณะเป็นเพศพระภิกษุนะครับการที่จะประพฤติตนเองให้สมควรแก่การปฏิญญานะครับการรับนะครับว่าตนเองเป็นสมณะเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับการที่ประกาศตนเป็นสมณะที่ละอาคารบ้านเรือนนะครับก็อาศัยปัจจัย4ของคฤหัสถ์ทั้งหลายที่บำรุงเนี่ยครับถ้าประพฤติตนในความให้ถึงความเป็นสมณะจริงๆครับผู้ที่สงบจากกิเลสจริงๆนะครับผลของการบำรุงพระภิกษุด้วยปัจจัย4ของคฤหัสถ์ทั้งหลายก็มีผลมากด้วยนะครับก็กราบเรียนอาจารย์คำปันที่จะกล่าวถึงพระสูตรนี้นะครับที่จะให้เห็นถึงคุณอย่างยิ่งนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสให้พระภิกษุทั้งหลายนะครับคิดถึงนะครับการแสดงเพศของตนแล้วก็การปฏิญญาของตนว่าตนเป็นสมณะครับท่านครับ
2: ครับก็กลับอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์ธีรพันธ์ครับก็กลับขอบคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งครับที่ได้อัญเชิญมหาอัสสปุรสูตรมาครับในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสครับเป็นข้อความที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์สะอาดอย่างยิ่งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแสดงได้ตรัสเกื้อกูลแก่พระภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นเพศบรรพชิตนี่ครับ เพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวเลยนะครับเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาเป็นความปรารถนาดีอย่างยิ่งต่อผู้ที่เป็นพระภิกษุที่จะได้ประพฤติตนให้เหมาะสมให้สมควรกับความเป็นพระภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งลองนึกดูนะครับสละอาคารบ้านเรือนสละชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์ทุกอย่างทุกประการสละวงศาคณาญาติสละกองแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายสละชีวิตของคฤหัสถ์ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่เพศที่สูงยิ่งเพศพระภิกษุนี่ครับเป็นเพศที่สูงยิ่งเป็นเพศของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพศของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเพศของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสู่เพศที่สูงยิ่งแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่สมควรจริงๆกับเพศของตนนะครับซึ่งก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วและประพฤติตามคำสอนของพระองค์ประพฤติขัดเกลากิเลสจนกว่าจะถึงการดับกิเลสได้หมดสิ้นนี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงเพศพระภิกษุซึ่งเป็นสมณะเพศครับก็ได้ยินคำว่าสมณะได้ยินคำว่าพราหมณ์นะครับก็จะได้กล่าวในความหมายนะครับเพราะว่ามีหลักฐานอ้างอิงในพระสูตรนี้เลยนะครับในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาอัสสปุรสูตรพระธรรมทั้งหมดนี่ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพระภิกษุเป็นผู้ที่ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยจะไม่มีเหตุที่จะทำให้ตนเองเดือดร้อนใจเลยมีแต่ความปลอดโปร่งมีแต่ความโล่งมีแต่ความเบาสบายด้วยคุณความดีที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริงด้วยความเป็นผู้ที่ประพฤติขัดเกลากิเลสความเดือดร้อนใจจะไม่มีเลยเป็นสมณะเป็นพระภิกษุที่ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการได้สละอาคารบ้านเรือนออกบวชเป็นพระภิกษุนี่คือความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับในทางตรงข้ามทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าถ้าหากว่าครองผ้ากาสาวพัสแล้วมีเพศที่ต่างจากคฤหัสถ์แล้วเครื่องนุ่งห่มก็แตกต่างกันบริขารเครื่องใช้ก็ต่างกันแล้วก็ต้องปลงผมและหนวดด้วยมีชีวิตที่แตกต่างไปจากคฤหัสถ์ทุกอย่างทุกประการแต่มีความประพฤติเหมือนอย่างคฤหัสถ์ทุกอย่างทุกประการประพฤติล่วงสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วไม่ประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองเลยหมักหมมสะสมแต่อกุศลสะสมแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโทษก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปนั้นเป็นโทษมากเลยนะครับเป็นโทษในชาตินี้ยังไม่พอยังเป็นโทษต่อไปในภายหน้าด้วยในชาตินี้เป็นพระภิกษุที่ไม่ดีเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงละเมิดสิกขาบททั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีโทษติดตัวมีอาบัติติดตัวไม่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาจนถึงการรู้แจ้งธรรมะได้และถ้าหากว่าไม่แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองกระทำผิดไปไม่กระทำคืนให้ถูกต้องถ้าหากว่าไม่แก้ไขนะครับปฏิญาณตนว่าเป็นพระภิกษุอยู่ทั้งที่ยังมีโทษติดตัวเมื่อมรณภาพคือตายไปชาติหน้าเลยนะครับต่อจากชาตินี้เลยจะต้องไปเกิดในอบายภูมิเท่านั้นเป็นโทษมากนะครับในชาตินี้เป็นพระภิกษุอายุก็ไม่ยาวมากไม่เกิน100ปีถ้าจะเกินก็นิดหน่อยแต่พอไปเกิดในอบายภูมิมีอายุที่ยืนนานมากแล้วก็มีอายุที่ยืนนานเพื่อที่จะได้รับผลของอกุศลกรรมได้รับทุกโทษภัยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนานแสนนานนะครับก็เป็นสิ่งที่ น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เมื่อศึกษาแล้วนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเพศบรรพชิตนะครับเป็นเพศที่สูงส่งเพียงใดพระภิกษุนะครับเป็นเพศที่สูงยิ่งเพียงใดนะครับแม้เพียงพระภิกษุที่ประพฤติไม่ดีนะครับประพฤติไม่ดียินดีในการกราบไหว้ของคฤหัสถ์ยินดีในการประคองอัญชลีของคฤหัสถ์ตัวพระภิกษุนี่ครับมีโทษแล้วนะครับมีโทษแล้วนะครับโทษมากจริงๆนะครับก็เป็นข้อที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ข้อความที่อาจารย์วิชัยให้ได้กล่าวถึงนะครับก็คือความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์สมณะก็คือผู้ที่สงบผู้ที่ยังกิเลสทั้งหลายให้สงบพราหมณ์ก็คือผู้ที่มีบาปอันลอยแล้วก็คือผู้ที่ลอยบาปนะครับซึ่งข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาอัสสปุระสูตรก็มีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับในความเป็นจริงของสมณะในความเป็นจริงของพราหมณ์นะครับก็มีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับว่าก็อย่างไรภิกษุชื่อว่าสมณะเราอกุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปอันภิกษุนั้นระงับเสียแล้วอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าสมณะไพเราะมากเลยครับจับใจจริงๆนะครับกับความหมายของสมณะก็คือผู้ที่สงบระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายครับทีนี้ต่อมานะครับก็อย่างไรภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เราอกุศลธรรมอันลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปอันภิกษุนั้นลอยเสียแล้วอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพราหมณ์นะครับก็คือผู้ที่ลอยบาปลอยอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับก็เป็นพราหมณ์แล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าบรรพชิตนะครับบรรพชิตก็คือผู้ที่เว้นทั่วเว้นจากกิเลสเว้นจากอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับก็มีข้อความในขุททกนิกายคาถาธรรมบทนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับก็ได้กล่าวถึงความหมายทั้งพราหมณ์ทั้งสมณะแล้วก็บรรพชิตในพระคาถานี้เลยนะครับเป็นข้อความในขุททกนิกายคาถาธรรมบทนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลผู้มีบาปอันลอยแล้วแลเราเรียกว่าพราหมณ์บุคคลที่เราเรียกว่าสมณะเพราะความประพฤติเรียบร้อยบุคคลขับไล่มลทินของตนอยู่เพราะเหตุนั้นเราเรียกว่าบรรพชิตนะครับซึ่งก็มีข้อความในอรรถกถาได้อธิบายไว้นะครับว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสมจริยายะคือเพราะความประพฤติระงับซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายนี่คือความหมายของสมณะบทว่าตัสมาความว่าบุคคลที่พระตถาคตตรัสเรียกว่าพราหมณ์เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วบุคคลที่พระศาสดาตรัสเรียกว่าสมณะเพราะความประพฤติสงบซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายเหตุนั้นผู้ใดประพฤติขับไล่คือขจัดมลทินเครื่องเศร้าหมองมีราคะเป็นต้นของตนอยู่แม้ผู้นั้นพระศาสดาก็ตรัสเรียกว่าบรรพชิตเพราะการขับไล่มลทินนั้นครับก็เป็นข้อความที่เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์วิชัยครับทั้งหมดทั้งปวงนี่ครับก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศที่สูงยิ่งนะครับก็คือเพศบรรพชิตผู้ที่เป็นพระภิกษุนี่ครับดำรงอยู่ในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งก็ควรที่จะเป็นผู้ที่มีความประพฤติทั้งในความเป็นสมณะในความเป็นบรรพชิตในความเป็นพราหมณ์ตามข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็กราบขอบคุณอาจารย์คำปันมากเลยนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นสมณะความเป็นบรรพชิตนะครับรวมถึงความเป็นพราหมณ์ด้วยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความจริงใจในการที่จะขัดเกลากิเลสนะครับโดยอาศัยพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละนะครับที่จะเป็นเครื่องนำออกนะครับเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยยิ่งใหญ่นะครับที่จะปฏิญญาตัวเองนะครับแสดงภาวะเพศต่างกับความเป็นคฤหัสถ์นะครับปฏิญญาว่าเป็นสมณะนะครับดังนั้นเมื่อปฏิญญาอย่างนี้ความประพฤติทั้งหลายก็ต้องประพฤติตามสมควรแก่ปฏิญญาด้วยนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีประเด็นหนึ่งที่จะกราบเรียนสนทนากับอาจารย์ธีรพันธ์ครับอย่างข้อความในสุขตสูตรนะครับอยู่ในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีบินในพระสุคตก็ดียังประดิษฐานอยู่ในโลกอันนั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนมากเพื่อความสุขของคนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความเจริญเป็นผลดีเป็นความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับซึ่งข้อความในสุขตสูตรนะครับตอนหนึ่งนะครับก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปทำสี่ประการเป็นไฉนคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้ผิดเนื้อความแห่งบทพยัญชนะที่ใช้ผิดย่อมมีในอันผิดไปด้วยนี้ธรรมประการหนึ่งเป็นเหตุให้พระสัทธรรมและเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมอันธรรมเป็นความอันธรรมความว่ายากไม่อดทนไม่รับคำสั่งสอนโดยเบื้องขวานี้ธรรมประการที่สองเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุเหล่าใดเป็นพหูสูตรเล่าเรียนนิกายทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาภิกษุเหล่านั้นไม่เอาใจใส่บอกสอนแก่ผู้อื่นเมื่อภิกษุเหล่านั้นล่วงไปสูตรก็ขาดผู้เป็นมูลคืออาจารย์ไม่มีที่อาศัยสืบไปนี้ธรรมประการที่สามเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้สะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนมุ่งไปทางจะลาสิกขาทอดทุระในปะวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งปัจฉิมชนตาประชมชนรุ่นหลังที่เกิดในภายหลังนะครับคือสัตว์ที่วิหาริกและอันตอันเตวาสิกเป็นต้นได้เยี่ยงอย่างภิกษุผู้ใหญ่เหล่านั้นก็พลอยเป็นผู้สะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนมุ่งไปทางจะลาสิกขาทอดทุระในปะวิเวกไม่ทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งไปตามกันนี้ธรรมประการที่สี่เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไปครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับซึ่งธรรมะสี่ประการนะครับที่เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานเนี่ยครับอย่างประการที่สี่นะครับก็จะเห็นถึงความประพฤติของพระภิกษุนะครับอย่างผู้ที่บวชก่อนนะครับเป็นพระผู้ใหญ่ที่บวชนานนะครับถ้าเป็นผู้ที่ประพฤติย่อหย่อนนะครับมุ่งไปทางจราสิกขาทอดทุระในปะวิเวกไม่ทำความเพียรนะครับเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับเป็นเหตุให้ประชุมชนรุ่นหลังเนี่ยครับ เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็ประพฤติตามนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธิพันธ์ให้ความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าความประพฤติอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเพศพระภิกษุด้วยนะครับแล้วก็เป็นภิกษุผู้ใหญ่ด้วยนี่ครับที่ประพฤติอย่างนี้นะครับจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมนะครับเลอะเรือนอันตรธานไปนะครับก็กราบอาจารย์ธิพันธ์ตรงนี้ด้วยครับ
0: ครับก็เหตุให้เลอะเรือนที่พระองค์ตรัสนะครับก็มีถึง4ประการนะครับซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกใช่ไหมครับก็ลืมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าบทพยัญชนะนะครับเล่าเรียนทรงจำศึกษามาไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะถือเอาผิดได้ใช่ไหมครับเพราะไม่มีการสอบทานเทียบเคียงนะครับเพียงแต่ที่จะจำตามๆกันมาโดยที่ไม่มีการสอบทานเทียบเคียงนะครับหรือไม่ไตร่ตรองนะครับในคือไม่สอบสวนในพระวินัยเทียบเคียงในประสูตรสอบสวนในพระวินัยนะครับที่จะอย่าเพิ่งยินดีอย่าเพิ่งคัดค้านนะครับถ้าทำส่วนไหนนะครับที่แม้จะทราบมาว่ามีผู้ว่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือได้ยินจากบุคคลเหล่าอื่นก็ตามนะครับแต่ถ้าไม่ทรงจำข้อความนั้นมาเพื่อที่จะสอบทานเทียบเคียงนะครับแต่ถือเอาโดยส่วนเดียวเลยนะครับนี่ก็เห็นไหมครับถือเอาผิดได้นะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับแม้แต่การเล่าเรียนก็แต่ละคำเนี่ยนะครับก็ถ้าถือเอาผิดนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันแน่นอนครับก็จะค่อยๆคาดเคลื่อนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทนะครับพยัญชนะก็ดีนะครับแต่ละคำเนี่ยนะครับถ้าถือเอาผิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นอรรถะตรงตามความเป็นจริงได้นะครับเพราะว่าคิดว่าบทพยัญชนะที่พระองค์ตรัสนะครับเป็นอย่างนี้นะครับคิดว่าคำนี้แสดงถึงสิ่งนี้จริงๆนะครับแต่ถ้ามีการสอบทานเทียบเคียงก่อนนะครับที่จะเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเห็นไหมครับจะได้ถือเอาส่วนที่ถูกถ้าถูกหน่อยถ้าเทียบเคียงสอบสวนกับพระวินัยที่เพียงคำสูตรแล้วนะครับตรงตามก็นี่คือคำสอนนะครับแต่ไม่ใช่เพียงเทียบเคียงและสอบสวนแต่ไม่เข้าใจข้อความที่ทรงแสดงอรรถะจริงๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมต้องเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยนะครับเข้าใจก็มีหลายระดับเห็นไหมครับจนเกิดเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆความคลายความสงสัยจนมั่นคงเนี่ยตรงนี้ครับที่จะไม่ถือเอาบทพยัญชนะที่ผิดนะครับแต่คอยที่จะรับตามจำตามพูดตามเนี่ยก็ขาดเคลื่อนละเนี่ยเสื่อมสูญของพระสัทธรรมนะครับหรือแม้แต่ประการอื่นๆอีกใช่ไหมครับที่ภิกษุศึกษานะครับอย่างไรนะครับถ้าเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาโดยเคารพนะครับไม่มีความอดทนต่อคำท่านสอนเห็นไหมครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นใช่ไหมครับแม้แต่ศึกษามาได้ดีแล้วความลึกซึ้งของพระธรรมไม่ใช่เพียงแค่ขั้นปริยัตินะครับซึ่งต้องขาดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับที่จะเป็นไปที่จะมีจนกระทั่งอดทนต่อคำพร่ำสอนโดยเคารพเนี่ยยากมากเลยนะครับอดทนนี่ก็แสดงว่าต้องอดทนต่ออะไรที่จะเป็นขันติบารมีจริงๆที่เป็นที่จะเป็นอธิวาสนาขันตินะครับที่จะอดกั้นและไม่โกรธเนี่ยยากไว้ครับเนี่ยครับยากจริงๆพระธรรมนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเหมือนกับฟังดูแล้วก็ได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามที่จะต้องเป็นความเข้าใจด้วยนะครับนะครับถ้าไม่มีความเข้าใจจะเป็นบารมีไม่ได้และจะเป็นความอดทนไม่ได้นะครับทรงแสดงให้เห็นเนี่ยที่ประสัทธรรมจะเสื่อมสูญก็ไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพโดยความอดทนนะครับไม่อดทนอดกั้นต่อคำพร่ำสอนครับก็ทนได้ใช่ไหมครับทนได้ก็ประพฤตินอกคำสอนครับหรือแม้แต่ครับภิกษุนะครับที่ ศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ที่เป็นเหตุให้นะครับบุคคลที่แม้แต่บุคคลที่เป็นบุคคลที่ประพฤติตามภายหลังเนี่ยนะครับถ้าศึกษาไม่ดีใช่ไหมครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับครับก็จะมีข้อความที่ว่าอย่างเช่นพระเถระ2บาทนะครับนะครับแต่เมื่อสามเณรเห็นพระเถระ2บาทก็ทำตามแต่ไม่รู้ว่า2บาทนั้นทำเพื่ออะไรเห็นไหมครับเนี่ยพอไม่มีการพิจารณาแต่ต้อง2บาทเนี่ยที่ผู้2บาทเนี่ยด้วยเหตุอะไรที่2บาทนะครับแต่โดยหลายประการที่เป็นของผู้ที่2บาทแต่ที่ผู้ถือเอาตามนะครับที่จะเป็นบุคคลที่น้อมประพฤติตามเนี่ยถ้าไม่การไม่มีการพิจารณาก็ทำตามกันนะครับแม้แต่การที่จะให้ทุกคนชุมชนในภายหลังนะครับจริงๆแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับที่จะเห็นข้อพิจารณาที่ถูกต้องเนี่ยก็คาดเคลื่อนใช่ไหมครับคิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับก็ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญนะครับหรือแม้กระทั่งพิสูจน์ที่เป็นพระเถระเองที่แม้แต่บวชนานนะครับเป็นผู้กระทำสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่ออบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสนะครับก็จะเป็นเยี่ยงอย่างนะครับของชุมชนที่ทราบในภายหลังนะครับละเลยนะครับในสิกขาในการอบรมเจริญปัญญาเห็นไหมครับที่จะกระทำตามนะครับเห็นว่าดีเห็นว่างามด้วยนะครับว่าเห็นผู้ที่บวชก่อนนะครับหรือแม้ผู้ที่ศึกษาธรรมะก่อนใช่ไหมครับผู้ที่ประพฤติมาตามภายหลังก็คิดว่าการกระทำอย่างนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าเป็นการกระทำสิ่งที่ผิดนะครับเพิกเฉยต่อคำสอนแล้วก็ไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามก็กระทำสิ่งที่ไม่สมควรนะครับกระทำสิ่งที่ล่วงละเมิดศีลขาบทประการต่างๆนะครับก็อย่างเช่นเป็นผู้ที่มาจากความเป็นผู้ที่เลี้ยงยากนั่นเองนะครับเลี้ยงยากผมรุนแรงเป็นผู้มากมากครับเป็นผู้ไม่สนโดษคุกคีนะครับเป็นผู้ที่เอียดคานนะครับไม่ขัดเกลานะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วจริงๆอ่ะภิกษุที่จะเป็นเยี่ยงอย่างกับชุมชนภายหลังด้วยใช่ไหมครับที่เป็นภิกษุผู้ใหญ่นะครับหรือแม้แต่ผู้ที่ศึกษาธรรมะนะครับเพราะภิกษุมีความหมายที่กว้างนะครับเพราะทรงแสดงถึงสัจธรรมที่จะเสื่อมสูญเนี่ยไม่ใช่เพราะภิกษุเองที่เป็นเพศบรรพชิตต้องไม่ลืมนะครับสัจธรรมนี้ใครครับที่ศึกษาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่สมัยนี้นะครับก็คือภิกษุณีไม่มีแล้วนะครับก็เหลือบริษัท3ภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรก็นับเนื่องในภิกษุนะครับเป็นเหล่ากองของสมณะเข้าใจมั้ยครับก็เป็นภิกษุเหมือนกันเป็นผู้ที่เห็นภายในวัฏฏะเพราะนั้นจะคิดว่าเป็นต้องเป็นพระเถระเท่านั้นที่จะประพฤติเป็นตัวอย่างผู้ศึกษาธรรมะเองนะครับทุกท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ศึกษาทีหลังได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่จะต้องอาศัยภิกษุที่เป็นผู้ที่ศึกษามาก่อนนะครับนะครับจริงแน่นอนครับถ้าภิกษุที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนี่ยนะครับบุคคลอื่นก็ทำตามคล้อยตามนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ศึกษาธรรมะหรือแม้แต่เพศบรรพชิตเองนะครับคราบก็เป็นผู้ศึกษาก่อนของคู่ที่กำลังจะศึกษาตามมาภายหลังใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาก่อนของผู้นั้นเองแต่ผู้นั้นเองแหละเป็นผู้ที่ศึกษาก่อนของผู้ที่จะศึกษาในตามหลังและผู้ศึกษาตามหลังคิดว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่ถูกนะครับละเลยในการที่จะอบรมเจริญปัญญาประพฤตินะครับในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญานะครับไม่เห็นโทษของอกุศลก็ทำให้พระสัทธรรมเสื่อม เนี่ยใช่ไหมส่งแสดงเนี่ยละเอียดลึกซึ้งมากเลยแต่ละข้อแต่ละข้อก็กล่าวได้เพียงเล็กน้อยแต่คุณประโยชน์มหาศาลถ้าประพฤติตามได้เนี่ยพระสัทธรรมจะต้องไม่เสื่อมแน่นอนถ้าประพฤติตามที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยครับตามสุคโตผู้เสด็จไปดีแล้วนะครับพูดตัดวาจาโดยชอบผู้เสด็จไปงามนะครับผู้ดำเนินไปงามนะครับผู้ที่ดำเนินไปแล้วไม่กลับหวนกลับมาหากิเลสที่ละแล้วอีกเห็นไหมครับวิคามลึกซึ้งหรือแม้แต่จริยาความพฤติเสด็จไปดีแล้วหรือแม้กระทั่งการกระทำของพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แต่ทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายจนถึงดับกิเลสนะครับที่โคนโพธิพฤกษ์หรือแม้แต่ไม่เสพหนทางผิดนะครับบนซากที่สุดตรงนะครับส่วนสุดสองสายนะครับนะครับใช่ไหมครับที่ประพฤติตนที่เป็นไปกับความเห็นว่าเที่ยงขาดศูนย์หรือเป็นไปในความพอใจในกามหรือแม้กระทั่งการกระทำตนให้ลำบากเนี่ยครับเป็นอรรถะของผู้ที่เสด็จไปดีแล้วจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี่เองนะพระองค์หนึ่งนะครับนี่ครับเป็นเพราะนั้นคำสอนคำตรัสที่พระองค์ตรัสออกมาเนี่ยที่จะเป็นบทและพจนะเนี่ยถ้าศึกษาไม่ดีตั้งแต่แรกก็ขาดเคลื่อนเสื่อมสูญเลยตั้งแต่แรกละครับครับเชิญครับอาจารย์วิชัย
1: ครับอาจารย์ครับแล้วก็มาสู่สิกขาบทนะครับที่เราได้สนทนานะครับกันต่อไปนะครับครับก็จะมีข้อความในบทภาชินีนะครับก็เป็นบทที่จำแนกนะครับในติกะนิสักขิยปาจิตติเกิน3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินเดินเลย3โยชน์ไปเป็นนิสักขีต้องอาบัติปาจิตติอันนี้ก็แน่นอนนะครับเกิน3โยชน์แล้วก็สำคัญว่าเกินด้วยเกิน3โยชน์ภิกษุสงสัยเดินเลย3โยชน์ไปเป็นนิสักขีต้องอาบัติปาจิตติเกิน3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าหย่อนเดินเลย3โยชน์ไปเป็นนิสสัคคีต้องอาบัติปาจิตติครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่าสิกขาบทข้อนี้ถ้าลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นอจิตถกะถึงแม้ไม่มีความจงใจที่จะถือเกิน3โยชน์นะครับถือคนเจียมไปเกิน3โยชน์แต่ถ้าจะสำคัญว่าเกินหรือสงสัยหรือว่าสำคัญว่าหย่อนก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ที่ถือขนเจียมเดินทางไกลนะครับเกิน3โยชน์ขนเจียมนั้นนะครับเป็นนิสสัคคีแล้วนะครับเป็นของจำต้องสละแล้วนะครับแล้วก็เป็นอาบัติปาจิตติด้วยนะครับทุกกฎหย่อน3โยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินต้องอาบัติทุกกฎเห็นความเบียดของจิตใจไหมครับครับขณะที่เดินไปความจริงนะครับไม่ถึง3โยชน์เลยแต่เข้าใจว่าเกินแล้วยังมีขืนกระทํานะครับจงใจจะร่วงพระบัญญัตินะครับเพราะว่ามีความสำคัญว่าเกินแล้วก็ยังมีการกระทําต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอาบัติทุกกฎนะครับหย่อน3โยชน์ภิกษุสงสัยต้องอาบัติทุกกฎนะครับดังนั้นถ้ายังไม่ถึง3โยชน์เลยนะครับถึงแม้จะเป็นผู้สำคัญว่าเกินหรือว่าสงสัยเอ๊ะเดินเกิน3โยชน์หรือยังนะครับสงสัยแล้วยังขืนทำนะครับก็ยังถือขนเจียมให้ล่วงต่อไปอีกนะครับเป็นอาบัติทุกกฎในขณะที่รู้ถึงแม้จะยังไม่ถึง3โยชน์นะครับแต่ว่าเป็นผู้สำคัญว่าเกินหรือว่าเป็นผู้ที่สงสัยว่าเกินหรือยังแล้วยังขืนกระทำลงไปอีกก็คือถือคนเจียมให้เดินล่วงไปอีกนะครับก็เป็นอาบัติทุกกฎ ไม่ต้องอาบัติคือหย่อนสามโยชน์สำคัญว่าหย่อนไม่ต้องอาบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามพระบัญญัติเลยนะครับก็คือหย่อนสามโยชน์นะครับแล้วก็สำคัญว่าหย่อนด้วยนะครับถ้าถือขนเจียมไปในระหว่างสามโยชน์เนี่ยครับก็ไม่เป็นอาบัตินะครับเพราะว่าสำคัญถูกด้วยนะครับอนาปฏิวาระภิกษุถือไปเพียงระยะสามโยชน์นะครับอันนี้ก็คือระยะสามโยชน์หนึ่งภิกษุถือไปหย่อนระยะสามโยชน์หนึ่งนะครับถ้าน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นอาบัติภิกษุถือไปก็ดีถือกลับมาก็ดีเพียงระยะสามโยชน์หนึ่งครับจะถือกลับไปกลับมาแต่ว่าในระยะสามโยชน์นะครับก็ไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุถือไปเพียงสามโยชน์แล้วพักแรมเสียรุ่งขึ้นต่อจากนั้นไปอีกหนึ่งครับดังนั้นเมื่อถือไปในระยะเพียงสามโยชน์หรือหย่อนก่อนนั้นนะครับแล้วก็ถือพักแรมหน้าที่หนึ่งก่อนนะครับรุ่งขึ้นเดินทางต่อไปนะครับก็ไม่เป็นก็คือนับใหม่นะครับจากจุดที่พักแรมนะครับขนเจียมถูกโจรชิงไปแล้วภิกษุได้คืนมาถือไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องอาบัตินะครับขนเจียมที่สละแล้วภิกษุได้คืนมาถือไปอีกหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าสละแล้วก็ถือไปแต่ว่าต้องไม่เกินสามโยชน์นะครับภิกษุให้คนอื่นช่วยถือไปหนึ่งนะครับถ้าให้บุคคลอื่นถือไปนะครับจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามบุรุษสตรีต่างๆถ้ามอบหมายให้คนอื่นถือไปครับก็ไม่เป็นอาบัติขนเจียมที่ทำเป็นสิ่งของแล้วภิกษุถือไปหนึ่งนะครับดังนั้นภิกษุเมื่อได้ขนเจียมมานะครับจะหล่อเป็นสันถัดนะครับตามพระบัญญัติเนี่ยครับหรือทำเป็นบริการอื่นๆแล้วถือไปเนี่ยครับก็ไม่เป็นอาบัตินะครับภิกษุวิกลจริต1ภิกษุอธิกรรมมิกะ1ไม่ต้องอาบัติแลนะครับอันนี้ก็เป็นอนาปฏิวาระนะครับอาจารย์คำปันครับก็เห็นถึงความละเอียดมากๆเลยนะครับอย่างสิกขาบทข้อนี้นะครับก็เป็นอจิตถกะนะครับถึงจะไม่มีความจงใจที่จะร่วงละเมิดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความประพฤติอย่างถือไปเกินกว่าสิ่งที่พงบัญญัติไว้คือเกินกว่า3โยชน์นะครับก็เป็นอาบัติแล้วถึงแม้จะมีความสงสัยหรือสำคัญว่ายังหย่อนอยู่นะครับก็เป็นอาบัติแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นถึงความละเอียดของพระวินัยจริงๆนะครับหรือแม้ในกรณีที่ถือไปแล้วยังหย่อนสำคัญว่าเกินแล้วยังถือไปอีกนะครับก็เป็นโทษแล้วนะครับคืออาบัติทุกกฎหรือว่าสงสัยทั้งที่ยังหย่อน3โยชน์อยู่แล้วยังถือไปนะครับก็เป็นอาบัติทุกกฎแล้วนะครับก็กราบเรียนจากขปันให้ความเข้าใจในความละเอียดอย่างยิ่งเลยนะครับของพระวินัยครับ
2: ครับก็กราบขอบพระคุณอาจารย์วิชัยอย่างยิ่งครับเป็นการมีโอกาสได้ศึกษาข้อความโดยตรงครับจากพระวินัยปิฎกนะครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแม้คฤหัสถ์ที่ได้ศึกษานะครับก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่จำกัดเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่ศึกษาพระวินัยแม้คฤหัสถ์ที่ศึกษาก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันดำรงรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ยิ่งได้ฟังที่อาจารย์วิชัยได้ค่อยๆอ่านในแต่ละท่อนแต่ละท่อนที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่ครับก็ยิ่งเห็นเลยนะครับว่าผู้ที่เป็นพระภิกษุนี่ครับจะขาดการศึกษาพระวินัยไม่ได้จะต้องศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดก็ตามนะครับที่เป็นไปเพื่อการพอกพูนกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นกิเลสอย่างละเอียดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยในแต่ละสิกขาบทนี้ครับที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สำหรับพระภิกษุจะได้ศึกษาแล้วก็ประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่เป็นพระภิกษุทุกท่านก็จะคุ้นกับคำว่าทุกกฏนะครับทุกกตะเป็นการกระทำที่ผิดเป็นการกระทำที่พลาดเป็นการกระทำที่แย้งต่อคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกระทำที่ไม่อาจที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งความจริงได้เห็นไหมครับการกระทำที่เป็นอาบัติทุกกฏนะครับเป็นอาบัติที่ไม่หนักเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความจงใจที่จะล่วงจงใจที่จะกระทำผิดอย่างนี้นะครับก็เป็นโทษแล้วเพราะฉะนั้นพระภิกษุนะครับท่านจึงเป็นผู้ที่มีความละเอียดอย่างยิ่งนะครับที่จะประพฤติขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นพระภิกษุจริงๆเป็นสมณะจริงๆนะครับตามข้อความที่ได้สนทนาตั้งแต่ตอนต้นนะครับจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างมากเลยนะครับและสิ่งใดก็ตามนะครับที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นมองในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยพระองค์ก็ทรงบัญญัตินะครับเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกันการเกิดอกุศลของบุคคลอื่นด้วยนะครับก็เป็นการรักษาบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าพระภิกษุนะครับมีความประพฤติที่ดีงามสงบเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ที่คล้อยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเหตุให้คฤหัสถ์นะครับที่ได้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสเกิดกุศลจิตเป็นประโยชน์แก่คฤหัสถ์ด้วยในทางกลับกันนะครับถ้าหากว่าพระภิกษุประพฤติในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็เป็นเหตุให้คฤหัสถ์ไม่เลื่อมใสก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับขณะที่เกิดอกุศลก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ที่เป็นพระภิกษุโดยตรงและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยครับอาจารย์วิชัยครับ
1: ครับก็ขออนุญาตกล่าวความละเอียดข้อความในอรรถกถานะครับก็คือในเอระกโรมะสิกขาบทวรณานะครับคำว่าโยนขนเจียมลงนอกระยะสามโยชน์นะครับนี่ก็เป็นความละเอียดอย่างมากเลยนะครับที่จะเป็นการวินิจฉัยนะครับพิจารณาว่าความประพฤติของภิกษุอย่างไรที่เป็นเหตุให้อาบัติหรือไม่ต้องอาบัติ

0: โยนขนเจียมไปแต่ถ้าขนเจียมนั้นนะครับกระทบต้นไม้แล้วก็กลับมาในระยะ3โยชน์อันนี้ยังไม่เป็นอาบัตนะครับถ้าห่อขนเจียมตกลงพื้นหยุดแล้วกลิ้งไปกลับภายกลับเข้ามาภายใน3โยชน์อีกเป็นอาบัตแท้นะครับอันนี้ก็คือตกลงไปแล้วนะครับหยุดแล้วแล้วก็อาจจะมีเหตุให้กลิ้งกลับมาในระยะ3โยชน์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอาบัติแล้วนะครับในระหว่างที่ตกลงไปแล้วก็หยุดแล้วนะครับถึงจะมีเหตุให้กลับกลิ้งเข้ามาอีกภายในระยะ3โยชน์เนี่ยครับก็เป็นอาบัติแล้วนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ครับพระวินัยนี้ก็ละเอียดจริงๆอย่างข้อความในเอรักโรมสิกขาบทวรณานะครับก็มีความละเอียดมากๆครับแล้วก็ยังมีข้อความต่อไปอีกนะครับก็กราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ให้ความเข้าใจด้วยครับเพิ่มขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็กราบเรียนอาจารย์คำปั่นครับตรงชื่อเนี่ยครับเป็นโกสิยวัคสิกขาบทที่นี่เป็นเอรกะโลมาสิกขาบทใช่ไหมครับเดี๋ยวจะออกเสียงไงครับอาจารย์ครับแล้วขออธิบายความหมายด้วยครับอาจารย์คำปั่นครับตอนนี้ก่อนครับ
2: กับอาจารย์ธีรพันธ์ครับการอ่านก็อ่านแบบไทยใช่ไหมครับเอรกะโลมะสิกขาบทเอรกะโลมะจริงๆเวลาอ่านนะครับก็ให้เข้าใจนะครับว่าอ่านก็คืออ่านใช่ไหมครับเอรกะโลมะจริงๆก็คือความหมายก็คือขนแกะนะครับเอรกะคือแกะนะครับโลมะคือขนนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนี้ก็ไม่ได้พูดในภาษาไทยเลยนะครับเอรกะโลมะเพราะฉะนั้นก็ให้ได้เข้าใจว่าการอ่านออกเสียงคำนะครับเป็นอย่างนี้แต่ว่าโดยความหมายนะครับก็คือที่ได้แปลมาแล้วนะครับคือขนเจียมนะครับแต่ว่าถ้าดูจากรากศัพท์นะครับดูจากศัพท์นี่ครับก็จะเป็นขนแกะครับก็เพียงเท่านี้ครับอาจารย์ธีรพันธ์ครับ
1: เอรกะนะครับครับก็เคยได้ยินว่าโลมะนะครับอย่างเช่นอนุโลมปฏิโลมนะก็คำนี้ก็ทำให้พอได้ยินเมื่อมีคำนี้เพิ่มขึ้นมาก็คิดถึงขนใช่ไหมครับที่ย้อนขนนะครับหรือตามขนที่ย้อนขนก็คือปฏิโลมอนุโลมก็คือตามขนครับอันนี้ก็เป็นที่แทรกเข้ามานะครับเพื่อจีจะได้ก็ถึงแม้จะไม่ให้เป็นคำของนะครับในของภาษาของตนนะครับแต่ก็ค่อยๆคุ้นนะครับที่จะได้จริงๆแล้วอัฏฐะจริงเนี่ยคืออย่างไรแล้วถ้าเป็นพันธนะอัฏฐะที่ตรงนะครับก็จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจอัฏฐะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับในข้อนี้ก็แสดงถึงอะไรครับท่านแสดงถึงอาบัติที่แม้ข้อความในทุติยสมันตปาสาธิกาแปลนั่นนะครับอย่างเช่นโยนออกไปภายนอก3โยชน์ครับก็คือ3โยชน์แล้วเนี่ยโยนออกไปภายนอกมีจุดมุ่งหมายยังไงครับก็เพื่อที่จะคิดว่าโยนขนเจียมถ้าเดินไปเนี่ยนะครับถ้าก้าวเดิน3โยชน์ไปเนี่ยนะครับถือมาเพราะว่าที่ทรงแสดงใช่ไหมครับต้องมีผู้อื่นนำไปใช่ไหมครับเนี่ย3โยชน์เนี่ยถ้ามีต้องมีผู้อื่นนำไปถึงจะนำไปได้นะครับแต่ถ้าไม่มีผู้อื่นนำไปเนี่ยถ้าโยนไปเองเหมือนกับมีความคิดที่ต้องการแอบแฝงแล้วใช่ไหมครับที่จะหาวิธีที่แม้ตนเองไม่เดินไปก็โยนไปนะครับก็ไม่พ้นจากอาบัตนะครับเนี่ยครับตนเองคนอื่นอาจจะคิดว่าตนเองไม่ได้เดินพ้น3โยชน์แต่โยนขนเจียมที่ได้มาออกไปภายนอก3โยชน์นะครับเมื่อขนเจียมจะตกไปโดยไม่มีอันตรายก็คือหมายความว่าก็คือสามารถที่โยนไปได้โดยที่ไม่มีเหตุอะไรที่จะมาขัดขวางพ้นจากมือเนี่ยใช่ไหมท่านแสดงความละเอียดใช่ไหมพอพ้นจากมือคิดดูกันพอพ้นจากมือเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงตกถึงพื้นเลยใช่ไหมครับในความละเอียดใช่ไหมครับแต่ละคำที่แม้แต่ข้อความอัตถาเนี่ยถ้าไม่อาศัยจะไม่เห็นความลึกซึ้งของพระบาลีหรือแม้คำพระบาลีที่พระพุทธตรัสเลยเนี่ยเห็นไหมครับต้องอาศัยข้อความในอัตถานะครับพอพ้นจากมือนะครับเป็นนิสกิยปาจิตติแล้วนะครับพ้นจากมือนี้พ้นแล้วนะครับยังไม่ต้องมาคิดว่าจะตกลงเกินไปสามเกินออกไปสามโยชน์จากสามโยชน์ไปแล้วเพิ่มขึ้นอีกแค่ตกจากมือคือหมายความว่าตัวเองอยู่ในภายใน3โยชน์โยนไปพ้นจากมือและที่โยนไปเนี่ยคงต้อง

0: ไม่มีอะไรที่มาเป็นสิ่งที่ขัดขวางในการที่ของสิ่งนั้นจะเลยสามโดดไปเป็นอาบัติแล้วนะครับต้องอาบัติแล้วนี่เห็นไหมความละเอียดใช่ไหมครับหรือแม้โยนขนเทียมไปแล้วเนี่ยครับไปกระทบต้นไม้นะครับแต่ก็มาไปกระทบแล้วใช่ไหมครับกลับมาตกลงให้ไหนสามโยดก็นี่ยังไม่อาบัติแต่ถ้าตกลงพื้นหยุดแล้วกลิ้งไปเนี่ยนะครับถึงแม้จะกลับเข้ามาอีกนะครับดูเหมือนกลับเข้ามาอีกในสามโยดไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับเพราะโยนออกไปแล้วไงครับแล้วก็ลงพื้นแล้วด้วยต้องอาบัติแล้วนะครับแม้จะไหลกลับเข้ามาดูเหมือนว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับยังอยู่ในสามโยดอยู่ไม่ได้ครับแต่เพราะว่าตกจากพื้นแล้วนอกสามโยดแต่ไหลกลับเข้ามาหาภายในสามโยดก็ต้องอาบัติอยู่ดีเนี่ยครับนี่คือความละเอียดหรือแม้แต่ภิกษุยืนอยู่ข้างในครับเอามือหรือเท้าหรือไม้เท้ากลิ้งไปเนี่ยห่อขนเทียนจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตามกลิ้งออกไปเป็นอาบัติเหมือนกันนะครับข้อความที่ท่านแสดงไว้ในทุติยสมัตตปาสาธิกาแปลเนี่ยครับภิกษุยืนข้างในเอามือถือเท้าหรือไม้เท้ากลิ้งไปห่อขนเทียมจะหยุดหรือไม่หยุดก็ตามกลิ้งออกไปเป็นอาบัติเหมือนกันคือใช้มือหรือเท้าหรือใช้ไม้เท้ากลิ้งไปเนี่ยนะครับเป็นอาบัติเหมือนกันหรือภิกษุวางไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นจะนำไปเห็นไหมครับมีวิธีการที่จะแม้ตนเองยังคือไม่สามารถที่จะไปโดยถ้าเดินไปสามโยชน์เกินไปแล้วเนี่ยต้องอาบัติแต่มีวิธีที่คิดว่าคนอื่นอาจจะนำไปให้ก็ได้นำไปมันกับภิกษุคิดว่าคนอื่นเนี่ยใครก็ได้ครับที่จะนำไปนะครับเมื่อคนใดคนหนึ่งคนนั้นนะครับนำคนเจียมไปก็เป็นอาบัติเหมือนกันเห็นไหมครับไม่พ้นนะครับเพราะภิกษุไม่ได้มอบหมายใช่ไหมครับภิกษุเองไม่ได้มอบหมายว่าให้คนอื่นดำเนินการแทนนะครับที่จะต้องเอาไปนะครับเช่นสตรีบุรุษหรือแม้กระทั่งข้าหัดชาวบ้านหรือแม้กระทั่งบรรพชิตเองเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยถือไปนะครับไม่ได้มอบหมายเลยแต่ถ้าคิดว่าจะมีคนอื่นเอาไปเป็นเพียงความคิดใช่ไหมครับแต่ไม่มีการคิดที่จะให้คนอื่นมอบหมายไปนะครับถ้าคนอื่นนำไปนะครับก็ต้องอาบัติเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ขนเจียมที่ภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับลมพัดหรือคนอื่นให้หรือคนอื่นให้ตกไปในภายนอกโดยธรรมดาของตนเป็นอาบัติเหมือนกันก็น่าพิจารณาใช่ไหมครับว่าขนเจียมที่ภิกษุวางไว้ด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับก็ไม่ได้คงคิดว่าจะให้ต้องล่วงอาบัติใช่ไหมครับจิตบริสุทธิ์เนี่ยแต่มีลมพัดไปหรือคนอื่นให้ตกไปในภายนอกโดยธรรมดาของตนเป็นอาบัติเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะภิกษุมีอุตสาหะท่านแสดงไว้นะครับเพราะภิกษุมีอุตสาหะและเพราะสิกขาบทเป็นอจิตกะครับความว่าอจิตกะนี่ก็คือถ้าศึกษาพระวินัยเนี่ยเห็นไหมครับไม่ใช่คำของตนเองนะไม่ใช่ภาษาของตนแต่ถ้าไม่ศึกษาพจนะและอัตถะแม้ไม่ใช่ภาษาของตนก็จริงแต่ถ้าไม่ศึกษาและเข้าใจความหมายอัตถะจริงๆก็จะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับคิดไปเองก็ได้ใช่ไหมอจิตกะนะครับจะมีอจิตกะอาบัติที่เป็นสัจจิตกะหมายว่าเป็นไปกับความจงใจนะครับนี่เป็นอาบัติประเภทหนึ่งจงใจนะครับที่จะล่องล่วงอาบัติแต่มีบางอาบัตินะครับที่ตนเองไม่ได้จงใจไม่จงใจที่จะล่วงนะครับไม่จงใจที่จะล่วงนะครับก็ไม่พ้นจะอาบัติเหมือนกันเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่ภิกษุจะต้องอาบัติอาบัติก็คือโทษที่ล่วงละเมิดพระวินัยนะครับเห็นความละเอียดไหมครับปกติถ้าไม่ศึกษาอาจจะคิดว่าภิกษุที่ล่วงละเมิดสิกขาบทจะต้องเป็นภิกษุที่มีเจตนาที่จงใจเท่านั้นแต่แม้ภิกษุเองไม่มีเจตนาจงใจเลยนะครับอย่างเช่นในข้อความในทุติยสมัตตปาสาธิกาแปลเนี่ยนะครับถ้าลมพัดไปนะครับหรือคนอื่นให้ตกไปนะครับในภายนอกโดยธรรมดาของตนก็เป็นอาบัติเหมือนกันนะครับไม่พ้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับก็น่าพิจารณาใช่ไหมครับ แต่ก็ยังมีข้อความเห็นในข้อความที่แสดงมาเนี่ยจะมีในกุลินดีนะครับเป็นอัตถกถานะครับก็สมัยที่เกาะตมภะปันนิที่ลังศรีลังกาครับก็จะมีนะครับอัตถกถาที่มีอัตถกถาเดิมมีมหาอัตถกถากุลินดีนะครับก็จะมีนะครับจะมีข้อความอัตถกถาแสดงข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยมหาปัจจลีด้วยนะครับแต่ท่านก็ในกุลินดีท่านก็บอกว่าไม่เป็นอาบัตนะครับในเพราะขนเจียมที่ถูกลมพัดไปหรือบุคคลอื่นให้ตกไปในภายนอกนะครับแต่ข้อความที่แสดงไว้นะครับจะมีคำที่สั้นแสดงว่าที่ไม่เป็นอาบัตที่กล่าวไว้นั้นไม่สมด้วยบาลีแห่งอนาปัตติวาระเห็นไหมครับต้องไม่ลืมนะครับในอนาปัตติวาระเนี่ยนะครับต้องดูด้วยนะครับอนาปัตติวาระคือที่ไม่ต้องอาบัตที่จะพ้นจากอาบัตได้ต้องมีผู้อื่นนำไปให้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ถึงจะไม่อาบัตแต่ถ้าเป็นขนเจียมที่ภิกษุวางไว้โดยจิตบริสุทธิ์แม้กระนั้นก็ตามล่มพัดคนอื่นให้ตกไปในภายนอกโดยธรรมดาของตนก็ต้องเป็นอาบัตเห็นไหมกับความละเอียดเนี่ยเห็นไหมครับต้องไม่ขัดแย้งกับในส่วนที่เป็นอนาบัตนะครับนะครับท่านแสดงว่าอนาบัตที่ท่านกล่าวไว้นั้นไม่สมด้วยบาลีแห่งอนาปัตติวาระเพราะท่านแสดงว่าอนาบัตที่ในกุลินดีกล่าวไว้นะครับที่ว่าไม่เป็นอาบัตแต่ความจริงแล้วไม่สมด้วยพระบาลีที่เป็นอนาปัตติวาระเพราะอนาปัตติวาระในสิกขาบทนี้นะครับที่พิสูจน์จะไม่เป็นอาบัตนะครับก็มีนะครับหลายกรณีใช่ไหมครับอยู่ในระยะสามโยชน์นี้แน่นอนนะครับหรือเพียงระยะสามโยชน์นะครับหรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับและอีกประการหนึ่งก็คือภิกษุให้คนอื่นช่วยถือไปเนี่ยไม่ต้องอาบัติเห็นไหมครับเท่านั้นที่จะไม่ต้องอาบัติแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นนะครับอย่างเช่นที่ได้กล่าวไว้นะครับนี่ก็ภิกษุไม่มีจิตที่จะล่วงอาบัติก็ตามนะครับจึงเป็นอจิตตกะนะครับก็ไม่เลือนะครับสีขาบทนี้เป็นอจิตตกะแม้ไม่มีความจงใจที่จะล่วงนะครับนำขนเจียมไปเรื่องเกินกว่าสามโยชน์แต่ลมพัดเห็นไหมครับก็ไม่พ้นจากอาบัติครับก็ละเอียดมากครับอาจารย์วิชัยครับก็เชิญครับมีอะไรก็เชิญครับ
1: ครับครับเข้ากับอาจารย์ครับครับซึ่งเราก็คงจะได้สนทนาต่อในสัปดาห์หน้านะครับก็กราบอนุโมทนาในกุศลของอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ
2: ระดับของความผูกพันสภาพธรรมะแม้จะเป็นประเภทเดียวกันก็ยังมีระดับที่ต่างกันไปในแต่ละขณะตามกำลังเช่นโลภะความผูกพันก็มีทั้งขณะที่มีกำลังมากและขณะที่มีกำลังน้อยจึงทำให้เห็นในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะยิ่งขึ้นจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.1มิถุนายน2557
3: บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปรากฏโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกแห่งความผูกพันมันก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนมองภาพภาพหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับเราเช่นเป็นคุณแม่ความผูกพันหรือความยึดถืออันเนี้ยมันจะเหนียวแน่นเป็นสภาพจิตคนละอย่างกันนะคะ
4: แต่ละหนึ่งขณะจิตไม่กลับมาอีกเลยแต่ถ้ารู้จริงๆนะคะถึงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะแม้แต่ระดับของความผูกพันแต่ละขณะก็ต่างกันแต่ถ้าจะพิจารณาโดยละเอียดอย่างคิดถึงคุณแม่เนี่ยแต่ละครั้งระดับหรือความผูกพันต่างกันทุกขณะไม่ซ้ำกันเลยจะเอาอะไรมาชั่งมาวัดนะฮะแต่ว่าขณะนั้นจะรู้ได้
3: ไม่ได้เห็นภาพก็คิดได
4: ้ก็คิดได้ความผูกพันในขณะที่คิดก็ยังต่างกันทุกขณะที่คิดไม่มีซ้ำกันเลยสักขณะเดียวยิ่งเห็นความไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร พียงหนึ่งขณะซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับแล้วก็อีกขณะหนึ่งก็ต่างกันไปต่างกันไปต่างกันไปไม่ซ้ำกันเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาดับไหมแล้วก็แม้แต่การเห็นก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตากับการเห็นใหม่ต่างกับเก่าไหม
3: แม้จิตขณะหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งความผูกพันความยึดมั่น

0: สิ่งที่ปรากฏทางตาดับไหมแล้วก็แม้แต่การเห็นก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตากับการเห็นใหม่ต่างกับเก่าไหม
1: แม้จิตขณะหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้งความผูกพันความยึดมั่น

แสวงหาอะไรแต่ละคนแสวงหาสิ่งที่ตนคิดว่าดีสำหรับชีวิตไปตามการสะสมของแต่ละคนแต่สิ่งที่แสวงหานั้นไร้สาระและมีโทษหรือเป็นสาระและมีประโยชน์ที่สามารถขัดเกลากิเลสอกุศลจากจิตใจได้จริงๆจากการสนทนาพระสูตรเรื่องปฐมโพธิกาลที่มสพ.6 พฤษภาคม 2557

0: ขณะนี้นะคะคุณอนบหรือใครก็ได้ทุกคนกำลังแสวงหาอะไรหรือเปล่า
1: โลภะก็แสวงหาสิ่งที่โลภะชอบ
0: พระโพธิสัตว์แสวงหาอะไร
1: แสวงหาพระโพธิญาณ
0: หมายความถึงความเห็นถูกในสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคนได้ยินแต่ละคำเลยคะก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าแล้วแต่ใครจะคิดอะไรแต่รู้ไหมว่าเพียงคำเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เห็นความจริงได้ของชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดมาเนี่ยแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ว่าใครจะแสวงหาอะไรพระโพธิสัตว์แสวงหาความจริงการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยความจริงคืออะไรความจริงคือไม่ใช่ใครเลยนะคะแต่ว่าเป็นธาตุสภาพที่มีจริงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วหมดแล้วแม้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แต่ก็รู้ว่าขณะได้ยินก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นการแสวงหาความจริงไม่สิ้นสุดจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ทุกวันนี้ค่ะแสวงหาอะไรก็แล้วแต่นะคะแสวงหากันไปสารพัดแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแม้แต่จะรักษาจิตก็ต้องรู้จริงๆค่ะว่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีอะไรจะรักษาจิตได้เพราะฉะนั้นที่เคยแสวงหาอย่างอื่นมาแล้วในชีวิตรู้ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งแสวงหายิ่งเป็นโรคมากขึ้นแต่ว่าถ้าแสวงหาความเข้าใจที่สามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ขณะนั้นนะคะก็จะกำลังรักษาจิตเรียกว่ารักษาโรคแทนที่จะแสวงหาอย่างอื่นก็รู้ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้จิตสะอาดบริสุทธิ์พ้นจากโทษพ้นจากโรคภัยต่างๆก็คือความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏทิ้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็รู้ว่าสอดคล้องกันทั้งหมดแม้แต่ชีวิตตามความเป็นจริงของแต่ละคนเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าแสวงหาไปหมดตราบใดที่ยังมีกิเลสก็แสวงหาสิ่งที่น่าพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้สะสมศรัทธานะคะสภาพที่ผ่องใสจากอกุศลที่จะรู้ความจริงเข้าใจความจริงก็มีการได้ยินได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นก็แสวงหาความเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในชีวิตของแต่ละคนตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญาที่สามารถที่จะรู้ถูกว่าขณะไหนแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเลยกับขณะไหนที่แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระที่สามารถที่จะชำระจิตได้เพราะว่าคนอื่นชำระจิตใครก็ไม่ได้แต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เหมือนยารักษาโรคอยู่ที่ว่าหาเจอไหมธรรมะปฏิรูปเทียมไม่ใช่แท้แต่คล้ายมากพระชนผู้นั้นต้องสามารถที่จะเป็นผู้ที่ละเอียดมีปัญญาและเข้าใจถูกว่าขณะที่เข้าใจขณะนั้นละความไม่รู้และความไม่เข้าใจมิฉะนั้นแล้วก็จะไปแสวงหาด้วยความเป็นเราที่อยากเข้าใจฟังธรรมะเพื่อเราทำอย่างไรฟังอย่างไรจะเข้าใจธรรมะหรือทำอย่างไรฟังแล้วจะรู้ธรรมะนั่นก็คือว่าไม่เข้าใจธรรมะพระเชิญธรรมะปฏิรูปพระสัทธรรมปฏิรูปมีมากต้องอาศัยการที่เป็นผู้ที่ตรงจริงๆว่าฟังอะไรเพื่อเข้าใจอะไรโดยไม่หวังว่าเป็นเราแต่เพื่อละการที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา

0: ยานำไปในกิจทั้งปวงแม้จะมีกุศลขั้นทานขั้นศีลในชีวิตประจำวันบ้างแต่จิตใจส่วนใหญ่ก็ยังเป็นอกุศลอยู่เสมอดังนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะสะสมปรุงแต่งให้จิตค่อยๆเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเช่นมีเมตตามีการให้อภัยเพิ่มขึ้นจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ11 พฤษภาคม 2557
1: ถ้าพูดถึงกุศลประเภทอื่นนะคะก็รวมอยู่ในภาวนาเพราะเหตุว่าทานได้กล่าวถึงแล้วว่าการสละสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นเพราะว่าการสละเนี่ยไม่ง่ายไม่ใช่ว่าจะสละหมดก็ไม่ได้บ่อยมากก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าสะสมมาที่จะสะสมต่อไปตามอุปนิสัยที่ได้สะสมมาถึงศีลกายวาจาก็เหมือนกันนะคะที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนวาจาสำคัญคำพูดแต่ละคำก็ทำให้คนอื่นสบายใจหรือเสียใจได้เพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ไหมคะว่าควรจะทำร้ายคนอื่นหรือควรที่จะทำให้คนอื่นไม่เดือดร้อนเพราะเราเนี่ยค่ะก็เป็นไปในเรื่องของศีลนะคะก็สังเกตได้นอกจากนั้นกุศลอื่นทั้งหมดเป็นการอบรมเช่นเมตตาไม่ใช่ว่ามีทานุปนิสัยและก็มีศีลุปนิสัยแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีแต่แท้ที่จริงที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือใจโอกาสของทานก็ไม่ใช่ตลอดเวลาโอกาสของศีลก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่จิตเป็นอกุศลบ่อยๆโกรธบ่อยๆโลภบ่อยๆมานะสำคัญตนบ่อยๆริษยาบ่อยๆก็สารพัดที่จะเป็นอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของการชำระจิตยึดถือว่าจิตนี้เป็นเราแล้วเป็นยังไงคะเราเนี่ยลองดูสิ
2: ท่านอาจารย์ก็จะกล่าวว่าเหม็นเน่าดำอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ไหมคะหรือว่าของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นของเราไม่ใช่นี่ก็แสดงเห็นความเป็นปุถุชนนะคะผู้หนาด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นจากการฟังนะคะก็จะรู้ว่าไม่ดีเมื่อไรบ้างเวลาที่ไม่เมตตาให้อภัยได้ไหมยังเก็บไว้นะคะจนตายอย่างนี้ค่ะนับชาติหน้าจะเป็นยังไงคะภาวนาก็อบรมไปต่อไปก็เป็นคนอย่างนั้นแหละก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดมากนะคะและแต่ละคนก็จะรู้จักตัวเองถ้าเป็นคนที่ตรงก็จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นดีเมื่อเป็นเราเป็นคนอื่นนั้นไม่ดีแต่พอเป็นเราได้ดีไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงจริงๆธรรมะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขาดอะไรบ้างขาดเมตตาหรือเปล่าขาดกรุณาหรือเปล่าขาดมุทิตาหรือเปล่าขาดอุเบกขาหรือเปล่าแล้วยังไงคะก็ทับถมความไม่กรุณาไม่เมตตาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ใครก็ช่วยไม่ได้แต่จากการที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมยากยิ่งนะคะที่จะได้ยินได้ฟังและความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังคือเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็แสนยากแต่วันหนึ่งค่ะเข้าใจได้แน่นอนเมื่อฟังแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็การฟังที่ฟังบ่อยๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นอุปนิสัยภาวนุปนิสัยเมตตาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะอภัยได้ไหมเรื่องที่ไม่น่าอภัยมีเยอะแต่ว่าอภัยได้ไหมแล้วจะอภัยหรือไม่อภัยยังดื้อไม่อภัยหรือว่ารู้ว่าจะดื้อไปทำไมโทษอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่คนที่เราไม่อภัยนะคะแต่อยู่ที่ความไม่อภัยของตนเองเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะอารักขาจะคุ้มครองไม่ให้เป็นอกุศลนะคะถ้ามีการเข้าใจจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยการฟังธรรมเพื่ออะไรเห็นไหมคะเข้าใจเท่านั้นหรือพอหรือแค่เข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงเพราะความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรเจริญสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรละโดยไม่ใช่เราธรรมะเป็นคำดีสำหรับคนชั่วหรือสำหรับคนดีบอกให้ละบอกให้อภัยทำไม่ได้มาบอกทำไมใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้บอกไปก็ไม่ทำ พราะฉะนั้นคำดีก็เป็นคำชั่วได้

0: มิตสภาพธรรมะแต่ละอย่างปรากฏเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงลวงเป็นนิมิตว่าเป็นบุคคลสิ่งต่างๆที่เหมือนคงที่ยั่งยืนแต่ความจริงเกิดแล้วดับไม่เหลือจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ11พฤษภาคม2557
1: การเห็นแจ้งความจริงของสภาพธรรมะไม่ใช่ขั้นฟังและไม่ใช่การที่สติเพิ่งเริ่มจะเกิดเพราะยังไม่คุ้นเลยค่ะได้ยินมาตลอดนะคะเห็นก็เป็นธรรมะโลภะก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะคิดก็เป็นธรรมะพูดได้จำได้ไม่มั่นคงเพราะว่าลืมละพอเห็นก็เป็นดอกไม้ละทวารไหนก็ไม่ต้องไปนั่งคิดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปคิดแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจว่าเพียงแต่จะเริ่มเข้าใจว่าขณะนี้นะคะเพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้กว่าจะไม่มีใครเลยและความจริงมีใครหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: มีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะที่เห็นปรากฏให้เห็นก็เป็นเพียงธรรมะหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ในบรรดาธรรมะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ายามใดก็ตามที่เห็นขณะนั้นก็เป็นธรรมะประเภทหนึ่งอย่างหนึ่งมีจริงๆเหมือนเสียงมีจริงๆไม่มีใครเห็นเสียงแต่เสียงก็ปรากฏให้ได้ยินว่ามีเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะกำลังปรากฏให้รู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นเสียงเกิดแล้วดับสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วต้องดับกว่าจะรู้ในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเร็วมากเป็นนิมิตตะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงได้เพราะฉะนั้นสะสมความรู้ความเข้าใจค่ะหวังเมื่อไหร่เครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า

ดับกว่าจะรู้ในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเร็วมากเป็นนิมิตตะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงได้เพราะฉะนั้นสะสมความรู้ความเข้าใจค่ะหวังเมื่อไหร่เครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า

0: ดับกว่าจะรู้ในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเร็วมากเป็นนิมิตตะแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจถึงความไม่เที่ยงได้เพราะฉะนั้นสะสมความรู้ความเข้าใจค่ะหวังเมื่อไหร่เครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า
1: ชีวิตที่มีประโยชน์คุ้มค่ากับที่ได
2: ้สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการ
0: พร้อมที่จะให้คนเราไม่เคยคิดเลยกำลังจำใช่ไหมเนี่ยเห็นแน่จำไม่ใช่เราก็ไม่รู้ขณะที่เห็นคงไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องละนะคะอะไรแล้วจะไปละความออกไปแข็งที่จะเกิดก็เป็นเพียงแข็งยาถึงมีปัญญาก็ดับเพราะปัญญาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยความลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งคือต้องไม่ใช่เราและความจริงคือไม่มีค่ะถ้าไม่เกิดขึ้นไม่มีแน่นอนโอกาสอย่างนี้ก็ไม่มากในสังสารวัฏที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นไม่ลืมพระองค์ทรงเป็นใครแล้วเราฟังคำของพระองค์นี่นะคะจะสามารถเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสอย่างพระปัญญาที่ตรัสคำนั้นได้ง่ายไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่ก็สามารถที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกว่ากว่าที่จะได้รู้จะเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยค่ะต้องเป็นเรื่องละคิดบ้างไหมคะที่จะละวันนี้ตั้งแต่เช้าคงไม่ค่อยมีใครคิดเรื่องละนะคะเพราะลืมแต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะเราจะรู้จริงๆว่าการละนำความสุขมาให้แต่ว่าความติดข้องมีแต่แสวงหาแสวงหาแล้วก็จะได้หรือไม่ได้ได้มาแล้วก็หมดไปที่สำคัญที่สุดนะคะหาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีเพราะหมดไปคิดดูสิคะในสังสารวัฏจะเหนื่อยมานานมากสักแค่ไหนแล้วหามาตลอดชีวิตอยากได้นั่นอยากได้นี่ได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะได้มาแล้วบางทีก็ไม่ค่อยสุขนะจริงไหมคะตอนแรกก็คิดว่าจะสุขมากๆแต่พอได้มาแล้วก็ไม่ค่อยจะสุขนะหรืออาจจะทุกข์ไม่สุขก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งซึ่งชัดเจนในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เห็นโลกว่าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ความจริงของโลกคืออะไรถ้าเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็สนุกสนานและเดี๋ยวก็ฟังธรรมะก็เป็นปกตินะคะซึ่งไม่ใช่เราที่สำคัญที่สุดค่ะแม้เป็นปกติก็ไม่ใช่เราแต่กว่าที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยจะทำยังไงกับสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดทุกชาติในสังสารวัฏซึ่งเหมือนกับว่าไม่มีอะไรจากไปเลยตั้งแต่เล็กจนโตแต่ความจริงหารู้ไม่นะคะไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดก็ไม่มีเรามานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะแต่หารู้ไม่ว่าที่ว่าเป็นเกิดเนี่ยไม่เหมือนกันสักอย่างเห็นเกิดก็เป็นเห็นได้ยินเกิดก็เป็นได้ยินคิดเกิดก็เป็นคิดโกรธเกิดก็เป็นโกรธเราอยู่ตรงไหนไม่มีเลยมีแต่สภาพธรรมะทั้งนั้นทั้งหมดนานแสนนานมาแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะไม่ได้ปรากฏความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ได้ปรากฏความว่างเปล่าว่าไม่มีถ้าไม่เกิดเพราะฉะนั้นที่เกิดที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะมีต่างหากและใครก็จะไปบันดาลให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเพราะไม่ใช่เราแต่ปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดทุกคำโดยประการทั้งปวงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะละความที่เคยยึดถือสภาพธรรมะที่มีซึ่งไม่เคยรู้เลยค่ะว่าละเอียดแค่ไหนเพียงแค่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าคนที่ได้ฟังธรรมะมานานรู้จักขันธ์ 5ก็บอกว่าครบแต่เราไม่เคยคิดเลย

0: ำใช่ไหมเนี่ยเห็นได้จำไม่ใช่เราก็ไม่รู้ขณะที่เห็นมีความรู้สึกยังไงดีใจเสียใจสุขทุกข์ไม่ใช่เราเกิดโดยที่เกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดแต่เกิดแล้วทั้งหมดแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้กำลังคิดอะไรอยากจะคิดเรื่องนั้นหรือเปล่าบางทีอยากจะคิดเรื่องที่เราลืมนะคะแต่พยายามคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วก็เกิดนึกออกคิดได้ทั้งหมดเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เราก็ไม่รู้ไม่รู้หมดนะคะชาตินี้และชาติก่อนๆและชาติต่อไปล่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยไม่มีทางก็เป็นเหมือนคนตาบอดนะคะเกิดมาแสวงหาต้องแสวงหาแน่ๆค่ะเพราะถ้าไม่แสวงหาไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าที่เกิดมาเนี่ยเพราะได้แสวงหามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเกิดมาแล้วนี่ค่ะก็คือว่าต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนอยากจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ยังไงก็วันนี้แน่ๆเลยพรุ่งนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ตามความจริงก็คือว่าไม่ว่าเดี๋ยวนี้หรือตายแล้วหรือเกิดใหม่ก็เหมือนเดี๋ยวนี้มีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจำแต่เปลี่ยนเรื่องเรื่องเมื่อวานนี้เรื่องเหนือใช่ไหมคะจบเลยไม่กลับมาอีกเลยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ให้เราไปอยากได้นะคะไปทำอะไรโดยไม่รู้ว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะพ้นจากการที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยถ้าไม่มีการออกจากสังสารวัฏนี้ไม่พ้นเลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ก็คือว่าหนทางเดียวคือรู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้ค่ะคิดว่าอย่างอื่นดีกว่าแสวงหาต่อไปคิดว่าอย่างอื่นดีแต่เมื่อมีความเข้าใจธรรมะไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะชัดเจนมากเมื่อกี้นี้หมดแล้วใครรู้นั่งอยู่แท้ๆแล้วก็ได้ยินด้วยแล้วก็ฟังด้วยคิดด้วยหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นานมากถ้าไม่มีผู้ที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระมหากรุณาที่ว่ายากที่จะรู้สิ่งซึ่งถูกปกปิดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ปกปิดแล้วก็ปกปิดต่อไปถ้าไม่มีธรรมะเตชะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆหมดสิ้นไปหวังจะหมดเร็วไหมคะใครหวังอย่างนั้นก็ผิดทันทีไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเคารพสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าฟังคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเพื่อเราใครจะรู้ว่าคำของพระองค์เนี่ยมีใครบ้างจะได้ยินสักกี่คนได้ยินแล้วจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่อยากจะเข้าใจหมดเลยใช่ไหมคะแต่เป็นไปไม่ได้เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเปรียบดุจใบไม้สองสามใบในกำมือแต่พระปัญญาเท่าใบไม้ในป่าเทียบกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้รู้ว่าสิ่งใดประเสริฐเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นหาค่าเทียบไม่ได้เลยค่ะทั้งโลกก็ยังคงเป็นโลกซึ่งจะต้องเกิดต่อไปตามเหตุตามปัจจัยไม่สิ้นสุดแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้ทรงแสดงก็คือว่าโลกถึงที่สุดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาแล้วก็ ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยนะคะไม่มีใครคิดที่จะสิ้นสุดสังสารวัฏพร้อมทุกอย่างแล้วไงคะก็จากโลกนี้ไปเร็วหรือช้าแล้วเป็นใครไม่รู้เลยจำไม่ได้ชาติก่อนเคยเป็นใครก็ไม่รู้ชาตินี้อยู่ตรงนี้แล้วอีกไม่นานก็ไม่มีถ้าไม่คิดถึงคำว่าไม่มีนะคะยังติดข้องแต่ถ้าคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่มีจริงๆนะคะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏที่จะมีคนนี้อย่างนี้ที่กำลังนั่งตรงนี้จะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพื่อเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ยากที่สุดค่ะเพราะเหตุว่ามีความเป็นเราแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่เราแล้วไงคะรู้ว่าถูกจริงแต่เป็นเรามันนานมากเพราะฉะนั้นหนทางที่จะไม่เป็นเราหนทางเดียวฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแล้วก็เข้าใจขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับพระสูตรนี้ชื่อว่าปรมัตถกสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีพวกเตระถีต่างๆประชุมกันแสดงทิฏฐิของตนสิ่งนี้ยอดเยี่ยมเกิดโต้เถียงกันแล้วพากันไปกราบทูลพระราชาพระราชาให้ประชุมคนตาบอดแต่กำเนิดเป็นอันมากแล้วรับสั่งว่าจงเอาช้างมาให้คนตาบอด
0: ที่จะได้เข้าใจจริงๆเนี่ยประโยชน์คือเข้าใจสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยค่ะทีละคำค่ะเมืองสาวัตถีคือที่นี่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะนานแสนนานมาแล้วที่นี่ก็คือเมืองสาวัตถีแต่ว่าคนเปลี่ยนคนในสมัยโน้นอยู่ไหนไม่รู้แต่อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ใครจะรู้เพราะฉะนั้นไม่มีการที่จะรู้เลยนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่หมดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นี่ค่ะสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงที่สุดทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากทีละคำ
1: บุคคลในโลกยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่าสิ่งนี้ยอดเยี่ยม
0: อะไรเคยยอดเยี่ยมมาแล้ว
2: กับเรียนอาจารย์ครับคือความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเราครับนั่นคือความยอดเยี่ยม
0: อะไรก็ไม่ยอดเยี่ยมเท่าเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะต้องการอะไรแต่ที่ทุกคนต้องการคือความสุขเวทนาขันธ์เป็นอุปาทานที่ยึดมั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นขอให้มีเถอะติดเพราะไม่รู้นะคะว่านั่นอะไรแค่นี้ก็สนใจแล้วใช่ไหมคิดดูค่ะละเอียดอย่างยิ่งทุกขณะถึงที่สุดเพียงแต่ว่านั่นอะไรก็ติดข้องแล้วติดข้องในอะไรคะถ้าเป็นสิ่งที่เป็นรูปที่เกิดขึ้นก็ติดข้องในสิ่งนั้นไม่ต้องเรียกว่ารูปไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยทั้งสิ้นขอให้เป็นอะไรสักอย่างที่มีเถอะติดข้องเพราะฉะนั้นก่อนมีเราไม่มีเลยก่อนมีโลกไม่มีโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่นี่มีใช่ไหมคะจะไปยับยั้งไม่มีได้ยังไงในเมื่อมีแล้วใครสามารถจะบันดาลได้แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจในเหตุผลนะคะก็คิดว่าคนโน้นทำคนนี้สร้างหรืออะไรก็แล้วแต่สารพัดแต่ว่าตามความเป็นจริงคำตอบชัดเจนคือไม่รู้ใช่ไหมใครจะตอบได้คะทำไมมีเดี๋ยวนี้นั่งกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะมีโน่นมีนี่มีนั่นสารพัดอย่างที่ถูกก็คือไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดไม่มีอะไรเลยไหนให้มีแกงสักถ้วยเองสิทำไงคะมีไม่ได้ไปเอามาจากไหน ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีแกงถ้วยหนึ่งตั้งอยู่เรารู้เลยมาจากไหนต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาของคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยคิดกันไปเถอะตำราเป็นเล่มๆนะคะกองเท่าเต็มห้องสมุดก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะว่าความจริงละเอียดอย่างยิ่งใครจะรู้ว่าขณะนี้ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ตลอดเวลาคือก่อนเห็นไม่เห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินได้ยินแล้วก็หมดไปตลอดเวลาค่ะมีความเกิดขึ้นทั้งนั้นจากความไม่มีแล้วก็หมดไปทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเพื่อเข้าใจและรู้ความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสคือความไม่รู้หมดสิ้นเพราะว่ากิเลสคือความไม่รู้นี่ค่ะนำมาซึ่งกิเลสอื่นมากมายมหาศาลทรงแสดงนัยยะของความจริงนี้นะคะโดยประการทั้งปวงโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารภาษาบาลีต้องเข้าใจความหมายและความจริงไม่ใช่คำแปลด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราจะศึกษาธรรมะโดยพจนานุกรมผิดเพราะว่าแปลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าความจริงลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมากด้วยเหตุนี้จึงต้องไตร่ตรองนะคะกำลังได้ประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยแล้ววันหนึ่งอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ความจริงนี้ก็ปรากฏจากการที่ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นพอรู้ว่าไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่านี้จะไปหาความจริงอื่นยิ่งกว่านี้ได้ไหมคะไม่มีแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้หนทางแล้วมีหรือที่จะไม่เห็นค่าว่าสิ่งนี้เหนือสิ่งอื่นใดเพราะตลอดชีวิตทั้งชาตินี้ได้อะไรมาก็ต้องสูญไปไม่เหลือสักนิดเดียวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าก็ไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะปัญญาประเสริฐสุดใครจะเก่งกว่าปัญญาใครจะรู้อะไรถูกต้องยิ่งกว่าปัญญาที่ได้รู้ความจริงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็กำลังเก็บเล็กผสมน้อยโดยความไม่ประมาทเพราะเหตุว่าเพียงประมาทนิดเดียวค่ะชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนละเลี้ยวซ้ายไปออกนอกทางพระสัทธรรมด้วยความประมาทหันหลังให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่มีการได้เข้าใจคำของพระองค์อีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าธรรมะคือให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆอย่างที่ฟังพระบอกว่าเห็นเกิดดับกำลังคิดไม่ได้รู้ที่เห็นกำลังจำไม่รู้ว่าขณะนี้กำลังจำอยู่ทุกขณะและจำนั้นก็ไม่ใช่เราแล้วก็เกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นหนทางนี้ต้องยาวนานมากนะคะแต่ถึงได้แน่นอนวันหนึ่งเหมือนพระอริยสาวกที่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนั้นชีวิตเหมือนอย่างเราเลยค่ะทุกอย่างอ่านชีวิตของแต่ละท่านนะคะไม่ต่างกันเลยมีโลกมีทุกอย่างมีโกรธมีสมบัติมีความยากจนมีทุกอย่างแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วถึงเวลานะคะไม่รู้เลยสักนิดเลือกไม่ได้เลยทุกท่านเนี่ยค่ะก็กล่าวว่าท่านรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่โดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรามานั่งหวังนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าขณะนี้ค่ะปัญญากำลังเริ่มเกิดค่อยๆเกิดขึ้นจนกว่าคนนั้นรู้เองไม่ต้องไปถามใครนะคะไม่ต้องไปสอบอารมณ์ไม่ต้องให้ใครมาบอกเพราะใครจะไม่รู้ล่ะเมื่อปัญญาเป็นปัญญาถ้าเป็นเราไม่รู้แน่ถามเข้าไปเรารู้แค่ไหนแต่ถ้าเป็นปัญญาจะถามใครอีกคะมีใครอีกไหมที่จะให้ปัญญาถามไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งมีค่าที่สุดก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ธรรมะเตชะกำลังเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไม่ประมาทเลยเพราะฉะนั้นพระสูตรนี้พูดถึงคนตาบอดใช่ไหมคะอยู่ไหนไม่เข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ตาบอดไม่ต้องไปรอเวลาไหนเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดเนี่ยเขาบอดตลอดใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นขณะไหนที่ไม่เข้าใจธรรมะขณะนั้นก็คือตาบอดเป็นความจริงทุกกาลสมัยเมื่อ 2,600 กว่าปีหรือแสนโกฎกลับมาแล้วสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ นะคะธรรมะก็เป็นอย่างนี้คนไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้คนฟังธรรมะก็เป็นอย่างนี้คนค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นอย่างนี้คนที่ธรรมะปรากฏเพราะปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีธรรมะก็ต้องปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกก็คือโลกนะคะซึ่งแม้ว่าจะแตกทำลายไปเกิดใหม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเช่นค่ะ
1: ย่อมกระทำศาสดาของตนเป็นต้นให้เป็นผู้ประเสริฐ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคนก็มีศาสดาของตนใช่ไหมคะลืมศาสดายิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอาจารย์ของแต่ละคนไม่ได้กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อ้างคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วบ้างกล่าวตู่บ้างโดยที่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเพราะฉะนั้นเป็นการที่ว่าถ้าไม่ไตร่ตรองว่านะคะความจริงต้องเป็นความจริงถ้าใครพูดถึงความจริงก็คือเดี๋ยวนี้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้กับคำที่ได้รับฟังเนี่ยต้องตรงกันที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจคำจริงนั้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะถ้าใครพูดคำอื่นที่ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ฟังทำไมใช่ไหมคะแต่ก็ฟังกันมาเยอะเพราะตาบอดจนกว่าจะรู้ว่าถ้าไม่มีคำที่ต่างจากคำของคนอื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย์หรืออาจารย์ใดทั้งสิ้นนะคะคำนั้นคือคำของผู้เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นก็เริ่มที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีค่าก็คือได้ฟังคำซึ่งไม่ใช่คำที่ใครก็พูดได้แต่ว่าเป็นคำที่ใครก็พูดไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจจากการได้ฟัง
1: เรียกผู้อื่นนอกจากศาสดาของตนเป็นต้นนั้นว่าเลวทั้งหมด
0: ตอนนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมคะอาจารย์คนนั้นก็ผิดอาจารย์คนนี้ก็ไม่ดีอาจารย์ใครเขาก็ว่าของเขาถูกใช่ไหมคะแต่เขาลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าไม่มีคำของใครเลยทั้งสิ้นใครพูดคำจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำนั้นเป็นคำของพระองค์จะเป็นคำของคนอื่นได้ยังไงในเมื่อก่อนนั้นเขาไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเขารู้เองสิคะจะได้เป็นคำของเขาแต่นี่เขาไม่รู้แล้วก็รู้พระเจ้าเมื่อรู้แล้วนะคะแม้จะพูดตามอัธยาศัยของแต่ละท่านที่สะสมมาแต่ก็เป็นคำที่เกิดจากได้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง
1: เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงไม่ล่วงพ้นความวิวาทไปได
0: ้เป็นอย่างนี้นานแสนนานมาแล้วค่ะแล้วก็กำลังเป็นแล้วก็จะเป็นต่อไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องวิวาทกับใครเสียเวลาไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเอาเวลาวิวาทนั่นแหละมารู้ความจริงจะดีกว่า
1: บุคคลนั้นเห็นอานิสงส์อันใดในตน
0: อานิสงส์คือผลของบุญที่ไม่ให้โทษเลยอยากได้อานิสงส์ไหมคะถ้าคิดว่าทุกอย่างเป็นอานิสงส์สิ่งไม่ดีก็ต้องมีอานิสงส์แต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะมีใครอยากได้อานิสงส์ของความชั่วบ้างไม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือผลที่ไม่มีใครต้องการแค่ผลแต่ไม่ใช่อานิสงส์เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของความเข้าใจธรรมะเนี่ยมากมายมหาศาล พราะเหตุว่าเป็นบุญนะคะซึ่งไม่ได้ทำร้ายใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นน่าจะเกิดโทษได้ยังไงเพราะฉะนั้นยิ่งมากก็ยิ่งมีอานิสงส์ที่เป็นบุญยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่มีในตนคนอื่นนำมาให้ไม่ได้เลยทั้งสิ้น
1: คือในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟังในศีลและพรตหรือในอารมณ์ที่ได้ทราบบุคคลนั้นยึดมั่นอนิสงส์ในทิฏฐิของตนนั้นแล้วว่าประเสริฐที่สุด
0: การเห็นต้องเห็นใช่ไหมคะยับยั้งไม่เห็นไม่ได้เลยขณะใดเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของบุญที่ได้ทำแล้วเพราะเราเลือกเห็นไม่ได้ถ้าขณะใดเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่อยากเห็นเลยนะคะก็เลือกอีกไม่ได้เหมือนกันเพราะเหตุว่าไม่มีเราธรรมะทั้งหมดต้องประมวลมาที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจากคำนี้เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนนะคะจนถึงที่สุดด้วยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากนี้นะคะก็คือผิดต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังมากเหมือนข้อความที่กล่าวถึงว่ายืนอยู่ท่ามกลางพงน้ำจะไปทางไหนดีคะต้องมองละเอียดเดี๋ยวก็จะถูกน้ำตำฉันใดอกุศลแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่มีการระลึกได้นะคะและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ดีไม่ทำเพราะปัญญาไม่ใช่เราปัญญาจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ทำมาที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาและตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาต่อไปก็เราเห็นคนเลวใช่ไหมคะเราก็ว่าเขาเลวเขาทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นเขาหรือเป็นเราหรือเป็นใครความชั่วความเลวก็เป็นความเลวนั่นแหละและมาจากไหนทีละเล็กทีละน้อยประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องไม่ลืมนะคะวาจาสุดท้ายก่อนปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจฉิมวาจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่งอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงเห็นดับได้ยินดับทุกสิ่งดับกว่าจะรู้ว่าไม่เที่ยงถึงเพียงนี้นะคะก็โน่นเมื่อกี้ไม่มีเสียงนั้นก็เกิดมีเสียงนั้นปรากฏแค่นี้ก็ไม่รู้ผ่านไปละไม่รู้ทั้งวันค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะได้นะคะจะละเอียดขึ้นจึงสามารถที่จะเห็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะว่าขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเป็นกุศลและขณะไหนละเอียดขณะไหนค่อยๆละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกตามกำลังของความเข้าใจไม่อย่างนั้นดับกิเลสได้ยังไงคะเพราะว่ากิเลสละเอียดมากเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นไหมคะถ้าพูดว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยถ้าไม่ศึกษามาเลยเนี่ยสงสัยพูดได้ยังไงว่าเดี๋ยวนี้มีกิเลสจริงหรือยิ่งบอกว่าจิตเห็นเกิดขึ้นไม่สงสัยเพราะกำลังเห็นก่อนจิตเห็นมีเห็นไหมก่อนจิตเห็นไม่มีเห็นแต่มีจิตนะแต่จิตนั้นไม่เห็นก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นเห็นดับแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าต่อจากจิตเห็นขณะที่ดับไปหนึ่งขณะเท่านั้นเดี๋ยวนี้เท่าไหร่พระเชนประมาณอกุศลได้ไหมแล้วจะละได้อย่างไรถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีปัญญาพระเชนฟังไว้ค่ะ

0: ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะชัดเจนที่สุดคือเห็นไม่ใช่ได้ยินเมื่อไหร่จะรู้สักทีใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อประโยชน์จริงๆก็คือว่ากำลังได้ฟังคำที่เป็นธรรมะเตชะทำให้รู้ว่ากว่าพูดถึงเห็นแล้วจะรู้เห็นซึ่งเกิดดับต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่แต่ก็มีผู้ที่ท่านได้ประจักษ์แจ้งแล้วหนทางนั้นมีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงทางฟังพระธรรมด้วยความเคารพ
1: เห็นศาสดาอื่นทั้งหมดโดยความเป็นคนเลวอันหนึ่งบุคคลผู้อาศัยศาสดาใดแล้วเห็นศาสดาอื่นเป็นคนเลวท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวศาสดานั้นว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยรัด
0: จริงไหมคะถ้าพูดคำที่ไม่จริงแล้วก็ไปสงสัยคนที่พูดจริงว่าเขาพูดคำไม่จริงแล้วยังว่าเขาพูดไม่จริงด้วยกิเลสระดับไหนพระเจ้าก็มากมายมหาศาลค่ะชีวิตทุกชีวิตทุกขณะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างคืออยู่ในพระไตรปิฎกทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นขณะไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่อ่านไม่ฟังจะรู้ไหมว่านี่แหละคือคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วทั้งหมดไม่ฟังเองไม่อ่านเองใช่ไหมคะก็ไม่รู้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้ตรัสไว้แล้วทั้งหมดแม้แต่เหตุการณ์ปัจจุบันก็เป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วในพระสูตรนี้ตอนนี้ชัดเจนนะคะใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมะมีความเห็นผิดแน่นอนว่าเป็นเราใครก็ตามที่ได้ฟังธรรมะแล้วเข้าใจบ้างแต่ก็ยังมีความเห็นผิดเพราะว่าไม่ใช่จะหมดความเห็นผิดไปเพียงได้ฟังเรื่องของธรรมะแต่ต้องรู้จักตัวธรรมะจริงๆเห็นจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆจึงจะชื่อว่ารู้จักจริงๆที่จะไม่หลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราอีกต่อไปแต่เพราะไม่ประจักษ์อย่างนั้นจึงยังคงเป็นเราอยู่แต่ไม่ใช่ให้เพิ่มความเป็นเราโดยการไปทำให้อยากได้ให้รู้จริงๆแต่ว่าเป็นหนทางผิดเพราะว่านั่นเป็นตัวตนไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มค่อยๆเข้าใจเพราะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยปริยัติศาสนาคำสอนในเรื่องของสภาพธรรมะที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจในสิ่งที่มีโดยไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเพราะก่อนนั้นเข้าใจว่าเราหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยด้วยนะคะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นปริยัติแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะถึงความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างที่ได้ฟังเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นเกิดแน่ๆค่ะใช่ไหมคะปัญญารู้ได้แน่ๆเพราะก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นจะไม่รู้หรือว่าเห็นเกิดเป็นเห็นแล้วเห็นที่เกิดก็ดับด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงฟังธรรมะด้วยความไม่ประมาทประมาทไม่ได้เลยจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิไม่ใช่สำนักปฏิบัติแต่เป็นปัญญาที่เกิดพร้อมสตินะคะใช้คำว่าสติปัฏฐานไม่ใช่ผัสสะปัฏฐานไม่ใช่เวทนาปัฏฐานไม่ใช่สัญญาปัฏฐานใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกที่นี่นะคะไม่ได้หมายความอย่างภาษาไทยคิดซะยาวระลึกอดีตเป็นยังไงมายังไงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏระลึกคืออยู่ตรงนั้นไม่ไปที่อื่นจึงชื่อว่าระลึกเพราะมีสิ่งนั้นนี่จะระลึกอะไรล่ะก็ต้องระลึกตรงนั้นระลึกได้ยังไงใครจะไปทำให้ระลึกได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่คำว่าระลึกยังไม่รู้เลยว่ายังไงเพราะปัญญายังไม่พอต้องมีความเข้าใจว่าระลึกไม่ใช่คิดไม่ใช่จำไม่ใช่ท่องเห็นหนอไม่ใช่เห็นหนอแล้วจะไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมกำลังคิดว่าเห็นหนอทุกอย่างหมดเลยค่ะแสดงเห็น

0: ว่าไม่ได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะไม่พึ่งใครเลยทั้งสิ้นนอกจากพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่เข้าใจผิดมีสำนักปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็อันตรธานจากคนนั้นเพราะผิดพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยแต่ให้ฟังให้เข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิปฏิที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ตรงนั้นไม่ได้เพราะสติเป็นสภาพที่ระลึกพร้อมด้วยปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะก่อนฟังธรรมะแข็งไหมทุกคนตอบว่าแข็งถามเด็กเด็กก็ตอบได้ไม่เห็นยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ไปบอกให้จำแข็งเป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรายังไงก็นั่งท่องไปแต่ว่าไม่ได้พูดถึงการที่จะเข้าใจแข็งจากความเข้าใจจริงๆเป็นลำดับว่าก่อนแข็งไม่มีแข็งแน่นอนถึงเกิดแล้วเป็นแข็งแข็งดับก็ไม่รู้และแข็งก็เกิดอีกก็ไม่รู้ก็ยังมีแข็งอยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่รู้ทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดมากถ้าได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติก็รู้ได้เลยค่ะทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะดำรงพระศาสนาจะกล่าวคำนี้ไหมหรือว่านิ่งไว้เฉยไว้ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครจะว่าอะไรใครจะทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้นหรืออย่างนั้นจะดำรงพระศาสนาได้อย่างไรเพราะว่าพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้าใจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งถ้าไม่เพิ่มความเข้าใจเพิ่มขึ้นพระศาสนาก็อันตรธานด้วยเหตุนี้นะคะแม้เห็นเกิดดับและขณะนั้นสติสัมปชัญญะเกิดที่จะไม่รู้ตรงอื่นแต่รู้ตรงแข็งยังไม่พอเพราะเหตุว่าเป็นการเริ่มต้นของปฏิปติจะต้องถึงปฏิเวทะประจักษ์แจ้งจริงๆไม่อย่างนั้นเราไม่เข้าใจความต่างนะคะของผู้ที่เป็นสาวกกับผู้ที่เป็นอริยสาวกตอนนี้ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องไปเพิ่มเติมความเห็นผิดใช่ไหมคะโดยการทำไม่ว่าจะเป็นศีลหรือพรตเพราะฉะนั้นมีคำว่าศีลพตะปรมาสะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ใช่หนทางแต่เข้าใจผิดมีขั้นต้นใช่ไหมคะซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: มิใช่พึงยึดถือรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังเป็นต้นอย่างเดียว
0: เป็นต้นแปลว่ารวมหมดทุกอย่างนี่แค่เป็นต้นกำลังเป็นอย่างนี้คือกำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นคิดเป็นเราคิดจำเป็นเราจำเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเห็นไหมคะพระธรรมที่ได้สำทับไว้ว่าไม่ใช่เพียงเท่านี้นะที่เห็นผิดยังมีต่อไปอีกแสดงเห็นว่าเพียงเท่าที่ได้ฟังเนี่ยค่ะพอไหมแม้ทิฏฐิแม้มานะทั้งหมดแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราที่จะไม่เป็นถ้าเป็นคนอื่นก็สอนว่าก็อย่ามีทิฏฐินะคะและอย่าไปมีมานะอย่าไปคิดว่าเขาดีกว่าเราเราต่ำกว่าเขาหรืออะไรคนอื่นก็จะพูดเพียงเท่านี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เริ่มจากไม่มีทิฏฐิเป็นพระโสดาบันไม่มีมานะเป็นพระอรหันต์แสดงเห็นว่ากิเลสเนี่ยมากนะคะแต่ว่าไม่เคยรู้ปริมาณแล้วก็ลักษณะของกิเลสว่าหลากหลายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไม่ควรที่จะเพิ่มทิฏฐิโดยการที่ไปประพฤติปฏิบัติเข้าใจว่านั่นแหละจะเป็นการละคลายใช่ไหมคะแต่เพราะความจริงไม่ใช่ต่อจากนั้นแม้เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็ยังไม่ควรที่จะเพิ่มทิฏฐิเพราะเหตุว่าศีลพตะปรมาสะความเป็นเรายังมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิเลสยังไม่ได้ดับแล้วกิเลสที่มีมากในใจเนี่ยทุกประเภทเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ ไปยับยั้งหยุดหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดแล้วจึงสามารถรู้ในความเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปกดไปบังคับไปพยายามใช่ไหมคะแล้วขณะที่คิดว่าจะปฏิบัติแม้ไม่ไปสำนักปฏิบัติแต่เพียงจะรู้แค่จะรู้นั่นก็คือว่าทิฏฐิยังมีความเป็นเรากว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดมากนะคะขณะใดก็ตามซึ่งจะระลึกหรือจะรู้อย่างหยาบก็คือว่าเข้าไปทำลมหายใจกันด้วยความเป็นตัวตนแต่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่จะรู้ตรงนี้แค่จะรู้ตรงนี้น่ะเพิ่มทิฏฐิแล้วเห็นไหมคะแม้ไม่ใช่ทิฏฐิที่หลงผิดไปทำแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องไม่ประมาทยิ่งมีปัญญาต่อไปนะคะกิเลสยิ่งละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นกิเลสก็ละกิเลสตรงนั้นไม่ได้ทำไมอยู่ในโลกมาแสนนานเป็นแสนโกรธกลับอย่างนี้ก็เพราะไม่รู้และเพราะความติดข้องเพราะฉะนั้นจะหมดความสงสัยวิจิกิจฉานุสัยก็ต่อเมื่อได้ประจักษ์แจ้งความจริงว่าแม้เพียงนิดเดียวก็เป็นสีละพตะประมาสะเพราะฉะนั้นกิเลสทุกอย่างเนี่ยค่ะมีตั้งแต่อย่างหยาบจนกระทั่งถึงอย่างละเอียดอย่างหยาบเราเห็นได้ใช่ไหมคะไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาแล้วก็คิดว่าจะหมดกิเลสนั่นก็ไม่มีเหตุผลอะไรแต่จะรู้กายมาแล้วหรือว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะจะพิจารณาเห็นก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีทางเลยค่ะที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะให้เป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเอาตัวไม่รอดคือปัญญาไม่เกิดแน่ๆมีแต่หลงไปทางนี้ก็ไม่รู้หลงไปทางนั้นก็ไม่รู้แต่ปัญญารู้ค่ะนี่ไม่ใช่จึงค่อยๆละค่อยๆละค่อยๆละจนกว่าจะไม่เหลือ
2: แม้ท่านคิดสะสมมาที่จะมีสมาบัติญาณเนี่ยก็ไปยึดถือในญาณมีสมาบัติญาณเป็นต้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นสมถภาวนาระงับจิตให้สงบนะคะบรรลุถึงฌานจิตตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานก็ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรม
2: แต่กระนั้นก็ยังเป็นที่ยึดถือ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาจริงจริงจึงรู้ว่านั่นไม่ใช่เราตลอดค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรู้สิ่งที่ปรากฏเพราะละเอียดอย่างยิ่งตั้งแต่ความเห็นผิดธรรมดายึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราทั้งนั้นเลยจนกระทั่งถึงไปทำความเห็นผิดให้เพิ่มขึ้นนั่นก็อย่างหนึ่งนะคะเพิ่มความเห็นผิดทับถมอีกแต่แม้ผู้ที่มีญาณนะแต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงสามารถจะสงบจิตได้นะคะถึงรูปฌานอรูปฌานก็ไม่ใช่ฉุนทางเพราะฉะนั้นปัญญาต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่เพราะว่าบางคนนะคะก็คิดว่าสงบดีเป็นปัญญาแล้วถือว่าความสงบเป็นปัญญาคิดว่านั่นคือปัญญาแต่ตราบใดที่ไม่ใช่ปกติต้องไม่ลืมนะคะเดี๋ยวนี้เป็นปกติถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็คือยังไม่ใช่ปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ยังคงสงสัยยังคงเป็นเรายังคงเป็นตัวตนที่ไปทำยังคงเป็นตัวตนที่หวังจะสงบจากอกุศลไปทำฌานประเภทต่างๆแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเครื่องวัดเครื่องทดสอบก็คือว่าถ้ายังไม่เข้าใจว่าปัญญาสามารถเข้าใจทุกอย่างที่มีจริงจะทำให้ไปทำผิดใช่ไหมคะจะไปไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ยึดถืออยู่กำลังยึดถืออยู่แท้ๆแล้วจะให้ไปละที่ไหนก็ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้และถ้าเป็นปฏิปติก็ต้องระลึกเดี๋ยวนี้ตรงนี้เพราะว่าอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นคำที่พระองค์ตรัสไว้คือไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มีและจะไปรู้อะไรและก็ดับไปแล้วก็จะรู้อะไรเพราะฉะนั้นทุกคำก็สอดคล้องกันนะคะว่าการเข้าใจจริงๆต้องเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันผิดนิดเดียวก็คือว่าอะไรล่ะที่ทำให้ผิดความเป็นตัวตน
3: เรียนท่านอาจารย์สุจินต์แล้วก็คณะวิทยากรนะผมพันเอกวีรศักดิ์ท่างามครับ ยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความของคำว่าศรัทธาครับแล้วก็คำว่าสักกะละแล้วก็คำว่าสังเวชแล้วก็สังเวชนียสถานครับ
0: ทีละคำ
3: ครับเอาศรัทธาก่อนครับ
4: ส่วนใหญ่นะคะศรัทธาเราก็คิดว่าเป็นความเชื่อใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยต้องเป็นความเชื่อที่เป็นไปในการเชื่อพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็ด้วยสภาพที่ผ่องใสพระลักษณะของศรัทธานี่นะคะจะเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะเกิดขึ้นก็จะทำให้จิตนั้นผ่องใสขณะที่มีการเคารพหรือว่านอบน้อมนะคะอย่างเรามาที่นี่นะคะเราก็มีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเหล่านี้นะคะขณะนั้นเนี่ยจิตผ่องใสแล้วก็ประกอบด้วยศรัทธา
0: คงต้องพูดถึงเรื่องศรัทธาเพราะเหตุว่ามีหลายคำใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดให้จบทุกคำก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะให้เข้าใจจริงๆเป็นอีกเรื่องนึงเพราะเหตุว่าเป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวของทุกคนอยู่ที่ตัวของทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงนะคะของแต่ละหนึ่งคนซึ่งมีเหมือนกันเช่นมีเห็นมีได้ยินเพื่อให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแสนยากที่จะมีความเห็นว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วเห็นดับไม่ใช่เราแสดงว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกระทั่งรู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าใจกับค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยต่างกันเพราะเหตุว่าตอนต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคำต่างๆนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับที่เราเคยคิดเพราะว่าเราใช้คำในภาษาบาลีแต่ว่าใช่ผิดอย่างศรัทธาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นอกุศลไม่ได้ยังเข้าศรัทธาในผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้สร้างมีที่ไหนต้องชัดเจนใช่ไหมคะเมื่อไม่มีแต่มีเห็นไม่ใช่มีผู้สร้างเห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพระเจ้าก็แสดงเห็นความต่างของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นทั้งหมดซึ่งเขาไม่ได้ตรัสรู้ด้วยเหตุนี้แม้แต่คนไทยเนี่ยนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศ

สร้างเห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพระเจ้าก็แสดงเห็นความต่างของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นทั้งหมดซึ่งเขาไม่ได้ตรัสรู้ด้วยเหตุนี้แม้แต่คนไทยเนี่ยนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศ

0: สร้างเห็นแต่เห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพระเจ้าก็แสดงเห็นความต่างของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคำสอนอื่นทั้งหมดซึ่งเขาไม่ได้ตรัสรู้ด้วยเหตุนี้แม้แต่คนไทยเนี่ยนะคะหรือว่าชาวต่างประเทศสภาพที่มีที่ตัวเนี่ยค่ะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นเช่นแข็งหนึ่งละอะไรอีกคะ
1: สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: แสดงเห็นว่าเข้าใจจริงๆว่าที่ใดมีแข็งที่นั้นมีสิ่งที่กระทบตาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ตัวเป็นมหาภูตรูปหรือไม่ใช่ที่ตัวธรรมะเป็นธรรมะค่ะแข็งอยู่ที่ไหนเป็นแข็งแต่ว่าแข็งที่ตัวเนี่ยเป็นที่ตั้งของความยึดถือว่าเราใช่ไหมคะแต่แข็งข้างนอกก็นับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาแต่ถ้าที่ตัวนี้เป็นสักกายะของเราเลยพระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะที่ใดก็ตามมีแข็งที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นไหมคะแต่ขณะที่สิ่งนั้นกระทบตาไม่แข็งแข็งจะกระทบตาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่สิ่งที่อยู่ที่แข็งอาศัยแข็งเกิดขึ้นนั่นแหละกระทบตากำลังปรากฏเห็นไหมคะธรรมะไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏน่าจะไม่ให้เข้าใจได้ยังไงว่าไม่ใช่เราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนำไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องว่าสิ่งนั้นน่ะที่ไม่ใช่เราพระเหตุไรมีชั่วคราวแสนสั้นทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยดับเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ดับเพราะก็มีได้ยินมีคิดนึกสืบต่อเร็วมากเลยนะคะแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้การที่สภาพธรรมะเกิดและดับว่าน่าอัศจรรย์เกิดดับนับไม่ถ้วนเลยเวลานี้นะคะนับไม่ได้มีคนกี่คนในห้องมีของกี่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่กระทบตาทั้งนั้นแล้วก็ดับทั้งนั้นด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกแน่นอนนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได้และทรงแสดงความละเอียดยิ่งขึ้นกว่านั้นมากนะคะแสดงความต่างของนามธรรมสภาพรู้คือจิตและเจตสิกไม่ได้มีแต่จิตเท่านั้นค่ะแต่มีเจตสิกด้วยคนไทยคุ้นกับคำว่าจิตรู้จักจิตโดยชื่อแต่ถ้าจะถามจริงๆนะคะก็ไม่รู้ว่าจิตอยู่ไหนเพราะฉะนั้นอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ส่วนรูปธรรมนะคะมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เกิดเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่ต่างกันสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะโดยประเภทใหญ่ๆก็ต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมและที่ตัวของเราของแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมเป็นสภาพรู้เกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ได้ไหมคะ
1: นามธรรมเกิดแล้วต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ครับ
0: เป็นสภาพรู้ก็ต้องเกิดขึ้นรู้เป็นสภาพรู้และเกิดขึ้นไม่รู้ได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้กำลังเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏเพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นถ้าธาตุรู้ไม่เกิดขึ้นเห็นนะคะไม่มีอะไรจะปรากฏได้เลยในห้องนี้แต่ที่แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งปรากฏว่ามีเนี่ยก็เพราะเหตุว่าธาตุรู้นี้เกิดขึ้นรู้คือเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมและธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นนามธรรมก็ไม่ใช่เราพระเช่นกว่าจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยการเวลาและอาศัยศรัทธาคือความผ่องใสของจิตสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยค่ะละเอียดมากแต่ถ้ากล่าวถึงศรัทธาก็หมายความถึงสภาพของเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเดี๋ยวนี้อะไรที่กำลังปรากฏจิตรู้นะคะแต่เป็นกุศลหรืออกุศลหลังจากที่เห็นแล้ว
1: ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอกุศล
0: ค่ะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วดับไปก็จะมีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลและ

0: กุศล
1: ก็คงต้องอาศัยปัญญาครับถ้าปัญญามีกำลังก็น่าจะรู้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลเราพูดง่ายๆเลยขณะนี้นะคะหลังเห็นแล้วก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นกุศลหรืออกุศลจริงไหมก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าแม้ว่าเป็นความจริงก็เพียงได้ฟังและคิดตามเท่านั้นเองยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นกุศลจริงๆหรือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลจริงๆเพียงแต่เรียกชื่อทั้งวันใช่ไหมคะอย่างเห็นนี่ก็บอกกำลังเห็นนี่ก็เรียกชื่อละแต่เห็นก็เกิดระดับไปแล้วแม้แต่ได้ยินคิดนึกต่างๆนี่คือธรรมะทั้งหมดนะคะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้ณสถานที่นี้แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมนะคะเสด็จไปแสดงธรรมในที่ต่างๆที่ผู้นั้นสามารถเข้าใจธรรมะได้ถ้าเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เสียเวลาไหมคะไม่เหมือนกับคนที่เคยได้ฟังมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมโดยความเคารพในคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นความจริงนะคะซึ่งจะต้องไตร่ตรองเป็นปัญญาของตนเองที่จะเข้าใจถูกต้องแม้แต่ได้ฟังมาว่าหลังจากเห็นแล้วต้องเป็นกุศลหรืออกุศลก็ยังไม่รู้เลยใครรู้บ้างคะว่าเป็นกุศลหรืออกุศลพระทรงแสดงไว้ว่านะคะหลังจากจิตเห็นดับมีจิตอื่นเกิดต่อเพียงแค่3ขณะอกุศลเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังธรรมะท่ามกลางอกุศลก็ไม่รู้เรื่องอกุศลดับไปเรื่อยๆแต่กำลังได้ฟังคำซึ่งจะทำให้ค่อยๆเข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนี้นะคะแต่เมื่อกี้นี้พูดถึงศรัทธาถ้าเป็นเรื่องอื่นก็พูดกันง่ายๆเลยใช่ไหมคะศรัทธามีเท่าไรศรัทธาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าจะให้เข้าใจอีกเรื่องหนึ่งคือต้องเข้าใจความจริงว่านะคะได้ยินคำว่าศรัทธาได้ยินความหมายของศรัทธาแต่เดี๋ยวนี้ศรัทธาเกิดระดับก็ไม่รู้จนกว่าจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้นะคะศรัทธาเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะทรงแสดงธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานหลายนัยยะแต่สำหรับจิตมนินทรีย์มนะกับอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีจิตเป็นสภาพรู้มีสิ่งที่ถูกรู้ที่เราใช้คำว่าอารมณ์และก็จิตเกิดเมื่อไหร่นะคะเป็นใหญ่เฉพาะในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารเผ็ดไหมคะหรือไม่เผ็ดหรือหวานหรือเค็มจิตรู้แจ้งค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะพอรับประทานบอกขมก็จิตอีกที่รู้ลักษณะที่ขมไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยที่สุด7เจตสิกหลากหลายมากไม่ใช่อย่างเดียวกันเลยและต่างก็กระทําหน้าที่ของตนของตนโดยความรู้สึกมีในขณะที่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าลิ้มรสสิ่งหนึ่งสิ่งใดความรู้สึกนี้เป็นใหญ่ด้วยแต่เป็นใหญ่ในความรู้สึกเป็นอินทรีย์อุเปกขินทรีย์ก็คือว่าเดี๋ยวนี้เฉยเฉยดับไปก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเฉยเฉยใช่ไหมคะก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่ในความรู้สึกเพราะความรู้สึกเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะเราเกิดมาเนี่ยเราต้องการความรู้สึกที่เป็นสุขกันทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครต้องการแสวงหาความทุกข์แต่สภาพทุกข์ก็เป็นใหญ่ใครจะเปลี่ยนทุกข์ไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่นะคะก็คือศึกษาสิ่งที่มีจริงในโลกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่าสิ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หาใครเปรียบไม่ได้เลยพระธรรมที่ทรงแสดงประดุจใบไม้สองสามใบในฝ่ามือแต่พระปัญญาของพระองค์ยิ่งกว่านี้แล้วเราจะเผลอจะคิดเองก็ผิดแล้วก็หลงทางบางคนก็ไม่มีความรู้อะไรเลยไปสำนักปฏิบัติ ไปทำไมคะตอบหน่อยสิอยากรู้อยากละแต่ไปแล้วรู้อะไรบ้างเดินบ้างนอนบ้างเราจะรู้อะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนและก็เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่ตรงถูกคือถูกผิดคือผิดมิฉะนั้นจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะฉะนั้นก็มาถึงศรัทธาเป็นสิ่งที่มีจริงกำลังฟังธรรมะไม่ฟังอื่นเนี่ยศรัทธาหรือเปล่า
1: ก็น่าจะมีศรัทธาแทรกขั้นครับ
0: ในพระไตรปิฎกจะน่าจะอยู่เรื่อยๆก็คือว่าไม่เข้าใจน่าจะคือคิดเดาใช่ไหมจึงใช้คำว่าน่าจะแต่ถ้าฟังเข้าใจการฟังธรรมะให้เข้าใจกับการไม่ฟังขณะที่ฟังมีศรัทธาไหมฟังธรรมะ
1: ขณะที่ฟังมีศรัทธาครับ
0: แต่ขณะที่คิดเรื่องอื่น
1: ขณะคิดเรื่องอื่นก็ไม่มีศรัทธาครับขณะที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีศรัทธา
0: ศรัทธาเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีนะคะเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกที่ทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเนี่ยใสผ่องใสขณะนั้นไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ศรัทธาก็มีหลายระดับนะคะตั้งแต่อย่างอ่อนจนกระทั่งถึงเกิดร่วมกับขณะที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยยังละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมคะฟังอย่างนี้แค่ฟังว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งสะสมมาแสนนานในสังสารวัฏหนาแน่นเหนียวแน่นนะคะติดอยู่ในจิตจะเอาอะไรมาให้ออกไปได้นอนนิ่งเลยนะคะแล้วก็สะสมแต่ขณะนี้ค่ะก็เกิดเพิ่มเติมไปอีกถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอาศัยพระธรรมที่ได้ฟังนี่นะคะเป็นผู้ที่อดทนรู้จักบารมีมาจากคำว่าปารมีนะคะเป็นผู้ที่จะถึงอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่ไม่มีกิเลสได้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีเลยก็อยู่ฝั่งกิเลสไปในสังสารวัฏเพิ่มไปเรื่อยๆออกจากสังสารวัฏไม่ได้แล้วรู้ไหมว่าสังสารวัฏน่ะนานเท่าไหร่มาแล้วก็จะนานต่อไปอีกเท่านั้นหรือยิ่งกว่านั้นตราบใดที่ไม่มีความเข้าใจธรรมะแล้วทำไมนะคะมีประโยชน์อะไรลองคิดถึงผู้ที่มีปัญญาท่านเห็นว่าเกิดแล้วตายแน่ๆแล้วสิ่งที่ขณะที่เกิดมาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีทรัพย์สมบัติมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างสารพัดอย่างพอถึงตายหายไปหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วระหว่างที่เกิดมาแล้วจะต้องตายแต่ก่อนตายก็มีทุกอย่างแล้วพอตายก็หมดแล้วจะมีประโยชน์อะไรก็แค่มีตอนเกิดและก่อนตายพอตายแล้วก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังธรรมะบ่อยๆนะคะค่อยๆเข้าใจความจริงก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหนทางที่สามารถที่จะดับทุกข์ที่เป็นอริยสัจจะนี่นะคะคือการเกิดดับไม่มีการเกิดอีกต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เพียงขั้นฟังและจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะต้องอดทนฟังขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราคือเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างทั้งหมดค่ะไม่ใช่เรามีชีวิตอยู่ก็เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ต้องการเจ็บป่วยก็ไม่ได้ไม่ต้องการทุกข์ก็ไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีลาภยศสรรเสริญหรืออะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะทั้งนั้นซึ่งมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับอีกแล้วหยุดยั้งการเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะนะคะก็จะไม่มีเราเลยค่ะมีธรรมะทั้งหมดซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้โดยไม่มีใครสามารถไปหยุดยั้งหรือไปเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงความเป็นไปของธรรมะไม่ได้ภาษาไทยเราใช้คำว่าธรรมดามาจากภาษาบาลีว่าธรรมะกับตาแต่คนไทยจะใช้ดอเด็กแทนต่อเต่านะคะหมายความถึงความเป็นไปของธรรมะเนี่ยค่ะธรรมดาใช่ไหมคะความเป็นไปของธรรมะใครจะไปยับยั้งได้ ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่มีใครรู้ว่าจากโลกนี้ไปแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าศรัทธาเป็นเจตสิกหนึ่งที่ทำให้สหชาตธรรมคือจิตและเจตสิกที่ร่วมกันเนี่ยเป็นสภาพที่สะอาดผ่องใสท่านอุปมาว่าเหมือนสันส้มนะคะเราเห็นน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าขุ่นแค่ไหนแต่ไม่สะอาดพอไม่ใสพอและเวลาที่เอาสันส้มลงไปแกว่งน้ำนั้นก็ค่อยๆใสขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาก็เป็นสภาพธรรมะที่สะอาดใสผ่องใสและก็ทำให้สภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันผ่องใสด้วยและต้องเกิดกับสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งเป็นกุศลประการแรกเราพูดถึงธรรมะเพียงสองอย่างนะคะกุศลกับอกุศลแต่ถ้าศึกษาต่อไปก็จะมีอีกมากเพราะเหตุว่าใน45พรรษาเนี่ยค่ะทรงแสดงพระธรรมไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครที่ได้ฟังธรรมะเริ่มรู้ว่าห่างไกลจากการไม่ได้ฟังตอนไม่ได้ฟังเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเป็นเราตลอดแต่พอฟังแล้วนะคะทั้งหมดที่เป็นเราเป็นธรรมะทั้งหมดก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ทราบไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์กันแล้วอย่างคะไปที่โน่นนะคะจะเห็นศรัทธาหรือเปล่าต้องคิดละเพราะเหตุว่าถ้ามีคำที่ไม่ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศรัทธาได้ไหมไม่ได้เพราะฉันต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เห็นแต่เพียงภายนอกที่แสดงความเคารพและคิดว่าคนนั้นมีศรัทธาแต่ถ้าเขามีความเข้าใจผิดจะเป็นศรัทธาได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะต้องเป็นผู้ที่ตรงมีความเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงแล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงด้วยว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยค่ะเพียงศึกษาโดยไม่เคารพนะคะโดยผิวเผินก็จะทำให้เข้าใจผิดขณะที่เข้าใจผิดเป็นศรัทธาหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้ความจริงที่เกิดขึ้นกับตนเพราะว่าจิตของคนอื่นเนี่ยรู้ยากใช่ไหมคะเขาจะมีศรัทธาประการใดยังไงก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดการกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะที่จะทำให้ละความเป็นตัวตนมีความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นแต่เพียงคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นำมาซึ่งความเคารพนับถือนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจในพระคุณได้เพราะฉะนั้นความประพฤติต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นความประพฤติที่ถูกต้องก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นสำหรับคนอื่นเนี่ยก็รู้ยากนะคะแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในการกราบไหว้พระรัตนตรัยแต่ละครั้งเนี่ยตรงต่อการเคารพในพระคุณหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้หรอกแล้วก็ขอใช่ไหมคะพอกราบทีหนึ่งก็ขอตั้งหลายอย่างคนอื่นที่ไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะก็ย่อมไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ละอย่าลืมเลยนะคะไม่ใช่ให้ติดข้องด้วยเหตุนี้หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละกิเลสเป็นเรื่องละความไม่รู้ซึ่งการที่จะละได้นะคะมีทางเดียวคือความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องก็ละความไม่รู้และความเห็นผิดค่อยๆลดน้อยลงแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยแล้วก็หวังว่าเคาะระฆังทีนึงก็จะละกิเลสไปได้อย่างนั้นก็คือว่าเห็นผิดไม่ใช่ศรัทธา
2: ท่านแสดงไว้นะครับว่าจะเห็นผู้ที่ถึงพร้อมได้ศรัทธาจริงๆต้องพระโสดาบันคิดดูแล้วกันเราห่างไกลขนาดไหนเราอยากจะเห็นศรัทธาใช่ไหมครับแต่จริงศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจริงพระเยาว์บุคคลตั้งแต่พระโสดาบันคิดดูแล้วกันครับแม้ชีวิตท่านก็ไม่ล่วงศีล5นะครับเพราะว่าท่านดับความเห็นผิดแล้วนะครับดับความสงสัยแล้วดับข้อไปพฤติวัตรที่ผิดแล้วให้เห็นความห่างไกลสำหรับเราศึกษาธรรมะแล้วก็อยากจะเห็นตัวธรรมะใช่ไหมครับแต่ว่าศรัทธาที่จะเข้าใจแต่ละคำแต่ละคำหรือเปล่าหรือว่าอยากจะรู้เร็วๆข้ามไปขณะนั้นไม่มีศรัทธาเลยที่จะฟังความละเอียดแต่ถ้าเป็นความละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าพระธรรมเนี่ยลึกซึ้งศรัทธาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นก็ค่อยเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นจะไม่เร่งที่จะเข้าใจ หรือว่าเห็นว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าเห็นยากศรัทธา
1: สำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรูปธรรมนี้ก็ยังพอจะปรากฏให้เห็นให้ได้ยินแล้วก็ให้ได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ปรากฏที่กายได้บ้างแต่พอเป็นนามธรรมอย่างพวกศรัทธาอะไรเงี้ยสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากจริง
0: ๆคิดว่ารู้รูปแต่ความจริงรู้จริงๆหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้ารู้รูปต้องไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนอกจากลักษณะที่เป็นรูปแต่ละรูปอย่างเวลานี้นะคะเห็นคนหรือเห็นรูป
1: จริงๆก็หลังจากเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างต่างๆขึ้นมา
0: พระเจ้าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากใช่ไหมคะเวลานี้ทุกคนเนี่ยเห็นคนทั้งนั้นเลยเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีเห็นก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมีเห็นนะคะเมื่อเห็นแล้วก็มีจำแล้วก็คิดจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในขณะนี้ลืมว่าแต่ละหนึ่งในการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะขณะที่กำลังรับประทานอาหารเนี่ยค่ะมีศรัทธาไหม
1: ก็ถ้ามีการระลึกถึงสิ่งที่ปรากฏก็อาจจะมีศรัทธาแทรกขั้นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นไปกับโลภะส่วนใหญ่ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เราฟังมาแต่ตัวจริงๆขณะที่กำลังรับประทานอาหารเนี่ยมีศรัทธาไหม
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะมีบ้างได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เมื่อไหร
1: ่ก็เมื่อมีการระลึกแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริง
0: คงยากเพราะว่าคงอีกนานใช่ไหมคะแต่ว่าศรัทธาเกิดกับจิตที่เป็นกุศลผ่องใสเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะรับประทานอาหารเนี่ยจะมีศรัทธาบ้างได้ไหมเห็นไหมคะถ้าเราไม่สนทนากันเราก็ไม่คิดค่ะแต่ธรรมะนี่เป็นเรื่องฟังและไตร่ตรองเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นเพราะถ้าไม่ละเอียดนะคะก็จะไม่เข้าใจธรรมะจริงๆจำแต่เรื่องจำแต่ชื่อคร่าวๆเพราะฉะนั้นขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยมีศรัทธาบ้างได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เมื่อไหร่คะตอนไหน
1: เช่นมีการแบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยครับ
0: ถูกต้องนะคะกำลังเดินทางมีศรัทธาได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แต่ว่าก็ยังเป็นเราพระเชนก็แสดงเห็นว่ากุศลจิตเกิดได้นะคะแต่ก็กว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราก็ต้องมีความเข้าใจในขณะนั้นด้วยว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยากเพราะเหตุว่าต้องมีการฟังเข้าใจก่อนจึงเป็นปัจจัยให้สามารถระลึกได้รู้ได้ในขณะที่กำลังเป็นกุศลว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะทั้งหมดไม่เว้นเลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่อัตตาเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างมั่นคงนะคะเริ่มต้นจากประโยคนี้ก็จะนำไปสู่การที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะและก็รู้ในความเป็นอนัตตาจนกว่าจะประจักษ์แจ้งทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้สามารถที่จะทรงประจักษ์แจ้งได้สภาพธรรมะเกิดแล้วดับก็เดี๋ยวนี้ไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าความไม่รู้อวิชชาเนี่ยค่ะปิดบังไว้สนิทยากที่จะเปิดให้เห็นได้ว่าขณะนี้สภาพเห็นกำลังเกิดระดับ
1: ขออนุญาตถามคำต่อไปนะครับอยากทราบความหมายแล้วก็ความละเอียดของคำว่าสังเวชหรือว่าสังเวชนียสถานนะครับ
0: เช่นคุณธีรพันธ์ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสังเวชคือถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยก็คิดว่าเป็นเรื่องของความที่จะต้องสลดใจแต่ว่าความสลดใจในที่นี้ถ้าพิจารณาไม่ถูกต้องก็จะเหมือนกับเป็นการปวดหูโศกเศร้าแต่สังเวคสังเวชหมายคือว่าการรู้ความจริงจิตขณะนั้นมีศรัทธาเกิดร่วมด้วยเป็นกุศลเป็นไปในสภาวะที่ดีงามอย่างเช่นพี่นาเห็นความจริงว่าคือการเกิดแก่เจ็บตายการที่ต้องได้รับทุกข์ภายในสังสารวัฏแม้ในอดีตที่ผ่านมาและอนาคตนะครับแล้วก็การแสวงหาอาหารเห็นไหมครับความเกิดเป็นทุกข์ไหมแก่เจ็บตายสังเวคะ ในที่นี้หมายความว่าอาฐานที่จะรู้ความจริงว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นไปในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยถ้าเป็นไปกับความไม่รู้ในสังสารวัฏเนี่ยก็เกิดอีกเป็นทุกข์โศกเศร้าเสียใจอีกร่ำไรลำพันอีกต้องเป็นปัญญาที่จะเห็นความจริงแม้ที่มาสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะครับที่พุทธคยาเนี่ยครับก็เป็นสังเวชนิสถานที่หมายความว่าเห็นความจริงตามที่พระผู้มีภาคทรงแสดงตามระดับขั้นของปัญญาอ่านหาร่าเริงที่จะเข้าใจความจริง
3: ครับอย่างที่อาจารย์เทียพันธ์กล่าวถึงนะครับสังเวคะหรือสังเวชะได้แก่ปัญญาที่รู้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงโดยมากเราจะคิดถึงการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับแต่รู้ไม่อะไรเกิดผู้ที่มีปัญญาสามารถรู้ความเป็นจริงใช่ไหมครับว่าอะไรเกิดความเป็นจริงมีคนจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะที่เกิดขึ้นระดับไปแต่สมมุติกันใช่ไหมครับว่าเป็นคนนั้นคนนี้ก็ขอกล่าวข้อความในมหาปรินิพพานสูตรหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเท้ามหาพรหมนะครับก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจักต้องทอดทิ้งร่างกายในโลกนี้แต่พระตถาคตผู้เป็นศาสดาเช่นนั้นหาบุคคลจะเปรียบเทียบมิได้ในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานซึ่งท้าวสักกะจอมเทพก็ได้กล่าวคาถาเช่นเดียวกันนะครับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้น

สัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานซึ่งท้าวสักกะจอมเทพก็ได้กล่าวคาถาเช่นเดียวกันนะครับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้น

0: สัมพุทธเจ้าทรงมีพระกำลังยังเสด็จปรินิพพานซึ่งท้าวสักกะจอมเทพก็ได้กล่าวคาถาเช่นเดียวกันนะครับว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้น
1: เกิดจิตที่เกิดขณะแรกเนี่ยไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเหมือนหลับสนิทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดอะไรก็ไม่ปรากฏขณะที่หลับสนิทที่ใช้คำว่าภวังคจิตดำรงภพชาติขณะนั้นชื่ออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรปรากฏเลยชอบไหมมีคนบอกว่าชอบเพราะว่านอนไม่หลับก็อยากหลับละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลับเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะหลับแล้วความตายก็เช่นเดียวกันเหมือนเลยกับตอนหลับโลกนี้ไม่ปรากฏเลยนะคะแล้วเพียงหนึ่งขณะจิตชอบไหมเหมือนหลับไหมคิดดูสิคะธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะต้องเป็นเรื่องที่ไตร่ตรองว่าเพื่อให้เห็นจริงๆว่าเป็นธรรมะไม่เป็นไม่ได้แต่ความไม่รู้เนี่ยมีมากมายนะคะตอนหลับสนิทก็ดูชอบแต่ขณะตายเหมือนอย่างนั้นเลยแทนที่จิตจะเกิดดับดำรงภพชาติในระหว่างที่ดับนะคะที่ไม่มีอะไรปรากฏจุติจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นทำกิจพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เหมือนหลับและหนึ่งขณะจิตที่ดับไปนะคะมีขณะต่อไปซึ่งต้องเกิดสืบต่อแน่นอนคือการเกิดก็ชั่วหนึ่งขณะจิตเป็นไปเหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็โลกใหม่ละเหมือนเราจากโลกก่อนมานะคะพอตื่นขึ้นมาก็โลกนี้ละโลกก่อนเป็นยังไงก็ไม่รู้และก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการที่สะสมความไม่รู้เนี่ยค่ะจะเพิ่มมากขึ้นตรงกันข้ามกับการที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งยับยั้งเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเนี่ยไม่ได้เลยจะต้องเกิดไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เริ่มเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรในเมื่อไม่ใช่เราแต่ก็เป็นธรรมะที่เกิดดับยับยั้งไม่ได้โดยเหตุโดยปัจจัยโดยตลอดและก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเห็นผิดเข้าใจผิดยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วลวงให้คิดว่านะคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความต่างโดยละเอียดอย่างยิ่งเช่นที่เรากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้รูปร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเนี่ยนะคะมีอากาศธาตุแทรกละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้เช่นเดียวกับรูปที่โต๊ะหรือรูปใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะจะเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เล็กมากใช้คำว่ากลุ่มหรือกลาปัดในภาษาบาลีได้มากมายนับถ้วนไหมคะที่ตัวว่ากี่กลาปัดเกิดดับอยู่ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าไม่มีเราเลยสักขณะเดียวเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีความไม่รู้นะคะก็ยินดีในการเกิดกลัวตายไหมไม่ต้องกลัวเลยนะคะเหมือนผวาหลับสนิทแล้วก็เกิดละเป็นอีกโลกหนึ่งละแต่ก็ต้องจบลงหรือว่าสิ้นสุดลงไม่สามารถที่จะมีความเป็นบุคคลนี้ได้ต่อไปเมื่อถึงเวลาที่ธรรมะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วก็กรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นบุคคลต่อไปถ้าได้มีความเข้าใจธรรมะความเข้าใจนี้แหละนะคะก็จะติดตามอยู่ในจิตที่มีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ความจริงนะคะเกิดมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะเกิดต่อไปโดยไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งการเกิดดับของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราก
0: ราบท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความในธรรมสังคณีครับในสังเวคทุกกะครับบทว่าชาติพยังได้แก่ญาณที่เห็นชาติคือความเกิดโดยความเป็นภัยตั้งอยู่แม้ในญาณที่เห็นชราและมรณะก็โดยความเป็นภัยเป็นต้นก็ในนี้แหละดังนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความเกิดซึ่งก็เป็นปกติของธรรมะที่มีปัจจัยต้อง

0: เกิดแล้วการที่จะมีปัญญาที่จะเห็นว่าความเกิดโดยความเป็นภัยนี้อย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะขณะนี้กำลังเห็นแต่ไม่เห็นการเกิดของเห็นและการดับของเห็นแต่กำลังมีเห็นซึ่งดูเหมือนว่าเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ความจริงจิตเนี่ยค่ะอายุสั้นมากรูปที่เราคิดว่ายั่งยืนเนี่ยแต่ละหนึ่งกลาปะคือกลุ่มเนี่ยก็มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีคนในห้องกี่คนมีอะไรในห้องเท่าไหร่ล้วนเป็นสิ่งที่กระทบจากขู่ประสาทะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะกว่าจะรวมเป็นนิมิตเพราะการเกิดดับอย่างรวดเร็วที่จะปรากฏทำให้รู้ได้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันในคนหนึ่งก็ยังมีคิ้วตาจมูกปากยังมีเสื้อยังมีอะไรสารพัดอย่างแสดงว่าการเกิดดับของจิตเนี่ยค่ะประมาณไม่ได้เลยเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระองค์จะไม่มีคำที่เราได้ยินได้ฟังในขณะนี้ว่าความจริงนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแล้วก็ที่ไม่รู้ก็คือว่าดับอย่างรวดเร็วแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นภัยเพราะมีสภาพอื่นเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยแล้วจะเห็นเป็นภัยได้ยังไงเหมือนกับว่ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นความไม่รู้ในสิ่งนั้นความติดข้องในสิ่งนั้นความยินดียึดถือในสิ่งนั้นย่อมมีด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นที่มีนะคะจิตและเจตสิกทั้งหมดทรงจำแนกเป็น5ขันตามการยึดมั่นว่าเรายึดมั่นในรูปทั้งวันเนี่ยลืมตาขึ้นมาก็แสวงหารูปถึงเวลาก็แสวงหารูปอาหารละใช่ไหมคะรูปอื่นๆก็แสวงหาไม่อย่างนั้นคงไม่มีร้านรวงต่างๆสินค้าต่างๆแต่เพราะเหตุว่าติดข้องในรูปนะคะแสวงหาในรูปเพราะฉะนั้นรูปเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเพื่อนำมาซึ่งความรู้สึกที่เป็นสุขเราจะไม่ซื้อของที่เราไม่ชอบใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วเราคิดว่าเป็นสุขมากที่เราได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะทุกอย่างแสดงความติดข้องในรูปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขที่จะได้จากรูปและเพราะจำเพราะฉะนั้นรูปประขันหนึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือนะคะเป็นคำที่รวมกันเป็นรูปูปาทานขันเป็นการรวมสามคำนะคะรูปอุปาทานแล้วก็ขันก็เป็นรูปูปาทานขันยึดมั่นในรูปมีใครไม่ยึดมั่นในรูปไหมคะไม่มีนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าตราบใดที่อยู่ในภูมิภพที่มีรูปต้องติดข้องในรูปเพราะรูปเกิดขึ้น

ว่าหนาคืบใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดก็เป็นรูปธรรมเมื่อไม่รู้ความจริงก็ติดข้องในรูปเป็นรูปูปาทานขันธ์นำมาซึ่งความรู้สึกยินดีนะคะดีใจมากที่ได้รูปที่พอใจทุกคนใช่ไหมค่ะก็ความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวทนูปาทานขันธ์เวทนาคือสภาพความรู้สึกดีใจเสียใจเป็นต้นนะคะอุปาทานคือความยึดมั่นขันธ์คือสิ่งที่เกิดดับแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็มีทั้งรูปขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็จำได้ด้วยรู้ไหมคะว่าอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายหลับไม่มีอะไรปรากฏตื่นขึ้นยังจำได้ว่าหลับเมื่อกี้นี้จำทุกอย่างเพราะว่าจิตเกิดนะคะจะต้องมีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งมีเวทนาเจตสิกซึ่งเป็นความรู้สึกเกิดด้วยจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ประเภทขาดไม่ได้เลยนะคะคือความรู้สึกเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาสภาพจำเป็นเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหมไม่เคยขาดความจำเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าความจำไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะและเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากจำจำเมื่อไหร่ถ้ายังไม่รู้ว่าจำไม่ใช่เราก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ยังคงเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะดับความเป็นเราต้องละเอียดมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็จะดับกิเลสได้แต่ว่าต้องรู้ทั่วในขันธ์ทั้ง5ซึ่งยึดถือเป็นอุปาทานจะรู้รูปอย่างเดียวไม่พอจะรู้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องรู้แม้แต่ว่าขณะนี้ค่ะกำลังจำทางตาจำสิ่งที่ปรากฏทางหูจำเสียงแล้วก็จำนิมิตของเสียงทำให้เข้าใจว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดยิ่งว่าเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็มีการยึดมั่นเพราะความไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นอย่างที่ว่าภัยของการเกิดเนี่ยไม่มีทางที่จะเห็นได้ว่าเป็นภัยเพราะยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้ยังจำได้ตามปกติใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรต่อเมื่อใดปัญญาถึงระดับที่สามารถประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของธรรมะซึ่งเป็นนิมิตที่ปรากฏให้รู้ได้เมื่อนั้นก็เริ่มเห็นภัยกว่าที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดนะคะซึ่งมาจากการฟังก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนดับกิเลสได้แล้วก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยนะคะขณะนี้กำลังพูดเรื่องจิตทุกคนมีจิตแต่จิตขณะนี้ทำอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำกิจอะไรก็ไม่ได้คิดถึงเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะและเป็นผู้ที่มีบุญที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนจึงสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรฟังและอะไรเป็นสิ่งที่ผิดไม่หลงตามความผิดนะคะที่มีมากมายเพราะเหตุว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณดินแดนแห่งนี้ค่ะก็มีเดียรถีผู้ที่มีความเห็นอื่นมากมายนับไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ท่ามกลางความไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความเห็นผิดจากการที่ได้รับฟังความไม่จริงด้วยความเข้าใจผิดแต่ถ้ามีบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนก็สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดและปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงก็จะละสิ่งที่ผิดโดยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะฟังแล้วครั้งเดียวไม่พอเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยสะสมไว้มากแต่สภาพธรรมะที่เป็นกุศลนะคะค่อยๆสะสมไปก็จะมีกำลังอย่างผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นสาวกในอดีตท่านสะสมบารมีนะคะคือคุณความดีต่างๆเพราะเหตุว่าอกุศลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะได้แต่ปกปิดไว้ด้วยอวิชชา

0: ความไม่รู้จึงเป็นอกุศลประการต่างๆเพราะฉะนั้นกุศลเท่านั้นที่จะค่อยๆชำระจิตนะคะเมื่อประกอบได้ปัญญาเป็นบารมีที่จะทำให้เข้าใจว่าไม่มีเราและสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้จึงเป็นผู้ที่อดทนที่จะเข้าใจตามลำดับขั้นว่าขณะนี้เข้าใจแค่ไหนพอไหมคะฟังต่อไปก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีก
1: เหมือนกับนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งที่เมื่อปัญญาพิจารณาแล้วเข้าใจถูกต้องเป็นปัจจัยให้กุศลแล้วก็ความเข้าใจถูกเนี่ยนะคะเจริญเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่ท่านใช้คำว่าสังเวควัตถุนี่นะคะการพิจารณาถึงชาติชรามรณะหรือธรรมะเหล่านี้นะคะตามความเป็นจริงแล้วนะคะมีกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวนะคะเพราะเป็นความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นนี่นะคะเหมือนกับเรามาสังเวชนียสถานนี่นะคะอย่างเช่นไปสถานที่ที่ประสูติของบุคคลผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายและไม่มีการเกิดอีกเลยแต่อย่างเราเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องเกิดแล้วเกิดอีกนะคะเพราะกิเลสยังไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องให้ระลึกถึงว่านะคะผู้ที่อบรมเจริญกุศลจนดับกิเลสแล้วนะคะมีจริงๆก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญญาเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะคะทำให้กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเจริญขึ้น
0: ต่อไปนี้พอเห็นเด็กเกิดรู้สึกยังไงคะตามความเป็นจริงต้องมีเกิดแน่ๆใช่ไหมคะฟังธรรมะแล้วเห็นเด็กเกิดเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นคนตรงนะคะถ้าเห็นเด็กเกิดมาเนี่ยเป็นไงคะลูกหลานเป็นไงคะเกิดพอเห็นเขาเกิดเป็นยังไงต้องตรงค่ะปัญญาพอที่จะเห็นภัยในการเกิดไม่ใช่เฉพาะขณะนั้นหรือเปล่าเพราะเกิดกันถ้าจะกล่าวก็ทุกวันใช่ไหมคะที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็มีคนเกิดทั้งนั้นและก็ได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงถ้าคนนั้นเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานเนี่ยจะรู้สึกยังไงดีใจแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะปัญญาไม่ถึงการที่จะเห็นภัยของการเกิดเพราะการเกิดเป็นเพียงการเตือนให้รู้ว่าจะต้องมีการเกิดอีกต่อไปในสังสารวัฏเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพลัดพรากต้องประสบกับสิ่งต่างๆแล้วก็ตายไปไม่เหลืออะไรเลยเกิดมาทำไมใช่ไหมคะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นไปแล้วก็ต้องเป็นไปและถึงเวลาก็ต้องเป็นไปทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะมีปัญญานะคะที่เริ่มจะเข้าใจโทษภัยของการเกิดเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการเกิดเลยแต่พอมีการเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้จิตใจในขณะนั้นได้ว่าเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะคือดีใจที่เด็กคนนั้นเกิดถ้าเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเพื่อนสนิทอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เห็นภัยจริงๆนะคะขณะนั้นเพียงเตือนให้ระลึกถึงภัยของการเกิด
2: อยากให้ขยายความกับคำว่าสกาละ
3: ครับท่านอาจารย์นะครับจริงในความหมายของคำว่าสักการะนะครับในภาษาบาลีท่านจะมีคำว่าสักการโรตินะครับหมายถึงว่าการกระทำด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับที่แสดงออกมากระทำสิ่งใดก็ตามนะครับก็ด้วยความเคารพในผู้ที่มีคุณจึงมีกุศลจิตที่เกิดขึ้นที่กระทำด้วยความเคารพต่อบุคคลคนนั้นจะด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าแม้เพียงสภาพจิตที่ดีงามที่ระลึกถึงคุณความดีของผู้นั้นนะครับก็เป็นการสักการะก็คือกระทำด้วยความเคารพเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่ดีงามก็คือกุศลจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นนะครับ
2: ไม่ทราบว่าจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าบูชาหรือเปล่าครับ
3: บูชานะครับก็แสดงถึงความเป็นไปของกุศลจิตเช่นเดียวกันนะครับแม้แต่ในมงคลสูตรเองนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนะครับบูชาก็คือการกระทำด้วยความเคารพด้วยนะครับก็มีด้วยนะครับในคำนี้ที่กล่าวถึง พราะฉะนั้นนะครับอะไรที่เป็นเครื่องบูชาก็ต้องเป็นกุศลจิตนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปแล้วก็บูชาในบุคคลที่ควรบูชาและบุคคลผู้ควรบูชาสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่คือความหมายครับ
0: จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรคะไม่ฟังพระธรรมเลยก็เอาดอกไม้ไปบูชากับขณะใดก็ตามนะคะที่น้อมระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ด้วยใจอย่างคนที่ป่วยหนักใกล้ที่จะสิ้นชีวิตนะคะไม่สามารถที่จะยกมือขึ้นมากราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเสด็จไปโดยอิทธิฤทธิ์เนี่ยนะครับให้เห็นเป็นพระรูปที่จะให้ผู้นั้นเนี่ยได้ปิติแต่ความปิติก็เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นจะบูชาด้วยอะไรคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนะคะที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าผู้ที่เป็นสาวกโพธิสัตว์หรือพระปัจเจกโพธิสัตว์แต่เป็นพระมหาสัตว์คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกินบุคคลใดทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมะเห็นพระมหากรุณาไหมคะไม่ใช่เพียงเพื่อพระองค์เดียวที่จะพ้นกิเลสแต่รู้ว่าการที่สัตว์โลกมีทุกข์โดยไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์ต่อไปตราบใดที่ไม่สามารถที่จะได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมะที่จะทำให้คนฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้นั่นเป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อผู้ใดเห็นพระคุณที่เรายังมีโอกาสได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นจะบูชาด้วยอะไรคะด้วยจิตใช่ไหมคะที่มีความเคารพสักการะอย่างยิ่งในคุณของพระองค์แม้ไม่มีดอกไม้ไม่มีธูปเทียนใดๆเลยแต่จิตที่นอบน้อมในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเข้าใจในพระคุณก็เป็นการบูชาแต่ถ้าบูชาเพียงด้วยดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะแต่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้เพื่อที่จะรับดอกไม้ธูปเทียนโดยที่ว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะเมื่อรู้คุณอย่างนี้นะคะเราควรที่จะพูดถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้เข้าใจไหมพระธรรมทุกคำที่เราเข้าใจก็ควรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้รับได้ฟังได้เข้าใจต่อไปอันนั้นก็เป็นการบูชาสูงสุดเพราะฉะนั้นบูชาด้วยการศึกษาธรรมะบูชาด้วยการทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้พระธรรมดำรงยั่งยืนต่อไป
4: ผมชื่อคณิศรนะครับคิดว่าโลกจริงก็มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นจริง
0: เพราะฉะนั้นโลกหมายความถึงอะไรและโลกคืออะไร
4: ยังไม่ทราบนะโลกจริง
0: ๆทางตาเห็นใช่ไหมคะ
4: เห็นอยู่ครับ
0: จริงใช่ไหมคะ
4: ใช่ฮะ
0: ค่ะเป็นโลกหนึ่งแล้วค่ะโลกที่ปรากฏทางตาเวลาได้ยินเสียงอีกโลกหนึ่งไม่ปะปนกับโลกทางตาเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีเสียงกับได้ยินเป็นอีกโลกหนึ่งสองโลกนี่ไม่ปนกันเห็นเกิดระดับเพราะขณะอื่นเป็นขณะได้ยินไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นเห็นจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ค่ะได้ยินละเห็นไหมคะเหมือนเห็นกับได้ยินพร้อมกันแต่ต่างกันเป็นคนละโลกคนตาบอดไม่มีทางที่จะรู้จักโลกของรูปร่างสันฐานสีสันต่างๆไม่มีโลกนั้นสำหรับคนตาบอดและสำหรับคนหูหนวกมีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นโลกหนึ่งแต่ไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยทั้งสิ้นโลกของเสียงของการได้ยินเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะโลกคือธรรมะซึ่งเกิดดับนี่ค่ะเกิดละได้ยินละหมดละแต่นี่เป็นสิ่งที่ชาวโลกพอที่จะไตร่ตรองได้เมื่อได้ฟังแต่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งคือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นคำจริงสามารถเข้าใจได้ เช่นเห็นมีจริงๆนะคะถูกต้องไหมคะเพราะอะไรถึงว่าเห็นมีจริง
4: เราสัมผัส
0: นี่ค่ะคิดนะแต่ความจริงเพราะเห็นเกิดเราไม่ได้ไปสัมผัสอะไรไม่มีเราไปสัมผัสอะไรแต่ความคิดมีได้หลายอย่างแต่ในขณะนี้เห็นกำลังเห็นไม่มีเราแต่เห็นกำลังเห็นถูกต้องไหมคะและเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่เห็นอะไรเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแน่นอนถ้าไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏให้เห็นเห็นเกิดได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่ถ้าไม่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ปรากฏคนตาบอดอยู่ที่นี่สักคนหนึ่งแล้วก็ขณะที่คนอื่นเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสำหรับคนตาบอดไม่รู้ว่ามีอะไรปรากฏเพราะไม่มีเห็นเพราะฉันต้องเข้าใจความจริงถึงที่สุดนะคะว่าเห็นมีจริงแต่เห็นไม่ใช่เราเพราะเห็นเพียงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีต้องเกิดเกิดแล้วที่คนไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะเพราะต่อกันสนิทจนกระทั่งมองไม่เห็นรอยต่อเลยเวลาเนี้ยเป็นคนนั่งอยู่ในห้องตั้งหลายคนแล้วก็มีสิ่งของต่างด้วยปรากฏถ้าไม่เห็นจะมีไหมไม่มีแต่พอเกิดเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะทั้งสองอย่างมีจริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะในภาษาบาลีธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนั้นมีจริงๆอะไรก็ตามที่ปรากฏว่ามีจริงขณะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: เป็นครับ
0: ค่ะเราคิดว่าคนมีจริงใช่ไหมคะสิ่งต่างๆมีจริงแต่ตอนนี้เห็นมีจริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีจริงขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นละเพราะฉะนั้นเห็นต้องดับแต่เห็นเนี่ยดับเร็วมากนะคะตามด้วยความคิดตลอดทันทีว่าเห็นอะไรแต่ความคิดในสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นแล้วดับไปแล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นถึงสิ่งที่เห็นไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเวลาเนี้ยกำลังคิดในสิ่งที่เห็นนี่คุณท่านนี่สอนเนี่ยคิดแล้ว
4: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมีเห็นนะคะและปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมือนกับเป็นคนเป็นสัตว์บุคคลต่างๆแต่ความจริงนะคะเห็นเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ได้ยินนะคะก็เร็วสุดที่จะประมาณได้ทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอเห็นแล้วคิดไม่ใช่เห็นแน่นอนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีเห็นก็มีคิดได้แต่คิดเรื่องอื่นมีเห็นแล้วนะคะถามว่าเห็นอะไรเนี่ยกำลังคิดและตอบด้วยว่าเห็นอะไร
4: เห็นวัตถุสิ่งของทั่วไป
0: ค่ะเห็นวัตถุสิ่งของทั่วไปหมายความว่าขณะนั้นมีเห็นกับมีวัตถุสิ่งของทั้งสองอย่างต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือโลกหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเป็นความคิดค่ะเร็วมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เป็นวันหนึ่งเนี่ยถ้าแยกออกแล้วโดยละเอียดนะคะก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดไม่มีใครไปทำให้เกิดได้เลยแต่ต้องมีปัจจัยที่สมควรอย่างดีที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าเราไปฟังคนที่เขาพูดธรรมะเขาพูดคำยากๆแต่เขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังว่าคืออะไรแต่นี่คือปฏิจจสมุปบาทธรรมะซึ่งอาศัยกันด้วยดีที่จะให้เกิดขึ้นเป็นไปถ้าปราศจากสิ่งที่เป็นปัจจัยเกิดไม่ได้เลยเพราะมีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะเพราะมีตาไม่เห็นเพราะมีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นแต่เมื่อสิ่งนั้นกระทบตาเป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเห็นและปัจจัยที่จะทำให้เห็นเกิดนะคะก็คือกรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศลกรรมถ้าขณะนั้นนะคะสิ่งที่ปรากฏไม่น่าพอใจเป็นผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วในอดีตนะคะดับไปแล้วก็จริง แต่แรงกรรมสามารถที่จะบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดโดยที่ใครก็บันดาลไม่ได้แรงกรรมทำให้ตาเกิดขึ้นใครทำไม่ได้เลยทำให้หูโสตประสาทะเป็นรูปชนิดหนึ่งพิเศษซึ่งไม่เหมือนรูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบเสียงเท่านั้นค่ะอยู่ตรงกลางหูเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะเกิดเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะคะและที่จมูกก็มีรูปที่สามารถกระทบกลิ่นกรรมก็เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้นคานะประสาทะรูปคานะคือจมูกนะคะประสาทะก็เป็นความใสของรูปซึ่งต่างกับรูปอื่นทั้งหมดอย่างธาตุดินที่แข็งเนี่ยไม่สามารถกระทบกับอย่างอื่นได้แต่กระทบกับกายะประสาทะได้เพราะที่ตัวเนี่ยค่ะมีกายประสาทะซึมซาบอยู่กระทบตรงไหนรู้แข็งตรงนั้นรู้อ่อนตรงนั้นรู้เย็นรู้ร้อนตรงนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดนี่นะคะเป็นแต่ละหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยมีเห็นถ้าถามว่าเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นรู้ใช่ไหมคะคือเห็นและก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไหมรู้อะไรหรือเปล่าคะสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
4: ก็ไม่รู้ฮะไม่มี
0: ไม่รู้ใช่ไหมคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้เนี่ยเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่รู้เป็นนามธรรมเบื้องต้นทีเดียวเป็นความเข้าใจของแต่ละคนซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นรู้และมีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ทางหูมีเสียงแล้วก็มีโสตประสาทรูปสองอย่างนี้ไม่รู้อะไรเลยหูก็ไม่รู้อะไรเสียงก็ไม่รู้อะไรแต่เมื่อเสียงกระทบหูเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยที่เหมาะควรที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณคณิสอนนะคะทำเห็นให้เกิดขึ้นสิทำได้ไหมถ้าไม่มีตาไม่มีทางเลยและต้องมีสิ่งที่กระทบตาได้ด้วยถ้าไม่มีสิ่งที่กระทบตาได้เห็นก็เกิดไม่ได้แต่ไม่ใช่เราทั้งหมดกรรมทำให้จักขุประสาทรูปเกิดเป็นรูปพิเศษจริงๆที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะให้ทราบว่าทุกขณะที่เห็นจะต้องมีตาที่กระทบกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นตาไม่รู้อะไรเลย
4: ไม่รู
0: ้สิ่งที่กระทบตาก็ไม่รู้อะไร
4: ไม่รู้ครับ
0: แต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นนั่นแหละจึงรู้ว่าเห็นอะไรเพราะฉะนั้นใครจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: เห็นคือเห็นนะ
0: ค่ะและเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยซึ่งใครก็ไม่รู้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทางปวงถึงที่สุดจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เคยมีใครรู้เลยในสังสารวัฏจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะนานมากบารมีคือคุณความดีต่างๆเพราะว่าอกุศลไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องได้เลยแต่ว่าความดีเกิดขึ้นทำให้ความไม่ดีค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเป็นบารมีที่ทำให้สามารถถึงเวลาที่ประจักษ์แจ้งชัดในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏไว้ก่อนซึ่งเกิดดับไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่จากการฟังต้องฟังตั้งแต่เบื้องต้นเพราะถ้าไม่เข้าใจตั้งแต่ตอนต้นนะคะไปพูดถึงอายตนะบ้างธาตุบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างอริยสัจจะบ้างเป็นคนที่พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเห็นถูกต้อง ท่านั้นนะคะที่จะทำให้เริ่มรู้ว่าไม่มีเราสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นตามีจริงไม่ใช่เราเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้ตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขณะจิตรูปคือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเนี่ยนะคะที่เกิดจากกรรมก็มีที่เกิดจากอุตุความเย็นความร้อนก็มีที่เกิดจากจิตก็มีที่เกิดจากอาหารก็มีทั้งตัวเนี่ยถ้าไม่มีรูปที่เกิดจากจิตจะมีปากที่เคลื่อนไหวมีลิ้นที่กระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเสียงออกมาตรงตามความคิดที่คิดเร็วแสนเร็วใช่ไหมคะเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดเลยก็พูดออกไปแต่ความจริงต้องคิดก่อนและก็ต้องมีรูปที่ทำให้เกิดเสียงตามความคิดนั้นเพราะฉะนั้นความคิดตามสิ่งที่ปรากฏทางตาจึงรู้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอะไรแต่ความจริงนะคะจากการที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปละเอียดมากสามารถแตกย่อยรูปที่รวมกันจนถึงเล็กที่สุดได้ไหม
2: ได
0: ้ได้เล็กที่สุดอย่างไรนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีรูปรวมกัน8รูปแยกไม่ได้เลยนี่คือการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปที่เล็กที่สุดแตกย่อยแล้วยังเหลือรูปที่เล็กที่สุดใช่ไหมคะละเอียดยิบก็ยังมีรูปที่แยกออกจากกันไม่ได้แตกย่อยออกไปอีกไม่ได้รวม8รูปมองไม่เห็น
5: ไม่เห็น
0: แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า8รูปนั้นคืออะไรคือมหาภูตะรูปใหญ่เป็นประธานถ้ารูปนี้มหาภูตะไม่มีรูปอื่นเกิดมีไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมหาภูตะรูปมี4ธาตุดินอ่อนหรือแข็ง1ธาตุไฟเย็นหรือร้อน1ธาตุลมตึงและไหว1ธาตุน้ำเกาะกลุ่มรวมรูปทั้ง3ไม่ให้แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นมหาภูตรูป4อาศัยกันและกันเกิดขึ้นและก็แยกจากกันไม่ได้เลยเป็นมหาภูตะรูปใหญ่ถ้า4รูปนี้ไม่มีรูปอื่นๆมีไม่ได้แต่เมื่อมี4รูปนี้แล้วนะคะมีอีก4รูปที่จะต้องเกิดกับมหาภูตรูปไม่ให้เกิดไม่ได้ด้วยนี่คือการประจักษ์แจ้งธรรมะถึงที่สุดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆไตร่ตรองรูปไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นมีลักษณะของตนของตนเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่ารูปใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีมหาภูตรูป4เพราะฉะนั้นมหาภูตรูปต้องรู้ว่าอะไรบ้างธาตุดินอ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำซึมซาบเกาะกลุ่มรูปที่เกิดร่วมกันไม่แยกจากกันเลยเพราะฉะนั้นเวลากระทบนี่นะคะจะกระทบอ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวแต่ไม่สามารถกระทบธาตุน้ำซึ่งซึมซาบเกาะกลุ่มทั้ง3รูปนั้นไว้รวมเป็น4รูปแยกกันไม่ได้เลยชื่อว่ามหาภูตรูป4เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
6: มีครับ
0: ที่ตัวมีไหม
6: มีครับ
0: ข้างนอกตัวมีไหม
6: มีครับ
0: มีนะฮะแต่ว่าเมื่อมี4รูปนี้แล้วก็ยังมีอีก4รูปซึ่งต้องเกิดกับมหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเห็นไหมคะความต่างคือรูปอื่นๆทั้งหมดเกิดได้เฉพาะเมื่อมีมหาภูตรูปถ้าปราศจากมหาภูตรูปแล้วรูปใดๆก็เกิดไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานจึงใช้คำว่ามหาภูตรูป4เมื่อมีแล้วนะคะมีสิ่งที่กระทบตาได้เราใช้คำว่าสีสันวรรณะก็ได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังมีกระทบตาด้วยถ้าไม่มีมหาภูตรูปรูปนี้ไม่ปรากฏใช่ไหมคะนี่มากระทบตาละต้องมีมหาภูตรูปแต่ตรงมหาภูตรูปเนี่ยแข็งมากระทบตาไม่ได้ เย็นร้อนก็กระทบตาไม่ได้ตัวมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แต่มีสิ่งที่เกิดกับมหาภูตรูปใช้คำว่าวันนะหรือวันโนหรือนิพพาหรืออะไรก็ได้ไม่ใช้เลยก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้เราก็ไม่รู้ว่าเราหมายความถึงอะไรเพราะธรรมะมากมายเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแต่ละคำที่กล่าวถึงบ่งถึงลักษณะนั้นว่าที่มหาภูตรูปนี่ค่ะมีสิ่งที่กำลังกระทบตาใช้คำว่าสีสันวันนะหนึ่งรูปแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็มีรสด้วยแล้วก็มีอาหารรูปด้วยก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานาแล้วก็ไปสำนักปฏิบัติไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้นั่งนอนยืนเดินไปคิดไปอะไรไปสารพัดเพ่งไปดูไปสมาธิเรียกชื่อทั้งหมดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยจะถูกได้ยังไงต่อเมื่อเข้าใจนะคะพิจารณาแล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ถูกเนี่ยผิดไม่ได้และสิ่งที่ผิดก็ถูกไม่ได้ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมแม้ว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วนะคะพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์กับสัตว์โลกทุกกาลสมัยถ้าคนนั้นมีโอกาสได้ฟังได้ไตรตรองได้เข้าใจนะคะก็เป็นสาวกคือผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำของคนอื่นซึ่งพูดถึงคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วแต่ไม่ศึกษาโดยละเอียดโดยรอบคอบก็เข้าใจผิดทำให้เกิดมีสำนักปฏิบัติทั่วโลกโดยไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยหลงคิดว่านั่นคือหนทางที่จะทำให้หมดกิเลสและก็รู้แจ้งนิพพานแต่ไม่มีปัญญาเลยตั้งแต่ปฏิปฏิธรรมะคืออะไรปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเห็นสิ่งที่อยู่ที่มหาภูตรูปแต่ตัวมหาภูตรูปเนี่ยกระทบตาไม่ได้เย็นร้อนอ่อนแข็งจะไปกระทบตาไม่ได้แต่สีสันวรรณะที่ติดอยู่อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นมีกำลังกระทบตาเพราะฉะนั้นเวลากระทบตาแล้วนี่นะคะถ้าเอาสิ่งนี้ไปไม่มีมหาภูตรูปกระทบตาไม่มีสิ่งนี้แต่พอมีมหาภูตรูปเมื่อไหร่มีสิ่งที่กระทบตาได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่มหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปและการเกิดดับของจิตเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานได้เลยแค่นิดเดียวที่กระทบตาแตกย่อยออกแล้วส่วนที่กระทบตาได้เล็กมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มหาภูตรูปแล้วก็มีรูปอื่นเกิดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดนั้นกระทบอะไรถ้าเป็นสีสันวรรณะที่มหาภูตรูปเนี่ยก็กระทบตาถ้าเป็นเสียงที่กระทบหูเนี่ยมีมหาภูตรูปด้วยหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะเนี่ยไม่ใช่บอกให้เขาฟังแต่เขาไม่ได้คิดเลยคนที่ฟังแล้วก็จำได้เนี่ยตอบได้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะเข้าใจในความไม่มีตัวตนไม่ใช่เราธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นจากธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตาไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นไม่ใช่ของใครด้วยแต่เป็นธรรมะซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยและเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้สืบต่อกันจนกระทั่งเป็นคนนั่งอยู่ตรงนี้กี่คนกี่คนต้องมีมหาภูตรูปทั้งนั้นที่กระทบตาทั้งนั้นกว่าจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานซึ่งใช้คำว่านิมิตตะสิ่งนี้เกิดดับเร็วมากนะคะต่อกันจนปรากฏเป็นกลมเหมือนเราแกว่งก้านธูปที่จุดละหนึ่งก้านให้เป็นวงกลมเนี่ยเพียงก้านเดียวแต่ทำไมแสงสว่างเป็นวงกลมได้เร็วปานนั้นนั่นคือนิมิตของรูปที่เกิดดับฉันใดนะคะนี่ก็คือนิมิตของรูปซึ่งกำลังเกิดดับ แต่ส่วนที่กระทบตาได้ไม่ใช่มหาพุทธรูปแต่สิ่งที่อยู่ที่มหาพุทธรูปกระทบตาเอาออกไปเนี่ยไม่เห็นละไม่มีละเมื่อกี้นี้สิ่งกลมๆนั้นไม่มีละอ้าวมาอีกละกระทบตาได้อีกละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาเนี่ยอยู่ที่มหาพุทธรูปหนึ่งรูปละแล้วถ้าดมมีกลิ่นไหมคะมีค่ะแต่ว่ากลิ่นธรรมดาที่ไม่ได้กระทบจมูกแต่กลิ่นอื่นซึ่งแรงกว่ากระทบทำให้เรารู้ว่านั่นกลิ่นอะไรสามารถกระทบจมูกได้กระทบตาไม่ได้กระทบหูไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบจมูกเนี่ยเป็นกลิ่นเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าคะ
5: ก็ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นรูปธรรมมีจริงสิ่งที่มีจริงเกิดจริงๆมีลักษณะของตนจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าโลกนี้มีแต่รูปธรรมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนแต่ต่อเมื่อมีนามธรรมซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้จึงได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปรากฏเมื่อไหร่คะเมื่อกระทบตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดจะเป็นโลกจะเป็นบ้านเมืองจะเป็นภูเขาจะเป็นทะเลจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะกระทบตาเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เป็นนิมิตเพราะสิ่งนั้นกำลังเกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเป็นเราหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เกิดแน่นอนแต่ที่ชาวโลกไม่รู้คือว่าสิ่งนั้นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้สืบต่อกันและสิ่งใดที่เกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏใหม่ตลอดทุกขณะทุกชาติดับคือดับจริงๆคือไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดและปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสิ่งนั้นก็จะรู้ว่านะคะหลงชอบสิ่งที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหนือใครทั้งสิ้นในทุกโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกโลกใดๆทั้งสิ้นเกินกว่าที่เราจะคิดว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยระดับไหนมากมายแค่ไหนพระองค์ตรัสคำว่าธรรมะคุณคณิศรพูดสิคะธรรมะ
5: ธรรมะ
0: ความเข้าใจของคุณคณิศรกับความเข้าใจพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันไหม
5: ไม่เหมือนครับ
0: ไม่มีทางเพียงแค่คำเดียวเนี่ยค่ะเรายังต้องศึกษามากมายแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเนี่ย 45,000 พรรษากี่คำมีค่าทุกคำเพราะเป็นปัญญาทุกคำถ้าใครที่ไม่ได้ฟังธรรมะไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นหลงธรรมสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้ทำแต่ทุกคำของพระองค์ให้เข้าใจนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ตรัสรู้พระเชนไปกราบนมัสการที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์คิดยังไงระลึกยังไงถ้าไม่รู้คุณนะคะก็เพียงแค่กราบแต่ถ้ารู้คุณที่ทำให้คุณคณิศรเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลและสมัยเข้าใจจริงๆว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่เพียงแค่คิดค่ะพอได้ฟังนะคะแล้วเข้าใจนั่นคือปริยัติคือเข้าใจคำสอนแต่ต้องรอบรู้ในคำนั้นด้วยเพราะแต่ละคำเนี่ยจะสอดคล้องกันหมดสิ่งใดที่เกิดขึ้นมีจริงสิ่งนั้นต้องดับเปลี่ยนไม่ได้เลยสอดคล้องกับธรรมะอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินพวกนี้จะมีโลกปรากฏไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่สิ่งที่กระทบทำให้รู้ว่าโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นโลกสภาพธรรมะที่เกิดดับต่างกับสภาพธรรมะที่พ้นจากโลกไม่มีการเกิดดับเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นมีอย่างเดียวนะคะคืออะไร
5: นิพพาน
0: ค่ะนิพพานพูดบ่อยๆรู้จักไหม
5: ไม่รู้ครับ
0: อยากไปถึงไหมครับ
5: อยากครับ
0: ไปยังไง
5: กำลังตามหาทางอยู่ครับ
0: ค่ะมีไหม
5: ต้องมีครับ
0: และทางนั้นคืออะไรคือความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นจริง พราะฉะนั้นถ้าเราไปสำนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีโอกาสรู้สิ่งที่เป็นจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนั้นเช่นขณะนี้เราไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติแต่มีสิ่งที่มีจริงกำลังเป็นจริงให้เข้าใจได้ถูกต้องเห็นที่เกิดเมื่อกี้นี้ดับแล้วเป็นคุณคณิสอนหรือเปล่าตามหาอีกในสังสารวัฏได้ไหมสิ่งที่ดับแล้วไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นดับโดยไม่รู้เลยแต่เข้าใจว่าสิ่งนั้นยังอยู่เพราะมีการสืบต่อแต่ความจริงก็คือว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยสักอย่างเดียวทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดดับใครจะรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับทั้งนั้นทุกขณะเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรและเราไปทำอะไรเราไม่มีทางที่จะรู้เลยเวลานี้เป็นเวลาที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเวลาที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่ดินแดนนี้นะคะแล้วก็ชาวเมืองในสมัยนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ฟังเพราะฉะนั้นผ่านมาตั้ง 2,600 กว่าปีพระธรรมยังคงอยู่ธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วได้จารึกไว้นะคะสืบทอดมาจนถึงเราแต่ว่าความละเอียดความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะอ่านและรู้ได้ทันทีแต่ต้องพิจารณาแต่ละคำนะคะซึ่งมีจริงๆทุกกาลสมัยแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เมื่อไรเลยค่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำไมว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เราเห็นมีเสียงที่ได้ยินมีเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่รู้ทั้งเกิดขึ้นและดับไปการเกิดขึ้นและดับไปนี่ค่ะของสภาพธรรมะเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏว่านะคะการเกิดดับสืบต่อเนี่ยเป็นนิมิตตะคนไทยก็ใช้คำว่านิมิตเป็นรูปร่างสันฐานที่ทำให้จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นก็สัญญาความจำวิปลาสจากความเป็นจริงซึ่งสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะแม้แต่เห็นนี่ก็เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะและก็ไม่รู้หนทางที่จะรู้ความจริงว่าเมื่อความจริงเป็นจริงก็สามารถที่จะรู้จริงได้จริงๆนะคะแต่ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะหลงไปเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องคือเดี๋ยวนี้ถ้าใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่การฟังไม่ต้องไปที่ไหนเลยอยู่ตรงไหนฟังธรรมะได้ยินคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นและคำนั้นถูกต้องตรงความเป็นจริงของสิ่งที่มีนั่นคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะมีเห็นต้องไปที่ไหนไหมคะต้องไปทำอะไรที่จะทำให้เข้าใจเห็นไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมคะนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเป็นที่อัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสามารถจะทำได้แล้วก็ไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่รู้ใจของคนก็ไม่สำคัญเพราะว่าจิตของใครก็ตามแต่นะคะเป็นจิตประเภทไหนก็ตามแต่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อนุคือบ่อยๆศาสนีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุศาสนีปาฏิหาริย์ทำให้ความไม่รู้ซึ่งไม่รู้มาตั้งนานนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงต้องเป็นจริงโดยตลอดถ้าใครสามารถที่จะรู้ได้ก็สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงในขณะนั้นได้นะคะตรงตามที่ได้ทรงแสดงเห็นเกิดขึ้นเห็นดับไปยังไม่รู้ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินดับไปก็ยังไม่รู้ทุกอย่างเป็นเราไปหมดได้ความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แสดงว่า ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นั้นยังมีความเข้าใจผิดเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราก็คิดถึงตั้งแต่ใหญ่ที่สุดหยาบที่สุดคือเกิดแล้วต้องตายแน่ๆใช่ไหมคะเกิดแล้วไม่ตายมีไหมคะวันหนึ่งเราก็ต้องตายใช่ไหมคะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเมื่อไรโดยอย่างไรแต่เมื่อได้มีการได้ฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้สิ่งต่อไปเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นก็จะมีการเกิดอีกนะคะไม่สิ้นสุดสังสารวัฏแต่ว่าเกิดแล้วจะเข้าใจธรรมะหรือไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็ลองคิดดูเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็เกิดไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆเกิดตายไปเรื่อยๆโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่หลงว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อรวมกันแล้วก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆบ้างเมื่อสามารถที่จะแตกย่อยออกได้ก็สามารถที่จะเห็นว่าไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นสิ่งนั้นหรือคนนั้นอีกต่อไปคนก็กระจัดกระจายได้ใช่ไหมคะตัดแขนตัดขาตัดหมดเลยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะหลงผิดมานานแสนนานใครก็ตามที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเริ่มเห็นถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกจริงไหมคะจากการที่ไม่ได้เข้าใจมาเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งต้องอาศัยการเวลานานนะคะที่จะทำให้ความเข้าใจที่เริ่มเข้าใจเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามปกติแต่ความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะจนในที่สุดสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่กำลังเกิดดับในขณะนี้โดยความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะคือความเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาด้วยความเห็นถูกต้องเนี่ยนะคะเริ่มเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเห็นถูกต้องมากขึ้นว่าไม่ใช่เรายากไหมคะลึกซึ้งไหมคะเป็นเรามาตั้งนานแสนนานในสังสารวัฏเกิดเมื่อไรก็เป็นเราทุกทีแล้วก็ตายไปเกิดอีกก็เป็นเราอีกแล้วก็ตายไปซึ่งความจริงเป็นธรรมะต่างหากซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่มีวันหยุดเลยนะคะสืบต่อตั้งแต่ชาติก่อนๆมาจนกระทั่งมาถึงชาตินี้จากโลกนี้ไปเกิดสืบต่อทันทีแสดงถึงการเกิดดับของสภาพธรรมะนี่ค่ะไม่มีใครไปหยุดยั้งได้เมื่อมีเหตุที่จะให้จิตเกิดจิตก็เกิดเพราะฉะนั้นมีเหตุที่จะให้จิตเกิดระดับแล้วก็เกิดระดับต่างๆกันไปแต่ละขณะนะคะค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาจนกระทั่งเริ่มเข้าใจเพียงเข้าใจว่าไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นถูกต้องตั้งแต่ต้นและเมื่อฟังธรรมะศึกษาต่อไปนะคะก็จะเพิ่มความเข้าใจที่ไม่ใช่เราจนกว่าไม่ใช่เราจริงๆเพราะปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งเรายังไม่ถึงขณะนั้นใช่ไหมคะยังไม่ถึงขณะที่ประจักษ์แจ้งจริงๆแต่ก็ฟังจนกระทั่งปัญญาเข้าใจขึ้นนี่คือทางที่จะให้ปัญญามีกำลังพอที่จะรู้ความจริงซึ่งขณะนี้ถูกปิดบังไว้ด้วยความไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้มานานแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเรามานานด้วยก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะแต่ต้องตรงถ้าผิดหลงทางก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได
3: ้ท่านอาจารย์ครับธรรมเมกสถูปเป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรแก่พระปัญจวัคคีย์ครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธหนทางทั้งกามสุขาลิกานุโยคและก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคพระองค์ก็แสดงทางสายกลางก็คือสัมมาทิฏฐิ1สัมมาสังกัปปะ1สัมมาวาจา1สัมมากัมมันตะ1สัมมาอาชีวะ1สัมมาวายามะ1สัมมาสติ1แล้วก็สัมมาสมาธิ1ดูเหมือนการอ่านข้อความใน
6: ธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งพระองค์แสดงหนทางสายกลางแล้วก็แสดงอริยสัจ4ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างที่ท่านจันกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่พระองค์แสดงหนทางซึ่งแต่ละคนเนี่ยครับไม่รู้จักทางคือแม้แต่ฟังธรรมะก็ยังไม่รู้หนทางจริงๆครับที่เรียกว่าเป็นทางสายกลางที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: เห็นไหมคะแม้แต่ข้อความที่จารึกไว้ก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เข้าใจเมื่อนั้นคือหนทางไม่ใช่ทางอื่นเลยนะคะความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตรงตามความเป็นจริงเริ่มตั้งแต่เข้าใจว่าเป็นธรรมะมีจริงไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาให้เกิดขึ้นได้เลยและความจริงของทุกอย่างก็คือว่าเพียงแค่เกิดระดับแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยเพราะฉะนั้นทางสายกลางไม่พ้นจากความเข้าใจถูกคือปัญญาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะทำให้เกิดปัญญาเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็ยังมีเราอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ตายไปเกิดอีกก็มีอีกดูเหมือนว่าไม่สนใจที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่สนใจไม่ฝักใฝ่ที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้จักโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีจริงๆที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจากไปจากไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทำไมมีนกทำไมมีงูทำไมมีหนูทำไมมีปลาต้องมีเหตุใช่ไหมคะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้ได้กับจิตเจตสิกและสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นคือรูปธรรมพระเชิญธรรมะจริงๆเนี่ยต่างกันเป็นรูปธรรมกับนามธรรมหยุดยั้งไม่ได้เพราะไม่ใช่เราแต่เมื่อเกิดแล้วความหลงผิดทำให้ยึดถือว่าสภาพที่เกิดดับนั่นแหละเป็นเราเพราะเร็วมากจนปรากฏเป็นนิมิตให้ดูเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมีจริงๆไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเลยพระเชิญทางสายกลางก็ตามหรือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นความเห็นถูกต้องในสิ่งที่มีจริงซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาถ้าไม่รู้จักว่านะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะก็หลงเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราคิดเป็นเราสุขเป็นเราทุกอย่างเป็นเราแต่ความจริงต่างกันทั้งนั้นใช่ไหมคะเห็นกับสุขไม่เหมือนกันเลยและใครไปทำให้ต่างกันเป็นลักษณะของธรรมะเท่านั้นแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นใครจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแต่ก็สามารถที่จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากความเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของใครด้วยนะคะเป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีเจ้าของเกิดดับอยู่เรื่อยๆตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะเกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นเห็นต้องเป็นเห็นคิดต้องเป็นคิดนี่ก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้หยุดยั้งไม่ได้เมื่อกี้นี้เกิดดับเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับต่อไปก็เกิดดับแต่สืบต่อกันเร็วจนกระทั่งทำให้ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเกิดแล้วดับเท่านั้นหลงเข้าใจว่ายั่งยืนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้เป็นธรรมะเลยแต่ความจริงเมื่อเข้าใจธรรมะตรงยิ่งขึ้นนะคะสามารถจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับตรงตามที่ได้ฟังเพราะเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะและค่อยๆเข้าใจซึ่งเราใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีความเข้าใจมั่นคงธรรมะมีจริงแน่นอนกำลังปรากฏแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราอันนี้ค่ะต้องเริ่มตั้งแต่ต้น
6: ังนั้นพอที่จะเข้าใจสัมมาทิฏฐิบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าขณะที่เข้าใจความเป็นธรรมะนั่นเองเพราะว่าก่อนฟังพระธรรมเนี่ยครับยังมีความยึดถือในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเราว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเลยแต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงครับก็เปิดเผยความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีจริงๆนะครับโดยอนุสาสนีคือกล่าวแล้วกล่าวอีกพร่ำสอนนะครับที่จะเป็นเหตุให้บุคคลที่ฟังนะครับซึ่งเป็นสาวกได้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้อง
0: ค่ะคุณวิชัยพูดคำหนึ่งนะคะสัมมาทิฏฐิคือแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยที่เราใช้ทุกวันก็จะต้องเข้าใจด้วยให้ตรงไม่อย่างนั้นเราก็เข้าใจผิดสัมมาทิฏฐิกับปัญญาขอเชิญคุณคำปันช่วยความเข้าใจด้วยค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์นะครับซึ่งคำว่าสัมมาทิฏฐินะครับหมายถึงความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าความเห็นโดยชอบซึ่งก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญานะครับปัญญาก็คือสภาพธรรมที่มีจริงนะครับที่เข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิก็ดีปัญญาก็ดีก็คือสภาพธรรมอย่างเดียวกันนะครับเป็นพยัญชนะในภาษาบาลีนะครับแต่ว่าในภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกเห็นถูกซึ่งก็คือสภาพธรรมอย่างเดียวกันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะทิฏฐิคือความเห็นแล้วแต่ว่าจะเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐินะคะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิก็ผิดเพราะฉะนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็มีคำสองคำนะคะสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุว่าทิฏฐิเป็นความเห็นถ้าถูกก็เป็นสัมมาถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าผิดก็เป็นมิจฉาไม่ถูกต้องนะคะตามความเป็นจริงปัญญาก็เป็นความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นความหมายของสัมมาทิฏฐิกับปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นความเห็นที่ถูกนั่นคือปัญญาการรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่หลายหลายคำนะคะแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันญาณะต่อไปก็เป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ทรงแสดงจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นความจริงที่ทำให้มีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทุกขณะเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้น
7: กราบเท้าท่านอาจารย์ครั้งแรกที่ฟังบังเอิญก็คือได้ยินคำนี้แล้วครับรู้สึกเกิดปิติถึงวันนี้ก็ยังเป็นคำนี้อยู่คือคำว่าชาวเมืองสาวัตถีตอนเย็นต่างพากันเดินมาฟังธรรมะ
0: ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าคำอื่นเราได้ยินมากกว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะเราก็ได้ยินเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าคนที่ได้มีโอกาสที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ทำให้รู้ตามความเป็นจริงว่าความเป็นจริงต้องเป็นจริงอย่างนั้นแต่ปัญญาที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการที่ได้ฟังบ่อยๆลองคิดถึงร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่ว่าเป็นเราแตกย่อยได้ละเอียดยิบเพราะอากาศธาตุแทรกขั้นจะเอาตรงไหนออกก็ได้ใช่ไหมคะตัดเล็บเห็นไหมคะถ้าไม่มีอากาศแทรกขั้นจะหลุดออกมาเป็นเล็บที่ถูกตัดได้ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าตัดออกได้ทุกอย่างหมดแล้วเมื่อตัดออกแล้วเป็นเราหรือเปล่าตัดผมนะคะผมที่ตัดไปแล้วเป็นผมของเราหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่บนศีรษะเป็นผมของเราเพราะฉะนั้นก็กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าความจริงแล้วก็คือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อรวมกันเร็วมากมายหลากหลายจนปรากฏเป็นนิมิตต่างๆแต่ถ้าไม่ฟังบ่อยๆนะคะนี่ยังคงเป็นเราอยู่แต่ลองคิดถึงความจริงว่าแตกย่อยได้ละเอียดยิบเลยใครจะทำให้แตกย่อยได้ก็มีนะคะสับให้ละเอียด ก็ได้ใช่ไหมคะและยังคงเป็นเราหรือเปล่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งนั้นสามารถที่จะแตกย่อยจนกระทั่งละเอียดแต่ว่าความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือว่าแม้รวมกันอยู่ก็ยังเกิดและดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยนี่คือ

สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นมีปัจจัยธรรมะที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นใครก็ไม่สามารถไปทำได้เพราะแต่ละหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นทำกิจของธรรมะนั้นๆอย่างเห็นนะคะถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนและถึงแม้มีตาแต่นอนหลับสนิทนะคะก็ไม่เห็นพอตื่นขึ้นมีสิ่งที่กระทบตาต่างหากถ้าไม่มากระทบตาจะไม่สามารถเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วดับไปเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเพียงนิดเดียวค่ะดับละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เห็นตั้งเยอะนานมากแสดงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วแค่ไหนจึงทำให้ดูเหมือนเห็นนี่ไม่ได้ดับไปเลยและสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนเดิมแต่เพียงแค่หลับตาปรากฏชัดเจนว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะขณะนั้นไม่มีอะไรกระทบแต่ถ้าอยู่ข้างนอกหรือว่ามีแสงสว่างพอสมควรนะคะแสงสว่างนั้นก็สามารถที่จะปรากฏเป็นสีและแต่ว่าสีอะไรอย่างเช่นเวลานี้ลองหลับตาไม่ใช่ดำมืดไปเลยใช่ไหมคะเพราะที่ตาเนี่ยก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นที่จะทำให้สิ่งนั้นกระทบตาแต่ว่าความสว่างไม่พอที่จะปรากฏว่ารูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรแต่พอลืมตาทันทีมาหมดเลยเร็วปานนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเนี่ยค่ะเพราะพระองค์ต้องการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีและกว่าจะรู้ความจริงนี้ได้นะคะต้องบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนในอีก4อสงไขยแสนครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ตรัสนะคะกว่าจะได้มาไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะคะแต่ต้องบำเพ็ญบารมีคุณความดีนะคะที่จะค่อยๆให้กิเลสซึ่งหนาแน่นเนี่ยไม่เกิดพอกพูนขึ้นเพราะเหตุว่าที่เราหลงอยู่ในโลกก็เพราะเหตุว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ทำให้เห็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นการเห็นว่าสิ่งที่มีเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐินะคะอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้ค่ะที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเห็นว่าเป็นสิ่งนั้นซึ่งความจริงเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาถูกต้องไหมคะเพราะไม่กระทบตาไม่เห็นแต่พอกระทบตาแล้วกลายเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความรวดเร็วของการเกิดดับของธรรมะเพราะฉะนั้นการเกิดดับของธรรมะนี่ค่ะก็ลวงมาตลอดให้เข้าใจผิดว่ามีเราจริงๆและเราสามารถที่จะทำได้แต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะค่อยๆละคลายความที่คิดว่าเป็นเราอย่างมั่นคงให้รู้ว่าเป็นสภาพธรรมะสองอย่างคือนามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นบ้านเป็นอะไรทั้งหมดซึ่งไม่ใช่สภาพรู้แต่ว่าขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นจำพวกนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยต่างกันจริงๆนะคะโดยสภาพธรรมะที่ไม่รู้ก็จะรู้ไม่ได้แต่มีลักษณะของตนเช่นแข็งหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสเป็นต้นส่วนธรรมะอื่นนอกจากรูปธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานเห็นได้ยินพวกนี้เป็นจิตแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือชอบไม่ชอบหรือว่าโกรธหรืออะไรก็เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดหนึ่งขณะก็จะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแสดงอย่างนี้ให้รู้ว่าไม่ใช่เราสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเห็นไม่ว่าจะได้ยินไม่ว่าจะคิดทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สิ่งใดเกิดขึ้นแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นไปตามลำดับคือให้รู้ความจริงก่อนว่าไม่ใช่เราแน่นอนเวลาที่จากโลกนี้ไปแล้วรูปนี้ก็ไม่ใช่เราใช่ไหมคะแต่ก่อนจากไปเป็นเราใช่ไหมก่อนตายร่างกายเนี่ยเป็นเรา

0: แต่พอตายแล้วร่างกายนี้ไม่เป็นเราซึ่งความจริงไม่เป็นเราตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่จากไปเท่านั้นเองแม้แต่จิตนะคะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้เสียงเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เสียงเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ได้ยินก่อนนี้ทุกอย่างนะคะผ่านไปเร็วแต่ติดกันสืบต่อแน่นจนไม่ปรากฏการเกิดดับมีความเข้าใจขั้นต้นอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆฟังทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งที่เป็นธรรมะก็จะค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าไม่มีเราความเข้าใจที่มั่นคงที่รอบรู้คือสอดคล้องกันทั้งหมดของพระไตรปิฎกจะทำให้เกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งคือปฏิปฏิเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะด้วยความเข้าใจธรรมะต้องเริ่มตั้งแต่ปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิเวทะการรู้แจ้งประจักษ์แจ้งจริงๆว่าขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งปรากฏเพราะสติสัมปชัญญะและปัญญาอย่างอื่นไม่มีจึงจะรู้ชัดในสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรซึ่งไม่ใช่เราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือกิจวัตรประจำวันเช่นได้ยินแต่สิ่งที่ดีๆก็จะลืมเลยสิ่งไหนที่ติดข้องไม่ดีรู้สึกจำไว้สิ่งไหนที่เป็นโทสะอย่างเนี้ยจะเก็บไว้ได้นานขึ้น
0: ก็เราทั้งนั้นใช่ค่ะ
2: ใช่คร
0: ับ ค่ะถ้าเป็นธรรมะขณะนั้นก็จะรู้ว่ามีปัจจัยเกิดและดับแล้วจึงไม่ใช่เราโกรธเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะจะบ่อยหรือไม่บ่อยก็ตามแต่ว่ามีปัจจัยให้เกิดต้องเกิดและถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดก็เกิดไม่ได้ไม่มีใครไปทำได้เลยเช่นจะไปทำปัญญาเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรเมื่อมีความรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรจึงรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำวันนี้ทำอะไรบ้างคะเห็นไหมคะตั้งแต่เช้ามาก็ทำกันทั้งนั้นเลยได้ความเป็นเราแต่เมื่อฟังธรรมะก็รู้ว่าไม่ว่าขณะไหนก็ตามจะโกรธจะชอบหรือจะยังไงทั้งหมดนะก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยนี่คือความจริงแต่ถ้าไม่รู้ก็คือเราตื่นแต่เช้าชอบบ้างไม่ชอบบ้างเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ใช่เราไม่รู้การเกิดขึ้นของชอบซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปไม่เกิดการรู้ว่าขณะที่ไม่พอใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งยับยั้งไม่ได้ค่ะเพราะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดนะคะใครก็ทำไม่ได้เพราะเกิดแล้วจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความเข้าใจในความเกิดขึ้นว่าเป็นธรรมะแล้วบังคับบัญชาไม่ได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะไม่ใช่เรากว่าจะละความเห็นผิดนะคะซึ่งอยู่ในจิตเป็นอนุสัยกิเลสกิเลสเนี่ยค่ะมีหลายระดับอย่างบางเบาที่สุดนะคะเพียงแค่นิดหน่อยไม่ถึงกับพยาบาทอย่างเห็นฝุ่นนิดนึงในที่ที่ไม่ควรมีขณะนั้นไม่พอใจเกิดแล้วแต่ไม่ถึงกับพยาบาทเพราะฉะนั้นแต่ละสิ่งที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะมีระดับขั้นตั้งแต่น้อยอ่อนที่สุดจนกระทั่งถึงมีกำลังกล้าโลภะความติดข้องก็เช่นเดียวกันนะคะเรามีความชอบในหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำให้เราถึงกับต้องไปซื้อหามาถ้าเราต้องถึงกับไปซื้อหามาก็แสดงว่าโลภะในสิ่งนั้นมีกำลังเพราะฉะนั้นมีคำว่าราคาใช่ไหมคะเวลาไปซื้อของเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาก็มาจากคำว่าราคะเพราะฉะนั้นราคะก็คือโลภะใช่ไหมคะแสดงว่าความต้องการของเราที่ติดข้องในสิ่งนั้นน่ะแค่ไหนเป็นสิ่งซึ่งอาจจะไม่มีค่าไม่มีราคาสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคนที่ถูกใจชอบมากก็ไปซื้อหามาด้วยเหตุนี้ของขายทุกอย่างมีราคา สูงต่ำตามความพอใจของผู้ที่ซื้อใช่ไหมคะกำหนดไม่ได้เลยให้ทราบธรรมะทั้งหมดเลยตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะแต่พอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เป็นเราเมื่อนั้นด้วยเหตุนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งจึงมีการฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้ความจริงแต่พอออกจากห้องนี้ก็เป็นเราหมดเลยทันทีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นรู้ว่าธรรมดาก็คือความไม่รู้และความติดข้องแต่ปัญญาก็คือความรู้ความเข้าใจซึ่งละคลายความติดข้องเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะมีมากมีน้อยและอย่างไหนจะมีกำลังถ้าเห็นถูกต้องว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าใจขึ้นนะคะเพราะมีค่าไม่มีใครที่จะซื้อได้เลยไม่มีเงินจำนวนไหนมากมายมหาศาลที่จะไปซื้อความเข้าใจถูกแม้เพียงนิดหน่อยนอกจากบุคคลนั้นได้ฟังคำของพระองค์และก็ไตร่ตรองจึงกระทั่งรู้ว่าพระรัตนตรัยไม่สามารถที่จะมีใครไปซื้อหามาได้แต่มีค่าสูงสุดเหนือราคาใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ฟังนะคะและได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะสะสมอยู่ในจิตทำให้สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆเช่นเดียวกับอกุศลนะคะมีตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวเลยนอนหลับสนิทจิตเกิดเมื่อไหร่ก็มีอกุศลติดอยู่ในจิตนะคะตามที่สะสมมาเป็นอนุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในจิตไม่ปรากฏเลยคนหลับเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ากิเลสเขาแค่ไหนตื่นขึ้นมาถึงจะรู้ใช่ไหมคะแต่พอหลับคนนอนหลับจะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ามีกิเลสมากหรือน้อยอย่างไรจนกว่าพอตื่นขึ้นก็เริ่มเห็นกิเลสถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่ากิเลสระดับไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านะคะทันทีที่จิตเห็นดับต้องมีจิตอื่นเกิดสืบต่อแน่นอนหนึ่งขณะและจิตที่เกิดสืบต่อนั้นรับรู้สิ่งที่จิตเห็นแต่ไม่เห็นนี่คือความต่างกันอย่างเร็วมากของจิตนะคะซึ่งแสดงอย่างละเอียดจิตเห็นจริงๆเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วดับแต่จิตที่เกิดสืบต่อไม่เห็นแต่รับรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตเห็นแล้วก็ดับไปอีกจิตหนึ่งก็เกิดสืบต่อนะคะภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าพิจารณาแต่หมายความว่ารู้ในสิ่งที่จิตก่อนนั้นรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตอีกหนึ่งขณะเกิดขึ้นเป็นทางที่จะทำให้กุศลและอกุศลเกิดขึ้นจิตสามขณะคิดดูเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นเพียงแค่ลืมตานะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะเห็นของคนธรรมดาการเห็นของพระอรหันต์พระอรหันต์ใช้คำว่าสิ้นอาสวะเพราะเหตุว่าอาสวะเนี่ยค่ะเป็นกิเลสที่ทันทีที่เห็นนะคะก็ไหลไปแล้วเพราะเหมือนกับต้นยางซึ่งมียางเต็มนะคะเพียงแค่ถูกกรีดนิดเดียวยางก็ไหลมาเพราะฉะนั้นเพียงแค่มีสิ่งใดกระทบตาเพียงแค่สามขณะที่เห็นแล้วดับไปอกุศลนั้นเกิดแล้วเป็นอาสวะใครจะรู้พระอรหันต์ดับอาสวะหมายความว่าดับอนุสัยเพราะอนุสัยเนี่ยไม่ปรากฏอนุสัยติดอยู่ในจิตนะคะหนาแน่นมากยากที่จะออกไปได้นอกจากความเข้าใจตามคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประจักษ์แจ้งแล้วจึงทำให้อนุสัยที่มีมากนี่นะคะสามารถที่จะค่อยๆลดลงไปได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นบารมีถ้าขาดการเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะที่ไม่ดีที่เป็นอนุสัยเนี่ยค่ะสามารถที่จะดับได้ด้วยอะไรนั่นคือหนทางนะคะบารมีคือไปสู่ฝั่งหรือทางที่จะดับกิเลสนั้นกิเลสมีมากต้องดับตามลำดับขั้นแรกที่จะดับคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนจึงได้มีการกระทำทุกอย่างนะคะเห็นแก่ตัวมีการที่เอาเปรียบคนอื่นหรืออาจจะทำให้คนอื่นสิ้นชีวิตลงไปได้ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยที่จะทำให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยต้องสิ้นไปแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะก็ไม่รู้อะไรก็ ็คิดว่าเป็นของธรรมดาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็จะทำให้ผู้ที่มีความเข้าใจถูกนะคะค่อยๆมีคุณความดีเพิ่มขึ้นซึ่งใช้คำว่าบารมีสิบเพราะเหตุว่าจิตเนี่ยค่ะปกติเป็นอกุศลถูกไหมเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับอกุศลไหมอกุศลมากมายเนี่ยนะคะจะค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อมีคุณความดีเกิดบ่อยๆแทนอกุศลเพราะฉะนั้นการสะสมคุณความดีซึ่งเป็นบารมีเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆทำให้อกุศลลดลงแล้วก็ปัญญาก็เพิ่มขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจถูกแล้วก็ประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งจากปริยัติเป็นปฏิปติเป็นปฏิเวทะประจักษ์แจ้งจริงๆว่าทุกคำที่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นความจริงขั้นแรกจะไม่มีความสงสัยในลักษณะของสภาพซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะเราพูดได้ขณะนี้ใช่ไหมคะเห็นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้เพราะมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉันเห็นก็เห็นสิ่งที่ถูกเห็นนั่นแหละเห็นเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อมีเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นเป็นคนเยอะแยะในห้องนี้เป็นสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพของธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมจึงปรากฏตามความเป็นจริงในความเป็นรูปธรรมในความเป็นนามธรรมในขณะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะก็จะรู้ได้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้แต่ต้องตามลำดับปริยัติรอบรู้จริงๆเข้าใจถูกจนกระทั่งเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดเข้าใจและรู้ถูกในรูปหรือนามธรรมซึ่งมีในขณะนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งความเป็นเราทำไม่ได้ความเห็นผิดว่ายังมีเราอยู่นะคะก็ทำไม่ได้แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถที่จะถึงเวลาที่จะรู้จริงๆนะคะสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเหมือนเดี๋ยวนี้เห็นเกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นได้แต่ว่าสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ฟังมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นได้ตามปัจจัยเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะจึงปรากฏตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นจนกระทั่งสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสซึ่งติดอยู่ในจิตหนาแน่นออกได้เพราะฉะนั้นปัญญานะคะที่จะถึงการดับกิเลสเนี่ยต้องดับอนุสัยกิเลสไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้เลยแล้วไปนั่งทำวิปัสสนาซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้เลยเป็นความเห็นที่ผิดเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
2: เรียนถามเรื่องก่อนจะเห็นเป็นสัตว์สิ่งของเป็นคนก็เพียงแต่ว่าสีถ้ากระทบแล้วก็สู่ทางใจก็เห็นเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอันนี้เป็นบัญญัติด้วยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องเข้าใจทุกคำบัญญัติคืออะไรใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเวลาที่มีสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กระทบตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาได้คิดดูมีจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ที่มหาภูตรูปเป็นสิ่งที่สามารถจะกระทบกับจักขุปสาทะเมื่อกระทบแล้วนะคะจิตเห็นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างไม่ใช่เราจักขุปสาทะเกิดขึ้นเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งติดอยู่ที่มหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปก็จะไม่มีรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปคือวรรณะต่างๆสีด้วยค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตาจะใช้คำว่าวรรณะหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ได้ต้องมีจริงแน่แต่ว่าต้องอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปที่ใดมีมหาภูตรูปที่นั่นต้องมีสีสันวรรณะที่สามารถกระทบตาได้เป็นอีกรูปหนึ่งก็ไม่ใช่เราเลยใช่ไหมเห็นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าใจให้ถูกต้องว่าเมื่อเข้าใจถูกแล้วค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราแต่สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเร็วมากจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะใครจะยับยั้งไม่ให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานไม่ได้เลยแต่รูปร่างสันฐานมาจากไหนรูปต้องเป็นรูป และรูปที่เป็นสีสันต่างๆเนี่ยเพราะจิตเกิดดับสืบต่อจนปรากฏสันฐานรูปร่างต่างๆเป็นคิ้วเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากเป็นตัวทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะเป็นนิมิตและเมื่อมีนิมิตหลายนิมิตบัญญัติคือรู้ได้โดยอาการนั้นๆตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงบัญญัติเพราะรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่าเป็นอะไร
2: บัญญัตินี้รู้ได้ทางใจท่านอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะทางตา
2: เ
0: ห็นสีสันวรรณะแต่หลังจากนั้นก็
2: คิด
0: ไม่ใช่ทางตาแล้วทางใจละ
2: จิตคิดทางใจ
0: ค่ะ
2: ว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่าง
0: ๆถ้าไม่เห็นนิมิตจะมีบัญญัติไหมคะเพราะบัญญัติคือรู้ได้โดยอาการของนิมิตเห็นช้อนส้อมใช่ไหมคะทำไมรู้ว่าเป็นช้อนอีกอย่างหนึ่งเป็นส้อมเป็นนิมิตของช้อนกับซ้อมรูปร่างสันฐานของธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบตาก็ปรากฏเป็นนิมิตให้เห็นในความต่างช้อนก็อย่างหนึ่งกลมยาวซ้อมก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนิมิตนั่นนะคะทำให้รู้ได้โดยอาการของนิมิตว่านี่เป็นช้อนนั่นเป็นซ้อมนี่เป็นคนนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นสิ่งของต่างๆจากอาการที่ปรากฏเพราะเกิดดับสืบต่อไม่ว่าทางไหนก็ตามโดยเหตุนี้นะคะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีธรรมะก็จะไม่มีนิมิตรูปร่างสันฐานถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานก็ไม่มีบัญญัติเพราะฉะนั้นที่รู้ได้โดยอาการของนิมิตซึ่งเป็นอาการเกิดดับสืบต่อของปรมัตถธรรม
2: ครับแล้วอย่างเมื่อวานที่นั่งไปก็มีเสียงบีบแต่เป็นแป้นๆเนี่ยมีเสียงดังกระทบทางหูเนี่ย
0: ที่บอกว่าเสียงแป้นๆนั่นเป็นนิมิตแล้วใช่ไหมคะ
2: เสียงแป้นๆนี่น่าจะเป็นนิมิตแล้วครับ
0: ค่ะนิมิตของเสียง
2: แต่ลักษณะเสียงแค่เสียงดัง
0: ค่ะทุกอย่างที่ปรากฏเป็นนิมิตของปรมัตถธรรมถ้าไม่มีการเกิดดับของปรมัตถธรรมจะไม่มีรูปร่างสันฐานหลากหลายปรากฏแม้แต่เสียงดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันปัญญัติโดยอาการนิมิตของปรมัตถธรรมที่เกิดดับทำให้ปรากฏเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มจากมีปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปอะไรอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีจิตเจตสิกรูปเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะและเมื่อปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตนะคะก็รู้ได้โดยอาการของนิมิตนั้นว่าเป็นอะไรซึ่งขณะนั้นเป็นบัญญัติโดยรู้อาการของนิมิตเพราะฉะนั้นเสียงแป้นๆเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นบัญญัติของเสียงรถละ
2: เสียงท่านอาจารย์แสดงธรรมอันนี้ที่เป็นคำก็เป็นสู่ทางใจมีบัญญัติเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะถ้ารู้ความหมายก็เป็นบัญญัติ
2: รู้ความหมาย
0: เพราะว่าเสียงเป็นเสียงแต่เสียงหลากหลายที่ใช้คำว่ารูปร่างสันฐานเนี่ยทุกทวารถ้าเป็นเสียงความหลากหลายของเสียงต่างๆเนี่ยก็เป็นนิมิตถูกต้องไหมคะปรากฏเป็นนิมิตว่าหลากหลายไม่ใช่เสียงเดียวเมื่อปรากฏโดยความเป็นนิมิตนะคะก็รู้โดยอาการนั้นว่าเสียงนั้นเป็นอะไรนั่นคือบัญญัติเป็นเสียงรถยนต์หรือเป็นเสียงดนตรีหรือเป็นเสียงคนก็เป็นบัญญัติ
2: ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
3: หนูเป็นครูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานจริยธรรมในโรงเรียนแล้วก็พาเด็กไปเข้าวัดทำสมาธิค่ะเด็กอะค่ะตามภาษาเขาก็ไม่อยากนั่งเขาก็เล่นมั่งอะไรมั่งคนไหนที่ไม่ปฏิบัติตามพระท่านที่เป็นวิทยากรก็จะเอาจับมานั่งสมาธิเป็นการลงโทษค่ะก็คงจะทำให้เด็กๆนั้นน่ะมีทิฏฐิไม่ค่อยจะดีกับเรื่องของพุทธศาสนามากนั้นเพราะบังคับให้เขาทำแล้วเขาก็จะไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยหนูก็ผิดพลาดไปแล้วค่ะแล้วหนูจะตกนรกไหมคะ
0: ถ้าเป็นอกุศลกรรมนะคะได้กระทำสำเร็จก็จะเกิดในอบายภูมิแต่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยค่ะทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมทำไมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ล่ะคะเห็นไหมคะ กรรมทำไว้เยอะแยะมากแต่กุศลกรรมหนึ่งก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์และยังเป็นมนุษย์ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้สะสมมามิฉะนั้นก็จะไม่มีโอกาสเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าของการฟังเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ต่อไปนี้นะคะก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะรู้ว่าสิ่งใดผิดก็ไม่ทำมันคือปัญญาค่ะเมื่อมีปัญญาเห็นถูกนะคะจะไม่ทำสิ่งที่ผิดแต่ปัญญาจะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่สำคัญที่สุดนะคะทำไมคิดถึงแต่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าอาจจะมาถึงเร็วมากไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังมีอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่นี่นะคะก็ควรจะเป็นเวลาที่มีค่าที่ได้ความเข้าใจจากพระธรรมเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาก็แล้วแต่นะคะแต่ก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมต่อไปเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตในสังสารวัฏก็คือการเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระฉะนั้นทุกคำที่ทุกคนได้ยินนะคะน่าอัศจรรย์ซึ่งคนพูดไม่ได้เป็นผู้ที่รู้สิ่งนั้นด้วยตนเองแต่ได้ฟังจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไตร่ตรองนะคะจึงมีสาวกคือผู้ฟังเป็นพหูสูตรพหูสุตตะเป็นผู้ที่ได้ฟังมากเข้าใจมากรอบรู้ในพระธรรมเพราะฉะนั้นก็จะไม่นำไปสู่ทางผิดเช่นการปฏิบัติต่างๆสำนักต่างๆซึ่งไม่ได้ทำให้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นและก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาด้วยเพราะเหตุว่าสิ่งใดที่ไม่จริงสิ่งนั้นทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะก็มีพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นรัตนะและก็มีผู้ที่ประพฤติตามพระองค์จนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นรัตนะเป็นอริยบุคคลจึงเป็นรัตนตรัยเพราะฉะนั้นใครที่กล่าวผิดจากนี้นะคะก็คือผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะคนอื่นหลงผิดเข้าใจผิดในเมื่อสิ่งใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นความจริงรู้ได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือถ้ารู้ได้เฉพาะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงพระธรรมแต่ทรงรู้ว่าคนที่ได้ฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้ตามได้เมื่อสะสมความเข้าใจถูกต้องเมื่อถึงเวลานะคะก็จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังด้วยเหตุนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีสามระดับปริยัติฟังรอบรู้ถ้าไม่มีการเข้าใจจริงๆว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดแต่ต้องเป็นโดยปัจจัยที่ได้สะสมมาไม่ใช่ว่าโดยอยากให้เกิดหรือโดยไปเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อที่จะให้ปัญญาเกิดเช่นจะไปเลือกทำหรือดูอานาปานนะคือลมหายใจแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือความเป็นตัวตนไม่ใช่ความเป็นอนัตตาว่าทุกอย่างเกิดเมื่อมีปัจจัยที่สมควรท่านพระสารีบุตรนะคะสะสมบารมีมาเท่าไหร่ต่อเมื่อได้พบท่านพระอัสสชิได้ฟังแล้วนะคะยับยั้งไม่ได้ที่จะให้มีความเข้าใจจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แม้เป็นปัญญานะคะก็ต้องถึงเวลาที่เป็นปัจจัยที่จะให้ความรู้ระดับไหนเกิดขึ้นเมื่อมีปริยัติถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะไม่มีปฏิปติจะเอาปัจจัยที่ไหนมาทำให้สติสัมปชัญญะเกิดแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาใครเลือกอารมณ์ให้สติได้ไหมคะใครเลือกให้สติเกิดขณะนั้นขณะนี้ได้ไหมถ้าคิดว่าได้นั่นคืออัตตาแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงว่าสติสัมปชัญญะและธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาจะเกิดเมื่อปัจจัยมีพร้อมเมื่อไหร่จึงเกิดโดยความเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรไม่ได้คิดเลยนะคะว่าท่านจะเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังคำของท่านพระอัสสชิแต่ใครจะยับยั้ง ปัจจัยที่ได้สะสมมาที่ถึงพร้อมที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมในขณะที่ฟังได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอนัตตานะคะไม่ใช่ตัวเราจะบังคับบัญชาหรือจะเลือกหรือจะทำแต่เป็นการสะสมความเข้าใจถูกต้องในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราซึ่งเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหนทางนี้ค่ะเป็นสายกลางเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะบันดาลหรือบังคับให้เกิดขึ้นตามใจชอบแต่ต้องโดยความเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เหมาะสมอย่างการฟังวันนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นเหตุให้วันหนึ่งสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เมื่อตรงตามความเป็นจริงและถ้าชาตินี้นะคะเห็นผิดชาติต่อไปก็เห็นผิดแต่ถ้าชาตินี้สะสมความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัจจัยพอได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใจถูกได้เพราะคำจริงทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าใครจะกล่าวเพราะเป็นคำที่ถูกไม่อย่างนั้นก็ไม่มีสาวกไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พระรัตนตรัยที่เป็นสาม
4: ฟังท่านอาจารย์พูดถึงนิมิตนะครับสิ่งต่างๆแม้จะรวมกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงนี้ครับเข้าใจได้บ้างเล็กน้อยไงครับอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะต้องรู้ว่าเห็นถ้าไม่มีเห็นก็จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นเวลาเห็นแล้วเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในความละเอียดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยรวมกันเป็นนิมิตถ้าไม่มีปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงคือรูปที่จะปรากฏเป็นสันฐานต่างๆก็มีไม่ได้แต่ที่รูปปรากฏเป็นสันฐานต่างๆเนี่ยเพราะรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็เกิดรูปร่างสันฐานที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่เห็นนิมิตเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ตรัสว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตทั้ง5ขันธ์ปรากฏโดยความเป็นนิมิตแต่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจความต่างเห็นไหมคะถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเขาก็เชื่อเลยว่านี่มีจริงทุกอย่างเป็นจริงตามที่เห็นแต่จากการตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นทางตาดับไปแล้วทางใจคิดถึงสิ่งที่ปรากฏต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เราจะยับยั้งไม่ให้เห็นรูปร่างสันฐานไม่ได้แต่ปัญญาสามารถเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือความต่างนะคะกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครก็ตามจะเป็นโต๊ะเก้าอี้อะไรอะไรก็ตามก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่เห็นก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่าต้องปรากฏกับเห็นเท่านั้นถ้าหลับตาไม่มีการเห็นก็จะไม่มีสิ่งที่ปรากฏไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกคำนี่ค่ะเพื่อการละความเป็นเราแต่การละความเป็นเราในต้องแสนยากเพราะว่าสะสมความเป็นเรามานานมากนะคะด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าไม่ใช่จะรู้ความจริงโดยความเป็นเราแล้วก็หวังแต่จะรู้ความจริงต่อเมื่อค่อยๆลดความเป็นเราลงโดยรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราเราไม่สามารถที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมคะเพราะว่าสะสมมานานที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะก็จะทำให้ถึงการประจักษ์แจ้งความจริงซึ่งเราพูดทุกวันไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็แค่พูดแค่ฟังแค่คิดแค่ได้ยินระดับนั้นแต่ระดับที่มากกว่านั้นก็คือว่าต้องรู้ว่ากว่าจะรู้ความจริงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะโดยการประจักษ์แจ้งว่าไม่มีเราเพราะมีการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งทีละหนึ่งเห็นไหมคะเพื่อแยกอย่างเห็นกับได้ยินเวลาเนี้ยเราก็ไม่เคยสนใจเลยแต่ว่าพอฟังแล้วนี่นะคะก็จะมีความ สนใจและเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินแสดงว่าเห็นเกิดระดับได้ยินจึงเกิดระดับแล้วก็ไม่เห็นอีกเป็นเกิดระดับดูเสมือนว่าได้ยินทั้งๆที่กำลังเห็นโดยความรวดเร็วอย่างยิ่งนะคะความเข้าใจอันนี้ค่ะจะค่อยๆนำไปสู่การรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจนกว่าปฏิปปติจะเกิดขึ้นโดยการฟังว่าธรรมะหนึ่งคือหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกทำให้สติเกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่มีตามปกติซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเหตุว่าก่อนที่จะมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเนี่ยชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติใช่ไหมคะตื่นมาทำอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาจะเกิดที่จะถึงการมีสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ได้ปรากฏตามปกตินะคะก็ต่อเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเวลาไหนบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นนะคะจากชีวิตธรรมดาซึ่งไม่เคยรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็ขณะนั้นน่ะเกิดรู้ตรงลักษณะเห็นไหมคะไม่เคยรู้ตรงแข็งทั้งที่แข็งปรากฏแต่พอฟังธรรมะมากมากเป็นปัจจัยก็จะถึงกาลละเวลาที่สติสัมปชัญญะนี่ค่ะรู้ตรงนั้นเฉพาะตรงแข็งตามปกติเหมือนเคยแต่เป็นการที่ความรู้เกิดขึ้นตรงสิ่งที่มีซึ่งก่อนนั้นไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นคนนั้นจะรู้ว่านั่นคือสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งถ้าเราพูดถึงสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะพูดไปเถอะใช่ไหมคะก็ยังไม่เกิดแต่มีความเข้าใจขึ้นว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องต่างกับขณะที่ฟังเพราะฟังเนี่ยเป็นความเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะซึ่งจะนำไปสู่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งเพราะมีความเข้าใจที่มั่นคงเพราะฉะนั้นจากสัจจญาณเพราะว่าปริยัติคือการรอบรู้เนี่ยค่ะมั่นคงจนเป็นสัจจญาณก็จะถึงกิจจญาณซึ่งเป็นปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะนัยยะหนึ่งสัจญาณกิจญาณกัตญาณเนี่ยเป็นอีกนัยยะหนึ่งเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นของกิจญาณนะคะก็คือปฏิปติสติที่เกิดรู้ลักษณะเพราะเดี๋ยวนี้มีลักษณะทั้งนั้นเลยแต่ไม่รู้สักลักษณะเดียวแต่พูดถึงลักษณะต่างๆเช่นลักษณะเห็นลักษณะคิดลักษณะชอบใช่ไหมคะก็มีเป็นปกติแต่ว่าพอถึงเวลาเมื่ออนัตตาพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดระลึกรู้ใครจะไปบอกให้รู้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้จะไปให้กำหนดลมหายใจก็ไม่ได้เพราะว่าสติเป็นอนัตตาจะไปบอกสติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือความหลงผิดความเข้าใจผิดที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้รู้อย่างนั้นให้รู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความเป็นอนัตตาคือความเป็นปกตินะคะสติปัฏฐานเกิดคนนั้นรู้ว่าต่างกับขณะที่ไม่รู้ตรงลักษณะอย่างแข็งนะคะแข็งกระทบบ่อยๆไม่เคยรู้เลยแต่ขณะที่กำลังรู้เฉพาะแข็งและเข้าใจความเป็นธรรมะลักษณะที่เป็นธรรมะตามที่ได้ฟังก็รู้ตรงนั้นเป็นการต่างกับที่ฟังแล้วก็ไม่ได้รู้ตรงสภาพธรรมะใดเลยแต่ฟังแล้วก็มีการเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยความเป็นอนัตตาแม่น้อยแต่ก็รู้ว่าต่างกับขณะที่ไม่ได้เกิดนั่นคือการเริ่มต้นของปฏิปปติหรือกิจญาณของสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานต้องมีธรรมะเป็นที่ตั้งที่จะทำให้ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นอย่างมั่นคงเพราะเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราฟังเรื่องของธรรมะแต่ขณะนั้นน่ะไม่ได้รู้ตรงลักษณะอย่างแข็งเนี่ยหรือเห็นหรือได้ยินแต่พอเป็นเวลาที่สติสัมปชัญญะจะเกิดได้เพราะสัจจญาณความรู้ที่มั่นคงว่าเป็นปกติอย่างนี้นะคะขณะนั้นก็จะมีการรู้ตรงไหนก็ได้ซึ่งใครจะไปบังคับสติให้ไปรู้ตรงหนึ่งตรงใดไม่ได้เพราะความเป็นอนัตตาเมื่อสติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานรู้ตรงลักษณะตามที่ได้ฟังทีละหนึ่งคนนั้นก็จะรู้ได้นะคะว่าที่ว่าสติสัมปชัญญะที่ว่าสติปัฏฐานนั่นน่ะก็คือขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะเพียงหนึ่งและเข้าใจถูกต้องในลักษณะนั้นตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นปฏิปปติปฏิแปลว่าเฉพาะ ปฏิปราทินฟังแล้วเนี่ยทำให้เกิดปัญญาขั้นถึงเฉพาะทีละหนึ่งของลักษณะธรรมะซึ่งไม่มีการที่จะไปกล่าวคำใดๆเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะเป็นการรู้ตรงลักษณะเหมือนเคยแต่ก่อนนั้นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแข็งก็แข็งเหมือนเลยค่ะแต่ว่าขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะนั้นต่างกันเพราะมีความเข้าใจในลักษณะนั้นว่าเป็นธรรมะบางคนก็อาจจะคิดนะสงสัยหรืออะไรก็ได้หรือพูดตามก็ได้แต่ทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะต้องเป็นที่ตั้งของสติสัมปชัญญะที่จะรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะ
4: ที่อาจารย์บอกว่ามีธรรมะเป็นฐานเป็นเบื้องต้นคือทุกอย่างคือตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะแล้วแต่สติสัมปชัญญะจะเกิดเลือกไม่ได้เลยแล้วคนนั้นก็หนทางที่ถูกต้องคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปัญญาจะค่อยๆมั่นคงขึ้นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการค่อยๆละความเป็นเราที่ยึดมั่นมานานมากในขันธ์ห้าด้วยค่อยๆเข้าใจเป็นปกติค่ะเวลาโกรธเวลาอะไรก็ตามแต่นะคะปกติไม่อยากโกรธถูกต้องไหมคะพยายามทำทุกอย่างที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดแต่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างที่มีนะคะอกุศลทั้งหลายเนี่ยอยู่ในจิตทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยสะสมสืบต่ออย่างเช่นโลภะเกิดขึ้นแม้ดับไปนะคะโลภะที่เกิดแล้วโดยฐานะที่เกิดก็เปื้อนจิตอยู่ตรงจิตสะสมไปหนาแน่นขึ้นยากที่จะออกได้นั่นคืออนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะไม่ได้ละเพียงแค่กิเลสหยาบนะคะแต่ต้องละถึงกิเลสละเอียดซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นดับถึงอนุสัยที่จะไม่มีอีกเลยตั้งแต่ได้ดับแล้วต้องดับจริงๆไม่เกิดอีก
4: ยากครับยังอีกไกลจริง
0: ค่ะเนี่ยค่ะทำให้เราไม่หวังค่ะทำให้ไม่หลงทางถ้าคนที่คิดว่าง่ายเขาก็หลงทางละเพราะเขาไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรและเกิดจากอะไรด้วยถ้าไม่มีการฟังไม่มีความเข้าใจตามลำดับที่เป็นปริยัตินะคะสัจญาณที่มั่นคงว่าสภาพธรรมะบังคับบัญชาไม่ได้ปัญญาและสติสัมปชัญญะก็เกิดด้วยความเข้าใจและเมื่อเกิดแล้วนะคะก็แล้วแต่จะเกิดอีกเมื่อไหร่พออยากให้เกิดอีกปัญญาก็รู้ว่านั่นคือโลภะเพราะฉะนั้นต้องหมดความยึดถือในขันธ์ทั้ง5เพราะว่าเรายึดถือในทางรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์จนไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความจำเพราะสัญญาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นนะคะแต่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งทำให้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นต่างกันค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะว่าไม่มีเราแต่มีความเข้าใจผิดว่าเป็นเราสิ่งที่เกิดมีนะคะแล้วดับไปจะเป็นเราได้ยังไงทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้นะคะความจริงก็คือต้องเกิดแล้วก็ทันทีที่เกิดดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยแน่นสนิทไม่พบรอยต่อเลยก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นคนจริงๆที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงไม่มีคนแต่มีธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าธรรมะต่างกันที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยคือรูปธรรมและนามธรรมถ้าสามารถที่จะเห็นความต่างประจักษ์แจ้งชัดเจนนะคะจะเป็นเราไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณจึงมีหลายขั้นขั้นแรกเนี่ยค่ะนามรูปปริเฉทญาณะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะไม่ได้ปรากฏจริงๆทีละหนึ่งแต่ว่าเมื่อปรากฏจริงๆเพียงหนึ่งเนี่ยรู้ชัดไหมในเมื่ออย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งแต่จะไม่เกิดเลยนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจแต่ความเข้าใจจะเกิดเมื่อไหร่ก็คือว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ว่ามีความเข้าใจละเอียดเพิ่มขึ้นในความไม่ใช่เราและไม่มีเรา ถ้าเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะก็เป็นที่ตั้งของความพอใจใช่ไหมคะไม่มีอะไรเกิดเลยความพอใจจะมาแต่ไหนแต่พอมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องการในสิ่งนั้นติดข้องในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือจนกว่าจะประจักษ์แจ้งในการเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะทั้งนามธรรมและรูปธรรมชัดเจน
4: นึกถึงพระปัญญาของท่านนี่ยากเหลือเกินนะครับ
0: ค่ะต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ความจริงนะคะทุกคำที่ตรัสไว้เป็นธรรมะที่จริงจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นปัญญาของพระองค์เนี่ยตรัสคำว่าธรรมะและเราก็พูดคำว่าธรรมะปัญญาห่างกันแค่ไหนต้องรู้เลยค่ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยการตรัสรู้ของพระองค์โดยประการทั้งปวงธรรมะที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนใบไม้สองสามใบในกำมือแต่พระปัญญาคือใบไม้ในป่า
5: หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าวาระจิตต้องเกิดซ้ำกันหลายล้านครั้งนับไม่ถ้วนครั้งจนจะเห็นเป็นนิมิตอย่างนี้ครับ
0: ก็เห็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ค่ะไม่ใช่คิดแต่ประจักษ์แจ้งอย่างนั้นเหนือใครทั้งสิ้นไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่รู้เรื่องของวิถีจิตนะคะว่าต้องมากมายหลายขณะกว่าที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและดูเหมือนพร้อมกันมีตั้งหลายอย่างเร็วปานนั้นอย่างทางตาอย่างนี้ค่ะก็จะรู้ความต่างกันว่าขณะนั้นน่ะถ้ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะยาวนานไหมเห็นไหมคะนิดเดียวเพราะฉะนั้นปัญญาในความมืดสนิทถ้าไม่ใช่จิตเห็นถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดนะคะมืดทั้งโลกทุกด้านไม่ว่าจะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือคิดนึกเพราะฉะนั้นแต่ละทางก็ต้องปรากฏตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตาปัญญาเกิดทางมโนทวารปกตินี่นะคะทางปัญจทวารเนี่ยปิดบังมโนทวารเห็นเหมือนเห็นตลอดวันเลยเพราะลืมตาก็เห็นละพอมีเสียงได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสก็อยู่ในความสว่างเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยสลับอย่างมากมายปิดกั้นไม่เห็นมโนทวารเลยแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่านะคะมโนทวารเนี่ยต้องเกิดมากกว่าทางปัญจทวารเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นนิมิตไม่ได้เห็นก็ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ปรากฏแต่เห็นนิมิตแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเวลาที่ปัญญาเกิดนะคะปัญญารู้ลักษณะที่เป็นมโนทวารต่างกับปัญจทวารเพราะเหตุว่าในวันหนึ่งเนี่ยมโนทวารมากกว่าปัญจทวารถ้าไม่ทรงแสดงไว้เราจะรู้ไหมคะเราก็คิดว่าเห็นแล้วก็รู้เท่าๆกันแต่ความจริงกว่าจะรู้ถึงสันฐานแล้วก็เกิดพอใจไม่พอใจหรือพฤติกรรมต่างๆขณะนั้นไม่ใช่เห็นแต่เป็นคิดหลังจากเห็นแล้วก็จำไว้ว่าเป็นอะไรพอจำก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะปัญญาที่เข้าใจเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ความเป็นอนัตตา
5: แต่ก็ไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวที่จะเป็นนิมิตได้ต้องเห็นซ้ำๆกันหลายๆครั้ง
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะทางมโนทวารต้องปรากฏนานกว่าทางปัญจทวารแน่นอนเพราะฉะนั้นทางปัญจทวารเนี่ยไม่ว่าทวารใดทั้งสิ้นนะคะก็ปรากฏสั้นเล็กน้อยมากเพราะมโนทวารเกิดมากกว่าจึงสามารถที่จะรู้ความต่างได้ชัดเจน
6: ท่านอาจารย์ครับการที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาก็หมายถึงว่าการสะสมความรู้ทั้งหมดที่จะมีปัจจัยให้รู้ในลักษณะของสภาพธรรมะความเข้าใจความเป็นอนัตตาที่สะสมมาก็สามารถจะรู้ถูกตรงในลักษณะนั้นด้วยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะคือต้องมีสัจจะบารมีนะคะความตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นคนตรงเนี่ยฟังธรรมะแล้วก็รู้ว่าเข้าใจระดับไหนแล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมคะพอฟังอีกก็คือความเข้าใจเกิดขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าความเข้าใจนั้นไม่ใช่เราแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราในขั้นของปริยัติคือต้องรอบรู้จริงๆทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ สติปัฏฐานเกิดได้โดยที่ว่าไม่ได้มีการบังคับหรือว่าไม่ได้มีการหวังอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะหนทางนี้ต้องแสดงความเป็นอนัตตาโดยตลอดชัดเจนขึ้นด้วยเพราะเรากล่าวแล้วนะคะว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรนะมีและธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ก็มีแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้นี่นะคะเกิดขึ้นต้องรู้เนี่ยยังไม่ปรากฏอย่างเราพูดว่าเห็นก็เห็นกำลังเห็นใช่ไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีแต่ว่าเคยเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความจำสัญญาเนี่ยจำผิดคลาดเคลื่อนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสภาพรู้ซึ่งเป็นธาตุรู้ก็ไม่ได้ปรากฏโดยความไม่ใช่เรายังคงเป็นเราที่กำลังฟังธรรมะยังคงเป็นเราที่กำลังเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้แต่ว่ากว่าสภาพรู้จะปรากฏให้เห็นชัดโดยที่ไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยทั้งสิ้นก็ต้องอีกปัญญาระดับหนึ่งซึ่งถ้าเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เราขณะนี้รู้แค่ไหนก็ไม่ใช่เราเข้าใจมากขึ้นอีกก็ไม่ใช่เราเพราะจะต้องนำไปสู่การรู้ความจริงว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงความเป็นอนัตตาทุกขณะแต่ไม่มีใครรู้เช่นเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้บังคับให้เห็นเกิดแต่พอลืมตาก็เห็นนี่แสดงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตนะคะแสดงความเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเวลาเราคิดเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะบางคนก็ไม่อยากคิดด้วยซ้ำไปในเรื่องนั้นแต่ก็คิดแสดงความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นนะคะเห็นความเป็นอนัตตาโดยการค่อยๆเข้าใจแต่ละหนึ่งว่าต่างกันและต่างกันโดยที่ว่าถ้าเป็นสภาพรู้จะไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้ปรากฏในความเป็นธาตุรู้ขณะนั้นก็จะไม่มีเรา
6: ครับท่านอาจารย์ครับคือตอนนี้ธาตุรู้ไม่ได้ปรากฏดังนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าเมื่อสิ่งใดไม่ปรากฏเนี่ยความเยื่อใยความเป็นเราเนี่ยก็ยังมีอยู่ในสิ่งนั้นตราบที่ปัญญายังไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะครับ
0: พอเราบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นธาตุรู
6: ้ครับ
0: ค่ะพูดได้ใช่มั้ยคะและกำลังเห็นด้วยแต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้ไม่ปรากฏเราเพียงแต่บอกว่าเห็นมีจริงและเห็นไม่ใช่รูปธรรมเห็นเป็นสภาพรู้เพราะว่ามีสิ่งที่ถูกเห็นค่อยๆปรุงแต่งในความเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นที่จะไม่เป็นเราได้ก็ต่อเมื่อรู้ชัดขึ้นว่ารูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราและนามธรรมไม่มีสิ่งใดเจือปนทั้งสิ้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมีสามขั้นไงคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะจะไม่มีปฏิเวทะโดยไม่มีปริยัติที่ถึงความเป็นสัจจญาณมั่นคงและทรงแสดงสอดคล้องกันนะคะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณถ้าปริยัติก็คือผู้ที่รอบรู้ในพระธรรมความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงรอบรู้นี่หมายความถึงว่าเข้าใจโดยตลอดถ่องแท้โดยไม่หลงคัดค้านกันต้องสอดคล้องกันทั้งหมดทุกคำเพราะว่าเป็นความจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ความรอบรู้เนี่ยค่ะถ้ามีแล้วนะคะก็จะทำให้มั่นคงในความไม่ใช่เราถ้ามั่นคงในความไม่ใช่เราธรรมะก็ปรากฏโดยสติสัมปชัญญะที่กล่าวว่าสติปัฏฐานปัญญาต้องมีพร้อมสติในขณะนั้นที่เกิดรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะที่ปกติก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ขั้นนั้นนะคะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปฏิเวทะแต่ว่ามากกว่าปริยัติเห็นไหมคะต้องจากปริยัติก่อนแล้วมาถึงปฏิปติซึ่งจะต้องอีกมากทีเดียวค่ะกว่าจะถึงปฏิเวทะ
7: ท่านอาจารย์หมายความถึงว่าเหมือนกับการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่นะคะถ้ายังรู้ไม่ทั่วความสงสัยก็ยังเหลืออยู่ในสภาพธรรมะที่ยังไม่ได้ปรากฏกับปัญญาจนกว่าปัญญาที่อบรมแล้วนะคะจะรู้ทั่วถึงจริงๆอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ปริยัติหมายความว่ามีความเข้าใจในพระธรรมโดยความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นเพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอย่างเห็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นใครทำให้เห็นได้ไม่มีใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงเห็นนะคะอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นเราหลงเข้าใจธรรมะว่าเป็นเรามาในสังสารวัฏแต่พอรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าไม่สามารถจะทำอะไรกับธรรมะได้เลยสักอย่างเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยความเข้าใจของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยก็จะต้องตรงตามที่ได้ฟังมั่นคงในความเป็นอนัตตาแล้วก็ฟังจนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏเป็นปฏิเวทะไม่ใช่เราจริงๆค่ะ
7: อาจารย์ครับสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะจะมาเป็นอารมณ์ของวิถีจิตทางตาเนี่ยเหมือนกับจะเป็นแค่เพียงรูปสีที่อยู่ในกลาบกลาบเดียวอย่างนั้นเลยเหรอคะ
0: ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะหมายความว่านะคะเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจนปรากฏเป็นนิมิตได้แต่ปัญญาเริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราพูดได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเป็นนิมิตต่างๆเป็นบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะก็เพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ถ้าไม่ได้มีโอกาสสนทนาอยู่ในที่ห่างไกลหรืออยู่คนเดียวอย่างนี้มีแนวทางศึกษาที่ถูกต้องอย่างไรครับอาจารย
0: ์ก็ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจคำแต่ละคำต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วก็รู้ว่าปัญญารู้ถูกแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ผิดแม้เจตนาก็ไม่ใช่มรรคมีองค์8นี่คือจากการศึกษาใช่ไหมคะเรารู้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยประกอบด้วยเจตสิกอะไรไม่ใช่เจตนาเจตสิกเลยที่จะเป็นมรรคเพราะฉะนั้นจะไปจงใจทำให้เกิดสติสัมปชัญญะวิปัสสนาคิดดูก็แล้วกันก็ต้องผิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกว่าเป็นอนัตตานั่นแหละจะทำให้เกิดปัญญาขั้นต่อไป
4: ทีละคำทีละคำมั่นคง
0: ทีละคำยังมั่นคงค่ะแล้วต้องละเอียดด้วยทางผิดมีเยอะเพราะอวิชชาความไม่รู้และความต้องการแต่ทั้งหมดนั่นนะคะทางผิดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
8: คำถามว่าคำว่านามธรรมไม่มีสิ่งใดเจือปนทั้งสิ้นนะคะ
0: ค่ะธาตุรู้แต่ละหนึ่งนะคะไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยสว่างไหม
8: ยังไม่สว่างค
0: ่
8: ะ
0: ไม่สว่างเพราะว่าความสว่างเป็นรูปใช่ไหมสภาพใดก็ตามที่มีจริงแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรม
8: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนามธรรมไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลักษณะของธาตุรู้ก็ไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนจะมืดสนิทไหมคะ
8: ถ้านามธรรมนะคะคิดอย่างเดียวเหรอคะท่านอาจารย
0: ์นามธรรมเป็นสภาพรู้ค่ะอย่างกำลังเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้คิดนามธรรมแต่ละหนึ่งต่างกันตามปัจจัยถ้ามีตากับสิ่งที่กระทบตาเป็นปัจจัยจักขุวิญญาณคือเห็นจึงเกิดขึ้นได้รู้นะคะเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพรู้พอทางหูไม่ใช่นามธรรมที่เป็นการเห็นแต่ว่ารู้เป็นธาตุรู้นะคะแต่รู้เสียงที่กระทบ
8: ได้ยินอย่างเงี้ย
0: สภาพได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยติดกันเลยเช่นเวลาที่นามธรรมเกิดขึ้นรู้รูปธรรมกว่าจะแยกได้ก็ต้องด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเสียงเป็นเสียงแต่สภาพที่รู้เสียงมีรู้ยากกว่าใช่ไหมคะ
8: สภาพที่รู้เสียงสภาพที่รู้กลิ่น
0: ถูกต้องค่ะไม่ใช่เราเลยทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้ฟังนะคะกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นเราหมดเพราะไม่รู้
8: ละเอียดมากค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะละเอียดค่ะยิ่งละเอียดขึ้นทุกทียิ่งเข้าใจก็เหมือนมหาสมุทรที่ลุ่มลึกนะคะลึกลงไปตามลำดับ
8: ยากมากเลยค่ะ
0: นี่คือการสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีนะคะรู้จนกระทั่งจิตนั่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย

0: ่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ปรากฏและสภาพรู้ก็เกิดขึ้นรู้แต่เป็นนิมิตทั้งหมดเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏนะฮะก็เป็นเพียงรูปยังไม่เป็นสัญญาณใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาและธาตุรู้ที่เห็นนะคะก็เป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเป็นความชัดเจนที่จะรู้ความต่างของสิ่งหนึ่งทีละหนึ่งถ้าพร้อมกันก็อย่างเดี๋ยวนี้มากมายไม่ใช่แต่ต้องทีละหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมลักษณะที่เป็นนามธรรมนิมิตลักษณะที่เป็นรูปธรรมนิมิต
1: อาศัยการฟังเหมือนพอจะเห็นหนทางที่ว่าจะพอศึกษาเป็นไปได้ในความเข้าใจแม้ว่าจะระดับที่น้อยก็ตามทีนะครับ
0: ค่ะก็ลองคิดดูนะคะแม้ในขั้นปริยัติคำของพระองค์ยังทำให้เข้าใจได้แต่คำของคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงเลยเพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดจากการฟังต้องมีมากขึ้นได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงอีกระดับหนึ่งมิฉะนั้นก็จะไม่มีอริยสาวกเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยค่ะได้สะสมความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้ถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับไม่ว่าภิกษุหรือคฤหัสถ์ได้ถึงนั้นค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นสำคัญที่ความเข้าใจว่าไม่มีเราอันนี้ค่ะโกรธเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาจริงๆนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราคือเป็นสภาพธรรมะนั้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดความเป็นเราอีกประการหนึ่งนะคะถ้ามีความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าไม่มีแล้วเกิดมีแล้วหามีไม่จะทำให้เรารู้ว่าเราหลงจริงๆค่ะว่าในสิ่งที่กำลังมีว่าแท้ที่จริงก็เพียงเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าสืบต่อจนลวงให้เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ว่าความจริงนะคะต้องไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้และทุกอย่างต้องเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่เป็นปกตินะคะจะไม่เห็นการสะสมมาตามความเป็นจริงแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วนั่นแหละส่องถึงการสะสมจึงได้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นและเมื่อมีปัญญาสามารถที่จะรู้ก็ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะสะสมมาถ้าสะสมมาไม่ดีนะคะความไม่ดีก็เยอะมากแต่ถ้าสะสมความดีความดีก็เยอะมากเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสะสมมาทั้งดีและชั่วแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็เลือกไม่ได้แต่ว่าปัญญาสามารถที่จะถึงความรู้ที่ถูกต้องว่าสิ่งนั้นเกิดและดับแล้วไม่เหลือเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะที่เมื่อมีปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่หวังจะให้เราไปรู้กะลาบหรือไปอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่การศึกษาพระธรรมให้รู้ว่าเป็นการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่จะทำให้ค่อยๆละความที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราโดยความค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นยิ่งศึกษามากนะคะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ที่จะทำให้เมื่อสภาพธรรมะปรากฏปัญญามีกำลังตามสมควรของความรู้นั้นว่าจะเป็นความรู้ระดับใด
1: เพราะว่ามีสิ่งที่ปกปิดความจริงอยู่มากแม้แต่ความไม่รู้หรือกิเลสทั้งหลายนะครับท่านอาจารย์ครับแต่แน่นอนครับอาศัยการฟังย่อมเป็นประโยชน์อยู่แล้วไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงไม่ตัดแน่นอนครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปริยัติแล้วก็ถึงปฏิบัติซึ่งก็สามารถที่จะควบคู่กันไปหรือสลับกันได้เพราะเหตุว่าปริยัติคือการฟังพระธรรมที่จะเข้าใจขึ้นนะคะถ้าเราฟังอย่างอื่นเนี่ยก็สะสมความเป็นตัวตนหรือความติดข้องแต่เมื่อฟังธรรมะเนี่ยก็ต่างกันมากเพราะว่าสะสมความรู้ที่รู้ว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะมากมากเลยนะคะก็จะเป็นปัจจัยทำให้ปัญญามีกำลังคมกล้าขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าเราฟังน้อยเนี่ยจะไปดับกิเลสได้ไม่มีทางเลยค่ะแต่ว่าฟังมากนะคะก็เป็นเหตุให้ปัญญาเนี่ยเกิดตามระดับ

ท่านแม้แต่เมื่อเป็นวิปัสสนาญาณแล้วนะคะการฟังยิ่งทำให้มีความเข้าใจในความไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะตามกำลังของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจเลยซึ่งเป็นปัญญาแล้วจะไปปฏิบัติไปนั่งทำวิปัสสนาได้ยังไงเพราะฉะนั้นความหลงผิดเนี่ยมีถ้าใครเห็นถูกก็มีความเป็นมิตรที่จะพูดในสิ่งที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ถูกต้อง

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณณกะธรรมตอนที่1092
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาบอกเราว่าอารมณ์ของจิตปฏิสนธิเนี่ยคืออารมณ์เดียวกับจิตใกล้จุติของชาติก่อนยังมีเพราะอะไรอีกเพราะเหตุว่าทุกครั้งที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะทางใจต้องรับรู้ต่อแต่แทนที่จะทางใจรับรู้ต่อจุติจิตดับปฏิสนธิรับรู้ต่อไม่อย่างนั้นจะเอาอารมณ์นี้มาแต่ไหนคือทุกอย่างของพระองค์เนี่ยมีความลึกซึ้งมีความละเอียดอย่างยิ่งนะคะจึงเป็นอภิธรรมะถ้าไม่มีธรรมะที่ละเอียดยิ่งจะมีพระวินัยไหมก็ไม่มีจะมีการบวชไหมก็ไม่มีแต่เพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งแล้วก็คฤหัสถ์ก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แต่ผู้ที่สะสมมาที่เขาจะสามารถอุทิศชีวิตของเขาเพราะเห็นค่าของพระธรรมโดยการสละชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยจึงมีการบวชเป็นพระภิกษุเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะขัดเกลาเกรดในเพศบรรพชิตซึ่งต้องประพฤติตามพระวินัยเพราะว่าทรงรู้ละเอียดอย่างยิ่งเลยค่ะว่ากิเลสเนี้ยจะนำมาสู่กิเลสใหญ่หลวงแค่ไหนถึงขั้นปราชิกหรืออะไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะมีสามระดับขั้นนะคะขั้นฟังเข้าใจยังไม่ถึงขั้นไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วว่าขณะเนี้ยเห็นเกิดขึ้นไม่มีใครบังคับบัญชาเลยและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได
3: ้
2: คือทุกอย่างเนี้ยต้องฟังว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะลึกซึ้งอภิธรรมะนี่นะฮะใครไปทำได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไง
3: ก็คือ
2: ประจักษ์แจ้งอย่างนี้ได้ยังไง
3: คือกำลังหาทางที่จะประจักษ์แจ้ง
2: เพราะฉะนั้นทางคือค่อยๆเข้าใจขึ้นใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจากการฟัง
3: ใช่ครับ
2: ฟังแล้วเข้าใจรู้ว่ายังไม่ใช่ระดับประจักษ์แจ้ง
3: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อไหร่เป็นขณะที่กำลังเริ่มถึงการรู้ตัวธรรมะนี่เรากำลังพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องตัวจิตเจตสิกเดี๋ยวนี้กำลังทำงานแต่เราไม่รู้เลยเมื่อไหร่จะรู้จักจิตสักทีไม่ใช่เราไปนั่งแล้วเราไปรู้จักจิตเดี๋ยวนี้ก็มีเจตสิกเมื่อไหร่เรารู้จักจะได้รู้ว่าไม่ใช่เรา เดินเท่าไหร่เราก็ไม่รู้จักเจตสิกก็เป็นตัวเราที่นั่งแล้วเขาบอกว่าให้นั่งแล้วจะรู้ว่านั่งไม่ใช่ยืนไม่ใช่เดินไม่ต้องบอกก็เราก็รู
3: ้
2: แล้วยังไง
3: แต่ทีนี้พอลองทำตามก็เกิดความสบายใจ
2: เพราะฉะนั้นสบายใจคืออะไร
3: คือว่าไม่คิดถึงเรื่องอื่น
2: ไม่คิดถึงเรื่องอื่นเป็นอะไร
3: ก็คือว่าเรานิ่งอุเบกขา
2: เพราะฉะนั้นเป็นเราไม่ใช่เป็นธรรมะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นเราตลอดค่ะเรานิ่งเราสบายใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนทุกคำอย่างละเอียดยิ่งให้เข้าใจแต่ละคำจนกระทั่งค่อยๆละความเป็นเราเพราะรู้ว่าเห็นน่าจะเป็นเราได้ยังไงเห็นเกิดและเห็นก็ดับไปไม่ใช่ไปเดินเดินนั่งนั่งแล้วก็เห็นไม่ใช่เรา
3: ครับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ
3: แล้วทีนี้พระสัมมาทูตเจ้าก็ไม่เคยสอนเรื่องนั่งสมาธิพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ต้องรู้ว่าสมาธิคืออะไร
3: สมาธิก็คือนั่ง
2: ไม่ใช่ใครก็นั่งนั่งอย่างนี้เป็นสมาธิได้ยังไงเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นรูปหรือเป็นนาม
3: เป็นนามครับ
2: เป็นนามธรรมนะคะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีครับ
2: เมื่อไหร่ขณะไหน
3: ขณะนี
2: ้ขณะนี้คืออะไร
3: เดี๋ยวนี
2: ้เอาหนึ่งสิคะหนึ่งคือเดี๋ยวนี้คืออะไรเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นหนึ่งได้ยินไม่ใช่คิดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นคิดหนึ่งได้ยินหนึ่งต้องเอาหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หนึ่งคืออะไร
3: คิดครับท่าน
2: คิดนะเอาคิดนะ
3: ครับผม
2: คิดเป็นธรรมะอะไรเป็นธรรมะใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เป็นธรรมะอะไรแค่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่พอค่ะธรรมะอะไร
3: เป็นเจตสิก
2: เจตสิกอะไร
3: ไม่ทราบอาจารย
2: ์วิตกะเจตสิก
3: ครับ
2: ไม่ใช่เจตสิกที่จำไม่ใช่สัญญาเจตสิกไม่ใช่เวทนาเจตสิกทำไมเราต้องรู้ละเอียดอย่างนี้คะเพื่อไม่ใช่เราไม่ใช่ไปนั่งแล้วไม่ใช่เรา
3: ครับ
2: แต่ความเข้าใจแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราละเอียดขึ้นต่างหาก
3: ครับ
2: จึงจะทำให้มีปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งถึงเฉพาะตรงนั้นเลยคือสติสัมปชัญญะเป็นอนัตตาไม่ใช่ให้เราไปทำหรือไม่ใช่ให้เราไปนั่งหรือไม่ใช่ให้เราไปเดินและจะรู้และจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน
3: คือเราทำธุรกิจเนี่ยช่วงตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตมากเลย
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับผม
2: ธุรกิจก็ต้องเป็นนะ
3: ครับใช่ครับผม
2: มีเจตสิกไหม
3: ต้องมีครับ
2: มีจิตไหม
3: ต้องมีครับ
2: ค่ะไม่ขาดเลย
3: ใช่ครับ
2: ธุรกิจก็คือจิตเจตสิก
3: ครับทีนี้เรากลับมาว่าที่เราไปนั่งกันนั่นก็คืออันนี้เรากำลังคิดวุ่นวายทำให้เราเลิกคิด
2: คิดวุ่นวายเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ไม่ใช่เรานะ
3: ไม่ใช่เรา
2: เมื่อไหร่จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เรา
3: เมื่อไหร่จะรู้ไม่ทราบไว้นั้น
2: เพราะฉันไม่ใช่หนทางถ้าเราไปทำเนี่ยต้องรู้ต้องเข้าใจค่ะตัวเข้าใจต่างหากที่ละความไม่รู้ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยความไม่รู้ก็อยู่เต็มเป็นเราทำเราวุ่นวายแต่ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนิ่งเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: บังคับบัญชาได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉันเข้าใจถูกไหมว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เรานิ่งมีจริงถูกต้องนิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราวุ่นวายมีจริงวุ่นวายนั้นก็ไม่ใช่เราสงบมีจริงสงบนั้นก็ไม่ใช่เราทั้งหมดต้องไปสู่ความไม่ใช่เราตามปกติจนกว่าจะรู้ทั่วว่าไม่ใช่เรานั่นคือทางสายเอกคือทางสายเดียวที่จะละความเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังมีความเป็นเรานะคะยังต้องมีความติดข้องในเราปรารถนาแต่สุขไม่ปรารถนาทุกข์เลยแต่ลืมว่าไม่ใช่เราทั้งหมดค่ะแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยเป็นอภิธรรมะคือลึกซึ้งเป็นปรมัตถธรรมเป็นธรรมะที่เป็นปกติถ้าเราไม่รู้ความเป็นปกตินะฮะไม่มีทางละความเป็นเราในชีวิตธรรมดาปกติตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะเราก็ไม่รู
3: ้นั้นทำธุรกิจก็โอกาสที่จะละ
2: ทุกอย่างหมดค่ะท่านอนาถบิณฑิกะท่านเป็นพ่อค้า
3: ใช่ครับ
2: วิสาขามิคารบาลดาก็เป็นพ่อค้าไม่ได้ไปสำนักปฏิบัติพระเจ้าไม่บอกให้ท่านเดินและจะสงบไม่เคยพูดเลยแต่ให้มีปัญญารู้ว่าไม่ใช่เราคืออะไรไม่ใช่เราแล้วต้องคืออะไรบอกเปล่าๆว่าไม่ใช่เราก็ไม่ได้
3: ครับ
2: แล้วอะไรล่ะก็มันมีอ่ะถ้าไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรตราบนั้นยังไม่ได้ละความเป็นเราทุกคำต้องไตร่ตรองต้องคิดนะและต้องแยกรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดไม่ใช่คำที่ไม่ให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำใดที่พูดถึงสิ่งที่มีจริงแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นสิ่งนั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราเห็นก็เป็นเราไม่ได้ได้ยินก็เป็นเราไม่ได้เดือดร้อนก็เป็นเราไม่ได้วิตกกังวลก็คือธรรมะทั้งหมดเป็นปกติเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงเป็นปัญญาที่สามารถละความเป็นเราเพราะฉะนั้นหนทางไปสู่นิพพานคือการละความติดข้องในธรรมะว่าเป็นเราซึ่งเป็นกิเลสแรกนะคะที่จะต้องดับต้นเลยถ้ายังคงมีเราอยู่ไม่มีทางค่ะไม่มีทางเพราะไม่รู้แล้วก็เชื่อโดยไม่เข้าใจว่าแต่ละคำที่เราพูดเนี่ยต้องเป็นตัวธรรมะซึ่งขณะนี้มีแต่ถูกปกปิดไว้เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาทุกคำละเอียดยิ่งค่ะคนที่ไปเฝ้าก็ซักถามเพื่อที่จะให้พระองค์ได้ทรงแสดงความไม่ใช่เราพระองค์ก็ตรัสว่าเห็นเป็นเราหรือเปล่าคนที่ฟังนะฮะต้องมีการได้ยินได้ฟังมาแล้วจึงสามารถที่จะตอบว่าเห็นไม่ใช่เราเมื่อเห็นไม่ใช่เราแล้วเห็นเป็นอะไรตอบแค่เห็นไม่ใช่เราเนี่ยไม่พอเพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าไม่รู้คืออะไรแล้วบอกว่าไม่ใช่เราก็คือแค่คิดแค่จำไม่ใช่แค่เข้าใจเห็นไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นต้องเกิดแล้วเห็นได้ยินไม่ได้เป็นธาตุรู้ซึ่งขณะนี้มีอะไรในห้องนี้เห็นหมดเพราะเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นดับขณะที่ได้ยินเสียงจะมีเห็นไม่ได้แต่ละหนึ่งนะคะเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงปรากฏเหมือนกับว่าพอลืมตาห้องนี้มือทุกอย่างแต่ความจริงกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับเท่าไหร่ไม่ต้องประมาณเลยเพียงแต่ว่าเราค่อยๆเข้าใจว่ามีแต่ว่าเหมือนอยู่ในใต้ก้นมหาสมุทรเราไม่สามารถที่จะเห็นแต่รู้ว่ามีอะไรจากคำที่พระองค์ตรัส
3: ตอนนี้ถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเป็นเรานะเราก็ต้องปล่อยไปตามเนื้อหากรรมหรือว่าทำให้เรารู้สภาพธรรมะว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยหาวิธี
2: อันนี้นะคะ
3: หลายอย่าง
2: ฟังเผินค่ะฟังเผินแน่ๆเมื่อไม่ใช่เราแล้วทำไม่ได้ต่างหากไม่ใช่เมื่อไม่ใช่เราแล้วเราจะทำยังไง
3: เมื่อไม่ใช่เราแล้วเราจะทำยังไง
2: นั่นผิด
3: ใช่
2: เมื่อไม่ใช่เราแล้วนะคะก็ต้องไม่ใช่เราตลอดนั่นคือถูกเมื่อไม่ใช่เราตลอดแล้วเป็นอะไรนั่นคือปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่เราจึงละความเป็นเราตราบใดที่เป็นคุณตีต้องอย่างนี้ ต้องทำงานต้องยุ่งต้องมีเรื่องเยอะแยะต้องเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้ว่านั่นน่ะไม่ใช่เราไม่ใช่คุณตีผ่านไปหมดตลอดโดยไม่รู้เลยไปนั่งทำอะไรแล้วเป็นหลงคิดว่านั่นไม่ใช่เราแต่ความจริงไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เราทั้งหมดทุกคำของพระเจ้าไปดัดแปลงเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะคือธรรมดาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เปลี่ยนได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความละคลายความติดข้องความเดือดร้อนก็จะค่อยๆน้อยลง
3: ครับ
2: แต่ตราบใดที่ยังเป็นเราก็ยังคงต้องเป็นอย่างนี้เขาก็ยังคงต้องเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไป
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสนะคะไม่ใช่ว่าชั่วคราวแต่ว่าค่อยๆละจนหมด
3: ครับ
2: ไม่ใช่ชั่วคราวนี่คือต่างกันใช่ไหมคะเราไปเที่ยวขณะนั้นเราก็ลืมความทุกข์แต่แล้วเราก็กลับมีความทุกข์อีกเมื่อมีชีวิตปกติธรรมดาทุกข์ก็ต้องเกิดตามธรรมดาแต่ถ้าเราสามารถว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับและแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละธาตุซึ่งหลากหลายมากตามการสะสมความเมตตาของเราจะเพิ่มขึ้นหรือว่าการที่เราจะค่อยๆเป็นคนดีซึ่งเราคิดว่าเราอาจจะเป็นคนดีแล้วแต่ดีกว่านี้ได้อีกเมื่อเข้าใจความจริงดีโดยไม่รู้ความจริงก็ดีกับเข้าใจความจริงเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าดีคือดีแต่ความเข้าใจคือความเข้าใจเพิ่มขึ้นและความไม่ดีทั้งหลายที่สะสมมานานในสังสารวัฏเนี่ยนะคะยังไงไงก็ละไม่ได้ถ้าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราไปทำอะไรแล้วตอนนั้นเรารู้ว่าไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ต้องขณะนี้เดี๋ยวนี้ต้องเป็นปกติไม่มีใครไปทำยังได้ยินอย่างนี้ค่ะไม่มีใครไปทำคุณตีกำลังฟังเหมือนเป็นคุณตีแต่ความจริงฟังแล้วก็คิดแล้วก็ไตรตรองเป็นเจตสิกทั้งหมดกำลังปรุงแต่งให้เป็นความเข้าใจหรือไม่เข้าใจต่างกันไปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของแต่ละหนึ่งซึ่งแล้วแต่การสะสมซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคุณตีให้พนักงานเข้ามาในห้องนี้ฟังอย่างนี้10คนต่างคนก็ต่างเป็นแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นอนัตตาถึงจะถูกต้องค่ะถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจความเป็นอนัตตานั่นตรงตามความเป็นจริงแต่ถ้าให้เราไปทำนั่นก็คือเริ่มผิดตั้งแต่ต้นไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใครทำเลยทุกคำของพระองค์นะคะให้เข้าใจเราลืมไหมว่าเข้าใจไม่ใช่ธรรมธรรมคือเราแต่เข้าใจเป็นธรรมะที่สามารถจะรู้ว่าไม่ใช่เรานี่ค่ะคือความต่างกันอย่างละเอียดนะคะซึ่งถ้าเราไม่ไตรตรองก็ฟังดูเหมือนกับว่าอีกอย่างหนึ่งได้ผลนี่เราทำได้แต่อีกอย่างหนึ่งกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เราและละกิเลสจริงๆนะคะจนถึงทางเอกทางสายเอกคือกิเลสเกิดอีกไม่ได้เลยของคุณตีทำไปกิเลสเกิดไปเดี๋ยวกิเลสเกิดเดี๋ยวกิเลสเกิดเอาสงบไปเดี๋ยวกิเลสก็มาอีกไม่ใช่หนทางละหนทางละต้องเป็นหนทางเดียวคือรู้จริงๆและความเข้าใจจริงๆน่ะจะค่อยๆปลอดโปร่งจะค่อยๆนำไปสู่การละคลายโดยที่ว่าเห็นความเป็นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคุณตีมั่นคงในความไม่ใช่เราหรือยังเนี่ย
3: เพราะงั้นถ้าเกิดทำธุรกิจก็ต้องแยกอีกอย่างนึงแล้ว
2: ไม่ใช่แยกมีเห็นไหมทำธุรกิจ
3: ทำธุรกิจมีเห็นไหมทำธุรกิจมีเห็นไหมมีครับอาจารย
2: ์เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: คิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: มีพ่อค้า 2-3 คนคิดต่างกันหรือเหมือนกัน
3: ต่างกันครับ
2: ตามการสะสมใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ไปเปลี่ยนเขาได้ไหม
3: ไม่ได
2: ้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเข้าใจอย่างคนเนี้ยกำลังฟังเรื่องเห็นไม่ใช่เรากับอีกคนฟังด้วยความเป็นตัวตนให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณตีพิจารณานะคะว่าอะไรถูกตรงกับคำว่าไม่ใช่เราต้องให้ตรงกับคำแรกด้วยคำแรกคือคำว่าอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดที่เที่ยงเนี่ยตลอดไปค่ะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรากลุ้มใจไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราสบายใจแต่ต้องทั้งหมดเลยเกิดแล้วเราบังคับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ตายเราบังคับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ตายแล้วต้องเกิดอีกบังคับได้ไหม
3: เกิด
2: เกิดแล้วสะสมสิ่งที่เกิดในชาตินี้ไปสืบต่อถึงชาติหน้าบังคับไม่ได้ก็เป็นอย่างที่เราได้สะสมมา
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นสะสมมาที่จะกลุ้มใจกังวลใจสะสมมาที่จะเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เราต่างกันละพระพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นปัจจัยได้ละเอียดยิบแต่ให้เริ่มต้นก่อนว่าคืออะไรแล้วถึงจะแสดงปัจจัยของแต่ละหนึ่ง
3: ครับ
2: ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเห็นความละเอียดยิ่งของพระปัญญาคุณนะคะซึ่งทรงแสดงอย่างละเอียดเพื่ออนุเคราะห์เราให้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยเราต้องฟังแล้วก็ไตรตรองแล้วค่อยๆมั่นคงในคำสอนของเจ้าว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเรา พราะไม่มีข่าวแต่มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วจะเห็นจริงๆว่านี่เป็นหนทางที่จะดับกิเลสคือไม่รู้แล้วก็รู้ขึ้นว่าเป็นธรรมะถ้ายังคงเป็นเรานะคะไม่มีทางถึงจะไม่ใช่ทางสายเอกเลยบอกว่าเป็นทางสายเอกสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นเราแต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเข้าใจต้องนำไปสู่การรู้ความจริง
3: ครับ
2: พระเจ้าบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร
3: ่
2: 4 อสงไขยนะคะแสนกับต้องบำเพ็ญคืออะไรบารมีแสดงว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้แต่ขณะใดก็ตามซึ่งกุศลและจิตเกิดเบาบางจากอกุศลพร้อมทั้งปัญญาที่พิจารณาความจริงอย่าลืมนะคะปัญญาพิจารณาความจริงว่าอะไรจริงอะไรถูกอันนั้นนะคะจะนำไปสู่อริยสัจจะเป็นทางเอกทางเดียวคือเข้าใจความจริงโดยการพิจารณาไตรตรองว่าต้องคำนั้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่มาบอกให้เรานั่งผิดหรือถูกแค่นี้เราก็รู้แล้วคนบอกนะมาบอกเราให้เรานั่งก็แปลว่าเขาไม่รู้ความเป็นอนัตตาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นอนัตตาทุกประการพร้อมทั้งปัจจัยของแต่ละหนึ่งคุณตีมีความสำเร็จในการงานก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่แค่พนักงานปัจจัยนั้นละเอียดมากคือตั้งแต่เกิดมาก่อนจะเป็นคุณตีวันนี้ก็ต้องมีปัจจัยอย่างละเอียดจนมาทั้งเป็นคุณตีจนกระทั่งเป็นคนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยทรงแสดงไว้ละเอียดมากเป็นหนทางสายเอกที่จะทำให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราซึ่งเป็นการละความยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะฉันจะให้ไปนั่งเนี่ยไม่มีทางไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ตรัสให้ใครไปนั่งเลยแต่แสดงความจริงว่าที่เราพูดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักและยังมีคนมาบอกให้เราเข้าใจผิดอีกโดยไม่ให้เรารู้ว่าคืออะไรให้เราไปทำได้ยังไงโดยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นสมาธิไม่ใช่ไปนั่งสมาธิคืออะไรเป็นเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเป็นเจตสิกที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งด้วยเหตุนี้จิตหนึ่งขณะจะรู้สองอารมณ์ไม่ได้ต้องรู้เพียงอารมณ์เดียวเพราะเจตสิกนี้เกิดและตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเท่านั้นที่จิตรู้เพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนะเอกะคือหนึ่งตั้งมั่นหนึ่งอารมณ์เนี่ยเกิดกับจิตทุกขณะแม้อกุศลจิตก็มีจึงเป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็มีสัมมาสมาธิศึกษาธรรมะต้องทั่วค่ะเพราะว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่รู้แล้วทำคิดว่าเป็นสมาธินั่นคือมิจฉาสมาธิแต่ถ้ารู้ว่าสมาธิคือสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตทุกขณะแต่เวลาที่เกิดระดับสืบต่อเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปทั้งวันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกจึงไม่ตั้งมั่นที่อารมณ์เดียวถ้าจิตจะตั้งมั่นที่อารมณ์เดียวนะคะโดยเป็นมิจฉาสมาธิคือไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่เวลาที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยขณะนั้นรู้ว่าขณะไหนจิตสงบขณะไหนจิตไม่สงบปัญญารู้ปัญญาจึงนำไปสู่ความสงบซึ่งเป็นกุศลไม่ใช่อกุศลกว่าจะถึงกุศลตามลำดับขั้นนะคะก็ต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดยิ่งนะคะและกุศลจริงๆก็คือว่าไม่ใช่เราแม้สมาธิก็ไม่ใช่เราไม่ฉะนั้นก็เป็นเราที่ทำสมาธิแล้วก็พอใจในสมาธิเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลก่อนการตรัสรู้ก่อนจะมีการได้ยินได้ฟังคำของเจ้าเนี่ยมีคนที่เขาทำสัมมาสมาธินะคะแต่ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังตรงทุกคำปัญญาระดับนั้นไม่ใช่ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติแต่ถ้าไม่มีปริยัติขั้นฟังนะคะปฏิปฏิซึ่งเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างมีไม่ได้ยังแข็งอย่างนี้ค่ะเด็กก็รู้ใครก็รู้กระทบอะไรจับอะไรก็แข็งมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมคะเด็กนะตอบว่าแข็งเนี่ยมีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีเลยเพราะฉันรู้ว่าปัญญาที่รู้เนี่ยต่างกับขณะที่ไม่รู้อย่างไรต้องอาศัยอะไรปัญญาระดับนั้นจึงเกิดได้เพราะฉันจะไม่มีความหลงงมงายว่าเราทำอย่างนั้นแล้วจะมีชื่อมาเรียกกันว่าสมาธิหรืออะไรเพราะสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิถ้ามิจฉาแปลว่าไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8เป็นเจตสิกที่เป็นเอกคตาเจตสิกนะคะ1จากการฟังนะคะแม้ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องมีการที่จะเข้าใจขั้นฟังถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหมดหนทาง พราะว่าปัญญาต้องเจริญตามลำดับขั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจค่อยเข้าใจเป็นหนทางสายเอกต้องเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิขาดสัมมาทิฏฐิไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงในเมื่อเดี๋ยวนี้ดับแล้วมีสิ่งใหม่เกิดก็ไม่รู้ยังคงคิดว่าสิ่งนั้นยังมีอยู่นี่คือความไม่รู้ในสังสารวัฏที่มีมานานมากและจะไปนั่งสมาธิและจะไปรู้อะไรถ้าไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบกับคำของคนอื่นไม่ได้เลยคือหนึ่งเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสภาพธรรมะเกิดดับเป็นอนัตตาตามเหตุตามปัจจัยต้องอาศัยการฟังเข้าใจก่อนปัญญาจึงจะเจริญตามลำดับใครบอกเราถ้าบอกให้ไปทำเขาไม่บอกให้ปัญญาเจริญตามลำดับเลยเขาไม่รู้ว่าลำดับคืออะไรต้องมีการฟังก่อนสุตตมยปัญญาปัญญาคือความเข้าใจถูกสำเร็จจากการฟังสุตตมยสำเร็จจากการฟังถ้าการฟังไม่เข้าใจก็คือไม่มีทางเพราะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะยากกว่าที่จะได้ตรัสรู้แต่คำของคนอื่นเข้ามากลบหมดทำให้คนที่ไม่รู้คิดว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าสะสมมาว่าคำของเจ้าต้องเป็นคำให้เข้าใจคนนั้นจะถามตลอดถ้าศึกษาธรรมะแล้วรู้เลยว่าใครพูดผิดให้ทำสมาธิให้ทำสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิถ้าเป็นสัมมาสมาธิปัญญารู้อะไรจากเนี้ยแข็งๆอย่างนี้ปกติเนี้ยประจักษ์แจ้งการเกิดดับถึงจะเป็นวิปัสสนาเป็นปกติซึ่งเป็นอนัตตาเพราะปัญญาค่อยๆเกิดค่อยๆเจริญค่อยๆละสภาพธรรมะจริงปรากฏได้เพราะขณะนี้นะคะมีคำว่าไม่รู้คืออวิชชาไปหาที่ไหนดีคะเดี๋ยวนี้เองเพราะว่าไม่ใช่รูปธรรมที่จะไปแตะต้องได้โมหะความไม่รู้ก็เป็นสภาพของเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตแต่เป็นสภาพที่ไม่รู้มืดมนไปหมดเลยโมหะหลงไปเลยเพราะฉะนั้นปัญญาตรงกันข้ามกับโมหะเป็นเจตสิกต่างประเภทเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆปัญญาเกิดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นฟังคำแล้วเข้าใจรู้เลยว่าเนี่ยถ้าไม่มีการตรัสรู้เราจะได้ยินคำว่าธรรมะไหมเราจะได้ยินคำว่าอนัตตาไหมเราจะได้ยินคำว่าเกิดดับไหมพระทรงแสดงความจริงตามปกตินะเห็นอย่างนี้เกิดดับหรือเปล่าคะเห็นไหมคะต้องตรงถ้ายังไม่เข้าใจก็คือจบไม่มีการที่จะเข้าใจได้เพราะแม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับไหมถ้าไม่ได้ฟังคำของพระเจ้าไม่เกิดดับแต่พอฟังเห็นคืออะไรถ้าไม่มีตาจากขูปสาทรูปซึ่งมองไม่เห็นเลยแต่อยู่ตรงนี้ที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ต้องมีจิตและเจตสิกอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับจิตขณะต่อไปไม่ได้ทำกิจเห็นแต่รู้ตามเพราะรับรู้ต่อเนี่ยค่ะคือแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ปัญญาของคนอื่นที่จะมาแสดงธรรมะโดยไม่รู้อะไรแล้วก็เอ่ยชื่อว่าเป็นอนัตตาแต่ก็ไม่รู้อะไรนี่เป็นอนัตตาเพราะอะไรโดยละเอียดจนถึงกับว่าปัจจัยของแต่ละรูปแต่ละนามชัดเจนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราจะมั่นคงแค่ไหนในความไม่ใช่เราเห็นไหมคะพอมีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไปทำตามคำของคนอื่นเลยนอกจากฟังแล้วเข้าใจขึ้นฟังแล้วเข้าใจขึ้นและรู้ว่านี่เป็นหนทางเดียวเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าหนทางเดียวเราก็รู้หนทางของความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นหนทางไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราไปนั่งสักเท่าไหร่ให้เราไปดื่มและสงบสักเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ทางที่จะรู้ความจริงที่จะดับกิเลสต้องเป็นคนที่มั่นคงอย่างมากเลยค่ะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่นะคะศึกษาธรรมะเรียนพระพิธรรมสอนพระพิธรรมตั้งสำนักปฏิบัติ
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1009ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ชาวโลกที่เริ่มเข้าใจธรรมะจะเริ่มเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหม
3: ก็ต้องเริ่มเข้าใจจากการเข้าใจในระดับขั้นเรื่องราวของการเห็นก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเห็นเนี่ยที่ฉันยังไม่เข้าใจที่เป็นข้อสงสัยก็คือว่าจิตเห็นดับไปแล้วทีนี้สติที่จะระลึกรู้อาการเห็นว่าเป็นอย่างไรเนี่ยค่ะจิตจะเกิดซ้อนกันสองขนาดก็ไม่ได้ตรงนี้ค่ะไม่เข้าใจค่ะ
2: อันนั้นเป็นเรื่องคิดใช่ไหมคะ
3: เป็นเรื่องที่ได้รับฟังเป็นเรื่องราว
2: เพราะฉะนั้นรับฟังอย่างละเอียดว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นใช่ไหมคะ
3: ค่ะไม่มีเห็นก่อนเห็น
2: ก่อนเห็นไม่มีเห็นเลยแล้วทำไมเห็นจึงเกิดขึ้นได
3: ้เพราะมีปัจจัยต่างๆให้เห็นเกิดขึ้นนะ
2: ปัจจัยนั้นคืออะไร
3: ก็จะมีจักขุประสาทะ
2: ค่ะ
3: มีสีเป็นอารมณ์
2: ค่ะแล้วทั้งสองอย่างเกิดดับหรือเปล่า
3: เกิดดับค่ะ
2: แล้วก็สงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงหรือเปล่า
3: คือทั้งสองอย่างที่ว่าเกิดดับคือจักขุประสาทะกับรูปอารมณ์หรือสีเนี่ยค่ะก็เป็นรูปธรรมซึ่งก็จะเกิดดับช้ากว่าจิตเห็นที่ดับไปแล้วอะค่ะใช่ไหมคะ
2: แล้วจะรู้ได้ยังไงในเมื่อดับแล้ว
3: ค่ะสงสัยตรงนี้ค่ะในเมื่อดับไปแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าจะทราบสภาพรู้อาการรู้ของจิตเห็นที่ดับไปแล้วอะค่ะตรงนี้ค่ะสงสัยอยู
2: ่ค่ะสงสัยเพราะเหตุว่าได้ฟังมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ว่าจิตหนึ่งขณะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่เห็นไม่ได้ทำทัศนคิดเลยสงสัยไหมคะแล้วจะรู้จิตนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรนะคะสงสัยหมดไม่ใช่สงสัยเพียงแค่ว่าจิตเห็นขณะนี้เกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วจะรู้จิตเห็นได้อย่างไรถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตต่อไปเกิดสืบต่อไม่เห็นทำไมไม่เห็นในเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตเห็นแต่ไม่ใช่จิตเห็นแล้วก็ขณะนั้นก็ดับไปแล้วจะรู้จิตที่เกิดสืบต่อจากจิตเห็นได้อย่างไรในเมื่อจิตนั้นก็ดับไปด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นอันว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
3: ถ้าอย่างนั้นนามธรรมที่เป็นที่เรียกว่าเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ยังไงคะ
2: ค่ะแล้วจิตที่เกิดต่อจะเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้ยังไงสงสัยหรือเปล่าคะคำถามก็คือว่าคุณกฤษณาสงสัยว่าจิตเห็นเดี๋ยวนี้เกิดและดับไป
3: ค่ะ
2: แล้วสติปัฏฐานจะรู้จิตนี้ได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: คำถามของดิฉันก็รู้ว่าคุณกฤษณาเนี่ยก็ศึกษาพระอภิธรรมมาแล้วมากเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าทันทีที่จิตเห็นดับไปแล้วมีจิตที่เกิดต่อรู้สิ่งเดียวกันกับจิตเห็นแต่ไม่เห็นเลยคุณกฤษณาถามว่าจิตเห็นที่ดับไปแล้วจะรู้จิตเห็นได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะคำถามของดิฉันก็ว่าคุณกฤษณาก็ได้ศึกษาธรรมะมามากและรู้ว่าทันทีที่จิตเห็นดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่เห็นถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะไม่ได้ทำทัศนคิดถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: แต่มีอารมณ์เดียวกับจิตเห็นถูกต้องไหมคะ
3: ถูก
2: เพราะเหตุว่าทำกิจสัมปติชนะรับอารมณ์นั้นสืบต่อจากจิตเห็นแล้วสัมปติชนะจิตก็ดับไปคำถามของดิฉันก็มีว่าแล้วคุณกฤษณาสงสัยไหมว่าจะรู้สัมปติชนะจิตได้อย่างไรในเมื่อดับไปแล้ว
3: คือยังไม่สงสัยตรงจิตสัมปติชนะ
2: ยังไม่สงสัยในเมื่อยังไม่สงสัยแต่โดยนัยยะเดียวกันหรือเปล่าว่าสัมปติชนะก็ดับไป
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้จักขวิญญาณที่ดับสัมปติชนะที่ดับทุกอย่างที่ดับได้อย่างไรใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ถ้าไม่ปรากฏอย่างสัมปติชนะเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีค่ะ
2: ปรากฏไหม
3: ยังไม่ปรากฏ
2: จะรู้สัมปติชนะได้ไหม
3: เมื่อไม่ปรากฏก็ยังรู้ไม่ได้ค่ะ
2: และจิตเห็นขณะนี้มีไหม
3: มีค่ะ
2: พอจะรู้ได้ไหมว่าไม่ใช่เรา
3: ทราบจากการศึกษาว่าไม่ใช่เรา
2: และสามารถจะ ค่อยๆเข้าใจลักษณะของเห็นขึ้นได้ไหมเข้าใจนะคะไม่ใช่ให้ไปประจักษ์แต่สามารถจะค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้ได้ไหมแค่เข้าใจได้ไหม
3: เข้าใจ
2: ค่ะแล้วมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะ
3: เข้าใจตามเหตุตามผลก็พอได้ค่ะ
2: เพราะฉันเข้าใจว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเกิดใช่ไหมคะ
3: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องเกิดค่ะ
2: เกิดแล้วดับไหมคะ
3: ดับค่ะ
2: ค่ะแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วดับได้ไหมคำถามเดียวกันกับจะรู้จิตเห็นได้ไหมจะรู้อะไรอะไรได้ไหมจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเพียงเกิดแล้วก็ดับไปได้ไหมคำถามเหมือนกันไม่ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเห็นใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่
2: ทุกอย่างหมด
3: ค่ะ
2: ค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงปัญญากี่ขั้น
3: หลายระดับมากค่ะ
2: ขั้นแรกคือ
3: สัจญาณค่ะ
2: สัจญาณในอะไร
3: ในอริยสัจ
2: อริยสัจอะไร
3: ทุกขสัจจะ
2: ค่ะทุกขสัจจะเดี๋ยวนี้มีไหม
3: มีค่ะกำลังมี
2: เกิดขึ้นและดับไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เห็นหรือยัง
3: ยังไม่เห็นการ
2: เพราะฉะนั้นเป็นปัญญาขั้นไหน
3: ก็คือต้องอบรมปัญญาในระดับขั้นสัจญาณนะคะ
2: สัจญาณก็คือปริยัตติใช่ไหมคะฟ
3: ัง
2: ธรรมะแล้วรอบรู้จนกระทั่งมั่นคงว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามสภาพนั้นเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆให้ค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มีจริงคนอื่นก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นเหมือนกันธรรมะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยขึ้นอยู่กับปัญญาที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องตามลำดับว่าให้ไปรู้สิ่งที่ไม่มีหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: ให้ไปรู้สิ่งซึ่งดับไปแล้วไม่ปรากฏหรือเปล่า
3: ก็ไม่ใช่อีกนะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่มีใครสามารถจะรู้ว่าความจริงสิ่งนี้เกิดแล้วดับใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: จนกว่าปัญญาของใครจะเกิดระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได้ไหม
3: ระดับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งได
2: ้ทรงแสดงให้ผู้ที่ฟังถึงการที่จะรู้อย่างพระองค์หรือเปล่า
3: ค่ะทรงแสดงอย่างนั้นค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีพระอรหันตสาวกมีพระอนาคามีบุคคลมีพระสกทาคามีบุคคลมีพระโสดาบันบุคคลต่างกันด้วยปัญญาและก็มีปุถุชนซึ่งมีทั้งกัลยาณปุถุชนและอันธพาละปุถุชนเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะไม่ใช่ให้เราไปเข้าใจสิ่งซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าปุถุชนจะต้องไปเข้าใจปัญญาของพระอรหันต์แต่ว่าปุถุชนฟังธรรมะแล้วนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นในขั้นของปัญญาของปุถุชนซึ่งกำลังได้ฟังความจริงซึ่งผู้ที่ได้ทรงแสดงความจริงได้ตรัสรู้อย่างไรทรงแสดงอย่างนั้นและทรงแสดงให้คนอื่นนี่ค่ะอบรมปัญญาจนสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้ด้วยถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามลำดับว่าขณะนี้จะรู้อะไรต้องสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆให้เข้าใจไม่ใช่ไปเข้าใจสิ่งที่ไม่ปรากฏยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมคะ
3: ถ้าขณะนี้เห็นกำลังปรากฏก็ต้องเข้าใจเห็น
2: ค่อยๆเข้าใจว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เรา
3: ค่ะแต่เห็นดับไปแล้วอะค
2: ่
3: ะ
2: ก็ไปคิดจริงเห็นดับไปแล้วให้ยุ่งยากทั้งที่ยังไม่ได้รู้ว่าเห็นดับไปและเห็นที่ดับไปเนี่ยโดยเป็นนิมิตะวิญญาณนิมิตหรืออะไรการศึกษาธรรมะต้องละเอียดค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงๆให้ค่อยๆพิจารณาคุณกฤษณาจะไปเข้าใจสิ่งที่ไม่ปรากฏหรืออดีตที่ไม่ปรากฏหรือว่าอนาคตที่ยังไม่มาถึงแล้วจะเข้าใจได้หรือกับการที่กำลังมีสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏแล้วก็ฟังจนกระทั่งรู้ว่าเห็นก็คืออย่างนี้แหละยังไม่ชินกับสภาพเห็นนะเพราะไม่เคยใส่ใจไม่เคยฟังแต่ว่าพอฟังแล้วเห็นก็มีใช่ไหมคะและก็ใครล่ะที่รู้ความจริงของเห็นและใครล่ะสอนให้อบรมความรู้ความเข้าใจเห็นตามลำดับอย่างไร
3: อาจารย์คะเห็นก็คืออย่างนี้แหละนี่คือกำลังปรากฏที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันใช่ไหม
2: เป็นคุณกฤษณาหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
2: แค่นี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากว่าจะหมดความเป็นคุณกฤษณาจากเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยปัญญาต้อง อบรมรู้สภาวะธรรมถึงระดับขั้นไหนมากกว่าเพียงแค่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นและเห็นก็คือเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วเข้าใจเห็นยิ่งกว่านี
3: ้มีการเห็นที่ยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมคะ
2: ค่ะเพราะเห็นเกิดระดับไงคะแต่โดยเป็นวิญญาณนิมิต
3: การเห็นที่ยิ่งกว่านี้ก็คือยังไงคะ
2: เห็นเกิดระดับหรือเปล่า
3: เห็นเกิดแล้วดับค่ะ
2: ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้หรือเปล่าย
3: ิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นว่าเกิดดับ
2: ค่ะเพราะเข้าใจขึ้นค่ะค่อยๆละคลายความติดข้องความไม่รู้เพราะฉะนั้นกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะไม่ยึดถือเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมที่สามารถละความยึดถือว่าเป็นเราในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีไหมคะปัญญานั้น
3: ปัญญาระดับนั้นยังไม่มีขณะนี้ค่ะ
2: แต่มีไหมล่ะคะปัญญานั้น
3: มีได้ค่ะ
2: และมาจากไหนนะคะ
3: ก็มาจากการที่เจริญขึ้นจากการค่อยๆอบรมค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: ค่ะและเดี๋ยวนี้อยู่ตอนไหนคะ
3: เดี๋ยวนี้ก็คือตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะยังไม่ถึงระดับนั้นและอบรมได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: ค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะโดยปกติอ่ะที่เราระลึกถึงความตายอะค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอกุศลแม้แต่นึกถึงคนที่ลักจากไปหรือการตายของบุคคลอื่นนะคะ
2: พอคิดแล้วเสียดายเสียใจหรือเปล่าคะ
4: เสียดายเสียใจ
2: น่าจะเป็นสติได้ยังไง
4: จริงๆแล้วมรณานุสติเนี่ยจะต้องเป็นสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้น
2: แล้วก็เป็นปัญญาด้วยเพราะสติใครๆก็สามารถที่จะทำกุศลใดๆก็ได้แต่กุศลในขณะที่คิดถึงความตายเนี่ยเป็นยังไง
4: ก็เศร้าหมอง
2: นั่นไม่ใช่กุศลถ้าไม่มีเกิดจะมีอะไรตายไหม
4: ไม่มี
2: เป็นธรรมดาหรือเปล่า
4: เป็นธรรมดา
2: เพราะฉะนั้นธรรมะต้องฟังทีละคำค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะเข้าใจว่ามีตัวตนถูกหรือผิด
4: ผิด
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถูกคือไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับหยุดยั้งการเกิดดับของสภาพธรรมะไม่ได้เลยสักขณะเดียวฉันใดแม้แต่ขณะที่เราใช้คำว่าตายก็คือการเกิดดับของสภาพธรรมะเหมือนปกติเลยแต่ว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นเพราะถึงแก่กรรมหมายความว่ากรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นนะคะสิ้นสุดจะเป็นบุคคลนั้นต่อไปอีกไม่ได้แม้แต่รูปร่างกายเนี้ยบอกว่าเป็นคนเนี้ยแต่พอสิ้นสุดก็คือว่าจะเป็นรูปนี้อีกต่อไปไม่ได้จะให้เข้าใจว่าเป็นคนนี้อีกต่อไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าธรรมะคือธรรมตาความเป็นไปของธรรมะเกิดแล้วต้องตายแน่นะคะอย่างยาวแต่อย่างสั้นก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ขณะนี้ปรากฏเพราะเกิดขึ้นดับแล้วแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงถ้าประจักษ์ความจริงก็เห็นความเป็นธรรมดาของทุกอย่างแต่ธรรมดาของชีวิตที่เกิดมาเนี่ยนะคะเกิดมาด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีกิเลสไม่เหลือความไม่รู้เลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นที่เกิดมาเนี่ยต้องไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมอกุศลมามากนะคะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งความสำคัญตนทั้งความริษยาสารพัดอย่างที่ไม่ดียังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้ดับไปเลยพร้อมที่จะเกิดทันทีที่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะเกิดก็เกิดได้ด้วยเหตุนี้แม้แต่ขณะนี้อะไรจะเกิดก็เพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไหมคะ
4: เป็นธรรมดา
2: เพราะฉะนั้นเริ่มพิจารณาชีวิตของตัวเองได้แล้วว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยดีมากไหมหรือว่าอกุศลมากเหลือเกินเริ่มพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นอกุศลไม่เป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าเป็นเหตุให้กระทำกรรมสำเร็จแล้วนะคะกรรมนั้นสามารถที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดในอบายภูมิได้แล้วก็เคยทำอกุศลกันมาแล้วทุกคนไปแน่ถ้าถึงเวลาใช่คำว่าถึงเวลาไม่มีใครไปบังคับไปเลือกให้อกุศลกรรมให้ผลหรือกุศลกรรมให้ผลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจ ะเห็นได้ค่ะว่าเมื่อเข้าใจอย่างนี้จริงๆเริ่มเห็นเหตุละกรรมกับผลของกรรมซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่านะคะมีกุศลมากกว่าหรือมีอกุศลมากกว่าก็ย่อมเห็นโทษของอกุศลการเห็นโทษของอกุศลเนี่ยค่ะซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดได้นะคะกรรมที่ได้กระทำไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมีใครพาไปไม่ต้องมีใครทำอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีปัจจัยที่ได้กระทำแล้วถึงเวลาที่กรรมนั้นจะให้ผลก็ต้องเป็นไปตามธรรมะคือธรรมดาของกรรมนั้นที่จะต้องทำให้เกิดเมื่อเข้าใจอย่างนี้เห็นโทษของอกุศลไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าต้องตายแล้วก็รู้ว่าอกุศลมีโทษมากแล้วก็ได้ทำกรรมมาแล้วมากเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเวลาที่ยังเหลืออยู่เนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีไม่ทราบพระฉันตราบใดที่ยังมีเวลาอยู่ควรทำกรรมอะไรไม่ได้บังคับแต่แสดงความจริงให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้พระฉันถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะจะไปทำอกุศลกรรมทำไมนี่เป็นเหตุที่จะให้ผู้นั้นค่ะเริ่มเห็นคุณของการทำกุศลกรรมและกุศลกรรมก็มีตั้งหลายขั้นขั้นทานเมื่อผลของทานให้นะคะก็คือได้ลาภได้ยศได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงให้เกิดความติดข้องหรือเปล่าได้มาทันทีติดทันทีชอบทันทีเพิ่มอกุศลไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาย่อมเห็นการที่อกุศลมีโทษมากแล้วก็การที่อกุศลเนี่ยจะค่อยๆละคลายไปได้ก็เป็นไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้นถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าใจจริงๆนะคะไม่มีอะไรที่จะไปละอกุศลเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่ถ้าเป็นเย็นนี้ล่ะจะเบียดเบียนคนอื่นไหมจะทำอกุศลไหมและก็กรรมดีที่ประเสริฐสุดคือได้เข้าใจความจริงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นผู้นั้นก็จะฟังพระธรรมเพราะว่าชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ระหว่างที่ยังมีโอกาสที่จะได้ฟังนะคะก็ฟังไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีนั่นคือการระลึกถึงความตายที่เป็นประโยชน
4: ์กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วการพัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รักจากไปอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
4: ย่อมเสียใจเป็นธรรมดา
2: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: ว่าทันทีที่เขาจากไปเนี่ยเขาไม่รู้จักเราอีกเลยเราน่ะรู้จักเขาจนกว่าเราจะตายแต่พอเราตายไปแล้วนะคะผู้ที่จากไปไม่รู้จักเคยรักใครเคยมีใครเป็นที่รักพี่น้องเพื่อนฝูงทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่รู้เลยนี่ของใครก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เป็นคนนั้นอีกต่อไปและความตายจริงๆที่ว่าไม่น่ากลัวนี่นะคะไม่น่ากลัวจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าเหมือนนอนหลับสนิทขณะเกิดไม่มีใครรู้สึกตัวขณะเกิดหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผลของกรรมซึ่งทำให้จิตซึ่งเป็นผลเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วแต่จะพร้อมกับรูปร่างที่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็รูปร่างวิจิตรเหลือเกินผีเสื้อแต่ละหนึ่งตัวสัตว์ในทะเลทรายอะไรต่างๆนะคะไม่มีใครทำเลยนอกจากกรรมที่ประมวลมาที่จะให้เป็นจิตที่จะเกิดขึ้นพร้อมรูปนั้นในขณะนั้นเพียงหนึ่งขณะแล้วก็ดับโลกนั้นๆไม่ปรากฏไม่ว่านกเกิดคนเกิดแมวเกิดปลาเกิดนะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ทั้งหมดไม่มีการรู้เลยว่าเป็นอะไรยังไม่รู้เลยค่ะเพราะอะไรคะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสยังไม่ได้คิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นโลกจึงไม่ปรากฏเช่นเดียวกับขณะที่นอนหลับสนิทยังไม่จากโลกนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมคะมีพี่น้องกี่คนยากจนแค่ไหนมีสมบัติมหาศาลแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏให้รู้เลยเพราะฉะนั้นจิต3ขณะคือปฏิสนธิขณะแรกซึ่งเกิดขึ้นในชาตินี้สืบต่อมาจากจิตขณะสุดท้ายซึ่งเป็นจุติจิตของชาติก่อน ทำให้พ้นความเป็นสภาพของบุคคลนั้นโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพียงขณะเดียวเพราะว่าปฏิสนธิเกิดแล้วก็จะดำรงการเป็นบุคคลนั้นสืบต่อแม้จิตเกิดและดับไปกรรมก็ทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมเดียวกันนั่นแหละเกิดดับสืบต่อไปนะคะขั้นด้วยเห็นแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับสนิทขั้นด้วยได้ยินเดี๋ยวนี้เองค่ะแล้วก็เป็นภวังค์หมายความว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลือเลยแล้วติดข้องใครคะคนที่กำลังจะจากไปโดยไม่รู้ว่าขณะนั้นก็คือไม่มีอะไรเหลือไม่ใช่เพียงเฉพาะขณะที่ตายแม้ขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจว่านะคะก็จะพบกันอีกไม่นานรู้จักกันอีกไม่นานคนไหนไปก่อนนะคะคนนั้นก็ไม่รู้จักเป็นอีกคนหนึ่งละใหม่ละจำไม่ได้เคยเป็นที่รักที่สุดจากไปแล้วยังรักคนที่ไม่รู้จักที่เคยรักที่สุดได้ยังไงเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วค่ะอีกคนหนึ่งเลยไม่เหลืออะไรเลยจากความเป็นบุคคลก่อนแล้วจะเดือดร้อนไหมคะกับตายซึ่งเป็นธรรมดาแค่จากขณะนี้ไปสู่อีกขณะหนึ่งถ้าจะอุปมาง่ายๆนะคะเหมือนย้ายบ้านค่ะบ้านใหม่เป็นยังไงคะต้องต่างจากบ้านเก่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกตราบเท่าที่ยังมีกิเลสอยู
5: ่กราบท่านอาจารย์ครับมรณสติความระลึกได้ในเรื่องของความตายซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเป็นเบื้องต้นว่านี่ก็คือตายแม้ตายโดยสมมุติเนี่ยอะไรตายอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าไม่เข้าใจตายแล้วจะระลึกถึงตายได้เลยค่ะ
5: เพราะถ้าไม่เข้าใจว่าความตายคืออะไรเนี่ยจะเป็นมรณสติไม่ได้ว่าอะไรตายท่านอาจารย์ครับอย่างคนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
5: แล้วเขาก็เหมือนมีความคิดถึงความตายนะฮะว่าคนเนี้ยในสุดตายแล้วก็จากกันไปนะฮะก็มีความคิดว่าก็ควรจะเจริญกุศลในชาตินี้โดยที่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะที่ตรงและละเอียดลึกซึ้งในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อาจจะเป็นกุศลบ้างใช่ไหมครับท่านอาจารย์แต่เขาไม่ได้รู้จริงๆว่าตายเนี่ยอะไรยังไง
2: ต้องรู้ว่ากุศลคืออะไรถึงจะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเปล่า
5: ครับในขณะนั้นเขาก็อาจจะมีความคิดว่าชีวิตก็สั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตายกันไปแล้วเพราะนั้นที่อยู่ก็ควรจะช่วยเหลือกันหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในระดับโลกโลกเนี่ย
2: ค่ะรู้ดีแต่ไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอนัตตาพูดได้รักกันช่วยกันสามัคคีกันเมตตากันแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
5: แล้วแต
2: ่ตามเหตุตามปัจจัย
5: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นปัญญานะคะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีจะไม่นำสิ่งที่ไม่ดีมาเลยค่ะ
5: ซึ่งเพียงแค่ที่สนทนาว่ารู้จักกันอีกไม่นานแล้วคนที่เขาตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักแล้วนะฮะว่าใครเป็นคนที่เคยผูกพันเขาซึ่งแม้แต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านอาจารย์อย่างเช่นบางคนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอะไรฮะที่เขาเรียกกันว่าเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราไปเนี่ยญาติญาติเนี่ยก็เดือดร้อนมากผูกพันมากว่าเป็นยังไงป่วยหนักอย่างนั้นแต่คนนั้นน่ะไม่ได้รู้แล้วก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้มานึกถึงเลยว่าใครเนี่ยมาผูกพันกับเขาท่านอาจารย์และถ้าตายเปลี่ยนภพภูมิไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงแล้วแต่ว่าก็มีบางทีที่ไปปฏิสนธิในบางภพภูมิก็ยังมีความผูกพันกันแต่ว่าก็อยู่เป็นคนละภูมิคนละภพกันไปแล้ว
2: ค่ะผูกพันเหมือนก่อนจากไปหรือเปล่า
5: ไม่เหมือนนะ
2: คะแล้วแต่บุคคลนะคะ
5: ครับ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนตรคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์ แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1,010ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่

0: การเกิดมาพร้อมกับตาหูจมูกลิ้นกายจะใช้คำธรรมดาสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องมาค่อยๆเจริญเติบโตในครรภ์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นความผูกพันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิใดถ้าเป็นอุปาติกะกำเนิดเนี่ยผุดขึ้นมาเป็นตัวเนี่ยเยื่อใยความผูกพันก็ยังสืบต่อกันได้อยู่นะท่านอาจารย์ก็ยังเป็นความผูกพัน
0: ความจำยังมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเคยมีความจำในความรู้สึกยังไงยังจำได้ไหมล่ะคิดถึงได้ไหมในเมื่อยังจำได้
1: ได้ครับถ้าอยู่ในภพภูมิที่ผุดขึ้นมาเป็นตัวหรือเป็นโอปปาติกะกำเนิดแต่ยังไงก็เป็นคนละภพภูมิก็ยังเหมือนกับยังมีเยื่อใยสืบต่อในต่างภพต่างชาติได้ครับท่าน
0: ค่ะเท่าที่จะเป็นได้เพราะเหตุว่าเทพมีอายุที่ยืนยาวมาก
1: กราบท่านอาจารย์ครับสติขั้นฟังหรือปัญญาขั้นฟังนะฮะก็ไม่ใช่ขั้นที่ระลึกรู้ตรงแต่ว่าก็ต้องเป็นกุศลแล้วก็มีกิจหน้าที่ของสติและปัญญานั้นที่จะระลึกได้ในระดับฟังนะฮะหรือว่าเข้าใจในระดับฟังเนี่ยในเมื่อยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าสภาพธรรมะขณะเนี่ยกำลังเกิดและดับอย่างรวดเร็ว
0: ค่ะคิดว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับหรือเปล่า
1: ถ้าได้ฟังพระธรรมแล้วก็คล้อยตามเช่นนั้นเหมือนกันในพยัญชนะท่านพูดถึงว่ารู้ธรรมะที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันเนี่ยครับแต่ถ้าไม่เข้าใจในอัตถะว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับสืบต่อนะฮะก็จะไปเข้าใจว่าสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรู้ด้วยเพราะท่านแสดงเหมือนเป็นพยัญชนะไว้อย่างนั้น
0: ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะรู้ได้ยังไงพูดแล้วต้องมีคำอธิบาย
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาว่าจะใคร่ครวญตามเหตุธรรมผลของพระธรรมที่ถูกหรือเปล่า
0: ใช้คำว่าใคร่ครวญนะคะกับใช้คำว่ากำลังประจักษ์ต่างกันนะคะ
1: ต่างกันครับ
0: แค่คำถามว่านะคะสิ่งที่ดับไปแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วจะให้เข้าใจอะไรถ้าจะใช้คำว่าพิจารณา
1: ผมพูดแทนเขาแล้วกันท่านอาจารย์เขาก็คิดว่าก็คิดนึกหน่วงถึงสภาพธรรมะนั้นน่ะได
0: ้คิดนึกเป็นใครคิดพระธรรมทั้งหมด45พรรษานะคะเพื่อให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะแสดงโดยนัยใดโดยนัยของพระสูตรพระอภิธรรมหรือว่าพระวินัยก็เพื่อให้เข้าใจจนกว่าจะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเกิดดับหนทางนี้นะคะพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีถึง4อสงไขยแสนกับที่จะเข้าใจความจริงทุกคำที่ได้ตรัสมาจากการที่ทรงตรัสรู้ถ้าคิดถึงว่าให้พิจารณาสิ่งที่ล่วงไปแล้วพิจารณานะคะเอาอะไรมาพิจารณานอกจากคิดอย่างเดียว
1: คือการศึกษาเรื่องราวของพระธรรมเนี่ยฮะถ้าไม่ได้เข้าใจถูกแล้วก็สอดคล้องกันเนี่ยก็จะเอามาโยงกันอย่างผิดๆเพราะว่าเขาก็คิดว่าผู้ที่ได้ฌานจิตนะครับก็สามารถที่จะระลึกชาติได้เพราะนั้นอย่างปุพเพนิวาสยานเนี่ยก็สามารถจะระลึกชาติก่อนได้ก็สามารถที่จะรู้ในสภาพธรรมะที่ดับไปเมื่อชาติก่อนๆแล้วว่าเป็นสภาพธรรมะนี้แล้วก็ดับไปก็เป็นการรู้ธรรมะในอดีตอันนี้ก็จะทำให้คลายความยึดถือได้เหมือนกัน
0: ไม่มีทางเพราะเหตุว่าผู้ที่ได้ฌานนะคะแล้วก็ระลึกชาติได้ในสมัยพุทธกาลมีมากไม่เคยมีใครหมดกิเลสหรือดับกิเลสหรือรู้หนทางที่จะดับกิเลสเลยถึงแม้อรูปพรหมอาราระดาบทอุทกดาบทก็ไม่รู้หนทางไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคนที่ฟังทำแล้วเข้าใจถูกทุกคำไม่ใช่คิดผิดๆถ้าอย่างนั้นนะคะจะมีปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะไหมถ้าเขาคิดว่าเพียงฟังแล้วคิดเอาก็รู้สภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได
1: ้ถ้าธรรมจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีการคิดนึกไตร่ตรองถ้าไม่มีการคิดนึกไตร่ตรองปัญญาจะเจริญได้อย่างไร
0: ค่ะไตร่ตรองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในคำ

0: ได้ฟังไม่ใช่คิดเองธรรมะแค่นี้ค่ะไตรตรองลึกซึ้งหรือยังเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครปรากฏเมื่อไหร่หมายความว่าเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่ไตรตรองในสิ่งที่ได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจแม้คำเดียวว่าธรรมะไม่ใช่ไปคิดเองเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าไตรตรองไม่ใช่ว่าฟังคำเดียวสองคำแล้วไปคิดเองหมดแต่ไตรตรองคำที่ได้ยินให้มั่นคงนะคะว่าเมื่อไรก็ไม่ใช่เราเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏว่ามีจริงเท่านั้นไม่ใช่เสียงซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏว่ามีจริงเมื่อได้ยินแล้วก็เสียงก็ปรากฏนี่คือการไตรตรองธรรมะไม่ใช่คิดเองนะคะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะตามลำดับปริยัติปฏิปติปฏิเวทะสัจญาณกิจญาณกัตญาณปริยัติฟังคำใครคะฟังพระพุทธพจน์ไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นฟังแล้วไตรตรองตามคำที่ได้ฟังให้เข้าใจขึ้นและไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงฟังแล้วลืมก็ฟังอีกก็เป็นสิ่งที่มีจริงเกิดแล้วจึงปรากฏไม่เกิดก็ไม่ปรากฏไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นมีเมื่อเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มีใครต้องไปทำอะไรไม่มีใครแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนี่คือปริยัตินะคะรู้อย่างนี้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรคนที่ไม่เข้าใจพระปัญญาคุณนะคะแม้เดินตามหลังไปอย่างสุนัขขัตตะลิชวีบุตรก็เข้าใจว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงนะคะมาจากการที่ทรงไตรตรองอย่างละเอียดเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแม้กระนั้นคำที่ทรงแสดงจากการไตรตรองก็ยังเป็นประโยชน์เขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้รู้ความหมายของคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดนะคะแต่หมายความว่าสามารถประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะจึงได้ทรงประกาศหรือกล่าวแสดงความจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงซึ่งถ้าไม่ใช่ปัญญาที่อบรมแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อได้ฟังพระธรรมจากพระผู้มีพระภาคจึงมีผู้ที่สามารถรู้ความจริงได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่จากการเพียงฟังแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกของปัญญาตามลำดับขั้นว่าขั้นฟังเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่รอบรู้มั่นคงจึงเป็นสัจญาณใครจะบอกว่าขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏมีลักษณะที่ปรากฏเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงนะคะเป็นสัจญาณรอบรู้จริงๆจึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปติซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งตราบใดที่ยังไม่ได้เข้าใจในธรรมรัตนะจะมีธรรมรัตนะเป็นที่พึ่งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าธรรมรัตนะคือหนทางนะคะซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงตรงตามที่ได้ฟังและเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วนะคะก็เป็นการประจักษ์แจ้งว่าตรงกับทุกคำที่ได้ฟังไม่มีคำไหนที่เปลี่ยนไปเลยเช่นสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังปรากฏทีละหนึ่งอย่างหมายความว่ายังไงคะขั้นฟังถูกต้องเสียงปรากฏในขณะที่สีสันวรรณะไม่ได้ปรากฏค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่อย่างนั้นมาจากปฏิปตินะคะซึ่งหมายความถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังโดยการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้ได้ฟังเรื่องเห็นเกิดดับแต่ไม่รู้การเกิดดับของเห็นหรือแม้พูดถึงเรื่องเห็นนะคะก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่เห็นไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจริงไหมและเมื่อเห็นไม่มีอย่างอื่นมาปะปนเลยจึงสามารถที่จะรู้รอบในเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้เป็นธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยทั้งสิ้น และขณะนั้นก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นซึ่งไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นโลกไม่เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยการไม่รู้ความจริงนะคะแล้วก็ติดข้องในสิ่งซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏทีละหนึ่งแต่ถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เองพอพูดถึงเห็นนะคะกำลังรู้ที่เห็นรู้ที่เห็นไม่เหมือนกับกำลังฟังเรื่องเห็นและเข้าใจแข็งมีไหมคะมีแข็งปรากฏหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าแข็งมีไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏเพราะฉะนั้นความต่างกันก็คือว่ากำลังพูดเรื่องแข็งทุกคนก็เคยกระทบแข็งรู้ว่าแข็งเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยชัดเจนกว่าในความแข็งไหมคะไม่ต้องใช้คำอธิบายใดๆเลยเพราะแข็งปรากฏรสพูดถึงรสอร่อยกลมกล่อมรสหวานรสเค็มกำลังพอดีพูดไปเถอะจะเหมือนกับขณะที่รสกำลังปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสคือรู้เฉพาะรสนั้นซึ่งอธิบายยังไงก็ไม่เหมือนกับขณะที่รสนั้นกำลังปรากฏกับสภาพที่กำลังรู้รสนั้นจริงๆฉันใดนะคะจิตเห็นขณะนี้ปรากฏกับสภาพที่กำลังเข้าใจจิตเห็นมีเห็นจริงไม่ใช่ไม่มีค่ะฟังเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่ฟังเข้าใจเรื่องเห็นจริงไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ความรู้ในเห็นที่กำลังเห็นไม่มีเป็นแต่เพียงฟังเรื่องและเข้าใจเรื่องเพราะฉะนั้นก็ต่างกับขณะที่กำลังรู้กำลังเข้าใจเห็นซึ่งกำลังเห็นซึ่งไม่ต้องใช้คำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะนั้นกำลังมีสภาพธรรมะซึ่งความเข้าใจถึงระดับที่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจถูกตรงตามที่ได้ฟังนี่คือตนเป็นที่พึ่งคือโพธิปักกิยธรรมเป็นที่พึ่งเพราะเหตุว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแต่ธรรมะไหนจะเป็นที่พึ่งก็ต้องเป็นธรรมะที่เมื่อพึ่งแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะนี่เพียงเริ่มต้นที่จะเข้าใจตรงเห็นซึ่งเป็นสติปัฏฐานถ้าจะกล่าวโดยนัยยะของมหาสติปัฏฐานนะคะก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเข้าใจสภาพรู้หรือธาตุรู้ไม่ใช่เข้าใจโลภะหรืออะไรอะไรทั้งสิ้นแต่ธาตุรู้เดี๋ยวนี้นะคะมีจริงๆและถ้าเป็นเพียงสิ่งอื่นไม่ร่วมด้วยไม่มีในที่นั้นมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นคือธาตุรู้กับสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ความเข้าใจจะชัดเจนไหมคะว่าไม่ใช่เรานี่เป็นธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าแต่ละคำเนี่ยจากการที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังกล่าวถึงจนกว่าโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏนะคะไม่ใช่โลกที่รวมกันเดี๋ยวนี้มากมายแต่เฉพาะในความมืดสนิทเพราะว่าธาตุรู้ไม่สว่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเป็นเสียงขณะนั้นก็เป็นเสียงที่ปรากฏในความมืดกับธาตุรู้ซึ่งไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยทั้งสิ้นเป็นไปได้ไหมในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่จริงนะคะความจริงเป็นอย่างนี้จริงๆหลับตาเสียงปรากฏมีธาตุที่ได้ยินเสียงแต่ขณะนี้ไม่ใช่ขณะที่ปัญญาสมบูรณ์นะคะก็ยังจำได้ว่ามีเราและมีอย่างอื่นถ้าในขณะนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะเป็นการสมบูรณ์ของปัญญาจริงๆซึ่งโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปรอคอยไม่ต้องไปหวังต้องเป็นอานาปานสติหรือต้องเป็นอะไรเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าจ้องด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความเข้าใจในพระธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งและเป็นความจริงซึ่งค่อยๆสะสมโดยการละคลายความติดข้องว่าเป็นเราเพราะว่าตราบใดที่ยังเป็นเราไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เลยแต่เมื่อได้ละคลายความไม่รู้นะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาขณะนั้นไม่มีโลกที่รวมกันเลยถูกต้องไหม พราะความจริงโลกไม่ได้รวมกันเป็นแต่ละโลกแต่ละขณะแต่ละวาระเพราะฉะนั้นทุกคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจากการเริ่มจากวาระของการรู้อารมณ์ทีละอย่างจิตเกิดดับสืบต่ออย่างไรเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่ให้เราไปรู้อย่างนั้นแต่ให้เห็นพระปัญญาคุณที่ทรงประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะและความเป็นอนัตตาว่าจิตเห็นแค่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับจิตต่อไปไม่เห็นแล้วแต่ยังปรากฏเหมือนเห็นเพราะความไม่รู้โดยที่สภาพธรรมะนั้นเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จะไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาญาณะจึงไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังที่เป็นปริยัตติหรือขั้นต้นที่เป็นปฏิปปติคือเริ่มเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งอื่นต้องไม่มีแต่ตราบใดที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่กระจ่างเพราะปัญญายังไม่ถึงระดับที่จะถึงปฏิเวทะสภาพธรรมะนั้นก็ไม่ได้ปรากฏเพราะยังมีความเป็นเราอยู่มากที่ปิดบังนะคะและหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าไม่มีความมั่นคงจริงๆจะมีความขนขวายจะมีความจงใจจะมีความติดข้องแทรกขั้นอยู่ตลอดทางเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาสามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะซึ่งกั้นไม่ให้ปัญญาเจริญนะคะและรู้ว่าไม่ใช่หนทางก็ค่อยๆละค่อยๆคลายการที่จะต้องการการที่จะหวังการที่จะภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดกิเลสทั้งหมดค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงจะรู้ไม่ได้เหรอคะจะไปรู้อย่างอื่นที่ไม่จริงอย่างนี้หรือในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะและก็มีสิ่งที่จิตกำลังรู้ปรากฏแล้วก็ดับไปแต่การเกิดดับนะคะเป็นนิมิตตะทั้งหมดเพราะเหตุว่าสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจแต่ละคำในพระไตรปิฎกแม้แต่คำว่านิมิตหมายความว่าอะไร
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็ในความหมายของนิมิตโดยศัพท์นะครับก็หมายถึงเครื่องหมายก็คือเครื่องหมายของสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับที่เกิดดับสืบต่อกันแล้วก็เป็นเหตุให้รู้ได้ว่านี่คือสิ่งที่มีจริงๆครับท่านอาจารย์ครับนี่คือความหมายของนิมิตตะซึ่งก็คือการเกิดดับสืบต่อกันของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ขณะเดียวแต่ว่าหลายขณะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งไม่ใช่เสียงใช่ไหมคะเพราะอะไร
2: เป็นคนละลักษณะกันครับ
0: ค่ะถ้าไม่มีนิมิตจะรู้ไหมว่าแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียง
2: สภาวธรรมที่เกิดดับสืบต่อกันนะครับเป็นนิมิตของแข็งกับนิมิตของเสียงที่ปรากฏให้รู้ในสภาวธรรมนั้น
0: ค่ะเห็นอะไรคะมาอีกแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเลยก็แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่หยุดพูดค่ะจนกว่าจะเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมลืมอะไรคะลืมว่าเป็นธรรมะก็ลืมลืมว่าเป็นนิมิตก็ลืมลืมหมดถ้าไม่ฟังอีกถ้าอ่านพระไตรปิฎกไม่ว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่ไหนที่ทรงแสดงทั้งหมดเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าและใครตรัสซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออะไรเพราะรู้ว่าถึงจะพูดบ่อยๆก็ยังไม่รู้จนกว่าจะไม่ลืมแล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมิตรสหายที่หวังดีนะคะก็พูดความจริงสิ่งที่มีจริงซึ่งลืมก็พูดให้ฟังเตือนให้รู้ว่าลืมแล้วยังคะขณะนี้นิมิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าเข้าใจถูกต้องนะคะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากจึงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีสิ่งนั้นจะหมดความสงสัยในคำว่านิมิตไหมคะเพราะต่อไปจะได้ยินคำว่ารูปนิมิตเวทนานิมิตสัญญานิมิตสังขารนิมิตวิญญาณนิมิตหมายความว่า สิ่งที่มีจริงไม่ว่าจะทรงบัญญัติเพื่อที่จะให้เข้าใจในสิ่งนั้นโดยคำว่าขันธ์โดยคำว่าธาตุโดยคำว่าอายตนะก็ยังมีการทรงบัญญัติว่าเป็นนิมิตเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเพียงหนึ่งแค่ไหนคะเวลานี้ที่จะปรากฏเป็นแต่ละคนมากมายดอกไม้แต่ละดอกสิ่งต่างๆที่จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ายังมีนะคะก็เพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏลักษณะที่ให้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งนั้นเช่นเห็นขณะนี้มากมายเกิดดับซ้ำนะคะแต่ก็ปรากฏให้รู้ได้ว่าเห็นเป็นอย่างนี้แหละหรือว่าได
3: ้อภิชาและพยาธิอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็มีในชีวิตประจำวันและที่ใช้คำว่าอภิชาเนี่ยนะคะการเพ่งเล็งนะคะท่านอาจารย์จะมีกำลังมากกว่าโลภะธรรมดาหรือเปล่าคะ
0: ค่ะทุกอย่างก็ต้องมีตั้งแต่อย่างเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงใหญ่ขึ้นโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องมีตั้งแต่อย่างน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงรุนแรงมากมายที่สุดชื่ออะไรก็ได้แต่ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นในขณะนั้น
3: ค่ะแล้วก็มีข้อความต่ออีกนะคะหรือเป็นธรรมที่เพียงการเพ่งเฉพาะเท่านั้นอภิชานั้นมีความปรารถนาสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะ
0: ค่ะก็ไม่ต้องตามตัวหนังสือนะคะแต่ว่าอยากได้อะไรบ้างชอบของของเราแล้วก็ชอบของของคนอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็ธรรมดาชีวิตธรรมดาไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางลิ้นเนี่ยค่ะอาหารที่อยู่ในจานของคนอื่นน่ารับประทานไหมคะค่ะชอบของของคนอื่นหรือเปล่าเพียงเท่านี้นี่ก็แสดงว่าตลอดวันนี่นะคะเป็นโลภะซึ่งเราไม่เคยรู้มาเลยตั้งแต่ลืมตาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นความติดข้องทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะปรากฏและระดับของความพอใจก็มากน้อยต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าภาษาชาติไหนจะใช้คำไหนก็ใช้คำนั้นแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะก็คือว่าเหมือนกันหมดค่ะไม่ว่าจะใช้คำอะไรแต่ความรู้สึกความพอใจความขุ่นเคืองหรือแม้แต่ความเข้าใจธรรมะทุกอย่างมีตั้งแต่เบื้องต้นนะคะจนถึงที่สุดหรือว่าตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดจนกระทั่งถึงมากที่สุดก็เป็นธรรมดาศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่านะคะทุกอย่างในชีวิตไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่เรา
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ป็นตัวตนจำว่าเป็นตัวตนสิ่งต่างๆอย่างเหนียวแน่นการที่จะละคลายความจำว่าเป็นตัวตนได้นั้นต้องด้วยการอบรมเจริญปัญญารู้ลักษณะสภาพธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นการค่อยๆสะสมความจำว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาที่มสพ.13 พฤษภาคม 2557

0: กำลังเห็นเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้หรือยัง
1: ก็เข้าใจขั้นฟังค่ะ
0: เท่านั้นเห็นไหมคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งรู้ความจริงจึงสามารถที่จะละการที่ติดข้องในสิ่งที่ปรากฏด้วยการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ใช่ละความพอใจในสิ่งนั้นเพราะเหตุว่าอาสวะมีสี่กามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะรูปที่กระทบตายังไม่ดับและก็ไม่ได้มีแต่จิตเห็นขณะเดียวก่อนเห็นเป็นภวังคจิตรูปยังไม่ได้กระทบแต่เมื่อรูปกระทบแล้วภวังค์ไหวละหยุดที่จะไม่เป็นภวังค์อีกต่อไปที่ใช้คำว่าตัดกระแสภวังค์จิตที่เกิดต่อรู้ว่าอารมณ์กระทบแต่ไม่เห็นเห็นไหมคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดให้รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้และเวลาที่เห็นแล้วจิตเห็นหนึ่งขณะเท่านั้นแต่ขณะนี้ปรากฏเท่าไหร่คะนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของจิตเห็นก็คือแสดงให้รู้ว่าขณะที่เห็นนะคะเพียงเห็นต่อจากนั้นไม่เห็นแต่มีอารมณ์เดียวรับรู้อารมณ์นั้นต่อเพียงเท่านี้เราเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าเพียงปรากฏชั่วขณะจิตเกิดดับ17ขณะและสิ่งนี้ดับและถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จริงๆว่าขณะที่ไม่เห็นยังคิดได้เพราะจำเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจถึงสภาพจำว่าสภาพจำที่ทรงแยกออกเป็นหนึ่งขันธ์ก็เพราะเหตุว่าจำตลอดไม่ว่าอะไรจะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอัตตสัญญาเห็นไหมคะจำผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงให้รู้ว่าอนัตตสัญญาจะเกิดเมื่อไหร่จากการที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจไม่สนใจที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏได้ไหมคะแล้วจะไปละความเป็นตัวตนได้อย่างไรเนี่ยค่ะคือความมั่นคงไม่คิดเองว่าทางตาไม่ต้องรู้ทางหูไม่ต้องรู้ทางไหนๆก็ไม่ต้องรู้ไปรู้เฉพาะทางที่อยากจะรู้เท่านั้นแล้วก็จะละความติดข้องในสิ่งที่กำลังปรากฏได้อย่างไรพระทรงแสดงอุปาทานขันห้าทุกขันเป็นที่ตั้งของความยึดถือเพราะฉะนั้นเมื่อยึดถือมานานและไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจะละการยึดถือได้อย่างไรไม่ต้องคิดเองใช่ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนที่อุปาทานจะค่อยๆละคลายได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏอาจหารร่าเริงเกิดแล้วปรากฏแล้วค่อยๆเข้าใจถ้าได้ยินคำว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏไม่สามารถจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เชื่อไหมหรือว่าไม่ได้ไม่จำเป็นทางตาไม่ต้องรู้นี่ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่สามารถที่จะมีความมั่นคงจริงๆว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกทรงแสดงหรือเปล่าว่ารูปเป็นที่ตั้งของความยึดถือรูปูปาทานขันธ์ไม่ได้ไปยึดถืออย่างอื่นเลยค่ะยึดถือรูปที่ปรากฏอย่างนี้แหละทุกวันทุกวันอย่างนี้แหละยึดถือเสียงยึดถือกลิ่นยึดถือรสยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อกลางวันรับประทานอะไรค่ะ
1: หลายอย่างมากค่ะอาจารย
0: ์ไม่มีใครบอกว่ารสหวานรสเค็มแต่ว่ามีชื่อทั้งหมดเลยก็แสดงเห็นว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งโดยจริงๆว่าได้ยินว่าจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์ตอบได้สอบได้ใครถามแต่ไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับแต่ว่าสืบต่อเร็วมากจนกระทั่งจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตสัญญาแล้วเมื่อไรจะเป็นอนัตตสัญญาต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งประจักษ์จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งใช้คำว่าในลักษณะของสภาพธรรมะคือต้องเป็นธรรมะไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากธรรมะนั้น

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1631สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรนะคะที่จะสะสมกุศลที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจึงสามารถที่จะดับอกุศลได
4: ้กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ได้อ่านในเรื่องของบารมีในชีวิตประจำวันหรือบารมี10เนี่ยนะฮะจะเป็นแนวทางที่สาวกเนี่ยจะนำมาประพฤติและปฏิบัติตามเป็นการขจัดกิเลสอันนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
3: เพราะฉะนั้นไม่เผินนะคะแม้แต่คำว่าบารมีถ้าแปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงฝั่งไหนคะเวลานี้อยู่ฝั่งไหนแล้วก็จะไปฝั่งไหนหรือจะอยู่ฝั่งนี้ต่อไปไม่ไปฝั่งไหนเลยจะอยู่แต่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือกิเลสผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นโทษของอกุศลหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความอยากจะถึงฝั่งพอได้ยินได้ฟังอะไรก็บารมีก็อยากจะมีบารมีอยากจะสร้างบารมีอยากจะสะสมบารมีอยากจะทำบารมีแต่ว่ามีความเห็นโทษของอกุศลหรือยังเพราะเหตุว่าบารมีนะคะคือธรรมะที่ทำให้ถึงการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยค่ะอย่าประมาทนิดนึงแต่ละขณะนี้ค่ะก็ย่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในสังสารวัฏแล้วเมื่อไรจะดับได้ถ้าเป็นอกุศลอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนที่จะทำให้ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นอกุศลจิตเกิดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ยังไม่สามารถที่จะถึงการดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนะคะจึงฟังด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีอกุศลธรรมใครชอบอกุศลธรรมบ้างก็ไม่มีใครชอบนะคะและใครเห็นว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ดีก็รู้แต่ว่าทำไมไม่เป็นกุศลและทำไมจึงยังคงเป็นอกุศลต้องมีเหตุใช่ไหมคะคือไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นโทษของอกุศลขณะนี้ค่ะก็มีชีวิตมากมายนับไม่ถ้วนเลยณที่นี้และที่อื่นนะคะก็มีการเห็นมีการได้ยินเนี่ยและมีใครเห็นโทษของการไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆถ้าคนที่ไม่สนใจนะคะที่จะรู้ที่จะเข้าใจจะไม่มีการฟังธรรมะเลยฟังทำไมคะเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วฟังนะคะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีและก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เกิดจนตายเพราะอะไรคะทุกอย่างเที่ยงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่มีวันนี้เลยแต่พอมีวันนี้นะคะก็หมดไปแล้วไม่ได้ยั่งยืนเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสียงที่ได้ยินและขณะที่ได้ยินก็หมดไปหมดไปทุกขณะเพราะฉะนั้นไม่เคยรู้ความจริงของชีวิตนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีธรรมะซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้นะคะเกิดแล้วเป็นไปตามธรรมะนั้นๆทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเห็นโทษของอกุศลนะคะที่จะละอกุศลได้ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าอกุศลเป็นอกุศลอย่างที่ถามว่าและอกุศลดีไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ดีใช่ไหมคะตอบได้แต่เวลาที่อกุศลเกิดเนี่ยพอใจไหมคะกำลังสนุกพอใจไหมคะ กำลังอร่อยกำลังเห็นสิ่งที่น่าพอใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เห็นโทษที่แท้จริงของอกุศลปัญญาแค่นี้ยังไม่มีเลยค่ะแล้วก็จะไปถึงฝั่งคือดับกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่ได้ฟังธรรมะเผยๆเนี่ยอยากทันทีได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากแล้วใช่ไหมคะอยากอะไรคะได้ยินคำว่านิพพานเนี่ยอยากอะไรอยากถึงนิพพานอยากได้นิพพานหรือว่าอยากอะไรโดยไม่รู้จักนิพพานเลยแต่อกุศลเนี่ยมีอยู่ทุกขณะนะคะซึ่งถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงโดยละเอียดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะเพียงแค่เห็นหมดสั้นมากต่อจากนั้นเป็นอกุศลทันทีการสะสมของอกุศลวันแล้ววันเล่านะคะแต่ละขณะเนี่ยทำให้อกุศลเนี่ยมีกำลังสามารถที่จะพอเห็นแล้วก็เป็นอกุศลได้เลยเป็นโมหะความไม่รู้หรือว่าเป็นโลภะความติดข้องนะคะหรือว่าเป็นการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นเราเหมือนคนตาบอดค่ะมืดสนิทแล้วก็อยู่ในความมืดนะคะเกิดมาก็อยู่ในการไม่รู้แล้วก็ยินดีติดข้องในสิ่งที่ไม่รู้หลงอยู่ในความมืดนะคะต่อสู้แย่งชิงเพลิดเพลินในทุกสิ่งทุกอย่างในความมืดแล้วก็จากโลกนี้ไปได้อะไรคะจากการอยู่ในความมืดไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่จะเป็นของใครอย่างแท้จริงได้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยตามความเป็นจริงก็คือมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่อย่างละเอียดยิบนะคะสามารถที่จะแตกย่อยทำลายก็ยังไม่เห็นว่าไม่ใช่เราเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งประเสริฐที่สุดคือรู้ความจริงของสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราทั้งรูปธรรมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจนกระทั่งถึงนามธรรมสภาพรู้ความสุขความทุกข์ใดๆโลภโกรธหลงเมตตากรุณาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่มีจริงๆเกิดดับอย่างเร็วมากในขณะนี้เพราะฉะนั้นการที่มีโอกาสที่จะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนวันหนึ่งวันใดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้โดยยังไม่รู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นกับการที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะแล้วก็ไม่มีการยึดถือเพราะเหตุว่าถ้ายังคงมีเราเนี่ยจะเศร้าโศกไหมคะเมื่อพลัดพรากจากสมบัติหรือจากคนที่รักหรือจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะปัญญาเกิดขึ้นขณะใดไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทุกขณะใดหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นอกุศลเป็นเหตุจึงทำให้เป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะเนี่ยฟังเผลอไม่ได้เลยได้ยินคำว่านิพพานไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรและจะไปนิพพานหรือว่าจะถึงนิพพานหรือว่าจะเข้าใจนิพพานก็ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าจากการที่ไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆฟังจนรู้ขั้นแรกคือสำหรับคนที่มีอกุศลมากควรพูดเรื่องอกุศลเพื่อเขาจะได้รู้ตามความเป็นจริงถึงโทษภัยของอกุศลถ้าเป็นคนที่มีอกุศลเบาบางมีกุศลมากนะคะก็พูดถึงเรื่องกุศลเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะเขามีปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของชีวิตประจำวันซึ่งขณะนั้นเป็นกุศลแต่สำหรับคนที่สะสมอกุศลมามากเนี่ยนะคะถ้าจะรู้จักธรรมะรู้จักอะไรคะอกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสำหรับจิตตานุปัสสนาคือปัญญาที่รู้จักจิตตามความเป็นจริงจิตมีหลายประเภทค่ะหลากหลายมากอย่างคำถามตอนต้นที่คิดว่ามีจิตดวงเดียวเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นธาตุที่น่าอัศจรรย์มากเพราะเหตุว่าทันทีที่จิตขณะหนึ่งดับไปก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่ว่าจะนอนหลับสนิทนะคะไม่มีโลกนี้ปรากฏเลยแต่จิตก็ยังเกิดดับยังไม่ใช่คนตายพร้อมที่จะตื่นขึ้นเมื่อถึงการละของกรรมที่จะทำให้เห็นหรือทำให้ได้ยินก็ต้องตื่น จะหลับต่อไปไม่ได้แล้วก็เวลาที่ถึงเวลาที่จะหลับนะคะกรรมก็ทำให้ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกค่ะบางคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะคิดมากแล้วก็หลับบังคับได้ไหมคะถึงการละที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะอยากหรือไม่อยากก็ตามแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีแต่ความว่างเปล่าจากการเป็นตัวตนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่มีความไม่รู้จึงทำให้ติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีสาระเลยว่าเป็นสาระเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะเข้าใจนิพพานนะคะก็ต้องมีความเข้าใจสภาพธรรมะก่อนและถึงจะรู้ว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ขณะนี้ไม่ปรากฏไม่มีเพราะว่าจะปรากฏต่อเมื่อปัญญาเจริญถึงขั้นที่คลายความติดข้องในสิ่งที่มีในขณะนี้จึงจะน้อมไปสู่ภาวะของธาตุที่ไม่มีการเกิดขึ้นจึงไม่มีการดับไป
6: มีพระอาจารย์บางท่านก็อธิบายเรื่องสัมมาวิมุตติมิจฉาวิมุตติเป็นต้นอย่างเงี้ยก็เลย
3: พอได้ยินแล้วเข้าใจว่ายังไงคะ
6: คือท่านก็จำแนกแยกแยะออกไปเหมือนกับเรื่องกรรมดำกรรมขาวแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องกรรมไม่ดำไม่ขาว
3: และกรรมดำคืออะไรกรรมขาวคืออะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวคืออะไรท่านผู้อื่นจะได้เข้าใจด้วยค่ะ
6: การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความดีกับการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นความไม่ดีและกรรมไม่ดำไม่ขาวคือมีสติรู้เท่าทันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีและไม่เข้าไปติดอยู่ในระหว่างสองสิ่งนี้ค่ะ
3: ค่ะคงไม่ลืมนะคะว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจเพราะว่าเราก็ฟังมานานพอสมควรนะคะไม่ทราบว่าจะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยอยู่ในใจของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฟังหลายเรื่องแล้วก็ลืมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆในเหตุในผลแล้วก็ไม่เผินด้วยอย่างคำว่ากรรมดำกรรมขาวได้ยินเพียงชื่อเนี่ยก็พอจะเห็นความต่างนะคะว่าดำก็คืออกุศลกรรมขาวก็คือกุศลกรรมและทำไมยังมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยคงไม่ใช่กระดำกระด่างนะคะแต่หมายความว่านะคะลักษณะของกรรมนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ให้ผลที่จะเป็นอกุศลวิบากหรือว่าให้ผลเป็นกุศลวิบากถ้าตราบใดที่กรรมนั้นเป็นกรรมดำผลก็คือว่าต้องเป็นอกุศลวิบากคือผลของอกุศลซึ่งผลของอกุศลก็คือมีการเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีได้กลิ่นไม่ดีลิ้มรสไม่ดีกระทบสัมผัสกายเป็นทุกข์นะคะเลือกไม่ได้เลยความแรงของกรรมใครก็กั้นไม่ได้ถึงการละที่จะให้ผลนะคะก็เกิดไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ที่ไหนถึงการละที่กรรมดำซึ่งเป็นอกุศลกรรมจะให้ผลขณะนั้นจิตนะคะเป็นประเภทของผลของกรรมที่เป็นผลของกรรมไม่ดีก็จะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่ไม่ดีเช่นป่วยไข้ได้เจ็บนะคะสูญเสียอวัยวะเป็นต้นนั่นคือผลของอกุศลกรรมเป็นกรรมดำสำหรับกรรมขาวก็ตรงกันข้ามชีวิตก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นผลของกรรมดำหรือว่าจะเป็นผลของกรรมขาวแต่สำหรับกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเนี่ยหมายความถึงโลกุตระกุศลเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำให้เกิดวิบากใดๆทั้งสิ้นทั้งดำและขาวไม่มีการที่จะทำให้มีการเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อโลกุตระจิตเกิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดับการเกิดที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะนานแสนนานเพราะกรรมดำและกรรมขาวในแต่ละภพแต่ละชาติและขณะนี้นะคะเมื่อโลกุตระกุศลยังไม่เกิดยังไม่ได้ดับกิเลสกรรมใดๆที่ทำเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ยังคงเป็นกรรมดำกรรมขาวซึ่งจะทำให้มีการเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ให้ผลทำให้เกิดขึ้นระหว่างที่ยังไม่จากโลกนี้ไปหรือโลกไหนที่เกิดเนี่ยก็จะมีผลของกรรมที่จะทำให้ต้องเห็นใช่ไหมคะทุกวันนี้ทุกคนต้องเห็นแล้วก็ต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กำลังกระทบสัมผัสสุขบ้างทุกบ้างไม่พ้นเลยนะคะนี่คือผลของกรรมทางฝ่ายกุศลและอกุศลแต่ว่าสำหรับโลกุตระกุศลเมื่อเกิดแล้วเนี่ยค่ะดับภพชาติตามลำดับอย่างผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีภพ ชาติที่ผ่านมาแล้วนับไม่ถ้วนนะคะจนถึงณวันนี้แล้วก็จะต่อไปอีกนับไม่ถ้วนจนกว่าโลกุตระจิตเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นนะคะไม่เป็นเหตุให้เป็นกรรมที่จะให้ผลทั้งดำและขาวเพราะเหตุว่าดับการเกิดด้วยเหตุนี้นะคะยากไหมคะสะสมอกุศลและความไม่รู้มานานแสนนานและก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้ามีความเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะเนี่ยใครจะไปทำอะไรไม่ได้ไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดไม่อยากเกิดไม่ดีก็ต้องเกิดไม่ดีเพราะเป็นผลของกรรมดำนะคะไม่อยากได้รับทุกข์ไม่อยากจะเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกสิ่งทุกประการก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นผลของอกุศลกรรมแต่ก็ชั่วคราวนะคะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยทุกคนก็เคยเกิดมาแล้วเป็นนั่นเป็นนี่ในอดีตสารพัดแล้วก็จะเป็นต่อไปอีกซึ่งเราไม่สามารถจะรู้การปรุงแต่งของสภาพธรรมะซึ่งเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินเสมอนะคะคำว่าขันธ์ห้าสำหรับคนที่เข้าวัดเนี่ยจะไม่มีใครไม่ได้ยินใช่ไหมคะขันธ์ห้าแล้วก็บอกได้ด้วยว่ารูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งและอะไรอีกหนึ่งคะวิญญาณขันธ์แสดงว่าเคยไปวัดกันสามารถที่จะจำได้ทั้ง5ขันธ์นะคะแสดงให้เห็นว่ารูปเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่รูปทำกรรมอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่คิดชั่วไม่คิดดีอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดผลอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นผลหมายความว่าต้องเป็นสภาพรู้เช่นเดียวกับเหตุถ้าเหตุเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้คิดไม่ดีผลก็คือว่าต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีโดยจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นผลของกรรมแต่ว่าสำหรับรูปธรรมแม้ไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นที่ติดข้องของสภาพรู้ไม่น่าเลยใช่ไหมคะที่จะติดพอใจในเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็หมดไปไม่มีความยั่งยืนใดๆเลยทั้งสิ้นแสนโกรธกับ 2,500 ปีมาแล้วจะเห็นอะไรได้ยินอะไรณบัดนี้ก็ไม่มีนะคะแม้จำก็ยังจำไม่ได้ว่าชาติก่อนเนี่ยเห็นอะไรมาบ้างชาตินี้ทบทวนบางคนก็ย้อนไปคิดถึงอดีตนะคะเคยสนุกสนานร่าเริงแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนสิ่งที่เคยพบเคยพอใจในขณะนั้นไม่เหลือเลยขณะนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานนับไม่ได้เลยจนกว่าปัญญาจะเจริญขึ้นแล้วก็เห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่มีสาระของสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะตลอดชีวิตเนี่ยมีจิตนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยเพราะเหตุว่าธาตุชนิดนี้มีความน่าอัศจรรย์ที่ว่าทันทีที่ดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกนามธรรมขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วใครจะไปยับยั้งไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะให้รู้จักธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อที่จะละความไม่รู้นะคะแล้วการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวตนและเป็นเราและเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏนะคะก็จะมีความรู้สึกซึ่งดีบ้างคือโสมนัสนะคะเป็นสุขทางใจหรือว่าทางกายนะคะหรือว่าโทมนัสเป็นทุกข์ทางใจหรือทางกายหรือว่าเฉยๆที่จะห้ามไม่ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมเมื่อเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ว่าจะสุขก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เวลาที่เสียใจก็จะให้เป็นดีใจก็ไม่ได้เพราะว่าขณะนั้นเกิดแล้วเป็นเสียใจเป็นโทมนัสมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เที่ยงนะคะไม่ตั้งอยู่ทุกอย่างก็เพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ดับไปเนี่ยไม่มีเลยด้วยเหตุนี้นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยดูเหมือนสำคัญมากใช่ไหมคะจะเห็นก็เพื่อที่จะได้มีความรู้สึกโสมนัสพอใจในสิ่งที่เห็นจะได้ยินจะคิดนึกทั้งหมดเนี่ยค่ะความรู้สึกเป็นใหญ่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นที่ประชุมลงของธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะทางตานะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือรูปที่ปรากฏนั้นจะปราณีตไม่ปราณีตอย่างไรก็ประชุมลงที่เวทนาคือความรู้สึกในรูปที่กำลังปรากฏ ไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอินทริยะคือเป็นใหญ่นะคะเวลาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆนะคะจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเวลาที่โทมนัสเกิดขึ้นก็เป็นใหญ่แม้ว่าขณะนั้นจะมีรูปที่น่าพอใจแต่เวลาโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นเป็นใหญ่แล้วค่ะไม่สามารถที่จะชื่นชมโสมนัสในรูปที่น่าพอใจเพราะเหตุว่าขณะนั้นโทมนัสกำลังเป็นใหญ่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปสภาพของโทมนัสนั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีอยู่จริงแล้วก็เป็นธรรมะแต่ละลักษณะเช่นรูปก็เป็นธรรมะรูปทุกชนิดค่ะเกิดแล้วดับไปแต่ละรูปไม่ซ้ำกันเลยแต่ละภพแต่ละชาตินะคะรูปที่เกิดในแต่ละขณะเนี่ยค่ะรูปใหม่ทั้งนั้นสภาพธรรมะที่เกิดและดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นจากการที่ไม่เคยรู้อย่างนี้นะคะเพราะความไม่รู้เนี่ยจึงมีการกระทำที่ดีบ้างชั่วบ้างเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างอย่างเวลาฟังเรื่องปฏิจจสมุปาทะเนี่ยได้ยินใช่ไหมคะข้อแรกคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมและแต่ว่าขณะนั้นอวิชชาจะทำให้เกิดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมแต่ก็เป็นอวิชชาคือไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงการที่จะเห็นประโยชน์ของการดับกิเลสความไม่รู้แล้วก็อบรมเจริญหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี่ยอีกนานไหมคะกว่าจะมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวไม่เป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวก็กรรมดำเดี๋ยวก็กรรมขาวเพราะฉะนั้นผลของกรรมดำก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะนี่คือธรรมะเป็นสภาพธรรมะที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้มีความเข้าใจขึ้นนะคะวันหนึ่งก็จะถึงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวถูกต้องไหมคะท่านผู้ถามเข้าใจความหมายของกรรมดำกรรมขาวและกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่ได้ยินชื่อค่ะทุกชื่อนะคะจะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นด้วย
7: ก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเตือนตัวเองที่เป็นกุศลจิตกับเตือนตัวเองที่เป็นอกุศลนี้ต่างกันอย่างไรครับ
3: เตือนว่าไงคะ
7: อย่างเช่นเวลาขุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตือนว่าไม่ควรที่จะขุ่นใจแต่ก็ยังขุ่นใจอยู
3: ่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราเตือนตัวเองในความจริงเป็นอะไร
7: ความจริงไม่มีเราครับ
3: ค่ะและเป็นอะไรคะ
7: เป็นธรรมะครับ
3: ค่ะฝ่ายไหน
7: ฝ่ายกุศลครับ
3: ค่ะเกิดขึ้นชั่วขณะพอจะต้านทานอกุศลที่มีปัจจัยที่จะเกิดสืบต่อได้ไหมคะ
7: รู้สึกว่ากำลังของอกุศลเยอะมากครับ
3: ค่ะแต่อย่างน้อยก็มีการระลึกได้ค่ะยังดีกว่าไม่ระลึกเลยคิดว่าพอเตือนแล้วก็จะทำตามที่เตือนเหรอคะ
7: ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าก็ยังขุ่นใจต่อไปอีกเรื่อยๆครับแต่ว่าพอกุศลมีกำลังขึ้นก็รู้สึกว่าความขุ่นใจนี้ก็รู้สึกว่าจะหายไปแล้วก็มีการพิจารณาธรรมะมาแทนครับ
3: ค่ะขณะนั้นเป็นการได้ยินได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีการระลึกได้เป็นครั้งคราวแต่ไม่เห็นความเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยขุ่นใจเกิดแล้วเป็นอนัตตาระลึกได้เตือนเป็นอนัตตาและก็ธรรมะคืออกุศลที่สะสมมามากนะคะแม้จะระลึกได้ก็ยังมีกำลังที่จะเกิดต่อก็เป็นอนัตตาถ้าขณะนี้นะคะเข้าใจจริงๆก็คือว่าทุกขณะแสดงความเป็นอนัตตาแต่ไม่รู้ค่ะเพราะเพียงกำลังฟังในความเป็นอนัตตาแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะที่เป็นอนัตตาซึ่งเห็นเป็นอนัตตาแล้วค่ะไม่มีใครบังคับเกิดแล้วได้ยินก็เป็นอนัตตาก็ไม่มีใครบังคับทำได้ก็เกิดแล้วคิดนึกก็เป็นอนัตตาแล้วแต่ว่าจะคิดเตือนหรือไม่คิดเตือนก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆก็แสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะรู้ความจริงในลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างจึงเป็นแต่เพียงความคิดเรื่องอนัตตา
7: จะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายว่าพระธรรมเป็นเหมือนกับกระจกอย่างไรครับ
3: เวลาดูกระจกเห็นอะไรคะ
7: เห็นเป็นตัวเองครับ
3: ค่ะเห็นรูปไม่ถึงใจแต่ธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศล
7: ตัวเองรู้ไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพธรรมะที่รู้ขณะนั้นก็คือเป็นปัญญาครับ
3: ค่ะแต่เพียงเรื่องราวใช่ไหมคะ
7: ครับ
3: เวลานี้เราพูดได้นะคะกุศลและจิตอกุศลและจิตแต่ยังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่คิดถึงว่าจิตขณะนั้นเป็นกุศลหรือว่าจิตขณะที่เป็นอกุศลก็ต่างกับขณะที่เป็นกุศลแต่ตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตจะกล่าวไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าประมาณหรืออนุมานว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะว่าความจริงนะคะกุศลและจิตก็ดับไปเร็วมากอกุศลและจิตก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เช่นขณะนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนและขณะไหนเป็นกุศลและจิตขณะไหนเป็นอกุศลและจิตเพียงแต่กล่าวถึงแต่ยังไม่รู้ภาวะที่เป็นจิตนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตมีจริง

0: 17:30 ถึง18:00 คุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่งโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน
1: ์ปกิณกะธรรมตอนที่1632สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่13มกราคมพุทธศักราช2552
2: แต่ยังไม่รู้ภาวะที่เป็นจิตนะคะเพราะว่าถ้ากล่าวถึงจิตมีจริงๆแน่นอนนะคะคนตายมีแต่รูปไม่มีจิตไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการคิดนึกไม่มีสุขทุกข์ใดๆทั้งสิ้นแต่จิตก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาแม้ว่ามีจริงนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เริ่มเข้าใจว่าขณะนี้มีจิตแต่ยังไม่รู้ลักษณะของจิตก็ทำให้เพียงแต่ระลึกถึงจิตนะคะจนกว่าเข้าใจสภาพของจิตเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจากการเห็นจิตเนี่ยชื่อว่าเหมือนกระจกเงาไหมคะเพราะว่าขณะนั้นไม่ได้รู้อย่างอื่นไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเหมือนขณะที่กำลังมองกระจกแล้วก็จะเห็นอย่างอื่นไหมนอกจากสิ่งที่ปรากฏในกระจกชั้นใดนะคะเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดและกำลังรู้ลักษณะของจิตย่อมค่อยๆเห็นจิตชัดเจนขึ้นตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงแล้วจิตก็เป็นแต่เพียงธาตุรู้สภาพรู้และถ้าประจักษ์ลักษณะของจิตเนี่ยจะตรงกับความจริงไหมคะว่าจิตไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นจิตขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยสว่างไหมคะ
3: ยังไม่ทราบจิตครับก็เลยยังไม่รู้ว่าสว่างหรือมืด
2: แต่จากการฟังนะคะจิตมีสีต่างๆไหมคะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีมีเสียงดังเบาๆดังๆไหมคะ
3: ไม่มีครับ
2: ไม่มีมีกลิ่น
3: ไม่
2: ม
3: ี
2: รสชิมก็ไม่ได
3: ้ครับ
2: นะคะกระทบสัมผัสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงถึงความเป็นนามธาตุแม้แต่เพียงคำเดียวว่าธาตุและนามธาตุเนี่ยก็ต้องไตร่ตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความต่างกันในขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตแน่นอนถูกต้องไหมคะเพราะว่าจิตไม่ใช่สีสันวรรณะต่างๆแต่ที่สิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เพราะจิตเป็นธาตุรู้ที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นแยกนะคะธาตุรู้มืดสนิทแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏสว่างน่าตกใจไหมคะไม่มีเราค่ะเลยแต่มีธาตุรู้ที่แม้ในความมืดสนิทก็เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียงกำลังปรากฏเนี่ยค่ะทีละขณะนะคะขณะที่เสียงปรากฏไม่ใช่ขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ใช่ขณะที่แข็งปรากฏจิตเป็นธาตุรู้ที่สามารถจะรู้ได้เฉพาะแต่ละทางทีละอย่างไม่ปะปนกันไม่ใช่เอาจิตได้ยินเสียงเนี่ยมาเห็นด้วยหรือเอาจิตที่เห็นเนี่ยไปได้ยินด้วยนะคะเป็นจิตที่ต่างขณะอาศัยทวารแต่ละทางถ้าไม่มีจักขุประสาทะตรงกลางตาไม่มีสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเพราะว่าจิตไม่ได้เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเนี่ยอาศัยจักขุประสาทะเวลาที่จิตได้ยินเกิดขึ้นนะคะก็ต้องอาศัยโสตประสาทะซึ่งสามารถกระทบเสียงและเสียงก็สามารถกระทบเฉพาะโสตประสาทะและมีอายุที่สั้นมากนะคะทั้ง2 อย่างคือเพียงแค่จิตเกิดดับ17ขณะทั้งเสียงและโสตประสาทะก็ดับแต่เมื่อกรรมเป็นปัจจัยทำให้จิตที่ได้ยินเสียงนี่ค่ะเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ยังไม่ดับนี่คือความน่าอัศจรรย์ของกรรมนะคะที่ขณะนี้กำลังเป็นไปกำลังทำให้มีผลคือ

0: การเห็นบ้างการได้ยินบ้างตามควรแก่กรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในความเป็นธาตุในความเป็นธรรมะในความไม่ใช่ของใครเหมือนกับเวลาที่เราพูดเรื่องธาตุทุกธาตุเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ไปเคยยึดถือธาตุนั้นๆว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของใครเลยธาตุเป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงฉันใดนามธาตุก็ไม่ใช่ของใครนะคะขณะนี้เป็นจิตทั้งนั้นเลยค่ะและเจตสิกที่เกิดดับไม่ต้องเรียกชื่อเลยสะสมมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นสำหรับแต่ละคนซึ่งสับสนกันก็ไม่ได้ด้วยนี่คือความเป็นไปของธาตุที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะการฟังธรรมะจึงเข้าใจขึ้นว่าแม้ในขณะนี้ก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วก็กำลังฟังให้เข้าใจจิตเจตสิกและรูปที่กำลังมีในขณะนี้จนกว่าจะรู้จริงๆในลักษณะของความเป็นธาตุนะคะเมื่อรู้ว่าเป็นธาตุเป็นเราได้ไหมคะธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: เป็นเราไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าความเป็นไปของธาตุครับ
0: ค่ะความเป็นไปของธาตุนะคะคือเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้ทุกอย่างที่มีในขณะนี้ค่ะต้องมีปัจจัยเฉพาะแต่ละอย่างจึงปรากฏเป็นแต่ละอย่างได้เพียงธาตุดินน้ำไฟลมนะคะมหาภูตรูปสี่มีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชารวมอยู่ด้วยปรากฏเป็นดอกกุหลาบปรากฏเป็นต้นไม้ปรากฏเป็นหญ้าปรากฏเป็นวัตถุสิ่งต่างๆหลากหลายมากนั่นคือธาตุความเป็นไปของธาตุนะคะซึ่งเป็นรูปธาตุและรูปธาตุนี่ค่ะไม่ใช่นามธาตุเลยแต่นามธาตุเนี่ยสามารถที่จะรู้จะคิดจะจำเพราะฉะนั้นจะวิจิตกว่ารูปธาตุไหมคะ
1: วิจิตกว่ามาก
0: ความเป็นไปของธาตุนะคะเมื่อวานนี้ความเป็นไปของธาตุที่เป็นนามธาตุและรูปธาตุเกิดแล้วต่างกับขณะนี้ซึ่งนามธาตุและรูปธาตุกำลังเกิดขึ้นเป็นไปหรือเปล่าแต่วันนี้นะคะนามธาตุมาจากนามธาตุที่ผ่านไปแล้วที่เกิดแล้วดับแล้วแล้วก็มีการสะสมต่างๆกันเพราะฉะนั้นความวิจิตจริงๆของนามธาตุนะคะมากมายหลากหลายเพราะเหตุว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่จะปรุงแต่งเป็นปัจจัยที่จะให้นามธาตุต่อไปเกิดขึ้นต่างจากนามธาตุที่ดับไปแล้วอย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ฟังธรรมะวันนี้มีปัจจัยที่จะได้ยินได้ฟังความเข้าใจวันนี้นะคะดับไปแล้วแต่ก็ปรุงแต่งที่จะให้มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังต่อไปไม่ว่าในชาติไหนด้วยไม่สูญหายไปเลยนี่คือความเป็นไปของนามธาตุซึ่งสะสมสืบต่อกุศลและอกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละขณะในวันนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะหมดไปแล้วก็จริงค่ะแต่ก็สะสมอยู่ในจิตทำให้มีความหลากหลายของความคิดแม้แต่การคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเนี่ยจะมีใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะการปรุงแต่งของสังขารขันธ์ซึ่งเป็นนามธาตุไม่มีเหมือนเดิมค่ะใหม่ทั้งหมดและก็วิจิตต่างๆกันไปอีกตามการสะสม
2: เรื่องที่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือเรื่องการเกิดดับของจิตและรูปที่ว่ารูปดับเป็น17ขณะของจิตเนี่ยนะคะแล้วก็คิดต่อไปว่ารูปที่พูดถึงอันนี้หมายถึงอะไร
0: ทำไมทรงแสดงเรื่องรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะต้องทราบพุทธประสงค์ด้วยนะคะใครจะรู้รูปซึ่งมีอายุ17ขณะของจิตบ้างแล้วใครรู้และทรงแสดงเพื่ออะไรและเพราะอะไร
2: พระพุทธองค์ทรงทราบนะ
0: คะ
2: แต่ไม่ทราบว่าท่านแสดงเพื่ออะไร
0: ค่ะเพื่อจะให้เรารู้หรือว่าเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาตลอดชีวิตมาเนี่ยนะคะเป็นอัตตาไม่ว่าเราจะฟังธรรมะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอายุของรูป17ขณะทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาเท่านั้นค่ะความเป็นอนัตตาไม่ใช่ขณะอื่นนะคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นขณะที่กำลังคิดนึกคือถ้าเข้าใจธรรมะก็คือว่ามีธรรมะขณะนี้นะคะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่ไปให้คิดงุนงงสงสัยเรื่อง17ขณะทวารไหนยังไงอะไรนะคะเพราะว่าขณะนี้ก็ยังไม่รู้จักลักษณะของรูป แล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่ารูปเนี่ยมีอายุเท่ากับ17ขณะของจิตแต่ที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆนะคะสำหรับพระวินัยเนี่ยสำหรับบรรพชิตซึ่งมีการสะสมใหญ่ที่จะเจริญปัญญาในเพศที่สละการครองเรือนวงศาคณาญาติไม่ใช่เป็นการไปบังคับนะคะแต่ว่าอัธยาศัยเป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะขัดเกลาละเอียดยิ่งขึ้นโดยเห็นโทษของอกุศลทางกายทางวาจาซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับบรรพชิตแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมพระวินัยไม่สามารถที่จะผูกบรรพชิตให้ดำรงสมณเพศได้ถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็ต่างกันนะคะโดยสองเพศคือในเพศบรรพชิตและในเพศของคฤหัสถ์สำหรับพระสุตตันตปิฎกเนี่ยค่ะก็แสดงความหลากหลายความไม่เที่ยงตั้งแต่อดีตนานแสนนานก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของแต่ละคนแม้แต่ของพระองค์เองของท่านพระสารีบุตรของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีอกุศลกุศลมากมายนะคะและก็ทรงแสดงไว้เพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะมีบุคคลนั้นในชาตินั้นต่อมาจนกระทั่งถึงเป็นบุคคลนี้นะคะแต่จิตก็เกิดดับสืบต่อเพียงแต่ตั้งชื่อแต่ละภพแต่ละชาติต่างๆกันไปมีใครรู้ไหมคะชาติก่อนชื่ออะไรชาติหน้าเลยค่ะก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพียงแต่เป็นสมมุติให้รู้ว่าบุคคลนี้คือการสะสมสืบต่อของจิตเนี่ยค่ะในท่าสุดท้ายก็เป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าในชาติสุดท้ายก็เป็นท่านพระสารีบุตรเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เพื่อให้เข้าใจความเป็นอนัตตาอย่างเดียวค่ะไม่ต้องไปคิดกังวลเรื่องอื่นเลยเพราะว่าแม้ขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าอนัตตาแต่ก็ยังเป็นอัตตาได้ยินคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแต่ก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอะไรด้วยความเคยชินนะคะเพราะเหตุว่าหลังจากที่เห็นดับไปแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดดับที่เป็นรูปเนี่ยสืบต่อทำให้เกิดนิมิตตะนะคะทั้งที่ดับแล้วก็จริงแต่การเกิดสืบต่อเนี่ยทำให้เหมือนว่ายังมีอยู่ยังคงเป็นรูปร่างสันฐานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หลงยึดถือรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดจากการเกิดดับสืบต่อของธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะก็เกิดแล้วดับแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเหลือแต่นิมิตะที่ยังหลงจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ายังไม่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏจะคลายการยึดถือไหมคะว่าไม่ใช่อย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะนอกจากเป็นธาตุที่สามารถปรากฏให้เห็นส่วนเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยนะคะนิมิตตะของการเกิดดับของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้สัญญาความจำเนี่ยจำไว้มั่นคงเป็นสัญญาวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงกว่าจะรู้ความไม่เที่ยงเนี่ยก็อีกนานแต่ว่าต้องมาจากการที่ค่อยๆระลึกได้นะคะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นแม้แต่ทางเดียวคือทางตาเนี่ยจะเห็นการสะสมหนาแน่นเหนียวแน่นของความไม่รู้และการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนานมากนะคะระลึกได้สักนิดหน่อยค่อยๆเพิ่มขึ้นก็จะขณะที่ระลึกได้ก็คลายความติดข้องเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้มีการระลึกได้อีกแล้วก็เข้าใจได้อีกจริงๆว่าไม่ว่าจะกี่กลับมาแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อมีจิตเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏให้เห็นได้แล้วก็ดับไปโดยไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นนี่คือไม่ต้องไปนับ17ขณะแต่ว่าฟังนะคะทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าทรงแสดงอุปการะให้เข้าถึงความเป็นอนัตตาโดยนัยยะของพระสูตรต่างๆซึ่งถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยจะมีพระสูตรมีพระวินัยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะแต่เนื่องจากธรรมะหลากหลายแต่ละขณะแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากมายก็ทรงแสดงตามความเป็นจริงของธรรมะนั้นๆแล้วก็ทรงแสดงนะคะธรรมะที่ไม่กล่าวถึงบุคคลเป็นตัวธรรมะจริงๆโดยละเอียดยิ่งจึงชื่อว่าอภิธรรมะอภิหมายความว่ายิ่งหรือละเอียดนะคะแม้แต่จะกล่าวว่ารูปมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะนี่ก็โดยนัยยะของอภิธรรมะเพื่อที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าควรติดไหมในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนจริงเหมือนเที่ยงแต่ความจริงก็คือรูปนั้นดับไปแล้ว พราะเหตุว่า17ขณะนี้ประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในขณะนี้เหมือนเห็นได้ยินพร้อมกันเนี่ยค่ะความจริงจิตเกิดดับเกินกว่า17ขณะ
2: ค่ะ
0: แล้วจะมีรูปอะไรเหลือความจริงเป็นความจริงแต่ไม่รู้เนี่ยลองคิดดูสิคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะมีแขนมีขาอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเวลาที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะมีหัวเข่ามีผมมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ปรากฏเลยมีแต่เสียงกับได้ยินแต่ความไม่รู้และความจำเนี่ยก็ยังเป็นเรานั่งแล้วก็ได้ยินเสียงนะคะเด็กวิ่งสุนัขเห่าเป็นต้นทั้งที่ไม่มีเลยค่ะขณะนั้นมีแต่เสียงกับได้ยินถ้าสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะจริงๆนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรู้อารมณ์ทีละอย่างไม่ปะปนกันเลยแต่ละทางทางตาเนี่ยจะให้เป็นเสียงปรากฏไม่ได้ทางหูก็จะให้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าแยกชีวิตออกละเอียดมากนะคะก็คือชั่วขณะที่มีการเห็นบ้างการได้ยินบ้างการได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างคิดนึกบ้างเร็วจนกระทั่งรวมเป็นหนึ่งคือเราเพราะว่าต่อกันไว้หมดนะคะเหมือนเราเห็นและก็เหมือนเราได้ยินเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาตลอดหมดนะคะจะฟังที่แล้วมาหรือจะฟังต่อไปอีกนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าไม่รู้ว่าเป็นอนัตตาก็ไร้ประโยชน
2: ์
0: ไปนั่งคิดถึงเรื่อง17ขณะหรือเรื่องอะไรแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยระลึกได้ไหมว่าความจริงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะ
2: คือจะทำให้ใจนี่ย้อนเข้าไปคิดถึงพยายามหาเหตุผล
0: ถ้าอย่างนั้นก็ถามตัวเองว่ารู้ได้ไหม
2: ตรงที่เป็น17ขณะนี่เราไม่ได้ทราบ
0: ค่ะ17ขณะรู้ไม่ได้ก็รู้ไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยรู้ได้ไหม
2: รู้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจตรงสิ่งที่รู้ได้
0: ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะตามความเป็นจริงนะคะแลกความคิดกันได้ไหมและก่อนจะคิดจะพูดอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าจะคิดจะพูดอย่างนี้ถ้ายังไม่เกิดขึ้น
2: ก็ไม่ทราบค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นอนัตตาแม้คิดก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและเวลาคิดแล้วไม่พูดมีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: และเวลาคิดแล้วพูดมีไหมคะก็ตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเป็นธรรมะที่แสดงความเป็นอนัตตาให้รู้ค่ะแต่อวิชชารู้ไม่ได้ต้องค่อยๆอบรมเจริญปัญญาและปัญญาเนี่ยค่ะไม่ควรประมาทปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างที่ปรากฏได้ที่ปรากฏนะคะไม่ใช่ที่ไม่ปรากฏ
3: ค่ะท่านอาจารย์คะอันนี้เป็นปัญหาที่คนที่เชียงใหม่เขาฝากถามนะคะเขาก็ถามว่าแล้วฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรก็เลยจะเรียนถามท่านอาจารย์ตอบให้เขาทราบแล้วก็ให้คนที่เขาสงสัยว่าเมื่อฟังท่านอาจารย์แล้วปฏิบัติอย่างไรเนี่ยได้เข้าใจกระจ่างชัดตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าได้ยินคำว่าปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างไรเพราะว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำที่ใช้กันนะคะก็ควรจะได้ทราบว่าความหมายของคำนั้นคืออะไรไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะต้องทราบคำว่าปฏิปฏิหรือปฏิบัติในภาษาไทยหมายความว่าอะไรและคืออะไร
4: อย่างที่เข้าไปปฏิบัติธรรมกันแบบนี้ค่ะ
0: ถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหมคะคือเราจะไม่คิดถึงคนอื่นเลยแต่ว่าสำหรับเราเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ตรงไหมถ้าไม่ทราบแล้วจะปฏิบัติไหม
4: ก็ปฏิบัติตามเข้าไปอะ
0: ปฏิบัติตามเข้าไปเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครทำอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นหรือว่าให้มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้จนกระทั่งเป็นปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏถูกต้องตามความเป็นจริง
4: ท่านสอนให้รู้ก่อนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมคะเมื่อไม่รู้จะปฏิบัติไหม
4: ที่ไปปฏิบัติเพราะคิดว่าเราไม่รู้ก็เลยไปก่อนแล้วก็จะได้ทราบทีหลัง
0: ค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมคะแล้วทราบอะไรบ้างหลังจากที่ปฏิบัติแล้ว
4: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการไปไม่ทราบว่ากี่วันก็ตามแต่มีประโยชน์ไหมเพราะว่าไปแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะให้ทำโดยไม่รู้ค่ะ พราะว่าปัญญาต้องเกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตามปัญญาที่เข้าใจถูกเห็นถูกค่ะไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอีกไหมคะที่ผ่านไปแล้วก็คือแล้วไปคือไม่รู้แต่ว่าต่อไปนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
4: คือเหมือนกับว่าเราไปแล้วก็เรายังปฏิบัติไม่ถึงที่สุดเราก็เลยยังไม่รู้อะค่ะ
0: ที่สุดต้องมีเริ่มต้นใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคืออะไร
4: ที่ไปนี้เขาก็ให้เจริญสติอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: และสติคืออะไร
4: สติคือเหมือนกับให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา
0: เพราะฉะนั้นเป็นเราใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ถูกต้องหรือเปล่า
4: ก็ถ้าที่ฟังก็ไม่ถูก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติไหมมีความเป็นผู้ตรงถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลย
4: ค่ะ
0: ขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะจะปฏิบัติไหม
4: ไม
0: ่ค่ะนี่คือความถูกต้องนะคะเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัมมาทิฏฐินะคะทิฏฐิเป็นความเห็นสัมมาคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดเนี่ยค่ะจะนำไปสู่ปัญญาซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นคำสอนใดๆก็ตามที่ไม่ทำให้มีความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏโดยความเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครมีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงสักอย่างเดียวถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะชื่อว่าฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าหัวใจของพระธรรมก็คือว่าความจริงสัจธรรมที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้โดยเหตุนี้นะคะผู้ใดก็ตามฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจถูกนั่นคือฟังคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งหมดความสงสัยในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะปริยัติคือความรู้นะคะในเรื่องของสภาพธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้มากขึ้นนะคะแทนที่จะไม่รู้อะไรเลยแม้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏตลอดชีวิตเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่เพียงเกิดมาแล้วก็ปรากฏคนที่เกิดมาแล้วจะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินเหล่านี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้ความจริงของสิ่งนั้นก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงแล้วก็เป็นเราแต่ว่าจากการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจากการที่ไม่เคยมีความรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเริ่มรู้ขั้นฟังเมื่อความรู้ขั้นฟังเกิดขึ้นว่าเป็นความจริงอย่างที่ได้เข้าใจที่เป็นจริงก็สามารถที่จะเกิดสติสัมปชัญญะที่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะละคลายความสงสัยความไม่รู้ไม่เยื่อใยไม่ต้องการในสิ่งที่ปรากฏนะคะก็สามารถที่จะแทงตลอดความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังเข้าใจนะคะเป็นปริยัติขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะที่มีจริงที่กำลังฟังนะคะเป็นปฏิปัตติขณะที่แทงตลอดความจริงซึ่งไม่ใช่ตัวตนขณะนั้นก็เป็นปฏิเวทะไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะคะได้ยินคำว่าปฏิบัติก็จะปฏิบัติโดยไม่รู
4: ้
0: ก็ไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นจะมีปฏิบัติไม่ได้และก็จะถึงปฏิเวทะไม่ได้ด้วย
5: ครับบารมีที่ว่าให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสเนี่ยในการดับกิเลสเนี่ยก่อนที่จะดับนั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องเจริญกุศลเพื่อละอกุศลท้ายที่สุดก็คือการดับทั้งกุศลและอกุศลมันลักษณะอย่างนี้ช่วยอธิบายให้เข้าใจนะครับ
0: กุศลเป็นกุศลใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะและกุศลที่เกิดเพราะอัธยาศัยที่ได้สะสมมาอย่างขณะใดก็ตามนะคะที่มีการให้ทานหรือว่าความประพฤติต่างๆที่ดีงามเช่นเป็นการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลและก็อาจจะมีความหวังจากกุศลด้วยเพราะว่าหลายคนนะคะเวลาทำกุศลก็หวังว่าจะได้รับผลของกุศลจึงทำ จะมีคำถามว่าแล้วเป็นกุศลหรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นกุศลก็จะไม่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่ากุศลคืออะไรและความจริงที่เข้าใจว่าเป็นกุศลนั้นน่ะเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าปัญญาเนี่ยค่ะก็มีหลายระดับขั้นปัญญาที่มีความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็มีเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นว่าอกุศลกรรมเมื่อได้กระทำแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่างๆเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงไม่น่าพอใจได้กลิ่นซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะขณะนั้นก็ถ้าเป็นกลิ่นดีก็ไม่ใช่กลิ่นที่เป็นผลของอกุศลกรรมต้องเป็นผลของกุศลกรรมนี่ก็คือชีวิตประจำวันทั้งหมดที่แม้ว่าไม่ได้ฟังธรรมะที่จะเข้าใจว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแต่ก็ยังพอเข้าใจในเรื่องเหตุและผลว่าเหตุดีนะคะก็ต้องนำมาซึ่งผลที่ดีและเหตุที่ไม่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีถ้ารู้แค่นี้เนี่ยจะเป็นบารมีไหมเพราะว่ายังไม่ได้มีความเข้าใจที่เห็นโทษของอกุศลนะคะและอบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะละอกุศล
6: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่802
2: มีรูป28รูปแต่ทางตามีรูปเดียวที่ปรากฏคือสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปารมณ์หรือวันนะหรือสีหรือแสงจะใช้คำอะไรก็ได้นะคะแต่หมายความถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้โดยรูปอีก27รูปมีแต่ไม่ปรากฏทางตาและรูปที่ปรากฏทางหูก็ไม่ใช่รูปที่ปรากฏทางตาเวลาที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะรู้จริงๆว่าในขณะที่เสียงปรากฏชั่วขณะที่เสียงปรากฏจริงๆขณะนั้นไม่มีเห็นไม่มีคิดนึกเสียงปรากฏกับสภาพที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะเห็นรวมอยู่หรือว่ารูปารมณ์จะรวมอยู่ในเสียงที่ปรากฏนั้นไม่ได้การระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ตรงต่อความเป็นจริงจะทำให้ปัญญาเจริญขึ้นที่จะรู้ว่าในขณะที่เสียงปรากฏไม่มีสิ่งอื่นรวมอยู่ในเสียงในขณะที่เสียงปรากฏไม่มีรูปารมณ์ไม่มีเห็นอยู่ในขณะนั้นเลยนี่เป็นการที่จะน้อมไปศึกษามนสิการะพิจารณาว่าในขณะนั้นนะคะมีสภาพรู้มีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้เสียงและลักษณะที่รู้ธาตุรู้อาการรู้นั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนซึ่งเคยไม่รู้มาก่อนเพราะเข้าใจว่าเราได้ยินบ้างเราเห็นบ้างโดยที่ไม่ได้นึกถึงความจริงว่าแท้ที่จริงและในขณะที่เสียงปรากฏนั้นมีสภาพธรรมะที่รู้เสียงที่ปรากฏนี่เป็นการที่จะศึกษาพร้อมสติที่เป็นไตรสิกขาที่จะเป็นเหตุให้ประจักษ์สภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนและรูปธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์ของปัญญาที่รู้ว่าเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่ได้อบรมแล้วเนี่ยค่ะโดยที่ลักษณะของสภาพนั้นปรากฏตามความเป็นจริงทีละอย่างนะคะในขณะนั้นหมายความว่าปัญญาสมบูรณ์จึงประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรมีรูปอะไรปรากฏทางตาเวลาที่ปัญญารู้ชัดปัญญาก็รู้ชัดในรูปที่ปรากฏทางตาในชีวิตประจำวันเสียงปรากฏทางหูเป็นรูปที่มีจริงปรากฏทางหูอย่างไรเวลาที่ปัญญารู้ชัดเสียงก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏโดยไม่เจือปนกับรูปอื่นเช่นในขณะที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์แต่ก็เป็นเสียงที่ปรากฏทางหูพร้อมปัญญาที่รู้ชัดนามธรรมที่เห็นนามธรรมที่ได้ยินนามธรรมที่รู้กลิ่นนามธรรมที่ลิ้มรสนามธรรมที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนามธรรมที่คิดนึกหรือรูปที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ปรากฏสืบต่อไปถึงทางใจตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ทรงแสดงไว้แม้ในพระอภิธรรมปิฎกที่ทุกท่านก็ได้ศึกษาแล้วว่าเมื่อมีการเห็นทางตาดับไปแล้วทางมโนทวารวิถีจิตรู้รูปที่ปรากฏทางตาต่อเมื่อมีการได้ยินเสียงทางหูดับไปแล้วมโนทวารวิถีจิตเกิดขึ้นรู้เสียงทางหูต่อเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะรู้ชัดจะเกิดขึ้นจะประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนก็จะหมดความสงสัยในลักษณะของนามธรรมซึ่งกำลังต่อทางตาต่อทางหูและก็คิดนึกเป็นปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นการประจักษ์ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะประจักษ์สภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติถ้าเป็นรูปธรรมก็ได้แก่รูปารมณ์ที่ปรากฏทางตาสัทธารมณ์คือเสียงปรากฏทางหูคันธารมณ์คือกลิ่นปรากฏทางจมูกรสารมณ์คือรสปรากฏทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์คือธาตุดินคืออ่อนหรือแข็งธาตุไฟคือเย็นหรือร้อนธาตุลมคือตึงหรือไหวที่ปรากฏทางกาย และก็ปรากฏสืบต่อไปทางใจทุกลักษณะด้วยนี่เป็นรูปที่ปรากฏซึ่งปัญญาจะรู้เจ็ดรูปเพราะฉะนั้นรูปอื่นเนี่ยค่ะไม่ใช่รูปที่ปรากฏให้ศึกษาในชีวิตประจำวันแต่ว่าแล้วแต่ปัญญาของผู้ใดจะสะสมมาเวลาที่ปัญญาถึงความสมบูรณ์ในขณะนั้นรูปอื่นที่สามารถจะรู้ได้ทางมโนทวารจะปรากฏให้ปัญญารู้ในขณะนั้นได้เพราะเหตุว่าในขณะนั้นเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาที่เกิดทางมโนทวารซึ่งอาจจะรู้รูปอื่นที่ปรากฏไม่ใช่ที่ไม่ปรากฏแล้วก็ไปนึกถึง
3: ผมขออภัยท่านอาจารย์นะและขออภัยท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยผมได้ติดตามฟังท่านอาจารย์มาประมาณสัก10ปีเห็นได้แต่มันก็ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมเนี่ยครับคือการเจริญสติเนี่ยแต่ที่ท่านอาจารย์อธิบายไปหยกๆเรื่องนี้เองว่าอย่างว่าหูได้ยินเสียงนี่นะฮ
2: ะ
3: รูปอารมณ์จะไม่ปรากฏทางใจทาง
2: นี่ได้ค่ะเวลาที่กำลังได้ยินเสียงนะคะ
3: ครับ
2: ชั่วขณะที่เสียงปรากฏเวลานี้ทุกท่านจะมีสติเกิดขึ้นระลึกรู้ทันทีได้เลยนะคะเพราะว่าเสียงกำลังปรากฏเพียงแต่ว่าจะต้องมนสิการะในขณะที่เสียงปรากฏด้วยความรู้จริงๆว่าในขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยค่ะจริงๆนะคะในขณะนั้นนะคะมีอื่นปรากฏพร้อมเสียงที่ปรากฏไหม
3: อย่างว่าอย่างรูปอารมณ์นะครับอย่างตาเรายังลืมนี่เราก็ยังเห็นอะไรต่างๆอยู
2: ่นี่แสดงว่าสติไม่ได้ระลึกศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วถ้าสติเกิดนะคะจะเริ่มศึกษาทันทีอย่างในขณะที่เสียงปรากฏจริงอยู่นะคะทุกคนลืมตาได้ยินเสียงด้วยแต่ความต่างกันของขณะที่กำลังได้ยินเสียงแล้วไม่ใส่ใจเรื่องการเห็นเพราะว่าสติจะเกิดขึ้นระลึกลักษณะของสภาพธรรมะทีละอย่างนะคะมีการสัมผัสกระทบด้วยถ้าสติจะระลึกที่อ่อนหรือแข็งที่ปรากฏจะรู้จริงๆว่าชั่วอ่อนที่ปรากฏไม่มีอะไรปรากฏร่วมด้วยนะคะ
3: อันนั้นหมายความถึงว่าความใส่ใจของเราใช่ไหมคือความว่าเมื่ออ่อนปรากฏหรือแข็งปรากฏนี
2: ่
3: เราจะไม่ใส่ใจในเสียงหรือใน
2: ค่ะถ้าสติเกิดหมายความว่าศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะลักษณะหนึ่งที่ปรากฏสติกำลังระลึกศึกษาลักษณะนั้น
3: แต่ไอ้รูปอารมณ์ทางตามันก็ยังคงเห็นอยู่แต่ว่าเราไม่ใส่ใจเท่าไหร่
2: จะไม่มีใครห้ามการเกิดดับติดต่อของจิตซึ่งเป็นไปอย่างปกติได้เลยนะคะแต่ว่าสติเริ่มระลึกศึกษาเพียงลักษณะหนึ่งทีละลักษณะซึ่งอาจจะเป็นการระลึกศึกษาลักษณะของรูปอารมณ์ทางตาก็ได้หรือเสียงที่ปรากฏทางหูหรือว่าอ่อนแข็งที่ปรากฏที่กายเป็นปกติจริงๆค่ะการอบรมเจริญสติปัฏฐานเวลานี้สติของใครจะเกิดและก็รู้ที่ลักษณะหนึ่งลักษณะใดไม่ผิดปกติแล้วก็ไม่นานชั่วขณะที่ลักษณะนั้นกำลังปรากฏจริงๆเริ่มที่จะรู้ว่าในอ่อนนั้นไม่มีสีไม่มีเสียงและก็อ่อนนั้นนะคะกำลังปรากฏเฉพาะกับสภาพที่รู้อ่อน
3: นี่ถ้าอย่างนั้นนะฮะจุดมุ่งหมายในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราส่วนมากเราทำกันเพื่อเป็นการให้พ้นทุกข์ใช่ไหมเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วจึงจะพ้นทุกข์
2: เรื่องพ้นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ยังพ้นไม่ได้ง่ายนะคะจนกว่าปัญญาจะเริ่มเจริญขึ้นเป็นขั้นๆเพราะเหตุว่าจะต้องมีการรู้เพื่อละความไม่รู้ละความสงสัยละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนก่อนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแต่เป็นเรื่องที่ผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติจริงๆจะทราบว่าเป็นเรื่องที่จะค่อยๆอบรมค่ะทีละเล็กทีละน้อยจริงๆขอเรียนให้ทราบถึงเหตุผลนะคะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะมีหลายอย่างที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะทางตาเห็นทางหูได้ยินทางใจคิดนึกทางกายกระทบสัมผัสแล้วก็สติซึ่งไม่เคยอบรมมาก่อนเลยเพิ่งฟังสำหรับบางท่านนะคะแล้วก็เพิ่งจะเข้าใจ ต้องใช้คำว่าเข้าใจค่ะยังไม่ถึงขั้นรู้และเมื่อถึงขั้นรู้ก็ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งอีกมีหลายขั้นทีเดียวอย่างขั้นที่ฟังเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเริ่มเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมโดยการฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจลักษณะของสติเพิ่งเข้าใจนะคะอย่าข้ามขั้นค่ะเข้าใจก่อนแต่ว่าเวลาที่สติเกิดสติยังไม่มีกำลังพอที่จะเกิดทางตาแล้วต่อไปเกิดทางใจแล้วต่อไปเกิดทางหูแล้วต่อไปเกิดทางกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสติซึ่งมีกำลังอ่อนเพราะว่าเริ่มอาศัยการฟังเข้าใจเป็นปัจจัยนะคะจะมีโอกาสเกิดบ้างโดยความเป็นอนัตตาตามเหตุตามปัจจัยขอสมมติว่าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่อ่อนหรือแข็งที่ปรากฏทางกายตามปกติในขณะนี้นะคะและบุคคลนั้นนะคะก็ศึกษาลักษณะของอ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏแต่สตินั้นไม่มีกำลังพอที่จะมาพิจารณาสภาพเห็นที่กำลังเห็นและรูปารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเหตุว่ากว่าจะชินกับความอ่อนเพราะเหตุว่าเวลาที่สติเกิดระลึกรู้ลักษณะของอ่อนหรือแข็งก็ตามที่กำลังปรากฏปัญญาจะเกิดอย่างทันทีรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพียงชั่วขณะที่สติระลึกนั้นนะคะต้องสำหรับผู้ที่เป็นอุคติตัญญูบุคคลเพราะฉะนั้นทุกท่านตรงต่อความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้ทั้งที่สติระลึกที่อ่อนเนี่ยสงสัยบ้างไหมว่าสติกำลังระลึกที่ลักษณะของรูปธรรมที่อ่อนหรือว่ากำลังระลึกรู้ลักษณะสภาพรู้ที่กำลังรู้อ่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ปัญญาจะต้องรู้ชัดเพราะฉะนั้นทั้งที่กำลังนั่งอยู่นะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกมีการกระทบสิ่งที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่สติที่เพิ่งจะศึกษาลักษณะที่อ่อนนะคะชั่วขณะหนึ่งสติยังไม่มีกำลังที่จะเกิดมาศึกษาลักษณะของนามธรรมที่เห็นและรูปารมณ์ที่ปรากฏสติยังไม่มีกำลังที่จะตามเกิดต่อศึกษาลักษณะของเสียงและการได้ยินซึ่งเกิดต่อเพราะฉะนั้นช่วงที่มีการเห็นซึ่งเสมือนว่าไม่ดับเลยสติไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่มีกำลังยังไม่ได้ศึกษายังไม่ชำนาญเหมือนท่านที่อบรมเจริญจนกระทั่งมีการรู้การชินในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจจนกระทั่งมีปัจจัยที่สติจะเกิดต่อจากทางตามาถึงทางใจไปถึงทางหูไปถึงทางใจไปถึงทางกายไปถึงทางใจเป็นปกติเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยค่ะก็จะทราบตามความเป็นจริงว่าแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมบางครั้งทรงแสดงให้เจริญสติปัฏฐานบางครั้งทรงแสดงให้เจริญสัมมัปปธานบางครั้งทรงแสดงให้เจริญอินทรีย์บางครั้งทรงแสดงให้เจริญพละบางครั้งทรงแสดงให้เจริญโพชฌงค์แล้วแต่บุคคลนะคะว่าบุคคลนั้นน่ะอยู่ในขณะที่จะเจริญอินทรีย์หรือพละหรือโพชฌงค์หรือสติปัฏฐาน
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่นะฮะมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดอย่างที่อาจารย์ว่าคือมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเรามักจะขาดสติ
2: ถ้าสติยังไม่มีกำลังแล้วก็จะให้สติเกิดทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
3: จากการที่ศึกษาจากอย่างในบทสวดมนต์นะฮะบทธรรมชาวที่ว่าท่านว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาคือการเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ห้าเป็นทุกข์นี่มันหมายความว่ายังไง
2: เป็นทุกข์แน่ค่ะเมื่อไม่รู้สภาพความจริงของธรรมะที่ปรากฏก็ย่อมมีความยินดียินร้ายซึ่งในขณะที่ยินดีก็เป็นลักษณะของทุกข์อย่างหนึ่งเพราะเหตุว่าไม่ปลอดโปร่งจากกิเลสเลยในขณะที่ยินร้ายก็เป็นทุกข์ตราบใดที่ปัญญาเกิดนะคะสามารถที่จะรู้สภาพที่ต่างกันของกุศลและจิตซึ่งปลอดจากโลภะโทสะโมหะและกิเลสทั้งปวงและขณะที่เป็นอกุศลแม้ว่าจะเป็นโลภะที่ทุกคนพอใจทุกคนชอบโลภะยังไม่หมดความพอใจในโลภะ จนกว่าปัญญานี่ค่ะจะเห็นความต่างกันของขณะที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีโลภะกับขณะที่เป็นความสนุกความรื่นเริงความพอใจความติดความปรารถนาซึ่งเป็นโลภะว่าเป็นลักษณะที่ต่างกันและเมื่อนั้นนะคะถึงจะรู้ได้ว่าขณะใดที่มีกิเลสขณะนั้นเป็นทุกข์แต่ถ้าปัญญาไม่เกิดนะคะพอใจในกิเลสคือทุกข์คือโลภะชนิดที่ว่าไม่พอไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจโดยที่ไม่รู้เลยนะคะว่าขณะนั้นนะคะเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเพราะฉะนั้นการยึดถือมาจากการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงของขันธ์ทั้ง5ก็ย่อมทำให้เกิดทุกข
3: ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราระวังตอนกระทบเช่นว่าตากระทบรูปหรือหูกระทบเสียงถ้าเรามีสติตอนนั้นมันก็จะไม่จุงไปเป็นความพอใจหรือไม่พอใจครับ
2: แต่ว่าไม่มีใครบังคับสติได้นะคะเพียงแต่รู้ความต่างกันว่าขณะที่สติเกิดย่อมต่างกับขณะที่สติไม่เกิด
3: ทีนี้ขันธ์ห้าของปุถุชนก็มีเช่นเดียวกับขันธ์ห้าของพระอรหันต์นะแต่ขันธ์ห้าของปุถุชนนี่เต็มไปด้วยอุปาทานที่ทำให้เกิดทุกข์นี่ถ้าหากว่าเราจะคอยระวังตอนที่กระทบอย่างว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสอะไรทำนองนี้แล้วมีสติอยู่นี่จะเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องไหม
2: การเจริญสติที่ถูกต้องนะคะคือรู้สภาพธรรมะที่เป็นอนัตตาและก็รู้ว่าขณะใดสติเกิดขณะใดสติไม่เกิดแต่ถ้ามีตัวตนที่จะระวังแล้วก็ไม่ใช่สติปัฏฐานค่ะ
3: นี่คำว่าอนัตตาอีกอย่างนะฮะเป็นคล้ายๆเป็นเส้นผมบังภูเขาคือบางคนก็เข้าใจว่ารู้ว่าอนัตตาแปลว่าอะไรคืออัตตาแปลว่าอะไรแต่ส่วนมากมาถามกันแล้วหลายๆคนก็อธิบายคำว่าอนัตตานี่แตกต่างกันหมดโดยมากมักจะปฏิเสธว่าอนัตตานี่ไม่ใช่ตัวตนทั้งที่ตัวตนมันก็ยังมีแต่บางคนอธิบายว่าอนัตตานี่เป็นเพียงว่าไม่ใช่เป็นตัวตนที่ยืนรองอยู่แต่ว่ามันมีเหตุปัจจัยมาประกอบกันเข้าอย่างว่าคำว่าจำนวน5นี่ประกอบด้วย2กับ3เป็น5ถ้าเอา2ออก5ก็อยู่ไม่ได้เพียงเหลือเพียง3นั่นเองถ้าว่ามี2ครบกับ3ก็เป็น5ได้อนัตตาในทำนองนี้แสดงว่ามีเหตุปัจจัยจึงเป็นตัวตนขึ้นได้แต่ถ้าหากขาดเหตุปัจจัยก็ต้องไม่จะตัว
2: อะไรเป็นตัวตนคะ
3: ก็อย่างสมมติว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนอยู่นะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแต่เพียงขันธ์ห้ามาประชุมกัน
2: ค่ะถ้าเป็นขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตนค่ะแต่พอไม่รู้ว่าเป็นขันธ์ก็เป็นตัวตน
3: ทีนี้ทั้งที่รู้เนี่ยฮะแต่ว่าความเสวยเนี่ยอย่างว่าเราเห็นทางตาก็ว่าเราเป็นผู้เห็นทางหู
2: ก็เห็นว่ายังไม่รู้จักขันธ์นี่ค่ะความหมายของขันธ์นะคะคือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตซึ่งก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับถ้าไม่เกิดดับแล้วก็จะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตไม่ได้เพราะฉะนั้นขันธ์ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับการเห็นในขณะนี้นะคะถ้ารู้จักขันธ์จริงๆก็รู้ว่าไม่เที่ยงเมื่อกี้นี้เป็นอดีตขณะนี้เป็นปัจจุบันแล้วก็ขณะที่จะเกิดต่อไปก็เป็นอนาคตเพราะฉะนั้นขันธ์ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะคะหรือว่าไม่ใช่ชื่อแต่การจะรู้จักขันธ์จริงๆก็คือรู้ลักษณะของขันธ์ที่กำลังปรากฏโดยสภาพที่เกิดดับขณะนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าเป็นขันธ์แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปขันธ์หรือว่าเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ธรรมะที่ได้ศึกษาทั้งหมดไม่ใช่ชื่อที่อยู่ในหนังสือค่ะแต่ทั้งหมดที่ได้ศึกษาแล้วเป็นของที่มีจริงที่กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าท่านจะเข้าใจสภาพธรรมะที่ท่านได้ศึกษาแล้วโดยไตรยะอะไรถ้าโดยไตรยะที่รู้ว่าเป็นขันธ์ก็ต้องรู้ว่าความหมายของขันธ์นั้นหมายความถึงสภาพธรรมะที่จำแนกเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตไกลใกล้หยาบละเอียดเลวประณีตขณะนี้นะคะถ้าจะรู้จักขันธ์ก็จะรู้ว่าไม่มีตัวตนเลยเป็นขันธ์จริงๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ และการยึดถือขันว่าเป็นตัวตนนะคะก็ไม่ใช่ขณะอื่นขณะที่ไม่รู้จักขันแม้ว่าขันเกิดขึ้นระดับไปก็ยึดถือขันว่าเป็นเราเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเป็นเรื่องละเอียดจริงๆเป็นชีวิตประจำวันเป็นปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันถ้าปัญญายังไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่หนทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่ใช่ความรู้แม้แต่นามธรรมและรูปธรรมที่ชินแล้วโดยการฟังที่เข้าใจแล้วก็จะต้องทราบความต่างกันของความเข้าใจความรู้และการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจท่านฟังถ้าโดยท่านนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้แต่จะต้องรู้หนทางจริงๆว่าสติมีลักษณะอย่างไรเกิดหรือไม่เกิดถ้าสติไม่เกิดนะคะขณะที่สติไม่เกิดทั้งหมดเป็นโมฆะปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏของขันธ์ที่กำลังเกิดดับได้เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาชั่วขณะที่สติเกิดด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะต้องมีความรู้จริงๆว่าสติเกิดต่างกับขณะที่สติไม่เกิดอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจตอนนี้นะคะจะเจริญปัญญาไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเวลาที่สติเกิดเป็นอย่างไรและเวลาที่สติไม่เกิดเป็นอย่างไรและปัญญาที่จะเจริญต้องขณะที่สติเกิดเท่านั้นอย่าลืมค่ะที่จะเป็นสติปัฏฐานเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริง
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่803
2: เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาชั่วขณะที่สติ

มีพระภาคทรงใช้คำว่าไตรสิกขานั่นคืออย่างไรแต่เมื่อฟังไปนะคะก็เกิดความเข้าใจว่าแท้ที่จริงศึกษาก็คือในขณะที่สติเกิดแล้วสังเกตพิจารณาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงอย่างลักษณะที่อ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏถ้าสติเกิดระลึกที่ลักษณะอ่อนหรือแข็งนั่นแล้วศึกษาคือสังเกตว่าเมื่อเป็นสิ่งที่อ่อนหรือแข็งจะเป็นวัตถุตัวตนสิ่งหนึ่งสิ่งใดสัตว์บุคคลไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะตามความเป็นจริงในขณะนั้นเป็นแต่เพียงลักษณะที่แข็งซึ่งต่างกับสภาพที่กำลังรู้แข็งปัญญาเจริญตรงนี้จะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ก็คือในขณะที่สติเกิดแล้วรู้และความรู้เนี่ยค่ะจะเพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงตามปกติแต่เป็นเรื่องที่ต้องอดทนมากนะคะถ้าไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาและเห็นเสียงที่ปรากฏทางหูและได้ยินกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกและรู้กลิ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏที่กายและรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏที่กายไม่ว่าสภาพธรรมะขณะนั้นนะคะจะเกิดขึ้นวิจิตต่างๆเพราะการสะสมอย่างไรเช่นความริษยาความตระหนี่ความคิดที่ไม่น่าจะคิดเลยซึ่งทุกคนก็ต้องมีตามการสะสมแม้ขณะนั้นๆ นะคะขณะที่ดูโทรทัศน์หรือขณะที่อาจจะดูกีฬาหรือว่าขณะกำลังเขียนจดหมายกำลังสนทนากำลังคุยกันสนุกสนานกำลังทำอาหารกำลังทำธุรกิจทุกอย่างหมดไม่ใช่เป็นการไปบังคับสติว่าอยากเกิดตอนนั้นตอนนี้แต่ผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจะรู้ได้จริงๆว่าสติสามารถที่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้และการศึกษาการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อรู้ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตาเห็นอะไรขณะไหนทางหูได้ยินอะไรขณะไหนปัญญาที่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้นไม่มีอะไรกั้นการดูโทรทัศน์การดูกีฬาการเห็นคนการอ่านหนังสือไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยเมื่อเข้าถึงอัตถะคือลักษณะของนามธรรมซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพรู้และสภาพธรรมะที่ปรากฏก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรือกลัวว่าปัญญาจะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นขณะนี้เพราะเหตุว่าเมื่อเป็นปัญญาจริงๆจะรู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไม่มีตัวตนนอกจากนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนามธรรมอะไรเมื่อปัญญาสามารถรู้ในความเป็นนามธรรมจนชินไม่ว่านามธรรมนั้นจะวิจิตอย่างไรปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแต่อย่าลืมนะคะที่จะให้สติเกิดต่อกันไปเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้อบรมมาพอและไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนทั่วเพราะเหตุว่าถ้ารู้เพียงลักษณะของรูปเดียวเท่านั้นหรือนามเดียวเท่านั้นเวลานี้ไม่ใช่มีรูปเดียวนามเดียวปรากฏเพราะฉะนั้นความที่ไม่เคยรู้ความที่ไม่เคยศึกษาสติที่ไม่เคยระลึกก็ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้สามารถที่จะเกิดสติและปัญญารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางทวารอื่นๆโดยทั่วเมื่อไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางทวารอื่นที่เข้าใจว่าเป็นปัญญาที่รู้ลักษณะของนามธรรม1และรูปธรรม1แล้วจึงไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเพราะเหตุว่าถ้าเป็นความรู้จริงในลักษณะของนามธรรมแม้นามธรรมทวารอื่นก็รู้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆนะคะจะทราบได้ว่าถ้าท่านเริ่มระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นต้นว่าทางกายท่านยังมีความสงสัยความไม่รู้ในลักษณะของนามและรูปทางตาในขณะที่เห็นทางหูในขณะที่ได้ยินและทางทวารอื่นๆจนกว่าสติจะเกิดแล้วเริ่มศึกษาพิจารณาเพราะว่าการที่จะรู้

0: แจ้งธรรมะจนกระทั่งถึงการดับกิเลสเป็นสมุจเฉทนะคะไม่ใช่รู้อื่นนอกจากรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนหมดความสงสัยจริงๆในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นการเข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานรู้ว่าขณะใดมีสติขณะใดที่หลงลืมสติจะไม่ใช่เป็นการบังคับสติแต่เป็นการรู้ว่าขณะใดที่สติเกิดเป็นขณะที่จะศึกษาเจริญปัญญารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏได้ซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยนะคะยากเหลือเกินที่ใครจะมีปัจจัยสะสมมาที่สติจะเกิดได้บ่อยๆทั่วทั้ง6ทวารเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเป็นเรื่องที่จะต้องอบรมไปอีกนานนะคะเพราะเหตุว่าจะต้องไถ่ถอนการที่เคยยึดถือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ในขณะที่ขันธ์นั้นๆกำลังปรากฏอย่าลืมนะคะในขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะปัญญาอยู่ที่ไหนสติเกิดไหมรู้จริงๆหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆนี่คือปัญญาที่จะเกิดพร้อมสติที่สามารถจะรู้อย่างนี้ได้นะคะแล้วจึงจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนถ้าทุกครั้งที่เห็นก็ยังคงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆก็ยังไม่ใช่การรู้ชัดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เข้าใจอย่างนั้นแต่เวลาเห็นลืมแล้วค่ะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุต่างๆขณะนั้นก็หมายความว่าแท้ที่จริงแล้วยังมีการยึดถือรูปขันธ์ที่ปรากฏเป็นตัวตนเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคล
1: ยากมากทีเดียวค่ะยิ่งมองก็ยิ่งไม่เห็นมันก็ยิ่งเป็นตัวตน
0: ไม่ใช่เรื่องเมื่อไหร่แล้วหวังนะคะแต่เป็นเรื่องระลึกรู้ค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้น
1: ขณะที่เสียงปรากฏสติระลึกนิดหนึ่งนั้นนิดเดียวจริงๆแล้วก็ความเป็นตัวตนในขณะที่มีเสียงปรากฏก็ไม่มีเลยขณะนั้นจิตได้ศึกษาพร้อมกับปัญญานั้นแล้วใช่ไหมคะ
0: เริ่มค่ะเริ่มน้อมไปเริ่มน้อมไปแต่ยังไม่ประจักษ์ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรมจนกว่าจะรู้จริงๆเลยค่ะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งด้วยมีหลายขั้นทีเดียวค่ะของความรู้ไม่ใช่เพียงแต่ขั้นเข้าใจเท่านั้น
1: ระลึกอีก
0: ขณะนี้ค่ะ
1: ระลึกอีกอยู่บ่อยๆ
0: โดยเฉพาะคือขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะเมื่อฟังธรรมะทางตาก็ให้รู้จริงๆน้อมไปที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดไม่ใช่อะไรเลยเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเป็นเพียงรูปหนึ่งที่เห็นได้ในบรรดารูปทั้งหมด28รูป
1: ต้องระลึกใหม่อีกนะจำใหม่ท่องใหม่ก็อยู่แค่ขั้นการเข้าใจที่ท่านกล่าวอย่างนี้จะผิดไหมอาจารย
0: ์ก็อบรมไปอีกเรื่อยๆนะคะ
2: ในการเจริญสติปัฏฐานนะเราจะกระทำเป็นขั้นตอนเช่นเจริญกายซะก่อนแล้วก็มาเจริญเวทนาจิต
0: คิดอย่างนั้นไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานค่ะเพราะเหตุว่าเป็นการจะทำสติสภาพธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าสติไม่เกิดจะไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดและเวลาที่สติเกิดก็บังคับหรือเลือกให้สติไประลึกรู้ที่อารมณ์นั้นหรืออารมณ์นี้ก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าขณะนี้สติยังไม่เกิดแต่เวลาที่สติจะเกิดใครจะรู้ว่าสติจะระลึกที่นามธรรมหรือรูปธรรมที่กายหรือที่เวทนาหรือที่จิตหรือที่ธรรมะถูกไหมคะขณะที่เลือกนั้นนะคะสติไม่ได้เกิดแต่เวลาที่สติจะเกิดก็ไม่มีใครรู้ว่าชั่วขณะที่สติจะเกิดนั้นสติจะระลึกที่กายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมะสติจะระลึกทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพราะเหตุว่าสติมีปัจจัยเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวนะคะแล้วก็ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งขณะนั้นนะคะไม่มีใครจะไปเลือกได้เลยแม้แต่ปัจจัยที่สติจะระลึกลักษณะของนามธรรมใดรูปธรรมใดทางไหน
2: ในการที่เราจะเจริญสติปัฏฐานนั้น เราก็จะต้องเริ่มต้นโดยการเราจะต้องใช้อินทรีย์หรือพละใช่ไหมครับ
0: ใช่อะไรก็ไม่ได้ค่ะขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดและกระดับไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะเหตุปัจจัยเวลานี้จะบังคับอะไรได้ไหมคะสภาพธรรมะกำลังเกิดดับอยู่จะเลือกให้อินทรีย์เกิดหรือจะไม่เลือกให้อินทรีย์เกิดก็ไม่ได้นั่นเป็นการนึกคิดไม่ใช่เป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอินทรีย์อยู่ที่ไหนจะเอาอินทรีย์มาใช้ได้ยังไงสภาพธรรมะย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยนะคะถ้ามีเหตุปัจจัยที่สติจะเกิดสติก็เกิดแต่ถ้ายังไม่มีเหตุปัจจัยสติก็ยังไม่เกิดแล้วจะไปใช้สติได้ยังไงคะยังไม่มีปัจจัยที่สติจะเกิดอินทรีย์ก็เช่นเดียวกันค่ะธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตา
2: การที่เราจะเจริญสติปัฏฐานนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยอะไรครับผมฝากขออภัย
0: การฟังให้เข้าใจค
2: ่
0: ะ
2: อธิบายอีกสักครั้ง
0: ค่ะเริ่มต้นด้วยการฟังให้เข้าใจนะคะว่าสติคือลักษณะอย่างไรขณะใดที่สติเกิดขณะใดที่สติไม่เกิดแล้วก็ขณะที่สติเกิดมีสภาพธรรมะอะไรที่กำลังปรากฏและจะต้องมีการพิจารณาศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั้นง่ายๆสั้นๆแต่ยากนะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวตนที่จะไปบังคับให้สติเกิดแล้วศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดได้แต่อาศัยการฟังการพิจารณาการเข้าใจธรรมะเหล่านี้นะคะเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นสังขารขันธ์จะปรุงแต่งขณะที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการที่เคยได้ฟังมาแล้วเป็นสังขารขันธ์เป็นปัจจัยอยู่ในจิตดวงต่อไปแต่ละดวงจนกว่าสังขารขันธ์นั้นจะปรุงแต่งคือเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นชั่วขณะที่เกิดนั่นเองค่ะสติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดซึ่งอาจจะเป็นนามธรรมทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหรืออาจจะเป็นรูปธรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ไม่มีใครรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดและเมื่อเกิดแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปใช้สติที่เกิดนั้นให้รู้ที่นามธรรมหรือรูปธรรมอะไรแต่ปัญญาที่เคยฟังมานะคะจะทำให้เข้าใจได้ว่าสติระลึกไม่ใช่ตัวตนสติเกิดขึ้นจึงระลึกและก็เมื่อสติเกิดแล้วก็ศึกษาคือสังเกตที่จะรู้จริงๆว่าสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนนั้นเพราะเป็นรูปธรรมเป็นลักษณะที่ปรากฏทางตาบ้างเป็นลักษณะที่ปรากฏทางหูบ้างเป็นลักษณะที่ปรากฏทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างหรือว่าเป็นสภาพรู้ที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสภาพรู้ที่กำลังได้ยินเสียงเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้กลิ่นเป็นสภาพรู้ที่กำลังลิ้นรสเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเป็นสภาพคิดนึกเป็นสภาพที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นสภาพของความริษยาหรือความตระหนี่หรือความเมตตาหรือความกรุณาเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยตามปกตินี่เป็นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนแม้สติและปัญญา
1: อย่างสมมติว่าเรานั่งเนี่ยแล้วก็มีสติและลึกรู้ไม่ใช่ว่าต้องมีคนบอกว่าเอารู้สักทีอยู่ตรงนี้มันแข็งรู้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสติที่ระลึกรู้เองค่ะ
0: ขณะที่กุศลจิตเกิดนะคะต้องมีศรัทธาเจตสิกเกิดด้วยลักษณะของศรัทธาเจตสิกเป็นสภาพที่ผ่องใสสะอาดปราศจากโลภะโทสะโมหะและอกุศลใดๆในขณะนั้นมีลักษณะที่เป็นความผ่องใสเป็นประสาทะแล้วก็มีลักษณะที่ทำให้สภาพสหชาตธรรมที่เกิดร่วมกันนะคะเป็นสภาพที่ใสที่เป็นกุศลอุปมาเหมือนสันส้มที่ใส่ลงในน้ำนะคะย่อมทำให้น้ำเนี่ยใสขึ้นก็ฉะนั้นลักษณะของศรัทธาที่เกิดร่วมกับจิตดวงนั้นก็ย่อมทำให้สหชาตธรรมนั้นเป็นสภาพที่มีลักษณะใสปราศจากอกุศลเพราะฉะนั้นเวลาที่กุศลจิตเกิดนะคะ ต่างกันมากกับขณะที่เป็นอกุศลลองนึกดูความต่างกันก็ได้นะคะขณะที่สติไม่เกิดมีสภาพธรรมะปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงทันทีบางครั้งก็พร้อมการยึดถืออย่างเหนียวแน่นนะคะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นวัตถุสิ่งต่างๆแต่เวลาที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะสติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต้องเป็นสภาพที่ผ่องใสปราศจากอกุศลขณะที่กำลังระลึกมีศรัทธาเกิดร่วมด้วยพร้อมด้วยวิริยะก็ต้องเกิดร่วมด้วยเป็นปกติอยู่แล้ว
1: สติระลึกทันที
0: ในขณะนั้นค่ะแล้วก็มีสภาพของโสภณะเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยล้วนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลทั้งสิ้น
1: ความจริงแล้วอินทรีย์จะสมบูรณ์ได้เพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสติระลึกรู้บ่อยๆเนืองๆตามทั้งหกประการนี้ที่ท่านพูดอย่างนี้จะถูกต้อง
0: เวลาที่สติเกิดนะคะมีอินทรีย์ห้าเกิดร่วมด้วยแต่เวลาที่สติไม่เกิดไม่ใช่สติปัฏฐานบางท่านมีแต่ศรัทธาแต่ว่าขาดปัญญาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการฟังมีการพิจารณาในเหตุผลเพื่อที่จะให้ศรัทธาและปัญญาเสมอกันที่จะเป็นสติปัฏฐานขณะใดจึงจะพร้อมด้วยอินทรีย์ทั้งห้าท่านที่ฟังเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะแล้วก็พิจารณาในตอนแรกๆเนี่ยค่ะก็ย่อมจะมีความสับสนด้วยความเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะซึ่งเป็นตอนเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่หนทางข้อปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองด้วยปัญญาของท่านเองที่จะเริ่มรู้ว่าขณะใดผิดแล้วก็ขณะใดถูกขณะใดเป็นเจตนาซึ่งไม่ใช่มรรคมีองค์8เลยเพราะเหตุว่าในมรรคมีองค์8ไม่มีเจตนาเจตสิกสติปัฏฐานแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสติว่าถ้าไม่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วย่อมไม่สามารถที่จะอบรมเจริญปัญญาได้ไม่ได้ใช้คำว่าผัสสะปัฏฐานสัญญาปัฏฐานหรือว่าสมาธิปัฏฐานเพราะฉะนั้นไม่ใช่การไปจดจ้องหรือว่าไม่ใช่มีเจตนาที่จะใช้สติหรือว่าที่จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่จะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือมรรคองค์ที่หนึ่งที่เข้าใจเรื่องข้อประพฤติปฏิบัติที่จะอบรมเจริญปัญญาอย่างถูกต้องเวลาที่สติเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าสติเองเป็นสังขารขันธ์และการที่จะสติเกิดได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สติเกิดไม่ใช่ว่าตัวตนเป็นผู้ที่ต้องการให้สติเกิดสติก็เกิดได้และเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติอบรมไปเรื่อยๆนะคะการเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นกระจ่างขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งทราบว่าหนทางที่จะอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากจะอบรมเจริญธรรมะที่เป็นกุศลทุกประการเพื่อที่จะให้เป็นสังขารขันธ์เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นและเจริญงอกงามขึ้นโดยการที่ไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับแต่เพราะเหตุว่ามีความเข้าใจถูกในเรื่องของนามธรรมและรูปธรรมในเรื่องของสังขารขันธ์ว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นสังขารขันธ์เพราะเหตุว่าไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับให้สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นแต่ว่าต้องแล้วแต่สังขารธรรมซึ่งเป็นสังขารขันธ์ที่จะปรุงแต่งแต่ละขณะแต่ละขณะและไม่ใช่แต่เฉพาะในปัจจุบันชาตินี้นะคะแม้ในอดีตชาติที่ทุกท่านจะมีจริตอัธยาศัยต่างกันมีความคิดเห็นมีการกระทำทางกายทางวาจาต่างกันก็เพราะการปรุงแต่งของการสะสมของสังขารขันธ์ของแต่ละท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้สติปัฏฐานนี่ค่ะก็เป็นสังขารขันธ์ทั้ง8องค์ไม่ใช่ตัวตน
1: ถ้าหากว่าที่ท่านจะกล่าวคำนี้อาจารย์ว่าที่ท่านจะกล่าวเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องไหมคือว่าคำว่าการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี้ยังไม่ต้องถึงพระอริยะชั้นใดชั้นหนึ่งหรอกแม้แต่การเริ่มประพฤติปฏิบัติไปตามปกติมันมีสติบ่อยๆนี้ความเป็นอยู่ตามธรรมดาที่เคยสับสนยุ่งเหยิงวุ่นวาย หรือว่าความเดือดร้อนทั้งหลายที่เกิดจากกิเลสนี้ก็ทำให้ตัวของผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอันนี้ที่ท่านจะเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องไหมคะ
0: แล้วแต่กำลังของปัญญานะคะเพราะว่าแต่ละท่านจะทราบได้ค่ะว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นต่างกันผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานบางท่านก็ยุ่งมากมีธุรกิจมีเรื่องกังวลใจมีเหตุการณ์สำหรับตัวท่านเองและวงศาคณาญาติมากมายแต่แม้กระนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะก็ยังรู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนั่นขั้นเข้าใจและก็รู้ด้วยว่าขณะใดที่สติเกิดบ้างระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมใดและรูปธรรมใดก็เป็นหนทางที่จะต้องอบรมเจริญไปในสังสารวัฏโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเลือกชีวิตของท่านเองว่าขออย่าให้เป็นอย่างนี้หรือว่าขอให้เหมือนคนอื่นที่สงบกว่านี้ที่วุ่นวายน้อยกว่านี้แต่ไม่ว่าสภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

ือนมายากลจิตเป็นสภาพรู้ที่เกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วแต่เพราะความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงเป็นเหมือนมีสัตว์บุคคลสิ่งต่างๆให้ติดข้องยึดถือจากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรมที่มสพ.22 มกราคม 2560

0: พูดถึงเรื่องของมายากลเนี่ยอ่านสูตรนี้ก็มานั่งคิดพิจารณาเอ๊ะมายากลเนี่ยอย่างเช่นคนเขาก็แสดงเหมือนกับมีนกออกมาบ้างมีดอกไม้ออกมาบ้างแต่ขณะนี้ที่พระองค์แสดงถึงว่าวิญญาณคือจิตคือธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยแสดงเหมือนความเป็นมายากลเนี่ยก็เหมือนกับไม่เห็นความเป็นมายากลของนามธรรมที่เป็นจิตเลยครับท่านอาจารย
1: ์ก็นี่ไงคะคุณวิชัยมายากลแล้วมั้ยแค่สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ก็เหมือนกับลวงตลอดเวลานี่ครับ
1: ตลอดเวลา
0: เป็นดอกไม้เป็นอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ลวงคิดว่ามีจริงๆนะ
1: ถูกต้อง
0: ก็เหมือนถูกหลอกทั้งวันนะ
1: ตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติด้วย
2: ท่านอาจารย์ครับยากที่จะเชื่ออย่างนั้นว่าเนี่ยโดนมายากลว่าเนี่ยเป็นคนนั่งอยู่เต็มไปหมดเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นพัดลมเป็นมูลนิธิเป็นเราเป็นเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นมายากลที่ลวงขนาดนั้นนี่คือจิต
1: ก็หลับตาสิคะ
2: หลับตาก็เห็นมืด
1: ๆลืมตามายากลไหม
2: ลืมตามาก็เห็นท่านอาจารย์อาจารย์คำปั่นอาจารย์
1: เต็มหมดเลย
2: แล้วทำไมถึงเป็นสภาพปรมัตถ์ที่เป็นจิตจึงเป็นมายากล
1: จึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นปรมัตถ์คือสิ่งที่มีจริงแท้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยสิ่งที่สามารถกระทบตามีถ้าไม่มีไม่มีเห็นเหมือนมายากลเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้ายังเป็นคุณอนกก็ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการอบรมจนกระทั่งเป็นวิปัสสนาก็ยังดีมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งยากที่จะได้ยินยากที่จะเข้าใจแต่เพราะเหตุว่าได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนใครก็ยับยั้งไม่ได้ถึงเวลาก็ได้ยินสะสมไปก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นปัญญาคุณเทียบได้ไหมที่ใครก็ไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วเหมือนจะเข้าใจพระธรรมแต่ต้องศึกษาโดยละเอียดทุกคำไม่ใช่ว่าเพียงแค่อ่านจบก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถูกหลอกถามคำง่ายๆเลยค่ะอะไรเป็นสติปัฏฐาน
2: สิ่งที่เราปรากฏ
1: ค่ะง่ายหรือยากคะ ก็ทุกคนพูดกันแต่เรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ถามว่าอะไรเป็นสติปัฏฐาน
2: สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสติปัฏฐานสภาพที่ระลึกตรงสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสติปัฏฐาน
1: เดี๋ยวนี้เป็นสติปัฏฐานหรือเปล่าถ้าไม่รู้จะเป็นสติปัฏฐานไม่ได้
2: ไม่ได
1: ้ของธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมแต่ทั้งหมดที่มีเป็นสติปัฏฐานเมื่อปัญญาอบรมจนกระทั่งเข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะทีละหนึ่งไม่ใช่ต้องไปทำที่ไหนไม่ต้องไปสำนักไหนไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยอย่างนี้เดี๋ยวนี้เลยสามารถที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันหรือความเป็นพระอรหันต์ก็ได้จากไม่รู้เลยจนถึงค่อยๆเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงจนกระทั่งละกิเลสประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามลำดับจนดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยกิเลสที่ดับแล้วไม่เกิดอีก
0: แสดงว่าปัญญาที่เริ่มเกิดขึ้นจนสติเกิดที่จะระลึกเนี่ยมันถือว่าก็มีความต่างจากความเป็นปกติอย่างนี้ครับท่านอาจารย์
1: ค่ะเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ใช่อวิชชา
0: ซึ่งปกติก็เป็นไปด้วยอวิชชา
1: ขณะที่เป็นอวิชชาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ครับก็เป็นเหมือนกับต้องเป็นการสะสมปัญญาจริงๆครับท่านอาจารย์ที่จะกว่าจะค่อยๆเจริญขึ้นจนมีปัจจัยที่จะรู้ตามความเป็นจริงตามที่ได้ฟังครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแน่นอน
2: ข้อความในอรรถกถาเถนะบินทสูตรท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามายาคือปรากฏเร็วชั่วเวลาเล็กน้อยฉันใดวิญญาณคือจิตนะครับวิญญาณก็ฉันนั้นเพราะว่าวิญญาณนั้นเป็นของมีชั่วเวลาน้อยกว่าและปรากฏเร็วกว่ามายาก็คนจึงเป็นเหมือนเดินมาเป็นเหมือนยืนอยู่และเป็นเหมือนนั่งด้วยจิต
0: การสืบเนื่องกันเป็นเช่นนี้นี้เป็นมายาคนที่คนโง่พร่ำเพ้อถึง
1: โง่ทุกคน
3: ก็ยึดถืออยู่ครับ
2: พร่ำเพ้อถึงอะไรนะครับถึงคนถึงสิ่งของถึงญาติพี่น้องบุคคลอันเป็นที่ผูกพันต่างๆเพราะมายากล
4: ก็คือสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแต่ว่ายังเป็นผู้ที่ถูกลวงแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงที่ยั่งยืนนะครับเพราะความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นั่นเอง
1: จะยากสักแค่ไหนคะจากสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นคนตั้งหลายคนนั่งที่นี่เป็นสิ่งต่างๆก็กลับเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแล้วก็ดับไป
5: สนทนาธรรมที่สถาบันบำราศนราดูรวันที่9กันยายนพุทธศักราช2554
1: ชีวิตก็ได้ผ่านมาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มศึกษาธรรมะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันจบแสดงให้เห็นว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะคะแม้แต่เพียงจะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากล่าวคำนอบน้อมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยากที่มีบุคคลใดจะเข้าถึงพระคุณแม้ว่าเป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าไม่มีผู้บูชาสิ่งนั้นก็หาเป็นรัตนะไม่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าสิ่งใดเป็นรัตนะที่แท้จริงเนี่ยค่ะก็คือว่าได้เข้าใจความเป็นรัตนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาว่าแล้วเราก็ว่าตามโดยที่ว่าไม่เห็นความเป็นรัตนะของสิ่งที่เราได้กล่าวบูชาเลยด้วยเหตุนี้นะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นนะคะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มหลังจากที่ตรัสรู้ไม่นานนะคะแล้วก็ใกล้ที่จะปรินิพพานเป็นเวลายาวนานมากค่ะ45ปีใน45ปีนี้ไม่มีใครที่จะทำการสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นนะคะเท่ากับพระองค์ทั้งวันตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นค่ำเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะเห็นในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำซึ่งแม้พระผู้มีพระภาคจะตรัสด้วยพระองค์เอง 2,500 กว่าปีก็ยังเป็นวาจาสัจจะความจริงมีหลายอย่างนะคะแต่ความจริงที่กล่าวด้วยวาจาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจเนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญญาความเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพื่ออนุเคราะห์เราให้เข้าใจไม่ใช่เพื่อประโยชน์อื่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาทุกขณะที่ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นประโยชน์คือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี้นะคะถ้าสามารถที่จะได้เข้าใจสิ่งที่ได้ฟังก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจนะคะเราก็จะเสียเวลาจริงๆเวลานั้นก็จะเอาไปทำสิ่งอื่นซึ่งมีประโยชน์กว่าแต่ถ้าได้ฟังแล้วมีความเข้าใจในสิ่งนั้นนะคะก็ย่อมเป็นประโยชน์และโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสและทรงแสดงและรวบรวมไว้เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะก็หายากเพราะว่าโดยมากบางคนจะกล่าวว่าไม่มีเวลาหรือว่าเวลาน้อยนะคะหรือว่าฟังแล้วยากไปบ้างก็เลยไม่ฟังต่อไปแต่ถ้าง่ายจะฟังไหมคะฟังอะไรที่ง่ายง่ายจะฟังไหมแต่ว่าถ้าฟังธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งกว่าจะได้ทรงตรัสรู้นะคะทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังโดยละเอียดโดยลึกซึ้งนะคะที่จะสนทนากันวันนี้ก็เพื่อเข้าใจความจริงมีความจริงแน่ๆค่ะแต่ว่าเมื่อยังไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรทั้งที่ความจริงก็เป็นความจริงจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะแต่เพราะไม่เคยได้ฟังธรรมะแม้แต่บางคำก็ทำให้เรางงนะคะสับสนแล้วก็คิดไม่ออกเช่นถ้าถามว่าเราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงใครจะตอบคะว่าความจริงคืออะไรเดี๋ยวนี้มีความจริงหรือเปล่าและฟังความจริงจะฟังที่ไหนฟังเรื่องอะไรและฟังเมื่อไหร่หรือว่าจะฟังสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่ความจริงจะฟังเรื่องเท็จเรื่องหลอกลวงเรื่องไม่จริงดีหรือว่าจะฟังสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นความจริงแท้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะ พราะว่าเป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นแม้เริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ควรคิดควรไตร่ตรองจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นความเข้าใจของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะความจริงคืออะไรและอยู่ที่ไหนต้องไปหาต้องไปค้นคว้าหรือว่าเมื่อฟังก็จะค่อยๆเข้าใจว่าความจริงคืออะไรในขณะนี
6: ้ครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงความจริงนะครับความจริงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนนะครับเพราะว่าความจริงก็คือขณะนี้คือความจริงเพราะว่ามีธรรมะซึ่งก็คือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก่อนอื่นขอถามว่าอยากฟังความจริงหรือเปล่าคะอยากนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะได้ฟังแน่นอนค่ะเมื่อกี้นี้คุณคำปั่นกล่าวถึงว่าความจริงคือเดี๋ยวนี้แค่นี้ค่ะต้องไตร่ตรองแล้วถูกไหมขณะนี้เป็นขณะที่จริงที่สุดเมื่อวานนี้หมดไปแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงนะคะเมื่อเช้านี่ก็หมดไปตอนเย็นก็ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นความจริงต้องคือความจริงเดี๋ยวนี้และขณะนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จริงแท้แน่นอนกว่านี้แล้วใครจะรู้ความจริงในขณะนี้ถ้าไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะฟังความจริงต้องการรู้ความจริงก็โดยที่ว่าเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงขณะนี้จริงเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธรรมะนั่นเองไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่ไหนเลยเพียงฟังประโยคแรกนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เดี๋ยวนี้คนอื่นไม่สามารถที่จะให้ความจริงของธรรมะในขณะนี้ได้เลยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าผู้ที่มีความรู้วิชาการสาขาต่างๆไม่ได้พูดถึงความจริงเดี๋ยวนี้แต่พูดถึงความจริงที่คิดขึ้นนะคะคนแล้วก็สามารถที่จะแสดงเป็นความรู้ต่างๆแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นแม้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ค่ะยังไม่เปิดเผยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นความจริงแค่ไหนสงสัยไหมคะอะไรจริงเดี๋ยวนี้คะถ้าไม่ศึกษาตอบไม่ได้เลยค่ะถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นจริงหรือเปล่าคะจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้เลยค่ะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรในขณะที่กำลังเห็นเพราะไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงจะรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะอยู่ที่เห็นนี่แหละเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินบ่อยๆคุ้นหูมาเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งจนกว่าจะได้ฟังความละเอียดขึ้นนะคะและคำที่จะได้ยินเนี่ยก็มีความหมายชัดเจนขึ้นเช่นก่อนเห็นกำลังหลับสนิทไม่มีเห็นแต่พอตื่นลืมตามีเห็นจริงๆโดยที่ว่าเราไม่ได้ทำเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่มีจักขุประสาทะมีตาที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นจึงสามารถที่จะเกิดเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏและสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็มีจริงๆค่ะเคยเป็นคนเคยเป็นวัตถุต่างๆเคยพอใจในสิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยแต่คำจริงหรือวาจาจริงจากการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือขณะนี้เองนะคะเห็นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีจักขุประสาทะยังไงก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ว่าขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดขึ้นเห็นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็เพียงเห็นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และวาจาจริงที่พระองค์ตรัสก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่มีอะไรซึ่ง ั้งแต่เกิดยังคงอยู่เห็นเมื่อวานนี้ก็หมดไปเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็หมดเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังและก็การที่เข้าใจความจริงเนี่ยคือว่าเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะแล้วก็ชีวิตจะเป็นสุขขึ้นเพราะเราอยู่โดยไม่รู้เลยในความจริงซึ่งเพียงแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังแค่นี้สำหรับวันแรกเนี่ยนะคะจะต้องติดตามต่อไปอีกเพื่อที่จะได้รู้ความจริงจริงๆว่าอะไรจริงและควรจะรู้ต่อไปหรือไม่หรือว่าเกิดดับก็ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่รู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่มีแค่เห็นค่ะเห็นแล้วยังติดข้องพอใจในสิ่งที่เห็นมากมายมหาศาลค่ะทำให้เกิดความสุขความทุกข์ว่าอยากจะได้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะติดข้องจนกระทั่งแสวงหาถ้าไม่ได้ทางสุจริตก็ทุจริตเพียงเพื่อต้องการสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาและเมื่อได้มาแล้วนะคะก็ยังพลาดพลาดจากไปอีกด้วยสิ่งนั้นไม่จากไปก่อนเพราะว่าถูกขโมยขโจรน้ำท่วมพายุอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นยังไม่จากไปก่อนตนเองก็ต้องจากสิ่งนั้นมีสมบัติอะไรในโลกซึ่งคนในโลกนี้เอาไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะคะที่มีอยู่นะคะตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งได้ชื่อว่าครอบครองมีสิ่งเหล่านั้นแต่ก็จากไปหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยสักอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเกิดมาเห็นนะคะมีความไม่รู้มีความติดข้องแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยการกระทำเป็นไปในทางทุจริตสุจริตมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็เท่านี้ค่ะเหมือนกับโรงละครซึ่งเปิดมานะคะเล่นแสดงไปจนจบแล้วก็ออกจากเวทีไปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเกิดมาก็คือเพื่อเห็นเพื่อได้ยินนะคะเพื่อโลภะโทสะเพื่อความติดข้องต้องการเพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเดียวสมบัติก็เห็นชัดๆนะคะว่าตามไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยตามไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่ว่าระหว่างที่ยังไม่เน่าเฟะก็ยังเป็นเราอยู่นะคะระหว่างที่ยังไม่ตายมีจิตใจมีความคิดนึกรูปร่างกายนี่ก็เคลื่อนไหวได้ทำอะไรได้แต่พอไม่มีจิตที่เรียกว่าตายรูปนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเราอยู่ที่ไหนและก็ของเราอยู่ที่ไหนตามความเป็นจริงคือแม้ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมจะไม่รู้เลยค่ะแม้แต่รูปร่างกายของแต่ละคนนะคะต่างๆกันไปเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่กรรมนั้นก็เกิดจากกิเลสนะคะหลากหลายมากมายพฤติกรรมต่างๆก็เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เมื่อกรรมหลากหลายผลของกรรมก็หลากหลายนี่คือพระธรรมทั้งหมดนะคะพระชนการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแล้วก็จะรู้ได้ว่าเมื่อมีความเข้าใจชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ติดข้องในทางที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าเพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะคะแทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นเราก็ต้องเป็นเราเพราะได้กระทำกรรมคือเหตุที่ได้กระทำแล้วจะไปเกิดกับคนอื่นได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะถ้ามีความสนใจและก็ฟังธรรมะซึ่งประโยชน์มากไม่ใช่เสียเวลาเลยเพราะว่าเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะไปฟังเพลงดูหนังดูละครแล้วได้อะไรที่เป็นความจริงของชีวิตที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงบ้างแต่ถ้าฟังพระธรรมนะคะตามปกติค่ะตามศรัทธาตามกำลังค่อยๆเข้าใจขึ้นดีกว่าไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเลย
6: ซึ่งบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ฟังพระธรรมเป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมจึงกล่าวว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าแต่ก่อนก็อาจจะคิดว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่ดีงามเท่านั้นนะครับแต่พอได้ฟังความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะเข้าใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดครับ
1: ค่ะทุกคนชอบความตรงไหมคะ ตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงชอบไหมคะถ้าชอบนะคะแม้แต่การที่จะกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงหรือยังตรงหรือยังค่ะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการที่ว่าเมื่อมีความพอใจที่จะรู้ความจริงและเป็นผู้ตรงก็ต้องเป็นผู้ตรงว่ากล่าวคำนอบน้อมสักการะผู้ใดต้องมีความเคารพจริงๆในบุคคลนั้นและจะเคารพจริงๆได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมและก็เป็นผู้ที่เข้าใจจริงๆนะคะในพระคุณจึงสามารถที่จะเคารพนอบน้อมสักการะอย่างยิ่งด้วยในพระรัตนตรัยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เข้าใจจริงๆในพระธรรมที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่ตรงนะคะก็ต่อเมื่อฟังธรรมะแล้วก็พิจารณาแล้วก็จะได้ตรงขึ้นว่าเมื่อนับถือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพต้องด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจมิฉะนั้นไม่มีทางเลยนะคะกราบไหว้บูชาแล้วบูชาด้วยจิตอะไรด้วยความนอบน้อมสักการะในอะไรถ้ายังไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้เลยว่าในอะไรเพียงแต่ได้ยินได้ฟังตั้งแต่เด็กนะคะว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การนอบน้อมสักการะสูงสุดเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์แต่เป็นอย่างไรจะรู้ได้เพียงด้วยการศึกษาเริ่มต้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าถึงพระคุณได้แต่ถ้าไม่มีการฟังไม่มีการศึกษานะคะเราก็ไม่ใช่ผู้ตรงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยค่ะต้องเริ่มจากการเป็นผู้ตรงสัจจะคือความจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงด้วยเพราะเหตุว่าเราอาจจะคิดว่าฟังอย่างอื่นดูจะได้ประโยชน์นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตามแต่คนนั้นก็พูดเรื่องที่เราจะไปใช้ได้ไปทำมาหากินได้ได้ทรัพย์สินได้เงินทองแต่ทุกข์ใจหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะนำความสุขความสบายจริงๆมาให้หรือเปล่าหรือว่ายังคงเดือดร้อนไม่รู้จบเพราะว่าไม่ได้เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะความจริงที่เป็นความจริงที่สุดวาจาสัจจะจากการตรัสรู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจริงปรากฏมีได้ตามเหตุตามปัจจัยเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าฟังแล้วต้องไตร่ตรองถ้าเห็นว่าเป็นความจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกจนกระทั่งมีความมั่นคงว่านี่ก็คือชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
7: คิดว่าส่วนใหญ่ในที่นี้จะทราบว่าธรรมะคือธรรมชาติจะโดยนัยยะหรือความหมายเดียวกันกับเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าคะขอเรียนถาม
6: ครับสำคัญก็อยู่ที่ความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าได้มีความเข้าใจธรรมะนะครับก็ย่อมหมายถึงว่าเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการแม้แต่จะใช้คำว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่นะครับก็ต้องเข้าใจว่ามุ่งหมายถึงอะไรถ้าหากว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะครับก็อาจจะเข้าใจว่าธรรมชาติก็คือป่าเขาลำนาไพรเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะแล้วนะครับธรรมชาติก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะธรรมชาติคือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะก็แสดงให้เห็นนะครับว่าย่อมหมายถึงสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นครับ
1: ค่ะเรื่องของภาษาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครถนัดที่จะเข้าใจด้วยคำอะไรด้วยเหตุนี้พระไตรปิฎกนะคะจะมีคำที่แสดงความจริงเนี่ยหลากหลายมากมายแม้แต่เพียงคำเดียวนะคะที่เราได้ยินคำว่าโลภโลภะออกเสียงในภาษาบาลีเป็นโลภะนะคะคือความติดข้องเนี่ยค่ะมีชื่อมากแล้วแต่ว่าหมายความถึงระดับใดนะคะเช่นความหวังภาษาบาลีใช้คำว่าอาสาต่างกับภาษาไทยนะคะเวลาที่ศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจความหมายเดิมด้วยมิฉะนั้นก็จะสับสนกันเพราะเหตุว่าคนไทยใช้ภาษาบาลีแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายเดิมเพราะฉะนั้นก็ใช้ตามความเข้าใจของเรา ด้วยเหตุนี้นะคะต้องค่อยๆพิจารณาว่าการที่จะใช้คำเนี่ยให้ตรงกับที่เราจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเข้าใจในคำไหนได้เช่นอาสาหรือหวังวันนี้หวังอะไรบ้างหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะจากนี้ไปออกจากห้องนี้ไปจะไปไหนจะไปทำอะไรหวังหรือเปล่าคะนั่นคือหวังและนั่นคือความติดข้องแล้วค่ะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินนี่คือความละเอียดยิ่งนะคะของความจริงในทุกขณะซึ่งไม่ได้รู้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะยังไม่ใช่ความจริงแท้ซึ่งเกิดและดับสืบต่อจนกระทั่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ปรากฏลวงเหมือนกับว่ายังมีอยู่แต่ความจริงสิ่งนั้นเกิดและดับไปแล้วนี่คือความละเอียดซึ่งค่อยๆละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่จะคิดถึงคำว่าธรรมชาติกับธรรมะกับความจริงภาษาบาลีไม่มีคำว่าความจริงใช่ไหมคะเพราะเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงธรรมะเราก็บอกว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะเห็นจริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงชอบก็จริงไม่ชอบก็จริงเบื่อก็จริงหิวก็จริงจริงหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้ไปไหนความคิดเมื่อกี้นี้ต้องมีหมดแล้วไปไหนแต่ขณะนี้ก็กำลังมีสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นระหว่างคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงกับคำว่าธรรมชาติก็แล้วแต่ว่าใครสามารถที่จะเข้าใจนะคะท่องแท้โดยว่าจะใช้คำไหนก็คือหมายความถึงสิ่งที่มีจริง
7: การที่จะน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือว่าองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะตัวหนูเองอ่ะก็คือนึกถึงการสวดมนต์ทีนี้การที่จะน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องเนี่ยควรเป็นอย่างไรคะ
1: ค่ะทุกคำที่พูดต้องเข้าใจค่ะสวดคืออะไรเห็นไหมคะสวดกันเยอะแต่สวดคืออะไรพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจถูกไม่ใช่ให้ไม่รู้แล้วก็ตามไปโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่คำว่าสวดภาษาไทยใช่ไหมคะค่ะและสวดอะไรภาษาไทยหรือภาษาบาลีที่สวด
7: เป็นภาษาบาลี
1: ค่ะเป็นภาษาบาลีนะคะแล้วเข้าใจว่ายังไงคะทุกคำเลย
7: ไม่
1: ถ้าไม่เข้าใจเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้เราไม่เข้าใจเลยคะหรือว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้ฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรทั้งนั้นค่ะความจริงเป็นความจริงเช่นเห็นขณะนี้ภาษาบาลีไม่มีคำว่าเห็นแต่ใช้คำว่าจักขุคือตาวิญญาณะคือสภาพรู้ที่ต้องอาศัยตาจึงเกิดและกำลังเห็นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็เห็นเพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือว่าจะในภาษาไหนก็ตามนะคะเพื่อให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นจากภาษาบาลีก็แปลเป็นภาษาต่างๆนะคะในท้องถิ่นต่างๆประเทศต่างๆภาษาอังกฤษภาษาพม่าภาษาลาวภาษาเขมรแต่ความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ใช้คำซึ่งคนในแถบนั้นในถิ่นนั้นหรือในประเทศนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการสวดแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่พุทธประสงค์แล้วสวดคืออะไรคะเนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ตรงการที่จะได้สาระจากพระธรรมนะคะคือความเป็นผู้ตรงฟังเพื่อเข้าใจด้วยเหตุนี้ในสิ่งที่เป็นมงคลนะคะก็จะมีข้อที่ว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลอันอุดมอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำให้เราเข้าใจถ้าเราไม่มีการสนทนากันเลยเนี่ยนะคะเราก็รับฟังทำอะไรอะไรต่อตามๆกันมาโดยที่ว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่เมื่อไรที่เราต้องการที่จะเป็นคนที่ตรงและเข้าใจสิ่งที่เราทำว่าถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเข้าใจได้นะคะว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเวลาที่เราสวดและสวดทำไมสวดคำที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยสวดทำไมคะหรือว่าเข้าใจคำที่สวด
7: คือเพื่อนที่เป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าเขาสวดแล้วเขา ขายของได้เงินล้านเขาก็แนะนำให้สวดนะคะท่านอาจารย์ในแต่ก่อนนะคะ
1: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงธรรมะซึ่งให้คนเข้าใจสิ่งซึ่งนักธุรกิจก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสวดแล้วจะได้เงินล้านเป็นไปได้หรือคะต้องมีเหตุค่ะที่ได้กระทำแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนสวดแล้วได้เงินล้านถ้าอย่างนั้นประเทศไทยทุกคนมั่งมีทุกคนสวดแล้วก็ได้เงินล้านแต่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อมีการนับถือในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณนะคะก็ต้องรู้ว่าไม่จริงไม่ใช่วาจาสัจจะเพราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยเหตุผลแต่เหตุผลก็คือไม่ว่าจะกล่าวถึงคำใดคำหนึ่งนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะมีคำตอบสำหรับทุกคำถามด้วยเหตุนี้นะคะถ้าตอบไม่ได้ว่าสวดคืออะไรนะคะและสวดทำไมภาษาบาลีไม่มีคำว่าสวดมีคำว่าอะไรคะคุณคำปัน
6: ครับคำว่าสวดนี้ก็เป็นคำไทยแล้วแต่ถ้าเทียบเคียงจากคำแปลซึ่งมาจากภาษาบาลีนะครับท่านจะใช้คำว่าสัจชายิตวาถ้าจะแปลให้ตรงก็คือการสาธยายแต่ก็ต้องแปลอีกนะครับว่าสาธยายคืออะไรทั้งหมดนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆนะครับในสิ่งที่กำลังกล่าวในสิ่งที่กำลังสาธยายเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นพระสูตรสูตรใดส่วนใดก็ตามสำหรับศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆเพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่เผิดนะคะแม้แต่เพียงคำเดียวอย่างคำว่าสวดเนี่ยค่ะแต่ก่อนนี้สวดเปล่าๆไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่หวังว่าสวดแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมคะไม่ตรงค่ะเพราะเหตุว่าจริงๆแล้วนะคะหวังคือโลภะเหตุไม่ดีจะนำผลที่ดีมาให้ได้ไหมนี่คือความตรงให้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะว่าระหว่างการสวดโดยไม่เข้าใจกับการฟังธรรมะแล้วเข้าใจประโยชน์อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นการสาธยายก็คือการทบทวนสิ่งที่ได้ฟังให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นผู้ใดก็ตามค่ะในครั้งพุทธกาลไม่ใช่อยู่ดีก็สวดใช่ไหมคะแต่เพราะฟังพระธรรมแล้วค่ะแล้วก็การได้ฟังของคนในครั้งนั้นยากลำบากสักแค่ไหนคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองหนึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะก็เดินทางแสนไกลเพื่อที่จะได้ฟังแล้วก็กลับบ้านไกลอีกด้วยนะคะระหว่างทางเนี่ยจะระลึกถึงคำที่ได้ฟังไหมหรือว่าทิ้งไปฟังแล้วก็ทิ้งไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามาเพื่อที่จะฟังฟังเพื่อที่จะเข้าใจเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ลืมเพราะเหตุว่าคนเราเนี่ยนะคะเพียงครั้งเดียวที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยลืมแต่ว่าฟังอะไรบ่อยๆก็จำสิ่งนั้นได้ฉันใดเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการระลึกถึงคำที่ได้ฟังนะคะแล้วก็ไตร่ตรองตามด้วยความเข้าใจนั่นคือสาธยายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้กำลังคิดอะไรหรือเปล่าคะคิดแน่แต่ไม่ได้พูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนคิดแต่ยังไม่มีเสียงออกมาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไตร่ตรองธรรมะเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าจะกล่าวออกมาเป็นวาจาซ้ำเหมือนที่เราท่องสูตรคูณใช่ไหมคะหรือว่าเราจะคิดในใจนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อความเข้าใจจริงๆที่จะไม่ลืมด้วยเหตุนี้ถ้ามีความเข้าใจสิ่งใดนะคะแล้วก็กล่าวถึงสิ่งนั้นเพื่อที่จะไม่ลืมแล้วก็ขณะที่กล่าวนั้นก็ไตร่ตรองแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นคือประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่พูดคำที่ไม่เข้าใจและคำที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่ดีๆก็พูดคำที่ไม่รู้จักและมีความคิดว่ากำลังนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำที่ไม่เข้าใจอันนั้นก็ไม่ถูกต้องนะคะนอบน้อมจริงๆคือด้วยใจซึ่งได้เห็นพระคุณแล้วก็กล่าวคำด้วยความเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้บทสวดทุกบทเนี่ยค่ะควรที่จะเข้าใจ จริงๆนะคะแม้แต่ที่จะกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิด้วยการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็จะมีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นนะคะลึกซึ้งขึ้นเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ได้เข้าใจในพระคุณจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ตรงนะคะจะสวดโดยไม่เข้าใจหรือว่าจะศึกษาฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจแล้วก็ระลึกถึงธรรมะบ่อยๆนะคะจะด้วยวาจาหรือว่าจะด้วยใจก็ตามแต่
7: ท่านอาจารย์ครับการที่เราเจอเหตุ

0: แยกกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็พูดกันไปแต่ว่ากรรมคืออะไรเวรคืออะไรก็ไม่รู้ก็เป็นคำพูดทั้งหมดนะคะกล่าวได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าพูดคำที่ไม่รู้จริงๆค่ะสักคำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นคำว่าจิตเช่นคำว่ากรรมเช่นคำว่าอะไรทั้งหมดนี่ค่ะไม่ได้รู้เลยแต่ก็พูดแต่ว่าความจริงคืออะไรนี่คือการที่เราฟังธรรมะนะคะก็เพื่อที่จะได้รู้ความจริงและเข้าใจความจริงยังสนใจเจ้ากรรมนายเวรไหมคะทั้งที่ห้องนี้ก็ไม่เห็นมีค่ะหรือใครเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครบอกได้ไหมคะหรือว่าคิดเอาเองคิดเอาเองได้ยังไงคะไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่เชื่อว่ามีแต่ก็มองไม่เห็นเลยอะแล้วก็ยังกลัวอีกใช่ไหมคะกลัวอะไรกับสิ่งซึ่งคิดเอาเองทั้งนั้นเลยขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่ากรรมไม่ใช่เจ้ากรรมนะคะแต่กรรมค่ะ
1: ครับเรื่องของกรรมกรรมเมื่อว่าโดยศัพท์แล้วนะครับหมายถึงการกระทำก็คือเจตนาเจตนาเป็นความจงใจขวนขวายที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะประการหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะไม่มีเว้นเลยนะครับอันนี้คือความละเอียดของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นกุศลกรรมก็มีเป็นอกุศลกรรมก็มีเมื่อเหตุที่ไม่ดีมีแล้วนะครับผลที่ไม่ดีก็ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุในทางตรงข้ามถ้าเหตุที่ดีได้สะสมไว้แล้วผลที่ดีก็ย่อมเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีความมั่นคงในเรื่องกรรมแล้วนะครับท่านก็จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวแต่ว่ามีความมั่นคงที่จะสะสมความดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆนั้นก็คือความดีที่ได้สะสมไว้ตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับ
0: ค่ะคำว่ากรรมชัดเจนหรือยังคะเพราะว่าต้องไม่ลืมนะคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะขาดไม่ได้เลยค่ะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเข้าใจเป็นเราและก็เป็นเรื่องราวต่างๆแต่ก็ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงแม้แต่คำที่เราใช้บ่อยๆคือกรรมมีจริงเพราะกรรมคือการกระทำแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่ากรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าต้องย้อนกลับมาหาความจริงว่ากรรมมีจริงไหมถ้าจะรู้ว่ากรรมเป็นธรรมะหรือเปล่านะคะก็คือว่ากรรมมีจริงๆหรือเปล่ามีจริงๆไหมคะกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าถามต่อไปอีกใช่ไหมคะกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นแน่นอนนะคะเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะคำตอบจะอยู่ที่ธรรมะถ้ามีความเข้าใจธรรมะนะคะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอันนี้ค่ะคือหัวใจของพระพุทธศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่พูดเปล่าๆเลื่อนลอยนะคะแต่อนิจจังคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีเกิดแล้วต้องดับอนิจจังนะคะไม่เที่ยงคงอยู่ต่อไปไม่ได้ทุกขังคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามซึ่งเกิดมีแล้วหมดไปสิ่งนั้นเป็นสุขที่แท้จริงหรือเปล่าคิดดูนะคะชั่วคราวสั้นแค่ไหนเพียงมีเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นสุขแท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะเกิดมามีแต่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเท่านั้นเองจนตายเป็นสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงต้องเกิดมาเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกและทำไมไม่อยู่ต่อไปให้เป็นเราที่ยั่งยืนเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็ต้องหมดไปไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ในโลกนี้ค้ำฟ้าไปได้ไม่ว่าภพไหนภูมิไหนนะคะบนสวรรค์พรหมโลกหรือที่ไหนก็ตามค่ะเกิดแล้วดับตลอดเวลาแต่ความรวดเร็วเนี่ยทำให้ไม่รู้ความจริงจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะเริ่มฟังพระธรรมเริ่มเข้าใจบ้างนะคะจนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าความจริงนี้ที่ได้ฟังทุกคำเนี่ยสามารถที่ปัญญาจะ

0: รู้ความจริงนั้นได้ด้วยเหตุนี้ทุกอย่างต้องไม่เผินค่ะแม้แต่กรรมก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าเมื่อการกระทำมีแล้วนะคะผลของกรรมมีจะช้าหรือจะเร็วนี่คือเราศึกษาธรรมะแบบฉบับย่อคร่าวมากเลยนะคะยังไม่ละเอียดพอที่จะเข้าใจจริงๆว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะถ้ามีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะแม้แต่เพียงเราจะเริ่มเข้าใจเพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเห็นความเป็นเหตุเป็นผลและรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของกรรมก็มีความมั่นคงว่าเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยใครอิ่มคะเราเองใช่ไหมคะไม่ใช่คนอื่นอิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเหตุได้กระทำแล้วใครเป็นผู้รับผลก็ต้องตัวเองจะเอาผลนั้นไปให้ใครได้แต่เพราะเหตุว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะที่เป็นเหตุและอะไรเป็นธรรมะที่เป็นผลนะคะเราก็ใช้คำว่ากรรมและผลของกรรมและคำของพวกนักปราชญ์หรือพวกช่างคิดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเหตุเรื่องผลนะคะแต่ไม่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ความจริงที่ใช้คำว่าตรัสรู้เนี่ยคือหมายความว่าเข้าถึงความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนอีกเลยด้วยเหตุนี้นะคะก่อนที่จะไปไกลถึงเรื่องกรรมโดยที่เข้าใจเพียงคร่าวๆเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจธรรมะก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจที่มั่นคงในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นก็ขอกลับไปทวนตั้งแต่ต้นนะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะมีจริงจะให้เรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยก็บอกว่ามีจริงๆนี่แหละแต่ภาษาบาลีก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากมายไหมคะเห็นก็มีจริงเป็นธรรมะได้ยินก็มีจริงเป็นธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะหมดเพราะเกิดก็จริงถ้าไม่เกิดจริงๆ จะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่รู้ธรรมะโดยละเอียดขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วมากมายเนี่ยจะแสดงธรรมะโดยไนยะไหนก็สามารถที่จะกล่าวถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงได้เนี่ยนะคะโดยประเภทใหญ่ๆที่กว้างที่สุดคือธรรมะที่มีจริงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ก็มีจริงๆมีไหมคะแข็งมีอะไรที่แข็งบ้างเดี๋ยวนี้มีไหมคะแข็งมีจริงๆหรือเปล่าหรือใครไม่เคยรู้ว่ามีแข็งเลยเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะต้องไปนึกถึงแข็งหรือว่ากำลังปรากฏลักษณะแข็งให้รู้ว่ามีแข็งไม่เคยคิดเลยว่าแข็งเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะหรือว่าใครรู้ว่าแข็งเป็นธรรมะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมคะว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆขณะที่แข็งปรากฏว่ามีแข็งอะไรกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเพราะว่าสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่รู้เนี่ยมีมากเสียงเกิดเป็นเสียงแต่เสียงก็ไม่รู้อะไรกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรแข็งเกิดเป็นแข็งแข็งก็ไม่รู้อะไรรสต่างๆนะคะรับประทานอาหารเมื่อกี้นี้เผ็ดบ้างหวานบ้างก็เป็นรสต่างๆแต่รถไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่มีจริงนะคะจึงต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีความจริงอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะคำว่าธาตุกับธรรมะเนี่ยใช้แทนกันได้หมายความถึงสิ่งที่มีจริงนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นที่มีจริงให้เป็นอย่างอื่นไปได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเสียงมีจริงกลิ่นมีจริงแข็งมีจริงแต่ไม่มีสภาพซึ่งเป็นธาตุเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะปรากฏไหมคะอย่างขณะนี้ค่ะเสียงปรากฏทุกคนรับรองว่ามีเสียงเสียงเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะแต่ต้องมีได้ยินด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีได้ยินเสียงจะปรากฏได้ไหมคะทุกครั้งที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะมีธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่งใช้คำว่าธรรมะเพราะเหตุว่าทุกอย่างเป็นธรรมะในขณะที่เสียงหนึ่งเสียงใดกำลังปรากฏหมายความว่าต้องมีธรรมะหรือธาตุที่กำลังได้ยินเฉพาะเสียงที่ปรากฏถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใคร แต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีสิ่งที่ใครสามารถที่จะดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้แต่สิ่งนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้นะคะก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าธรรมะก็คือตั้งแต่เกิดจนตายมีสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและก็มีความต่างเป็นสองอย่างนะคะคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นถ้าต้องการภาษาบาลีนะคะก็มีคำว่ารูปธรรมรูปะกับธรรมะนะคะหมายความถึงสภาพซึ่งมีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้แต่ถ้าศึกษาธรรมะละเอียดและกว้างกว่านี้นะคะคำว่ารูปก็ยังมีความหมายอื่นด้วยแต่ว่าคำใดก็ตามที่ได้ยินไม่ผิดเช่นถ้าจะกล่าวว่านะคะสิ่งที่เกิดแล้วไม่สามารถจะรู้อะไรได้สิ่งนั้นมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่เป็นฝ่ายรูปธรรมซึ่งถ้าไม่มีธาตุรู้รูปธรรมปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะนะคะประเภทหนึ่งเกิดแล้วไม่รู้อะไรอีกประเภทหนึ่งเกิดแล้วต้องรู้ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะคะไม่ใช่มีแต่รูปแต่ต้องมีจิตใจที่เราใช้ในภาษาไทยว่าจิตใจเนี่ยหมายความว่าเป็นธาตุที่มีจริงที่สามารถจะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเช่นในขณะนี้มีใครคิดบ้างคะว่าเห็นเนี่ยเป็นธรรมะที่ต่างกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะปัญญาคือความเข้าใจถูกซึ่งเกิดจากการไตร่ตรองจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถ้าได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปัญญาค่ะแต่ว่าปัญญาจะเกิดได้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะคะไตร่ตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าจริงหรือเปล่าและความเข้าใจนั้นจริงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับและรู้ว่าใครเป็นผู้ที่กล่าววาจาสัจจะต้องเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะได้รู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพิ่มขึ้นตรงกับที่เราเคยรู้ว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณเหนือบุคคลอื่นใดในสากลจักรวาลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเริ่มคิดได้ใช่ไหมคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ต้องมีเห็นและเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะขณะนี้เสียงปรากฏชักงงไงคะค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าไม่มีเห็นจะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะเหมือนกับขณะนี้มีเสียงถูกต้องไหมคะได้ยินเสียงเสียงปรากฏเมื่อไหร่หมายความว่ามีธาตุหรือมีธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งสามารถและกำลังได้ยินเสียงนั้นนี่คือเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็จะหลงว่ามีเรามีเขาแล้วก็ไม่มีวันที่จะรู้จักธรรมะเลยถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งเป็นความมั่นคงความเข้าใจของเราเองแล้วก็ความเข้าใจนี้เองนะคะจากการที่บุคคลในครั้งอดีตได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์จนกระทั่งในที่สุดสามารถที่จะรู้ความจริงนี้และเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นความจริงที่เริ่มฟังเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ความจริงนั้นและดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์นี่ฉะนั้นจะเปล่าประโยชน์ในการที่เราจะกล่าวว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับกิเลสถ้าการดับกิเลสไม่มีก็ไม่มีการเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจจะมีการดับกิเลสได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามเริ่มเข้าใจธรรมะก็เป็นหนทางคือมรรคที่จะทำให้เข้าถึงความจริงซึ่งกำลังมีในขณะนี้ซึ่งสามารถที่จะถึงได้แต่ต้องอดทนค่ะอดทนอย่างมากที่ใช้คำว่าบารมีเพราะเหตุว่าบารมีคือคุณความดีประการต่างๆที่จะทำให้อกุศลน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะดับทุกข์ที่แท้จริงได้คือไม่ต้องมีการเกิดดับสืบต่ออีกต่อไปนี่ก็เป็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะคะซึ่งแม้แต่เพียงคำเดียวก็ต้องไตร่ตรองกลับไปที่คำว่าธรรมะเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆว่าแม้กรรมก็เป็นธรรมะด้วยไม่ใช่เราทำกรรมแล้วอย่างบางคนเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลเห็นไหมคะนี่คือคิดเองแต่ถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกนะคะและกรรมให้ผลเราก็รู้ว่าไม่มีใครทำให้เลย ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่จะทำให้นอกจากกรรมของตนเองที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นจริงๆเป็นคนที่มั่นคงในกรรมจะทำอกุศลกรรมไหมคะไม่ทำจะมีความทุกข์เพราะอกุศลกรรมไหมและชีวิตประจำวันจะเป็นยังไงคะถ้ามีกุศลเพิ่มขึ้น
1: อาจารย์คะเราเห็นเนี่ยค่ะแทนที่เราจะเห็นว่าเป็นธรรมะเราทำที่นี้ไว้ดีแล้วแต่มีคนมาทำรกอย่างเงี้ยคือไม่อยากทำกรรมทางวาจาแต่อดไม่ได้ก็คือแบบเราก็จะพร่องไปว่าเอะอะวอยวายว่าเอ๊ะใครมาทำเนี่ยค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะพระใจก็ต้องเข้าใจความหมายนะคะซึ่งเป็นพุทธพจน์ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่มีสักอย่างเดียวซึ่งเป็นของใครหรือมีใครเป็นเจ้าของขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายของคำว่าอนัตตาค่ะ
2: อนัตตาเมื่อกล่าวโดยความหมายแล้วนะครับหมายถึงไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลนะครับแต่ท่านก็ยังมีข้อความที่อธิบายเพื่อความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับว่าที่เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปและอีกความหมายหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปในอำนาจได้ธรรมะทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สามารถบังคับบัญชาได้เลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับอัตตาอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าธรรมะทุกอย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะครับ
0: ค่ะความโกรธมีจริงๆไหมคะโกรธมีใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือความมั่นคงเราเป็นโกรธหรือเปล่าโกรธเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าโกรธเป็นธรรมะซึ่งเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยใครจะรักจะติดข้องบ้างไม่ใช่เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจะบอกให้พอใจให้ติดข้องก็ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยนะคะก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้เลยตั้งหลายคนก็ไม่อยากจะโกรธเลยนะคะและทุกคนก็แสวงหาจะทำยังไงจะไม่โกรธอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปทำโน่นทำนี้ก็ยังโกรธเพราะว่าความโกรธไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปมีใครมีโกรธตลอดเวลาบ้างคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเห็นไม่ใช่โกรธได้ยินก็ไม่ใช่โกรธและธรรมะมีมากมายเหลือที่จะขนานนับแต่ละหนึ่งนะคะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกลองคิดดูสิคะว่าจะมากสักแค่ไหนแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยแต่ปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะจากการที่พิจารณาว่าที่ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเนี่ยจริงไหมถ้าจริงนะคะธรรมะใดที่ไม่ดีชอบไหมควรมีมากๆไหมคะมีโกรธมากๆจะได้พยาบาทเบียดเบียนประทุษร้ายกันอยู่นั่นแหละดีไหมคะก็ไม่ดีแต่ถ้าสามารถรู้ว่าอะไรตรงกันข้ามกับโกรธและอะไรเป็นปัจจัยให้โกรธเกิดอะไรเป็นปัจจัยให้ไม่โกรธเกิดเราก็สามารถที่จะมีปัญญาที่เห็นถูกเริ่มเห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าชีวิตเนี่ยจะมีความสุขโดยปราศจากธรรมะฝ่ายไม่ดีเพราะอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ทั้งหมดนะคะจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจถูกถ้ามีความเห็นถูกความเข้าใจถูกกุศลเป็นสิ่งที่ดีอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะตั้งแต่เริ่มเกิดปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าควรจะเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเพราะฉะนั้นถ้ามีกุศลมากๆจะเป็นทุกข์ไหมคะทุกข์น้อยลงแต่ถ้ามีอกุศลมากๆทุกข์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ไม่ลืมนะคะไม่หวั่นไหวด้วยทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยสำหรับสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็หมดไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นพอที่จะเข้าใจได้ใช่ไหมคะและปัญญาก็สามารถที่จะค่อยๆตรงและเห็นถูก ว่าธรรมะมีทั้งฝ่ายกุศลธรรมและอกุศลธรรมและก็เริ่มเห็นโทษของอกุศลธรรมปัญญาที่เห็นโทษเนี่ยค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเว้นจากอกุศลธรรมแล้วก็กุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นขณะที่ฟังเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่าคะภาษาบาลีเรียกว่าปัญญาถ้าภาษาไทยก็อยากจะมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรแต่พอฟังแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้นะคะปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริง
2: กระผมก็นึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเตือนพุทธบริษัทนะครับว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมนั้นๆ นะครับอันนี้คือความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับหรือแม้กระทั่งพระสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในเหตุในผลของธรรมะแล้วนะครับท่านก็ยังมีโอกาสที่จะเกื้อกูลผู้อื่นให้เห็นโทษของอกุศลแล้วก็ให้เห็นคุณประโยชน์ของกุศลต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นพระเถรีท่านหนึ่งนะครับคือท่านพระปุณณิกาเถรีนะครับท่านก็ได้กล่าวเตือนไว้ว่าถ้าหากว่าท่านกลัวทุกข์ถ้าทุกข์เป็นสิ่งไม่น่ารักสำหรับท่านท่านก็อย่าได้กระทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าหากว่าท่านกำลังทำบาปกรรมหรือว่าจักกระทำบาปกรรมแล้วไซถึงท่านจะเหาะหนีก็ไม่สามารถพ้นไปจากทุกข์ได้นี่นะครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นคำเตือนของพระอรหันต์ที่เกื้อกูลให้กับผู้ที่มีโอกาสได้รับฟังอย่างแท้จริงนะครับ
0: คุณคำปั่นยังติดอยู่ที่อีกคำหนึ่งนะคะเจ้ากรรมนายเวรกรรมก็พอรู้ไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมของกรรมแน่กรรมนั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นนะคะแล้วเวรนะคะมาจากคำอะไรในภาษาบาลีและหมายความว่าอะไร
2: ครับสำหรับคำว่าเวร นะครับหรือคำว่าเวระในภาษาบาลีในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงว่าเวรหรือว่าเวระนี่นะครับเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีนะครับเป็นธรรมะฝ่ายดำแต่ว่าโดยละเอียดลึกซึ้งแล้วพระองค์ทรงแสดงว่าเวรนั้นมี2 อย่างคืออกุศลเวรซึ่งก็คืออกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็ยังหมายถึงบุคคลเวรด้วยนะครับเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยอกุศลธรรมที่เป็นเหตุที่จะทำให้ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับอย่างเช่นในพระสูตรหนึ่งนะครับพระองค์ทรงแสดงว่าผู้ที่กระทำทุจริตกรรมผู้ที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นนะครับเป็นผู้ที่มีเวรเพราะว่าจะต้องได้รับผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วนะครับต้องเป็นผลที่ไม่ดีเป็นผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นธรรมะที่มีจริงนะครับแต่ว่าเป็นอกุศลธรรมเป็นธรรมะฝ่ายดำที่ควรงดเว้นที่ควรละไม่ควรที่จะเข้าใกล้เลยนะครับ
0: ได้ยินคำว่าเวรในภาษาไทยชอบคำนี้ไหมคะกลัวเลยใช่ไหมคะไม่อยากมีภัยคือเวรเพราะฉะนั้นก็ใช้ด้วยกันว่าเวรภัยในภาษาไทยเนี่ยค่ะเราจะใช้คำภาษาอื่นนะคะแต่ก็อธิบายหรือใช้ความหมายของคำนั้นตามหลังด้วยเสด็จไปถ้าไม่รู้จักว่าเสด็จคืออะไรใช่ไหมก็มีคำว่าไปเสด็จมาไม่รู้จักคำว่าเสด็จก็รู้จักคำว่ามาไปมาเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราเนี่ยค่ะก็ดีอย่างหนึ่งคือว่าไม่ว่าจะเอาภาษาอื่นมาใช้นะคะก็มีคำที่อธิบายความหมายนั้นด้วยแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ตรงเลยก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าคำไหนเป็นคำที่ทำให้เราเข้าใจได้ตรงนะคะเช่นคำว่าเวรเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเวรภัยเวรกรรมพูดไหมคะเวรกรรมค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาให้ถูกต้องจริงๆว่าหมายความว่าอะไรแต่เพียงได้ยินคำว่าเวรก็ไม่ชอบแล้วนะคะวันนี้เวรใครคะต้องอยู่ละไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะต้องทำเวรเด็กนักเรียนก็มีเวรเหมือนกันทำความสะอาดห้องเรียนนี่ก็แสดงเห็นว่าหยิบคำมาใช้ไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน และหมายความว่าอะไรแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดต้องมาจากอกุศลธรรมแม้แต่คำว่าอกุศลธรรมเนี่ยค่ะความหมายก็ตรงนะคะกุศลหรือกุศลภาษาไทยเราชอบตัดคำภาษาบาลีคือพูดสั้นๆภาษาบาลีใช้คำว่าทุกขะคนไทยก็บอกว่าทุกภาษาบาลีใช้คำว่าสุขะคนไทยก็บอกว่าสุขแม้แต่เวระเราก็ตัดซะเป็นเวรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเรามีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นนะคะความหมายก็ชัดเจนขึ้นเช่นเวรหมายความถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบแน่ๆถูกต้องไหมคะแล้วอกุศลธรรมสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยใครชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดวาจาที่ไม่ชอบต่างๆพวกนี้นะคะนำมาซึ่งเวรไม่มีใครนำมาให้เลยค่ะเหตุมีผลก็ต้องมีเพราะฉะนั้นก็ใช้คำคู่กันว่าเวรภัยแต่เวรหมายความถึงอกุศลธรรมภัยก็คือผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเหตุก็ต้องนำมาซึ่งผลนี่ก็ยังไม่ละเอียดถ้าละเอียดจริงๆนะคะต้องรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะตอนที่เกิดถ้าไม่มีกรรมไม่ต้องเกิดพระอรหันต์ไม่มีกรรมเพราะว่าดับกิเลสแล้วที่ยังเป็นคำว่ากรรมใช้คำว่ากรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุที่ดีก็ใช้คำว่ากุศลกรรมถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดีนะคะก็ใช้คำว่าอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมเป็นเหตุอกุศลกรรมเป็นเหตุผลก็คือภาษาบาลีใช้คำว่าอกุศลวิบากมาจากคำว่าวิปากะในภาษาบาลีนะคะซึ่งหมายความว่าสุกงอมถึงเวลาที่จะให้ผลเหมือนอย่างผลไม้เนี่ยค่ะยังไม่สุกก็ยังอ่อนอยู่เนี่ยก็ยังเอาไปทำอะไรไม่ได้นะคะเอาไปตำน้ำพริกได้ไหมเอาไปแกงได้ไหมก็ไม่ได้แต่เวลาที่สิ่งนั้นถึงกาลสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลนะคะจะบอกว่าไม่ให้กรรมนี้ให้ผลก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมมากทั้งชาตินี้และชาติก่อนๆแต่กรรมไหนจะให้ผลวันใดเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้และก็ไม่ได้คิดด้วยนะคะว่าเป็นผลของกรรมจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมและก็รู้ว่าแม้แต่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกรรมคือหมดกิเลสแล้วไม่เป็นเหตุให้เกิดอีกนะคะเกิดไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก่อนจะเกิดเนี่ยก็ต้องมีกรรมที่ได้กระทำแล้วมากมายแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเป็นผลของกุศลเพราะฉะนั้นขณะเกิดเนี่ยเป็นผลของกุศลกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าคือต้องกลับไปหาธรรมะนะคะที่เป็นสองอย่างคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยกับสภาพธรรมะที่รู้ซึ่งสภาพธรรมะที่รู้เนี่ยค่ะภาษาไทยเราก็เคยพูดนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายละเอียดเช่นคำว่าจิตใจพูดบ่อยๆใช่ไหมคะและจิตคืออะไรถ้าไม่ได้ศึกษาใจคืออะไรถ้าไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าศึกษาก็รู้ค่ะว่าธาตุรู้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นหลากหลายที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีเมื่อเป็นเหตุดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ผลนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรับผลของกรรมนะคะต้องเป็นธาตุรู้หรือนามธาตุและกรรมก็สามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นนะคะคือธาตุรู้ประเภทที่เป็นผลของอกุศลกรรมกุศลกรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะคือเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีกรรมหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์คะถ้าเกิดโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาได้ฟังธรรมทุกคนจะคิดว่าเป็นกุศลกรรมได้รับแต่กุศลเท่านั้น
0: ค่ะขณะนี้ถ้ากล่าวว่าเป็นกุศลกรรมนะคะเพราะอะไรจึงเป็นกุศลกรรม
1: ถ้าเกิดฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เคารพในระหว่างที่ฟังธรรมก็จะได้กุศล
0: เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแยกค่อยๆเข้าใจว่าความเข้าใจเป็นกุศลความไม่เข้าใจเป็นอกุศลถูกต้องไหมคะแล้วก็กล่าวถึงธาตุรู้เพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นสำหรับธาตุที่ไม่รู้อะไรเลยสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้เนี่ยนะคะอ่อนแข็งเย็นร้อนเสียงได้ยินพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเป็นกุศลก็ไม่ได้เป็นอกุศลก็ไม่ได้แต่ว่าธาตุรู้ค่ะ มีนะคะขณะนี้กำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดนึกกำลังสุขกำลังทุกข์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธาตุรู้ธาตุรู้มีสองอย่างเกิดพร้อมกันนะคะคือจิตและเจตสิกได้ยินแต่คำว่าจิตแต่จิตหลากหลายเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งเกิดกับจิตนะคะเป็นเจตสิกจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เช่นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เห็นนะคะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตค่ะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมกันจิตดับไหมดับเจตสิกก็ดับด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะจิตกำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ว่าเป็นอะไรเจตสิกก็ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นพร้อมกันกับจิตเห็นทันทีเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะแต่เป็นสภาพที่ต่างกันนี่ก็เริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ก็ค่อยๆยากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะค่ะแล้วก็มีประโยชน์หรือเปล่าที่จะรู้ข้อสำคัญคือตรงนี้ค่ะยากแน่แต่มีประโยชน์ที่จะเข้าใจไหมถ้ามีประโยชน์ก็มีโอกาสที่จะฟังให้เข้าใจต่อไปอีกนะคะเพราะว่าความละเอียดมีมากมายวันนี้ถ้าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้คือรูปธรรมและเข้าใจธรรมะที่กำลังเห็นกำลังได้ยินนะคะว่าเป็นจิตและมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็สามารถที่จะศึกษาหรือว่าฟังต่อไปเมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่น่าจะรู้หรือว่าแค่นี้พอแล้วค่ะละเอียดกว่านี้เพราะเป็นชีวิตประจำวันจริงๆค่ะทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดยิ่งฟังยิ่งเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรบ้างแต่ต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆเข้าใจนะคะถ้าจะเข้าใจจริงๆคือไม่ใช่เพียงแต่กล่าวถึงคำเช่นกรรมและผลของกรรมแต่ยังต้องรู้ความจริงว่ากรรมเป็นอะไรและผลของกรรมเป็นอะไรลองคิดนิดหนึ่งนะคะเห็นเนี่ยค่ะเป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมขณะนี้มีเห็นจริงใช่ไหมคะไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยต้องเกิดแล้วและก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยด้วยเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้ค่ะเป็นกรรมหรือว่าเป็นผลของกรรม
1: เป็นผลของกรรมค่ะท่านอาจารย์
0: ค่ะเป็นผลของกรรมถ้าไม่ตอบคิดเองจะว่าไงคะเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมหรือว่าเป็นกรรมอย่าลืมนะคะเห็นเลือกได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะอยากเห็นดีๆใช่ไหมคะแต่บางวันก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเห็นแผลเห็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่อยากเห็นเลือกไม่ได้แต่ว่าต้องเห็นเพราะได้กระทำเหตุที่จะต้องเห็นเหมือนกับการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วก็มีการเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเลือกได้ไหมที่จะเป็นอะไรไม่ได้แต่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลของกุศลก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ผลของอกุศลก็ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสุนัขน่ารักหรือว่าเป็นงูหรือเป็นนกหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะให้ทราบว่าเป็นผลของอกุศลกรรมคือเริ่มเข้าใจคร่าวๆในความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะเพื่อที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าธรรมะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครไปบังคับบัญชาแต่ว่าธรรมะที่เป็นเหตุก็ต้องทำให้เกิดผลถ้าเป็นเหตุที่ดีคือกุศลกรรมก็ทำให้ผลคือกุศลวิบากวิบากคือผลของกรรมนะคะเกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุที่ไม่ดีก็ทำให้อกุศลวิบากเกิดขึ้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะลำบากบ้างไหมคะค่ะขณะที่เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นผลของอะไรคะอกุศลกรรมเลือกไม่ได้ได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินไม่น่าพอใจเลยแต่ได้ยินเกิดแล้วเนี่ยเป็นผลของกรรมอะไรค่ะมีกรรมสองอย่างค่ะกุศลกรรมกับอกุศลกรรมถ้ากระทำกรรมที่ไม่ดีผลก็คือว่าต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดขณะแรกก็ยังต้องเป็นไปตามกรรมและระหว่างที่ยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยนะคะ ดีได้รับผลดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องเป็นไปตามกรรมไม่มีใครทำให้ได้เลยนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุที่จะให้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นทางฝ่ายที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุก็ต้องรู้เรื่องผลด้วยให้รู้ว่าการเกิดต่างๆกันหลากหลายตามกรรมเมื่อเกิดแล้วก็ยังต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะตามกรรมด้วยเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับผลของกรรมคนตาบอดค่ะเป็นผลของกรรมอะไรคะอกุศลกรรมนี่ก็คือเข้าใจเรื่องกรรมพอที่จะรู้ว่าไม่มีเจ้ากรรมนายเวรนอกจากกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุนะคะก็จะทำให้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือรับผลของกรรมโดยเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วเนี่ยนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไปก็เท่านี้เองค่ะในชาติหนึ่งชาติหนึ่งพอที่จะรู้จักตัวเองไหมคะว่ามีกุศลมากไหมหรือว่ามีผลของกุศลมากไหมหรือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมีผลของอกุศลกรรมมากแต่ว่ายังเป็นกุศลมากได้ทั้งที่เป็นผลของอกุศลกรรมแต่จิตใจดีนะคะไม่หวั่นไหวช่วยเหลือคนอื่นเข้าใจถูกต้องไม่โทษใครรู้ว่าเป็นกรรมของตัวเองอันนั้นก็จะทำให้แม้ได้รับอกุศลวิบากคือผลของอกุศลกรรมแต่กุศลก็ยังเกิดได้นี่คือประโยชน์ของการฟังและเข้าใจพระธรรม
1: เป็นถามอาจารย์ว่าตอนนี้เขากำลังคิดคำว่าแก้กรรมกันนะคะก็คือแก้สิ่งที่ปกติที่ผิดจากทำนองของธรรมใช่ไหมคะ
0: ค่ะได้ยินคำอะไรก็ต้องไตร่ตรองนะคะไม่ใช่เชื่อได้ยินคำว่าแก้กรรมแก้ยังไงคะกรรมทำแล้วเสร็จไปแล้วนะคะดับไปแล้วเพียงแต่ว่าถึงเวลาที่กรรมนั้นจะให้ผลหรือยังไม่ใช่เราไปเลือกตามใจชอบว่าจะให้กรรมที่เราทำวันนี้ได้ผลวันนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เสร็จไปแล้วแล้วก็ดับไปหมดแล้วแต่ว่าสามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นในภายหลังเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าแก้กรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ฉลาดที่จะต้องถามคนที่ให้แก้กรรมว่าแก้ยังไงแล้วใครแก้เห็นไหมคะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลพระธรรมจะทำให้เข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เชื่อง่ายและก็ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่สามารถที่จะทำให้พ้นจากความไม่รู้และความเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามจะแก้กรรมก็ขอถามว่าจะแก้ยังไงไม่ใช่เชื่อแล้วก็ไปทำแต่ว่าถามว่าจะแก้ยังไงคะเรียกเข้าใจแล้วว่าแก้ไม่ได้หรือยังไงคะ
1: อย่างที่บอกว่าให้ไปไหว้พระที่นู่นที่นี่อะค่ะ
0: คำตอบคือว่าจะแก้กรรมโดยให้ไปไหว้พระที่โน่นที่นี่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ไม่ต้องมีกรรมหรือผลของกรรมเพียงไปไหว้พระที่โน่นที่นี่ก็พ้นจากกรรมแล้วทุกคนแล้วกรรมของใครและใครเป็นคนบอกให้ไปไหว้ใช่ไหมคะเขาเป็นใครที่จะบอกให้คนอื่นเนี่ยไปไหว้แล้วก็จะพ้นกรรมอย่าลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรก่อนปรินิพพานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองจะแก้กรรมหรือเปล่าถ้าแก้ก็ไม่ต้องประชวรใช่ไหมคะแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรก่อนปรินิพพานชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อมีเหตุที่ได้กระทำแล้วผลก็ต้องเกิดและทรงแสดงอดีตกรรมไว้ด้วยค่ะว่าในชาติไหนทำอะไรผลนี้จึงเกิดขึ้นไม่ใช่ให้ใครไปแก้กรรมใครหรือไม่ใช่ให้ใครมาแก้กรรมให้ใครแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนี่ก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะแก้ไม่ได้แล้วใครเป็นคนบอกให้แก้คนนั้นสามารถจะทำให้คนอื่นแก้กรรมได้หรือเหตุกับผลก็ไม่ตรงกันเลยค่ะ
3: คือพอได้ฟังแล้วเนี่ยมีกำลังใจขึ้นในแง่ของการที่ว่าเราอาจจะต้องมีความตรงหรือว่าศรัทธาในส่วนของที่ว่าเป็นพระธรรมที่แท้จริงให้มากขึ้นอันนี้นี่คือส่วนที่ได้สรุปจาก ความเข้าใจที่ฟังเมื่อกี้ค่ะ
0: นี่คือผลของการที่ได้ฟังพระธรรมทำให้ได้เข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณนะคะที่ทำให้เราแม้ว่าห่างไกลจากพระธรรมมาถึง 2,500 กว่าปีก็ยังเข้าใจความจริงได้ตามที่ได้ทรงแสดงหรือใครยังคิดว่าจะแก้กรรมอีกถ้าเข้าใจแล้วคงไม่มีนะคะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์แม้แต่ได้ยินคำว่าบำราศนราดูลผู้ที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลอยู่ที่นี่นะครับมีหน้าที่ในการกำจัดซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลผู้ที่ประสบกับความไม่สบายทางกายเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนเป็นโรคเพราะว่าบำราศก็คือกระทำให้หมดสิ้นนระคือประชาชนอาตุระหรืออาดูลหมายถึงความเดือดร้อนความกระสับกระส่ายความเป็นทุกข์ถ้าจะกล่าวไปแล้วนะครับทุกคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นผู้มีโรคยังไม่พ้นจากโรคมีข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ฉลาดเพราะทรงสามารถกำจัดพยาธิคือกิเลสได้อันนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเปรียบเหมือนโอสถยาที่ปรุงอย่างถูกต้องแล้วพระอริยสงฆ์เปรียบเหมือนบุคคลผู้ที่หายจากโรคเพราะใช้ยาซึ่งก็เป็นผู้ที่น้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเป็นไปของชีวิตของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ครับท่านอาจารย์ครับก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ซึ่งจะต้องอาศัยการเยียวยาด้วยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
0: แพทย์พยาบาลนะคะก็สามารถที่จะช่วยคนที่เป็นโรคกายให้พ้นจากความทุกข์ยากทางกายได้แต่โรคใจนะคะแพทย์พยาบาลทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะยังมีกิเลสด้วยเหตุนี้ก็ต้องทราบนะคะโรคกายเพราะมีกายแต่ว่าถึงแม้ว่าร่างกายจะแข็งแรงใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนได้แม้แต่แพทย์เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นแพทย์ที่สูงสุดประเสริฐกว่าแพทย์อื่นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรักษาทุกโรคไม่ว่าคนที่จะเป็นแพทย์หรือพยาบาลที่รักษาโรคทางกายอย่างเดียวแต่พระองค์เนี่ยค่ะเมื่อรักษาโรคใจไม่มีโรคใจโรคกายจะเป็นทุกข์ได้ไหมคะเพราะว่าขณะใดก็ตามป่วยไข้ได้เจ็บให้ทราบว่าเป็นผลของอกุศลกรรมบางคนแข็งแรงมากค่ะไม่ได้ป่วยไข้อะไรเลยนะคะเพราะกุศลกรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากเหตุและผลแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าผลของกรรมก็คือมีตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นทางที่จะรับผลของกรรมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายจะให้รับผลของกรรมทางไหนก็ไม่ได้เลยแต่เพราะเหตุว่ากรรมนี่แหละสามารถที่จะทำให้จักขุประสาทรูปเกิดได้ใครก็ทำไม่ได้ค่ะนอกจากกรรมไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือใครวิเศษจากไหนก็ไม่สามารถที่จะทำบันดาลให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้แต่กรรมสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างไม่ว่าตามข่าวหนังสือพิมพ์นะคะจะเกิดอุบัติเหตุภัยพิบัติต่างๆใครได้รับผลใครไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนแค่ไหนก็เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนให้ทราบว่าเมื่อเกิดเป็นผลของกรรมและชีวิตที่จะต้องเป็นไปกว่าจะตายจากโลกนี้นะคะก็จะมีผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายขณะไหนที่ปวดท้องเป็นผลของกรรมอะไรคะอกุศลกรรมขณะไหนที่บาดเจ็บนี่กายอีกเหมือนกันนะคะเป็นผลของอะไรก็ผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะทุกจริงๆเนี่ยนะคะทุกขะทุกขะทุกแท้ๆอาศัยกายโรคตาเกิดเพราะมีตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นและก็ทั่วทั้งกายเนี่ยก็เป็นที่ก่อเกิดของทุกข์นะคะซึ่งเป็นผลของกรรมแต่ว่าใจสำคัญกว่าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโรคใจนะคะทรงแสดงไว้นะคะเป็นโรคที่มองไม่เห็นแต่ทรงอุปมาว่านะคะ ทุกวันทุกวันนี่ค่ะที่มีความไม่รู้ความจริงเป็นเหตุที่มีความติดข้องต้องการเมื่อได้นะคะก็จะต้องรักษาด้วยความห่วงใยถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนขวนขวายต่อไปอีกไม่รู้จบนะคะเปรียบเหมือนลูกศรที่เสียบอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะทุกวันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้เลยเพราะชินกับความต้องการนะคะแล้วพอได้สิ่งที่ต้องการก็เพลิดเพลินพอสูญเสียไปก็ต้องโศกเศร้าและมีใครบ้างที่ไม่เคยสูญเสียอะไรเลยมีใครบ้างซึ่งวันนี้ไม่เป็นทุกข์แม้นิดเดียวมีแล้วใช่ไหมคะทุกข์หิวไหมคะขณะนั้นก็เกิดแล้วเพราะมีกายถ้าไม่มีกายก็ไม่ต้องหิวค่ะแต่ว่ายิ่งกว่านั้นก็คือว่าถึงกายจะแข็งแรงสักเท่าไหร่ใจก็เป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้นะคะใจก็เป็นแหล่งที่มาของผลเพราะเหตุว่ากรรมได้แก่เจตสิกที่เป็นเจตนาเจตสิกภาษาไทยเราใช้คำว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีนะคะคือเจตนาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งจงใจขวนขวายที่จะกระทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความจงใจขวนขวายนะคะที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างแต่ว่าตามความเป็นจริงผู้ที่ทรงตรัสรู้แสดงความละเอียดยิ่งของนามธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆที่จะเห็นปรากฏได้นะคะแต่ก็มีกิจการงานของสภาพธรรมะนั้นคือทั้งจิตและเจตสิกนะคะแต่ละประเภทเช่นเจตนาเจตสิกขณะนี้ถ้าจะพูดถึงมีรูปร่างไหมความจงใจความตั้งใจแน่มีแต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่เจตนาเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างคิดจะช่วยใครมีความตั้งใจหรือเปล่าคะเจตนาที่จะช่วยให้เข้าพ้นจากความเดือดร้อนนั่นเป็นกุศลและเจตนาเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะกุศลก็เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจจะไม่เห็นโทษของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยบางคนขยันที่จะช่วยคนอื่นแต่บางคนก็ช่วยตามเวลาที่จำเป็นหรือหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีน้ำใจมากกว่านั้นไหมที่จะช่วยถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศลนะคะก็โอกาสที่จะทำดีเนี่ยก็จะทำเลยเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ได้ทำดีนะคะเกือบจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะกำลังสะสมอกุศลที่จะเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมด้วยเหตุนี้ก็มีโรคหลายอย่างค่ะแต่ก็แบ่งได้เป็นโรคกายกับโรคใจรักษาแต่กายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเพราะว่ายังมีอกุศลกรรมที่ทำให้กายเดือดร้อนไม่จบตั้งแต่เกิดเกิดมาก็ต้องรักษาโรคเด็กแล้วใช่ไหมคะเด็กก็มีโรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รักษากันไปเถอะทุกวัยไม่ว่าจะเติบโตขึ้นจนกระทั่งถึงชราและเกิดใหม่ก็ต้องเป็นการที่จะรักษาโรคกายเท่านั้นไม่รู้จบแต่ถ้ารู้จักโรคใจด้วยนะคะพอที่จะทำให้โรคใจนั้นบรรเทาเบาบางจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยหมดโรคใจก็ไม่ต้องมีกายที่จะรักษาอีกก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลนี้ก็ไม่ขาดคนไข้ใช่ไหมคะมีทางที่จะหมดไหมคะไม่มีเพราะเหตุว่ามีเหตุที่จะให้ป่วยไข้เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วโรคอะไรน่ากลัวคะค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็แหมโรคร้ายๆใหม่ๆมาน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก็ยังมียามีการรักษาให้หายได้แต่โรคใจนะคะจะได้ยาที่ไหนที่จะรักษาตอนนี้รู้แหล่งแล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าหาแหล่งไม่เจอก็ไม่มีทางที่จะหายจากโรคใจแต่ถ้ารู้ว่าแหล่งที่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้อยู่ที่ไหนก็ยังสามารถที่จะได้ยานั้นตอนนี้ทราบหรือยังคะมีแหล่งรักษาโรคใจหรือเปล่าอยู่ที่ไหนคะ
2: พระธรรมคำสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรใดๆก็ตามชาดกใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งในส่วนของพระวินัยเองนะครับก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงเลยครับกราบเรียนท่านอาจารย์
0: คำปั่นให้ความหมายของคำว่ามหาชาติพระชาติใหญ่ๆที่ได้บำเพ็ญพระบารมีนะคะแล้วคำว่าเทศล่ะคะ
2: ค
0: มาจากคำภาษาบาลี
2: ครับคำว่าเทศนี้ก็เป็นคำไทยนะครับซึ่งก็มาจากภาษาบาลีว่าเทศนานะครับท่านอาจารย์ครับซึ่งหมายถึงการแสดงหรือว่าการกล่าวครับ
0: ค่ะ พราะฉะนั้นแม้แต่คำเล็กๆน้อยๆก็ควรจะได้เข้าใจนะคะเพราะว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นอย่างมหาชาติพระชาติต่างๆของพระโพธิสัตว์ก็มีมากนะคะแต่ที่กล่าวถึงคือพระชาติใหญ่ๆที่แสดงให้เห็นถึงการบำเพ็ญพระบารมีที่ใหญ่ยิ่งในชาตินั้นๆและเทศมาจากคำว่าเทศนาคือการแสดงธรรมะหรือความจริงและเหตุก็น่าคิดนะคะทำไมทรงแสดงพระชาติในอดีตเพราะว่าแต่ละคนนะคะก็มีการเกิดแล้วเกิดอีกนะคะแต่ละชาติเลือกไม่ได้เลยแล้วแต่เหตุปัจจัยจากผู้ไม่รู้สู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชาติต่างๆเนี่ยจะมากมายมหาศาลสักแค่ไหนและแต่ละพระชาติก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบางพระชาติก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะบางพระชาติก็เป็นคนเข็นใจแต่ทั้งหมดนี่ค่ะก็คือสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงและแสดงเห็นความต่างกันมากเทียบไม่ได้เลยนะคะระหว่างผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในอดีตก่อนที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นทุกคนเกิดมาเนี่ยเห็นทั้งนั้นเลยได้ยินด้วยคิดนึกด้วยแต่มีใครบ้างไหมคะที่คิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏต่างกันแล้วใช่ไหมคะเห็นก็เห็นไปชอบบ้างชังบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่พระโพธิสัตว์รู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงและความจริงนี้คืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรและสิ้นสุดอย่างไรเช่นเห็นเนี่ยไม่ได้เห็นตลอดเวลาประเดี๋ยวก็คิดประเดี๋ยวก็ได้ยินเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งนี้คืออะไรและสิ่งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีได้อย่างไรนี่คือความต่างกันของการเริ่มบำเพ็ญพระบารมีเพราะฉะนั้นในแต่ละพระชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นความที่เหนือบุคคลอื่นแม้แต่ความคิดเช่นทุกคนเนี่ยค่ะก็อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญแต่ว่าสำหรับในพระชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะมีพระดำริว่าถ้าจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญทรัพย์สินเงินทองต่างๆเพื่อที่จะติดข้องในสิ่งนั้นก็ขออย่าให้ได้สิ่งนั้นเลยมีใครคิดอย่างนี้บ้างคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอยากได้อยากเห็นไปหามาได้แล้วก็ติดข้องไม่สละยังคงพอใจในสิ่งที่ได้อยู่มีท่านผู้หนึ่งที่ท่านก็ทดลองลูกของท่านที่กำลังจะสิ้นใจลูกของท่านก็สวมแหวนไว้วงหนึ่งนะคะท่านก็ลองจับดูกรรมไว้แน่นแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดมาเพื่อที่จะแสวงหาเพื่อที่จะติดข้องแม้ว่ากำลังจะไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่สำหรับความคิดของพระโพธิสัตว์ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ค่ะถ้าจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาไม่ว่าจะลาภยศสรรเสริญทรัพย์สมบัติใดๆแต่ติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะก็ขออย่าให้ได้สิ่งนั้นนี่คือความคิดของผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้บางพระชาติก็ไม่ได้บวชไม่ได้เป็นเพศบรรพชิตก็มีผู้ที่ถามท่านซึ่งท่านก็บำเพ็ญคุณความดีแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นเพศบรรพชิตว่าทำไมไม่บวชท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะได้มาโดยเพศไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะความสรรเสริญใดๆเป็นของธรรมดาของเพศนั้นแต่ในฐานะของคฤหัสถ์ท่านก็จะบำเพ็ญคุณความดีเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาจะยากกว่าไหมคะกว่าคฤหัสถ์จะได้ความเคารพสักการะความนับถือได้ลาภต่างๆกับผู้ที่ไม่ต้องทำอะไรโดยเพศบรรพชิตก็มีผู้น้อมนำสิ่งต่างๆไปให้เพราะฉะนั้นท่านก็จะบำเพ็ญความดีเพื่อสิ่งที่บรรพชิตได้โดยไม่ต้องเป็นบรรพชิตนี่คือความตั้งมั่นในการที่จะบำเพ็ญคุณความดีนะคะเพื่อที่จะละกิเลสคือความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแต่ก็เกิดดับอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถที่จะมีใครรู้ความจริงได้ถ้าไม่ใช่เพราะปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องนะคะว่าความไม่รู้กับความรู้เนี่ยความรู้มีประโยชน์กว่าโลภะความติดข้องกับความไม่โลภอะไรมีประโยชน์กว่าโทสะความขุ่นเคืองพยาบาทอาฆาตกับความเมตตา นะคะไม่ขุ่นเคืองไม่ต้องผูกพยาบาทอะไรอะไรจะดีกว่าเพราะฉะนั้นปัญญาที่ค่อยๆสะสมนะคะยากแม้เพียงคิดและถ้าจะทำยิ่งยากกว่าคิดไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดจะให้แต่ถึงเวลาจริงๆก็ไม่ให้อย่างหลายคนก็บอกนะคะถ้าถูกสลากกินแบ่งก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ให้หรือว่าที่คิดว่าจะให้มากก็ลดลงเหลือนิดเดียวนี่ก็แสดงเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่ากว่าจะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงจริงๆในการสละอกุศลทั้งหลายเพื่อที่จะรู้ความจริงเนี่ย4อสงไขยแสนกับสำหรับพระโพธิสัตว์ซึ่งยิ่งด้วยปัญญาถ้าไม่ยิ่งด้วยปัญญานะคะด้วยศรัทธาก็8อสงไขยแสนกับถ้ายิ่งด้วยวิริยะคือต้องเพียรนะคะก็16อสงไขยแสนกับเพราะฉะนั้นพระธรรมแต่ละคำที่แต่ละคนได้ฟังนะคะมาจากการบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานของผู้ที่มีพระมหากรุณานะคะที่แม้ว่าจะสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยการได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์ใดในอดีตเช่นพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็เห็นประโยชน์ว่าเฉพาะตนก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรที่จะให้สามารถเกื้อกูลอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้เข้าใจพระธรรมด้วยจึงบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าเพียงที่จะเป็นพระอรหันตสาวกให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่ค่ะคือพระมหากรุณาคุณตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญเพียร นะคะเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นมีค่ามากนะคะสำหรับที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจจริงๆในเรื่องของกรรมในเรื่องการเห็นโทษของอกุศลในเรื่องของการที่จะละชั่วทำความดีให้ถึงพร้อมนะคะแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากอกุศลซึ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่เพียงคำว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เกิดจนตายก็มีแต่ธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงการดับกิเลสได้นี่ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะซึ่งพูดตรงก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ายิ่งได้เข้าใจพระธรรมก็เป็นผู้ที่ยิ่งเคารพสักการะในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กราบไหว้น้อมสักการะทุกวันวันนี้มีใครยังไม่ได้กล่าวคำนอบน้อมบ้างไหมคะก็มีแล้วแม้แต่เมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่าควรที่จะมีความเข้าใจในพระธรรมยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้เคารพสักการะอย่างสูงสุดไม่ใช่ไม่ตรงแล้วก็ไม่ศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจแต่ก็กราบไหว้บูชา
4: ดิฉันขอถามนิดนึงค่ะดิฉันสวดมนต์ทุกวันเพื่อรักษากุศลเพื่อไม่ให้เกิดอกุศลทีนี้บางวันเนี่ยโดนคนไข้แล้วเพื่อนร่วมงานป่วนบางครั้งดิฉันก็มีโกรธแต่ก็พยายามที่จะลดความโกรธลงอย่างนี้ดิฉันถือว่าได้รักษากุศลในจิตไหมคะ
0: ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆพิจารณาค่ะจะรักษากุศลหรือว่าจะเข้าใจกุศลจะเข้าใจนะคะก็ต้องเข้าใจว่ากุศลธรรมเป็นของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เป็นของใครเมื่อมีปัจจัยของกุศลกุศลก็เกิดเมื่อมีปัจจัยของอกุศลใครก็ยับยั้งไม่ได้ค่ะเมื่อมีปัจจัยเป็นกุศลกุศลก็เกิดเป็นอกุศลอกุศลก็ต้องเกิดค่ะเพราะฉะนั้นรักษาจริงๆนะคะคือด้วยปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องมิฉะนั้นก็จะเป็นตัวเรานะคะก็เป็นกุศลของเราไม่ได้เข้าใจเลยว่าธรรมะมีธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหมดนี่นะคะเกิดจากความไม่รู้ตราบใดที่ไม่รู้จะหมดอกุศลธรรมไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะชั่วคราวชั่วคราวที่แสนสั้นนะคะเห็นสั้นนิดเดียวค่ะหมดแล้วเป็นได้ยินละจากได้ยินก็เป็นคิดละสั้นแสนสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะรู้ความจริงนะคะว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่เป็นของใคร เกิดขึ้นเป็นธรรมะประเภทนั้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยด้วยไม่กลับมาอีกด้วยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มความเห็นที่ถูกต้องยิ่งขึ้นวันนี้บังเอิญมาฟังหรือเปล่าคะหรือว่าตั้งใจมาฟังหรือทั้งสองอย่างบางท่านก็บังเอิญบางท่านก็ตั้งใจเป็นเราหรือเปล่าเราคิดว่าบังเอิญนะคะแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนไม่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมเลย

แต่ว่าความไม่รู้เนี่ยนะคะก็จะยึดถือทั้งหมดที่เกิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราซึ่งตามความเป็นจริงถ้าฟังมีความเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่ากว่าจะละคลายความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะเหตุว่าหลายชาติมาแล้วไม่ว่านานแสนนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ความจริงของเห็นของได้ยินซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปก็เข้าใจว่าเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินเราโกรธเรารักเราชังชื่อยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดว่าเป็นเราทั้งที่เดี๋ยวนี้ค่ะที่ว่าเป็นเราเนี่ยอยู่ที่ไหนลองคิดดูนะคะเข้าใจว่ากำลังนั่งใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าคะหรือแค่คิดว่ามีเรานั่งหรือว่าแค่คิดว่านี่แขนเราขาเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้โดยที่ว่าลักษณะนั้นไม่ได้ปรากฏเลยหรือปรากฏคะที่ตัวเวลานี้มีอะไรปรากฏบ้างเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ยังต้องคิดเหรอเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะจะแจ่มแจ้งเมื่อไตร่ตรองและคิดและเป็นผู้ที่ตรงด้วยขณะนี้ที่เคยเป็นเราคิดว่ามีเรายังมีตามีหูมีแขนมีขามีร่างกายกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะความจริงมีอะไรขณะที่กำลังเห็นแขนขาเราอยู่ที่ไหนคะกำลังเห็นค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองถูกต้องไหมคะเวลาที่เท้ากระทบพื้นซึ่งขณะนี้เดิมก็เข้าใจว่าเป็นเท้าของเรากระทบพื้นแต่ความจริงนะคะมีแต่แข็งตรงแข็งนั่นนะคะเป็นเล็บหรือเป็นเท้าหรือว่าเป็นแข็งเนี่ยค่ะคือธรรมะค่ะกว่าที่ว่าไม่มีเรานอกจากจำว่ามีเรากำลังนั่งอยู่แข็งปรากฏตรงนั้นนะคะมีผมไหมคะมีผมของเราไหมคะมีหรือเปล่าคะมีแข็งปรากฏถ้ารู้อย่างนั้นจริงๆนะคะเราไม่มีแต่มีสภาพธรรมะที่ปรากฏชั่วคราวแล้วก็ประมวลรวมกันและจำไว้อย่างแน่นหนาว่าเป็นเราหรือของเราเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้เลยนะคะก็จะต้องอาศัยการฟังการอบรมจนกระทั่งสภาพธรรมะนั้นปรากฏจริงๆว่าชั่วคราวคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้ตั้งอยู่ยั่งยืนเลยที่วัดแข็งเนี่ยนะคะที่ตรงเท้าหรือว่าตรงข้อศอกหรือที่มือก็ตามในขณะนี้ที่กำลังกระทบนะคะเกิดดับหรือเปล่าคะประจักษ์หรือยังหรือเพียงแต่ฟังว่าต้องเกิดและดับเพราะฉะนั้นยังเกิดดับไม่ได้เลยถ้าตราบใดที่ลักษณะของแข็งที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงว่ามีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างละเอียดยิบจริงหรือเปล่าคะทั่วกายเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยออกไปอย่างละเอียดที่สุดนะคะเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แล้วเราอยู่ที่ไหนอากาศที่แทรกขั้นอยู่เป็นเราหรือวัดแข็งเล็กที่สุดแต่ละกลุ่มของรูปเล็กมากเลยนะคะที่อากาศธาตุแทรกขั้นอยู่แข็งนั้นหรือเป็นเราแข็งเป็นเราหรือว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะไม่รู้ความจริงนะคะเมื่อรวมกันก็เป็นร่างกายของเราเป็นตาของเราเป็นผมของเราเป็นแขนของเราแต่เพียงจะคิดว่านะคะทั่วกายเนี่ยก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ละเอียดยิบแล้วก็เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วด้วยนี่คือพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนะคะให้มีความเห็นถูกในขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัตติหมายความถึงการรอบรู้จากการฟังไม่ใช่ฟังเผินๆเข้าใจเผินๆนะคะแต่ฟังแล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาแล้วก็รอบรู้ในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจนกว่าจะถึงปฏิปัตติซึ่งทุกคนในสมัยนี้ยุคนี้นะคะจะชอบใช้คำว่าปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมะแต่ไม่รู้เลยค่ะปฏิบัติคืออะไรและธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นไปทำอะไรก็คือไม่รู้ทำไปก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

0: บำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้ผู้ฟังนะคะเกิดความเข้าใจของตัวเองจริงๆในสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นขณะนี้กำลังพูดเรื่องความจริงเดี๋ยวนี้นะคะคือเห็นมีได้ยินมีแข็งมีหูมีเสียงมีแต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งรวมกันไม่ได้เลยค่ะเสียงจะเป็นแข็งไม่ได้เสียงเป็นเสียงกลิ่นจะเป็นรสไม่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสเพราะฉะนั้นกล่าวถึงธรรมะที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะมากมายสักแค่ไหนแล้วก็ไปยึดถือสภาพธรรมะด้วยความไม่รู้ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังนะคะและรู้ว่านี่คือพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงพระมหากรุณาแสดงก็ต้องอาศัยความศรัทธาที่มั่นคงที่เห็นประโยชน์นะคะแล้วก็รู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะเป็นความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงใครจะเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้เพราะฉะนั้นทำไมไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะในขณะนี้ทั้งที่ผู้ที่ทรงตรัสรู้แสดงว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะสั้นมากนะคะชั่วคราวอย่างเปรียบไม่ได้เลยว่ารวดเร็วแค่ไหนเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ว่าต่อกันนะคะจนกระทั่งไม่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดับไปเลยเพราะการสืบต่ออย่างรวดเร็วแต่เมื่อเป็นความจริงสามารถฟังสามารถเข้าใจสามารถค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งขณะนี้กำลังเกิดดับได้นั่นคือปฏิปติเพราะว่าปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะปฏิหรือเปล่าฟังเรื่องธรรมะเกิดดับแต่ยังไม่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าปฏิปฏิหรือปฏิบัติไม่ได้แต่เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะเราฟังคนอื่นแต่ว่าถ้าเราไม่ศึกษาเองจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นพูดถูกหรือผิดหรือว่าเป็นความคิดความเห็นของผู้นั้นเองเพราะว่าภาษาไทยเราเนี่ยจะใช้คำว่าปฏิบัติหมายความว่าทำคนก็เลยคิดว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ความจริงไม่ใช่นะคะธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะต้องมีการฟังจนกระทั่งเป็นความเข้าใจก่อนจึงจะเป็นเหตุปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะทีละหนึ่งซึ่งกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะซึ่งเป็นปฏิปฏิถึงเฉพาะแต่ละลักษณะจริงๆซึ่งกำลังเกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเข้าใจปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ธรรมแต่เป็นความเข้าใจถูกต้องในลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่ขั้นรอบรู้คือปริยัติแต่ต้องเมื่อรอบรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเช่นขณะนี้นะคะเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแต่เห็นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้เหมือนเสียงนะคะเวลาเสียงปรากฏก็มีธาตุคือสภาพรู้คือจิตเจตสิกเกิดขึ้นนะคะได้ยินเสียงเฉพาะที่ปรากฏในขณะนั้นนี่ขั้นฟังแต่ถ้าเป็นปฏิปัตติถึงเฉพาะขณะที่ได้ยินกำลังปรากฏและเข้าใจถูกต้องว่านั่นเป็นธรรมะที่ปรากฏและเข้าใจธาตุที่กำลังได้ยินว่าเป็นขณะที่เกิดขึ้นนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏคือได้ยินแล้วก็ดับไปดับหรือเปล่าคะได้ยินเพิ่งดับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงจนกว่าจะไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับประชา
1: ชีวิตที่ต่างกันชีวิตคฤหัสถ์กับบรรพชิตมีความแตกต่างกันอย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.29 มกราคม 2560

พระธรรมเป็นความจริงสำหรับทุกคนหรือเปล่าผู้ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะในครั้งนั้นทั้งหมดยังไม่พูดถึงท่านที่เป็นพระปัญจวัคคีย์หรือว่าผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วแต่พูดถึงคนทั่วไปขณะนั้นฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการที่จะมีชีวิตที่สงบต่างกันแล้วเป็นสองพวกฟังเข้าใจด้วยกันเดี๋ยวนี้ค่ะเราทุกคนอยู่ในห้องนี้จะละอาคารบ้านเรือนไหมคะไม่ละเราก็เหมือนคนส่วนใหญ่ในครั้งโน้นหรือเปล่าคฤหัสถ์กับบรรพชิตใครมากกว่าใครเพราะว่าบรรพชิตหมายความถึงผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วรู้จักตนเองสำคัญที่สุดถ้ารู้จักคนอื่นไม่รู้จักตนเองขาดกิเลสของใครคะไม่ได้ขาดกิเลสเลยเที่ยวรู้จักแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยเขาไม่ดีเขาดีอะไรก็ทุกอย่างแต่ขณะนั้นกิเลสอยู่ไหนและจะละได้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะละได้ถ้าไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งมีตนเองตนที่นี่หมายความถึงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเป็นที่พึ่งไม่ใช่อกุศลธรรมเป็นที่พึ่งอกุศลธรรมไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เลยแต่คิดดูนะคะกว่าจะได้ฟังพระธรรมแต่ละวันตอนเช้าหมดไปกี่ชั่วโมงกว่าจะได้ฟังและเสร็จแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันโอกาสที่จะได้ฟังก็ย่อมน้อยกว่าความเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเข้าใจแต่ละคำคฤหัสถ์ฟังแล้วรู้จักตัวเองการบวชหมายความถึงการสละบรรพชาปัปพชาการสละทั่วการละทั่วทั่วนี่คือทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนวงศาคณาญาติธุรกิจการงานทั้งหมดที่เคยเป็นเห็นไหมคะว่าถ้าใครได้ฟังอย่างนี้แล้วเขาสะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนเขาจึงสละเพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะและขัดเกลากิเลสในเพศของพระภิกษุวิทยะหมายความถึงการนำออกพระธรรมนำออกไหมพระธรรมก็นำออกคนที่ฟังธรรมะแล้วมีวิริยะไหมคะก็ต้องมีไม่ใช่มีแต่อกุศลเรื่อยไปเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีการที่จะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าอกุศลทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เลยและโอกาสที่กุศลจิตจะเกิดก็ไม่มากเลยลองดูชีวิตประจำวันแต่ก็แสดงเห็นว่าถ้าสะสมมาแล้วเป็นผู้ตรงในครั้งพุทธกาลแม้เป็นบุตรชายคนเดียวได้สะสมมาได้ฟังพระธรรมใครที่จะบวชไม่ใช่ว่าอยากบวชโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่รู้ว่าเป็นบุตรคนเดียวพ่อแม่ไม่มีลูกคนอื่นเลยทรัพย์สมบัติก็มีมากจะเอาไปทำอะไรที่ไหนเขาก็เป็นบุตรคนเดียวแต่อะไรมีค่ากว่ากันถ้ายังคงติดข้องในทรัพย์สมบัติก็ละทิ้งสิ่งซึ่งมีค่ายิ่งกว่านั้นถ้าสามารถที่สะสมมาที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเปรียบเสมือนบุตรสากยบุตรพระองค์ประพฤติอย่างไรขัดเกลาอย่างไรดับกิเลสอย่างไรผู้ที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่เห็นประโยชน์ก็ดำเนินรอยตามเพื่อถึงการดับกิเลสเช่นพระองค์ด้วยจึงสามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนด้วยปัญญาอย่าลืมต้องด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความอยากยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปถ้ามาถึงสมัยซึ่งไม่มีการศึกษาธรรมะเลยแล้วก็เห็นว่าชีวิตของพระภิกษุสบายกว่าคฤหัสถ์มากคือไม่ทำงานไม่ต้องหาเลี้ยงชีพแล้วก็มีคนกราบไหว้แล้วก็สมควรไหมสำหรับในครั้งนี้ที่จะเริ่มสำนึกว่าทำความดีเพราะการขอความหมายของภิกษุอีกคำหนึ่งก็คือขอแต่ไม่ใช่ไปขออย่างขอทานแต่ขอผู้ที่มีศรัทธาที่เห็นประโยชน์ที่รู้ว่ารูปเนี้ยพระภิกษุรูปเนี้ยดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไปทำมาหากินมีทรัพย์สินเงินทองรับเงินทองหรืออะไรอย่างนั้นเลยแต่เพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งยากที่ใครจะทำได้ด้วยเหตุนี้การที่มีศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็มีผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ธนุบำรุงพระศาสนาพระศาสนาก็ขาดบริษัททั้งสองไม่ได้คือคฤหัสถ์และบรรพชิตแต่ภิกษุต้องมีปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาแล้วเป็นภิกษุก็จะเห็นได้ว่าต้องเป็นผู้ตรงและเป็นผู้ที่รู้ความจริง
แล้วก็การที่จะดำเนินรอยตามพระบาทเนี่ยก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติอย่างไรต้องประพฤติตามอย่างนั้นในสมัยแรกค่ะไม่มีสิกขาบทเลยเพราะเหตุว่าผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้มีหรือที่จะล่วงกิเลสหรือทำสิ่งซึ่งเหมือนชาวบ้านเพราะว่าสะสมมาที่เห็นโทษแล้วใช่ไหมจึงได้ละอาคารบ้านเรือนขออุปสมบทอุปสมบทนี่ต้องขอเพื่ออนุญาตให้บุคคลเนี้ยสามารถประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ได้เพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาและมีปัญญาในสมัยโน้ตกิเลสก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นที่จะต้องมีสิกขาบทแต่ว่ากิเลสมากมากยังไม่ได้ละเลยและการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ขัดเกลาเมื่อมีคนที่บวชมากขึ้นมากขึ้นบวชตามที่เห็นประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเพียงเพื่อที่จะไม่ทำงานมีเงินทองมากมายกว่าผู้ที่เป็นชาวนาชาวไร่แล้วก็มีรายได้นี่มีจริงๆจากงานศพสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่โยงใยทุกอย่างซึ่งแสดงเห็นการที่ไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เข้าใจพระธรรมก็จะเห็นได้ค่ะไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็มีรายได้ประจำถ้าสวดงานศพคืนหนึ่งไม่ทราบรายได้เท่าไหร่ที่ใช้คำว่ารายได้ก็เป็นเงินทองแล้วก็ยังมีสารพัดเรื่องซึ่งชาวบ้านทั่วไปก็รู้กันอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยมาจากไม่เข้าใจธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากทีเดียวที่จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ว่าในกาลสมัยไหนฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเวลานี้ก็กำลังมีขณะไหนที่ไม่ใช่กุศลธรรมที่จะนำไปสู่ความสงบขณะนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมหรือไม่ใช่ปัญญาที่จะนำไปสู่การละกิเลสการนำกิเลสออกโดยเพศของคฤหัสถ์และโดยเพศของบรรพชิตต่างกันที่ว่าการนำกิเลสออกของคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์เพราะเข้าใจว่าอะไรไม่ควรอย่างยิ่งและสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประพฤติปฏิบัติตามกรรมะทั้งหมดทางกายวาจาก็ต้องให้ผลตามกรรมนั้นๆโดยที่ว่าเมื่อไม่ใช่เพศภิกษุจึงไม่อาบัติไม่ต้องมีการปลงเพราะเหตุว่าปลงหวัดไหวไหมคะไม่หวัดไม่ไหวเลยถ้าจะปลงอาบัติแต่สำหรับพระภิกษุกิเลสมีมากกันทุกคนการอุปสมบทเป็นพระภิกษุยังไม่ได้ดับกิเลสกิเลสยังมีไม่ใช่มีแค่วันนั้นชาตินั้นแต่ชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดก็ยังมีอยู่ในจิตกิเลสใดยังไม่ปรากฏสำหรับพระภิกษุไม่ทรงบัญญัติพระวินัยต้องมีการปรากฏของกิเลสก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนมีกิเลสมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีอิจฉามีมานะตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้ดับไปเลยแต่อยู่ไหนคะมองไม่เห็นลึกลงไปเหมือนอยู่ใต้มหาสมุทรไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเพราะต้องเป็นปัญญาที่เห็นแต่ว่ากิเลสทุกวันของชาวบ้านของเราทุกคนทางกายทางวาจามีใครไหมที่ไม่พูดไม่ทำอะไรไม่มีใช่ไหมคะบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ยังคงมีการพูดทางวาจาและการกระทำทางกายแล้วก็กิเลสก็ไม่โผล่ใช่ไหมคะจนกว่าเมื่อไหร่ที่แม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นโทษไหมสำหรับพระภิกษุคฤหัสถ์ทุกวันเลยไม่หัวเราะไม่สนุกแต่ว่าสำหรับบรรพชิตเห็นโทษภิกษุห่างไกลกันมากกับคฤหัสถ์และก็ห่างไกลกันเท่าไหร่กับสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้แล้วก็ดับกิเลสได้และพระปัญญาของพระองค์เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะล่วงรู้ถึงพระปัญญาของพระองค์ได้เพราะใครจะรู้ว่าใครมีปัญญาคนนั้นต้องมีปัญญาที่จะรู้ว่าปัญญานั้นคืออะไรและปัญญานั้นรู้อะไรกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาถึงทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าสะสมมาเท่าไหร่นะเกิดเมื่อไหร่รู้ใครสนุกสนานมากหัวเราะรื่นเริงเป็นแบบหนึ่งแต่กิเลสก็มีทางออกมาทุกทางโดยเฉพาะวาจากับกายลองคิดดูว่าพูดมากหรือทำมากนั่งนิ่งๆกันทุกคนแต่คุยกันสารพัดเรื่องพุทธาสิตวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เพศบรรพชิตแค่นี้คิดดูค่ะสมควรไหมที่จะเป็นภิกษุพระธรรมละเอียดอย่างยิ่งขัดเกลาอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุจึงเป็นพระวินัยบัญญัติ
ที่ว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลาอย่างนั้นได้จึงสมควรที่จะเป็นสากยบุตรเป็นโอรสที่เกิดจากพระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปรารถนาจะขัดเกลากิเลสอย่างนั้นได้แต่ต้องทำถ้าไม่ทำอาบัติหมายความว่าเป็นโทษที่ล่วงละเมิดสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วว่าไม่ทำก็ทำหรือสิ่งที่บัญญัติว่าทำไม่ได้ก็ทำแม้เพียงเล็กน้อยเป็นทุพพาสิทธิ์

0: ธรรมะที่สงบอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมาแสนนานคิดจะออกจากความไม่สงบหรือไม่ความสงบที่แท้จริงคืออย่างไรและจะออกจากความไม่สงบได้อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ29 มกราคม 2560
1: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแน่แต่ทำไมมีคำว่าสัตธรรมะธรรมะของผู้สงบธรรมะที่จะดำเนินไปสู่ความสงบแสดงว่าผู้นั้นสามารถที่จะรู้ประโยชน์ของการที่รู้ว่าทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่รู้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ผู้สงบหรือเป็นผู้สงบแล้ว
2: ยัง
1: ต่อเมื่อไหร่ได้ฟังธรรมะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะสมมาทั้งหมดสงบไหมไม่ว่าเกิดมาแล้วจะชอบอาหารอะไรจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนภูมิประเทศต่างๆเรื่องราวต่างๆวิชาการต่างๆจนกระทั่งคิดว่าสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาการก้าวหน้าไปจนกระทั่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกและความรู้ต่างๆสงบไหม
2: ไม่สงบ
1: ค่ะคำว่าสงบคำเดียวก็ยากที่จะเข้าใจว่าอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมานานแสนนานเท่าไหร่เพิ่งจะรู้ตัวว่าอยู่ในท่ามกลางความไม่สงบจะออกจากความไม่สงบไหมหรือว่าอยู่ไปเถอะเท่าไหร่ก็อยู่ไปไม่สงบต่อไปอีกไม่มีทางที่จะออกไปจากนี้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเห็นเกิดแล้วนานแสนนานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นอย่างนี้แล้วใครจะออกจากเห็นต้องเห็นต้องได้ยินเห็นแล้วสุขทุกข์ชอบไม่ชอบติดตามมาเดือดร้อนไหมเรื่องยาวแต่ก็จบลงด้วยแต่ละชาติก็เป็นแต่ละหนึ่งที่สะสมมาแล้วก็ลืมไปหมดเลยประโยชน์อะไรคะแสนโกรธกลับลองย้อนกลับไปดูซิเป็นใครในแสนโกรธกลับในชาตินั้นต้องสำคัญมากเหมือนชาตินี้ทุกอย่างในชาตินั้นสำคัญเหมือนในชาตินี้แล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยคิดก็ไม่ออกตามรู้ก็ไม่ได้หมดปัญญาใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจความละเอียดของพระธรรมและเห็นคุณค่าอย่างยิ่งตลอดชีวิตไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการได้เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะเห็นว่าธรรมะละเอียดกว่าจะได้ตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้แต่ก็เห็นว่าสัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้สะสมมาที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์แม้ว่ากิเลสมากมายมหาศาลสะสมมาแต่ก็ยังมีโอกาสที่วันหนึ่งจะได้ค่อยๆเข้าใจทรงอุปมาว่าเหมือนการเอาเล็บขุดภูเขาลองดูเล็บก็หักแล้วก็เขาก็หมดแค่ไหนเอาเล็บขุดกว่าจะออกจากสังสารวัฏได้คำของพระองค์เนี่ยต้องลึกซึ้งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคนจะคำนึงถึงคนอื่นหรือก็ทุกคนก็เป็นแต่เพียงธาตุซึ่งสะสมมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดแล้วก็จะไปคิดว่าจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะเดือดร้อนหรือคนนี้จะไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดไม่มีค่าเลยเท่ากับการได้เข้าใจพระธรรมและเห็นประโยชน์ที่จะค่อยๆสะสมไปด้วยความไม่ประมาทคือศึกษาพระธรรมแต่ละคำเพื่อไปสู่ความสงบจากทั้งหมดกี่ชาติที่ผ่านมาแล้วด้วยความไม่สงบและกำลังไม่สงบอยู่ออกจากสังสารวัฏง่ายไหมคะออกจากความไม่สงบซึ่งสะสมมานานแสนนานออกได้ไหมเดี๋ยวก็ไปไม่สงบกันอีกละที่ต่างๆอาหารรสต่างๆเหมือนเดิมอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองจึงสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้เพราะว่าพระธรรมบริสุทธิ์ และก็พิสูจน์ได้และก็เป็นความจริงซึ่งต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้ค่ะเราติดข้องในความไม่สงบมากไหมคะไม่คิดไม่รู้ไม่สงบมาตั้งแต่เช้าแล้วก็จะไม่สงบต่อไปอีกการที่เราจะพ้นจากความไม่สงบได้กว่าจะถึงวันนั้นหมายความว่าต้องสะสมความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะเป็นสิ่งเดียวซึ่งจะให้ความจริงว่าสิ่งนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่ขณะนี้เต็มไปหมดเลยนับไม่ถ้วนและจะไปประจักษ์การเกิดดับของอะไรได้ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นที่ต้องค่อยๆเข้าใจธรรมะจริงๆโดยความเป็นผู้ที่มีปกติเห็นความจริงไม่ใช่หลบลี้หนีหน้าไปทำอะไรอะไรแล้วก็คิดว่าดับกิเลสไปเท่านั้นเท่านี้แล้วบางคนถึงกับคิดว่าเป็นพระอรหันต์เป็นได้ยังไงคะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสาวกคือไม่ใช่ผู้ที่ฟังพระธรรมด้วยเหตุนี้ให้ทราบว่าแม้แต่ความสงบก็ต้องเป็นขณะนี้ที่กำลังเข้าใจธรรมะเริ่มยังไงเริ่มจากแม้แต่ในขณะนี้ที่สงบก็คือขณะใดที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นสงบจากความไม่รู้ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนกว่าจะถึงพระสัทธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งละเอียดอย่างยิ่งถ้าได้ยินคำว่าสงบบางคนรีบเลยค่ะจะไปสงบไม่มีทางเป็นไปได้ต่อเมื่อไหร่ได้ค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงทีละเล็กทีละน้อยก็จะรู้เริ่มต้นขณะไหนสงบขณะที่กำลังทำงานราชการเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพใดๆก็ตามขณะไหนสงบหรือใครก็ตามในโลกนี้ในโลกทั้งโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกขณะไหนสงบขณะที่เข้าใจธรรมะกว่าจะถึงพระสัทธรรมต้องรู้ว่าปริยัติสัทธรรมการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปริยัติยังไม่ถึงขั้นสัทธรรมะที่สงบที่จะนำไปสู่ความสงบแต่ว่าเพียงแต่การได้ฟังคำจะนำไปสู่สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความเป็นเราแต่เป็นพระสัทธรรมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่อะไรเป็นพระสัทธรรมถ้าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็เอ่ยชื่อตลอดเวลาพระสัทธรรมตั้งมั่นคงอยู่ได้หรือว่าจะเสื่อมสูญไปเพราะอะไรแต่ไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงเข้าใจจริงๆว่าพระสัทธรรมต้องหมายความถึงธรรมะที่สงบจากกิเลสซึ่งจะมีได้อย่างไรในวันหนึ่งโดยเฉพาะในวันนี้และขณะนี้เริ่มเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองว่าถ้าคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่สงบค่ะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีมากมายเกิดดับนับไม่ถ้วนเรียนเรื่องจิตเจตสิกสักเท่าไหร่นับประมาณไม่ได้อยู่ไหนโลภะปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้สวยอยู่ตรงหน้าโลภะปรากฏไหมคะวันนี้ทุกคนก็บอกว่าดอกไม้สวยตรุษจีนสีแดงแล้วก็สงบหรือเปล่าขณะนั้นไม่สงบก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมว่าแม้กำลังที่ทุกคนนั่งที่นี่เห็นสิ่งเดียวกันไม่สงบเพราะพระธรรมลึกซึ้งอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้จึงควรที่จะเข้าใจธรรมะทีละคำเพื่อที่ว่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้เข้าใจธรรมะคำที่ได้ฟังดีกว่าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ได้ทำให้พระสัทธรรมไปสู่คนอื่นแต่กลับนำอสัทธรรมะธรรมะที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ก็กล่าวว่าเป็นธรรมะความต่างกันความห่างกันของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งกับผู้ที่เข้าใจเองว่านั่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะจึงตรงกับพระสูตรนี้ใช่ไหมคะขณะนี้ธรรมะมีค่ะทุกคนเป็นธรรมะไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าเป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปาทะอาศัยกันและการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ละคำก็ต้องเข้าใจเริ่มคิดธรรมะขณะนี้สงบถึงขั้นนั้นได้อย่างยังแต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสงบถ้าขณะใดที่ไม่เข้าใจเป็นปริยัติไหมไม่เข้าใจ แค่นี้ก็ต้องรู้แล้วว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อฟังให้เข้าใจด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีการฟังเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่มีจริงจะถึงสัจธรรมะได้ไหมทุกคนก็รู้ว่าสงบจากกิเลสยากแสนยากแล้วยังไงล่ะได้แต่บอกว่าสงบถึงการดับกิเลสได้แล้วก็ไม่แสดงหนทางเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปถึงได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นอกุศลธรรมไม่ใช่ธรรมะที่สงบแต่เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีจริงๆด้วยเหตุนี้ปริยัติจึงนำไปสู่พระสัจธรรมถ้าไม่มีปริยัติเลยไม่มีทางที่จะรู้เลยค่ะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดสงบและธรรมะใดไม่สงบถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละธรรมะที่ไม่สงบได้ยังไงด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งทั้งปริยัติเพราะจะนำไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นจนถึงปฏิบัติจนกระทั่งถึงปฏิเวทะคือสามารถที่จะดับกิเลสที่มีทั้งหมดในสังสารวัฏได้ตามลำดับด้วยไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาจะถึงขั้นนั้น

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1011ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่านะคะทุกอย่างในชีวิตไม่เคยรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดปรากฏว่ามีแล้วก็หมดไปไม่กลับไปอีกเลยศึกษาเพื่อให้รู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่กี่ชาติและชาตินี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาติไหนที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจความจริงนะคะของสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังปรากฏซึ่งสั้นมากเพราะฉะนั้นดับแล้วค่ะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมจะมีโอกาสเข้าใจไหมว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่ฟังสิ่งที่เรียนแท้จริงก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ทำไมไม่รู้คะเพราะเกิดปรากฏแล้วดับไปหมดเลยสั้นมากน้อยมากจนกว่าสามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะว่าสิ่งที่พูดทั้งหมดค่ะก็คือสิ่งที่มีอยู่และโดยเฉพาะขณะนี้แม้จะพูดเรื่องเห็นก็ยังไม่รู้จักเห็นอยู่นั่นแหละจะพูดเรื่องคิดกำลังคิดก็ยังไม่รู้จักอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังบ่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจและความเข้าใจที่เกิดระดับไปก็ค่อยๆสะสมจนกระทั่งมีกำลังสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในขณะนี้เพิ่มขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์จากการศึกษาครับว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลา
2: ค่ะเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
3: เข้าใจอย่างนี้ครับ
2: รู้จริงอย่างนี้หรือยัง
3: ยังครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมีทางที่จะรู้จริงๆได้ไหมคะ
3: มีครับ
2: ฟังแล้วเข้าใจแล้วจริงแล้วก็ต้องรู้จริงๆอย่างนี้ด้วยไม่ใช่เพียงฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่รู้จริงๆแล้วก็รู้หนทางว่าสามารถจะรู้จริงๆอย่างนี้ได้ไหมโดยวิธีไหนไม่ใช่เราใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แต่เมื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
3: ก็กำลังจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาลักษณะของธรรมะนะจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นไหมครับเช่นจะต้อง
2: ค่ะขณะนี้นะคะคุณประทีปเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเห็นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นและเห็นก็ดับและถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ในขั้นต้นสามารถที่จะเริ่มค่อยๆเข้าใจในขณะที่กำลังเห็นได้ไหมว่าเห็นเนี่ยตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่าง
3: ไม่สามารถรู้และเข้าใจถูกตรงนี้ได้ครับ
2: เพราะฟังยังไม่พอเข้าใจยังไม่พอในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
3: ความจริงก็เป็นอย่างนี้
2: ความจริงเป็นอย่างนี้เปลี่ยนความจริงไม่ได้ใช่ไหมคะใครจะรู้หรือไม่รู้สภาพธรรมะขณะนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้แต่ปัญญาสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งถึงขณะที่สามารถรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงคือเกิดขึ้นเพียงเห็นแล้วก็ดับไปตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาจะไม่ไปอื่นจะไม่เฉยเฉยไปไหนเลยนะคะแต่ก็รู้ว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งวันไหนแล้วแต่กำลังของปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: คือกำลังจะกราบเรียนถามว่าการเข้าใจลักษณะเนี่ยมันจะต้องเข้าใจยังไงที่พอจะ
2: เข้าใจตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างเลยค่ะขณะนี้เห็นเกิดแน่ๆแล้วก็ดับแน่ๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเปลี่ยนความจริงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถที่จะถึงความจริงนี้นะคะต้องตรงตามนี้ด้วยคือเพราะเข้าใจไม่ใช่เพราะไม่เคยฟังไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะค่อยๆเข้าใจไม่ใช่แต่เฉพาะเห็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะโดยไม่เลือกฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าถึงเวลาหรือยังที่สติสัมปชัญญะเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงโดยความเป็นอนัตตานี่คือความเป็นจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าพ้นจากนี้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะเป็นตัวตนที่พยายามหาทางที่จะรู้ ซึ่งไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างให้รู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆนี่ค่ะเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงว่าเป็นสิ่งที่รู้ได
3: ้ในขณะที่เป็นเรื่องราวที่กำลังปรากฏคิดว่าเป็นกุศลวิบากแต่จริงก็
2: ขณะนั้นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะรู้หรือยัง
3: ยังไม่รู้ครับ
2: ค่ะฟังต่อไปเพราะถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมคะ
3: ไม่รู้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นทางเดียวก็คือว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆฟังเฉยๆแต่ฟังแล้วเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นว่าเป็นจริงอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นทุกคนคิดแต่เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะถ้าไม่คิดเรื่องนั้นไม่มีและขณะที่คิดก็ไม่ใช่เราที่คิดแต่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเห็นบ้างได้ยินบ้างแล้วก็จำไว้หมดจนกระทั่งทำให้เกิดคิดถึงเรื่องที่เคยเห็นเคยได้ยินเป็นต้นเท่านั้นเองค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะที่คิด
4: กราบท่านอาจารย์นะคะท่านผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็เมื่อสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะคิดลักษณะของธรรมะเองไม่ได้อะค่ะท่านอาจารย
2: ์ถูกต้องค่ะฟังเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังคิดเองผิด
4: เพราะว่าถ้าคิดเองเนี่ยนะคะบางทีก็จะเอาเรื่องราวของธรรมะมาเป็นตัวสภาพธรรมะเพราะว่าตัวสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏจริงแล้วการที่จะคือพื้นฐานเนี่ยคะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะกรุณาอธิบายได้ว่าให้เข้าใจได้ว่าขณะใดเนี่ยนะคะที่เป็นบัญญัติหรือว่าขณะใดที่เป็นการคิดสภาพคิดกับเรื่องที่คิดนะคะท่านอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราพูดถึงคิดเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้แต่จริงรู้เรื่องไม่ได้รู้ตัวจิตที่คิดนะคะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดมีจริงๆหรือเปล่าม
4: ีค่ะท่านอาจารย์คะแล้วก็คิดเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพของนามธรรม
2: ถ้าไม่ใช้คำนี้นะคะคิดกำลังคิดนี่แหละไม่ต้องเรียกอะไรเลย
4: กำลังคิดเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์มีความคิดอยู่เนี่ยแต่บางทีคิดก็ยังเป็นเหล่าคิด
2: ถูกต้องค่ะเพราะยังมีกิเลสยังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงคิดก็ต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยบังคับคิดได้ไหม
4: ไม่ได
2: ้ค่ะ
4: ค่อยๆเข้าใจอย่างนี
2: ้ถูกต้องค่ะไม่รู้มานานเท่าไหร่แล้วก็จะให้รู้ทันทีที่ได้ฟังเป็นไปได้ไหมแต่คิดมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าคิดเกิดแน่ๆถ้าคิดไม่เกิดจะมีคิดได้อย่างไรเลิกคิดก็ไม่ได้บังคับไม่ให้คิดเรื่องนี้ให้คิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้แสดงความเป็นอนัตตาชัดเจนแต่ว่าปัญญายังไม่เกิดขึ้นพอที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
4: ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างถึงแม้เห็นดอกไม้แล้วด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นดอกไม้เลย
2: ก็โดยได้ต้องฟังพระธรรมไงคะว่าคิดเมื่อไหร่บ้างขณะเห็นไม่ใช่คิดขณะได้ยินไม่ใช่คิดหลังจากนั้นแล้วจิตเกิดดับสืบต่อแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏแต่เฉพาะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรทันทีที่เห็นเหมือนพร้อมกันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ากว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องมีเห็นหลายขณะมาก
4: ท่านอาจารย์คะเห็นเนี่ยเห็นหลายขณะแต่เห็นทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะท่านอาจารย์อย่างเช่นดอกไม้เนี่ยนะคะก็มีพวกสีต่างๆกันอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวก่อนนะคะสีต่างๆนี่เห็นกี่ขณะ
4: เข้าใจว่าสีน้ำต่างกันต้องหลายขณะ
2: เดี๋ยวก่อนค่ะเห็นสีต่างๆเพียงแค่ใช้คำเนี้ยเห็นกี่ขณะ
4: หลายขณะ
2: ค่ะหลายขณะยังไม่เป็นดอกไม้ใช่ไหมคะเป็นสีต่าง
4: ๆแต่ถ้าหากว่าเราเห็นสีเดียวนะคะหรือว่าสนใจในสีเดียวก็ยังสนใจในนิมิตของสีนั้นอยู่ดี
2: ถูกต้องค่ะเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็น
4: ค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ก็มีท่านผู้ร่วมสนทนาเนี่ยนะคะมาถามนะคะแม้กระทั่งการเรื่องของสีต่างๆหรือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะซึ่งก็มีหลากหลายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเห็นแล้วเนี่ยก็จะคิดถึงความต่างกันของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยทันทีเลยแล้วถ้าถึงแม้เป็นสีเดียวเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าแม้กระทั่งการเห็นแล้วก็จำว่าเป็นสีหนึ่งสีใดก็เป็นการคิดแล้วใช่ไหมคะ
2: จะรู้อะไรคะเนี่ย อยากจะรู้คำอยากจะรู้เรื่องแต่ว่าต้องค่อยๆฟังจนกระทั่งฟังแล้วก็สงสัยไปฟังแล้วก็คิดไปสงสัยไปหรือว่ารู้ได้เลยว่าขณะนี้ค่ะไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีจริงๆไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เมื่อไหร่คะเมื่อกระทบกับจักขุปสาทะเมื่อไหร่เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นแค่นี้ค่ะเอาให้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่ต้องไปนั่งคิดว่ากี่ขณะแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละดอกและยังเป็นคนอีกเป็นโต๊ะอีกเป็นพัดลมอีกกำลังยิ้มบ้างกำลังเดินบ้างก็นั่งคิดไปสิคะก็เป็นเรื่องของความคิดแต่ว่ารู้ไหมว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ปรากฏก็คือทุกอย่างที่กระทบกับตาก็คือสิ่งที่
2: ขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
4: ้ค่ะโดยทางอื่นก็คงจะนัยยะเดียวกันเพราะว่าเสียงก็มีเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงดังเสียงอะไรแต่ทุกเสียงก็ปรากฏทางหูท่านอาจารย์คะขณะนั้นเนี่ยรู้แค่เพียงว่าเป็นสภาพที่ปรากฏใช่ไหมคะท่านอาจารย์คือยังไม่ได้คิดว่าเป็นคำหรือว่าเป็นความหมาย
2: ก็เรียนเรื่องวิถีจิตกันแล้วเรียนเรื่องอะไรแล้วแล้วก็ฟังจนกระทั่งว่าขณะนี้นะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่คำนี้จะเป็นคำตอบของทุกอย่างที่เป็นคำถาม
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับการมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับอย่างเช่นถ้าในช่วงต้นๆที่ศึกษาก็จะแสดงถึงว่าธรรมะคืออะไรแล้วก็มีการที่จะรู้ว่าการที่ธรรมะที่มีจริงๆนั้นก็มีความหลากหลายนะครับเป็นธาตุรู้บ้างหรือว่าธาตุไม่รู้บ้างแม้สักครู่กล่าวถึงเรื่องของความคิดนะท่านอาจารย์แต่ว่าการคิดที่เกิดคิดขึ้นเป็นไปนะครับก็มีธรรมะที่หลากหลายท่านอาจารย์คือคิดที่ดีก็มีคิดไม่ดีก็มีก็เป็นการปรุงแต่งของสภาพธรรมะที่เป็นไปดังนั้นการที่จะเข้าใจถึงสภาพที่เป็นธรรมะจริงๆนะครับก็ไม่ใช่เพียงกล่าวว่าคิดมีจริงเท่านี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์
2: ค่ะอะไรมีจริงอีก
5: รูปก็มีจริงครับ
2: อะไรมีจริงอีก
5: ก็โลภะก็มีจริง
2: ค่ะอะไรมีจริงอีก
5: โทสะก็มีจริง
2: ก็เนี่ยค่ะสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นไหมคะแค่นี้เพียงแต่บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็ยังไม่เคยรู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่คำว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งน่าจะรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได
5: ้ก็เป็นเพียงเริ่มเข้าใจขึ้นครับ
2: ค่ะถูกหรือผิดที่เข้าใจอย่างนี้
5: เข้าใจถูกต้อง
2: ค่ะและจะถูกต้องกว่านี้เมื่อไหร่
5: ก็ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นตามปัญญาที่
2: เมื่อเดี๋ยวนี้นะคะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความเข้าใจนั้นมั่นคงจริงๆพอที่จะสละคืนความทรงจำว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือยัง
5: ท่านอาจารย์ครับสำหรับบุคคลที่ใหม่ครับอย่างเช่นกล่าวว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือยังเพราะว่าต้องคิดนะครับความคิดก็ต้องคิดครับ
2: คนใหม่เพิ่งฟังธรรมะเราจะให้เขารู้ตลอดทั่วทุกอย่างได้ไหม
5: ก็เป็นไปไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเพียงแต่ละคำที่จะให้เขาเข้าใจอย่างมั่นคงเป็นความเข้าใจของเขาเองจริงๆว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยรู้เมื่อไหร่ว่าสิ่งนั้นมีจริง
5: ก็ต้องปรากฏให้รู้ครับ
2: ค่ะทางตาขณะนี้นะคะมีสิ่งที่มีจริงๆคือเห็นก็จริงและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็จริงแค่นี้ก่อนแค่ทางตาเนี่ยค่ะใครไม่เข้าใจใครสงสัยใครไม่รู้ว่าจริงบ้างฟังเข้าใจไม่สงสัยแต่ยังไม่รู้จริงๆอย่างนี้ต่างหากไม่ต้องไปไหนเลยค่ะแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยให้รู้ว่าฟังเข้าใจแต่ยังไม่ได้รู้จริงๆอย่างนี้เลยแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแสดงให้เข้าใจว่ามีจริงยังแสดงให้รู้ว่าสามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆตรงที่ได้ยินได้ฟังด้วยไม่คลาดเคลื่อนเลยว่าขณะนี้นะคะมีขณะที่เห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นต้องมีแน่นอนแล้วก็มีเห็นซึ่งเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏก็รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเพราะอะไรคะ สิ่งอื่นเกิดแล้วดับแล้วทั้งหมดไม่เหลือเลยที่ตัวนี่ค่ะทุกคนมีตัวจริงๆหรือเปล่าคะ
5: ครับท่านอาจารย์ครับก็ต้องมีรูปต่างๆที่ตัวครับ
2: ค่ะมีใช่ไหมคะ
5: มี
2: แต่ไม่รู้ความจริงว่าที่ตัวมีจริงๆนั่นแหละตัวนั่นแหละอะไรที่ว่ามีจริงเพราะเหตุว่านี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดที่จะให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่ละหนึ่งเมื่อไหร่คะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยค่ะคำนี้จะฟังแล้วก็สะสมไว้นะคะเพื่อที่จะมีกำลังพอที่จะรู้ว่าแม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่ไหนก็ตามพบไหนภูมิไหนก็ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ไม่เปลี่ยนความจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นตัวเรานะคะเอาที่เราก่อนเพราะถ้าไม่มีตัวเราโลกก็ไม่ปรากฏไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ความจริงพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ว่าตัวคืออะไรเป็นเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งที่ปรากฏนะคะความรวดเร็วก็คือว่าทันทีที่ปรากฏนั้นดับแต่เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้ก็จำไว้ว่ามีเราทั้งตัว
5: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้ก็ยังมีตาย
2: ังมีเมื่อไหร
5: ่ก็ตะกี้คิดถึงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะถ้าไม่เกิดมีไหม
5: ถ้าไม่เกิดก็ไม่มี
2: เกิดแล้วดับแล้วยังอยู่ไหมคะตาที่เกิดแล้วดับยังอยู่ไหม
5: ถ้าดับแล้วก็ไม่อยู่แล้ว
2: ค่ะแล้วก็มีตาเกิดขึ้นอีก
5: เกิดขึ้นใหม่
2: เป็นอย่างนี้ค่ะตลอดเป็นการเกิดดับของสภาพธรรมะสืบต่อแต่ละหนึ่งไม่หยุดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่ขาดสายเลยบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ขณะนี้ไม่ให้ตาเกิดได้ไหมเกิดแล้วใครทำให้เกิดไม่มีใครทำแต่ขณะที่กำลังคิดถึงตาไม่ได้ปรากฏตาเกิดดับโดยที่ว่าไม่รู้เลยเพราะสั้นมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะปรากฏว่ามีจริงๆแล้วก็คือว่าเมื่อสิ่งนั้นปรากฏกับจิตที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งนั้นขณะนั้นเท่านั้นเองค่ะนี่คือความละเอียดอย่างยิ่งของสิ่งซึ่งรวมกันเป็นโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามเป็นประเทศเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดก็คือเป็นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะสั้นเล็กน้อยมากมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและถ้าไม่รู้อย่างนี้จะละการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หรือเพราะว่าเคยไม่รู้มานาน
5: ท่านอาจารย์ครับตามความเข้าใจความจริงก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ายังไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนั้น
2: เพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนความจริงคือเวลาเนี้ยขณะเนี้ยที่กำลังได้ยินเนี่ยนะคะมีตาไหม
5: ก็ต้องเกิดดับมีแต่เกิดดับ
2: แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นที่ว่ามีสั้นมากยังไม่ทันรู้ก็ดับแล้วไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ก็คือไม่มีเพราะว่าแค่เกิดมามีนิดเดียวแล้วก็มีอีกไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นโลกจึงว่างเปล่าเลยค่ะมีแต่เพียงสิ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดและดับไปแต่การสืบต่อเร็วจนกระทั่งไม่มีการรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนกว่าจะมีการได้ฟังพระธรรม
5: กราบท่านอาจารย์ครับการที่ศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าไม่ใช่เฉพาะตาอย่างเดียวก็จะมีส่วนอื่นอย่างเช่นหูต่าง
2: ๆทั้งหมดเลย
5: กราบท่านอาจารย์ครับดังนั้นการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจละความสำคัญที่ว่าเป็นเราเนี่ยคือจะรู้ในเฉพาะสิ่งที่ปรากฏหรือว่าการที่จะเข้าใจด้วยนะว่าส่วนอื่นก็ดับด้วยครับแต่ว่าไม่ปรากฏ
2: เวลานี้นะคะไม่มีอะไรแล้วมีแล้วก็ไม่มีจริงไหม
5: ความจริงเป็นอย่างนั้นครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่ามีมีเมื่อไรคะ
5: เมื่อปรากฏให้
2: เท่านั้นเองนิดเดียวน้อยมากแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวมิฉะนั้นจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยค่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าแม้ขณะใดก็ตามคือธรรมะเมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีแม้จะไม่ปรากฏก็คือไม่มีอยู่แล้ว
2: แสนสั้นก็คิดดูก็แล้วกันเป็นคนตั้งเยอะเนี่ยเห็นตั้งเท่าไหร่นอกจากคนยังมีดอกไม้มีอะไรสารพัดอย่างเห็นตั้งเท่าไหร่แล้วกว่าจิตเห็นหนึ่งขณะที่ดับไปแล้วจะเกิดอีกมีจิตที่เกิดขั้นมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโลกหมุนเวียนเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจึงหลวงเหมือนกับว่ามีสิ่งที่เที่ยงแต่ว่าสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงแต่ไม่รู้
5: อาจารย์ครับในช่วงสนทนาตอนหนึ่งที่ก่อนนั้นที่กล่าวถึงว่าขณะนี้นะครับก็เหมือนสิ่งที่ไม่มีคือเหมือนกับอากาศครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะก็ยังเห็นอยู่กำลังได้ยินอยู่กำลังได้กลิ่นสิ่งต่างๆปรากฏอยู่จะเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ว่างเปล่ายังไงครับ
2: ค่ะขณะนี้เหมือนกับว่ามีคุณวิชัยนะคะตาดับไหม
5: เกิดแล้วก็ต้องดับครับ
2: ค่ะเห็นไหมคะแล้วจะเป็นคุณวิชัยหรือมีคุณวิชัยได้หรือสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เฉพาะตาไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏทั้งหมดค่ะเกิดแล้วดับแล้ว
5: แต่ว่าไม่รู้ต่างหากใช่ไหมครับอาจารย์
2: เพราะไม่รู
5: ้คือความจริงก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่ากาลสมัยใดแต่ว่าก็ไม่รู
2: ้แล้วใครรู
5: ้ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริง
2: แล้วใครทรงแสดง
5: ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
2: แล้วใครฟังแล้วใครค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วใครล่ะที่สามารถจะเข้าใจจนรู้แจ้งสภาพธรรมตามเช่นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นไม่ใช่รู้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้ความจริงว่าเป็นอย่างนี้เองจึงสามารถที่จะละการเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แม้แต่ที่เห็นเป็นคุณวิชัยนะคะถ้าพูดถึงตาตาก็เกิดดับพูดถึงหูหูก็เกิดดับแล้วไม่ปรากฏเลยปรากฏแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏและจำได้สืบต่อและอย่างนี้ค่ะจะไม่มีคุณวิชัยก็ต่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าแต่ละหนึ่งก็มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
5: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อวานกล่าวถึงมีการสนทนาวิชาการนะครับก็เรื่องกล่าวถึงเรื่องของการสะสมของความรู้อาจารย์เหมือนกับเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขณะที่ฟังก็เหมือนกับเพียงเข้าใจเล็กน้อยก็เหมือนกับวันก่อนที่ฟังก็เข้าใจอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ว่าความรู้ที่จะค่อยๆเจริญขึ้นที่จะไม่ใช่เพียงความรู้ตรงนี้เท่านั้น
2: ค่ะวันนี้ที่สนทนากันเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจขึ้นหรือเปล่าคะ
5: ก็เข้าใจขึ้นคร
2: ับ แค่ไหนเมื่อเทียบกับอวิชชาความไม่รู้ที่สะสมมานานมากแต่เข้าใจขึ้นแน่นอน
5: เพราะว่าปัญญาก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับเกิดแล้วก็ต้องสะสมด้วยครับอาจารย์กราบท่านอาจารย์ครับ
2: รักอะไรที่สุดคะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะรักไหม
6: ไม่ได้
2: ไม่รักใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ใช่ไหมคะก็แสดงว่ารักอะไรที่สุดนะคะลูกมีท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าลูกเป็นสิ่งที่ท่านรักที่สุดชาติก่อนลูกที่รักที่สุดของท่านอยู่ไหนพอทันทีที่จากโลกนี้ไปเป็นคนอื่นนะคะความรักลูกที่เคยรักในชาตินี้ที่สุดเนี่ยอยู่ไหน
6: ไม่มีแล้ว
2: ไม่รู้จักเลยไปรักใครที่ไหนกันมาเป็นลูกกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคนใหม่เลยแต่กิเลสความรักติดตามไปแต่ตัวลูกไม่ได้ตามไปเลยค่ะแล้วยังไงอะคะภพชาติก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งไม่มีทางออกเลยนอกจากปัญญาที่ฟังแต่ละคำนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างยิ่งว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังเนี่ยไม่สามารถที่จะสละละคืนการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สิ่งที่เป็นสิ่งของวัตถุต่างๆเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเป็นบุคคลมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆแม้แต่เป็นเราก็ละไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหมดกิเลสจริงๆนะคะก็ด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เข้าใจเผินๆว่าเพียงฟังและเข้าใจแต่เครื่องทดสอบก็คือว่ามีสักขณะหนึ่งไหมที่เริ่มรู้จริงๆว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ไม่เกินกว่านั้นเลยเพราะเหตุว่าแม้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่ได้ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแสนไกลหรือเปล่าแต่ก็เป็นแสงสว่างพอที่จะรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่แล้วก็ได้ดับขันธปรินิพพานแต่พระธรรมยังมีตราบใดที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกอื่นเช่นสวรรค์เนี่ยค่ะก็มีศาลาสุธรรมมาจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็ไปสู่ที่นั่นและก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังจนกว่าจะเข้าใจตรงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ทางเดียวคำเดียวและกี่ทางนะและกี่อย่างจนกระทั่งทั้งหมดไม่ใช่เรา
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณณัชชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรัญคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1012ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558
2: ขณะนี้ที่เห็นเนี่ยค่ะมีธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจะรู้เกินกว่านี้ได้ไหมในตอนต้น
5: ก็สามารถรู้ได้เพียงเท่านี้ก็เท่านี้
2: สามารถรู้ได้เพียงเท่านี้นะคะแต่ฟังทุกเรื่องเข้าใจความจริงของเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆได้แต่ว่าการที่จะรู้จริงๆ จะรู้ตามที่ได้ฟังเรื่องอื่นๆหรือว่าแม้แต่คำแรกที่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับยังไม่รู้ใช่ไหมคะ

0: ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงก็ไม่ทำให้ละคลายการเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ต้องฟังมากกว่านี้อีกนะคะที่จะให้เห็นคล้อยตามไปจริงทุกอย่างที่ได้ฟังนะคะถ้าไม่มีหูไม่มีจิตได้ยินไม่มีเสียงกระทบหูและจะมีการปรากฏคือได้ยินกับเสียงได้อย่างไรนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงมากใน45พรรษาโดยนัยยะประการต่างๆก็เพื่อให้ค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะโดยยังไม่สามารถที่จะไปรู้จริงอย่างนั้นได้เลยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เพียงแค่ฟังรู้ว่าความจริงเป็นอย่างเนี้ยขณะเนี้ยได้ยินเนี่ยต้องเกิดเสียงก็ต้องเกิดและทั้งได้ยินก็ดับเสียงก็ดับไปคิดก็เกิดและคิดก็ดับไปฟังว่าชีวิตก็คืออย่างนี้เป็นเราเมื่อไหร่สั่งให้จิตคิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยอยากจะให้จิตจำให้ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้นึกก็ไม่ออกใช่ไหมคะก็แสดงความเป็นอนัตตาอยู่ทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงการที่จะละการยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดแทนที่จะรู้ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเรื่องฟังเป็นเรื่องหนึ่งประโยชน์ของปริยัติคือการรอบรู้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้าตราบใดที่ยังสงสัยตอนนั้นตอนนี้นะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ว่าจะสงสัยสงสัยก็เป็นธรรมะจะคิดอะไรก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ถึงการรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคนนั้นก็สามารถที่จะรู้ความต่างกันของปริยัติกับปฏิปฏิได้ใช่ไหมคะว่าขั้นฟังเนี่ยฟังไปฟังไปเข้าใจไปเข้าใจไปนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแล้วเข้าใจตามที่ได้ฟังเนี่ยพร้อมที่จะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นหรือยังไม่ใช่ใครไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเข้าใจเรื่องปัจจัยประกอบการฟังเรื่องธรรมะให้ละเอียดขึ้นว่าแม้แต่หนึ่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยมากเท่าไหร่แม้แต่ชั่วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะต้องมีนิสยปัจจัยคือต้องมีตาเป็นที่เกิดเป็นที่อาศัยมิฉะนั้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะเป็นอารมณปัจจัยคือเป็นจิตที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเนี่ยค่ะคือส่วนประกอบทั้งหมดของพระธรรมที่ทรงแสดงความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเพื่อให้สะสมปริยัติเป็นความรอบรู้ที่เป็นสัจจญาณมั่นคงเพื่อละนะคะไม่ใช่เพื่อไปคิดว่าแล้วเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะเกิดเมื่อไหร่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะแต่รู้ว่าไม่มีทางเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ขณะที่กำลังถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งด้วยความเข้าใจตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความต่างของปริยัติกับปฏิบัตินะคะผู้นั้นก็ยังไม่เป็นสัจจญาณที่มั่นคง
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับการที่ทราบถึงความต่างกันครับท่านอาจารย์เช่นปริยัติก็จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ยินได้ฟังว่าจะเป็นเรื่องของสภาพธรรมะโดยประการต่างๆต่างกับขณะที่เข้าใจถูกต้องตรงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นความต่างคือก็เป็นสิ่งที่น่าคิดท่านอาจารย์ว่าขณะที่รู้ลักษณะตรงธรรมะนั่นน่ะความเข้าใจเช่นเป็นคิดเป็นเรื่องของความเป็นปัจจัยบ้างการที่ธรรมะประกอบกันบ้างก็ไม่ได้มีการที่จะคิดเรื่องราวตรงนั้นแต่ว่าการที่ฟังความเข้าใจตรงปริยัติจะอุปการะต่อการที่จะรู้ตรงเพียงลักษณะนั้นปรากฏให้เข้าใจยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ก็ให้รู้ว่าไม่ใช่เราไงคะลักษณะของความเป็นอนัตตายังไม่ได้ปรากฏเลยฟังเท่าไหร่ก็เป็นเราจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยก็ยังเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตามลำดับด้วยอย่างขณะนี้มีใครไม่รู้บ้างว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดไม่ได้เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะสำหรับเฉพาะจิตเห็นซึ่งถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับจักขุประสาทะจิตเห็นขณะนี้เกิดไม่ได้แค่นี้ค่ะใครบังคับบัญชาจิตเห็นใครไปทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นค่อยๆเห็นความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะแต่แม้ลักษณะซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราก็ยังไม่ปรากฏแต่ว่ามีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีการสะสมนะคะมีปัจจัยมีสภาพธรรมะที่ค่อยๆสะสมไปพร้อมที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะขณะนั้นเกิดเองโดยความเป็นอนัตตา

0: เริ่มความเข้าใจความเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆมั่นคงขึ้นแต่ถ้าขณะใดก็ตามนะคะซึ่งปัญญาไม่ถึงการที่จะเข้าใจได้ใครจะไปทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดก็ไม่ได้
1: ท่านอาจารย์ครับก็พิจารณานะครับว่าแม้ในขั้นของปริยัติเนี่ยที่เป็นผู้ที่เข้าใจแล้วก็มั่นคงเนี่ยก็เหมือนกับละให้ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นความรู้ละไปนั่งโดยที่ไม่รู้อะไรเลยความเข้าใจแน่ในปริยัติที่มั่นคงเนี่ยครับก็จะรู้ว่าความรู้ความเข้าใจที่จะเกิดเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏก็ต้องมาจากการศึกษาในขั้นปริยัติ
0: แล้วจะเข้าใจปัจจัยทันทีหรือเปล่าเห็นไหมคะแม้ปัญญาที่เป็นปฏิปติหรือปฏิเวทะก็ต้องตามลำดับลำดับแรกก็คือลักษณะของธาตุรู้เนี่ยประจักษ์แจ้งชัดเจนขณะนี้ก็เห็นนี่ก็เป็นธาตุรู้ได้ยินก็เป็นธาตุรู้คิดก็เป็นธาตุรู้ก็เพียงแต่เข้าใจโดยนัยยะของการฟังแต่ตัวธรรมะที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนอกจากรู้ขณะนั้นมืดสนิทแต่รู้และกำลังรู้อะไรก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะใดเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ว่าจะเป็นขั้นฟังปริยัติปฏิปติปฏิเวทะหรือสัจจญาณกิจญาณกัตญาณทั้งหมดนะคะเป็นความเข้าใจถูกขณะนี้มีแข็งทุกคนกระทบสัมผัสเด็กก็มีถามเด็กว่าแข็งไหมเด็กก็ตอบว่าแข็งความเข้าใจมีหรือเปล่าในแข็งถามผู้ใหญ่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะแข็งไหมก็ตอบว่าแข็งความเข้าใจก็ไม่มีเลยแต่คนที่ได้ฟังแล้วนะคะแข็งมีจริงๆเป็นสิ่งซึ่งปรากฏเมื่อมีการกระทบสัมผัสแต่เวลาแข็งปรากฏไม่ได้เข้าใจแข็งอย่างที่ได้ฟังเห็นไหมคะไม่ใช่หมายความว่าความเข้าใจที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยจะสามารถเข้าถึงลักษณะที่เป็นธรรมะคือขณะนั้นปัญญาหรือความเข้าใจถูกเกิดในสิ่งที่ปรากฏไม่มียังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นความต่างของการที่ฟังนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะทำให้ถึงขณะที่กำลังรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏหนึ่งโดยความเป็นอนัตตาโดยความเข้าใจถึงความจริงของสภาพธรรมนั้นว่าเป็นลักษณะนั้นเพราะฉันจะเห็นความต่างของปริยัติกับปฏิบัติ
1: ครับท่านอาจารย์ครับแม้ในขั้นปริยัติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าความประพฤติเป็นไปเช่นไปเข้าสำนักบ้างปฏิบัติกรรมฐานโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเพราะนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องแต่ว่าการที่แม้มีความเข้าใจเริ่มที่จะเข้าใจถูกอาจารย์แล้วก็มีการที่จะมีปัจจัยให้การน้อมไปที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะบ้างจะมีความที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดบ้างไหมครับในเมื่อยังไม่เป็นปัญญาที่ถึงสามารถจะละได้เป็นสมุจเฉทนะครับอาจารย
0: ์หมายความว่าคนไม่ได้เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือเรียนชื่อเรียนคำจำได้รู้จำนวนกล่าวได้พูดได้ตามแต่ไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำแรกนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาคำนี้จะต้องไปตลอดหนทางนี้เพราะเหตุว่าเพียงขั้นฟังเนี่ยก็รู้ละว่าใครบังคับให้เห็นเกิดก็ไม่ได้บังคับให้คิดก็ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างแต่ว่าเข้าใจอย่างนี้มั่นคงแค่ไหนถ้าเข้าใจมั่นคงจริงๆไม่ผิดเพราะเป็นความเข้าใจแต่ผิดเมื่อไหร่หมายความว่าคนนั้นไม่เข้าใจผิดชัดเจนก็คือไปสู่ที่หนึ่งที่ใดไปสู่สำนักปฏิบัติโดยการถูกชักชวนหรือโดยความสมัครใจหรือโดยการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไปเพื่ออะไรเพียงแต่ว่าไปแล้วสบายใจเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวว่าคนนั้นเข้าใจธรรมะได้ไหมไม่เข้าใจเลยจะกล่าวว่าเข้าใจแล้วไปได้ไหม
1: ก็มีหนทางเดียวคือฟังอีกแล้วก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะต้องเข้าใจว่าเข้าใจคืออะไรมีสิ่งที่มีจริงนะคะถ้าไม่เคยฟังมาเลยก็เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความติดข้องมีความต้องการแต่เมื่อฟังมากขึ้นค่อยๆรู้ความจริงว่าเพียงแต่เป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยยังไม่หวั่นไหวแต่ถ้าฟังมากๆเข้าเริ่มคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้ยังผูกพันติดข้องแม้ในสิ่งที่ฟังแล้วว่าไม่มีอีกต่อไปเพียงแค่ปรากฏว่ามีแล้วก็ดับไ ไม่เหลือเลยเหมือนอากาศที่ว่างเปล่าจะไปตามหาที่ไหนอีกก็ไม่มีทั้งสิ้นค่อยๆฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงขึ้นถึงสามารถที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดเมื่อมีปัจจัยเพราะฉะนั้นจะไปทำสติได้หรือจะไปเพียรพยายามให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือในเมื่อไม่มีความเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา
2: ท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเนี่ยหมายถึงว่าถ้าผู้ที่ศึกษาเนี่ยนะคะมีความรอบรู้ในปริยัติขั้นสัจจญาณที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าการศึกษาปริยัติทั้งหลายเนี่ยจุดประสงค์ก็คือรู้สภาพธรรมะที่ปรากฏและถ้าปัญญามั่นคงพอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเหมือนกับมาถูกทางนะคะแล้วก็มีการอบรมเจริญจนกระทั่งสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนี่ก็คือเหมือนกับเป็นผู้ที่รู้แล้วว่าหนทางหรือว่าการอบรมเจริญอริยมรรคนี่นะคะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการแสวงหาหนทางที่ผิดไปจากการเจริญอริยมรรคอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้นะคะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเห็นมีจริงๆก็ไม่รู้เพียงแต่ฟังเรื่องเห็นได้ยินมีจริงๆก็ไม่รู้ขณะที่ได้ยินเพียงแต่ฟังเรื่องของได้ยินแล้วก็รู้ความเป็นอนัตตาในความเข้าใจถูกต้องของสิ่งที่เกิดโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำขึ้นมาเลยนะคะขณะนี้ค่ะเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าปัญญารู้จริงๆปัญญาจะรู้อะไรเห็นไหมคะในเมื่อสิ่งนี้มีกำลังฟังเรื่องสิ่งนี้กำลังเข้าใจว่าความจริงสิ่งนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นปัญญารู้ก็รู้สิ่งที่มีนี้แหละจะไปรู้อื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นเป็นความมั่นคงไหมที่จะรู้ว่าขณะนี้เพราะไม่รู้ในสิ่งที่กำลังมีจึงฟังจนเข้าใจขึ้นและเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่รู้อื่นค่ะก็รู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นผู้ฟังในครั้งพุทธกาลนะคะเมื่อจบพระธรรมเทศนาท่านสามารถที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ต้องไปที่ไหนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องพิสูจน์ก็คือว่าเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่าเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่มีปัจจัยที่จะให้เข้าใจถึงจะไปไหนก็ไม่เข้าใจ
2: ค่ะท่านอาจารย์คะถึงแม้ปัญญาจะเจริญขึ้นก็คือเหมือนกับปัญญาที่รู้ลักษณะของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยชัดเจนขึ้นมากขึ้นโดยนัยยะของอย่างเช่นนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยนะคะก็รู้ลักษณะของนามธรรมรูปธรรมนั่นแหละชัดเจนขึ้นหรือว่ารู้ปัญญาขั้นต่อไปก็คือรู้ถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของนามธรรมรูปธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละปัญญาทุกขั้นก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: โลภะติดข้องเพราะไม่รู้ปัญญารู้แล้วติดข้องไหม
2: ไม่ติดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เข้าใจถูกเริ่มคลายความไม่รู้เพียงขั้นการฟังเพราะว่าก่อนฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกนะคะก็ไม่มีความเห็นผิดในขั้นฟังรู้ว่าคำไหนไม่จริงคำไหนจริงคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำไหนไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คลายความไม่รู้และความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญานะคะรู้แล้วละเรื่องของโลภะไม่รู้แล้วติดข้องเพราะฉะนั้นก็จะเทียบกันได้เลยว่าขณะใดก็ตามนะคะที่ติดข้องขณะนั้นไม่รู้ความจริงแต่ว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยถ้าโลภะไม่เกิดปัญญาจะละโลภะได้ไหมพอโทสะเกิดปัญญาจะละความติดข้องความเห็นผิดในโทสะได้ไหมเพราะปกติพอโทสะเกิดไม่อยากมีโทสะพออกุศลเกิดไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นคนดีเต็มไปด้วยความตัวตนนี่นะคะหลายรูปแบบไปจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแค่เป็นสิ่งที่มีแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอาจหารร่าเริงอย่างไรก็คือปัญญามีกำลังพอที่จะเข้าใจถูกในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะระดับหนึ่งนะคะแล้วยังจะต้องสะสมความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงที่ประจักษ์แล้วในการเกิดดับค่อยๆ คลายค่อยๆละความไม่รู้หน้าที่ของปัญญาก็คือว่าละคลายเพราะรู้ความจริง พราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังอะไรนะคะแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ฟังอย่างนี้คลายไว้หรือยังเอาแค่คลายโดยขั้นฟังก็แล้วกันนะคะเห็นเมื่อไหร่ก็ไม่ลืมปรากฏแล้วก็หมดไปเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเองอย่างนี้ยังไม่มีน่าจะไปพูดถึงสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆได้อย่างไรต้องรู้ตามลำดับเลยค่ะแม้แต่คำว่ารู้รู้ขั้นไหนรู้ขั้นฟังขั้นปริยัติก็สามารถที่จะเข้าใจเวลาที่ใครพูดอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรเท็จเพราะฉันหนทางผิดจะไม่มีสำหรับคนที่เข้าใจในขั้นปริยัตินะคะเพราะจะต้องเป็นปัจจัยที่จะให้ขั้นปฏิปัตติคือสติสัมปชัญญะเกิดได้ตามปกติในขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏนี่คือการคลายความไม่รู้และความติดข้องทีละเล็กทีละน้อย
2: ค่ะท่านอาจารย์หมายความว่าแม้ขั้นปริยัติเนี่ยนะคะก็ต้องมั่นคงเมื่อมั่นคงขั้นปริยัติก็จะไม่แสวงหาหนทางผิดเพราะว่ามีปริยัติที่ถูกต้องเนี่ยนะคะเป็นเครื่องชี้นำ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังแล้วก็มีความเข้าใจนะคะซึ่งไม่ต้องมีใครมาบอกเลยค่ะแต่ความเข้าใจเนี่ยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากชีวิตซึ่งเคยติดข้องมหาศาลประมาณไม่ได้เลยว่าติดข้องไปหมดทุกอย่างเป็นการค่อยๆ คลายอะไรลงบ้างโดยไม่ใช่เราบังคับเลยนะคะแต่เกิดขึ้นเพราะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าขณะนั้นน่ะเข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่มีเนี่ยมีให้รู้หรือว่ามีให้หลงให้ไม่รู้ให้ติดข้องนี่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยที่ว่าบุคคลนั้นเองไม่ต้องถามใครเลย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะสภาพธรรมะที่ตรงเจตสิกก็จะมีลักษณะของโสภณัสเจตสิกที่เป็นสภาพที่ตรงตัตระมัชฌัตตาก็เป็นสภาพที่ไม่เอ็นเอียงไปในอกุศลเพราะว่าขณะนั้นเป็นกุศลปัญญาก็ตรงกราบเรียนท่านอาจารย์ความตรงที่เป็นกุศลเนี่ยค่ะก็มีทั้งปัญญาทั้งเจตสิก
0: ถ้าเห็นผิดตรงไหมคะ
2: ไม่ตรงค่ะ
0: ถ้าเห็นถูก
2: ตรงค่ะเพราะว่าท่านอุปมาอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะคะอุปมาเหมือนกับความคดความโค้งนะคะเพราะว่าไม่ตรงต่อสภาพของธรรมะตามความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงความเห็นผิดส่วนปัญญาเนี่ยนะคะที่ว่ารู้ตรงหมายถึงว่าตรงลักษณะของธรรมะที่เป็นจริงอย่างนั้น
0: ค่ะตรงความจริงของสิ่งที่มีจริง
2: ๆส่วนเจตสิกที่เป็นโสภณะเจตสิกนะคะท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยของการที่จะทำให้เป็นกุศลที่เป็นสภาพที่ตรงนะคะท่านอาจารย์จะต่างจากปัญญายังไงคะ
0: ผัสสะเป็นปัญญาหรือเปล่า
2: ผัสสะไม่ได้ใช่ปัญญาม
0: นสิการะเป็นปัญญาหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นปัญญาหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะของปัญญานี่คือเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรง
1: ครับก็กล่าวถึงความเป็นผู้ตรงใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องด้วยปัญญาเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจะไปรู้อย่างอื่นคิดเอาเองเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่รู้แล้วก็เข้าใจที่มั่นคงว่าบุคคลที่สามารถที่อบรมปัญญาที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงและแสดงธรรมและไม่ใช่แสดงเพียงเล็กน้อยนะครับแสดงเป็นอันมากเพื่อให้บุคคลที่ได้ยินได้ฟังนะครับได้พิจารณาไตรตรองเป็นความเข้าใจขึ้นแต่เข้าใจขึ้นตามธรรมะที่ทรงแสดงไม่ใช่ฟังเล็กน้อยแล้วคิดมากใช่ไหมครับคิดเองทั้งหมดเพราะนั้นก็ไม่ใช่เป็นความรู้ความเข้าใจที่ตรงตามพระธรรมที่ทรงแสดงแต่เป็นความคิดการสะสมของบุคคลนั่นเองนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะครับก็ต้องค่อยๆสะสมแล้วก็เป็นความเข้าใจขึ้นซึ่งบุคคลนั้นก็ย่อมรู้ว่าขณะที่ฟังขณะนี้นะครับเข้าใจขึ้นไหมความเข้าใจเกิดขึ้นเป็นไปเข้าใจถูกต้องแต่ก็ต้องดับไปเป็นสังขารธรรมบังคับบัญชาไม่ได้ก็จะเห็นมั่นคงอีกนะครับว่าเป็นอนัตตาแต่สะสมสืบต่อจากความเข้าใจก่อนๆหน้านั้นดับไปแล้วก็จริงแต่ว่าสะสมสืบต่อให้มีปัจจัยได้ฟังอีกเข้าใจอีกได้ไหมครับ ได้หรือจะคิดเรื่องอื่นก็ได้จะเห็นถึงความเป็นอนัตตาของธรรมะจริงๆแต่การที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังขณะที่ฟังเนี่ยจิตอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยแม้ในขณะนี้แต่ถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นบุคคลนั้นเข้าใจนะครับแต่ว่าความรู้ก็มีหลายระดับขั้นไม่ใช่ว่าเพียงฟังเล็กน้อยแล้วจะเข้าใจว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะหรือว่ารู้ตรงสภาพธรรมะแล้วก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนั้นปริยัติทั้งหมดเนี่ยครับเป็นความรอบรู้เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เข้าใจผิด
2: เพราะฉะนั้นนะคะท่านก็ได้กล่าวว่านะคะอย่างในพระสูตรถ้าจะเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคะไม่ใช่เห็นด้วยตาแต่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตยุคนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตาและถึงแม้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะผู้ที่เห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตาแต่ถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะคะการศึกษาธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะแล้วก็เมื่อใดที่ปัญญาเนี่ยนะคะเข้าใจถึงสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏขณะนั้นเราก็เริ่มได้เห็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็ได้ค่อยๆที่จะเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนั่นเองนะคะ
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่827ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
1: ทุกคนเนี่ยละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใช่ไหมคะคนที่จัดดอกไม้ก็จะคิดถึงว่าดอกไม้จัดยังไงจะสวยก้านสั้นก้านยาวสีเหลืองสีขาวสีเขียวสลับกันนั่นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้คิดให้ตรึกแต่ลืมสภาพของจิตตั้งแต่เกิดจนตายจนถึงขณะนี้ว่ามีใครรู้จักจิตจริงๆที่จะเข้าใจได้ถูกต้องในจิตของตนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดถึงจิตของคนอื่นเพราะวันนี้เห็นหน้าก็เป็นยังไงบ้างคะดูเป็นสุขดีหรือว่าทุกข์ร้อนประการใดก็ไปคิดถึงจิตของคนอื่นแต่ลืมสภาพจิตของตนเองซึ่งความจริงถ้าไม่มีจิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นของเรายึดถือมานานว่าเป็นของเราเกิดขึ้นนะคะก็จะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นแต่ว่าขาดและละเลยการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆว่าถ้าจิตนี้ไม่เกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีไม่ปรากฏเป็นเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ว่าจะพูดคำใดก็คือว่าพระธรรมจะทำให้สามารถเข้าใจความถูกต้องของคำนั้นชัดเจนและละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าจะละบาปทั้งปวงทั้งสิ้นทั้งหมดนี่นะคะก็จะต้องรู้ว่าขณะนี้บาปเมื่อไหร่จะละเมื่อไหร่นี่เป็นความชัดเจนซึ่งจะต้องค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะไม่ใช่นั้นการฟังแต่ละครั้งเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ก็เป็นโมฆะเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจริงๆที่เรากล่าวถึงในขณะที่ธรรมะนั้นเกิดขึ้นปรากฏเพียงเล็กน้อยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเผินๆคร่าวๆนะคะก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าบาปก็คือธรรมะหรือสิ่งที่ไม่ดีและบุญก็คือสิ่งที่ดีก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะบาปกับบุญสองอย่างนะคะยังมีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญด้วยก็เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจขึ้นอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อละคลายความไม่รู้และการเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราและก็ยึดถือสิ่งต่างๆที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงจนกว่าสามารถที่จะชำระจิตซึ่งเต็มไปได้วยความไม่รู้และการยึดถือและก็ความติดข้องและอกุศลอีกมากมายประมาณไม่ได้เลยที่จะไปละบาปให้หมดสิ้นเนี่ยก็ลองคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเนี่ยจะละสักนิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ตรงแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องความจริงใจที่จะต้องมั่นคงจริงๆในการที่จะเข้าใจธรรมะค่ะ
2: ค่ะแล้วก็กุศลที่มีนะคะแม้กระทั่งกุศลจิตเนี่ยนะคะก็มีกุศลหลายประเภทนะคะท่านอาจารย์แล้วกุศลที่ควรจะเจริญขึ้นนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะคิดถึงแต่ที่ควรจะเจริญเห็นไหมคะพอได้ยินคำว่ากุศลก็จะหากุศลที่ควรเจริญควรเจริญทุกอย่างหรือเปล่า
2: จริงๆก็ควรเจริญกุศลทุกประการนะคะแต่แม้กระทั่งกุศลทุกประการจะมีกุศลที่จะเป็นหนทางที่ถูกต้อง
1: ไม่ละเลยโอกาสที่จะเป็นกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดนะคะแต่ว่ากุศลทั้งหลายจะบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงธรรมะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ลืมนะคะไม่ใช่เพื่อต้องการกุศลมากๆหรือควรที่จะทำกุศลประเภทนั้นประเภทนี้แต่เพื่อเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีนั่นแหละค่ะเป็นกุศลที่สามารถที่จะทำให้กุศลอื่นๆเจริญขึ้นด้วยเพราะเหตุว่ามีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นย่อมเห็นถูกต้องว่าอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็เป็นอกุศลแล้วก็ไม่ใช่ว่าหวังที่จะไปมีแต่เฉพาะกุศลที่ ประเสริฐและยิ่งใหญ่แต่ว่ากุศลทุกประเภทนะคะและกุศลทุกประเภทจะเจริญขึ้นก็ต่อเมื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏบอกอย่างนี้แล้วจะทำยังไงคะได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วจะทำยังไง
2: จริงๆก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็คือว่าไม่ละเว้นโอกาสที่จะเป็นกุศลถ้าไม่ใช่โอกาสของการที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจกุศลอื่นก็มีและโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะให้เข้าใจแต่ไม่ฟังกุศลนี้ก็ไม่มีและกุศลอื่นก็เจริญไม่ได้ด้วย
3: ท่านอาจารย์คะอกุศลเนี่ยเกิดมากกว่ากุศลแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้แม้นว่าจะอยากให้มีการเจริญกุศลทุกประการแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้กราบท่านอาจารย์ค่ะ
1: ก็ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักเหตุใช่ไหมคะว่าเหตุใดนำมาซึ่งผลใดก็เจริญเหตุนั้นเพื่อที่ผลนั้นจะได้เกิดขึ้นถ้าจะมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องนะคะก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพื่อเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏแต่ถ้าเป็นกุศลอื่นไม่ใช่กุศลระดับนี้นะคะก็เป็นกุศลที่เป็นไปในทานบ้างเป็นไปในศีลบ้างเป็นไปในความสงบโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นกุศลก็มีหลายประเภทที่เราฟังธรรมะนี่นะคะก็เพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกโดยเฉพาะคือในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏและก็รู้ได้ยังไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจึงฟังแล้วฟังอีกค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกว่าจะเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้สามารถเห็นถูกต้องได้จากขั้นการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: แม้นว่าจะเข้าใจว่าอกุศลเกิดมากกว่ากุศล
1: ค่ะเพียงเข้าใจแต่เวลานี้อะไรเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลอกุศลนั้นก็ดับไปแล้วเพราะว่าเพียงแต่ฟังนะคะแล้วก็มีความเข้าใจว่าความไม่รู้ก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆขณะนั้นก็เป็นอกุศลก็เข้าใจอย่างนี้ว่าอกุศลต้องเกิดมากกว่ากุศลนี่แน่นอน
3: ความคาดหวังที่จะทำดีเนี่ยค่ะก็เป็นอกุศล
1: คาดหวังใช่ไหมคะเป็นอะไรคะคาดหวังกับทำดีต่างกันหรือเหมือนกัน
3: ต่างกัน
1: ค่ะอะไรเป็นกุศล
3: ทำดี
1: อะไรเป็นอกุศล
3: คาดหวัง
1: ค่ะ
3: แต่ว่าเวลาสภาพธรรมะที่เกิดจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกได
1: ้แน่นอนค่ะไม่มีตัวตนไปแยกแต่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: เข้าใจด้วยการคิดคิดเอง
1: ค่ะเข้าใจด้วยการคิดไม่พอคิดก็ดับแล้วก็ยังคงเป็นเราคิดฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะ
3: แต่ความรู้ขึ้นกับไม่รู้เลยก็มีความต่างกัน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ตรงว่าจากการที่ได้ฟังมาแล้วนะคะแล้วก็ฟังอีกรู้ขึ้นบ้างไหมมากน้อยแค่ไหนต้องฟังต่อไปอีกนานเท่าไหร
4: ่จารย์พรมีความสงสัยเรื่องกุศลที่จะเป็นไปในภพอย่างเช่นผู้นั้นทำทานก็ดีศีลก็ดีแต่ว่าเป็นไปเพื่อจะพัฒนาในวัฏฏะเกิดเป็นคนรวยเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผู้มียศบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้ถ้าทำกุศลศีลเป็นไปในฝักฝ่ายอย่างนี้ไม่ทราบว่าเป็นกุศลที่สมควรจะเจริญไหมครับ
1: กุศลทุกประเภทไม่ใช่อกุศลจ้ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรเจริญทำไมถึงจะไม่เจริญกุศลไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดแต่ให้ทราบว่ากุศลมีหลายอย่างใช่ค่ะ ถึงพร้อมคือถึงพร้อมด้วยกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถึงพร้อมถึงการที่สามารถที่จะดับกิเลสถึงพร้อมถึงการที่จะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังไม่มีกุศลมากจนกระทั่งค่อยๆมีกุศลเพิ่มขึ้น
4: แต่อาตมาก็เคยฟังอาจารย์แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารในที่นี่หมายถึงปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอนิจจาภิสังขารถ้าเป็นไปในปักฝ่ายเพื่อจะไม่ออกจากวัฏฏะก็เป็นมิจฉาปฏิปทาถ้าเป็นมิจฉาปฏิปทาอย่างนี้สมควรจะเจริญไหมครับ
1: ก็กุศลยังไม่ถึงพร้อมคือยังไม่ถึงการที่จะดับกิเลสก็เป็นแค่ทานบ้างสำหรับบางคนนะคะแล้วก็เป็นศีลสำหรับบางคนแล้วก็เป็นทั้งทานศีลสำหรับบางคนแล้วก็เป็นความสงบของจิตที่เป็นสมถะภาวนาสำหรับบางคนแล้วก็เป็นถึงอรูปฌานแต่ก็ยังไม่ได้ออกจากสังสารวัฏก็หมายความว่ากุศลนั้นยังไม่ถึงพร้อม
4: แสดงว่ากุศลถึงพร้อมในที่นี้หมายถึงตัวปัญญาตลอดจนถึงสามารถดับกิเลสได้
1: เจ้าค่ะบางท่านก็มีเพียงแค่ระดับทานบางท่านก็ศีลบางท่านก็ความสงบของจิตแต่ว่ายังไม่ได้อบรมเจริญปัญญาถึงพร้อมที่จะให้ดับกิเลสได
4: ้เจริญพรอนุโมทนา
2: เราก็จะได้ยินคำว่าบาปนะคะคุณคำปั่นคะคำว่าบาปเนี่ยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมคะหรือว่าเป็นภาษาไทยเพราะว่ามีคำว่าบาปด้วยบางทีเราก็ใช้คำว่าบาปกรรมอย่างเงี้ยค่ะจะมีความต่างกันไหมคะสำหรับการใช้คำว่าบาปเฉยๆแล้วกรรมเนี่ยจะมีความละเอียดยังไง
5: ครับซึ่งเมื่อตอนต้นท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นบาปแล้วก็ที่เป็นบุญนะครับจริงๆแล้วแม้ว่าจะไม่ใช้ชื่อว่าบาปแม้ว่าจะไม่ใช้ชื่อว่าบุญความเป็นจริงของธรรมะก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็ใช้คำธรรมดานะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีนี่คือใช้ในคำไทยนะครับคำว่าบาปหรือว่าปาปะในภาษาบาลีนะครับหมายถึงไม่ดีหมายถึงชั่วเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาใช่ไหมครับว่าขณะใดที่ไม่ดีขณะใดที่ชั่วก็คือขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเป็นไปทีนี้อกุศลนี้ก็มีกำลังมีระดับที่แตกต่างกันเมื่อมีกำลังมากขึ้นก็มีการล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆมีการเบียดเบียนมีการประทุษร้ายผู้อื่นทั้งทางกายทางวาจาซึ่งก็แสดงถึงกิเลสอกุศลที่มีกำลังล่วงเป็นทุจริตกรรมเป็นบาปกรรมหมายถึงว่าเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นการสะสมเหตุที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีในภายหน้าเพราะว่าถ้ากล่าวถึงกรรมนะครับก็กว้างขวางใช่ไหมครับแต่ถ้ากล่าวถึงบาปกรรมก็ต้องหมายถึงเฉพาะอกุศลกรรมที่มีการล่วงเป็นทุจริตประการต่างๆด้วยกำลังของอกุศลที่มีมากอย่างเช่นข้อความที่ปรากฏในพระสูตรในธรรมบทนะครับว่าผู้ใดทำบาปด้วยตนเองผู้นั้นก็ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเองก็เพราะว่าเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปผู้นั้นนะครับเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นก็คืออกุศลนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เวลาที่อกุศลกรรมเหล่านี้ผลิตผลก็ย่อมให้ผลกับผู้นั้นไม่ใช่ให้ผลกับผู้อื่นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ฟังพระธรรมเวลาที่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะครับก็ไม่พ้นไปจากเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้แม้แต่การกล่าวถึงบาปก็ดีบุญก็ดีนะครับก็หมายถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆแล้วก็มีจริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
6: อาจารย์ครับไม่สามารถบังคับบัญชาการได้แต่ว่าบางทีก็คิดว่าพอที่จะบัญชาได้อย่างเช่นขนาดนี้ตัดสินใจว่ามาฟังธรรมะแล้วตัดสินใจว่าวันหยุดเนี่ยขอเป็นธรรมะอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะไม่ไปที่อื่นใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: ค่ะลองเปลี่ยนการตัดสินใจบังคับให้ไม่ตัดสินใจอย่างนั้นสิคะ
6: คือขณะที่ตัดสินใจขณะที่ ลูกๆชวนเราก็คิดอยู่ว่าขณะนั้นเราก็ยังมี2ทางที่จะตัดสินใจ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไป
6: ครับ
1: บังคับเปลี่ยนให้ตัดสินใจใหม่เป็นไปสิ
6: แต่ถ้าเกิดสมมติเกิดกรณีเปลี่ยนใจก็ใส่น้องเป็นการตัดสินใจแล้วก็คนละวาระแล้วใช่ไหมครับ
1: บังคับได้ไหมคะให้เปลี่ยนการตัดสินใจให้ไปแทนไม่ไปบังคับได้ไหม
6: คือหลายๆครั้งคิดว่าบังคับไม่ได้คิดว่าอย่างยกตัวอย่าง
1: ครั้งทำไมไม่เหมือนกันล่ะคะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ก็หมายความว่ายังไง
6: ก็คิดว่าเอ๊ะมันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้าห้องน้ำดีหรือว่าจะทนต่อไปดีครับ
1: เปลี่ยนเป็นตัดสินใจเลยได้ไหมแทนที่จะลังเล
6: คือตอนที่ก่อนทำก็คิดว่าได้แต่พอทำไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปได้เพราะว่าเป็นสภาพที่เราตัดสินใจฟังก็ฟังไปแล้วมันก็ไม่สามารถเอากลับพื้นที่มาเปลี่ยนได้คร
1: ับเพราะฉะนั้นเป็นคุณพัชวัตรหรือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้มั่นคงขึ้นค่ะทั้งหมดไม่มีใครไปทำอะไรได้แม้แต่คิดจะไปคิดไม่ไปเปลี่ยนเป็นคิดไปและก็เปลี่ยนเป็นคิดไม่ไปทั้งหมดก็คือสภาพธรรมะทั้งหมดค่ะที่เปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยคิดอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคิดอย่างอื่นก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่คิดเก่าดับไปแล้วค่ะจะไปเปลี่ยนคิดเก่าไม่ให้คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย
6: ต้องขนาดจิตสั้นๆขนาดดิ้นเดียวดิ้นเดียวนี่เดียวที
1: ่เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้หรือขณะไหนก็คือว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วค
6: ิ
1: ดแล้วดับแล้วคิดใหม่ก็เกิดใหม่อีกแล้วแล้วก็ดับไปอีกแล้วคิดใหม่อีกก็เกิดอีกแล้วก็ดับไปอีก
6: ขอทวงคำถามอาจารย์ที่ค้างไว้ครับว่าทำไมเวลาจะถามอาจารย์เมื่อหลายๆครั้งผมก็คิดว่าอาจารย์เป็นผู้มีเมตตามากครับผมบอกแบบว่าแล้วทำไมเวลาจะมาถามนี่ก็แบบว่ามันเกิดมีความตื่นเต้นมีความสันนี่ผมก็ถามบางท่านหลายๆท่านก็บอกว่าก็เป็นนะครับความตื่นเต้นนี่ถ้าไปศึกษาก็หรือว่าเป็นโทสะมูลจิตเมตตากับโทสะมันเป็นคนละขั้วกันนะครับ
1: บังคับได้ไหม
6: ก็ไม่ได้ครับ
1: ค่ะต้องมั่นคงค่ะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้วด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจถูกต้องสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่มีใครสามารถจะบังคับให้เกิดตามใจชอบหรือไม่ให้ไม่เกิดตามใจชอบได้เพราะเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่เข้าใจผิดค่ะเข้าใจว่าเป็นเราที่บังคับแต่ความจริงไม่มีเราถ้าไม่มีจิตไม่มีสภาพธรรมะไม่มีเจตสิกไม่มีรูปอะไรอะไรก็ไม่มีย
6: กตัวอย่างว่าอย่างถ้าสมมติได้เห็นดอกไม้สวยส่วนใหญ่คนก็จะมีโลภะแล้วเห็นอาจารย์เป็นผู้มีเมตตาซึ่งจริงๆเราจะต้องจิตใจต้องเยือกเย็นสงบ
1: อย่าลืมนะคะจะไม่สงบเรียกว่าเมื่อกี้นี้จะหวั่นไหวใช่ไหมคะ
6: ครับ
1: จะตื่นเต้นเพราะมีเหตุปัจจัยค่ะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเห็นทำให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะไม่มีอะไรจะทำให้จิตที่ได้สะสมมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ไม่สงบเลยนะคะเดือดร้อนวุ่นวายแต่จิตที่ได้ฝึกแล้วสะสมแล้วเข้าใจสภาพธรรมะแล้วขณะนั้นก็สงบไม่ใช่ไปอาศัยเหตุการณ์ที่ไม่สงบหรือเหตุการณ์ที่สงบมาทำให้จิตที่สะสมมาแล้วเป็นอย่างนั้นตามที่คิดแต่ต้องตามเหตุตามปัจจัย
6: เข้าใจคือสรุปว่าคือถ้าเกิดว่าผมมีใจสงบแล้วไม่ว่าจะเห็นอาจารย์ที่สงบหรือว่าเห็นคนที่แบบว่าไม่สงบผมก็สงบได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องค่ะ
6: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ลืมนะคะก็คือว่าอารมณ์หรือสิ่งที่จิตรู้นะคะไม่ได้มีอิทธิพลใดๆเลยทั้งสิ้นแต่หวั่นไหวเพราะกิเลสที่สะสมมาในจิตไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะทำให้ใครหวั่นไหวได้แต่กิเลสที่สะสมมาในจิตจะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเมื่อกระทบกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งนี่นะคะการกระทบคือผัสสะเจตสิกกระทบตลอดเวลามีไหมคะที่มีจิตเกิดโดยไม่มีผัสสะเจตสิกไม่มีนะคะกระทบไม่เคยหยุดเพราะว่าจิตเกิดไม่หยุดเพราะฉะนั้นผัสสะพอใจกระทบไหมก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะเพราะว่าผัสสะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยด้วยไม่ใช่เกิดโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยผัสสะของพระอรหันต์มีไหมคะ
6: มี
1: กระทบสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูหรือเปล่า แต่ไม่ได้มีความต้องการไม่ได้เดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นผัสสะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ผัสสะของคนอื่นกระทบแล้วติดข้องต้องการเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นผัสสะนั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะต่อๆไปอีกนานเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะคือเข้าใจความจริงขณะนั้นก็เป็นปัญญานะคะซึ่งมีความเห็นถูกในขณะที่ฟังเข้าใจแต่ไม่พอค่ะเพราะเหตุว่ายังมีกิเลสซึ่งยังไม่ได้ดับเลยเพราะเหตุว่าแม้เพียงขั้นการฟังเนี่ยก็ยากที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่าเคยเข้าใจผิดมาก่อนเช่นคุณพัชรวัฒน์เข้าใจว่าบังคับได้เนี่ยค่ะประเดี๋ยวก็บังคับอีกประเดี๋ยวก็คิดว่าบังคับได้อีกไม่มั่นคงเลยแต่ถ้ามั่นคงจริงๆก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดไม่ลืมนะคะจิตที่มีกิเลสไม่ใช่อารมณ์ทำให้มีอิทธิพลที่จะทำให้จิตนั้นเศร้าหมองหรือผ่องใสแต่เพราะจิตนั้นนะคะสะสมอกุศลมานานแสนนานอุปมาแล้วอุปมาอีกนะคะสกปรกเป็นแผลเน่าแล้วก็ตกลงไปในเหวในหลุมในบ่อแล้วก็ยังหมักหมมไปอีกเรื่อยๆเติมเข้าไปอีกเรื่อยๆจนล้นออกมาด้วยอกุศลยากต่อการที่จะทำให้สะอาดชำระล้างให้บริสุทธิ์ได้นี่คือการกล่าวถึงความจริงค่ะใครว่าไม่จริงเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ทุกขณะที่มีการเห็นเนี่ยค่ะตกไปอีกแล้วในทะเลของกิเลสจะเป็นในเหวในที่ลึกใดๆก็ตามยากที่จะขึ้นได้แล้วก็สะสมไปอีกสะสมไปอีกเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทำให้เห็นความจริงว่าจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้ได้ไหมจะเป็นพระโสดาบันหรือว่าจะเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นพระโสดาบันโดยไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่หวังและปรารถนาไว้ซึ่งสำเร็จไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นพระโสดาบันแต่ต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วละคลายความติดข้องด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยความไม่รู้กับความรู้อะไรมากกว่ากัน
6: ก็ความหลงเหลือมากกว่าครับ
1: ค่ะแล้วจะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้กำลังสะสมอะไร
6: เดี๋ยวนี้ก็สะสมความเข้าใจ
1: กับที่เคยสะสมความไม่รู้และกิเลสมาแล้วอะไรมากกว่ากัน
0: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่828ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556
1: เดี๋ยวนี้กำลังสะสมอะไร
6: เดี๋ยวนี้ก็สะสมความเข้าใจ
1: กับที่เคยสะสมความไม่รู้และกิเลสมาแล้วอะไรมากกว่ากัน
6: กิเลสมากกว่าแต่ว่า
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันนะคะคือปัญญาที่รู้ความจริงของทุกอย่างละความลังเลสงสัยไม่มีความสงสัยใดๆในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มีจริงชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ชาติหน้าจะมาถึงเมื่อไหร
6: ่ก็ไม่ทราบครับ
1: จะเป็นพระโสดาบันชาตินี้ได้หรือยัง
6: ก็ยังครับ
1: จะได้คิดสักทีหนึ่งว่าจะเป็นพระโสดาบันโดยที่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าวันหนึ่งเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เป็นพระโสดาบันตามเหตุตามปัจจัยโดยไม่ต้องไปอยากหรือว่าต้องการที่จะเป็นในชาตินี้ชาติไหนก็ได้ที่ปัญญาสมบูรณ์ขึ้น
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาท่านอธิบายแล้วท่านก็ยกผัสสะเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วสภาพของผัสสะในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ปรากฏแต่จะเข้าใจอย่างไรคะว่าต้องอาศัยผัสสะโดยความเป็นเหตุ
1: ค่ะทราบว่าธรรมะที่เป็นจิตก็มีเป็นเจตสิกก็หลากหลายถึง52ประเภทนะคะแต่ก็ทรงยกผัสสะเจตสิกเป็นอาหารปัจจัยหมายความว่าเพราะผัสสะเป็นสภาพที่กระทบอารมณ์เป็นปัจจัยให้ธรรมะอื่นเช่นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเนี่ยค่ะ เกิดได้ในขณะนั้นก็จะมีปัญหาว่าแล้วเจตสิกอื่นก็น่าจะเหมือนกันกับผัสสะใช่ไหมคะ
6: ค
1: ือถ้าเจตสิกนั้นไม่เกิดจิตก็เกิดไม่ได้แม้ผัสสะก็เกิดไม่ได้เพราะผัสสะก็เป็นเจตสิกด้วยแต่ถ้าจะพิจารณาว่านะคะจิตเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ซึ่งต้องเกิดพร้อมกับเจตสิกที่เกิดกับจิตประเภทนั้นๆตามสมควรแต่ขาดผัสสะเจตสิกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ผัสสะเจตสิกกระทบแล้วจิตและเจตสิกอื่นทั้งหมดที่เกิดในขณะนั้นต้องเกิดพร้อมกันด้วยแต่ว่าสำหรับเจตสิกอื่นนอกจากสัพพจิตตสาธารณะเจตสิก7บางกาละก็เกิดบางกาละก็ไม่เกิดแล้วแต่ปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาในบรรดาเจตสิก7ที่เกิดกับจิตว่าเหตุใดผัสสะเจตสิกจึงเป็นผัสสาหารเพราะแม้ว่าโลภะไม่เกิดได้แต่ผัสสะต้องเกิดและก็สภาพของเจตสิกที่ต่างไปอีก6ประเภทก็กระทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆตามประเภทของเจตสิกนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ผัสสะเนี่ยค่ะกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตได้ยินเกิดได้ไหมไม่ได้แม้ว่าเจตสิกอื่นก็จะเกิดได้พร้อมกับจิตประเภทนั้นๆแต่ก็ไม่ใช่จิตที่ได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะผัสสะกระทบสิ่งใดจิตและเจตสิกอื่นๆก็รู้อารมณ์นั้นด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าผัสสะเป็นผัสสาหารนำมาซึ่งสภาพธรรมะซึ่งเกิดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นจิตและเจตสิกในขณะนั้นพอจะเข้าใจแต่จริงๆก็คือว่าให้ทราบว่าปัญญาของแต่ละคนเนี่ยค่ะยังไม่สามารถที่จะรู้จักผัสสะจริงๆในผัสสะกำลังกระทบเดี๋ยวนี้เลยหรือแม้แต่มนสิการะโดยชีวิตตินทรียะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าแม้จิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งต่างกับเจตสิกอื่นๆก็ยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏโดยอุปัตติแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องอบรมเจริญปัญญานะคะเพื่อที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่าจะเข้าใจธรรมะได้แค่ไหนทั้งที่ธรรมะก็กำลังปรากฏและทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นขอถามคุณพัชรวัฒน์อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าต้องการที่จะเป็นพระโสดาบันในชาตินี้หรือว่านะคะเมื่อมีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องเป็นพระโสดาบันแน่เมื่อปัญญาถึงความสมบูรณ์ซึ่งไม่รู้ว่าชาติไหนซึ่งไม่รู้จริงๆค่ะไม่มีใครรู้ว่าชาติหน้าคือเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพระโสดาบันใครจะรู้ว่าชาติไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะและไม่มีความเป็นตัวตนที่ต้องการปรารถนาที่จะทำทุกอย่างให้ถึงด้วยความเป็นตัวตนแต่รู้ว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยจะลดน้อยลงได้เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้และอกุศลอื่นๆเท่าที่จะเป็นไปได้จนกว่าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏนะคะตรงตามที่ดินได้ฟังจนสามารถที่จะละคลายความติดข้องประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามกำลังของปัญญาตามลำดับขั้นจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เหตุเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
6: ขอบพระคุณครับ
2: ท่านอาจารย์คะอย่างที่ท่านผู้ถามเนี่ยนะคะได้ถามว่าเรื่องของผัสสะเนี่ยนะคะซึ่งก็ผัสสะก็จะเป็นปัจจัยแก่เวทนาโดยนัยยะของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะปฏิจจสมุปบาทะเนี่ยนะคะก็มีทั้งฝ่ายข้างเกิดแล้วก็ฝ่ายข้างดับเนี่ยค่ะท่านทิ้งคำถามไว้คือสงสัยว่าผัสสะที่เกิดกับโลกุตระจิตเนี่ยนะคะจะเป็นปัจจัยแก่ทุกข์ไหมจริงๆเป็นข้างฝ่ายดับใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์ผัสสะเจตสิกที่เกิดกับโลกุตระจิตเป็นปัจจัยแก่อะไรคะ
2: เป็นปัจจัยแก่โลกุตระธรรม
1: แก่โลกุตระจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย
2: ซึ่งเป็นฝ่ายข้างดับดับทุกข์ดับวัฏฏะนะคะก็จะไม่เป็นปัจจัยแก่การเกิดใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะโลกุตระ จิตคือโสตาปฏิมาคจิตดับเป็นปัจจัยให้จิตอะไรเกิดต่อ
2: โสตาปฏิผล
1: โดยไม่มีระหว่างขั้นเลยนั่นคือผลของโสตาปฏิมาคจิต
2: ก็ไม่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตนะคะอยู่แล้วเพราะว่าผลจิตนะคะไม่ทำกิจปฏิสนธิเพราะเป็นฝ่ายข้างดับแต่ถ้าเป็นผัสสะที่เป็นไปในจิตประเภทอื่นๆเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นกุศลจิตกุศลกรรมอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตนำมาซึ่งทุกข์เพราะว่าอย่างในข้อความที่ท่านอธิบายเนี่ยนะคะเหมือนกับบางทีก็ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเป็นฝ่ายข้างเกิด
1: คุณวิชัยคะมาถึงเรื่องปัจจัยค่ะ
7: ครับถ้าเราพิจารณานะครับว่าธรรมะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยนั้นไม่ว่าธรรมะใดก็ตามที่เกิดธรรมะนั้นต้องอาศัยปัจจัยนั้นเป็นไปดังนั้นถ้าเราพิจารณาว่าแม้ในขณะนี้นะครับก็มีธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยความเข้าใจว่าธรรมะที่กำลังเกิดขณะนี้ต้องอาศัยปัจจัยเป็นไปด้วยถ้าเราบีบลงไปอีกว่าธรรมะอะไรการศึกษานะครับก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดลงไปว่าถึงลักษณะของธรรมะอย่างเช่นขณะที่เห็นก็ขณะหนึ่งขณะที่ได้ยินก็เป็นอีกขณะหนึ่งขณะที่คิดก็เป็นอีกขณะหนึ่งดังนั้นธรรมะนะครับถ้ากล่าวทีละลักษณะนะครับก็จะเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นถ้าจะกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจนเพราะเห็นว่ายังไม่ใช่ถึงลักษณะจริงๆของธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นดังนั้นขณะนี้นะครับก็มีธรรมะที่กำลังเกิดอย่างเช่นได้ยินขณะนี้นะครับเกิดเพราะมีอะไรครับก็ต้องมีเสียงเห็นครับดังนั้นเสียงนะครับก็เป็นปัจจัยให้ได้ยินเกิดขึ้นและเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านอาจารย์สุทนากับคุณพัชวัตรก็ได้กล่าวถึงเจตสิกเจตสิกนะครับหมายถึงธรรมะที่ประกอบกับจิตเป็นธรรมะเป็นนามธรรมแต่ว่าเกิดร่วมกันกับจิตประกอบกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตดังนั้นขณะที่ได้ยินขณะนี้นะครับมีธรรมะที่เป็นเจตสิกนะครับเกิดร่วมกับจิตได้ยินมีผัสสะกระทบเสียงไม่ได้ทำกิจอื่นเลยนะครับแต่ทำกิจกระทบกับเสียงเวทนาความรู้สึกถ้าเกิดกับจิตได้ยินนะครับก็เป็นอุเบกขาเวทนาดังนั้นธรรมะนะครับก็ค่อยๆพิจารณาว่าแม้ขณะได้ยินนะครับก็ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนั้นทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นจิตขณะไหนก็ตามก็เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยให้เป็นไปอันนี้ก็เป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะรู้ถึงว่าความเป็นปัจจัยของธรรมะก็ไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะครับแต่ว่าหมายถึงขณะนี้ที่ธรรมะกำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู
2: ่ก็พอดีมีข้อความนะคะในสัมมาทิฏฐินะคะท่านอธิบายว่ามรรคสัมมาทิฏฐิ

0: ศลธรรมขณะนี้นะคะเป็นอย่างไรกุศลจิตกับอกุศลจิตเนี่ยนะคะขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลรู้ชัดตามความเป็นจริงหรือยังนะคะยังไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาญาณสูงๆขณะนี้นะคะลักษณะของนามธรรมเป็นยังไงรูปธรรมเป็นยังไงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเข้าใจชัดหรือยังกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยกรุณาเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะจริงๆข้อความในพระสูตรที่ท่านมีนะคะก็หลากหลายสูตรเนี่ยนะคะมากมายแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะได้อย่างไรแล้วก็การฟังธรรมะของเราเนี่ยนะคะท่านก็ใช้คำว่าตั้งตนไว้ชอบในการฟังธรรมะนะคะท่านอาจารย์ควรจะตั้งตนไว้ชอบในขณะฟังธรรมะอย่างไร
1: ค่ะก็เป็นเรื่องควรทั้งนั้นเลยนะคะในฝ่ายดีแต่ว่ากำลังความเข้าใจของเราเนี่ยแค่ไหนแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ตรงทั้งที่รู้ว่ากุศลดีเนี่ยแล้วกุศลจิตจะเกิดอย่างที่ต้องการได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องฝันแต่เรื่องจริงคือความจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณหรือเปล่าถ้าไม่เป็นจะเป็นได้อย่างไรไม่ใช่วิปัสสนาญาณก็ยังไม่เกิดแต่ว่าผัสสะกับวิปัสสนาญาณหรือว่าอะไรต่างๆเราเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดโน่นเกิดนี่หรือเปล่าก็คือว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเสียเวลาไหมคะแทนที่จะได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไปคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านพระไตรปิฎกแล้วคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีแทนที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีในขณะนั้นแต่ละคำที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะไตร่ตรองให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพราะเหตุว่าปัญญาขั้นต้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้โดยตลอดแต่ว่าเพียงเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังและเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรไตร่ตรองไม่ใช่ผ่านไปคุณธิดารัตน์กรุณาอ่านตั้งแต่ต้นอีกค่ะจะได้รู้ว่าเราควรที่จะเข้าใจอะไรและเราข้ามอะไรและถ้าข้ามไปเนี่ยจะเข้าใจได้ไหมและจะเข้าใจได้เมื่อไหร่ในเมื่อสิ่งที่มีขณะนี้ก็ยังไม่เข้าใจ
0: คือเป็นข้อความที่ท่านอธิบายว่าถ้าวิปัสสนาญาณสัมมาทิฏฐิที่อบรมไว้แล้วอาจให้บรรลุพระอรหันต์ในปัจจุบันได้ไซว่าเป็นการดีอันนี้ท่านอธิบายในหัวข้อของวิปัสสนาญาณสัมมาทิฏฐิจะไม่ชักมาซึ่งปฏิสนธิ
1: ค่ะถ้ามีความเห็นถูกจะเป็นอกุศลจะไปสู่อกุศลได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้แต่ที่ไปอยู่ทุกขณะที่เป็นอกุศลเพราะขณะนั้นไม่ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง
0: จริงๆนะคะท่านอาจารย์ก็ท่านก็แสดงว่ามรรคจิตไม่เป็นปัจจัยแก่ภพอยู่แล้วเพราะว่าแม้กระทั่งรายละเอียดนะคะโสตาปฏิมรรคจิตเนี่ยนะคะก็ห้ามภพก็คือจะไม่มีภพที่8อยู่แล้วถ้าโดยรายละเอียดคือศึกษาเพื่อเข้าใจก็จะไม่มีปัญหาอะไร
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีโสตาปฏิมรรคจิต
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่ว่าตั้งตนไว้ชอบใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้อย่างไรและจะตั้งได้ไหมถ้าโดยความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ได้แต่รู้เหตุนะคะว่าจากการที่ไม่มีศรัทธาเลยตั้งตนไว้ชอบคือเริ่มเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจความจริงถ้ายังไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจความจริงยังไงก็ตั้งตนไว้ชอบคือให้มีศรัทธาไม่ได้จากการที่ไม่มีศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศรัทธาสภาพจิตที่ผ่องใสและก็รู้ประโยชน์ว่าขณะนั้นไม่มีอกุศลใดๆเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้นะคะก็รู้หนทางว่าทำยังไงศรัทธาจะมั่นคงคนที่ไม่มีศรัทธาในทานมีไหมคะ
0: ก็มีค่ะ
1: ไม่มีศรัทธาในศีล
0: มีค่ะ
1: ไม่มีศรัทธาในการฟังธรรมะ
0: ก็มีเยอะเลยค่ะ
1: มีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นฝ่ายไม่มีศรัทธาแต่ถ้าทางฝ่ายที่เป็นกุศลก็คือฝ่ายที่มีศรัทธาแล้วจะทำยังไงกับคนที่ไม่มีศรัทธาที่จะให้มีศรัทธาเป็นไปได้ไหมเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปบังคับไปชักชวนหรือไปทำอะไรคนที่ไม่มีศรัทธาได้แต่ในขณะใดก็ตามนะคะผู้ที่จะมีศรัทธาก็เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในเรื่องใดก็ตามถ้ามีศรัทธาในการฟังธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แล้ว

0: การฟังธรรมะเนี่ยทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นการที่จะได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมและเมื่อมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์แล้วก็มีความเข้าใจถูกแล้วก็มีความตั้งตนไว้ชอบในการที่จะเป็นผู้ที่สะสมกุศลให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าใครอยากจะตั้งตนก็ตั้งได้นะคะขณะนั้นก็ตั้งตนไว้ในอกุศลแท้ๆเลย
1: อาจารย์วิชัยเชิญนะ
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ครับพระพิพากษ์ทรงแสดงเรื่องของอภิสังขาร3ครับท่านอาจารย์คือบุญญาภิสังขารอบุญญาภิสังขารแล้วก็อาเนญชาภิสังขารหมายถึงเจตนาอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงอกุศลและเจตนานะครับท่านอาจารย์นั้นขณะที่ยินดีพอใจเช่นดอกไม้สวยเนี่ยครับซึ่งท่านก็จำแนกว่าอบุญญาภิสังขารหมายถึงเจตนาที่ประกอบหรือว่าเกิดกับอกุศลจิต12ประเภทนั้นถ้ากล่าวถึงเช่นความยินดีพอใจในดอกไม้อะไรต่างๆซึ่งตามความเข้าใจคือไม่ได้เป็นเหตุให้จะให้เกิดวิบากอะไรครับอาจารย์ดังนั้นการกล่าวถึงว่ากำลังหรือว่าลักษณะของอภิสังขารที่จะให้ผลได้นะครับคือยังไงครับ
0: ค่ะก็มีสองคำนะคะคำว่าสังขารกับอภิสังขารเจตนาเป็นสังขารหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: ค่ะผัสสะเป็นสังขารหรือเปล่า
2: เป็นครับ
0: มนสิการะเป็นสังขารหรือเปล่า
2: ก็เป็นคร
0: ับ ค่ะอะไรเป็นอภิสังขารเห็นไหมคะถึงแม้ว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสังขารธรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแต่ในบรรดาสังขารธรรมทั้งหมดสังขารธรรมใดเป็นอภิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งจึงสามารถทำให้ผลคือวิญญาณเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยมีอกุศลนี่แน่นอนกุศลมีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลยซึ่งบางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้ในวันนั้นหรือตลอดชาตินั้นอาจจะไม่มีเลยก็ได้ก็แล้วแต่ปัจจัยที่สะสมมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันหนึ่งเนี่ยอกุศลมีเสมอทันทีที่เห็นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดพอใจหรือไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยในขณะนี้ทางตาเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆหรือว่าเป็นเสียงแค่เสียงเนี่ยค่ะได้ยินรู้ไหมว่าอกุศลเกิดแล้วพอใจหรือไม่พอใจอย่างนี้จะเป็นอภิสังขารได้ไหมเพียงแค่ได้ยินแล้วอกุศลเกิดแล้วเนี่ยค่ะโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นอกุศลขณะนั้นที่จะเป็นโลภะหรือโทสะหรือโมหะก็ตามแต่จะเป็นอภิสังขารได้ไหม
2: ก็ไม่สามาร
0: ถเป็นสังขารธรรมเป็นแน่นะคะแต่จะเป็นอภินะคะปรุงแต่งอย่างยิ่งคือสามารถที่จะทำให้ผลคือวิบากของอกุศลนั้นเกิดได้ไหม
2: ก็ไม่สามารถให้ผลเกิดได้ครับเพียงแค่พอใจ
0: เพราะฉะนั้นเป็นสังขารธรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะถึงความเป็นกรรมบถมีการกระทำทางกายทางวาจาซึ่งเนื่องด้วยใจขณะนั้นก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้วิญญาณนะคือปฏิสนธิเกิดได้โดยในยะของปฏิจจสมุปาทะเพราะฉะนั้นวิบากทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากอภิสังขาระคือเจตนาที่ถึงความเป็นกรรมแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะกรรมปัจจัยแต่แสดงเห็นว่าแม้เจตนาเป็นสังขารก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ถึงมีกำลังทำให้เกิดอกุศลกรรมบถหรือกุศลกรรมบถก็ตามนะคะก็ย่อมให้ผลทำให้วิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นๆเกิดขึ้นแต่ประมาทอกุศลไม่ได้ค่ะเพราะเหตุว่าแม้อกุศลเพียงเล็กๆน้อยๆก็สะสมจนกระทั่งมีกำลังสามารถที่จะกระทำกรรมได้
1: ท่านอาจารย์คะที่ท่านใช้คำว่าเจตนานะคะเป็นอภิสังขารซึ่งปรุงแต่งอย่างยิ่งเนี่ยหมายถึงว่าแม้กระทั่งเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตแล้วเนี่ยนะคะกรรมก็ยังเป็นปัจจัยแก่วิบากจิตอื่นๆในซึ่งเรียกว่าทั้งชีวิตเราเนี่ยนะคะมีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยมากเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์วิบากทั้งหมดต้องมีกรรมเป็นปัจจัยนะคะแต่ว่าขณะแรกของชีวิตที่เป็นปัจจัยคือทำให้ปฏิสนธิจิตเกิด ปฏิสนธิจิตก็เป็นวิบากจิตเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วแต่ว่าไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นเลยค่ะเกิดแล้วก็ยังต้องรับผลของกรรมอีกทางตาหูจมูกลิ้นกายสภาพธรรมะใดที่เป็นวิบากสภาพธรรมะนั้นๆเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย
3: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นเจตนาที่มีกำลังไม่ว่าจะเป็นอกุศลเจตนาหรือว่ากุศลเจตนาที่เป็นไปในภูมิสามให้ผลปฏิสนธิเมื่อไหร่นั่นก็คือเพราะว่าเจตนานั้นเป็นกรรมบถที่ให้ผลนั่นเองจึงนำมาซึ่งทุกข์เพราะว่าตราบใดที่มีการเกิดก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายแต่ถ้าเป็นเจตนาที่เกิดกับโลกุตตรธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่นำมาซึ่งปฏิสนธิวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเจตนาที่เป็นฝ่ายดีที่เป็นสัมมาปฏิปทา
0: ค่ะโลกุตระคือมรรคจิตทั้งหมดไม่เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเกิดที่ไหนนะคะในสวรรค์ชั้นใดก็เป็นผลของกรรมอื่นซึ่งไม่ใช่โสตาปฏิมรรคจิตเพราะฉะนั้นทำให้พระโสดาบันเกิดในที่ต่างๆได้พระโสดาบันบางท่านก็เกิดในรูปพรหมภูมิบางท่านก็เกิดในอรูปพรหมภูมิบางท่านก็เกิดในสวรรค์ขั้นต่างๆแล้วแต่ว่ากรรมใดเป็นปัจจัยแต่กุศลและอกุศลที่เกิดแม้เพียงเล็กน้อยนะคะประมาทไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยสืบต่อในจิตขณะต่อไปซึ่งเกิดเพราะจิตขณะก่อนเป็นปัจจัยโดยเป็นปัจจตูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้นะคะว่าเราชอบในสิ่งที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเล็กน้อยไม่หวั่นไหวไม่มากมายจนถึงกับกระทำทุจริตกรรมหรือกุศลกรรมเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมได้เพราะฉะนั้นอาศัยจากการที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปกติของสภาพธรรมะซึ่งเมื่อเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ย่อมมีกำลังเพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลที่ใช้คำว่าอาศยานุสยะอาศยะเนี่ยทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอัธยาศัยแม้ในกุศลก็ต่างๆกันไปแต่ทางฝ่ายอกุศลเนี่ยค่ะใช้คำว่าอนุสยะอนุสัยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะดับได้ด้วยปัญญาที่ถึงขั้นรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าแต่ละหนึ่งขณะของกุศลและอกุศลที่เกิดและดับเนี่ยค่ะจะสะสมอยู่ในจิต
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

ไม่พอเพื่อจะละการฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือแค่จำแต่ฟังเพื่อความเข้าใจความจริงตามพระธรรมคำสอนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.12 มีนาคม 2560

0: ทั้งที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นถึงความที่เป็นผู้ว่ายากแล้วก็ไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงมันติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าค่ะท่านอาจารย
1: ์ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดความไม่รู้ละเอียดมากไม่รู้ไปหมดทุกอย่างในแสงโกรธกลับมาแล้วเพียงฟังก็ยังรู้ได้ว่าไม่พอที่จะละความเป็นเราเพราะว่าสะสมความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงผู้ที่จะศึกษาธรรมะต้องตรงและจริงใจบางคนฟังธรรมะเพราะอยากรู้แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้อยากจะได้รู้มากๆเข้าใจมากๆการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการที่จะขัดเกลาคำใดที่ไม่เข้าใจศึกษาให้ท่องแท้ให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่ไปอยากรู้คำนั้นอยากรู้คำนี้ทั้งหมดนั่นคือความอยากแต่เข้าใจแค่ไหนเช่นที่ได้ฟังกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงสองอย่างคือสิ่งหนึ่งมีจริงแต่ว่าไม่ใช่สภาพรู้แน่นอนจะใช้คำอะไรหรือไม่ใช้ก็ได้จะอุปมาว่าอะไรก็ได้ฟังอุปมาแล้วจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังมีได้แก่อะไรบ้างซึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้สาระทั้งหมดทรงอุปมาเพราะเหตุว่าผู้ฟังมีหลายอัธยาศัยฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจำแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเพียงแต่เปิดตำราลืมไปแล้วว่าอุปมาว่ายังไงดูสิอุปมาว่ายังไงก็ไปหาคำตอบแต่นั้นไม่ใช่การที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพื่อประโยชน์คือได้รู้ความจริงซึ่งมีโอกาสจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นคำของคนอื่นไม่ใช่การรู้จริงที่จะทำให้สามารถเข้าใจจริงๆแต่เป็นคำที่ชวนให้เข้าใจว่าจะต้องศึกษาจะต้องติดตามจะต้องรู้จำนวนจะต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่ฟังแล้วเป็นผู้ตรงธรรมะมีแน่นอนแต่ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงไม่ใช่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นเราแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราก็ต้องรวมถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราไม่ใช่หมายความว่าโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่เราแต่หมายว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างเดียวจะทำยังไม่ได้ทำเลยค่ะเกิดแล้วไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งพอคิดว่าจะทำก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้ทำก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยคำใดที่จะทำให้ละความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะความที่ค่อยๆเข้าใจความละเอียดขึ้นก็ค่อยๆไปชำระหรือขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมีมากมายให้ค่อยๆเป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังเราฟังเรื่องธรรมะมากเลยอาจจะหลายสิบปีตายแล้วไปเป็นงูเงี้ยค่ะจำได้ไหมฟังมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เข้าใจต่างหากที่สะสมพอได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นและดับไปสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นความจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นการที่ฟังธรรมะแล้วเพิ่มความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้บางคนฟังธรรมะจริงๆแต่เบื่อพูดยาวไปเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและความเบื่อก็มีจริงๆก็ไม่ใช่เราคือไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ต้องมาสู่คำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกคือธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจะถามว่าจะทำอย่างนี้หรือจะให้ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยฟังอุปมาก็ฟังค่อยๆเข้าใจตามอุปมาจำได้ไหมห้าขันธ์แต่ละขันธ์อุปมาว่าอะไรบ้างจำได้ดีไหมจำได้เนี่ยดีไหมกิเลสซ่อนเร้นละเอียดยิบปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แล้วล่ะแต่ว่ากราบใดที่ยังไม่รู้โลภะและความไม่รู้ก็สามารถที่จะพาไปจนกว่าจะดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมวิปัสสนาญาณะเป็นปัญญาระดับนั้นก็ยังมีโลภะซึ่งจะต้องละศีลัพพตะประมาสะความผิดแม้นิดเดียว ที่มีความเพียงต้องการหรือจดจ้องก็ลืมว่าเป็นอนัตตาเกิดแล้วแต่ละคำลึกลงไปที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปเก็บรวบรวมเอาไว้เยอะๆเล่มนั้นเล่มนี้จดไว้กี่คำแล้วเป็นสมุดกี่เล่มไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะกี่เล่มก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอยู่ในพระธรรมที่ทรงแสดงแล้ว45พรรษาทั้งหมดแต่ว่าเราจะเข้าใจคำเดียวเนี่ยได้ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะถ้าเข้าใจคำเดียวการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นและดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับก็เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันแต่ที่เดี๋ยวนี้ดับแล้วเป็นอดีตทันทีและส่วนที่เป็นอนาคตซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดเป็นปัจจุบันทันทีใครไปบังคับไม่มีเลยค่ะสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความไม่รู้มีแต่ปัญญาความรู้สามารถรู้จักความไม่รู้ว่าความไม่รู้ที่มีนั่นแหละไม่ใช่เราไม่หลงจะมีตัวตนพยายามที่จะไปให้รู้ขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ทันโลภะเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าที่กำลังฟังด้วยความต้องการหรือเปล่าด้วยความเป็นตัวตนหรือเปล่าฟังแล้วไม่พอต้องไปทำอย่างโน้นให้รู้อย่างนี้อย่างหรือเปล่านั่นคือด้วยความต้องการทั้งนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจใครเข้าใจไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเท่านั้นที่จะละกิเลสเราไปทำวิธีใดๆก็ละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดอ่านหนังสือทั้งคืนปรมัตถธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมเข้าใจไหมแต่อยากอ่านอยากเข้าใจแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแต่เพียงคำเดียวที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นแต่ละครั้งเช่นคำว่าธรรมะฟังแล้วก็มั่นคงไม่ว่าอะไรโกรธก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะและไม่ใช่เราเป็นลักษณะที่หยาบกระด้างเปลี่ยนได้ไหมแม้ความขุ่นใจนิดหนึ่งก็หยาบกระด้างปฏิฆะกระทบกระทั่งจิตซึ่งปกติธรรมดาถ้าเป็นความไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมว่ามีความไม่รู้เพราะไม่ได้ประทุษร้ายแบบโทสะโมหะไม่ใช่โทสะเป็นสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้กำลังฟังโมหะก็ไม่รู้จะให้ไปนั่งที่ไหนท่านยังโมหะก็ไม่รู้เพราะธาตุนี้มีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ต้องไม่รู้จะเป็นปัญญาไม่ได้ตรงกันข้ามกับปัญญาธาตุที่เข้าใจถูกพอได้ยินได้ฟังที่เข้าใจก็มีจริงความเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละคลายความไม่รู้และความต้องการที่เป็นอุปสรรคของการที่จะไม่เข้าใจธรรมะก็คือโลภะมีความอยากมากความไม่รู้นั้นมีอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่กล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดแต่เป็นประจำก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นผู้ที่ดับกิเลสความไม่รู้มีอยู่ในจิตทุกขณะก็จะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่ใช่เราแต่ฟังก็รู้ว่าแม้ขณะที่นอนหลับก็ต้องมีอกุศลมีความไม่รู้และความไม่รู้ก็ต้องเป็นความไม่รู้นั่นแหละเพราะฉันลืมตาตื่นขึ้นไม่รู้ไม่ใช่เราคือต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นและปัญญาต่างหากที่ทำหน้าที่ละความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าความไม่รู้และกิเลสอื่นจะหมดก็เพราะปัญญารู้เพิ่มขึ้นทุกคนมีความไม่รู้แต่ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความติดข้องใช่ไหมคะเห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ติดข้องอยากเห็นหรือว่าพอใจในสิ่งที่เห็นแม่อริยสัจจานก็กล่าวถึงโลภะเป็นธรรมะที่ต้องละถ้ายังไม่ละก็คือว่าไม่มีทางที่จะถึงธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีโลภะนิพพานะก็คือธรรมะซึ่งไม่มีความติดข้องไม่มีโลภะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็รู้ว่าความไม่เข้าใจมีอีกเยอะไม่ใช่มีความเป็นตัวตนพยายามจะไปทำให้เข้าใจการฟังธรรมะจึงแยกคายละเอียดลึกซึ้งไตรตรองเพื่อละความเป็นเราเพราะว่ากิเลสมีมากละอื่นยังไม่ได้จะไม่ให้มีเราจะไม่มีโลภะจะไม่มีโทสะจากการฟังไม่ได้แต่รู้ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องแต่ปัญญาระดับนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าธรรมะเป็นจริงๆมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆแต่ปัญญายังไม่เข้าใจทีละหนึ่งรวมกันอย่างนี้จะให้เข้าใจอะไร ทั้ง5ขันธ์รวมกันหมดละจะให้เข้าใจอะไรแต่ถ้าทีละหนึ่งค่อยๆเห็นความเป็นทีละหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพนั้นทีละหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ้อเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองกว่าคำนี้จะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆ คลายสิ่งที่ถูกอกปิดไว้แน่นหนามากเหนียวแน่นมากอาศัยพระธรรมแต่ละคำที่ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่มีการที่ว่าจะศึกษาธรรมะด้วยความอยากรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะถึงธรรมะไหมก็ไม่ถึงก็พยายามไปขวนขวายหาชื่อหาคำแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละโลภะหรือเปล่าและจะเข้าใจได้ไหมว่าไม่ใช่เรา
2: ความหวังมีมากมายมหาศาลทั้งที่หยาบและละเอียดเหมือนห้วงน้ำใหญ่หวังแม้กระทั่งปัญญาแต่ปัญญาก็สะสมไปที่จะคลายความหวังได้เพราะมีความเข้าใจโดยไม่หวังจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.29 มกราคม 2560

0: ข้าใจโดยไม่หวังได้ไหมแค่ว่าต่อท้ายก็คือหวังทั้งนั้นเลยเมื่อไหร่รู้ว่าห้ามหวังไม่ได้มาอีกชั้นหนึ่งแล้วถึงจะหวังยังไงก็หมดแล้วเป็นเรื่องที่ความไม่รู้ทั้งหมดเลยที่ปัญญาค่อยรู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยค่ะนี่คือปัญญา
1: ความที่เป็นความติดข้องเนี่ยเหมือนกับรอบด้านไปหมดเลยครับอาจารย์แม้แต่จะฟังอย่างงู้นถ้ามุ่งหวังนิดหน่อยอาจก็เป็นโลภะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเดี๋ยวนี้คุณวิชัยและทุกคนอยู่ที่ไหน
1: ก็มูลนิธิเนี่ยครับอาจารย์
0: ก็เมื่อกี้ว่ารอบข้างก็ต้องอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรสิคะทิฏโถคะเห็นไหมคะทุกคำจริงค่ะแต่ว่าเราก็ผ่านทุกคำไปแปลได้จำได้เรียกได้นับได้แต่ว่าพอพูดอย่างเงี้ยย้อนถามว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ท่ามกลางทะเลของความเห็นผิดโอคะห่วงน้ำใหญ่ของความเห็นผิดยากค่ะยากจริงๆเมื่อเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์ใครจะคิดออกคะไม่มีทางเพราะว่าแม้แต่จะเพียงเข้าใจธรรมะที่ทุกคนกำลังมีอยู่ขณะนี้ฟังเท่าไหร่ก็ยังยากแค่นี้ปริยัติปฏิปติจะเท่าไหร่กว่าจะถึงปฏิเวทะเป็นเรื่องละไม่ใช่ว่าฟังแล้วหวังทั้งใครที่หวังเกิดก็ต้องรู้อีกว่าขณะนั้นก็แค่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งกำลังเข้าใจแล้วไม่หวังแต่ว่าแล้วก็หวังและความหวังนี้จะตามไปตลอดไม่ว่าระดับไหนทั้งสิ้นคิดว่ามีปัญญามากแล้วจะไม่มีความหวังไม่ใช่ค่ะความหวังยิ่งละเอียดลงไปอีก
1: เหมือนกับว่าเป็นการสะสมจนเป็นความเสพคุ้นจนเป็นความเคยชินเหมือนกับที่พระธรรมคำสอนที่จะแสดงถึงห่วงน้ำที่แวดล้อมบุคคลนั้นไว้ทั้งหมดเลย
0: สะสมก็ถูกต้องอะไรอย่างนี้ค่ะพูดแต่ละคำก็จริงทั้งนั้นแต่ก็ต้องรู้ว่าการสะสมก็ไม่ใช่เรากำลังสะสมไม่รู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงทุกคำที่เข้าใจเนี่ยค่ะกำลังสะสมไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยสักนิดเดียวเป็นเรื่องของสภาพธรรมะทั้งหมดสะสมเมื่อไหร่ก็เมื่อกำลังเข้าใจแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขณะนั่นแหละสะสมแล้วหรือใครจะไปสะสมค่ะทั้งหวังทั้งผิดอยู่ตลอดเวลาทิฏโถคะอวิชโชคะกามโมคะภโวคะหมด
1: เลย
0: ปัญญาต้องละเอียดแค่ไหนไม่ว่าจะปัญญาระดับไหนหวังระดับไหนถ้าไม่รู้ปัญญาก็ไม่สามารถที่จะละได้
2: เพราะความหวังเนี่ยหวังได้แม้กระทั่งปัญญาม
0: ากมากเลยค่ะคำถามทั้งหมดเมื่อกี้นี้หวังอะไร
2: สำหรับคนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาก็มีความหวังในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนผู้ฟังธรรมะแล้วก็ยังมีความหวังในรูปเสียงหรือรสโผฏฐัพพะแล้วก็ยังแถมมีความหวังในกุศลในปัญญาเข้าไปอีกแล้วอย่างนี้จะไม่แย่กว่าคนที่เขาไม่ฟังธรรมะ
0: อะไรสะสม
2: ความหวังก็สะสมปัญญาก็สะสม
0: ถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ดีกว่าไม่มีปัญญาสะสมเลยถ้าไม่หวังจะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีเครื่องกั้นเพียงแค่ฟังเข้าใจเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็เป็นปกติตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องทำอะไรเลยความหวังจะเกิดหรือว่าปัญญาจะเกิดหรือว่าจะคิดยังไงอะไรทั้งหมดไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งสิ้นค่ะต้องมีปัจจัยเกิดก็เกิดจะหวังไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะหวังให้เกิดก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ทั้งหมดทุกขณะเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่เว้นเลยสักขณะเดียวแล้วยังทรงแสดงปัจจัยไว้มากมายด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อให้ค่อยๆละความติดข้องแม้ในขั้นปริยัติว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้ฟังทั้งหมดแล้วก็เพื่อมีความเข้าใจเมื่อไหร่ละความหวังค่ะไม่ต้องหวังนิพพานไม่ต้องหวังวิปัสสนาญาณไม่ต้องหวังสัมมาสติไม่ต้องหวังอะไรหมดค่ะเข้าใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเองเพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมไว
2: ้ความหวังเฉพาะหน้าหรือความหวังในขณะนี้นะฮะอยากจะเข้าใจธรรมะที่ฟังขั้นฟังเนี่ยให้มากๆ
0: เมื่อไหร่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเท่านั้นเองค่ะไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งสิ้นจะไปคิดยังไงจะไปขวนขวายยังไงจะพยายามวิธีไหนก็ตามเป็นไปไม่ได้นอกจาก ขณะนั้นละความหวังเพราะเข้าใจขึ้นและอะไรก็ละไม่ได้ยังคงหวังไปจนกว่าปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเป็นปกติแล้วก็แล้วแต่สภาพธรรมะใดจะเกิดขึ้น
2: ปัญญาที่ละเอียดขึ้นที่จะค่อยๆละคลายความหวังจนไปถึงการดับความหวังนั้นปัญญาเนี่ยละเอียดขึ้นอย่างไรฮะจึงเป็นลักษณะของปัญญาที่ละเอียดขึ้น
0: ได้ยินคำว่าความอดทนไหมคะ
2: ได้ยินครับ
0: ค่ะความอดทนแค่นี้กับการอดทนของขันติญาณระดับของถึงขั้นปัญญาที่อดทนต่อการที่จะเข้าใจหมดเลยในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเว้นได้ไหมแต่ละหนึ่งใครบอกให้เว้นใครมาบอกให้เว้นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดรอบคอบลึกซึ้งอย่างยิ่งใครมาบอกให้เว้นเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้ว่าได้ยินไม่ใช่เราเป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้แม้คิดแม้อะไรทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีความเข้าใจทั้งหมดดับกิเลสไม่ได้เพราะดับทิฏฐานุสัยทิฏฐิซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานแสนนานยังคงติดตามไปจนถึงวิปัสสนาญาณจนกว่าขันติญาณอย่างอ่อนยังไม่ถึงอย่างกลางยังไม่ถึงอย่างคมกล้าที่มีกำลังเป็นเรื่องของการฟังเพื่อละความไม่รู้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องหวังอะไรเลยเพราะว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆความเข้าใจจริงๆนั้นไม่หวังเพราะรู้ว่าหวังไม่ได้แล้วแต่ขณะไหนมีปัจจัยอะไรจะเกิดก็กำลังเกิดเดี๋ยวนี
3: ้สนทนาธรรมระหว่างเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดียวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2554
0: วันนี้ก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระรัตนตรัยค่ะเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่ามาเห็นสถานที่มากราบนมัสการแต่ว่าไม่ได้เข้าใจพระธรรมเพราะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็คือการเข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นผู้ที่ละเอียดไม่เผินเช่นแต่ละคำเนี่ยค่ะขอให้มีความเข้าใจในคำนั้นจริงๆถ้ามีความเข้าใจธรรมะคำใดนะคะก็จะเข้าใจคำนั้นยิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะคงไม่ลืมคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะคือธรรมะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็เห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะชั่วคราวซึ่งไม่ยั่งยืนนะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ที่เป็นสาวกผู้ฟังก็คือฟังให้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ต้องมากค่ะเพียงแต่ไม่ลืมว่าธรรมะจริงๆเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกทุกอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนชั่วคราวจริงๆถ้าไม่ลืมนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมเพิ่มขึ้นตรงตามพระธรรมว่าแม้แต่ที่เคยเป็นเราความจริงก็คือธรรมะให้เข้าใจความจริงค่ะจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้แต่ละขณะนี้เป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะเหมือนกับว่าเท่านั้นเองนะคะแต่ปัญญาที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องอีกนานแต่ว่าในที่สุดก็คือเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นขณะไหนจนกระทั่งถึงขณะที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็คือเข้าใจธรรมะในขณะนั้นตามลำดับขั้นของปัญญาเริ่มจากการฟังแล้วก็ค่อยๆอบรมความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังก็เพียงที่ได้ยินได้ฟังคำใหม่ๆในขั้นต้นเมื่อกี้นี่ก็มีคำว่าสติปัฏฐานมีการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงนะคะซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่หวังว่าจะได้เข้าใจธรรมะมากๆเพียงในการฟังครั้งแรกแต่ให้รู้ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเริ่มที่จะรู้ว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งซึ่งใครๆในโลกก็ไม่สามารถจะรู้ได้แม้ว่ามีเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่ใช่ชื่อนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครคะ
4: กราบท่านอาจารย์ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ทรงตรัสรู้ธรรมะที่มีจริงๆค่ะด้วยสัพพัญญุตญาณค่ะ
0: ธรรมะที่มีจริงก็ต้องคิดแล้วค่ะไม่ใช่เป็นคำตอบของผู้ที่ตอบนะคะแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องไตร่ตรองธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่มีจริงในขณะนี้เช่นเสียงมีจริงๆเห็นมีจริงๆคิดมีจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายมีจริงแต่ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีได้ถ้าสิ่งนั้นไม่เกิดจะกล่าวว่ามีไหมคะอย่างเสียงเนี่ยถ้าไม่เกิดปรากฏจะรู้ไหมว่าเสียงมีและที่จะรู้ได้ว่าเสียงมีจริงๆก็ต้องมีโสตประสาทะคือถ้าพูดง่ายๆอย่างชาวบ้านก็คือมีหูถึงแม้ว่ามีหูแต่เสียงไม่กระทบหูได้ยินไม่เกิดเสียงก็ไม่ปรากฏนี่คือธรรมะทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นความละเอียดยิ่งนะคะยิ่งเข้าใจว่าธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็ยิ่งเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดแล้วดับให้ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเรื่องที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะเริ่มคิดเริ่มเข้าใจคำว่าธรรมะไหนๆมาแล้วแล้วก็ได้เข้าใจถูกต้องว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่ทุกคนมีตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดอกุศลต่างๆมากมายมหาศาลเพราะว่าเพิ่มขึ้นแต่ละวันที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสามารถที่จะมีความเข้าใจถูกก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีและธรรมะที่ตรงกันข้ามคือความดีนั้นคืออะไรถ้ามีปัญญาเหมือนแสงสว่างก็จะนำไปสู่ทางของกุศลห่างไกลจากอกุศลซึ่งเคยมีมากมายแต่ว่าห่างทันทีไม่ได้เลยนะคะค่อยๆเป็นไปตามความเข้าใจถ้าความเข้าใจน้อยมากแล้วก็อยากจะดับกิเลสพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานไม่มีทางที่จะเข้าใจได้มีแต่ความอยากที่จะทำเพราะฉะนั้นคำสอนใดก็ตามที่นำไปสู่ความอยากหรือความต้องการนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำสอนใดแม้เพียงคำเดียวที่จะทำให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีในขณะนี้ได้แม้เพียงเล็กน้อยในขั้นต้นนะคะคำนั้นก็มีประโยชน์มากเพราะเหตุว่าเป็นวจีสัจจะเป็นความจริงที่จะทำให้ความเข้าใจสิ่งที่มีและไม่เคยรู้เลยแล้วก็บางคนนะคะก็จากโลกนี้ไปทั้งที่ไม่รู้เลยตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ต่อไปอีกชาติหน้าชาติไหนเหมือนชาติก่อนๆที่ผ่านมาก็แล้วแต่ว่าจะได้สะสมการได้ยินได้ฟังมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเปรียบเทียบความไม่รู้กับความรู้ก็จะเห็นได้ค่ะว่าความไม่รู้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจะมีตัวตนที่จะไปเร่งรัดที่จะไปทำให้ความไม่รู้หมดสิ้นไปทำให้โลภะหมดไปทำให้โทสะหมดไปเนี่ยเป็นความเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ที่เคารพในพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาทในพระพุทธดำรัสทุกคำว่าเป็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้เราได้เกิดปัญญารู้ตามยังไม่ต้องใช้คำว่าสติปัฏฐานเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยมีตั้งแต่ขั้นต้นนะคะลำดับแรกก็คือขั้นปริยัติหมายความถึงความรอบรู้ในธรรมะไม่ใช่ในตัวหนังสือค่ะไม่ใช่ภาษาบาลีอ่านได้แปลได้แต่ต้องรู้ว่าคำนั้นหมายถึงสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ขณะนี้เองมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศึกษาปริยัติธรรมเพราะปริยัติธรรมคือความรอบรู้พระธรรมที่ทรงแสดงโดยการไตร่ตรองทุกคำเช่นคำว่าธรรมะถ้าศึกษาธรรมะโดยไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่รู้ว่าเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่รู้ว่าคิดนึกเกิดแล้วดับแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วเป็นธรรมะถ้าไม่รู้อย่างนี้ไม่ชื่อว่าศึกษาพระธรรมไม่ใช่ปริยัติเ เพราะฉะนั้นจะเป็นวจีสัจจะไม่ได้ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะก็จะนำไปถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏความต่างของสภาพธรรมะหลากหลายมากค่ะเพราะเหตุว่าเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นความหลากหลายของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไปเร็วมากค่ะใครรู้บ้างคะว่าวันนี้ธรรมะที่เกิดระดับไปแล้วเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีทางเลยค่ะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเป็นธรรมะและการเกิดดับนี่ก็เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะจนกระทั่งเสมือนว่าไม่ได้ดับไปเลยอย่างขณะนี้ค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยินขณะที่เห็นไม่มีเสียงปรากฏขณะที่ได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เพราะขณะนั้นมีเฉพาะเสียงที่ปรากฏนี่ก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดดับสืบต่อที่เร็วสุดที่จะประมาณได้ใครรู้คะถ้าไม่ได้บำเพ็ญพระบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยแล้วก็ไม่ใช่รู้เฉพาะตนแต่ทรงพระมหากรุณาที่รู้ว่าสัตว์โลกที่ไม่รู้เนี่ยค่ะมีมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นสัตว์โลกสามารถที่จะเข้าใจธรรมะจากการได้ฟังคำที่เป็นวจีสัจจะคำที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีให้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือสาวกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นพระมหากรุณาคุณซึ่งณกาลครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งประทับณที่นี้ทรงแสดงพระธรรมให้ผู้ที่ได้ฟังในครั้งนั้นนะคะสามารถที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและถ้าสะสมปัญญามาพอที่จะละความติดข้องและเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงซึ่งความจริงเป็นอย่างไรความเห็นถูกก็ต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นนะคะว่ามีใครจะเสมอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามั้ยคะเทพองค์ไหนเทวดาก็เกิดแล้วก็ตายและก็แสดงธรรมะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะคะแม้เทพแม้พรหมก็มาเฝ้าแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็ตรัสพระธรรมให้ผู้ที่ได้ฟังในขณะนั้นเข้าใจได้นี่คือพุทธรัตนะซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอได้สิ่งที่มีค่าเนี่ยค่ะประมาณได้ใช่ไหมคะเงินทองเท่าไหร่ก็สามารถที่จะไปซื้อหามาได้แต่ปัญญาและความนอบน้อมเคารพในผู้ตรัสรู้ที่ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะมีค่าประมาณไม่ได้คือเงินทองทรัพย์สมบัติใดๆไม่สามารถซื้อได้แต่ต้องอบรมด้วยการเห็นประโยชน์แต่ถ้าใครไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้นะคะผู้นั้นไม่มีพุทธะเป็นรัตนะแม้ว่าพุทธรัตนะเนี่ยเป็นรัตนะที่ประเสริฐสุดแต่สำหรับบุคคลนั้นไม่มีความเคารพเพราะฉะนั้นไม่ใช่พุทธรัตนะสำหรับผู้ที่ไม่เห็นคุณเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณเท่านั้นนะคะจึงจะรู้ว่าไม่มีคุณอื่นใดที่จะเสมอกับพระพุทธรัตนะซึ่งทรงแสดงพระธรรมรัตนะธรรมะที่มีจริงค่ะที่เป็นฝ่ายของความดีที่สามารถที่จะดับกิเลสซึ่งทุกคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามีแค่ไหนวันนี้มีเยอะไหมคะคิดหรือว่ารู้คะแต่เวลาเกิดนี่ไม่ได้รู้เลยเพราะอะไรคะเดี๋ยวนี้ก็มีพอเห็นแล้วกิเลสเกิดแล้วค่ะสะสมมานะคะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ใช้คำว่าอุปนิสยะเวลาเราเข้าโรงเรียนเนี่ยครูก็จะบอกใช่ไหมคะคนนี้มีอุปนิสัยยังไงใจดีช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าคนนั้นเห็นแก่ตัวนี่ก็คือการสะสมมาซึ่งเป็นที่อาศัยที่จะทำให้เกิดบ่อยๆมีกำลังที่จะเกิดทันทีเพราะฉะนั้นกิเลสที่สะสมมามากแล้วก็พร้อมที่จะเกิดทันทีที่เห็นเป็นที่อาศัยที่มีกำลังขอให้มีอะไรปรากฏเถิดถึงเวลาของอกุศลจะเกิดแล้วเกิดเลยค่ะโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้มีแล้วถ้าไม่ฟังพระธรรมจะไม่เห็นโทษนะคะว่าอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะจะดับหมดสิ้นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกต้องเท่านั้นที่สามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายได้แล้วก็เห็นคุณของพระธรรมซึ่งทรงแสดงว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่อบรมแล้วสามารถที่จะดับหรือละอกุศลได้ จนถึงความเป็นพระอรหันต์ในครั้งโน้นนะคะณสถานที่แห่งนี้ค่ะก็มีผู้ที่เป็นพระอรหันต์สาวกหรือว่าพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเมื่อท่านได้ฟังพระธรรมเพราะท่านอบรมมานานพอได้ยินก็สามารถเข้าใจแล้วละความติดข้องได้แต่เราขณะนี้นะคะเห็นเป็นธรรมะเกิดดับละความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงเวลาที่จะละแข็งมีจริงๆเป็นธรรมะไม่มีใครไปทำให้แข็งเกิดขึ้นแข็งเกิดปรากฏตามเหตุตามปัจจัยละการยึดถือแข็งว่าไม่ใช่เราหรือเปล่ายังไม่ถึงเวลาที่จะละก็ไม่รู้ความจริงว่าแม้แข็งนะคะก็เกิดดับจึงมีธรรมะอื่นปรากฏได้เพราะว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะธรรมะที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะคะปรากฏทีละอย่างไม่ใช่สองอย่างพร้อมกันได้เลยอย่างเสียงกับได้ยินหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงลักษณะก็ไม่เหมือนกันคนตาบอดไม่เห็นแต่ได้ยินคนหูหนวกไม่ได้ยินแต่เห็นเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันได้ยังไงในเมื่อปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวกันแล้วก็ไม่พร้อมกันด้วยตาก็อยู่ตรงตาหูก็อยู่ตรงหูแล้วจะให้มาเป็นเกิดที่ตรงนั้นพร้อมกันได้ยังไงนี่ก็คือการฟังพระธรรมนะคะไม่มีโทษใดๆเลยทั้งสิ้นมีแต่ประโยชน์ที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยรู้ตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็จากโลกนี้ไปเหมือนเดิมคือไม่รู้แล้วยังเพิ่มอกุศลต่างๆขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในสังสารวัฏอีกนานนะคะตราบเท่าที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะก็ต้องอยู่ไปน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ปรารถนาหรือต้องการหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นในพระสูตรนะคะทรงแสดงถึงภัยที่แม่ลูกก็พลัดพรากจากกันหรือแม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเนี่ยค่ะก็ถึงกาละที่จะสมัยข้าวยากหมากแพงค่ะเสวยข้าวแดงที่ท่านพระอนนท์ตำป่นแล้วชุบด้วยน้ำเรายังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มีค่ากว่านั้นก็คือปัญญาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรแต่ว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะนี่คือเราได้เคยสะสมการเข้าใจประโยชน์ของธรรมะและการที่เคยฟังไม่มีใครรู้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากไหนชาติก่อนเป็นใครทำอะไรแล้วบ้างก็ไม่รู้นะคะจะสามารถรู้ได้เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวซึ่งอีกไม่นานเราก็จะไม่รู้ค่ะเมื่อเกิดใหม่มาจากไหนเป็นใครเคยนั่งอยู่ที่ขณะนี้ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉันใดนะคะชาติก่อนๆเนี่ยค่ะก็ต้องผ่านมาแต่ก็มีโอกาสที่จะเห็นประโยชน์ของการเข้าใจพระธรรมเหนืออื่นใดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยขณะต่อไปตายได้ไหมได้แน่นอนใช่ไหมคะไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาแล้วตายไปแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะกับการเกิดมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมก็แล้วแต่ว่าจะเห็นประโยชน์เพราะยังไงต้องตายแน่ตายเป็นกิจหนึ่งที่ทุกคนต้องทำเหมือนกับเกิดก็เป็นกิจหนึ่งของจิตไม่ให้จิตเกิดได้ไหมไม่ให้จิตเห็นได้ไหมล้วนแต่เป็นจิตแต่ละประเภทซึ่งเกิดขึ้นนะคะทำหน้าที่เฉพาะจิตประเภทนั้นๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงหน้าที่ตายจิตก็ต้องเกิดขึ้นทำหน้าที่นั้นและเมื่อทำหน้าที่ตายแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปก็ทำหน้าที่เกิดแต่ว่าจะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าก็แล้วแต่การสะสมถ้าเราได้เริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ต่อไปเราก็ขวนขวายที่จะได้เข้าใจธรรมะมีโอกาสที่จะฟังเมื่อไหร่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าพุทธรัตนะไม่ใช่ของเล่นของง่ายที่ใครคิดว่านับถือโดยไม่เข้าใจก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าไม่ได้เข้าใจความเป็นรัตนะเลยและไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไม่ใช่ตามตัวหนังสือแต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมะซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ทรงแสดงไว้เนี่ยค่ะสามารถที่จะอบรมและก็เห็นพระคุณได้พระคุณขั้นแรกเมื่อกี้นี้เราเดินมาเนี่ยเราก็ยังไม่คิดที่จะสนทนาธรรม

ว่าใครจะช้าใครจะเร็วแต่ก็ต้องเป็นอดีตของชาติหน้าเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก็คือว่าได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกตราบเท่าที่พระธรรมยังไม่อันตรธานการที่พระธรรมจะอันตรธานนะคะไม่ใช่อันตรธานโดยไฟโดยน้ำโดยอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าจากความเข้าใจของพุทธบริษัทถ้าไม่มีการศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเห็นประโยชน์ว่าการศึกษาต้องตามลำดับขั้นคือฟังแล้วก็รอบรู้แล้วก็เข้าใจจริงๆในวจีสัจจะจนกระทั่งเป็นญาณสัจจะไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้คนเนี่ยได้เข้าใจเป็นการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นค่ะเป็นกาละที่ปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมะจากการที่ฟังจนเข้าใจแต่ต้องไม่ลืมนะคะฟังจนเข้าใจจริงๆไม่ใช่ฟังแล้วจะทำยังไงนั่นคือมีตัวเราซึ่งไม่ใช่เป็นความเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นนอกจากพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะก็ยังมีพระสังฆรัตนะผู้ที่ได้อบรมเจริญปัญญาฟังพระธรรมจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเพียงสาวกที่อาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่สะสมความเข้าใจความเห็นถูกเพื่อละไม่ใช่เพื่อต้องการเพื่อได้แต่ถ้าต้องการเมื่อไรได้เมื่อไรปัญญาที่ได้ฟังมาแล้วก็รู้ว่าผิดทันทีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะให้ติดให้ต้องการแต่ว่าให้รู้ความจริงเพื่อที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าทุจริตกรรมทั้งหลายมาจากอกุศลมาจากความไม่รู้มาจากความติดข้องในสิ่งที่ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเราติดข้องทุกวันรับประทานอาหารติดข้องหรือเปล่าคะในรสพอเริ่มเข้าไปค้นหารูปจานไหนในรูปอะไรนะมีข้าวผัดหรือว่าเส้นหมี่นี่ก็คือทั้งที่เป็นรูปก็ยังค้นหารูปที่ต้องการเพราะฉะนั้นเป็นธาตุของโลภะโดยที่ไม่รู้ตัวมาโดยตลอดเลยจนกว่าจะมีความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรแต่ว่าให้เข้าใจธรรมะพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าที่เคยกล่าวบ่อยๆนะคะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่นี่นะคะไม่ใช่ที่พึ่งที่จะให้มีลาภยศสรรเสริญสุขเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายซึ่งแต่ละชาติเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าจะมีการประสบพบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรือว่าเป็นสุขโสมนัสสักแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะทุกอย่างก็กำลังผ่านไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมโลกมืดสนิทไม่รู้จักแม้แต่คำว่าธรรมะได้ยินเหมือนอยู่ในความมืดสนิทได้ยินคำเสียงแว่วๆว่าธรรมะแต่ก็ไม่รู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมนะคะให้ทราบว่านะคะพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์สัตว์โลกทุกคำไม่ใช่ว่าชาวโลกซึ่งอยู่ในความมืดสนิทสามารถที่จะเข้าใจได้แต่ต้องเป็นผู้ที่เงี่ยโสดลงสดับและศึกษาคำนั้นให้เข้าใจจริงๆจึงจะเข้าใจความหมายของคำว่าพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้เกิดปัญญาแสงสว่างที่สามารถที่จะออกจากความมืดสนิทได้ตราบใดที่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะนะคะแต่ไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นคำแรกและก็จะเป็นคำสุดท้ายตราบเท่าถึงพระอรหันต์เพราะว่าทุกขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอยู่ในความมืดสนิทมาแสนนานและความลึกซึ้งของพระธรรมที่กำลังปรากฏทุกขณะไม่เคยขาดเลยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยทั้งที่ทุกอย่างขณะนี้ก็เกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพด้วยความไม่ประมาทไม่เผินไม่คิดว่าเข้าใจแล้ว

0: ก็จะทำให้ปัญญาความเข้าใจความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก่อนอื่นนะคะควรที่จะได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือแต่แม้มีธรรมะแต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏก็ไม่สามารถที่จะอาศัยพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งเพราะว่าทุกคนนี่ค่ะที่ไม่ได้บำเพ็ญพระบารมีถึงการที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ฟังธรรมถ้าถามว่านะคะได้ยินคำว่าธรรมะเข้าใจธรรมะหรือเปล่าหรือว่าธรรมะอยู่ที่ไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆมีลักษณะที่มีจริงเฉพาะแต่ละอย่างนะคะก็เป็นลักษณะของธรรมะซึ่งเป็นธาตุหรือเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดที่กำลังปรากฏฟังธรรมะเพื่อค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้ห่างไกลเลยมีอยู่ทุกขณะนานแสนนานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เคยรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่ค่ะก็คือว่าต้องเริ่มจากการที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้และทุกขณะที่ปรากฏต้องเริ่มนะคะตั้งแต่ขั้นเหมือนกับอนุบาลคือขั้นต้นจากปริยัตติยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิปัตติหรือสติปัฏฐานหรือปฏิเวทะการรู้แจ้งเพราะเหตุว่าเพียงคำว่าธรรมะก็ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆยังไม่ได้รอบรู้ในความจริงซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะที่กำลังปรากฏยังไม่มีปัจจัยพอที่จะทำให้เข้าถึงความลึกซึ้งของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าขณะนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยเช่นในขณะนี้ค่ะเห็นทุกคนกำลังเห็นนะคะเหมือนในครั้งพุทธกาลเมื่อมีผู้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็จะตรัสถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนั้นแล้วก็ให้บุคคลที่ฟังนะคะได้พิจารณาไตรตรองบุคคลในครั้งโน้นสะสมปัญญามามากเพียงฟังนะคะสามารถที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะและความติดข้องในธรรมะซึ่งเคยไม่รู้และยึดถือว่าเป็นตัวตนได้แต่ว่าบุคคลในครั้งนี้ค่ะเมื่อกาลสมัยผ่านมา 2,500 กว่าปีก็เป็นการแสดงให้เห็นแล้วว่าห่างไกลจากการที่จะได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็สืบต่อมาโดยพระอริยสาวกทั้งหลายครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะทำให้ผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละคำที่จะเข้าใจให้ถูกต้องจริงๆไม่เผินและไม่ประมาทที่ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาทุกอย่างเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะในชีวิตประจำวันเพื่อเปิดเผยให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆเช่นเห็นในขณะนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีตาคือจักขุปสาทะแล้วก็มีจิตคือธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ทางตาในขณะนี้ซึ่งคนตาบอดไม่มีจักขุประสาทะไม่มีทางที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะคะในบรรดาธรรมะทั้งหลายซึ่งสามารถจะปรากฏให้เห็นได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่หลากหลายเนี่ยค่ะก็ค่อยๆเข้าใจว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นหนึ่งในธรรมะอื่นๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถปรากฏให้เห็นในขณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้เสียงมีจริงเป็นธรรมะแต่ไม่มีใครเห็นเสียงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะอื่นใดทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาซึ่งเป็นเพียงธรรมะอย่างหนึ่งแค่นี้ก็คงจะต้องฟังด้วยความไม่เผินและกว่าจะรู้ละความไม่รู้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเท่านั้นไม่มีเราไม่มีใครเพราะเหตุว่าถ้าเห็นไม่เกิดก็จะมีเราเห็นไม่ได้ แต่เมื่อเห็นเกิดเพราะความไม่รู้ความจริงของเห็นนะคะก็ยึดถือเห็นในขณะนี้ว่าเป็นเราเห็นจนกว่าจะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปนี่จึงจะเป็นการเข้าใจธรรมะจริงๆว่าเป็นธรรมะสำหรับการสนทนาธรรมนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือว่าผู้ใดที่มีความสงสัยข้องใจนะคะก็จะได้ร่วมกันสนทนาเพื่อที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงฟังอย่างเดียวเนี่ยคงจะละความสงสัยไม่ได้เพราะว่าแต่ละคำแม้แต่ธรรมะเนี่ยค่ะเริ่มจากทุกขณะถ้าระลึกได้แข็งเป็นธรรมะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะแต่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะก็ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เคยขาดไปเลยนะคะมีอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่ามีการได้ฟังพอที่จะระลึกได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครรู้เลยเพราะความรวดเร็วนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อจนเสมือนว่าไม่ดับไปเลยแต่ต้องเห็นธรรมะต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันแล้วก็เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏหนึ่งนะคะดับไปสิ่งอื่นจึงสามารถจะปรากฏได้แต่สืบต่อจนเหมือนว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรดับไปแต่ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ตรัสรู้ความจริงอย่างนี้นะคะเป็นปรมัตถสัจจะความจริงสูงสุดปรมะคือบรมยิ่งกว่าความจริงอื่นใดคือสภาพธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เลยและก็สภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะก็ทรงแสดงหลากหลายมากโดยประการทั้งปวงแต่เมื่อได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมแก่นแท้จริงๆที่สุดของธรรมะนั้นก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งโบราณท่านก็เรียกแต่คำต้นนะคะจิคือจิตเจคือเจตสิกรูคือรูปนิคือนิพพานก็พูดกันสั้นๆว่าจิตเจรูนิเหมือนคาถาบางคนก็เอาไปท่องเลยนะคะเป็นคาถาจิเจรุนิแต่ความจริงจิก็คือจิตเจก็คือเจตสิกรุก็คือรูปนิก็คือนิพพานมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่เพียงแต่ได้ยินคำจำได้ท่องไว้เข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์นอกจากปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะว่าสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เวลาที่มีน้อยนะคะแล้วก็เรื่องก็ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งด้วยแต่ละคำนะคะแต่ให้ทราบว่าเป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่จะฟังแล้วก็มีศรัทธาที่จะฟังต่อไปด้วยความเคารพอย่างยิ่งที่จะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกตรงตามที่ทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งค่ะจึงประมาทไม่ได้เพราะว่าถ้าใครเพียงแต่คิดเองนิดเดียวนะคะผิดหรือว่าคิดเติมด้วยความเห็นส่วนตัวก็ผิดอีกเพราะว่าไม่ใช่ความจริงเพราะว่าผู้นั้นไม่สามารถที่จะเติมหรือคิดเองอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะไม่ได้สะสมพระบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเป็นผู้ฟังค่ะ
1: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงนะคะกับธรรมะที่เราเข้าใจกันทั่วๆไปที่เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไรคะท่านอาจารย์
0: ค่ะก็ต้องขอความเห็นจากคุณแอลนะคะว่าชาวพุทธทั่วไปที่พูดคำว่าธรรมะอย่างที่คุณแอลกล่าวเนี่ยเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
1: เป็นสมัยก่อนตอนหนูเด็กๆก็คิดว่าธรรมะก็คือธรรมชาติคือสิ่งที่มีจริงอยู่ทั่วๆไปก็จะเข้าใจแค่นี้แล้วก็ไปทำบุญที่วัดอะไรพวกนี
0: ้คิดเองหรือเปล่าคะ
1: ก็ตามคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย
0: ไม่ว่าจะตามใครทั้งสิ้นค่ะไม่ได้หมายความว่าใครพูดแล้วเราไม่ต้องคิดใครพูดก็ว่าตามกันไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาเป็นการที่ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะสามารถที่จะไตร่ตรองสอบถามสนทนาจนกระทั่งได้ความจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องถามเขาว่าแล้วธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคืออะไรและอยู่ที่ไหน
1: จริงๆถ้าว่าเราเติบโตมากับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะที่นับถือพุทธแล้วก็สอนเรามาอย่างนั้นเนี่ยแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าจะต้องสอบถามกับผู้รู้เราจะรู้ได้
0: ไหมคะคนที่พูดต้องรู้ใช่ไหมคะหรือว่าพูดโดยไม่รู้
1: ก็เราเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆเราก็ไม่ทราบว่าเราก็เชื่อไว้ก่อนว่าพ่อแม่พูดถูก
0: แล้วเมื่อไหร่เราจะรู
1: ้ก็จนกว่าการสะสมเหตุปัจจัยที่พร้อมทำให้เรามาเจอผู้ที่รู้ที่เข้าใจได้สอนจริง
0: เพราะฉะนั้นใครพูดอะไรจะรู้ว่าเขาพูดไหมก็คือสนทนากันไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็พูดตามคิดตามโดยที่ไม่ได้ศึกษาความละเอียดของพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมมิฉะนั้นแล้วพระธรรมที่ทรงแสดงไว้45พรรษาจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์กับใครถ้าทุกคนคิดเองแล้วก็ไม่มีการศึกษาให้เข้าใจถูกต้อง
1: ฉะนั้นการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นศึกษาธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจจริงๆใช่ไหมคะท่านอาจารย์ไม่ใช่คิดเองหรือว่าคิดตามพ่อแม
0: ่นับถือใครนับถืออะไรต้องคิดต้องใจตรองค่ะ
1: เราก็คิดว่าเรานับถือพระพุทธเจ้า
0: เราคิดว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใครที่เรานับถือ
1: ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รอบรู้ไปหมดเลยที่สามารถช่วยให้เราได้เข้าใจ
0: ปัญญาที่รอบรู้คืออะไร
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนหนูก็ไม่ทราบนะคะก็คือเชื่อตามพ่อแม่แต่
0: ก็จบไปแล้วเรื่องเชื่อตามใช่ไหมคะเชื่อตามกันมานานแสนนานจนกระทั่งไม่ได้เข้าใจเลยว่าพระธรรมที่ทรงแสดงแต่ละคำมาจากการบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับทรงอนุเคราะห์พุทธบริษัท45พรรษาเมื่อทรงตรัสรู้สภาพธรรมะแล้วนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเพื่อกูลอนุเคราะห์คนที่สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมได้จนใกล้ที่จะปรินิพพานและแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะฉะนั้นตลอดพระชนนะคะหลังจากที่ตรัสรู้แล้วก่อนจะถึงปรินิพพานก็คืออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจสำคัญที่สุดค่ะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยในการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีตรัสรู้นานแสนนานกว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรัสรู้และเมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงอนุเคราะห์ตลอดลองคิดดูค่ะมีใครที่ได้ทรงแสดงพระธรรมมากเท่าพระองค์แล้วไม่มีใครรู้เลยว่าทรงแสดงพระธรรมเรื่องอะไรแม้ว่าจะมาเฝ้าที่พระวิหารเชตวันบุคคลในครั้งอดีตเมื่อ 2,500 กว่าปีมาด้วยศรัทธาที่สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ก็มีนะคะบุคคลรอบนอกที่ไม่ได้มาสู่พระวิหารเชตวันแล้วก็ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการที่จะมาเฝ้าฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเลยค่ะที่จะได้รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครเหนือบุคคลใดในสากลจักรวาลทั้งหมดแม้เทวดาและพรหมก็ต้องมาเฝ้าเพื่อที่จะกราบทูลถาม
1: ฉะนั้นวันนี้ที่ทุกท่านได้มาที่นี่ได้มากราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้งหมดเนี่ยเพราะแต่ละคนนี่มีการสะสมมาแต่ชาติปางก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินคำว่าธรรมะหรือว่าพระรัตนตรัยหรือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าคือใครรู้อะไรจากบุคคลธรรมดานะคะเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอะไรต้องมีใครตั้งให้หรือเปล่าคะหรือว่าปัญญาที่ได้บำเพ็ญมาทำให้ตรัสรู้ความจริงซึ่งได้ทรงพระนามซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมีนามอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาพระธรรมนะคะด้วยความเคารพในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณในพระมหากรุณาคุณแม้แต่ทุกคำนะคะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆตอนนี้ไม่ทราบยังมีใครไม่รู้จักธรรมะบ้างไหมคะสิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเช่นเสียงขณะนี้มีจริงๆนะคะเป็นธรรมะเห็นมีจริงๆเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะมีแล้วกำลังปรากฏด้วยแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังเพื่อให้มีความเข้าใจนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะไม่สงสัยในความหมายว่าธรรมะเพราะกำลังปรากฏ
2: ท่านอาจารย์ค่ะขณะที่เดินประทักษิณนะคะมีความรู้สึกว่ามีแข็งปรากฏเป็นบางครั้งและมีเย็นปรากฏเป็นบางครั้ง ขณะนั้นเรียกว่าสติหรือเปล่าคะ
0: ค่ะไม่ต้องเรียกค่ะถ้าเรียกว่าสติก็ไม่เข้าใจสติแต่เรียกว่าสติไม่มีประโยชน
2: ์ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงสติเนี่ยเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าธรรมะและตอนนี้กล่าวว่าขณะที่กำลังประทักษิณมีแข็งปรากฏ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
2: ขณะนี้มีค่ะ
0: ก่อนนี้มีไหมคะ
2: ก่อนนี้ไม่มีแล้วค่ะหายไปแล้ว
0: ตั้งแต่เกิดมานะคะมีแข็งไหมคะ
2: มีค่ ะ
0: เป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นแข็งเมื่อกี้นี้แข็งเดี๋ยวนี้ก็คือธรรมะก่อนอื่นไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยถ้าจะพูดคำว่าสติต้องเข้าใจว่าสติคืออะไรทุกคนนะคะที่ไม่ได้เคยฟังพระธรรมเนี่ยจะพูดคำที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจลองพูดสักคำสิคะรู้จักคำนั้นหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจคำนั้นหรือเปล่าจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าแม้แต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะถ้าไม่มีจิตพูดได้ไหมเสียงออกมาได้ไหมและถ้าไม่มีเจตนาความประสงค์ที่จะพูดคำนั้นๆจะเป็นคำนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาเลยคำที่พูดจากความไม่รู้ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่เมื่อมีปัญญาคำที่พูดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นก่อนที่จะรู้ว่าธรรมะคืออะไรก็พูดคำว่าธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะทั้งที่มีธรรมะตลอดเวลาก็ไม่รู้แต่พอได้ฟังแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แม้ณวันนี้ค่ะการบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการที่จะเริ่มเข้าใจถูกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงและที่กำลังปรากฏในขณะที่แม้เดี๋ยวนี้นะคะก็มีสิ่งที่มีจริงและปรากฏแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าเป็นธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ใช่เรารีบร้อนไปพูดถึงสติจะมีสติจะเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาแม้ปัญญาก็ยังไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรแต่ขณะนี้ค่ะให้ทราบว่าขณะใดที่มีความเข้าใจถูกต้องเป็นเราหรือว่าเป็นความเห็นถูกถ้าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราไม่ใช่ใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและก็ไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นความเข้าใจถูกมีจริงนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะใช้คำว่าปัญญาแต่ไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรและก็ไม่รู้ว่าปัญญารู้อะไรแต่ก็พูดว่าปัญญาเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริงๆจะพูดคำที่ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักสติหรือยังถ้ายังนะคะก็เพียงแต่เข้าใจว่าทุกอย่างที่มีจริงขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะ
2: ค
0: ่อยๆเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อน
1: กราบเท้าท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจคำว่าอดทนเลยนะคะแต่เมื่อเริ่มฟังก็ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งตอนนี้พอที่จะเข้าใจบ้างอยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์แสดงความละเอียดของอารักขะโคจรนะคะท่านอาจารย
0: ์ทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะคือเราจะข้ามใช่ไหมคะอยากจะรู้ตรงนั้นตรงนี้ขณะนั้นอยากหรือว่าต้องการค่ะต้องการความเข้าใจเดี๋ยวนี้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังที่สำคัญที่สุดค่ะก่อนที่จะไปถึงชื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นแต่เพียงชื่อนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยเกิดแล้วขณะนี้ปรากฏนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความจริงนั้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยการที่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏก่อนว่าธรรมะไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนเลยขณะนี้คุณแก้อดทนไหมคะค่ะไม่รู้สึกแต่อะไรก็ตามที่ปรากฏนะคะรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงในลักษณะที่ปรากฏว่าต่างกับสภาพธรรมะอื่นเช่นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้ในขณะที่เสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตานี่คือเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างและเราพูดถึงความอดทนชื่ออดทนแต่ขณะนั้นลักษณะที่อดทนเป็นอะไรก็ยังไม่ได้เป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีคำว่ารูปธรรมหรือธรรมะที่เป็นรูปนะคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นการที่ธรรมะหลากหลายก็มีลักษณะที่ต่างต่างกันไปละเอียดมากแต่เมื่อประมวลแล้วก็เป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่าง กล่าวถึงธรรมะที่เกิดที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะอย่างหนึ่งไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้เลยแข็งรู้อะไรไม่ได้เสียงก็เป็นธรรมะมีจริงไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่ชั่วคราวทุกอย่างความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะคือเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปแต่สภาพใดก็ตามแม้มีลักษณะจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้นั่นคือความหมายของคำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะอดทนเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเห็นไหมคะเรากำลังจะก้าวไปถึงเรื่องต่างๆแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะนะคะและจากการฟังแม้ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้ความต่างของสภาพที่ไม่รู้อะไรกับอีกอย่างหนึ่งคือกำลังเห็นกำลังได้ยินซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการศึกษาธรรมะคือไม่เจาะจงได้ฟังอะไรที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นเป็นความถูกต้องแต่ว่าพูดอะไรไม่ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ติดตามเรื่องนั้นไปนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าแม้ขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีการที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลด้วยเหตุนี้ค่ะกำลังฟังแล้วมีอะไรปรากฏทุกคนได้ยินเสียงเห็นไหมคะได้ยินเสียงค่ะเสียงเป็นธรรมะเสียงยังไม่มีแล้วมีเสียงแล้วเสียงก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าจะมีการที่จะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะถึงความเข้าใจธรรมะแต่เริ่มเห็นความลึกซึ้งว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีให้เข้าใจขึ้นต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีให้เข้าใจขึ้นในสิ่งนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ว่าขณะนี้นะคะความหมายของการที่ว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่เสียงยังไม่เกิดยังไม่มีเสียงแต่พอเสียงเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะเข้าใจคำว่าไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่นี่เป็นความเข้าใจพื้นฐานค่ะแต่ถ้าปัญญาอบรมจนกระทั่งเข้าถึงความจริงขณะนั้นสภาพนั้นจะปรากฏโดยความไม่ใช่เราที่กำลังเข้าใจนะคะแต่เป็นลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นจริงๆซึ่งปรากฏความจริงว่าตรงตามที่เคยได้ฟังแต่ว่าปัญญาที่กำลังฟังในขณะนี้ค่ะยังอบรมไม่พอก็ฟังแล้วก็จริงแล้วก็เข้าใจก็เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าขณะใดก็ตามที่โลกอื่นไม่ได้ปรากฏรวมกันเลยมีแต่ธาตุที่ได้ยินเสียงคือธาตุที่กำลังรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏจึงจะสามารถไถ่ถอนความเป็นเราซึ่งมีทั้งเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างเพราะว่าเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงคือทีละหนึ่งอย่างแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหมดทั้งสิ้นเลยค่ะทำไม่ได้จะทำอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าเกิดแล้วทั้งหมดแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเพื่อให้ถึงความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นค่ะปรากฏแล้วหมดไปละเสียงเมื่อกี้นี้ก็หมดไปละแต่ความเข้าใจยังไม่มั่นคงเพราะว่ายังไม่ตรงลักษณะที่เกิดและดับจริงๆอดทนเป็นธรรมะหรือเป็นคุณแก้วตา
1: เป็นธรรมะค่ะอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอดทนที่คุณแก้วตาตอบว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ได้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยังไม่รู้สภาพอดทนว่าเป็นธรรมะไม่ใช่คุณแก้วตา
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กำลังตามเรื่องของความอดทนคิดนึกเรื่องความอดทนนะคะทั้งหมดขณะนั้นก็เป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรเลยนอกจากเข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะถ้าโกรธขณะนี้บางคนอยากไม่โกรธคนอื่นก็บอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นะคะแต่จะเข้าใจไหมว่าโกรธเกิดแล้วโดยไม่มีใครอยากให้โกรธและโกรธเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วโกรธก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่ถึงพระธรรมเพราะว่ายังคงเป็นเราแล้วก็คิดเรื่องของธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะไม่ต้องห่วงใยเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดแล้วทั้งนั้นแล้วก็ดับไปแล้วทั้งนั้นแต่ไม่เข้าใจธรรมะนั้นๆที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจจริงๆนะคะในลักษณะขณะที่กำลังรู้เฉพาะลักษณะแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นเป็นผลจากการฟังเพราะเวลานี้ก็มีธรรมะปรากฏ แต่เข้าใจเฉพาะตรงลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งนั้นหรือยังถ้ายังก็คือว่าฟังต่อไปด้วยไม่หวังว่าอยากจะรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้แต่อาศัยความรู้ความเข้าใจนี้เองค่ะก็จะสามารถทำให้เริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและสิ่งที่ทรงแสดงไว้นะคะอุปการะปัญญาที่จะทำให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะพระทรงแสดงไว้ละเอียดเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างคะ
1: ได้ยินค่ะ
0: เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะบ้างตอบว่าได้ยินขณะที่ตอบว่าได้ยินเนี่ยกำลังรู้ลักษณะที่ได้ยินหรือเพียงตอบว่าได้ยิน
1: เพียงตอบ
0: เพียงตอบว่าได้ยินก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงธรรมะตัวจริงเพราะฉะนั้นที่ว่ามีธรรมะอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะมืดสนิทด้วยความไม่รู้ที่เราใช้คำว่าอวิชชาความไม่รู้นะคะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะคะอยู่ที่เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นธรรมะและเราก็คิดเรื่องอื่นแล้วก็ตอบตามการฟังเพราะฉะนั้นพระธรรมทั้งหมดนี่นะคะมีสามขั้นคือปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะมีใครคิดว่าไม่จริงบ้างไม่ต้องรู้อะไรแล้วก็จะไปเกิดความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เองโดยไม่ต้องมีความรอบรู้ในปริยัติปริยัติไม่ได้หมายความถึงภาษาบาลีและหลักไวยากรณ์เพราะเหตุว่าคนที่แคว้นมคธเนี่ยค่ะเขาไม่ต้องเรียนไวยากรณ์เขาก็พูดภาษามคธีได้เหมือนคนไทยนะคะเกิดมาก็ไม่ต้องเรียนเพราะภาษาไทยต้องมีประธานมีกิริยามีกรรมแต่ว่าเราก็พูดได้เพราะฉะนั้นความสำคัญอยู่ที่ว่านะคะเข้าใจความหมายของคำนั้นถูกต้องไม่ใช่ว่าไปติดอยู่ที่หลักไวยากรณ์หรือคำแปลเพียงเท่านั้นนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำนั้นบ่งถึงหมายถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้มีความเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจปริยัติว่าคืออะไรคือความรอบรู้ไม่ใช่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแค่ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่จะต้องมีความเข้าใจลึกและละเอียดกว่านั้นด้วยนะคะมีจริงเมื่อไหร่เมื่อกำลังปรากฏปรากฏเมื่อไหร่เมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อมีเหตุปัจจัยจริงเกิดขึ้นเกิดแล้วดับไปจะรู้สิ่งที่ดับไปแล้วได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้าใจเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นฟังธรรมะนะคะคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะก่อนอื่นใดทั้งสิ้นเพื่อที่จะไม่ลืมไม่เป็นเราไม่เป็นอะไรทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะลืมใช่ไหมคะฟังบ่อยๆเพื่อไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่มีจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงมีความหมายอะไรไหมคะเราทุกคนเนี่ยช่างคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อรู้ว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยค่ะเสียงเมื่อกี้นี้ใครจะไปตามหามาได้ดับแล้วคือไม่กลับมาอีกกลับมาอีกหรือเปล่าคะมีเสียงใหม่ได้ยินก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ล่วงแล้วนะคะไม่คำนึงถึงเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้เข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่าจากไม่มีและมีแล้วก็หามีไม่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดทุกคนห้ามคิดไม่ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นคิดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นค่ะไม่ได้ต้องไปถึงคำศัพท์ยากๆอะไรเลยนะคะเพียงคำว่าเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยนะคะละเลยที่จะรู้ว่านี่เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเพราะสิ่งที่มีกำลังมีที่กำลังปรากฏขณะนี้เท่านั้นที่สามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นถูกหรือความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีได้เพราะฉันไม่ลืมทุกคำเลยถ้าสามารถที่จะรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดับแล้วชาติก่อนดับแล้วเมื่อเช้านี้ไม่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างสักขณะเดียวเนี่ยไม่เหลือแล้วจะมีเราที่ไหนจะเป็นเราเมื่อกี้นี้กำลังทำอะไรหรือเปล่าก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วนะคะกว่าจะสามารถที่จะละความติดข้องด้วยความเป็นเรานะคะก็ต้องอาศัยปัญญาจริงๆที่ฟังแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าถ้าจะรู้ความจริงก็คือธรรมะที่กำลังปรากฏ แม้แต่คำถามที่ว่าบรรลุธรรมก็คือการเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเกิดและดับไม่ใช่ธรรมะอื่นที่ยังไม่เกิดหรือว่าที่ดับไปแล้วเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองให้เข้าใจแต่ละคำนะคะซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลมากเป็นปริยัติถ้ายังไม่มีความรอบรู้อย่างนี้นะคะจะกล่าวถึงปฏิปัตติทำไมเพราะว่าเป็นคำภาษาไทยนะคะซึ่งเข้าใจผิดเพราะว่าไม่รู้ว่าปฏิปัตติในภาษาบาลีภาษามัคคีที่เป็นการแสดงพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปฏิปัตติคืออะไรเพราะฉะนั้นปฏิแปลว่าเฉพาะค่ะปฏิแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นปฏิปัตติไม่มีใครไปทำอะไรนะคะแต่ปัญญาเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเมื่อใช้คำว่าปัญญาเข้าถึงความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นสติที่ใช้คำในภาษาไทยว่าระลึกได้หรือใช้คำว่าตามรู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมจนมีความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะขณะนี้เฉพาะแข็งกำลังปรากฏเสียงกำลังปรากฏเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะเพราะเข้าใจลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นไม่มีความติดข้องต้องการสภาพธรรมะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงที่ยังไม่สามารถปรากฏตามความเป็นจริงได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะหนึ่งเกิดระดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดดับสืบต่อกันอย่างเร็วแล้วจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะหนึ่งซึ่งเกิดระดับได้อย่างไรถ้าไม่มีความรอบรู้คือปริยัติที่จะทำให้คลายการยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อนะคะมีความเข้าใจพอที่จะเป็นปัจจัยให้มีการรู้และเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏยังไม่พอค่ะยังคลายความติดข้องเพราะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแค่ปรากฏแล้วก็ดับเพียงอาศัยระลึกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ดับโลภะความติดข้องความต้องการก็เกิดอยากรู้อยากเข้าใจเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะพระธรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการละเพราะอะไรเพราะว่าที่ติดเพราะไม่รู้เพราะอวิชชาแต่ที่ละเพราะปัญญารู้เพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปละหรือไปบอกให้ใครละได้แต่ปัญญาที่เจริญขึ้นสามารถทำกิจของปัญญาที่เจริญขึ้นแล้วแต่ว่าตราบใดที่ปัญญายังไม่เจริญจะให้ไปละอะไรได้อย่างไรเพราะว่าหน้าที่ละเป็นหน้าที่ของปัญญาที่อบรมแล้วเจริญขึ้นแล้วจึงสามารถที่จะทำกิจละคลายได้ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าใครบอกให้ละโดยไม่ให้รู้อะไรเลยรู้ได้เลยค่ะไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพุทธะคือรู้ถูกเห็นถูกสัมมาสัมพุทธะตามความเป็นจริงเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานเพราะว่าสัตว์โลกที่ยังมีกิเลสนี่นะคะเบิกบานในกิเลสจริงไหมคะเมื่อเช้านี่อะไรต่อมีอะไรก็เบิกบานพอใจด้วยกิเลสแต่ว่าถ้ารู้ว่านะคะเหมือนนอนอยู่ในกองขยะทั้งวันทั้งคืนจะลุกขึ้นไหมคะค่ะเรียกว่ายังอยู่ต่อไปในกองขยะยังไม่สามารถที่จะพ้นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะเบิกบานที่ได้ออกจากความเห็นผิดเบิกบานออกจากความติดข้องในสิ่งซึ่งเป็นขยะคำว่าขยะมีในพระไตรปิฎกนะคะอาทิตย์หน้าเวลาที่กลับไปก็จะมีพระสูตรนี้ค่ะที่กล่าวถึงขยะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำที่เราคิดเองค่ะทุกคำที่เป็นคำจริงและความจริงนะคะเป็นคำตรัสของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแต่อย่าลืมนะคะพุทธะผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ละแต่ว่าเรากำลังติดแล้วติดอีกแล้วก็มีคำที่ชักชวนให้ติดขึ้นติดขึ้นติดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทรงให้ละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความติดข้องคือโลภะเมื่อมีโลภะติดข้องย่อมเป็นเหตุให้เกิดพยาปาทะหรือความขุ่นเคืองใจไม่พอใจนะคะเป็นทุกข์ทั้งนั้นค่ะแต่ทุกข์นี้ก็มีหลายระดับนะคะ ขณะนี้ใครเป็นทุกข์บ้างคะมีแน่ๆกำลังเป็นทุกข์กันคนละนิดคนละหน่อยนะคะแต่ว่าทุกข์จริงๆก็คือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปเพราะอะไรคะทุกข์อื่นแก้ไขได้ค่ะทุกข์อื่นทั้งหมดเนี่ยกำลังไม่สบายใจก็มียาหิวน้ำก็มีน้ำอะไรก็พอแก้ไขไปได้นะคะแต่ทุกข์ที่ไม่มีใครสามารถจะแก้ไขได้เลยคือการเกิดขึ้นและการดับไปเพราะความไม่รู้ทุกขณะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเปรียบด้วยอุปมาหลายอย่างแม้แต่แพทย์ผู้รักษาโรคแล้วก็รักษาโรคที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งนะคะคือโรคกิเลสคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมีทุกข์ไหมคะทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่มีกิเลสไม่ทุกข์เลยค่ะและคนที่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะแต่ก็ไม่มีความติดข้องไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้เป็นทุกข์ก็คือกิเลสตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะไม่มีใครที่จะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ไม่รู้ว่ากำลังเป็นทุกข์หรือว่าสุขเล็กๆน้อยๆบนกองขยะไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะฮะแค่นิดหน่อยเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนต้องฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นไม่ใช่เพื่อเก่งไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อสรรเสริญเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเพิ่มความติดข้องแล้วจะละได้อย่างไรผู้ที่เป็นบัณฑิตในอดีตนะคะแม้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าถ้าท่านจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาแล้วติดข้องในสิ่งนั้นนะคะก็ขออย่าให้ได้สิ่งนั้นนี่คือปัญญาเพราะฉะนั้นกว่าปัญญานะคะจะอบรมตั้งแต่รู้จักความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความหมายของพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไม่ใช่กล่าวไปโดยไม่รู้คุณใดๆเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่ถึงเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะยังไม่ต้องกล่าวถึงปฏิปัตติยังไม่ต้องกล่าวถึงสติสัมปชัญญะยังไม่ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานยังไม่ต้องกล่าวถึงการบรรลุเพราะทั้งหมดเป็นธรรมะถ้ายังไม่รู้จักธรรมะแล้วจะปฏิปัตติถึงธรรมะได้ความเห็นที่ถูกต้องในความเป็นจริงนั้นได้อย่างไรแล้วก็จะถึงปฏิเวทะการแทงตลอดในสภาพธรรมะซึ่งกล่าวว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนตั้งแต่คำแรกเป็นคำจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงและมั่นคงนะคะทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องไปอยู่กับที่ไม่ได้เลยเพราะอะไรคะจิตเป็นสภาพที่เกิดแล้วดับแล้วก็ยังมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะปรุงแต่งจิตให้ไปทางกุศลหรือว่าให้ไปทางอกุศลซึ่งเดินกันมาแล้วนะคะในทางที่ไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีการพบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชาติใดที่มีการได้ฟังพระธรรมได้พบได้เฝ้าพระธรรมเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงตรัสรู้ความจริงและทรงแสดงความจริงทำให้ศรัทธาเนี่ยค่ะเจริญขึ้นตามกำลังของปัญญาถ้ามีปัญญาเล็กน้อยนะคะศรัทธาก็น้อยแต่ศรัทธาจะเพิ่มขึ้นก็มีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะก็เกื้อกูลกันนะคะศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาทรงแสดงธรรมะไว้หลากหลายมากมายนะคะศึกษาตลอดชีวิตไม่มีใครรู้แจ้งจบทั้งหมดตามที่ได้ทรงแสดงค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพื่อละความเห็นผิดเข้าใจผิดนะคะซึ่งสะสมมาจนกว่าจะถึงชาติที่เราได้กล่าวแล้วนะคะขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมอบรมปัญญาอันเป็นเหตุให้ละคลายกิเลสจนกว่ากิเลสทั้งปวงจะดับหมดสิ้น
3: ครับครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างยิ่งนะครับขณะนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์และมาพบพระพุทธศาสนาวันนี้มีโอกาสมาระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณก็มีความรู้สึกว่าเป็นกุศลในจิตการเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏอย่างนี้ถือว่าเป็นการรู้ธรรมะแล้วหรือยังครับ
0: ความเข้าใจเกิดเมื่อไรนะคะเห็นถูกเมื่อนั้นไม่เป็นของใครเลยแต่ขณะใดที่ไม่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นความไม่เข้าใจ
3: เป็นอวิชชา
0: เรียกชื่อ
3: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าไม่เรียกชื่อก็คือไม่ได้เข้าใจใช้คำว่าโมหะได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
0: ใช้คำว่ามืดบอดได้ไหม
3: ได้คร
0: ับ อะไรก็ได้ทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับความเข้าใจถูกเมื่อกี้นี้ก็ได้ยินหลายคำมากเลย
3: ครับ
0: ถ้าศึกษาธรรมะทีละคำมีประโยชน์กว่ามากค่ะเพราะว่าแต่ละคำลึกซึ้งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเพียงทีละคำ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: อย่างนิวรณ์ขณะนี
0: ้ค่ะ
3: บางที
0: นิวรณ์นะคะ
3: ครับ
0: มีจริงๆใช่ไหมคะ
3: มีจริงครับ
0: เรียกว่านิวรณ
3: ์ครับ
0: และตัวจริงของนิวรณ์คืออะไร
3: มีความรู้สึกว่าบางขณะอารมณ
0: ์อันนี้เราคิดเองค่ะ
3: คิดเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะศึกษาโดยการที่คิดเองไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะคิดปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได
3: ้ครับ
0: นอกจากว่าเมื่อได้ฟังแล้วนะคะจริงตามที่ตรัสซึ่งผู้ฟังสามารถที่จะพิสูจน์และเข้าใจซึ่งคนอื่นจะบอกไม่ได้ว่าใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่คนที่กำลังเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจธรรมะตรงที่สุดค่ะจึงจะได้สาระเพราะความเป็นผู้ตรง
3: กำลังซาบซึ้งในความกรุณาที่ยกเอาเรื่องปริยัตินะครับไม่ใช่แค่เพียงจำได้ไม่รู้หรือท่องกัน
0: ค่ะพระเชิญศึกษาธรรมะทีละคำตอนนี้ทุกคนเข้าใจปริยัติแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับ
0: ศึกษาภาษาบาลีไวยากรณ์ต่างๆคำแปลเป็นปริยัติหรือเปล่า
3: เป็นปริยัติ
0: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่
0: เพราะปริยัติหมายความถึงคำที่ส่องถึงความจริงของธรรมะ
3: ต้องเกิดจากความเข้าใจแท้จริง
0: ขณะนี้มีธรรมะปริยัติคือฟังสิ่งที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร
3: ่ครับ
0: นั่นคือค่อยๆเข้าใจแต่ต้องรอบรู้ค่ะเพราะยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเช่นคำว่าจิตทุกคนมีจิตมีใครไม่มีจิตไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ก็จะตอบง่ายๆถ้าไม่มีจิตก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ละ
3: ครับ
0: ทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่านี่หรือคือความรู้จักจิตหรือเข้าใจจิตคิดเองต่างหากคิดเองโดยการที่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคิดเองถ้าถามว่าแล้วเดี๋ยวนี้จิตอยู่ไหนจะตอบว่ายังไงคะ
3: จิตจะอยู่กับสติได้ไหมครับ
0: ผิดแล้ว
3: ผิดแล้ว
0: คิดเองแล้ว
3: คิดเองครับ
0: เพราะฉะนั้นแม้แต่จิตยังไม่รู้แต่ข้ามไปถึงอย่างอื่นเช่นอริยสัจธรรมหรือว่าหมวดธรรมะอื่นนะคะนิวรณ์โพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเป็นชื่อค่ะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไม่ใช่ให้จำชื่อแต่ให้เข้าใจธรรมะเพราะว่ามีธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วผู้ที่ไปเฝ้าไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เข้าใจเลยว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงธรรมให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าธรรมะมีตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปริยัติไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เรื่องแต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขึ้นเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนรอบรู้นั่นคือปริยัติ
3: ต้องรู้จักจิตใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ต้องรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วฟังเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏคือไม่คิดเรื่องอื่น
3: ครับ
0: ถ้าขณะนี้พูดเรื่องเห็นกำลังมีเห็นให้เข้าใจถูกให้ไตร่ตรองว่าเห็นมีจริงหรือเปล่า
3: ครับ
0: มีจริงใช่ไหมคะ
3: มีจริง
0: มีจริงเมื่อไหร
3: ่เมื่อจิต
0: เห็นค่ะพูดถึงเห็นยังไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเพราะว่าเราใช้คำที่ทุกคนเข้าใจได้ใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ยังไม่ใช้คำอะไรทั้งสิ้นแต่กำลังเห็นอยู่จะให้พูดเรื่องอื่นก็ไม่รู้จักความจริงของเห็นใช่ไหมคะแต่เมื่อกำลังเห็นและพูดเรื่องเห็นกำลังได้ยินและพูดเรื่องได้ยินกำลังคิดและพูดเรื่องคิดกำลังโกรธและพูดเรื่องโกรธก็สามารถที่จะรู้ได้ว่ากำลังให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนั้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะลอยๆแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวไปทั้งหมดนะคะแต่ธรรมะกำลังมีกำลังปรากฏลักษณะเฉพาะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะบังคับให้ได้ยินได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ให้เห็น
3: ไม่ได้
0: ให้คิด
3: ไม่ได้
0: ให้โกรธบังคับได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
0: ให้ชอบ
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแสดงว่าเริ่มเข้าใจธรรมะว่าธรรมะมีจริงเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครค่อยๆฟังเข้าใจไปทีละคำแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะแม้แต่คำว่านิวรณ์เนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะมีชื่อออกมาหมดเลย แต่คืออะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งที่มีเนี่ยค่ะไม่ต้องเรียกชื่อก็ดับแล้วแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรคือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหัวใจของพระธรรมนะคะก็คือว่าเป็นอนัตตาแล้วก็มีจริงแม้พระผู้มีพระภาคก็ไม่สามารถที่จะบันดาลหรือเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ทรงตรัสรู้ความจริงนั้นๆและทรงแสดงความจริงนั้นๆและทรงเคารพธรรมะด้วย
3: สรุปตรงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับว่าการเข้าใจธรรมะพื้นฐานคือเข้าใจความเป็นอนัตตา
0: เริ่มรู้ว่าธรรมะคืออะไรก่อน
3: ครับ
0: และถึงจะกล่าวได้ว่าเป็นอนัตตา
3: เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
0: ถึงเริ่มว่าเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับก็คือไตรลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไม่ใช่เริ่มจากคำว่าไตรลักษณะแต่เริ่มจากคำว่าธรรมะเพื่อจะได้ไตรตรองนะว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมว่ายังไม่มีปัจจัยธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เสียงยังไม่ปรากฏและก็มีเสียงแล้วก็หามีไม่แสดงความจริงว่าเสียงต้องเกิดเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคือให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วก็ใช้คำซึ่งคนเนี่ยไม่รู้ความจริงก็ไปจำคำใช้คำแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆของธรรมะนั่นไม่ใช่การสอนหรือการแสดงธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงให้รู้ว่าเป็นธรรมะมีธรรมะอยู่ทุกขณะมีแล้วไม่ต้องใครทำแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
3: กระบวนการเรียนรู้และการสอนอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้กรุณาปฏิบัติอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของปรมัตถะ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะปรมัตถะคืออะไรคือเรียนธรรมะทีละคำแล้วก็จะมั่นคงและเข้าใจจริงๆนะคะถ้าเข้าใจแล้วไม่เปลี่ยนเลยค่ะตลอดทั้งสามปิฎกและอรรถกถาจะไม่สับสนด้วยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแต่ละคำจริงๆทีละหนึ่งคำเราจะสับสนหมดใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: อย่างคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาลักษณะที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์ที่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะแต่ไม่น่ายินดีสิ่งใดก็ตามที่ไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องไม่ใช่สุขเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ก็คือว่าตรงกันข้ามกับสุขเพราะว่าไม่น่ายินดีแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาค่อยๆไตร่ตรองนะคะแล้วก็มีสภาพธรรมะจริงๆจึงจะมีลักษณะทั้งสามและสภาพธรรมะที่มีจริงนั้นเกิดขึ้นถึงจะเข้าใจถูกต้องว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะแต่ต้องเป็นสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี
3: ้ครับ
4: ในการทำงานเราก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาทีนี้เนี่ยการแก้ปัญหาของการที่มีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอันนี้ได้ยังไงคะ
0: เราคือความไม่รู้ค่ะก็แก้ด้วยความไม่รู้แต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะก็จะมีความเข้าใจซึ่งค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้จะหมดสิ้นไปได้ก็ด้วยความรู้ทุกปัญหาและความรู้นั้นก็ต้องมาจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ใช่เราคิดแก้เองไม่มีวันจบเกิดแล้วต้องมีปัญหาทุกวันตั้งแต่ตื่นใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วจะแก้ปัญหาอะไรในเมื่อเป็นปัญหาทุกวันก็ต้องรู้มูลเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มิฉะนั้นแล้วไม่ต้องพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึ่งความคิดของตัวเองว่าคงจะแก้ได้อย่างนั้นแก้ได้อย่างนี้แต่ไม่รู้จริงๆว่าปัญหาคืออะไรพระชนคงไม่ลืมนะคะตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือพูดคำที่ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จริงๆในขณะที่เกิดจนถึงขณะที่ตายแต่ระหว่างเกิดกับตายนะคะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งก็ไม่รู้อีกพระชนความไม่รู้ก็ทับถมทวีคูณเป็นความไม่รู้เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะปัญหาทั้งหมดมาจากความไม่รู้จะแก้ได้นะคะด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกจริงๆจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
4: ก็คือต้องศึกษาพระธรรม
0: ถูกต้องค่ะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่พึ่งเพื่ออะไรคะเพื่อศึกษาพระธรรมเพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเช่นปัญหาเมื่อกี้นี้นะคะก็ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะที่จะให้ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างไรเช่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งก็คือศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ก็จะค่อยๆน้อยลง
5: สำหรับพระสูตรที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับความเห็นของศิวะเทพบุตรนั้นก็มีหลายอย่างหลายประการนะครับเช่นเมื่อได้คบกับสัปปุรุษแล้วก็ไปสู่สุคติบ้างมีความเจริญในท่ามกลางของหมู่ญาติบ้างเป็นผู้มีความเจริญมั่นคงบ้างเป็นผู้ได้ปัญญาบ้างแต่เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงถึงประโยชน์ของการได้คบสัปปุรุษสูงสุดเลยก็คือย่อมสามารถที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงครับท่านอาจารย์ครับ
0: โลกมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นทุกข์หรือเปล่าสวรรค์จะเป็นทุกข์เหมือนโลกมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าดีกว่าน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เพียงแค่นั้นก็เห็นประโยชน์เพียงแค่ทำดีเพื่อที่จะไม่ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เป็นทุกข์ต่างๆแต่จะหนีสังสารวัฏคือการต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องเกิดขึ้นจึงได้เกิดไม่ให้เกิดเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วนะคะต่างคนก็ต่างเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสใครห้ามไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้บ้างต้องเป็นเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็มีความติดข้องโลภะหรือว่ามีความขุ่นเคืองโทสะด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นโลกสภาพธรรมะซึ่งเกิดดับก็ต้องเป็นไปตราบใดที่ยังไม่มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจะเกิดที่นี่หรือจะเกิดที่ไหนก็คือต้องเกิดดับสืบต่อวนเวียนในสังสารวัฏเหมือนอยู่ในความมืดสุขทุกข์ในความมืดซึ่งไม่รู้เลยว่าสุขทุกข์บนกองขยะเพราะอยู่ในความมืดจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะแต่เมื่อมีแสงสว่างก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดก็ตามแม้สุขก็ชั่วคราวแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยไม่ยั่งยืนแล้วจะปรารถนาสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมาเพื่ออะไรได้อะไรมาก็คือต้องสิ้นไปต้องดับไปต้องหมดไปไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแต่ให้ดับทุกข์ชั่วคราวกำลังเป็นทุกข์ก็จะได้มีความสุขแต่ให้ดับทุกข์คือความสงบยิ่งไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องมีเรื่องราวใดๆทั้งสิ้นด้วยการที่ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วแต่ปัจจัยคือเหตุที่ได้กระทำแล้วที่ทำให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะถึงธรรมะของสัตว์บุรุษไม่ใช่ด้วยการไม่ศึกษาไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือไม่ใช่ด้วยความเข้าใจนะคะว่าสัตว์บุรุษเป็นเพียงแค่คนดีแต่คนดีที่ไม่มีปัญญาเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นดีถึงที่สุดก็คือประเสริฐสุดคือปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงที่จะดับทุกข์ซึ่งเกิดจากความเกิดด้วยการไม่เกิดอีก
5: ซึ่งเมื่อวันแรกที่เดินทางมาที่ประเทศอินเดียท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมะที่หน้าสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวข้อความหนึ่งก็ควรที่จะได้พิจารณาจริงๆนะครับว่าถ้ามีแสงสว่างคือปัญญาก็จะเป็นเครื่องนำทางชีวิตให้ออกห่างจากอกุศลครับกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ทางเดินด้วยความไม่รู้นะคะก็ต่างจากทางเดินของผู้รู้ผู้เข้าใจถูกเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้เนี่ยค่ะก็เดินในความมืดในความมืดใครจะรู้ว่ามีอะไรบ้างมีสุขทุกประการใดแต่ก็ไม่สามารถที่จะเห็นทางที่นำไปสู่ความปลอดภัยที่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ฟังพระธรรมผู้ที่ฟังพระธรรมเริ่มเข้าใจพระธรรมเป็นผู้ที่รู้พระธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกว่าจากความไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเหมือนเป็นคนตาบอดที่อยู่ในความมืดสนิทและก็เริ่มที่จะมีทาง ที่เป็นแสงสว่างจะตามทางที่เป็นแสงสว่างรำไรไปจนกระทั่งถึงความสว่างที่เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงหรือไม่

0: เห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกเมื่อทุกคนเริ่มเห็นคุณค่าของพระธรรมจะไปทางไหนก็เป็นการสะสมนะคะที่แต่ละคนก็จะเห็นประโยชน์ว่าควรจะไปทางที่ทำให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมากต้องไตร่ตรองต้องเป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าการศึกษาพระธรรมการฟังพระธรรมเพื่อละทั้งหมดเริ่มจากละความไม่รู้ละความเห็นผิดละความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ความติดข้องในกุศลก็ยังเป็นอกุศลที่ติดข้องด้วยเหตุนี้ถ้าสิ่งใดก็ตามนะคะที่ไม่ทำให้ละแต่เป็นทำให้ติดข้องนั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าอริยสัจธรรมที่สองคือสมุทยะอริยสัจคือละความติดข้องเพราะไม่รู้ทุกขสัจซึ่งเป็นทุกขอริยสัจประการที่หนึ่งสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นทุกข์ที่ติดข้องเนี่ยนะคะในสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ไม่รู้ว่าเกิดดับไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นไม่รู้ว่าดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยและไม่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงมั่นคงขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏแล้วดับก็จะค่อยๆละคลายความติดข้องจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งธาตุซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็ได้ยินเพียงชื่อนิพพานธาตุแต่ยังไม่มีความเข้าใจในสภาพธรรมนั้นเพราะว่าสภาพธรรมนั้นจะไม่ปรากฏกับอวิชชาหรือว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีปัญญาความเห็นถูกจริงๆในแต่ละภพแต่ละชาตินะคะทางเดินก็คือศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงที่กำลังปรากฏเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาละคลายกิเลสซึ่งขณะนี้นะคะจากการฟังก็รู้ว่ามากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะมีสิ่งอื่นใดไปค่อยๆละค่อยๆคลายได้เพราะแม้แต่ต้องการจะละก็เป็นความต้องการเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นคุณค่าของปัญญาก็มีความตรงที่จะอบรมปัญญาที่จะทำให้ประพฤติปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นก็เป็นทางเดินนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าใครจะมั่นคงในหนทางนี้ที่จะศึกษาให้เข้าใจพระธรรมไม่ใช่คิดจะดับกิเลสเองเป็นไปไม่ได้เมื่อเข้าใจพระธรรมแล้วนะคะพระธรรมก็จะทำให้เกิดกุศลต่างๆเพิ่มขึ้น
1: ซึ่งเมื่อเช้าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงว่าเหมือนกับนอนอยู่บนกองขยะแต่พอได้ฟังพระธรรมที่เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะนอนอยู่บนกองขยะแต่ก็มีความประสงค์ที่จะลุกออกจากกองขยะบ้างด้วยความเข้าใจที่ค่อยๆเจริญขึ้นจากการได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
0: ต้องเป็นผู้ที่อดทนจริงๆนะคะมีใครที่ฟังพระธรรมแล้วคิดว่าง่ายบ้างทั้งลึกซึ้งนะคะแม้กำลังปรากฏอยู่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้แต่เมื่อเป็นสัจจะเป็นความจริงปัญญาสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่ในสิ่งอื่นถ้าคิดว่าจะไปรู้สิ่งอื่นไม่ใช่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะจะรู้ได้หรือในเมื่อไม่ได้ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้แหละฟังเข้าใจว่ามีจริงและปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกได้ก็มีความเพียรซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นศรัทธาที่มั่นคงขึ้นที่จะรู้ค่าของความประเสริฐของพระธรรมที่สามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ละเลยไม่ประมาทไม่ขาดการฟังซึ่งเป็นการเตือนตั้งแต่ต้นขณะนี้เป็นธรรมะมีแต่ธรรมะไม่มีใครเลยสักอย่างเดียวถ้าธรรมะไม่เกิดขึ้นประพฤติเป็นไปตามสภาพของธรรมะนั้นก็จะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะและมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆนะคะหนทางเดียวที่จะเข้าใจขึ้นก็คือไม่ลืมไม่ละเลย

0: ที่จะฟังพระธรรมเพื่อค่อยๆเข้าใจตามความเป็นจริงของธรรมะในขณะนี้เห็นประโยชน์ของการเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏไหมคะและรู้ด้วยว่าไม่เข้าใจความจริงเห็นเป็นยังไงถึงต้องทรงแสดงพระธรรมมากมายถึง 45,000 ษาเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทุกวันคือทุกคนเห็นทุกวันแต่ไม่รู้ความจริงคงไม่ลืมความลึกซึ้งของพระธรรมนะคะแต่ละคำเพราะฉะนั้นก็ขอให้ศึกษาพระธรรมทีละคำด้วยความเข้าใจในคำนั้นไม่ใช่ว่าผ่านไปมากมายหลายคำแล้วก็ไม่รู้เลยสักคำแล้วก็ไปคิดเองว่าคำนั้นคงจะหมายความว่าอย่างนี้หรืออย่างนั้นนั่นคือความประมาทในปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่ไม่รู้เลยกับผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทั้งหมดทั้งปวงโดยประการทั้งปวงก็ต้องต่างกันมากไม่ใช่มีใครพออ่านแล้วนะคะก็เข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงหมายความถึงอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ไม่ศึกษาให้ละเอียดและตรงด้วยเหตุนี้ไม่ลืมค่ะได้ยินคำไหนอย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจดีแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจโดยการไตร่ตรองจนหมดความสงสัยในคำนั้นเช่นคำว่าธรรมะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะคือความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะสิ่งนั้นปรากฏก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าถ้าไม่มีการฟังเลยใครจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกและก็ไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนั่นคือความหมายของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัยใครก็เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะนั้นไม่ได้แล้วก็ดับไปและทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเห็นมีแน่ๆกำลังเห็นเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่เข้าใจผิดว่าเป็นเราทั้งที่เห็นเกิดแล้วก็ดับขณะนี้ได้ยินเกิดแล้วได้ยินเสียงปรากฏแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาให้เข้าใจความหมายของธรรมะความจริงของธรรมะและคำอื่นๆทีละคำซึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดก็จะเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ไม่สับสนแล้วก็ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าการเข้าใจธรรมะผิดง่ายมากเพราะเหตุว่าสะสมความเข้าใจผิดมาแล้วมากเพราะฉะนั้นก็ประมาณเองว่าธรรมะคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เข้าใจผิดจากความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นผู้ที่รอบครอบจริงๆนะคะธรรมะเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งซึ่งสามารถที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจความจริงนั้นได้ว่าต้องสอดคล้องกันทั้งหมดก็คือปัจฉิมโอวาทนะคะไม่ประมาทค่ะ
1: กลับเรียนท่านอาจารย์นะคะว่าดับกิเลสพอดับกิเลสเนี่ยก็เลยสงสัยว่าสามารถจะดับกรรมของแต่ละคนที่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดค่ะ
0: ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานหมายความว่าไงคะได้ยินคำบ่อยๆใช่ไหมคะพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานหมายความว่ายังไง
1: ก็คือไม่เกิดอีก
0: ไม่เกิดอีกเพราะไม่มีเหตุที่จะต้องเกิดไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไม่เกิดอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเหตุที่จะเกิดจึงไม่เกิดเพราะฉะนั้นเหตุนั้นก็ยังมีอยู่ตราบใดก็ยังต้องเกิดอยู่ตราบนั้นถ้ายังมีกิเลสความไม่รู้นะคะยังไม่หมดสิ้นก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาที่ให้ผลเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมแต่เมื่อใดที่หมดกิเลสแล้วนะคะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณดับกิเลสแต่ว่ายังมีกรรมในอดีตที่ยังทำให้ต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นเหมือนคนทั้งหลายนะคะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ความต่างคือคนทั้งหลายมีกิเลสหลังเห็นแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้วแม้เห็นก็ไม่มีกิเลสจึงไม่มีเหตุที่จะให้กระทำกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นเมื่อปรินิพพานแล้วนะคะไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกแต่ว่าเมื่อดับกิเลสขณะที่ทรงตรัสรู้นะคะกรรมในอดีตก็ยังให้ผลทำให้มีการเห็นการได้ยินทำหน้าที่ที่จะต้องรับ ผลของกรรมนั้นๆจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ปรินิพพานหมายความว่าดับโดยรอบพระหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะคะไม่มีกุศลกรรมและอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลแต่ตราบใดที่ยังไม่ทรงดับขันธปรินิพพานก็มีกรรมในอดีตที่ทำแล้วที่ทำให้เกิดผลคือเห็นได้ยินเป็นต้น
2: จะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าพูดถึงสัตบุรุษก็คือผู้ที่สงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นการคบกับสัตบุรุษก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐงั้นผู้ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็ฟังพระธรรมแต่จะทราบได้อย่างไรว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษค่ะ
0: แล้วประเสริฐเมื่อไหร่ล่ะคะเมื่อบุคคลที่ได้ฟังเกิดความเห็นถูกถ้าฟังแล้วผู้ฟังไม่เกิดความเห็นถูกเข้าใจถูกจะชื่อว่าผู้ที่กล่าวประเสริฐได้ไหมค่ะเพราะฉันต้องเป็นคำกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแม้ได้ฟังเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจเท่าที่กำลังสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนั้นเช่นได้ฟังคำว่าธรรมะและมีการเข้าใจถูกต้องนะคะว่าต้องเป็นสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ก็พิจารณาไตร่ตรองว่าถูกไหมถ้ามิฉะนั้นแล้วธรรมะจะอยู่ที่ไหนมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงก็ต้องปรากฏว่ามีจริงเพราะฉะนั้นเห็นในขณะนี้มีจริงเป็นธรรมะนี่คือการเริ่มต้นนะคะที่จะรู้ว่าธรรมะมีหลากหลายธรรมะที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่ใช่กิเลสก็มีแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมะก่อนจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าธรรมะไหนเป็นอกุศลธรรมะไหนเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วค่อยๆฟังสิ่งที่มีจริงเวลาที่โกรธเกิดขึ้นเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นแต่ลืมอยากจะไม่โกรธแทนที่จะรู้ว่าขณะนั้นก็คือลักษณะหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรคะโกรธไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินต้องมีความละเอียดจนกระทั่งถึงลักษณะของสภาพธรรมะต่างๆนะคะซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อจนยากที่จะรู้แต่เมื่อฟังแล้วสามารถค่อยๆเข้าใจลักษณะที่ต่างกันที่มีจริงๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่มีจริงและไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจจะฟังธรรมะจากผู้ที่สามารถทำให้เข้าใจได้ถูกต้องคนนั้นก็เป็นสัตบุรุษและการฟังประเสริฐเมื่อเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ประเสริฐค่ะบางคนอยากฟังธรรมะคิดว่าฟังธรรมะแล้วก็ฟังไปแต่ไม่เข้าใจเลยประเสริฐไหมคะและก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยกำลังเป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ถ้าเป็นสิ่งที่มีจริงเข้าใจได้ไหมคะเพราะมีจริงๆพูดถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจถูกต้อง
2: ร่วมสนทนาพูดถึงอริยสงฆ์แล้วท่านจะทราบอย่างไรว่าผู้นั้นเป็นอริยสงฆ์คะ
0: ถ้าไม่รู้จักธรรมะอริยสงฆ์รู้จักธรรมะหรือเปล่าค่ะต้องรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักธรรมะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะคนนั้นจะมีโอกาสเป็นอริยสงฆ์ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมคะที่จะรู้ว่าใครเป็นอริยสงฆ์หรือไม่แต่เท่านี้ไม่พอค่ะเพียงแค่เขาพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏอาจจะพูดตามตัวหนังสือก็ได้เพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องมีความละเอียดซึ่งเป็นปัญญาของตนเองจึงสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะทำให้เข้าใจเข้าถึงธรรมะด้วยปัญญาอย่างไรไม่ใช่ว่าด้วยไปทำสิ่งซึ่งไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจใดๆเลยแล้วก็บอกว่านั่นเป็นธรรมะที่เป็นอริยะแต่ต้องเป็นความจริงในขณะนี้ค่ะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็คลายความติดข้องเพราะฉะนั้นขณะนี้เพียงฟังยังไม่ได้คลายความติดข้องแต่ว่าเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนลองใคร่ครวญนะคะไตร่ตรองพระอริยะบุคคลรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่าหรือไม่รู้ก็เป็นพระอริยะบุคคลพระอริยะบุคคลรู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพธรรมะได้เกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับไปจึงเป็นทุกข์คือไม่ใช่สิ่งที่ควรเพลิดเพลินยินดีพอใจเพราะว่าเพียงเกิดปรากฏชั่วคราวนะคะ สั้นมากแล้วก็หายไปคือดับไปไม่กลับมาอีกเลยผู้นั้นจะเข้าใจสภาพที่เป็นทุกข์คือไม่เที่ยงเกิดขึ้นระดับไปไหมและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้พระฉันปัญญาสามารถที่จะเข้าใจความจริงนี้ได้ไหมไม่ใช่ปัญญาขั้นฟังเพราะเหตุว่าการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นนะคะต้องตามลำดับขั้นจากการไม่รู้อะไรเลยเป็นการได้ฟังและเข้าใจและรอบรู้ไม่สงสัยเป็นปริยัตติคือความรอบรู้ในธรรมะที่ได้ฟังเป็นสัจจญาณมั่นคงว่าขณะนี้นะคะใครก็ตามที่ไม่ได้กล่าวถึงธรรมะที่มีจริงๆและใครก็ตามที่ไม่ได้อบรมปัญญาที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะที่มีจริงๆบุคคลนั้นเป็นพระอริยะบุคคลไม่ได
3: ้กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ก็ขอให้เป็นการสนทนาธรรมเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงณสถานที่นี้นะคะ 2,500 กว่าปีแต่ก็ยังสืบทอดมาจนกระทั่งเราสามารถที่จะได้ยินได้ฟังข้อความที่พระองค์ตรัสแล้วแต่ว่าการศึกษาพระธรรมหรือการที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเพราะว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ความจริงที่สุดนะคะความจริงอย่างยิ่งของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะมีความหมายแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจจนกระทั่งปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะรู้ความจริงตรงตามแต่ละคำที่ได้ฟังได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะก็เป็นการอบรมปัญญาที่สามารถที่จะเป็นเหตุให้ประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสจนกว่ากิเลสจะดับหมดสิ้นไปเพราะเหตุว่าในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก็เห็นว่ามีกิเลสกันทั้งนั้นแล้วก็ยากแสนยากที่จะดับแม้เพียงคิดที่จะละก็เป็นกุศลแต่ก็แค่คิดก็ดับไม่ได้จนกว่าจะมีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะนี้เพราะฉะนั้นคำถามใดๆเนี่ยนะคะโดยมากเราคิดถึงคำที่เราจำได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่การที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเราได้เข้าใจว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้และก็ไม่ได้เข้าใจเป็นอวิชชาความไม่รู้จะเข้าใจต่อเมื่อได้เริ่มฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะคือฟังไตร่ตรองเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยค่ะแต่ละคำจนกระทั่งไม่สงสัยในขั้นฟังเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะเป็นสัจจญาณที่สามารถที่จะให้ถึงการที่จะเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้ว่าขณะนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่มีสักอย่างหนึ่งที่เป็นของใครหรือใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แม้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตลอดมาเรื่อยมากี่ภพกี่ชาตินะคะกว่าที่จะถึงความเข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังไตร่ตรองอบรมปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีปัจจัยที่จะทำให้รู้ความจริงนี้ได้นะคะแต่จากการสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่หวังเพราะว่าความหวังนี้ค่ะกั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงจึงหวังเพราะไม่รู้ความจริงจึงเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงจึงอยากให้เรามีความรู้หรือความเข้าใจถูกอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะฟังเพื่อขัดเกลากิเลสและก็จะขาดบารมีคือบริวารของปัญญาไม่ได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยปัญญาก็เกิดยากถ้าไม่มีความดีอื่นๆที่จะเกื้อกูลอุปถัมภ์เป็นบริวารเพราะว่าขณะใดที่กุศลจิตหรือสภาพธรรมะที่ดีงามเกิดขึ้นขณะนั้นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะคะธรรมะฝ่ายไม่ดีซึ่งมีมาแล้วมากก็ยังมีการเพิ่มเติมด้วยกิเลสนั้นๆซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในความเห็นถูกว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจธรรมะจริงๆไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นใดเลยและว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจเนี่ยนะคะเป็นเรื่องละตั้งแต่ละความไม่รู้ความไม่เข้าใจจนกระทั่งละกิเลส อื่นๆนะคะซึ่งปัญญาขณะนั้นสามารถที่จะเห็นโทษของกิเลสนั้นๆเพราะว่ากิเลสที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนเนี่ยค่ะคนอื่นเอาออกไม่ได้เลยแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาด้วยการอนุเคราะห์ทรงแสดงธรรมะให้ผู้นั้นไตร่ตรองเองเห็นโทษของอกุศลเห็นประโยชน์ของกุศลจนกระทั่งบารมีทั้งหลายบริวารของปัญญาก็เป็นเหตุให้สามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเพราะว่าจะมีปัญญาตามลำพังโดยไม่มีกุศลอื่นนี่ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงฟังแล้วหวังแล้วคอยนะคะเมื่อไหร่จะรู้ความจริงพูดแต่เรื่องความจริงพูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วเมื่อไหร่จะรู้จริงไม่ใช่คนอื่นแต่ต้องเป็นเราเองค่ะที่อดทนที่จะเริ่มฟังแล้วค่อยเข้าใจเพื่อที่จะคล้อยไปที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ต้องไม่ขาดบารมีธรรมเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีบารมีนะคะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้ปัญญาสามารถที่จะละอกุศลวันนี้คิดจะละอกุศลอะไรบ้างไหมคะอกุศลเกิดแล้วแน่ๆวันนี้ค่ะคงจะไม่มีใครที่บอกว่าอกุศลไม่เกิดแต่ว่าเมื่ออกุศลเกิดแล้วเนี่ยจะมีการระลึกได้ไหมว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรแม้อกุศลเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรจะมีค่ะไม่ประมาทเพราะว่าอกุศลทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยวันหนึ่งก็มากแล้วก็ลงรากลึกกว่าที่จะถอนรากนั้นออกไปได้ก็เจริญเติบโตซะมากเพราะฉะนั้นให้เห็นความจริงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงเพียงเกิดขึ้นปรากฏชั่วคราวที่แสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแล้วจะสะสมอกุศลนั้นไว้ทำไมใครจะสะสมอกุศลไว้อีกค่ะเพียงคิดค่ะเห็นโทษก็เกื้อกูลขณะนั้นแหละที่จะให้การคิดที่จะสละกิเลสละกิเลสใดๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นวันนี้อภัยใครบ้างหรือเปล่าถ้าโกรธใครอยู่เก็บไว้ดีไหมคะค่ะไม่ดีแต่ว่าต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะเห็นโทษของอกุศลและรู้ว่าแม้อกุศลก็เป็นเพียงธรรมะที่สะสมอยู่ในจิตค่ะไม่ได้หายไปไหนเลยทุกครั้งที่อกุศลเกิดขึ้นนะคะสะสมเพิ่มเชื้อของอกุศลอื่นๆมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเชื้อโรคเนี่ยค่ะพอเกิดแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอกุศลตามมาอีกมากมายเป็นโทษอย่างยิ่งค่ะสาวกไม่ใช่เพียงผู้ฟังนะคะประพฤติปฏิบัติตามได้ความเข้าใจพระธรรมที่เห็นคุณค่าจริงๆทำไมทรงอนุเคราะห์45พรรษานะคะแม้แต่เรื่องที่เราคิดว่าเล็กน้อยที่สุดเพียงกายกรรมหรือวจีกรรมเล็กๆน้อยๆที่เป็นโทษก็ทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีวินัยการกำจัดอกุศลทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยถ้าเป็นผู้ฟังพระธรรมที่จะไม่สละไม่ละกิเลสก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: กราบท่านอาจารย์นะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์เนี่ยกรุณาพูดถึงเรื่องของบารมีค่ะตอนนี้อย่างไรคะที่เรียกว่าเป็นการสะสมบารมีค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะขณะนี้ค่ะคงเหมือนสมัยพระโพธิสัตว์ที่ได้เฝ้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ากิเลสเนี่ยมากมายแม้ผู้ที่มีปัญญาที่สามารถที่จะดับกิเลสได้ที่สะสมมาแล้วก็ยังเห็นว่าควรที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจธรรมะด้วยคิดอย่างนี้เป็นบารมีหรือเปล่าแม้แต่ความเมตตาที่จะอนุเคราะห์คนอื่นเพราะว่าพระองค์เองเนี่ยก็สะสมปัญญาที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่บารมีที่จะทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำให้รู้ว่าสามารถถึงได้ด้วยคุณความดีเพราะฉะนั้นมีคุณความดีอะไรบ้างที่ค่อยๆสะสมไปซึ่งบารมีทั้งหมดนี่ค่ะเป็นเรื่องละไม่มีบารมีสักบารมีเดียวที่จะให้มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็รักตัวแต่ว่ารักผิดเพราะเหตุว่ารักด้วยอกุศลซึ่งเป็นการทำลายตัวเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงต้องละเอียดนะคะลองคิดถึงแต่ละบารมี ทานะการให้มีทั้งวัตถุธรรมะและอภัยมีอันไหนบ้างขาดอันไหนบ้างอันไหนน้อยบ้างอันไหนยังไม่เคยเกิดบ้างและก็เป็นสิ่งที่จะต้องอบรมเจริญนะคะไม่ใช่แค่นี้พอแล้วหรือกับบุคคลนี้พอแล้วแต่ต้องหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์ของทานะการให้ก็คือขณะนั้นนะคะสามารถสละแม้วัตถุซึ่งเป็นที่พอใจของตนเองให้บุคคลอื่นก็ดูนะคะว่าเราสามารถสละอะไรได้แค่ไหนวัตถุไหนที่เราติดข้องมากยังไม่สละวัตถุไหนที่พอสละได้จึงสละเนี่ยค่ะก็เป็นเครื่องวัดกิเลสนะคะที่สะสมมาทุกอย่างนะคะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่แต่ละหนึ่งจิตได้สะสมมาในสังสารวัฏทำให้เป็นบุคคลที่หลากหลายตามวาระต่างๆกันด้วยบางวาระก็เป็นคนดีนะคะกุศลจิตมีปัจจัยเกิดขึ้นบางกาลอกุศลจิตก็เกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้เลยต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดนะคะจะขาดความเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ได้มิฉะนั้นแล้วก็เป็นเหล่านั่นแหละที่จะได้มีบารมีเยอะๆนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งยังไม่ได้เข้าใจพระธรรมว่าพระธรรมทั้งหมดเพื่อให้เกิดปัญญาทำไมเพื่อละความไม่รู้นะคะเพราะไม่รู้จึงยึดถือติดข้องในสิ่งที่ปรากฏในสังสารวัฏมานานมากเป็นกามราคานุสัยความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะไม่ได้ให้ใครไปละด้วยความไม่รู้นะคะแต่ให้รู้ว่าการละต้องเป็นไปตามปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขณะนั้นแล้วคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยบางคนจิตใจดีค่ะสามารถที่จะให้คนอื่นช่วยคนอื่นได้สารพัดแต่ว่ามีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บารมีซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะมีการได้ฟังมีความเข้าใจความดีที่ได้สะสมมาแล้วนะคะพอที่จะสละสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้ก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความเข้มแข็งที่สามารถที่จะสละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยจะได้อย่างใจนะคะฟังแล้วก็อยากจะรู้ทันทีอยากจะบรรลุทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นปัญญาบารมีที่สามารถจะทำให้ละการยึดถือสภาพธรรมะนะคะในขั้นฟังเดี๋ยวนี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจธรรมะไม่ใช่ฟังเพื่อลาภยศสรรเสริญสุขหรือแม้แต่คำชมเชยเพราะทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าแต่ละขันธ์แต่ละหนึ่งนะคะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยกลับมาอีกก็ไม่ได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นโมหะความไม่รู้ก็คือความหลงหลงทุกวันขณะใดที่อกุศลจิตเกิดเข้าใจไหมคะว่าบารมีต้องเป็นความดีไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งที่เป็นกุศลก็สะสมไว้เป็นบริวารของบารมี
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับท่านจะครับสัจจะบารมีก็เป็นบารมีที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับคือความตรงซึ่งกว่าจะตรงในการที่จะรู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะครับความตรงเริ่มต้นที่ค่อยๆสะสมคืออย่างไรก่อนจะถึงความตรงในสภาพธรรมะ
0: ฟังธรรมะทำไมนี่ต้องตรง
5: ต้องตรงตั้งแต่ว่าฟังธรรม
0: ตั้งแต่ต้นจนตลอด
5: เพราะฉะนั้นที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจแล้วเป็นไปเพื่อละ
0: ค่ะถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจทำไม
5: เพื่อละ
0: เห็นไหมคะไม่ใช่หมายความว่าเราตามคำพูดไปโดยไม่ได้ไตร่ตรองแต่ต้องเป็นเหตุผลที่สามารถที่จะได้รู้ประโยชน์ของการฟังฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อละอกุศลอย่าลืมจุดนี้เลยค่ะไม่ใช่เพื่อเหตุอื่น
5: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าความดีต่างๆเนี่ยเกื้อกูลปัญญามีปัญญาก็เกื้อกูลให้ความดี
0: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบารมีทั้งหลายไม่มีปัญญาก็เจริญไม่ได้คนที่ฟังธรรมะแต่ยังโกรธยังไม่ให้อภัยและบารมีอยู่ที่ไหน
5: ก็แสดงว่ายังสะสมบารมีน้อยอยู
0: ่ค่ะคิดหรือเปล่าที่จะอภัย
5: ครับ
0: บางคนไม่ยอมบอกเลยเพ พราะไม่อภัย
5: ไม่อภัย
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของอกุศลเนี่ยมากมายเหมือนหินดานกว่าธรรมะที่จะลงไปถึงเพื่อที่จะเป็นดินที่อ่อนนะคะที่ควรต่อการที่จะเติบโตได้เนี่ยก็ยากแต่ก็ฟังธรรมะแต่ในขณะเดียวกันอกุศลก็มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังโดยการที่เข้าใจจริงๆในพระมหากรุณานะคะว่าเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถูกค่ะเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังจริงๆไม่มีใครสามารถที่จะเอาอกุศลที่มีอยู่ในใจออกได้นอกจากพระธรรมคือความเข้าใจไม่พอนะคะต้องอบรมบารมีด้วยทุกโอกาสทุกกาละให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่เคยให้โทษเลยสักธรรมค่ะ
5: สิ่งที่ท่านอาจารย์เปรียบเทียบว่ากว่าคุณความดีเนี่ยจะค่อยๆบ่มขึ้นแล้วก็สลายความไม่ดีซึ่งเป็นหินดินดานก็ต้องอาศัยพระธรรมแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เตือนว่าบารมีอยู่ที่ไหนในขณะที่ไม่ให้อภัย
0: ค่ะและแต่ละก้าวที่เรามาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อนมัสการนะคะแล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นสิ่งที่เป็นยอดของนมัสการดอกไม้ธูปเทียนหรือค่ะหรือว่าความดีที่ไม่เคยคิดว่าจะทำแต่ว่าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนะคะก็เห็นบารมีที่พระผู้มีพระภาคทรงอบรมมาเพื่ออนุเคราะห์เราแล้วเราได้รับหรือเปล่าที่จะเป็นผู้ที่ว่าง่ายเห็นประโยชน์นะคะมิฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ผ่านไปแต่ละพระองค์ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยพระมหากรุณาแต่จิตของบุคคลนั้นก็ยังคงเป็นอย่างนั้นทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นคุณจริงๆนะคะก็ไม่คิดแม้แต่ว่าจะนมัสการด้วยการทำความดีไม่ใช่เพียงเข้าใจธรรมะอย่างเดียวแค่ความดีไม่เว้นด้วยค่ะทุกประการที่จะเจริญขึ้นได้เมื่อพระธรรมสามารถที่จะทำให้หินด่านนั้นอ่อนตัวลง
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าให้เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะละขายอกุศลอะไร
0: ค่ะไม่ได้ค่ะคือว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นไปด้วยอกุศลทั้งนั้นแต่ว่าเวลาที่ได้ฟังพระธรรมและเป็นผู้ตรงคืออย่างไรเป็นผู้ตรงที่จะน้อมรับพระธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติตามคือฟังเพื่อเข้าใจพระธรรมเพราะรู้ว่าถ้าความเข้าใจพระธรรมไม่พอเนี่ยไม่สามารถที่จะแม้คิดที่จะละอกุศลเพราะฉะนั้นการวัดว่าเราเนี่ยมีศรัทธามีความเคารพนอบน้อมแค่ไหนก็คือแม้ในขณะที่ได้ฟังเรื่องของพระบารมีที่ได้อบรมมานานเพื่อที่จะอนุเคราะห์เราแต่เราก็ยังเป็นผู้ที่ไม่แม้คิดที่จะเจริญกุศลทุกประการเว้นนั่นเว้นนี่เว้นโน่นใช่ไหมคะสมควรหรือว่าเมื่อได้มีความเข้าใจพระธรรมนะคะก็เจริญกุศลด้วยเพราะว่ารู้ว่าอกุศลไม่สามารถที่จะทำให้ความเข้าใจธรรมะเจริญได้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่กุศลนะคะเกิดบ่อยๆอกุศลไม่สามารถที่จะเกิดได้กุศลนั้นก็มีกำลังแต่ว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็ยังไม่เป็นบารมีแต่กุศลนั้นก็เป็นบริวารของบารมีซึ่งพร้อมที่เมื่อได้ฟังเมื่อไหร่นะคะบริวารที่ได้สะสมมาคือความดีต่างๆเนี่ยก็น้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ขณะนั้นปัญญาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะเพราะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะตามด้วย
3: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงประโยชน์ของการสะสมบารมีด้วยคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังมากเลยนะครับว่ามีความเพียรที่จะฟังพระธรรมต่อไปนั่นแหละคือวิริยะบารมีมีความอดทนที่จะฟังพระธรรมคือขันติบารมีมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมเพื่อความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือสัจจะบารมีมีความมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมพร้อมกับน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั่นก็คืออธิษฐานะบารมีและขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจธรรมะเกิดขึ้นขณะนั้นก็คือปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมนั้นก็สามารถที่จะเจริญกุศลทุกๆประการที่จะเป็น บริวารของปัญญาบารมีได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ
0: คือเป็นคนดีขึ้นอะไรที่รู้ตัวว่าไม่ดีละได้ไหมยังไม่ได้ก็คือแสดงว่าปัญญายังไม่พอค่ะแล้วยังจะให้ปัญญาไปรู้อะไรเมื่อไหร่จะอาศัยการฟังพระธรรมทั้งวันช่วยได้หรือเปล่าคะด้วยความต้องการอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ด้วยความต้องการที่จะเข้าใจเพื่อละค่ะพระเจ้าอกุศลทั้งหลายเนี่ยไม่เว้นเลยนะคะเพื่อละเพราะได้ฟังพระธรรมไม่ใช่ว่าฟังไปแล้วก็ละอกุศลไม่ได้อยู่เรื่อยๆหรือไม่คิดที่จะละด้วยอย่างนั้นประโยชน์ของการฟังอยู่ที่ไหนจะมุ่งแต่เข้าใจธรรมะหรือในเมื่ออกุศลเกิดขึ้นจะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะถ้ารู้ธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าอกุศลใดๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่หวั่นไหวเพราะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะนี่คือการละความไม่รู้ก่อนแล้วก็จะเห็นอกุศลที่สะสมมาเนี่ยตามความเป็นจริงความตรงสัจจะจริงใจก็คือเห็นอกุศลที่ได้สะสมมาแต่ว่าขณะใดก็ตามอกุศลใดๆเกิดขึ้นระดับไหนก็ตามก็ยังไม่เห็นก็ยังพอใจก็ยังยินดีที่จะมีอกุศลนั้นๆก็แสดงเห็นว่าปัญญาที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่เพื่อการละเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะจะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจธรรมะไม่เข้าข้างตัวเองเลยไม่คิดว่าเรายังต้องเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้นั่นคือการไม่รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะไม่ว่าธรรมะใดเกิดการฟังก็สามารถที่จะรู้ว่าลักษณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะฟังมากน้อยสักเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติก็ตามเพื่อให้มีความเห็นถูกต้องว่าธรรมะไม่ใช่ตัวตนธรรมะเป็นธรรมะจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้จริงเกิดแล้วไม่มีใครทำแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะอกุศลที่แต่ละคนสะสมมาก็เปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงในอกุศลที่ได้สะสมมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ปัญญาเห็นถูกว่าไม่ใช่เราแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะก็เป็นเราต่อไปอีกค่ะ
7: อาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงขณะที่เป็นกุศลก็คือขณะที่กุศลจิตเกิดแต่ขณะที่ยึดกุศลนั้นว่าเป็นของเราเนี่ยหมายถึงขณะต่อมาใช่ไหมคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเกิดพร้อมกันไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะโลภะอยู่ไหนไม่ห่างเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอนนี้ฟังธรรมะมาแล้วยังคะ
7: จริงๆก็มาอยู่เรื่อยๆค่ะ
0: แต่ไม่รู้ไงค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการฟังเนี่ยสามารถที่จะทำให้เห็นความต่างของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดเพราะว่าต้องรู้ทั่วจริงๆจึงสามารถที่จะละความเป็นเราได
8: ้ท่านอาจารย์คะความดีที่ประกอบด้วยปัญญากับที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่เขาทำความดีกันนะแต่ไม่ได้สอนไปไม่ได้เป็นไปเพื่อการละเนี่ยนั่นคือความดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรมีจริงๆหรือเปล่า
8: ค่ะ
0: ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงแน่นอนนะคะแล้วธรรมะอะไรล่ะที่ชื่อว่าปัญญาไม่ใช่ว่าเราไปเรียกชื่อปัญญาอย่างนั้นปัญญาอย่างนี้หรือคนนี้มีปัญญาคนนั้นมีปัญญาด้วยความไม่รู้ของเรานะคะแต่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะว่าขณะนี้มีธรรมะที่ปรากฏปัญญาคือความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนะคะจะไม่รู้เลยว่าธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะอย่างหนึ่งในบรรดาธรรมะทั้งหลายเพราะมีจริงๆกำลังปรากฏก็ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจริงปรากฏและตามความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับแต่เวลานี้ไม่ดับใช่ไหมคะเหมือนยังมีอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้และเข้าใจความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจว่าแม้แต่ปัญญาคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่เรามาคิดเองตั้งชื่อต่างๆแต่ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเพราะว่าผู้ที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลหนึ่งสมัยหนึ่งต้องมีเพียงพระองค์เดียวจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้แต่เมื่อพระศาสนาอันตรธานนะคะผู้ที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูก ก็สามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะด้วยตัวเองเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉพาะตนไม่ได้มีบารมีที่จะทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกที่จะให้เข้าใจธรรมะตามได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะได้รู้ความจริงนะคะว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเป็นใครเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรมแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะสาวกไม่ใช่เพียงฟังแต่เข้าใจแล้วก็ขัดเกลากิเลสตามกำลังด้วยเพื่อที่จะได้ให้กิเลสนั้นดับหมดไปไม่ต้องเก็บไว้อีกเลยนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ทับถมกันได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าปัญญาจริงๆก็คือสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าความจริงนั้นคือทางไหนจะเป็นทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจถ้ามีใครสามารถที่จะทำสิ่งซึ่งน่าอัศจรรย์ในยุคนี้นะคะเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรๆต่างๆก็ตามแต่ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ชื่อว่าปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะปัญญาไม่ใช่คำที่เรามาตั้งให้เรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ขณะที่กำลังเข้าใจถูกเห็นถูกขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ฟังแล้วเข้าใจในขั้นที่กำลังฟังอยู่ซึ่งยังไม่ถึงการรู้สภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งที่เกิดดับนะคะแต่รู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้แล้วจะไปดับกิเลสอะไรได้คะก็ยังเป็นคนนั้นเป็นสุนัขเป็นต้นหญ้าเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ต่างๆขณะนั้นก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าชั่วขณะที่สิ่งนี้ปรากฏเพียงอาศัยระลึกก็ดับแล้วพระเจ้ากว่าจะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะยังต้องถึงขั้นที่ละคลายความติดข้องด้วยอย่างเมื่อกี้นี้คำถามเนี่ยนะคะทำความดีแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ละความเป็นเราเพราะฉะนั้นความดีนั้นก็ยังเป็นความดีของเราแต่ว่าที่จะหมดความเป็นเราได้ก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะตรงตามความเป็นจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จะรู้อื่นหรือและใครไปสอนให้รู้อื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏผิดหรือถูกสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏจะรู้ได้ยังไงหมดไปแล้วเป็นอดีตยังไม่มาถึงก็จะไปรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะฟังแล้วก็รู้ว่ายังไกลต่อการที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่มีจริงปรากฏได้เฉพาะเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นซึ่งต้องอาศัยตาคือจักขุประสาทะนี่คือแสดงธรรมะนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะไปหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเมื่อมีความเข้าใจแม้ในขั้นการฟังนะคะก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏไม่ได้ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังเห็นซึ่งเราใช้คำว่าจิตซึ่งเกิดพร้อมกับเจตสิกนี่ก็ขยายสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเพื่อให้เราค่อยๆเข้าใจค่อยๆคลายความยึดมั่นเพื่อที่ว่าไม่ใช่จงใจตั้งใจจะไปรู้แต่ว่าละคลายเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลานี้นะคะมีหลายคนเลยชื่อต่างๆกันด้วยจำได้หมดเลยและเมื่อไหร่จะเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏทางตาเท่านั้นถ้ายังไม่เริ่มเข้าใจอย่างนี้นะคะก็อีกไกลไหมคะกว่าจะละการที่เคยติดข้องว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เที่ยงเพราะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นแม้เพียงเข้าใจอย่างนี้เริ่มต้นค่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกาละที่ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงหรือเปล่าถ้าจริงรู้หรือเปล่าในขณะที่เห็นยังไม่รู้ก็จนกว่าจะรู้เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับธรรมะเลยค่ะคุ้นเคยแต่กับเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากที่ทำให้รูปร่างนิมิตต่างๆปรากฏแล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงเป็นทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานความยึดมั่นที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยใจขึ้นสะสมความเห็นถูกสะสมความเข้าใจถูกเพื่อละไม่ใช่เพื่อหวัง
9: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับกล่าวถึงความดีที่มีตัวตนและความดีที่ไม่มีตัวตนก็อยู่ที่ว่าความดีน่าจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ก็คือว่าความดีที่ยังมีตัวตนเนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวตนนั้นลดลงจะเป็นขั้นตอนในลักษณะของการตรวจสอบอย่างนี้ถูกต้องนะครับ
0: ฟังธรรมะหรือเปล่าคะหรือว่าดีเอง
9: ก็ต้องฟังธรรมะครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าจะเป็นอกุศลไปทำไมจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดจะพยาบาทไปทำไมในเมื่อเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งปรากฏให้กิเลสที่มีสะสมอยู่ในใจมากมายเนี่ยเกิดให้เห็นว่ายังมีอยู่ระดับไหนเป็นการเข้าใจที่รู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะค่ะต้องประกอบด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าขณะนี้นะคะเราเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะเพียงฟังนิดเดียวเข้าใจนิดเดียวประเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะก็เป็นเครื่องวัดอยู่ว่าความมั่นคงของการที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นธรรมะเนี่ยมากพอไหมถ้ายังไม่มากยังไม่พอก็ฟังต่อไปและเมื่อฟังต่อไปนะคะมีการระลึกได้ในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ว่าจะให้คิดหรือเข้าใจระดับไหนแต่เมื่อสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเคยเป็นอกุศลของเราก็จะค่อยๆเข้าใจถูกต้องว่าเป็นแต่เพียงธรรมะซึ่งเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไป
10: กราบท่านอาจารย์ค่ะปรมัตถธรรมมี4นะคะมีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานรูปก็เป็นรูปสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยจิตก็เป็นธาตุรู้คราวนี้นิพพานนะคะเป็นอะไรคะเป็นอารมณ์หรือเป็นอะไรที่จิตรู้หรอคะ
0: นิพพานมีจริงไหมคะ
10: มีจริงค
0: ่
10: ะ
0: ในขั้นฟัง
10: ค่ะ
0: ค่ะโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นนิพพานและโลกุตระ
10: ค่ะ
0: ค่ะและจะถึงได้รู้ได้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วค่ะ
10: นิพพานก็เป็นนามธรรมใช่ไหม
0: นามธรรมหมายความว่าไม่ใช่รูปแต่ไม่ใช่ธาตุรู้คือไม่ใช่จิตเจตสิกเพราะไม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดลักษณะที่รู้เป็นธาตุรู้ซึ่งได้แก่จิตและเจตสิกใน2 อย่างนี้นะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอย่างเดียวไม่จำไม่โกรธไม่รักทั้งหมดเลยมีหน้าที่เดียวคือรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นคือจิตนะคะรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีใครอยู่ที่นี่นะคะแล้วเราก็ไปอธิบายให้เขาฟังพระวิหารเจตวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีต้นไม้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีการเห็นจะเหมือนผู้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้แม้ไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเลยสิ่งที่ปรากฏทางตา ก็เป็นอย่างนี้นี่คือความต่างกันเพราะฉะนั้นรู้แจ้งคือจิตค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตปรุงแต่งจิตนะคะก็หลากหลายเป็นถึง52ประเภทใน52ประเภทนี้ก็มีขั้นต่างๆด้วย
10: อย่างคำว่าถ้าจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
0: พระโสดาบันก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ค่ะ
10: ค่ะคราวนี้อย่างเช่นเราพูดว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีรูปารมณ
0: ์ค่ะ
10: รูปารมณ์นี้เป็นรูป
0: เดี๋ยวก่อนนะคะต้องใช้ภาษาบาลีไหม
10: ไม่ต้องอะค่ะ
0: พอไปคิดถึงรูปารมณ์ก็ไม่ได้เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้แหละ
10: ค่ะ
0: มีสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ปรากฏทำไมไปว่าเป็นรูปทำไมใช้คำว่ารูปารมณ์
10: เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะ
0: เพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะนี่คือเรากำลังรู้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเห็นไหมคะเราไปจำคำจำเรื่องจำคำพูดแล้วก็พูดตามแต่ว่าความรู้จริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี้ยไม่ใช่เห็นจึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นและเป็นรูปเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรได้ต้องมาจากความเข้าใจทุกคำเนี่ยตรงกับความเป็นจริงแต่เราไปติดคำเพราะว่าโดยมากจะพูดถึงชื่อคนฟังก็ตามชื่อไปหมดเลยปริเชตที่1เรื่องจิตมีอะไรบ้างจักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์เวลานี้กลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้น่ะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงๆหรือเปล่ากำลังเห็นหรือเปล่าและสิ่งที่ปรากฏก็มีจริงๆซึ่งไม่ใช่เห็นถ้ามีความเข้าใจในขั้นต้นอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องไปใช้คำว่ารูปารมณ์ใช่ไหมคะ
10: ใช่
0: และไม่ต้องไปติดจักขุวิญญาณด้วยแต่พอใครพูดถึงจักขุวิญญาณกับรูปารมณ์ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ได้กล่าวถึงทางหูหรือทางใจที่เพียงคิดแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏจริงๆขณะนี้เมื่อจิตเห็นเกิด พระเจ้าการฟังธรรมะในภาษาไหนก็ตามนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะที่มีจริงที่กำลังปรากฏที่ใช้คำว่าปรมัตถธรรมหมายความว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วเมื่อจิตเห็นเกิดสิ่งนี้จึงปรากฏว่ามีจริงๆถ้าจิตเห็นไม่เกิดจะไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมีเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่พอปรากฏเมื่อไหร่ก็จะได้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะ
9: กราบท่านอาจารย์ครับอริยสัจมี4คือความจริงจริงๆมี4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วท่านก็แสดงถึงการที่จะรู้ในอริยสัจ4เนี่ยก็มี3รอบรอบแรกก็เป็นสัจญาณคือความเข้าใจในความจริงในขั้นฟังขั้นพิจารณาเนี่ยครับในทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจซึ่งก็คือพระนิพพานที่คุณพรที่พูดถึงนะครับแล้วก็มรรคสัจนี่คือสัจญาณที่จะเข้าใจในอริยสัจทั้ง4นะครับกับการที่ควรรู้สิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยครับซึ่งที่พระนิพพานเนี่ยไม่ใกล้ตัวเลยแต่ว่าท่านก็แสดงว่าสัจญาณเนี่ยครับรู้ในอริยสัจทั้ง4เนี่ยครับกับการที่ควรรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับจะสงเคราะห์กันยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะไกลหรือใกล้ตัวคะเนี่ยที่คุณอนุพถามเนี่ย
9: ตอบยากครับอาจารย์
0: ค่ะตอบยากเพราะอะไรคะ
9: ครับ
0: ลืมว่าตรัสพระธรรมนี้กับใคร
9: ท่านปัญจวัคคีย
0: ์ค่ะท่านปัญจวัคคีย์เป็นใคร
9: เป็นผู้ที่พร้อมจะบรรลุครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะตรัสธรรมะที่พระปัญจวัคคีย์เข้าใจได้แล้วใครพร้อมที่จะบรรลุค่ะ
9: ก็ต้องเป็นผู้ที่สะสมมาถึงขั้นนั้น
0: แม้แต่เพียงคำว่าธรรมะก็ยังไกลแสนไกลที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างเป็นธรรมะได้ค่ะยังไม่ได้อบรมอย่างท่านปัญจวัคคีย์นะคะแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติท่านฟังและท่านค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องแม้วิปัสสนาญาณยังไม่เกิดโสตาปัตติมัคคจิตยังไม่เกิดแต่ความเข้าใจที่สะสมมาที่จะค่อยๆคลายค่อยๆขัดเกลาความติดข้องเนี่ยโดยท่านไม่หวังเลยท่านคิดไหมว่าท่านจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันวันนั้น
9: ไม่
0: มีทางเลยเพราะเป็นเรื่องละใครหวังที่จะรู้เมื่อนั่นเมื่อนี่นะคะบางคนก็มาพระวิหารเชตวันเผื่อจะได้บรรลุค่ะไม่มีทางเลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องความเข้าใจจริงๆค่ะที่กำลังสะสมเพราะฉะนั้นความห่างไกลของชีวิตของบุคคลที่หลังพุทธกาลมา 2,500 กว่าปีกับบุคคลที่พร้อมที่จะรู้ธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเนี่ยก็ต่างกันมากแล้วเราจะฟังธรรมะที่ท่านเหล่านั้นเข้าใจได้แต่เรายังไม่ถึงเพียงฟังเพื่อมีความมั่นคงให้เข้าใจถูกต้องว่าหนทางที่ถูกต้องที่จะรู้อริยสัจจะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าสัจจะคือความจริงนะคะแต่ความจริงมีหลายอย่างความจริงตั้งแต่ปริยัติการรอบรู้ด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจก่อนนะคะยังไม่ถึงปฏิปัตติยังไม่ถึงปฏิเวทะในขณะนี้ค่ะธรรมะเกิดดับพระปัญจวัคคีย์เข้าใจในทุกขอริยสัจจะเพราะไม่สงสัยเลยเพียงได้ยินคำว่าธรรมะใช่ไหมคะระหว่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมธรรมะทั้งหลายก็ปรากฏเพราะฉะนั้นการที่ท่านสะสมบารมีมาแล้วเนี่ยค่ะที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกนะคะขณะนั้นก็สามารถที่จะถึงกาลที่จะรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็ตรัสรู้อริยสัจ4เป็นพระโสดาบันแล้วเรายังบกพร่องตรงนั้นตรงนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าถึงเวลาที่จะสามารถที่จะฟังแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้แต่แม้กระนั้นนะคะก็คือว่าความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลและสมัยเพียงแต่ว่าปัญญาระดับไหนจึงสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้ขณะนี้เพียงกล่าวว่านะคะเห็นเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะแข็งเป็นธรรมะแข็งด้วยแค่เพียงจะใช้คำธรรมดาต่อให้เพียงแข็ง ก็รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะทั้งที่ลักษณะแข็งก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ แข็งมีจริงๆไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยและเปลี่ยนแข็งก็ไม่ได้และความจริงแข็งก็เกิดและดับสามารถที่จะรู้ในการเกิดดับของสภาพที่แข็งพระเชนก็แสดงเห็นว่านะคะการฟังธรรมะเพื่อละเนี่ยด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะซึ่งจะทะลุปลุกโปร่งไปจนกระทั่งถึงคำอื่นๆด้วยเช่นทุกขอริยสัจจะคือความหมายของสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดแล้วดับแต่ขณะนี้ยังไม่เป็นธรรมะใช่ไหมคะก็ฟังให้รู้ว่าความจริงก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็โลภะอยู่ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่ขณะที่ธรรมะที่เป็นโลภะเกิดละไม่ได้ค่ะด้วยเหตุนี้หนทางนี้นะคะหนทางที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมจึงเป็นหนทางละโดยตลอดทางไม่อย่างนั้นโลภะก็เป็นสมุทัยที่ทำให้ไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
9: กราบท่านอาจารย์ครับเราอย่างเช่นที่คุณพรทิพย์พูดถึงว่าศึกษาในขั้นปริยัตินะครับว่าปรมัตถธรรมมีสี่คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานทีนี้นะฮะในขั้นการฟังคือพี่เป็นปริยัติเนี่ยคำว่านิพพานเนี่ยคือเข้าใจขั้นปริยัติได้เพียงใด
0: ค่ะนิพพานมีจริงแน่ถ้าไม่มีไม่มีการตรัสรู้ที่จะดับกิเลสใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับ
0: เมื่อมีจริงเป็นธรรมะแน่พระฉะนั้นก็เป็นธาตุที่ต่างกับธาตุอื่นๆธาตุอื่นมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับแต่นิพพานไม่เกิดและไม่ดับแค่เนี้ยพอที่จะเห็นความต่างไหมคะว่าตราบใดก็ตามที่มีอะไรปรากฏนั่นไม่ใช่นิพพานค่ะคิดว่าโน่นสวยๆเป็นเมืองสวรรค์ก็ไม่ใช่นิพพานอะไรก็ตามที่เกิดปรากฏทั้งหมดนั่นไม่ใช่นิพพานให้รู้ตามความเป็นจริงและก็ปัญญาที่รู้ความจริงเท่านั้นนะคะที่จะนำไปสู่การละเพราะว่าเพราะละจึงไม่เกิดแต่ถ้ายังไม่ละก็ยังเกิดเพราะฉะนั้นนิพพานนะคะเป็นธาตุที่มีจริงรู้แจ้งด้วยปัญญาที่อบรมจนคลายความติดข้องน้อมไปสู่ธาตุซึ่งไม่มีการเกิดและก็ต้องเห็นโทษด้วยของการเกิดไม่ว่าสภาพธรรมะนั้นจะเป็นสุขสำราญปานใดก็ตามแต่นะคะก็เพียงชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถึงอย่างนี้หรือยัง
9: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเข้าใจในขั้นปริยัติที่เข้าใจในปรมัตถธรรม4ทั้งที่ยังไม่ได้ประจักษ์สภาพธรรมะนั้น
11: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับพระชัตตุลีนี่คืออะไรครับ
0: ที่บ้านมีไหมคะ
11: มีครับ
0: ค่ะแล้วเช็ดอะไรบ้าง
11: เอาไว้เช็ดธุลีเช็ดเท้าเช็ดของสิ่งสกปรก
0: ค่ะ
11: ครับ
0: ผ้าเช็ดธุลีเลือกไหมคะว่าจะต้องรับเฉพาะสิ่งนั้นสิ่งนี
11: ้ไม่เลือกครับ
0: เลือกไม่ได้เลย
11: เลือกไม่ได้ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีปัญญาสม่ำเสมอรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะที่เรามองว่าคนนั้นไม่ดีใจที่กำลังเห็นคนนั้นไม่ดีเนี่ยเป็นจิตอะไรหวั่นไหวหรือเปล่ารับไม่ได้ละอันนี้ไม่เอาละไม่เช็ดละไม่เป็นผ้าเช็ดธุลีละแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยนะคะมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาที่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพียงชั่วคราวค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแล้วจะไปสะสมอกุศลไว้ทำไมคะไม่มีทางที่จะละออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยทรงอนุเคราะห์เพื่อละอกุศลทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นอกุศลเป็นอกุศลก่อนแล้วจิตจึงจะเสมอเหมือนผ้าเช็ดธุลีคือไม่หวั่นไหวไม่เลือกผ้าเช็ดธุลีหรือพื้นดินก็เหมือนกันไม่ว่าใครจะเหยียบย่ำนะคะจะเป็นสิ่งสกปรกหรือสิ่งสะอาดหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นหมายความถึงจิตใจที่มั่นคงด้วยปัญญาไม่เดือดร้อนเปรียบเหมือนผ้าเช็ดธุลีซึ่งท่านพระสารีบุตรเองนะคะเป็นผู้กล่าวถึงตัวท่านด้วยคำอุปมาของผู้ที่มีปัญญาจริงๆว่าไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะผ้าเช็ดธุลีนะคะแม้แต่ว่าเป็นลูกคนจันทานเห็นไหมคะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไม่หวั่นไหวว่าใครจะด่าจะว่าจะบอกว่านี่จันทานนี่ลูกคนจันทานก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนโคเขาขาดไม่ทำอันตรายใครได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีจิตที่จะประทุษร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นการแสดงคุณธรรม ส่วนที่ดีทั้งหมดของธรรมะค่ะไม่ใช่ฟังเฉยๆใช่ไหมคะ
12: ไม่ได้ฟ
0: ัง
12: เฉยๆ
0: ค่ะทุกคนที่ฟังแล้วไตร่ตรองเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามไม่อย่างนั้นพลาดโอกาสแน่ๆค่ะ

0: ความดีความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้สิ้นหวังนะคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องคืออบรมเจริญปัญญาพร้อมกับทำความดีที่จะทำให้สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วก็ละความติดข้องและอกุศลอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีตัวอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายณสถานที่นี้นะคะท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอนนท์ท่านพระมหากัสสปะท่านพระภัททิยะนะคะทั้งหลายในอดีตก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของความจริงความถูกต้องธรรมะฝ่ายดีก็คือดีธรรมะฝ่ายไม่ดีก็ไม่ดีเมื่อปัญญาเห็นตรงอย่างนี้นะคะก็จะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขัดเกลาละคลายกิเลสจนกระทั่งวันหนึ่งก็สามารถที่จะถึงความสิ้นกิเลสอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายได้
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะ
0: ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะไม่เผินเลยค่ะคือเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยในขณะที่อยู่ตรงนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแม้ว่าจะมีการเห็นการได้ยินมานานแสนนานในชีวิตนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ขณะที่ยังไม่มาถึงที่เราสามารถที่จะไปรู้ได้หรือธรรมะที่ผ่านไปแล้วนะคะอย่างเร็วที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะปรากฏจริงๆแสดงความเป็นธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงที่ปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนี้มีจริงเพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพียงอย่างหนึ่งซึ่งตลอดชีวิตก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะธรรมะเพียงอย่างเดียวแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏมีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเห็นก็มีจริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นณบัดนี้เนี่ยค่ะก็เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าธรรมะมีอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะแต่เพราะไม่รู้จึงต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆค่ะว่าแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตประจำวันเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วปรากฏตามเหตุตามปัจจัยซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ทำไมจึงไม่รู้ล่ะคะแม้ว่าจะได้ยินอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเราสะสมความไม่รู้มานานมากและธรรมะแสนสั้นค่ะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปสืบต่อรวดเร็วนะคะอุปมาประหนึ่งเหมือนลูกข่างซึ่งไม่มีใครเห็นการเคลื่อนไหวของลูกข่างเลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่แต่ความจริงขณะนี้นะคะเสียงก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแข็งก็ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งไม่มีใครสนใจที่จะเข้าใจบางคนก็ฟังธรรมะอ่านธรรมะแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขณะนั้นกำลังเป็นธรรมะหลากหลายแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะก็รู้ว่าหน้าที่เดียวจิตนะคะของการที่จะเป็นสาวกคือผู้ฟังซึ่งมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมก็คือว่าสิ่งนี้กำลังปรากฏฟังเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะการที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่สามารถที่จะเข้าใจได้โดยตลอดทั้งหมดทันทีแต่แม้เพียงคำเดียวที่ได้ฟังว่าธรรมะก็ข้ามไม่ได้นะคะไม่ว่าเมื่อไหร่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏการฟังจนกระทั่งไม่ลืมจนกระทั่งเข้าใจเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งรู้ยากอย่างแข็งเนี่ยมีใครไม่รู้บ้างว่าแข็งทุกคนรู้ว่าแข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเสียงมีจริงๆนะคะทุกคนก็รู้จักเสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยค่ะตั้งแต่ขณะเกิดถ้าไม่ใช่ธรรมะที่เกิดมีเพราะเหตุปัจจัยแล้วจะเป็นอะไรแต่ว่าเพราะความไม่รู้นะคะสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นก็เป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเหตุว่าขณะนี้ผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคำว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ท่านสามารถที่จะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรา

0: ากฏแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่สามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะก็ต้องต่างกับผู้ที่เริ่มต้นที่เพียงได้ยินคำว่าธรรมะก็ลืมบ่อยๆขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะเพียงหลับตาไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความจริงของสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะก็คือว่าสิ่งนี้สามารถกระทบจักขุประสาทะต้องมีตาที่สามารถกระทบกับรูปเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นเห็นขณะนี้ค่ะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจิตในขณะนี้ก็เกิดขึ้นเห็นทั้งหมดดับไปรวดเร็วมากค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเริ่มเห็นความห่างไกลมากของผู้ที่ไม่รู้กับผู้ที่รู้แจ้งทุกอย่างโดยประการทางปวงโดยสิ้นเชิงที่จะทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านี้เองค่ะชีวิตเกิดมาแล้วต้องเห็นแล้วก็คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเช่นขณะนี้นะคะทุกคนทราบว่าเห็นอะไรทั้งที่เพียงเห็นแต่ใจก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังณกาลครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมณที่นี้ให้พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังเห็นไหมคะเพียงแต่เห็นนี่ค่ะใจของเราก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตแล้วก็รู้ว่าณที่นี้คือที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสเช่นที่พระองค์ได้รู้แจ้งเป็นการถึงความสมบูรณ์ของการที่สะสมพระบารมีที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ตามถ้าไม่มีใครรู้ตามเลยใครจะรู้ถึงพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ต้องเป็นผู้ที่สะสมปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจึงสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมทุกคำเป็นสัจจะวาจาเป็นวาจาสัจจะคือเป็นคำจริงค่ะที่ส่องถึงสภาพธรรมะที่มีจริงเช่นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้เป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงแล้วก็ไม่ใช่เสียงเพราะว่าเสียงไม่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้แต่เสียงก็เป็นสิ่งที่ปรากฏให้ได้ยินให้รู้ว่าเสียงมีก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งปรากฏต่อเมื่อมีจิตได้ยินนี่ก็คือทุกขณะในชีวิตค่ะเกิดดับสืบต่อรวดเร็วมากต้องอาศัยการฟังจนค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็ละคลายความติดข้องที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ดับแต่ว่าถ้าไม่ดับแล้วจะมีธรรมะปรากฏหลายหลายอย่างพร้อมกันได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าธรรมะอย่างหนึ่งเกิดปรากฏและดับไปแล้วก็ธรรมะอื่นก็เกิดสืบต่อปรากฏแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏว่าธรรมะหนึ่งธรรมะใดเกิดดับเลยเพราะฉะนั้นการสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกโลกก็ทำให้มีความยึดมั่นเพราะความไม่รู้ในสิ่งที่แท้จริงดับแล้วแต่ก็มีสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดปรากฏเหมือนเดิมทำให้เข้าใจผิดคิดว่าไม่ได้ดับไปเลยทั้งที่สภาพธรรมะแต่ละขณะเนี่ยค่ะแม้แต่เสียงที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ใช่เสียงก่อนเสียงก่อนหายไปไหนเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยแต่ก็ยังติดข้องนะคะยังจำได้แล้วก็ยังคิดเป็นเรื่องราวของเสียงนั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือได้ฟังความจริงของสิ่งที่มีจริงและเห็นประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้ความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดความติดข้องทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เวลาไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เกิดโทสะกิเลสทั้งหลายก็นำมาเพราะความไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะสำคัญตนก็เป็นธรรมะพยาบาทก็เป็นธรรมะเมตตาก็เป็นธรรมะแล้วจะเป็นของใครคะเป็นแต่เพียงธรรมะหลากหลายซึ่งเกิดมาแล้วก็หมดไป แต่ว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทำให้แต่ละคนเนี่ยแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่สะสมไว้ในโลกนี้เนี่ยค่ะก็ติดตามไปทำให้เป็นแต่ละบุคคลแต่ละอัธยาศัยแม้แต่รูปร่างกายเป็นคนมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เหมือนกันตามความละเอียดของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็เป็นเรื่องของความอดทนการเห็นประโยชน์มีความเพียรแล้วก็ตรงต่อความเป็นจริงคือสัจจะว่าฟังเพื่อเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจฟังอีกค่ะทบทวนไตรตรองจนกระทั่งรู้ว่าคำที่ได้ยินเป็นวาจาสัจจะซึ่งจะนำไปสู่ญาณสัจจะความรู้ที่ถูกต้องจริงๆไม่ผิดไปจากพระธรรมที่ทรงแสดงไว้จนกระทั่งสามารถที่จะเป็นมรรคสัจจะหนทางที่จะนำไปสู่การอบรมปัญญายิ่งขึ้นจนกว่าสามารถที่จะละความไม่รู้และความติดข้องซึ่งจะทำให้เมื่อละแล้วนะคะสภาพธรรมะจึงสามารถที่จะปรากฏตามความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและกระดับไปแล้วจะเยื่อใยในแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับไปและไม่กลับมาอีกไหมคะถ้าประจักษ์จริงๆในทุกสิ่งค่ะมีปัจจัยเกิดและกระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกสักอย่างเดียวแต่ละขณะนะคะย้อนกลับไปไม่ได้เลยมีแต่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นเป็นไปจนกว่าจะถึงวันที่จากโลกนี้ไปแต่ว่าลองทบทวนดูตั้งแต่เกิดจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเนี่ยความดีและความชั่วมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเกิดมาถ้าไม่เข้าใจธรรมะทั้งวันไม่รู้ทั้งวันติดข้องทั้งวันก็เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งกุศลอื่นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ค่อยๆเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะสมและก็จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลความดีงามและสิ่งใดถ้าสะสมต่อไปก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดกรรมที่ไม่ดีและผลของกรรมก็ไม่ดีด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะฟังต่อไปฟังต่อไปเพื่อละความไม่รู้แล้วก็เพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่รู้จักว่าธรรมะคือสภาพธรรมะที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นธรรมะทั้งหลายไหมคะคิดก็เป็นธรรมะกำลังคิดอยู่ค่ะเห็นก็เป็นธรรมะกำลังเห็นอยู่ได้ยินก็เป็นธรรมะกำลังได้ยินอยู่นี่แค่ตัวอย่างนะคะแต่ตามความจริงวันนี้เนี่ยจิตของใครตั้งแต่เช้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทั้งหมดก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินได้ฟังว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นอนัตตาข้ามไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยใครทำให้จิตเกิดได้ใครทำให้โลภะเกิดได้ใครทำให้ความไม่รู้เกิดได้ใครทำให้ปัญญาเกิดได้ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่าทุกอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่เริ่มเข้าใจตั้งแต่คำแรกคำที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเกิดขึ้นและก็ดับไปอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีพอใจเพลิดเพลินอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลให้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่ต้องการได
1: ้ท่านอาจารย์คะที่ว่าไม่ใส่ใจในสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏในขณะนี้หรือเป็นเพราะว่าปัญญาของเราเนี่ยไม่ถึงที่จะทำให้เราเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏค่ะท่านอาจารย์คะ
0: เข้าใจธรรมะหรือยังคะที่จะว่าไม่ใส่ใจในสิ่งที่กำลังปรากฏ
1: เข้าใจในแค่ขั้นการฟังค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงที่จะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ปรากฏใครก็ไม่ใส่ใจด้วยตัวเองไม่ได้นะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงถึงจะไม่ใส่ใจคือไม่ติดข้องคำว่าไม่ใส่ใจคือไม่ติดข้องเพราะว่าสภาพธรรมะขณะนี้นะคะเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่พร้อมกันถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งติดข้องแล้วค่ะและก็มีได้ยินต่อไปก็ติดข้องอีกแต่ที่จะไม่ติดข้องได้เมื่อเข้าใจเห็นยังไม่ถึงได้ยินแต่ก็ละความติดข้องในเห็น พราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าละความติดข้องและใครก็จะไปพยายามละความติดข้องนั่นคือไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะจึงตื่นเพราะเห็นความจริงที่ถูกต้องแล้วก็เป็นผู้เบิกบานในความตื่นขึ้นรู้ความจริง
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมอยากทราบว่าธรรมะในขณะนี้เป็นอภิธรรมะอย่างไรและเป็นปรมัตถธรรมอย่างไรครับ
0: ได้ยินคำว่าธรรมะนะคะตอนนี้เริ่มเข้าใจถูกว่าหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้รู้แค่นี้แหละค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงไม่พ้นจากเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตแม้แต่จะรู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะลักษณะจริงๆของธรรมะเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่เพียงเห็นเพียงได้ยินเพียงได้กลิ่นเพียงลิ้มรสเพียงรู้ที่กระทบสัมผัสและเพียงคิดนึกเนี่ยหลากหลายมากมายแล้วก็ลึกซึ้งด้วยทรงแสดงถึง45พรรษาไม่ใช่สำหรับให้เราไม่อ่านไม่ศึกษาแล้วคิดว่าจะรู้ได้แต่เพียงฟังและเข้าใจและฟังต่อไปเลยค่ะก็จะรู้ความลึกซึ้งและความละเอียดของธรรมะที่ผู้ที่ไม่รู้เนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่ามีความลึกซึ้งและมีความละเอียดอย่างไรเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงคำว่าธรรมะขณะนี้แค่นี้เองใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงมากกว่านั้นจึงเป็นอภิธรรมะละเอียดยิ่งนะคะแล้วก็ใช้คำว่าปรมัตถธรรมะปรมะคืออย่างยิ่งนะคะไม่มีใครสามารถที่จะยิ่งกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นความจริงที่ทรงแสดงลักษณะของธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ค่ะเป็นความจริงถึงที่สุดไม่ว่านักปราชญ์ใดๆจะพยายามคิดไตร่ตรองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดของธรรมะแต่ละหนึ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นปรมัตถธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงๆใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ขณะนี้ได้ยินเสียงเปลี่ยนได้ไหมคะให้ไม่ได้ยินเพราะได้ยินเกิดแล้วเปลี่ยนเสียงให้เป็นกลิ่นได้ไหมคะก็ไม่ได้พอได้ยินเสียงแล้วคิดไม่ให้คิดได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นปกติไม่ผิดปกติเลยนะคะเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่เมื่อไม่รู้นะคะก็ต้องศึกษาและฟังจนกระทั่งรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้และลึกซึ้งธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมพอได้ยินคำว่าอภิธรรมเนี่ยค่ะคนไม่รู้ก็คิดว่าสำหรับสวดงานศพเรียกชื่อว่าอภิธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงธรรมะนั่นแหละเป็นอภิธรรมเพราะฉะนั้นอภิธรรมก็คือทรงแสดงความจริงของธรรมะอย่างละเอียดมีใครบ้างคะที่ไม่โกรธโกรธเกิดเพราะปัจจัยหรือเพราะอยากให้โกรธเกิดขึ้นอภิธรรมะปรมัตถธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยก็เริ่มเข้าใจอภิธรรมะว่าจะต้องละเอียดกว่านี้อีกมากนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นปรมัตถธรรมะเพราะว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใครเปลี่ยนแปลงธรรมะได้บ้างคะโกรธอยู่ไม่ให้โกรธต่อไปได้ไหมคะค่ะกำลังฟังเรื่องนี้นะคะคิดถึงเรื่องอื่นบังคับไม่ให้คิดถึงเรื่องอื่นได้ไหมคะพอคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะคิดอย่างไรนะคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นค่ะเป็นธรรมะที่ละเอียดยิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจถูกได้เป็นอภิธรรมะทั้งหมดไม่มีอะไรซึ่งเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่อภิธรรมะไม่มีอะไรซึ่งเป็นธรรมะแล้วไม่ใช่ปรมัตถธรรมะ
3: เพราะฉะนั้นธรรมะก็คืออภิธรรมนั่นเอง
0: และก็คือปรมัตถธรรม
3: ถ้าอาจารย์คะถ้าเราศึกษาพระอภิธรรมก็ไม่พ้นขณะนี้เองเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะ
0: ค่ะถ้าศึกษาพระอภิธรรมก็ต้องรู้ว่าอภิคืออะไร ธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักอภิธรรมะได้ไหมคะไม่ได้เลยเมื่อรู้จักธรรมะจึงเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะนั้นแหละเป็นอภิธรรมะมิฉะนั้นพระผู้มีพระภาคก็จะไม่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะนานถึง4อสงไขยแสนกับเพื่อรู้ความจริงขณะที่กำลังปรากฏในขณะนี
3: ้มีท่านผู้ร่วมสนทนาเขียนคำถามมากับเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าจากที่ท่านอาจารย์กล่าวลักษณะของทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลินขอความกรุณาขยายความหมายนี้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่
0: ะเมื่อวานนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะยังอยู่หรือเปล่าค่ะเมื่อเช้านี้มีอะไรเกิดขึ้นอาหารเช้าอาหารกลางวันยังอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักอย่างเดียวแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วดับคือไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างไม่มีใครสามารถที่จะนำกลับมาได้เลยนะคะควรเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ปรากฏชั่วคราวชั่วคราวที่แสนสั้นยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะขณะนี้เห็นไหมคะชั่วคราวไหมคะตาได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเพียงเห็นและได้ยินด้วยก็อย่างละชั่วคราวเพราะว่าพอเห็นแล้วก็ได้ยินแสดงว่าเห็นต้องดับไปแล้วได้ยินแต่ก็ยังเห็นอยู่อีกเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยค่ะก็ชั่วคราวมากแล้วถ้าหมดไปแล้วนะคะไม่กลับมาอีกหลงพอใจต้องการยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่เหลือแล้วไม่มีอีกเลยหาอีกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นทุกข์ไหมคะในการที่เพียงเกิดปรากฏให้ติดข้องแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นทุกข์จริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่ทุกขเวทนาทางกายป่วยไข้นะคะหรือว่าทางใจที่โทมนัสเพราะเหตุว่าทางกายก็ยังรักษาพอได้ทางใจถ้าไม่รู้ความจริงก็ยังคงหายไปชั่วคราวแล้วก็กลับมาอีกบางคนเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนที่เขาไม่ชอบนะคะวิธีของเขาก็คือว่าหลับตาเสียคิดว่าหมดละเป็นไปได้ยังไงคะลืมตาก็เจออีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะนอกจากปัญญาที่มีความเข้าใจจริงๆแล้วคลายความเห็นผิดที่ยังคงยึดถือว่าสิ่งที่หมดไปแล้วยังมีอยู่คนนั้นยังมีอยู่แต่ความจริงคนนั้นคืออะไรคะมีธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อไหร่ที่ไหนก็ต้องมีสีคือสิ่งที่สามารถกระทบตามีกลิ่นที่สามารถกระทบจมูกมีรสที่สามารถกระทบลิ้นแล้วก็มีโอชารูปอีกหนึ่งรูปนะคะซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยดำรงต่อไปด้วยอาหารที่รับประทานเข้าไปในอาหารซึ่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะก็มีส่วนที่เป็นโอชาที่จะทำให้รูปเกิดขึ้นเพราะโอชานั้นละเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าในขณะนี้จะติดข้องในสิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ความจริงว่าเพียงไม่มีมหาภูตรูปสี่ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมตรงนี้เลยนะคะสีสันวรรณะจะมีที่ไหนที่จะมากระทบตาแล้วก็ทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งต่างกันไปจึงทำให้ปรากฏเป็นคนเป็นสัตว์รูปร่างหน้าตาต่างๆนี่คืออภิธรรมะปรมัตถธรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะแล้วจะไม่สงสัยเลยในความหมายของอภิธรรมธรรมะลึกซึ้งจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลย
3: ธรรมะลึกซึ้งมากนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วต้องดับไปไม่ควรจะเพลิดเพลินเลยเพราะว่าสิ่งใดที่เกิดแล้วดับไปก็หมดไปนั่นเองแต่ความไม่รู้คืออวิชชานั่นเองทำให้เราติดข้องด้วยความไม่รู้ดูเหมือนเพลิดเพลินกันในสิ่งที่กำลังปรากฏ
0: ค่ะถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะดับแล้วใช่ไหมคะก็ติดข้องในสิ่งที่เหมือนไม่ดับและก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงว่าทุกก็คือสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วดับไปการเกิดแล้วดับไปไม่เหลือเลยต่างหากที่เป็นทุกข์จริงๆหมายความถึงสิ่งที่ไม่ควรเพลิดเพลินยินดีเพราะเคยเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ดับไปแล้วเนี่ยมากมายในสังสารวัฏแต่ว่าถ้าประจักษ์แจ้งจริงๆเมื่อไหร่นะคะว่าชั่วคราวเพียงเกิดแล้วก็หมดไปและจะติดข้องได้ประโยชน์อะไรคะ ไม่มีแล้วก็ยังติดข้องทั้งที่ไม่มีหรือเพียงชั่วขณะที่ปรากฏก็ยังติดข้องและสิ่งนั้นก็จะต้องหมดและก็เร็วด้วยไม่ใช่ว่าไว้ตอนสิ้นชีวิตค่อยหมดไปไม่ใช่เลยค่ะเพียงขณะที่กำลังปรากฏนี่ก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจึงเป็นผู้ที่รู้ทุกขอริยสัจจะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่อยากจะรู้พยายามจะรู้พยายามจะคิดแต่นั้นไม่ใช่ปัญญานะคะต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกยิ่งขึ้นในสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่สามารถที่จะละคลายความติดข้องด้วยความไม่รู้ได้
3: ทุกขอริยสัจจะก็คือความจริงของผู้ที่เป็นพระอริยะนั่นเองเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ขณะนี้ต้องมีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์แน่นอนเพราะว่าเกิดแล้วต้องดับไปแต่เราไม่เห็นความเกิดและดับไปของธรรมะเห็นเป็นลูกข่างหมุนแต่ไม่รู้ว่านั่นก็คือแค่ลูกข่างลูกเดียวเท่านั้นเองดังการไม่เห็นธรรมะที่เกิดดับในขณะนี้ก็เพราะว่าอวิชชานั่นเองไม่รู้ลักษณะสภาพธรรมะที่มีแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏในขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินนั้นสภาพธรรมะต่างกันนะคะดูเหมือนเห็นและได้ยินพร้อมกันแต่จริงๆแล้วขณะที่เห็นต้องไม่ได้ยินค่ะ
0: ได้ฟังแล้วนะคะจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อตามแต่ว่าพิจารณาว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสรู้ความจริงนี้และได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์ให้ผู้ฟังนะคะเริ่มเข้าใจความจริงและเมื่อเป็นความจริงอย่างยิ่งนะคะสมควรที่จะรู้ยิ่งขึ้นไหมเพราะมิฉะนั้นจะไม่ชื่อว่าสาวกค่ะถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่เข้าใจถูกต้องนะคะจะเป็นสาวกได้ยังไงเพราะเหตุว่าคิดเองแต่ไม่ได้เข้าใจความลึกซึ้งเลยว่าขณะนี้ธรรมะที่ปรากฏต้องเกิดแล้วก็ดับแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันเลยถ้ามีความเข้าใจว่านี่เป็นความจริงนะคะนี่เป็นวาจาสัจจะปัญญาที่เข้าใจความจริงอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงไหมคะจะเข้าใจอย่างอื่นไหมจะเข้าใจว่าขณะนี้ไม่เกิดไม่ดับไหมแต่ถ้าฟังนะคะแล้วก็มีการพิจารณาเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดแล้วดับเมื่อวานนี้ก็ไม่เหลือเมื่อเช้านี้ก็ไม่เหลือฉันใดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือแต่ละขณะต้องค่อยๆผ่านไปฉันนั้นถ้าเป็นความจริงอย่างนี้จะเปลี่ยนไหมคะจะทำอย่างอื่นไหมนอกจากเมื่อรู้ตัวเองนะคะว่าเพียงเริ่มฟังยังไม่พอที่จะรู้ความจริงแต่เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นตลอดชีวิตไม่ใช่ให้มีความเป็นตัวตนไปทำอะไรให้ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะหรือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ต้องเป็นการสะสมของปัญญานะคะที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ยินได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงจริงๆ
3: ท่านอาจารย์คะมีผู้ร่วมสนทนาเขียนมาถามนะคะว่าหนูไม่เข้าใจว่าความเข้าใจคืออะไรคะใช่เข้าใจที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือเปล่า
0: ค่ะขณะนี้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าคะเข้าใจเห็นหรือเปล่ายังไม่ต้องไปคิดถึงฆ่าสัตว์ที่นี่ไม่มีสัตว์ที่จะฆ่าที่นี่ไม่มีเจตนาที่คิดจะฆ่าแต่กำลังมีเห็นเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพื่อจะได้รู้ว่าเห็นกับเข้าใจเนี่ยต่างกันเพราะว่าเห็นนะคะเป็นธาตุรู้ภาษาไทยจะใช้คำว่าจิตซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะหมายความถึงธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ขณะนี้จะกล่าวว่าเห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าต้องไปคิดถึงเรื่องฆ่าสัตว์แต่ว่าใครก่อนนี้บ้างที่เข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะแม้ว่าเห็นมาแล้วนานมากเห็นไปก็ไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเข้าใจหมายความว่าอะไรมีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มรู้ว่าเห็นมีจริงๆและไม่ใช่เราเพียงแต่เป็นขณะหนึ่งซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครไปบังคับได้คนที่ตาบอดอยากเห็นก็เห็นไม่ได้คนที่ตาไม่บอดเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบถึงกาละที่จะต้องเห็นต้องเห็นค่ะอย่างนอนหลับเด็กๆเนี่ยฟ้าแลบ บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นต่อเมื่อมีปัจจัยที่เห็นจะเกิดไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะแต่มีปัจจัยที่เห็นจะเกิดเห็นก็เกิดนี่เริ่มเข้าใจเห็นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเข้าใจคืออะไรมีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นคือไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งใดปรากฏแล้วก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนั่นคือเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเห็นต้องได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้ว่าเห็นคืออะไรนั่นคือเข้าใจเริ่มเข้าใจ
3: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในที่นี้ก็คือเข้าใจในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ท่านยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งค่ะนอกจากฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือเปล่าท่านยกว่าหรือ1บวก1เป็น2ใช่ความเข้าใจหรือเปล่า
0: ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักทางนั้นพูดว่า1เนี่ย1คืออะไรค่ะเหมือนรู้ว่า1ไม่ใช่2ใช่ไหมคะแต่1เนี่ยคิดหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: ถ้าไม่คิดจะมีคำว่า1และจะมีคำเข้าใจว่า1คือ1หรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดคำว่า1ก็ไม่รู้แม้แต่ความจำว่า1ไม่ใช่2 1คือ1ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เรามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จำนะคะก็เป็นเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดเคยจำว่า1แล้วก็รู้ว่า1หมายความว่าอะไรเคยจำว่า1บวก1เป็น2ก็เท่านี้เองค่ะแต่ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าขณะนั้นน่ะจำ1หรือเปล่าและขณะนั้นนะคะคิดถึง1หรือเปล่าถ้าไม่คิดถึงขณะนั้นไม่มี1บวก1เป็น2เพราะฉะนั้นจะพูดคำที่ไม่รู้จักตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าคำอะไรทั้งนั้น1ก็ไม่รู้ว่าอะไรบวก1เป็น2ก็ไม่รู้อะไรก็เป็นเพียงแค่คิดแล้วก็จำด้วยค่ะถ้าไม่จำ1บวก1เป็นอะไรคะหรือแม้แต่1เป็นอะไรก็ลืมแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่จำเพราะฉะนั้นสภาพจำก็เป็นธรรมะที่มีจริงค่ะไม่ใช่เราเป็นธรรมะที่มีจริงก็เป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วย
3: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่มีจิตเจตสิก1บวก1เป็น2ไม่มีแน่นอนเพราะว่าต้องมีการเห็นแล้วก็มีการจำแล้วก็มีการคิดค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมคะแค่ได้ยินเสียงว่า1ก็รู้แล้วว่าอะไรไม่ใช่2แล้วก็บวกก็จำได้อีกไม่ใช่ลบใช่ไหมคะนี่ก็คือการจำที่มีอยู่เพราะมีจิตที่คิดค่ะถ้าจิตไม่คิดก็จะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นที่เป็นสิ่งที่เป็น1บวก1เป็น2บางคนอาจจะสนใจวิชาการต่างๆตามยุคตามสมัยเช่นแต่ก่อนเนี้ยค่ะก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องบินไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีวิชาการทางแพทย์ใดๆแต่มีเพราะคิดถ้าไม่คิดจะมีอะไรคะวิชาการทั้งหลายเนี่ยมีได้ไหมถ้าไม่คิดแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นคิดแล้วก็ดับแล้วก็ทุกคนก็สะสมมาที่จะคิดหลากหลายนะคะบางคนก็คิดชำนาญเรื่องการปรุงอาหารบางคนก็คิดชำนาญเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าบางคนก็คิดเก่งเรื่องปลูกต้นไม้ดอกไม้บางคนก็คิดวิชาการแพทย์วิศวกรรมต่างๆแต่ใครๆก็ตามที่ชาวโลกยกย่องนะคะว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดตายจากไปก็ยังคิดถึงว่าคนนี้ช่างมีสติปัญญาจริงๆแต่ว่าไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่รู้จริงๆหรือเปล่าก็เป็นแต่เพียงว่าผู้คิดเก่งและความคิดนี่ไม่หยุดเลยค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟก็คิดกันจนมีและเดี๋ยวนี้ก็คิดอีกแล้วก็ต่อไปก็คิดอีกไปเรื่อยๆไม่จบเพราะธาตุที่เป็นการที่ใส่ใจในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมีเพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจโดยความคิดนึกหลากหลายนะคะก็ออกมาเป็นวิชาการต่างๆแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เป็นเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นถ้าธรรมะนั้นไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะต่างกับวิชาการทางโลกนะคะซึ่งคิดว่าเป็นความสามารถเป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ว่าผู้นั้นจะมีปัญญาไม่ได้เมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏในขณะนั้น
3: เขียนต่อไปนะคะว่าหนูอยากทราบว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะมองเห็นคนเป็นคนหรือว่าเป็นรูปค่ะ
0: รูปคืออะไรพูดคำที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งค่ะ
3: หนูอยากทราบว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะ
0: แค่นี้ก่อน
3: ค่ะ
0: ค่ะธรรมะต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเรื่องยาวไกลไปเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเลยอยากรู้ว่าผู้ที่เข้าใจธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้กำลังปรากฏถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมะแล้วเป็นอะไรและถ้าธรรมะไม่ใช่เดี๋ยวนี้ธรรมะอยู่ที่ไหนคะมีไหมถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้พระอาจารย์ผู้ที่จะรู้จักธรรมะจริงๆเป็นปกติที่รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดับกิเลสหมดแล้วนะคะเห็นท่านพระสารีบุตรไหมคะหรือไม่เห็นเป็นคนเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะแต่สามารถที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าทุกขณะเป็นธรรมะที่หลากหลายเป็นธรรมะแต่ละอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เสียงที่ปรากฏทางหูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ดับไปแล้วสัญญาหรือสภาพจำก็จำจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในโลกได้ไหมคะไม่รู้อะไรเลยกลายเป็นคนยังไงคะ
3: คนที่ไม่รู้อะไรเลย
0: ค่ะกลายเป็นคนผิดปกติไม่ใช่ปกติเพราะฉะนั้นปกติอย่างนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมะชนิดใดๆทั้งสิ้นปัญญาสามารถที่จะเห็นและเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าเห็นไม่ใช่จำขณะที่เห็นแล้วจำขณะที่ได้ยินแล้วจำจำหมดทุกอย่างที่ปรากฏจนกระทั่งไม่ลืมและรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่มีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รู้นะคะก็เห็นแล้วก็จำแต่ไม่รู้ความจริงว่าเห็นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับแม้แต่จำว่าใครเป็นใครก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงเกิดแล้วก็ดับไปที่จะไม่ให้จำได้นั้นไม่ใช่ปัญญาค่ะ
4: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: คงต้องขอเชิญคำถามเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสนทนาสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วนะคะถ้าไม่ชัดเจนหรือว่าต้องการเข้าใจนะคะก็จะได้ให้ชัดเจนไปเลยค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเก็บข้อสงสัยไว้เพราะว่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมากนะคะฟังมาเยอะมากนับเป็นคำนับไม่ได้เลยว่ากี่คำแต่ก็อาจจะมีความไม่เข้าใจเพราะว่าบางคนก็ยังคิดว่าจะต้องไม่โกรธหรือจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ใช่การที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เข้าใจว่าเป็นเราจะทำเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงแค่นี้ค่ะได้ไหมค่ะได้ไหมแค่นี้สั้นๆค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเฉพาะสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างแต่ละลักษณะนี่นะคะตราบใดที่ยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจก็จะต้องฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะว่าสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ค่ะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดแต่ถ้าเราไปเพียงสนใจเรื่องราวนะคะแล้วก็ลืมไปว่าขณะนี้เราฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะไม่มีเราจนกว่ากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะจะดับได้เพราะเข้าใจธรรมะ
5: กับท่านอาจารย์สุจินที่เคารพค่ะคือว่าที่พาราณสีเนี่ยมีสถานที่ที่ผู้คนชอบไปก็คือที่แม่น้ำคงคาตอนที่มาครั้งที่สองเนี่ยมีสหายธรรมอะค่ะก็คือบางคนก็เตรียมชุดเพื่อที่จะมาลงอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาบางคนก็เอาขวดน้ำมาด้วยหนูก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่มีความเชื่อที่ปนไปด้วยโลภะและโมหะเนี่ยนะคะพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนสาวกหรือผู้ฟังว่าอย่างไรคะ
0: ค่ะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยป่ะค่ะตั้งแต่เตรียมชุดมาอาบน้ำแม่น้ำคงคาเตรียมขวดมาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราคิดถึงคนอื่นเราเข้าใจธรรมะหรือยังเพราะว่าเวลาที่เราจะพูดถึงคนอื่นหรือคิดถึงคนอื่นเนี่ยมีมากใช่ไหมคะแต่ถึงเวลาที่เราสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสรู้อะไรทรงแสดงเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นธรรมะหน้าที่ของชาวพุทธ ฟังเพื่อรู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงพระธรรมตลอด45พรรษาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนะคะให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังมีเมื่อกี้นี้เราคิดสารพัดเรื่องทั้งสิ่งที่ล่วงไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงกรุงเทพน้ำท่วมมูลนิธิก็คงต้องปิดเป็นต้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะสนใจใส่ใจที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะเพราะระหว่างที่พูดเรื่องอื่นเนี่ยนะคะไม่ได้คิดถึงธรรมะสักอย่างทั้งที่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะไม่ได้ขาดธรรมะเลยไม่ว่าณกาลครั้งไหนนานแสนนานมาแล้วจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วเมื่อไหร่จะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะก็ค่อยๆฟังจนกว่าเมื่อไหร่ไม่ลืมแม้กำลังพูดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะพูดเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพไม่ได้นะคะแต่พูดด้วยความเป็นเราด้วยความไม่เข้าใจธรรมะในขณะนั้นหรือว่าในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังคิดเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้มีคำเปล่งออกมาเพราะว่าเวลานี้ทุกคนกำลังคิดแต่ไม่ได้พูดใช่ไหมคะแต่เวลาที่พูดเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเพียงคิดแล้วก็มีเสียงเปล่งออกมานี่เป็นเหตุที่บางคนเนี่ยนะคะมีคำที่เหมือนไม่ตั้งใจค่ะแต่หลุดออกมาจะเป็นละเมอหรือจะเป็นพูดหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะไม่เหมือนอย่างขณะนี้กำลังคิดแล้วก็พูดออกมาเลยเพราะว่าขณะนั้นนะคะเราไม่ได้คิดเรื่องที่มีเสียงจริงๆที่กำลังปรากฏแล้วก็คิดตามเสียงแต่ขณะนั้นเป็นความจำเสียงขณะที่ทุกคนคิดในใจนะคะจำเสียงหรือเปล่าคะผ่านไปเร็วมากจนไม่รู้ว่าขณะที่คิดเป็นคำเนี่ยเป็นการจำเสียงและถึงเวลาเนี่ยจะน่าอัศจรรย์เวลาที่เสียงดังขึ้นจะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะต้องมีความประสงค์ที่จะพูดและก็เสียงจึงเกิดขึ้นไม่เหมือนขณะที่คิดธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้แล้วก็เสียงก็ไม่ได้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นความละเอียดยิ่งของธรรมะซึ่งการที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกให้เข้าใจความจริงนะคะถ้าไม่ละเอียดอย่างนี้จะละการยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนได้อย่างไรและก็ถ้าเราจะยังคงสนใจนะคะเรื่องอื่นมากกว่าการที่จะฟังธรรมะให้เข้าใจเราก็จะเต็มไปด้วยความคิดเรื่องอื่นนะคะและความเข้าใจธรรมะก็น้อยมากแต่ถ้าเรารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะทุกอย่างละเอียดยิบแม้แต่คิดแต่ละคำหรือไม่ได้คิดเป็นคำแต่กำลังคิดถึงรูปร่างสันฐานอย่างเมื่อกี้ก็พูดถึงดอกไม้บนโต๊ะนะคะสีเหลืองแล้วก็มีสีแดงเห็นไหมคะคิดหรือเปล่าคะก็ต้องคิดก่อนจะพูดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคิดในใจแล้วก็มีเสียงดังออกมาเป็นอนัตตาทั้งหมดเป็นธรรมะจริงๆค่ะความละเอียดของธรรมะมีมากค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราอยากจะรู้เรื่องคนโน้นเอาน้ำคงคาไปกรุงเทพหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เรื่องของเขาทั้งนั้นค่ะโลกของคุณนฤพัฒน์อยู่ที่ไหน
6: ที่ตาหูจมูก
0: ใจถ้าไม่มีใจจะคิดถึงคนอื่นไหมคะ
6: ไม่ค่ะ
0: ค่ะแต่เวลาคิดถึงคนอื่นเนี่ยมีคนอื่นในความคิดถูกต้องไหมคะอย่าลืมนะคะเวลาคิดถึงคนอื่นนะคะมีคนอื่นในความคิดถ้าใช้คำว่าในความคิดนี่แปลว่าไม่มีตัวละใช่ไหมคะความลึกซึ้งของธรรมะที่จะฟังแล้วก็ไตร่ตรองทุกคำละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นคิดถึงอะไรมีสิ่งนั้นในความคิดคือขณะที่จิตคิดถึงสิ่งนั้นเท่านั้นค่ะเพราะว่าตามความเป็นจริงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะคิดถึงอะไรก็ได้การจำจนกระทั่งเป็นความคิดเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่เมื่อกี้นี้คิดถึงเพื่อนเตรียมเสื้อผ้ามาอาบแม่น้ำคงคาเห็นไหมคะเรื่องของเพื่อนยาวคือไม่ใช่เพียงแต่คิดถึงเพื่อนคนนี้นะคะแต่ยังเรื่องราวของเขาอีกนี่ก็แสดงเห็นว่าโลกของแต่ละคนนี่นะคะ เกิดแล้วก็ดับแต่ไม่รู้ความจริงเลยเป็นเราที่กำลังคิดแล้วก็คิดมากเรื่องของคนอื่นด้วยหมอคิดด้วยไหมคะ
7: ก็เห็นสิ่งที่กระทบตาก็เลยคิดเป็นรูปพรรณสัณฐานคิดถึงเรื่องราว
0: ค
7: ิดว่าเขาชื่ออะไรเป็นอะไรเป็นใคร
0: โลกไหนคะ
7: ทางใจค่ะ
0: โดยมากคนนี่จะชอบมากเลยฮะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนรู้ตอบได้มาทางใจและเห็นนี่ล่ะก็ตอบได้อีกทางตาก็เหมือนรู้อีกแยกได้ไหมหรือเพียงแต่ตอบว่าทางตาเวลาเห็นแต่ว่าทางใจรับต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแต่ชื่อกับเรื่องของสิ่งที่ได้ฟังแต่ว่าถ้าเราพิจารณาไตรตรองค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะให้รู้ว่าเพื่อละค่ะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะว่าถ้ายังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงยั่งยืนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยจะละกิเลสได้ยังไงคะเห็นก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นอย่างนี้ไปทุกวันตราบเท่าที่ยังไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาชั่วคราวใครจะรู้บ้างคะชั่วคราวแต่ก็ตอบแล้วว่าทางตากับทางใจเพราะว่าเราได้ยินแต่คำพอพูดถึงอภิธรรมะหรือปรมัตถธรรมก็จำได้เลยจิตเจตสิกรูปเกิดดับแต่ละทางเป็นแต่ละโลกก็ตอบไปนะคะแล้วก็ตอบได้ชัดเจนคิดเป็นทางไหนก็บอกว่าทางใจจำแต่ลักษณะของคิดปรากฏหรือยังที่จะรู้ว่าไม่ใช่ทางตาไม่มีใครเห็นคิดค่ะไม่มีใครได้ยินคิดกลิ่นของคิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นใจที่รับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรู้ทุกอย่างแม้นิพพานก็รู้ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าการสะสมการฟังเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจได้ในสังสารวัฏคุณเล็กจะท่องเที่ยวต่อไปในสังสารวัฏใช่ไหมคะเป็นนักท่องเที่ยวมาถึงอินเดียนะคะแค่อินเดียแต่ว่าสังสารวัฏนี่ยาวไกลมากค่ะนี่ก็เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งขณะนี้แข็งปรากฏหรือเปล่าคะเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็ผ่านไปรวดเร็วทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะที่กำลังฟังในขณะที่ธรรมะนั้นปรากฏแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะมีการจำไม่ลืมเวลาที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏก็รู้ในความเป็นธรรมะของสภาพธรรมะนั้น
8: กราบท่านอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าเห็นเพื่อละอะค่ะขอความเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ขอโทษนะคะความไม่รู้ละอะไรได้ไหม
8: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้จึงติดข้อง
8: ค่ะ
0: เป็นที่มาของอกุศลและธรรมะอื่นๆเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าสามารถรู้ได้เข้าใจได้จะเป็นประโยชน์ไหมคะ
8: เป็นประโยชน์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามของคุณพรทิพย์อีกครั้งหนึ่ง
8: เมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นแล้วก็คิดใช่ไหมคะเพื่อละค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่รู้จะละได้ไหมคะว่าเห็นไม่ใช่คิด
8: ไม่ได
0: ้แล้วคิดเพราะเคยเห็น
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แต่ขณะที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขณะที่คิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจริงละอะไรไม่ได้ที่จะพูดว่าเห็นไม่ใช่คิดเนี่ยพูดได้เพราะความจริงจากการฟังเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะแต่ยังไม่เป็นธรรมะที่ปรากฏลักษณะนั้นๆจริงๆทั้งๆที่เป็นธรรมะแต่ก็เกิดดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นใครจะไปรู้อะไรตอนนี้นะคะไม่ต้องไปเจาะจงเกิดแล้วดับแล้วไม่ทันสิ่งที่กำลังมีเนี่ยค่ะเริ่มเข้าใจถูกอย่างทางตาเนี่ยมีจริงๆกำลังปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่มหาภูตรูปทุกคำจริงใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าอยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่ที่ใดที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะมีสิ่งที่กระทบตาได้ปรากฏอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีกลิ่นมีรสมีโอชาซึ่งสิ่งเหล่านี้ขณะนี้ไม่ปรากฏเช่นกลิ่นกับรสและโอชาแต่ว่าสีหรือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะอยู่ที่มหาภูตรูปนั่นเองเกิดดับทั้งหมดค่ะก็ไม่รู้ พราะฉะนั้นละความไม่รู้ขั้นฟังจนกระทั่งเป็นผู้ที่รอบรู้โดยไม่หวังเลยนะคะว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่สติปัฏฐานจะรู้อะไรและสติสัมปชัญญะมีปัญญาเกิดในขั้นต้นเนี่ยเล็กน้อยมากจนไม่ปรากฏนะคะแต่ที่ปรากฏคือความต่างกันของขณะที่สติเกิดกับขณะที่สติไม่เกิดเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นปกติค่ะแข็งก็เป็นปกติแข็งแล้วไม่รู้กับแข็งแล้วรู้ลักษณะที่แข็งก็ต่างกันแล้วตอนนี้มีใครรู้ลักษณะที่แข็งบ้างคะค่ะก็มีแข็งไม่ใช่เหรอคะค่ะพอบอกก็มีแข็งปรากฏแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะแน่นอนค่ะไปหาธรรมะที่อื่นไม่ได้นอกจากที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏ
9: ครับท่านอาจารย์นะคะเมื่อคืนก่อนจะหลับค่ะดิฉันก็คิดว่าคำหนึ่งขึ้นมาได้ว่าที่อาจารย์จะนำมาสนทนาธรรมเสมอๆก็คือคำว่ามือที่มองไม่เห็นเราก็รู้นะว่ามือที่ยังมองไม่เห็นเนี่ยมันมีจริงมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่แหละเราจะทำเร็วต่อไปเหรอเรารู้อาจารย์ก็บอกเสมอว่าถ้าเราพูดหรือเราทำอะไรที่ให้ผู้อื่นเกิดอกุศลเราก็ไม่สมควรที่จะพูดและที่จะทำ
0: หลายคนนะคะคงได้ยินคำว่ามือที่มองไม่เห็นนะคะก็เลยสงสัยว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนและทำอะไรได้เช่นทุกคนขณะนี้ถ้าไม่มีมือเนี่ยจะทำอะไรคะมีขาเดินได้แต่มีแต่ขามือไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคำที่คนพอจะเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมือหรือเปล่าจะตำน้ำพริกจะไปตลาดหรือว่าจะเย็บเสื้อจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะเกิดขึ้นเพราะมือหรือเปล่าแต่นี่เป็นมือที่มองเห็นใช่ไหมคะมือที่มองเห็นทำอะไรเนี่ยเราเห็นว่ามือนั้นกำลังทำอะไรแต่ถ้ากล่าวถึงมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยค่ะว่าผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยจะเป็นขณะไหนวันไหนใครทำฮะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มองเห็นมือเลยของกรรมเนี่ยกรรมจะมีกี่มือก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่กรรมทำได้ทุกอย่างบางคนตกกระไดนะเพราะอะไรคะใครผลักหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ตกกระไดรถชนใครทำหรือเปล่าแต่ว่ามือที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะอยู่ในน้ำบนบกบนอากาศก็ตามแต่นะคะทำได้อย่างที่นี่ซึ่งคนอื่นทำไม่ได้ถึงอย่างนั้นวิจิตรมากเลยค่ะมือที่มองไม่เห็นอย่างที่เรากำลังน้ำท่วมหลายจังหวัดใช่ไหมคะบางคนก็ต้องจากจังหวัดนั้นเข้ามากรุงเทพพ้นไหมแล้วแต่มือที่มองไม่เห็นจะวันไหนเดือนไหนปีไหนอย่างไรสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นมือไหนก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ผลเกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมซึ่งเป็นมือที่มองไม่เห็นก็เป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่าเมื่อเหตุมีนะคะผลก็ต้องเกิดแน่นอนโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำนอกจากกรรมซึ่งเป็นเหตุแม้ว่าดับไปแล้วแต่ก็สะสมอยู่ในจิตพร้อมที่จะให้ผลเมื่อไหร่ก็ต้องให้ผลเมื่อนั้นแต่เราลืมความละเอียดพูดถึงน้ำท่วมเอาพอเข้าใจไฟไหม้พอเข้าใจอุบัติเหตุพอเข้าใจแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ล่ะเพราะมือที่มองไม่เห็นหรือเปล่าพอไม่มีอะไรที่ร้ายแรงเป็นเหตุการณ์นะคะเราก็ลืมวิบากคือผลของกรรมจึงต้องเห็นเวลานี้ทุกคนมีตาดีใครทำให้เกิดจักขุประสาทะใครก็ตามนะคะที่เกิดตาบอดเดี๋ยวนี้เฉียบพลันทันทีใครทำหมอที่ไหนทำหรือคนอื่นที่ไม่ใช่หมอทำบางคนก็หมอผ่าตาผิดข้างก็ยังได้ใช่ไหมคะมือที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเลยค่ะเขาก็ไม่ได้เจตนานะคะแล้วคนไข้จะไปทำอะไรแล้วมันเกิดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเกิดแล้วจึงมีเพราะเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยจนถึงน้ำท่วมอาหารไม่อร่อยนอนลำบากหรืออะไรอะไรอย่างนั้นค่ะทุกขณะเดี๋ยวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เลือกเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจได้ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ฟังว่าขณะนี้เห็นใครทำได้ยินเนี่ยค่ะกำลังได้ยินใครทำ ถ้าไม่มีกรรมตั้งแต่เกิดเลยค่ะมือที่มองไม่เห็นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาติเนี้ยทำกรรมไว้เยอะมากหรือใครทำนิดเดียวค่ะค่ะกุศลอกุศลเกิดขึ้นเบียดเบียนใครแม้สักนิดหนึ่งเบียดเบียนนั่นใช่ไหมคะเจตนาแล้วใช่ไหมไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าพูดอย่างนั้นน่ะคือกรรมที่เป็นวจีกรรมเพราะมีเจตนาให้คนอื่นเดือดร้อนสักนิดหนึ่งก็ให้ผลเล็กๆน้อยๆได้ไม่ใช่ว่าต้องให้มากเหมือนกรรมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเหตุกับผลเนี่ยค่ะต้องสมควรกันถ้าเหตุเป็นอย่างไรมากเท่าไหร่นะคะผลก็เกิดขึ้นตามเหตุที่ได้กระทำแล้วคงไม่สงสัยเรื่องมือที่มองไม่เห็นนะคะหมายความถึงวิบากที่ต้องเกิดเพราะกรรมให้ผลซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเกิดแล้วนี่ใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงจะไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้ว
9: กราบท่านอาจารย์ค่ะดิฉันมาครั้งนี้รู้สึกว่าดีใจมากที่ดิฉันได้มาพบมือที่มองไม่เห็นที่นี่อะค่ะแล้วดิฉันคิดว่าดิฉันก็จะศึกษาธรรมะตามกำลังสติปัญญาที่มีต่อไปค่ะ
0: จะรู้จักมือที่มองไม่เห็นละเอียดขึ้นนะคะแม้เดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังเห็นเพราะมือที่มองไม่เห็นทำให้เกิดจักขุปสาทะเพียงไม่มีจักขุปสาทะนะคะก็เห็นไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งค่ะเพียงไม่มีจิตมีอะไรจะปรากฏบ้างไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเนี่ยไฟจะไหม้น้ำจะท่วมไม่มีการไปรู้ไปเห็นใช่ไหมคะไม่มีการเดือดร้อนเลยแต่เพราะมีธาตุรู้ตัวนี้สำคัญที่สุดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ค่ะมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดแล้วเดี๋ยวรู้ทางตากำลังเห็นเดี๋ยวรู้ทางหูกำลังได้ยินรู้ทางจมูกได้กลิ่นรู้ทางลิ้นลิ้มรสคิดดูสิคะรสเนี่ยอยู่ที่ไหนเราบอกว่าอยู่ในฟักทองใช่ไหมคะอยู่ในถั่วลิสงแต่ความจริงถ้าไม่มีการรู้รสนั้นรสก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดปรากฏนะคะเพราะมีธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้และหลากหลายมากค่ะมีทั้งธรรมะที่เป็นเหตุและก็ธรรมะที่เป็นผลซึ่งต้องเป็นธาตุรู้ที่เกิดขึ้นจึงสามารถที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏได้ไม่ให้ธาตุรู้หรือจิตเกิดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจอนัตตาธรรมะทั้งหลายค่ะเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยเป็นเราหรือเปล่าบางคนบอกแน่นอนบางคนก็สายหน้าฟังจากผู้ที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดงด้วยเหตุด้วยผลด้วยความละเอียดยิ่งก็รู้ว่าต้องเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแน่นอนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะคะแต่ว่าตราบใดที่ปัญญาไม่ถึงขั้นที่ประจักษ์ความจริงตราบนั้นก็ยังไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะสลับขั้นไม่ได้เคยค่ะบางคนบอกว่าไม่ต้องฟังไม่ต้องเรียนมัวแต่ฟังแต่เรียนแล้วจะรู้อะไรต้องคิดแล้วใช่ไหมคะจะไปทำอะไรด้วยไม่รู้ใช่ไหมค่ะยังไม่ทันรู้เลยจะทำละนี่ค่ะย้อนกลับไปได้หมดให้คนสามารถที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยพอได้ยินก็คิดเลยว่าถูกแล้วถูกแล้วเรามานั่งพูดเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องความละเอียดของสภาพธรรมะไม่เห็นได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะเขาเข้าใจปฏิปติในภาษาไทยว่าทำเพราะฉะนั้นจริงไปทำแต่ถ้าไม่รู้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะให้คนที่เข้าใจอย่างนั้นนะคะได้พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าคำที่เขาคิดเนี่ยถูกหรือผิดไม่รู้แล้วทำได้ยังไงคะก็ต้องทำด้วยความไม่รู้แล้วก็เพิ่มความไม่รู้ขึ้นที่จริงนะคะถ้าอยากจะไม่รู้ไม่ต้องทำนะคะไม่รู้อยู่แล้วไม่รู้เรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่จะรู้นี่สิคะใครจะรู้ได้ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าไม่พึ่งพระธรรมมีพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจริงๆเนี่ยมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพึ่งพระองค์เรื่องอะไรคะและพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำเป็นความจริงตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแม้แต่คำว่าธรรมะก็คือไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธรรมะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าเป็นปัญญาระดับไหนก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากความเข้าใจขั้นต้นว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยก็สามารถที่จะให้ถึงความเป็นพระอรหันต์คือดับความไม่รู้และกิเลสหมดสิ้นไม่เหลือเลยแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ค่ะต้องมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น

0: มีองค์8ครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ
1: เวลานี้มีสิ่งที่สกปรกมากทำยังไงถึงจะสะอาดเท่านี้ค่ะไม่มีอะไรอยู่ดีๆจะสะอาดขึ้นได้ไหมสิ่งที่มองเห็นเป็นความสกปรกยังขจัดได้นะคะด้วยน้ำด้วยสบู่ด้วยดินเหนียวดินสะพองอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าอยู่ในใจคิดถึงคำว่าในใจไม่มีอะไรที่อยู่ข้างในที่สุดเท่ากับใจใช่ไหมคะกายปสาทะก็ไม่ได้อยู่ในใจอยู่ภายนอกทั่วไปนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ได้อยู่ในใจแต่ว่ากิเลสอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกค่ะอยู่ในใจลึกที่สุดในที่สุดแล้วจะออกได้อย่างไรตามใจไปทุกคนทุกแห่งไม่ว่าใจจะเกิดดับพบไหนภูมิไหนกิเลสอกุศลที่สะสมมาแล้วที่กล่าวว่าสกปรกแล้วก็เน่าและสารพัดอย่างที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเนี่ยไม่มีทางที่จะพ้นไปได้เลยค่ะถ้าไม่ใช่พระธรรมคำสอนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นพระมหากรุณาคุณเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เท่ากับพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าคนอื่นนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หลายคนเชื่อฟังแล้วก็ไม่คิดเลยว่าคำพูดนั้นน่ะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะคะลืมบุคคลเดียวนะคะที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเห็นที่ถูกตั้งแต่ขั้นต้นคือขั้นฟังว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ใช่ใครบอกก็เชื่อใครชวนก็ไปแต่ว่าต้องรู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องแค่ไหนสามารถที่จะซักไซ้สอบสวนจนถึงที่สุดถ้ามีคนบอกว่าไปฟังที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็แล้วแต่หรืออ่านหนังสือเล่มนี้เล่มนั้นก็แล้วแต่แล้วรู้อะไรช่วยบอกหน่อยเท่านั้นแหละถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องเป็นพระธรรมแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดจากความคิดของคนอื่นเทียบได้ไหมกับพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ฟังธรรมะผิวเผินอ่านผิวเผินนะคะเพิ่มเติมความรู้สึกของตนเองลืมสนิทค่ะว่าเป็นใครและพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองได้พระบารมีสี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าให้รู้อย่างอื่นไหนล่ะอยู่ที่ไหนอย่างอื่นที่จะให้รู้เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จริงๆทั้งมีอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยมีมากจนปิดบังไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นเพียงธาตุธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับรูปธาตุมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างบางคนก็บอกว่าแล้วมาจากไหนก็ถามเขาว่าแข็งไหมลองกระทบสัมผัสดูที่ไหนก็ได้จะเป็นดอกไม้เป็นแจกันเป็นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยแข็งไหมถ้าบอกว่าแข็งมาจากไหนล่ะเช่นเดียวกันเมื่อธาตุที่ไม่สามารถจะรู้อะไรมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นยังคิดที่อยากจะรู้ไหมคะว่ามาจากไหนหรือว่ารู้ก่อนว่าเป็นธรรมะยังไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะจะไปรู้ว่ามาจากไหนได้ยังไงข้ามขั้นตอนไปหมดเลยค่ะเพราะว่าได้ยินแต่เพียงว่าธรรมะแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะจริงๆถ้ารู้จักจริงๆทีละหนึ่งถูกต้องไหมคะถ้าแข็งปรากฏไปรู้เสียงได้ไหมเพราะเสียงยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่ได้ปรากฏจะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏได้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีแล้วไม่รู้เนี่ยวันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลต้องสะสมด้วยความมั่นคงที่รู้ว่าคำใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสมาจากการตรัสรู้ความจริงโดยสิ้นเชิงโดยท่องแท้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งฟังเพราะรู้ว่าไม่รู้จึงฟังไม่ใช่ว่ามี

0: ใครจ้างมาฟังใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะรู้ตัวว่าไม่รู้และก็รู้ว่าผู้รู้มีค่ะและให้สิ่งซึ่งคนอื่นในโลกทั้งเทวโลกพรหมโลกไม่สามารถที่จะให้ความจริงนี้ได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำให้เรามีความมั่นคงในการที่เราจะกล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่มีคนโน้นเป็นที่พึ่งหรือว่าคนนี้เป็นที่พึ่งแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นการเป็นที่พึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระรัตนตรัยคือพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็คือว่าสามารถให้ผู้ที่พึ่งด้วยการฟังไตร่ตรองและก็เข้าใจขึ้นเงินทองซื้อได้ไหมคะความเข้าใจเพชรนิลจินดาทรัพย์สมบัติมหาศาลซื้อปัญญาได้ไหมทางเดียวจริงๆค่ะคือต้องฟังด้วยความเคารพไม่ผิวเผินไม่คิดเองด้วยแต่ว่าต้องไตร่ตรองจนกระทั่งมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังนะคะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่ะถึงสี่อสงไขยแสนกับหรือยังเกินกว่านั้นอีกก็ยังไม่รู้ถ้าไม่ฟังแต่ว่าผู้ที่เพียงฟังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะคะมีสัจจะมีอธิฐานะความมั่นคงที่จะมีปัญญารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นเราแต่เราเกิดมาก็ต้องตายอ่ะใครไปเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงที่เกิดก็ไม่ใช่เราที่ตายก็ไม่ใช่เราที่กำลังเป็นอยู่ทุกขณะก็ไม่ใช่เราเพราะว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดยิ่งที่ทรงแสดงจนกระทั่งสามารถที่เข้าใจว่าแท้ที่จริงที่เคยยึดถือว่าเป็นเราก็ล้วนเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไม่รู้เพราะฉะนั้นควรจะยังคงไม่รู้ต่อไปและยึดถือว่าเราเกิดแล้วเราตายแล้วเราหายไปไหนผิดแล้วใช่ไหมคะตอนเกิดมาก็ยึดถือว่าเราเกิดแล้วก็เราตายแล้วเราหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อไม่มีที่สิ้นสุดค่ะที่ใช้คำว่าสังสารวัฏจนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือใครก็ตามที่อยากจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรอบรมบารมีแค่จะเป็นสาวกไหวมั้ยค่ะแล้วจะเป็นถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องมั่นคงมากในบารมีทั้ง10แต่ว่าแม้แต่บารมีเดียวบารมีหนึ่งบารมีใดใน10เนี่ยเคยพิจารณาไหมว่าเรามีหรือไม่มีเรามีน้อยมากหรือเรามีมากได้ยินแต่คำว่าจะละกิเลสเพราะว่าเวลากิเลสเกิดเนี่ยทำยังไงจะละเห็นไหมคะคนถามเนี่ยอยากละใช่ไหมจึงถามว่าจะละกิเลสได้ยังไงแต่ลืมนะคะเมตตามีบ้างไหมขณะที่อยากละกิเลสเนี่ยปัญญาหรือเปล่าหรืออยากก็ไม่รู้เลยค่ะมีแต่อยากเพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนายมาในสังสารวัฏเนี่ยนานแสนนานและยังเป็นนายต่อไปเวลาที่ถามว่าทำยังไงถึงจะไม่โกรธเห็นไหมคะก็เป็นทาสของโลภะมาเรื่อยๆค่ะไม่มีทางที่จะรู้จักนายที่คอยใช้ให้ทำโน่นทำนี่ทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างใช่ไหมคะก็ทรงอุปมาธรรมะไว้หลากหลายมากนะคะเพื่อที่จะให้เข้าถึงลักษณะจริงๆของธรรมะที่เห็นว่าธรรมะใดเป็นโทษและธรรมะใดเป็นประโยชน์ที่มาอินเดียคราวนี้ค่ะจะละกิเลสกันหรือเปล่าคะ
1: ยังไม่คิดจะละนะคะคิดแต่ว่าจะฟังให้เข้าใจมากขึ้น
0: ไม่เปลี่ยนคำพูดนะคะทุกคนฟังแล้วไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่าทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ปัญญาจะเกิดได้ไรแสดงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของการละกิเลสเมื่อคืนนี้อดทนไหมคะกิเลสหรือเปล่าค่ะเมตตาหรือเปล่าพระเชนบารมีทั้ง10เนี่ยเป็นเครื่องชี้ค่ะมีหรือเปล่าดูเหมือนว่าฟังเนี่ยง่ายมากเลยแต่พอถึงเวลาจริงๆอยู่ไหนแล้วคะบารมี ไม่ได้มีที่จะเกิดขึ้นสะสมเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นนะคะไม่มีใครไปฝืนไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่ความดีจะเกิดขึ้นได้ทุกกาละไม่เลือกเลยแม้แต่วาจาเนี่ยค่ะถ้าไม่พูดคนอื่นก็ไม่เกิดอกุศลแต่ถ้าพูดนำสักนิดหนึ่งแค่นำสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะอกุศลมายาวค่ะไม่จบเพียงแค่จะตอบว่าไปหรือไม่ไปก็ต้องไปเพราะอย่างนี้ไม่ไปเพราะอย่างนั้นยาวมากเลยนะคะอกุศลทั้งนั้นเลยค่ะก็ทำไมเพียงแค่คิดว่าจะอยู่หรือจะไปก็ตอบมาเลยไปก็ไปอยู่ก็อยู่แต่ก่อนนั้นอะอกุศลมาเท่าไหร่ทุกเรื่องหมดไม่ว่าประตูหน้าต่างกลอนสายไฟหรืออะไรแต่อะไรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะคำใดที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เป็นความจริงนอกจากตัวเองเนี่ยจะเป็นอกุศลแล้วนะคะยังเป็นสื่อให้อกุศลของคนอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายด้วยอะไรจะเว้นได้ถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องว่าสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์วาจาที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสักนิดเดียวโดยที่คนอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตเลยแต่ผู้รู้ก็เห็นความละเอียดค่ะสามารถที่จะทำให้คนอื่นเศร้าหมองใจแม้เพียงเล็กน้อยจะกล่าวทำไมนี่ก็เป็นเรื่องชีวิตประจำวันจริงๆไม่ว่าจะกายบ้างหรือวาจาบ้างเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าจะละกิเลสแต่พอกิเลสมาเป็นไงคะมาได้ยังไงคะค่ะและก็ความคิดมั่นคงหรือยังความคิดมั่นคงคืออธิษฐานบารมีแม้แต่เพียงความคิดที่จะละอกุศลแค่นี้เองค่ะไม่มากเลยค่ะคิดที่จะละอกุศลเพราะอกุศลมีมากเริ่มคิดก็เป็นสัมมัปปธานหมายความว่าเริ่มเป็นความเพียรที่จะนำไปสู่การขัดเกลากิเลสเพราะคิดที่จะละอกุศลก็เริ่มคิดที่จะขัดเกลาแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องมั่นคงอธิษฐานบารมีแล้วก็สัจจะจริงใจด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ตามคนอื่นเขาทำเราทำไม่ใช่นะคะแต่เป็นความจริงใจที่เห็นโทษของอกุศลและก็ที่เรามาฟังธรรมะกันวันนี้เนี่ยก็ต้องมีความจริงใจที่จะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อแล้วเมื่อไหร่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับบางคนก็ถามตอนนี้ใช่ไหมที่สภาพธรรมะเกิดดับปัญญาอยู่ที่ไหนคะไม่มีปัญญาแล้วจะเห็นความจริงคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเป็นเวลาโน้นเวลานี้ไม่ใช่ที่นี่เวลาปฏิบัติเวลาอยู่ตรงนั้นตรงนี้นั่งไปนั่งมาก็เกิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรแล้วปัญญาหรือเปล่าคะมีแต่ความอยากและสิ่งที่รู้ก็ไม่จริงเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาจริงๆสามารถที่จะเห็นถูกในลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏทีละเล็กทีละน้อยค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแม้แข็งที่ปรากฏชั่วคราวกับแข็งขณะที่กำลังเข้าใจแข็งว่าเป็นธรรมะก็ต่างกันละใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้กระทบช้อนจานสารพัดอย่างเสื้อผ้ารองเท้าไม่ได้มีความเข้าใจหรือว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะที่ปรากฏชั่วคราวคำว่าชั่วคราวนี่สั้นมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวมาตลอดเลยถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ตามแต่ก็มีการปรากฏของธรรมะเนี่ยชั่วคราวจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้แบบเพียงชั่วขณะที่ระลึกสิ่งที่ปรากฏนะคะเพียงอาศัยระลึกจริงๆค่ะสภาพธรรมะดับละโลภะอยู่ที่ไหนตามไปอยู่ขณะต่อไปเพราะฉะนั้นกว่าความเข้าใจถูกของสภาพธรรมะเนี่ยจากแม้หนึ่งขณะซึ่งจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะน้อยมากแต่ก็เป็นความจริงให้รู้จักว่าความจริงคืออะไรและความจริงเท่านั้นที่จะทำให้รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างที่เรากำลังฟังเพื่อที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะ
2: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับแสดงเห็นถึงประโยชน์ของความเข้าใจธรรมะซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวเตือนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าฟังมุ่งหวังเพื่อที่จะเข้าใจธรรมะอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นผู้ไม่ประมาทในการเจริญกุศลประการต่างๆด้วยนะครับแม้แต่ในเรื่องของเมตตาความเป็นมิตรความเป็นเพื่อน การไม่กล่าววาจาที่จะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้นนี่นะครับก็สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ควรที่จะงดเว้นไม่กระทำในสิ่งเหล่านั้นความดีเหล่านี้นะครับก็จะคล้อยตามความเข้าใจพระธรรมนั่นเองนะครับและประการที่สำคัญกิเลสที่มีมากนั้นก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องขัดเกลาละคลายการที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นั้นไม่ใช่ด้วยน้ำไม่ใช่ด้วยทรัพย์ไม่ใช่ด้วยโคตรแต่ด้วยปัญญาเท่านั้นแล้วปัญญาจะมาจากไหนถ้าหากว่าไม่อาศัยการฟังการศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับ
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะคืออยากให้อาจารย์ช่วยให้จิตเป็นกุศลยิ่งขึ้นค่ะ
0: ขณะนี้เป็นกุศลหรือเปล่าคะสำคัญที่สุดถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นกุศลก็ไม่รู้ว่ากุศลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าขณะใดนะคะที่ไม่มีโลภะความติดข้องไม่มีโทสะความขุ่นเคืองแล้วก็เริ่มฟังแม้แต่เพียงเข้าใจคำแต่ละคำขณะนั้นก็ไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้ว่าธรรมะคืออะไรเคยได้ยินคำว่ายุติธรรมใช่ไหมคะศีลธรรมธรรมะอะธรรมะคุณคำปันช่วยให้คำแปลของแต่ละคำหน่อยไหมคะจะได้ทราบว่าขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นเป็นกุศลค่ะเพราะฉะนั้นกุศลไม่ใช่เพียงฟังนะคะแต่ฟังแล้วเข้าใจความเข้าใจเป็นกุศลและถ้าเข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการเพิ่มกุศลค่ะและก็จะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยนะคะ
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้เข้าใจธรรมะซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ถามก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของกุศลซึ่งคำว่ากุศลนี่นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็แปลได้ว่าเป็นความดีก็ได้นะครับแต่เมื่อว่าโดยสภาพธรรมะแล้วก็คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นทำลายซึ่งอกุศลต่อจากนั้นก็จะมีอีกหลายคำนะครับอย่างเช่นยุติธรรมที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับยุติธรรมคืออะไรธรรมะที่สมควรธรรมะที่ถูกต้องนั่นแหละครับคือยุติธรรมถ้าหากว่าเข้าใจว่าธรรมะที่สมควรธรรมะที่ถูกต้องนั้นคืออะไรก็คงจะเข้าใจนะครับว่าไม่พ้นไปจากความดีไม่พ้นไปจากกุศลธรรมเลยนะครับที่เป็นยุติธรรมอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่าอธรรมหลายท่านที่ได้ฟังธรรมะก็คงจะได้ยินนะครับอธรรมอธรรมนี่นะครับท่านจะแสดงคู่กันกับคำว่าธรรมะซึ่งธรรมะนี่นะครับกว้างขวางมากเลยแต่เมื่อใดก็ตามที่ธรรมะมาคู่กับอธรรมเมื่อใดสภาพธรรมะตรงกันข้ามทันทีธรรมะในที่นี้นะครับหมายถึงกุศลธรรมหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งจะตรงข้ามกับอธรรมอธรรมก็คือบาปธรรมหรือว่าอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองจึงมีข้อความที่แสดงไว้ในเถรคาถานะครับว่าธรรมะนำไปสู่สุขติแต่อธรรมนำไปสู่ทุกขตินะครับ
0: ค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะแล้วก็จะได้รู้ความต่างของกุศลธรรมกับอกุศลธรรมธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆก่อนอื่นนะคะเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็มีจริงๆค่ะก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้นๆ นะคะก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักกุศลนะคะก็ขอถามว่าโกรธเป็นกุศลหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะแล้วไม่โกรธมีความเป็นเพื่อนมีความหวังดีไม่ว่าเห็นใครค่ะอย่าลืมนะคะไม่เลือกด้วยเพราะว่าถ้าเลือกก็คงจะไม่ใช่ธรรมะฝ่ายดีเพราะเหตุว่าเลือกที่จะดีเฉพาะกับคนนี้กับคนนั้นแต่ไม่ดีกับคนนั้นคนนี้อย่างนั้นจะเป็นกุศลไหมคะ
3: ไม่เป็น
0: นะคะเพราะฉะนั้นเวลาโกรธไม่ใช่กุศลเวลาที่ต้องการของอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะติดข้องอย่างมากๆมีความรู้สึกสบายใจไหมคะ
3: ไม่สบาย
0: เป็นกุศลหรือเปล่า
3: ไม่เป็น
0: เริ่มรู้จักอกุศลกับกุศลตัวจริงๆความไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหน ใครจะชวนไปหาธรรมะก็หมายความว่าเขาไม่รู้จักว่าธรรมะมีแล้วทุกขณะแต่เพียงไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าเดี๋ยวนี้เองก็เป็นธรรมะที่รู้อย่างนี้เป็นกุศลหรือเปล่าคะ
3: จ้าเป็นกุศล
0: เพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักกุศลแล้วจะเพิ่มกุศลขึ้นได้เพราะรู้ใช่ไหมคะว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะให้กุศลเจริญขึ้นได้ตามเหตุที่ควรจะเป็นเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วกุศลจะเจริญขึ้นได้ยังไงถ้าฟังบอกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างเห็นเนี่ยเที่ยงไม่ได้ดับไปเลยถูกไหมคะ
3: ค่ะถูกค่ะ
0: กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ได้ดับไปเลย
3: ไม่ถูก
0: เดี๋ยวนะคะคือไม่ใช่เราจะไปจำคำว่าถูกหรือผิดแต่ต้องไตร่ตรองถ้าจะถูกก็ต้องบอกว่าทำไมถ้าจะไม่ถูกก็ต้องบอกว่าทำไมคือต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าตอบไปเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นที่จะรู้ว่ากำลังเห็นอย่างนี้แหละเหมือนปกติทุกอย่างไม่ผิดปกติเลยนะคะเห็นเกิดหรือเปล่าคะ
3: เกิดค่ะ
0: ถ้าไม่เกิดจะเห็นได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะและสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเกิดเป็นอย่างนี้หรือว่าไม่เกิดก็ไปเห็นได้
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องเกิดใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องมั่นคงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเห็นขณะเนี้ยดับหรือเปล่าหมดไปหรือเปล่า
3: หมดค่ะ
0: จำว่าหมดใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงบอกว่าหมดเลยคะ
3: หมดค่ะแต่ไม่ค่อยระลึกรู
0: ้ยังไม่ต้องระลึกเลยค่ะเพียงแค่สนทนาที่ว่าหมดเนี่ยเพราะอะไรจึงบอกว่าหมด
3: ก็มันเกิดแล้วดับแล้ว
0: ดับเลยแหละคะเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยดับเลยแหละค่ะยังไม่ปรากฏการดับแม้กำลังดับถูกต้องไหมคะจึงฟังเพื่อที่จะให้สามารถประจักษ์ความจริงได้แต่ที่บอกว่าเห็นขณะนี้ดับเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นนี่ค่ะคือการเริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีไม่ใช่ไปอ่านตำรับตำราแล้วก็จำไว้ว่าเกิดสืบต่อกันยังไงแต่ละทางนั้นเป็นชื่อนะคะแต่ความจริงขณะนี้ก็คือว่าเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งได้ยินก็เป็นอย่างหนึ่งและการที่ทั้งสองอย่างจะเกิดปรากฏพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่ความถูกต้องชัดเจนที่สิ่งหนึ่งเกิดเพราะตาเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งเกิดเพราะหูเป็นปัจจัยและจะให้พร้อมกันในขณะเดียวกันนี้เป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะแม้ยังไม่ประจักษ์ว่าเห็นดับแต่เห็นต้องดับเมื่อจิตได้ยินหรือเสียงปรากฏเห็นความไม่รู้ของตัวเองไหมคะฟังธรรมะแล้วถึงจะรู้ค่ะว่าความไม่รู้คืออวิชชาเนี่ยมากจนกระทั่งหลอกลวงไม่ให้รู้ความจริงจนกว่าฟังพระธรรมแล้วเริ่มเข้าใจจนกว่ารู้แจ้งได้เพราะว่าพระธรรมเนี่ยค่ะขั้นปริยัติปฏิปัตติปฏิเวทะนำไปเรื่อยๆนำไปสู่ทางที่ถูกต้องขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่กุศลขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ถามว่าทำยังไงกุศลถึงจะเจริญใช่ไหมคะแต่เวลาที่มีความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งบ่อยๆขึ้นก็เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็ต้องเป็นปัญญาของตัวเองด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาซึ่งบุคคลอื่นเปรียบปานไม่ได้เลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเกิดปัญญาแต่ทรงอนุเคราะห์ด้วยให้ปัญญาของเขาเกิดเพราะได้ฟังและก็ไตร่ตรองและเข้าใจขึ้นเมื่อไหร่นั่นก็คือปัญญาเกิดขึ้นทุกครั้งที่เข้าใจและกุศลอื่นก็ตามปัญญาด้วยกุศลทั้งหลายก็เจริญด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเป็นปัญญาของเราเองเมื่อฟังแล้วไตร่ตรองเมื่อฟังแล้วเข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้นก็ปัญญาเจริญขึ้นแต่ไม่ใช่เขาบอกว่าเห็นขณะเนี้ยเกิดระดับแต่ต้องรู้ด้วยว่าเพราะอะไรเพราะได้ยินไม่ใช่เห็นได้ยินจะเกิดที่จักขุประสาทะไม่ได้แล้วก็เห็นจะไปเกิดที่หูคือโสตประสาทะก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้แม่ธรรมะนะคะเป็นอนัตตาก็ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปัจจัยปัจจัยเป็นอย่างไรธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นปัญญาเจริญหรือยังคะ
3: ไม่เจริญ
0: หมายความว่าไม่เข้าใจแต่เข้าใจเมื่อไหร่ค่ะเจริญคือเพิ่มขึ้นค่ะมากมากเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอวิชชาความไม่รู้มีมากแม้ฟังเข้าใจว่าจริงก็ยังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนั้นนะคะจนกว่าจะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกจ จนเริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละอย่างที่ใช้คำว่าปฏิปัตติเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งคิดเองไม่ได้ต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆว่าเกิดแล้วก็ตายใช่ไหมคะเกิดแล้วยังไม่ตายระหว่างไม่ตายทำอะไร
3: ก็ต้องเจริญกุศลทุกประการ
0: และเป็นความจริงหรือเปล่าคะ
3: เป็นความจริงแต่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักกุศล
0: เพราะฉะนั้นอกุศลเกิดมากไม่กว่าจะตายเกิดมาแล้วกว่าจะตายได้นับไม่ได้เลยว่าอกุศลเพิ่มอีกแค่ไหนใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ถ้าเกิดแล้วตายไปเลยก็ไม่มีทางที่อกุศลจะเพิ่มได้กุศลจะเพิ่มได้ใช่ไหมคะแต่นี่เกิดแล้วยังไม่ตายเพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของอกุศลบ้างกุศลบ้างและวันหนึ่งวันหนึ่งอะไรเกิดมากกว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่รู้เลยค่ะเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างอกุศลกับกุศลแม้กำลังฟังขณะที่เห็นก็เป็นอกุศลได้ถูกต้องไหมคะเพราะไม่รู้ความจริงของเห็นก่อนที่เห็นจะดับหรือว่าก่อนที่สิ่งที่ปรากฏทางตาจะดับค่อยๆเข้าใจขึ้นตลอดชีวิตจะเข้าใจขึ้นอีกไหมคะ
3: พยายาม
0: ถ้าฟังใช่ไหมคะถ้าไม่ฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจขึ้นได้เลยชีวิตจะอีกยาวนานเท่าไหร่ไม่ฟังไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจต่อไปแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะความไม่เข้าใจก็ละน้อยลงค่ะละในขณะที่เข้าใจไม่ต้องไปคอยคิดว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้อย่างนั้นจะรู้อย่างนี้เมื่อไหร่จะไม่มีโลภะเมื่อไหร่จะไม่มีโทสะนั่นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะค่ะซึ่งปัญญาต้องเจริญขึ้นกว่าจะสามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟังและเวลาที่เป็นความจริงนะคะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างและทุกคำด้วยขณะนี้เห็นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมคะจะตอบอย่างปัญญาตอบหรือว่าจะตอบอย่างจำตอบค่ะขณะนี้เห็นไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคิดถึงเรื่องอื่นหรือเปล่าคะทั้งที่กำลังเห็น
3: คิดเรื่องอื่นมากกว่า
0: ค่ะแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเห็นแล้วก็สั้นแสนสั้นคือคิดตามสิ่งที่เห็นจึงรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะให้เห็นพระปัญญาคุณว่าทรงรู้ความจริงที่ละเอียดมากจึงทรงแสดงความจริงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมะละเอียดประมาทไม่ได้เลยค่ะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
4: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะ
5: การฟังธรรมะที่อินเดียเป็นมหากุศลหรือเปล่าม
0: าอินเดียแล้วโกรธบ้างหรือเปล่าคะ
4: ก็มีค่ะ
0: ค่ะขณะโกรธเป็นกุศลหรือเปล่า
4: ไม่เป็นค่ะ
0: ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนไม่เป็นกุศลไม่ใช่หมายความว่าตอบรวมไปเลยมาอินเดียแล้วเป็นกุศลแต่ละขณะจิตค่ะกุศลก็มีอกุศลก็มีต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะมีความหวังดีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือเปล่าคะ
4: มีบ้าง
0: ขณะนั้นเป็นอะไรคะ
4: กุศลค่ะ
0: ขณะที่พูดคำที่ไม่น่าฟังเลยติเตียนคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ดีก็เป็นไม่ดีแต่ใจที่คิดถึงความไม่ดีชอบหรือไม่ชอบความไม่ดีนั่นคะ
4: ไม่ชอบความไม่ดี
0: ขณะที่ไม่ชอบนั้นเป็นกุศลหรือเปล่า
4: เป็นอกุศลค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอกุศลอยู่ที่ไหนขณะนั้น
4: อกุศลอยู่ที่การมองเห็นและที่ใจของเราค่ะ
0: อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นใจสามารถที่จะรู้นะคะแล้วก็สะสมเวลาที่จิตกำลังคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นแล้วจิตขณะที่คิดเป็นจิตที่ไม่ดีเสมอกันไหมคะคือไม่ดีทั้งคู่ว่าเขาไม่ดีแต่จิตที่กำลังเห็นความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่ดีด้วยใช่ไหมคะก็เสมอกันเหมือนกัน
6: ท่านอาจารย์คะส่วนมากดิฉันนะก็จะเห็นอกุศลของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่เคยเห็นอกุศลของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นดิฉันเลวกว่าคนนั้นอีกค
0: ่
6: ะ
0: อกุศลเป็นอกุศลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครสูงต่ำดำขาวมั่งมียากจนค่ะมีความรู้ไม่มีความรู้อะไรอกุศลก็เป็นอกุศล
6: แต่ดิฉัน นับถือคนนี้ไม่ได้นับถือที่ความรวยความอะไรทั้งสิ้นค่ะดิฉันไม่ได้ยึดถือบุคคลดิฉันยึดถือความดีของบุคคลคนนั้นค่ะ
0: ว่าเป็นผู้ที่เคารพในความดีนะคะแล้วทำไงเห็นไหมคะแล้วทำไงค่ะเข้าดีแล้วก็ชื่นชมนะคะแล้วทำไง
6: ถ้าเข้าดีแล้วก็อนุโมทนาในความดีของเขาค่ะ
0: อย่าลืมนะคะกตัญญูบุคคลคือผู้ที่รู้คุณของความดีความไม่ดีเนี่ยใครจะไปรู้ว่าดีบ้างคะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความดีและใครรู้คุณประโยชน์ของความดีคุณของความดีผู้นั้นเป็นกตัญญูบุคคลถ้ารู้อย่างนี้แล้วจะทำดีไหมเห็นไหมคะนี่คือคำถามต่อไปไม่ใช่พอชื่นชมเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วต่อไปอะไรไม่ดีเหมือนเดิมหรือว่าคิดที่จะดีขึ้นดีขึ้นด้วย
6: ถ้าสิ่งที่ดีก็จะทำดีเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีก็จะขัดเกลาต่อไปค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงคนอื่นนะคะแต่คนอื่นเนี่ยสะท้อนให้เห็นเป็นตัวอย่างใครก็ตามที่เป็นคนดีใครๆก็ช่องเห็นความดีใช่ไหมคะแล้วจะไม่เป็นคนดีอย่างนั้นบ้างหรือปล่อยให้คนอื่นเขาดีไปหรือยังไงคะ
6: ถ้ามีเหตุและปัจจัยที่จะได้ทำความดีก็ได้ทำเองละค่ะ
0: อันนี้แน่นอนนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นก็ยังคงเป็นเราดีก็เราไม่ดีก็เราไม่ได้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะไม่เป็นของใครเลยมีปัจจัยเกิดขึ้นดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยชาติก่อนๆ ก็อย่างนี้ค่ะและชาตินี้พอถึงชาติหน้าก็เหมือนอย่างนี้ค่ะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
6: ดิฉันคิดว่าถ้าฟังต่อไปศึกษาต่อไปความศรัทธาและความมั่นคงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าทุกอย่างจริงแล้วก็มีความศรัทธาเพิ่มขึ้น
0: ค่ะดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะหรือเข้าใจธรรมะแต่ไม่ดียังมีอยู่ใช่ไหมคะความไม่ดีแล้วก็ยังเก็บความไม่ดีนั้นไว้ด้วยเก็บเลยนะคะไม่ละไม่คลายไม่ปล่อยไม่ต้องถึงขั้นที่จะดับเป็นสมุจเฉทค่ะเพราะเท่านี้ยังไม่ได้และจะดับเป็นสมุจเฉทได้อย่างไรคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะถ้าตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษของอกุศลไม่มีทางที่จะละอกุศลได้มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงกันไหมคะดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะและบางท่านเข้าใจธรรมะแต่ก็ยังไม่ดีเพราะจริงๆแล้วนะคะถ้ากล่าวอย่างนี้หมายความว่าความเข้าใจธรรมะยังไม่พอถ้ามีความเข้าใจธรรมะพอเป็นเครื่องวัดเลยค่ะสิ่งที่เราเคยผูกไว้เก็บไว้มากๆเนี่ยในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเริ่มที่จะคลายเพราะปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีใครแต่มีจิตและแต่ละจิตเนี่ยค่ะหลากหลายมากนะคะก็เป็นแต่ละคนต่างๆกันไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวิถีชีวิตคือจิตที่เกิดดับสืบต่อนะคะก็หลากหลายกันไม่ซ้ำกันเลยเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นคำที่ทรงแสดงว่านะคะอยู่ในโลกคนเดียวถูกหรือผิดค่ะแล้วก็อยู่ในโลกของความคิดมากที่สุดเห็นเนี่ยเพียงเหมือนจะกล่าวได้ว่าแวบเดียวแต่คิดมากมายเหลือเกินแล้วก็ได้ยินก็ชั่วขณะที่สั้นมากแต่ก็คิดมากมายทั้งที่สิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่เหลือสิ่งที่ปรากฏคือเสียงแต่ละเสียงเนี่ยก็ไม่เหลือแต่ความจำและความคิดเนี่ยมากมายพาไปไหนจากโลกนี้แน่ๆค่ะทุกคนอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ได้ชั่วคราววันไหนก็ไม่รู้นะคะที่จะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้จำบุคคลนี้ไม่ได้เป็นใครที่ไหนเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลนี้แล้วในโลกหน้าแต่ว่าสิ่งที่สะสมมาในโลกเนี่ยตามไปค่ะสะสมต่อไปทำให้มีอัธยาศัยต่างๆต่อไปอีกหลากหลายต่อไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าความดีนะคะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วว่าควรเจริญก็เจริญแต่ณบัดนี้แล้วก็เข้าใจธรรมะขึ้นด้วยถ้าไม่เข้าใจธรรมะยังไงก็ทำกุศลได้น้อยกว่าที่ควรจะทำแต่แม้ว่าฟังธรรมะเข้าใจแล้วยังไม่เป็นคนดีก็หมายความว่าสะสมความไม่ดีมามากระดับที่แม้ฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะดีได้ ไม่ต้องถึงการดับกิเลสเพียงแต่สะสมความดีเป็นบารมีความดีเล็กๆน้อยๆที่แต่ละคนทำนะคะแม้ว่ายังไม่ได้เข้าใจมากในเรื่องธรรมะแต่ความดีทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นบริวารของบารมีถ้าไม่มีเลยบารมีก็เจริญไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกุศลเล็กน้อยสักแค่ไหนนะคะก็ควรที่จะเห็นประโยชน์ว่าถ้าขณะนั้นไม่เป็นกุศลก็เป็นอกุศล
6: ท่านอาจารย์คะแค่คำว่าความดีก็ยากแล้วค่ะ
0: ยากแน่นะคะแต่เพราะอะไรนี่คือเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะถ้าไม่ไตร่ตรองไม่ถามไม่ทบทวนไม่ตรึกตรองปัญญาก็ไม่เจริญก็ได้แต่เพียงพูดว่าความดีใช่ไหมคะแล้วก็ยากเพราะอะไรความดียากกว่าความไม่ดีนี่แน่แต่เพราะอะไรจะได้แก้ให้ตรงจุดปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะคะให้ทราบว่าไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะไม่ตรงเหตุไปแก้ยังไงยังไงก็ไม่ตรงเหตุเหมือนคนไข้นะคะรักษาโรคไม่ตรงหายไหมคะไม่หายเพราะฉะนั้นเพราะอะไรคะที่ว่าทำความดียากเพราะอะไรคะ
6: กุศลไม่เกิดค่ะ
0: ทำไมกุศลไม่เกิดเพราะอะไรกุศลไม่เกิด
6: สะสมมาที่จะไม่คิดที่จะทำหรือเปล่าคะ
0: เพราะสะสมอกุศลมามากเมื่อมีเหตุมากก็ต้องเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความดีเพิ่มขึ้นความดีก็เกิดไม่ยากค่ะแต่ถ้าสะสมความไม่ดีไว้มากยังไงยังไงฟังพระธรรมยังไงไงก็ยากที่ความดีจะเกิดขึ้น
7: กราบท่านอาจารย์แล้วครับฟังจากแผ่นนะท่านอาจารย์กล่าวว่าเพราะปรมัตถธรรมเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเป็นนิมิตตามมาขออาจารย์ช่วยขยายคำว่านิมิตด้วยค่ะ
0: ค่ะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับเร็วใครรู้บ้างไม่สามารถจะรู้ได้นะใครก็ไม่สามารถรู้ได้นอกจากปัญญากล่าวถึงความจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะความรู้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยจะทำให้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏและค่อยๆละคลายความติดข้องก่อนที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะขณะนี้เกิดดับจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่ถามเมื่อกี้นี้นะคะถึงเรื่องนิมิตตะเป็นภาษาบาลีนะคะภาษาไทยพอได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยคิดถึงอะไรคะค่ะความฝันจริงไหมคะความฝันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นนิมิตนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงหรือมีจริงนะคะเวลานี้ค่ะมีธาตุดินน้ำไฟลมไหมคะคือแข็งมีไหมเย็นร้อนมีไหมตึงไหวมีไหมธาตุลมนั้นก็คือธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบธาตุทั้งสามนะคะแยกจากกันไม่ได้เลยเมื่ออาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็ดำรงอยู่ร่วมกันซึมซาบกันนะคะเกาะกลุ่มเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ใดที่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะมีอีกธาตุหนึ่งซึ่งเป็นธาตุที่อาศัยเกิดกับธาตุดินน้ำไฟลมนะคะเป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเฉพาะรูปที่เป็นตาที่ไม่ใช่ตาบอดนะคะถ้าพูดภาษาไทยจักขุประสาทะคือรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏสองอย่างไม่เหมือนกันนะคะค่ะตากับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในคนละอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปเกิดระดับไหมคะตามความเป็นจริงที่ทรงแสดงเร็วสุดที่จะประมาณได้จากครูภาษาถ้าเกิดระดับไหมคะ
7: จากการศึกษาดับค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเพียงรูปที่กระทบตาแล้วดับจะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานใดๆได้ไหม
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดดับสืบต่อนะคะสิ่งที่สามารถกระทบตาได้เนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นสีสันต่างๆเช่นคิ้วกับหูเห็นไหมคะพอพูดถึงคิ้วใครคิดถึงหูบ้างหรือเวลาพูดถึงหูใครคิดถึงคิ้วบ้างเพราะความต่างของรูปร่างสันฐานที่ปรากฏสืบต่อจากเพียงสิ่งที่เกิดและกระทบจากขู่ประสาทะ แต่ความรวดเร็วเนี่ยจะสักแค่ไหนจะมากสักแค่ไหนจนกระทำให้เกิดเป็นนิมิตะเป็นส่วนของสันฐานใช่ไหมและในหนึ่งคนเนี่ยมีกี่ส่วนไม่ใช่มีแต่ตาหูก็มีผมก็มีจมูกก็มีใช่ไหมคะเป็นนิมิตทั้งหมดเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีรูปใดๆเลยคิ้วตาจมูกปากจะมีได้ไหม
8: ไม่ได้
0: ถึงแม้มีรูปนะคะซึ่งแข็งเวลากระทบสัมผัสก็เป็นรูปที่แข็งมีสีสันวรรณะปรากฏหรือเปล่าคะนี่คือการเป็นผู้ตรงต่อความจริงนะคะไม่ใช่ว่าเพราะเขาบอกแต่ว่าในขณะที่แข็งปรากฏตรงแข็งนั่นน่ะมีสีสันวรรณะปรากฏด้วยหรือเปล่า
8: ไม่ค
0: ่ะไม่มีต้องเฉพาะรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะเกิดซ้ำๆๆกันจนนับประมาณไม่ได้เวลานี้มีกี่คนเนี่ยต่างกันหมดเลยใช่ไหมคะเป็นคนไม่ใช่เป็นโต๊ะนี่ก็ต่างกันละและคนแต่ละคนก็ต่างกันไปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายสืบส่วนที่ปรากฏให้เห็นได้ผมเป็นต้นเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการเกิดดับของรูปและจิตซึ่งดับเร็วกว่ารูปอีกจะสักแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่อบรมบำเพ็ญบารมีเป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นปัจเจกโพธิสัตว์หรือเป็นสาวกโพธิสัตว์ใครๆคนธรรมดาเนี่ยไม่มีการที่จะสามารถรู้ละเอียดอย่างนี้ได้เลยแม้แต่สิ่งที่ปรากฏเป็นภายนอกอย่างนี้นะคะแต่อยู่ที่ไหนถ้าไม่ฟังมาก่อนจะไม่รู้เลยว่าเพราะมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ตรงนี้จำได้ว่าเป็นคนนี้ใช่ไหมคะจากความจำก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งละเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมะเดียวกันเช่นความจำไม่ใช่โกรธคนละหน้าที่คนละลักษณะคนละสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นเป็นอย่างไรมีกิจอย่างไรก็เฉพาะธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่จำเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกเป็นเจตสิกที่จำเพราะฉะนั้นในขณะที่มีเห็นเนี่ยค่ะก็มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วกับจิตเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นสัญญาจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาที่เกิดดับสืบต่อนะคะสัญญาก็จำในส่วนที่ปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆที่ใช้คำว่านิมิตะปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานก็รู้ว่าคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนนี้สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้เพราะความจำอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนิมิตะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีรูปไม่มีเวทนาความรู้สึกไม่มีจิตนิมิตก็มีไม่ได้ยังพอบอกว่าโกรธเนี่ยนะคะโกรธเกิดระดับเร็วแค่ไหนหนึ่งขณะนี่ไม่ต้องไปคิดเลยค่ะแต่โกรธไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นิมิตะของความโกรธก็ปรากฏลักษณะที่เป็นความโกรธความรู้สึกเสียใจนะคะเกิดหนึ่งขณะใครรู้ได้แค่หนึ่งขณะเกิดแล้วดับแล้วแต่พอเกิดมากๆนะคะนิมิตะของความรู้สึกอย่างนั้นก็ปรากฏว่าต่างกับความรู้สึกอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเป็นโลกของนิมิตะทั้งที่ปรมัตถธรรมก็มีจริงนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นและดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้สิ่งที่เหลือคือนิมิตะถ้าไม่มีนกจะมีเงานกไหมคะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปรมัตถธรรมธรรมะที่จริงถึงที่สุดไม่ได้กล่าวถึงคนถึงสัตว์อย่างที่เคยเข้าใจเลยนะคะแต่กล่าวถึงลักษณะแท้ๆของธรรมะแต่ละอย่างจึงใช้คำว่าปรมัตถ์อัตถะถ้าไม่มีลักษณะที่ต่างกันจะไม่มีอัตถะความต่างกันของสภาพธรรมนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นปรมัตถธรรมเฉพาะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเป็นความจริงแท้ที่สุดเมื่อมีแล้วจึงปรากฏว่าเกิดดับสืบต่อจนเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดนะคะอยู่ในโลกของนิมิตตลอดไม่รู้ความเป็นปรมัตถธรรมใดๆเลยทั้งสิ้นมีแต่นิมิตของปรมัตถธรรมที่ปรากฏทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะคุณสุมิตรามาละจำแม่นจำเก่งจำเร็วนะคะทั้งที่รูปร่างหน้าตาแค่นี้ค่ะความจำมาละเป็นอะไรเพราะเหตุว่าคุ้นเคยต่อการที่จะจำนิมิตะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่จะเข้าถึงปรมัตถธรรมนะคะลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังและรู้ว่าที่ปรากฏขณะนี้ ที่รู้และเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยเกิดแล้วดับอย่างเร็วมากข้อสำคัญที่สุดนะคะเกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ความไม่รู้นะคะทำให้ติดข้องในนิมิตเห็นไหมคะแค่นิมิตก็ติดจะแย่อยู่แล้วทุกคนเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าทางตาเนี่ยปรากฏสีสันที่น่าพอใจทั้งนั้นเลยค่ะดอกไม้ดอกไหนที่ไม่สวยใช่ไหมคะดอกหญ้าก็สวยดอกกล้วยไม้ก็สวยดอกกุหลาบก็สวยนิมิตตะทั้งนั้นเลยไม่ได้รู้ว่าชั่วคราวถ้าไม่มีปรมัตถธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีไม่ได้เพียงคุณสุมิตราธาตุดินน้ำไฟลมนะคะที่เคยเข้าใจว่าเป็นบุคคลเนี้ยเดินออกไปจากห้องใครจะเห็นนิมิตของคุณสุมิตราได้ไหมเพราะอยู่ที่ธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นพอธาตุดินน้ำไฟลมไปอยู่ไหนกระทบจากขู่ประสาทะเมื่อไหร่จิตเห็นเกิดเมื่อไหร่เกิดดับอย่างเร็วก็ปรากฏเป็นนิมิตตะจำไว้ค่ะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้เลยนะคะอยู่ในโลกที่มืดสนิทกิเลสเหมือนหลังคาที่หุ้มปกปิดไว้ไม่ให้เห็นแสงสว่างมองออกไปไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าหลังคาปกปิดไว้ข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีคำว่าเปิดหลังคาคือเปิดกิเลสออกเมื่อไหร่ก็จะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นคำอุปมาทุกคำเนี่ยนะคะอย่าไปติดที่คำอุปมาถ้าติดที่คำอุปมาคิดไม่ออกหลังคาเป็นยังไงถึงจะบอกว่าให้เปิดหลังคาเปิดแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจว่าอะไรหุ้มห่อจิตไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็คือกิเลสหรืออกุศลธรรมนั่นเองซึ่งทรงจำแนกไว้ละเอียดมากค่ะเพราะตรัสรู้ความเป็นจริงของอกุศลธรรมหรืออกุศลเจตสิกแต่ละประเภทแต่ละขั้นแต่ละระดับด้วยนี่คือประโยชน์ของการฟังธรรมะนะคะเพื่อเห็นถูกเพื่อเข้าใจถูกละความติดข้องในสิ่งสวยๆได้ไหมคะแค่นี้ไม่มีทางเลยค่ะปัญญาแค่นี้ทำอะไรไม่ได้เลยกับการที่ในสังสารวัฏนะคะแค่เห็นตอนเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าอกุศลเท่าไหร่ที่สะสมมาและไม่ใช่เช้าเดียวตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกี่เช้ากี่ค่ำสะสมไว้ตั้งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีอกุศลมากกิเลสมากนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอกุศลไม่ให้หลงเข้าใจผิดว่าไม่มีบางคนก็บอกไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลโดยไม่รู้เลยค่ะขณะนั้นก็มีอกุศลเพราะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เลยนะคะนอกจากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สาธารณะกับคนที่ไม่ได้สะสมศรัทธาและความเห็นถูกต้องที่จะฟังกว่ากิเลสจะค่อยๆบรรเทานะคะซบเซาซาลงจากการที่มีมากเหมือนกับฝนตกแล้วก็มีแต่กิเลสจะงอกงามขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยพ้นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสต้องคิดนึกแต่ความเข้าใจธรรมะคือความเห็นถูกที่รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยแม้กุศลก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยจนกว่าอกุศลจะดับและกุศลจะดับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยคือเป็นผลของกรรมซึ่งยังต้องมีชีวิตอยู่อย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงตรัสรู้แล้วที่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์แต่ว่ายังต้องเห็นเพราะว่ายังไม่ถึงกาลที่จะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ในชาติที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็การสะสมมาเนี่ยทำให้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ไหนคิดถึงพระมหากรุณาคุณนะคะจากที่แห่งหนึ่งไปอีกที่แห่งหนึ่งด้วยพระบาทไม่สวมพระบาทด้วยพระมหากรุณาเพราะรู้ว่าถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมะเขาก็จะเป็นแต่อกุศลแต่ถ้าเขาได้ฟังธรรมะนะคะกุศลของเขาก็จะเจริญขึ้นบางท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่คนนั้นได้สะสมมาที่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจธรรมะด้วย กราบอาจารย์ที่เคารพนะคะในความเข้าใจของหนูนะคะไอ้ที่ว่าไม่มีก็คือหมายถึงว่ามันไม่มีไปจากจิตที่เรารู้แล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นจากแข็งก็มาเห็นจากเห็นก็มาได้ยินไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าคะ
9: ใครบอกได้คะถูกหรือเปล่าค่ะไม่เห็นมีใครช่วยบอกเลยค่ะช่วยบอกก็ได้เลยค่ะสหายธรรมะฟังแล้วช่วยบอกได้ไหมคะหรือว่าต้องตัวเองเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าคืออะไรหรือว่าเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไรต่างกันไหมคะไม่ว่าอะไรที่ปรากฏต่างๆที่ตามที่กล่าวหรือว่าไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามนะคะอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือว่าเมื่อสิ่งนั้นกำลังมีก็ควรเข้าใจสิ่งนั้นให้ถูกต้องว่าเป็นอะไรกำลังอยากรู้หรือว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏค่ะทางหนึ่งทางใดทางตามีอะไรปรากฏให้เห็นไหมคะ
0: มีสีค่ะ
9: ไม่รีสีได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
9: ค่ะมีสิ่งหนึ่งนะคะเป็นธาตุเป็นธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะที่กำลังเห็นเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ค่ะ
9: เข้าใจนิดเดียวจากการฟังเวลาแข็งปรากฏไม่ต้องไปคิดว่าแข็งเกิดแล้วดับไปแล้วมีอย่างอื่นเกิดนั่นคือพูดตามจำตามแต่ว่าลักษณะที่แข็งขณะนั้นลักษณะนี้แหละตรงตามที่ได้ยินคือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งค่อยๆเข้าใจว่าเป็นธรรมะค่ะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนอกจากเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เป็นแต่เพียงชื่อที่ได้ยินแต่ลักษณะจริงๆกำลังปรากฏให้เข้าใจและแต่ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือว่าจะเข้าใจน้อยหรือว่าเข้าใจมากก็เป็นความเข้าใจของตนเองค่ะตอนนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆนะคะเข้าใจเพียงว่ามีจริงถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
9: นั่นคือเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นกำลังปรากฏจะไปรู้สิ่งอื่นว่าจริงในขณะนั้นได้ไหมคะนอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏฉันใดเวลาที่แข็งเนี่ยก็ปรากฏเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ขณะใดที่เริ่มรู้ลักษณะที่แข็งต่างกับขณะที่ไม่สนใจเลยใช่ไหมคะและก็ไม่ได้เจตนาที่จะรู้ด้วยแต่เพราะการฟังเนี่ยค่ะเวลาที่สภาพธรรมะใดปรากฏรู้ลักษณะนั้นเช่นเย็นเนี่ยค่ะกระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นขณะนั้นนะคะเป็นปกติธรรมดาไม่รู้อะไรแต่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่เย็นแล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมะนั่นคือเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมะอยู่แล้วค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะจริงๆแต่เราไม่ได้เกิดการที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะหนึ่งธรรมะใดโดยที่ว่าไม่ต้องจงใจตั้งใจเลยนะคะแล้วแต่ขณะนั้นลักษณะนั้นที่เคยปรากฏเป็นปกติแต่ก็มีการรู้ในลักษณะที่เป็นปกตินั้นด้วยเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่รู้นั่นคือสติที่อาศัยการฟังจึงสามารถที่จะเริ่มรู้ตรงสิ่งที่มีจริงๆทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยไม่ข้ามไปถึงสิ่งอื่นแต่ว่ามีลักษณะจริงๆที่ปรากฏให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจจะถามคนอื่นไม่ได้ว่าเข้าใจหรือเปล่าและก็เข้าใจมากหรือน้อยแต่ต้องเป็นบุคคลนั้นเองนะคะที่ลักษณะนั้นปรากฏแล้วก็จะรู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเลยหรือว่าเข้าใจเริ่มเข้าใจแต่ก็น้อยมากยังไม่สามารถที่จะไปประจักษ์การเกิดดับได้เลยเสียงปรากฏผ่านไปเลยแต่ว่ากำลังเสียงปรากฏเหมือนเดิมปกติแต่กำลังรู้เฉพาะตรงนั้นนั่นคือไม่ต้องเรียกว่าสติสัมปชัญญะแต่ทำไมจึงรู้ลักษณะที่ปรากฏไม่ได้คิดอย่างอื่นด้วยเฉพาะตรงนั้นที่ปรากฏจริงๆนั่นคือเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีจริงๆถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เราเพราะว่าเพียงเป็นธรรมะที่มีจริงๆเท่านั้นเอง
10: ครับท่านอาจารย์และสมาชิกทุกท่านคือว่ามีคำหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหากับ ตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลายท่านอาจจะลืมนึกถึงก็คือมิจฉาทิฏฐิกับมานะนะคะอย่างเรื่องอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคะ
0: กุศลมีอะไรเป็นเหตุใช่ไหมคะบางคนคิดถึงวงศ์สกุลเป็นเหตุให้เกิดกุศลที่จะไม่ทำให้วงศ์สกุลเสื่อมเสียขณะนั้นเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่า
10: ไม่ถูก
0: ถ้าอย่างนั้นก็ทำให้สกุลเสื่อมเสียสิคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เหตุที่จะทำให้เกิดกุศลเนี่ยแสดงว่าเพราะอะไรแต่ต้องเป็นกุศลค่ะแต่เกิดจากอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากเป็นกุศลมากๆเลยใช่ไหมคะจะถามว่าทำอย่างนี้ได้กุศลไหมได้กุศลมากไหมนั่นคืออะไรคะคิดถึงตัวเองที่ต้องการที่จะมีกุศลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงตัวเองเพื่อตัวเองแต่ไม่ใช่ธรรมาธิปไตยเพราะว่ากุศลเป็นกุศลค่ะไม่ใช่ของเราด้วยสะสมมาที่จะมีความเห็นถูกว่าธรรมะฝ่ายดีเนี่ยดีแน่ๆไม่เหมือนธรรมะฝ่ายไม่ดีเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตัวเองหรือว่าเป็นเพราะเกรงคำครหาของชาวโลกหรือคนอื่นนี่ก็คือแสดงความต่างกันของเหตุที่จะให้เกิดกุศลด้วยกุศลนั้นเป็นไปเพราะอะไรเพื่ออะไรแต่กุศลต้องเป็นกุศลค่ะ
10: อย่างนั้นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็เป็นเหมือนกับธรรมะที่เป็นกุศลธรรมในแต่ละระดับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าเหตุที่จะให้เกิดเป็นไปตามเหตุว่าเพราะอะไรคำหนึ่งถึงอะไรเป็นเหตุถ้าเราคิดถึงนะคะว่าความดีเป็นความดีแล้วก็ทำความดีเราจะต้องคิดถึงมูลนิธิไหมคะมูลนิธิหรือไม่มูลนิธิความดีก็เป็นความดีไม่ใช่ว่าความดีต้องไปอิงอาศัยมูลนิธิหรือว่าการมามูลนิธินะคะจะทำให้ประพฤติดีเพื่อคนอื่นจะได้ไม่ว่ามูลนิธิใช่ไหมคะแต่ความดีก็เป็นความดีไม่ว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้ามั่นคงนะคะเป็นไปเพื่อความดีไม่ใช่เป็นไปเพราะเหตุอื่นขณะนั้นก็เป็นธรรมาธิปไตยมีธรรมะเป็นใหญ่เพราะเห็นว่าความดีเป็นความดี
10: ถ้าจะเป็นความกระจ่างตรงนี้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิกับมานะเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าในสภาพธรรมตรงนี้มันมีการเปรียบเทียบซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อเราวิจารณ์ใครก็มีมานะเข้ามาอยู่แล้วค่ะ
0: เข้าไม่ดีใช่ไหมคะแล้วใครดีใช่ไหมคะคนพูดดีกว่าหรือเปล่าเพราะเขาไม่ดีแต่ถ้าจะกล่าวถึงความเป็นจริงเพื่ออนุเคราะห์อันนั้นก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่เพราะมานะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะเกิดดับเร็วมากถ้าไม่ใช่ปัญญาจริงๆไม่สามารถที่จะเห็นถูกสัมมาทิฏฐิตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นจะไปคิดดาวเอาสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ตัวปัญญาแต่เป็นเราวินิจฉัยด้วยโลภะวินิจฉัยด้วยโทสะเพราะชอบหรือเพราะไม่ชอบความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่ถามว่ามิจฉาทิฏฐิคืออะไรใช่ไหมคะถ้าคิดว่าไม่ต้องฟังพระธรรมก็รู้ได้ผิดหรือถูก
10: ผิด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าความเห็นอย่างไหนที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นความเห็นผิดไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปนั่งหลับตาจะรู้อะไรไหมคะไม่รู้คือเห็นถูกแต่คิดว่าทำแล้วรู้ถูกหรือผิด
10: ผิด
0: ค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดอะไรเป็นความเห็นถูกด้วยตัวเองค่ะ
10: ถ้าอย่างนั้นในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิก็คือเป็นความเห็นผิดที่ไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแต่ว่ามานะเนี่ยเป็นการที่ไปเปรียบเทียบ
0: รูปพรหมนะคะก็มีมานะที่ยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นจิตประเภทไหนเกิดได้ในอรูปประพรมภูมิกับอรูปประพรมบุคคลนี่ก็เป็นความละเอียดนะคะเพราะแม้แต่มนุษย์ตรงนี้ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นะคะเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแต่เพราะได้อาศัยการฟังจึงเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ตัดสินเอง
9: ด้วยความพอใจหรือไม่พอใจ
10: โทษนะคะอย่างนั้นในสภาพของมานะเนี่ยนอกจากเปรียบเทียบแล้วยังมีการตัดสิน
9: ขอโทษค่ะมานะคือความสำคัญตนชัดที่สุดไม่ต้องมีการเปรียบเทียบกับใครก็ได้แต่สำคัญ

0: เนี่ยเป็นอกุศลและเจตสิกเพราะนั้นมานะเป็นความสำคัญตนเนี่ยย่อมไม่ดีแน่ใช่ไหมครับซึ่งสะสมไว้ในจิตเนี่ยจนเป็นพืชเชื้อสำคัญที่ว่าสำคัญเนี่ยหมายความว่ากว่าจะหมดพืชเชื้อนี้ได้ต้องระดับพระอรหันต์ซึ่งจะต่างกับความเห็นผิดเพราะความเห็นผิดเนี่ยจะเป็นความเห็นคือทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดกับโลภะเหมือนกันทิฏฐิเกิดก็ต้องเกิดกับโลภะเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นความยึดถือผิดเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นความยึดถือก็ต้องเกิดกับความติดข้องคือโลภะส่วนมานะเนี่ยก็เป็นการถือตนเหมือนกันแต่ไม่ได้ว่าเป็นการยึดถือผิดในขณะที่มีความสำคัญตนนะครับก็เป็นการถือตัวเองว่าตัวเราอย่างนี้
1: โทษนะคะแล้วเกิดร่วมกันได้ไหมคะสอง
2: ไม่ได้ไม่พร้อม
1: ต่างหากจากกันนะคะ
2: คุณสิริพรค่ะใครว่าคุณสิริพรได้ไหม
1: ได้
2: แน่ใจ
1: ก็ในใจโกรธนะคะแต่ยังยอมรับฟังค่ะ
2: ค่ะแสดงว่าอะไรคะทำไมโกรธล่ะ
1: มีความสำคัญตน
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะและธรรมะก็ละเอียดมากแล้วเราก็เคยแต่รู้จักชื่อทั้งนั้นเลยมานะทิฏฐิอิจฉามัจฉริยะอะไรก็เป็นภาษาบาลีซะด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงคือธรรมะไม่ต้องอาศัยภาษาอะไรเลยทั้งสิ้นก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพียงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเนี่ยใครว่าเราได้ไหมแค่เนี่ยคำถามง่ายๆเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรแต่ถ้าได้ขณะนั้นก็ไม่ได้มีมานะใครจะว่าใครก็ได้ห้ามได้หรือคนที่ดีที่สุดก็ยังถูกคนอื่นว่าได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเดรัจฉีว่าหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าผู้ที่ถูกว่าก็แล้วแต่นะคะถ้ามีมานะอยู่เดือดร้อนแน่ๆว่าเราได้ยังไงใช่ไหมคะก็จะรู้ได้ว่าแม้เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะเป็นพระสกทาคามีแล้วเป็นถึงพระอนาคามีบุคคลแล้วก็ยังไม่ได้ดับมานะเพราะฉะนั้นมานะเนี่ยค่ะจะละเอียดไม่ใช่ว่าอย่างหยาบๆที่เราเห็นคนเย่อหยิ่งเราบอกว่าคนนี้หยิ่งใช่ไหมคะมีอาการสำคัญตนถือตัวต่างๆมานะนั่นก็ชัดเจนว่านั่นแหละลักษณะของสภาพธรรมะที่สำคัญตนแต่มานะที่ไม่รู้สึกใช่ไหมคะไม่รู้ได้ซ้ำว่าขณะนั้นเป็นมานะก็เป็นมานะที่ละเอียดขึ้นแม้พระอนาคามีบุคคลยังมีมานะแต่มานะของท่านก็ต้องต่างกับมานะของบุคคลที่เป็นปุถุชนพระชนธรรมะก็เป็นจริงค่ะโลภะมีมากมายหลากหลายตั้งแต่อ่อนที่สุดบางที่สุดจนไม่รู้ตัวเลยจนถึงอย่างที่เห็นได้ชัดๆความเห็นแก่ตัวเป็นต้นความอยากได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ติดข้องพยายามที่จะได้สิ่งนั้นมาก็แสดงถึงโลภะจัดใช่ไหมคะไม่เพียงพอมิฉะนั้นก็จะไม่มีคำที่ทรงแสดงให้ถึงการดับหมดสิ้นไม่เหลือเลยของโลภะซึ่งขณะนั้นนะคะมานะก็ยังเกิดร่วมด้วยได้แต่ทิฏฐิความเห็นผิดไม่เกิดแล้วเพราะเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนี่ก็คือการศึกษาให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะรู้เมื่อไหร่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จึงค่อยๆ คลายจนดับกิเลสได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางเลยค่ะ
1: ในบางครั้งเนี่ยนะคะเมื่อเราเห็นเพื่อนฝูงหรือใครต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าโอ้เขายังมีมานะอยู่จริงๆเราก็มีมานะด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ต้องเป็นพระอรหันต์ไงคะถึงจะไม่มี
1: ในความคิดที่เราไปตัดสินว่าเขามีมานะอยู่ก็คือขณะนั้นเรายังมีมานะ
2: เดี๋ยวก่อนนะคะมานะเกิดแล้วใครเปลี่ยนมานะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: มานะในใจยังไม่ออกมาทางกายทางวาจาใครรู้แต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ธรรมดาละใช่ไหมคะก็ต้องมีความสำคัญตนทั้งวาจาและกิริยาอาการด้วยค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ครับได้ฟังการสนทนาเรื่องของมานะโลภะแล้วก็ความเห็นผิดเนี่ยครับก็จากการประเมินประมาณเอานะครับ

0: าจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นการรู้ตรงลักษณะมานะอยู่เรื่อยๆมากๆขนาดนั้นแต่ว่ามานะนี่มีเยอะจริงๆเยอะมากมายนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็สำคัญตนกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วเนี่ยมานะก็เกิดกับโลภะแล้วโลภะนี่จะมากยิ่งแค่ไหนครับเพราะว่ามานะเกิดก็ต้องมีโลภะถ้ามานะไม่เกิดถ้ามีทิฏฐิเกิดก็ต้องเกิดกับโลภะและโลภะก็ยังเกิดได้โดยที่ไม่ต้องมีทิฏฐิไม่ต้องมีมานะเกิดด้วยกราบเรียนท่านอาจารย
1: ์ก็ต้องคิดถึงความสอดคล้องของธรรมะนะคะจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมด้วยโลภะได้ไหมค่ะเพราะว่าขณะใดที่มีโลภะขณะนั้นมีอวิชชาจึงมีโลภะอยากได้โลภะหรือว่ากลัวรังเกียจเห็นโทษของโลภะเดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้ด้วย
0: คือเราคิดว่าเราเกลียดกลัวนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือชอบโลภะ
1: ชอบแล้วจะละสิ่งที่ชอบไหม
0: ถ้ายังชอบอยู่ก็คงไม่ละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาที่เห็นโทษค่ะเพราะฉะนั้นโลภะดับด้วยอรหัตมรรค
0: ใช่ครับปัญญาที่จะเริ่มเห็นโทษของโลภะเนี่ยเริ่มอย่างไรครับ
1: เริ่มรู้ว่าโลภะเป็นธรรมะค่ะขาดตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะใครอยากคิดจะไปละโลภะโดยไม่รู้ว่าโลภะเป็นธรรมะไม่มีทางสำเร็จเพราะยังต้องเป็นเราอยู่ตลอดแต่เมื่อไหร่รู้ความจริงนะคะโลภะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งโทสะก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดใครบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยของธรรมะใดธรรมะนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นตามเท่าที่ปัจจัยทำให้เกิดขึ้นคุณอนกชอบอาหารอะไรมากได้ยินว่าชอบทุเรียนเพราะฉะนั้นทุเรียนกับมะขามป้อมชอบอันไหนมากกว่ากัน
0: ผมต้องไปที่ทุเรียนอยู่แล้วครับท่านอาจารย์
1: ค่ะแล้วจะละไหมคะ
0: เปรี้ยวไม่ค่อยชอบ
1: ค่ะแต่ไม่ได้ให้คุณอนบละนะคะใครบอกให้คุณอนบละนั่นผิดค่ะให้คุณอนบเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะค่ะแล้วก็มีระดับต่างๆกันด้วยมีมากมีน้อยมีอะไรหลายอย่างค่ะเย็นนี้จะทำอะไรคะ
0: ไปนมัสการต้นพระสิงหาโพครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะหวัง
0: หวัง
1: คิด
0: ครับ
1: โลภะหรือเปล่า
0: สลับมี
1: ค่ะบางคนอยากฟังธรรมะแทบจะกราบได้ว่าใจจะขาดอาจจะมากไปนะคะแต่ความจริงก็รู้สึกว่าแหมเหมือนหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นฟังธรรมะเนี่ยถูกไหมอย่างนั้นน่ะไม่เห็นโลภะเลยใช่ไหมคะฟังธรรมะตามกาละคำว่าตามกาละนี่หลายเหตุผลนะคะเมื่อสงสัยก็คือกาละที่จะฟังให้เข้าใจหรือถึงเวลาที่เรามีโอกาสจะได้สนทนาธรรมได้เข้าใจธรรมะนะคะก็คือฟังธรรมะตามกาลเหมือนกันแต่ว่าเมื่อไม่ใช่การยังอยากจะฟังฟังแล้วจำได้เข้าใจหมดหรือเปล่าหรือต้องฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้คำว่าธรรมะคำเดียว
0: ท่านอาจารย์กำลังให้ความเข้าใจว่าที่ว่าฟังธรรมะตามการซึ่งเป็นมงคลข้อหนึ่งเนี่ยก็คือที่ต้องมีคำว่าตามการด้วยเนี่ยก็คือแสดงถึงการที่ไม่ติดแม้กระทั่งการฟังธรรมฟังตามโอกาสที่สมควรมิฉะนั้นโลภะนี่ครับก็ติดเปลี่ยนจะติดฟังเพลงก็มาติดว่าอยากฟังธรรมะให้ได้มากๆต่ออีกหน่อยก็คงจะดีนะจะมืดไปเขาจะกลับก็ไปถึงโรงแรมกี่โมงเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมฟังต่ออีกหน่อยกำลังดี
1: บางคนก็คนพูดหรือว่าคนที่สนทนากันนะคะเหนื่อยเหลือเกินนะคะหิวเหลือเกินแต่คนฟังก็จะฟังอีกฟังอีกฟังอีกตามการหรือเปล่า
0: ฟังธรรมะตามการก็มีระยะนี้ด้วยนะครับคือตามกาละที่เหมาะสมแล้วก็คลายจากโลภะที่ติดข้อง
1: และจริงๆก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจค่ะสำคัญที่สุดเมื่อไรก็เมื่อนั้นฟังขณะใดก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังและก็รู้ประโยชน์ด้วยนะคะฟังเพื่อเข้าใจถูกแล้วจึงจะละได้ใครที่จะไปละมานะจะไปละพยาบาทไปละอิจฉาไม่มีทางสำเร็จได้เลยค่ะถ้าไม่เข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะพอเห็นธรรมะต้องรู้ว่าต่างกันละใช่ไหมคะแม้แต่การที่จะรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นวิบาก เป็นกรรมหรือเป็นผลของกรรมไม่ใช่เพียงคิดเปรียบเทียบแต่ต้องในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏเช่นเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่ดีชั่วใช่ไหมคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่เมตตาเพราะเกิดขึ้นตามเหตุที่ได้กระทำแล้วถึงกาละที่จะต้องเห็นก็จะมีการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่ปรากฏเป็นปัจจัยคือถึงเวลาที่จิตที่เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากจะเกิดจิตเห็นจึงเกิดขึ้นเลือกไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ไม่ใช่ตามการสะสมว่าเมื่อเห็นแล้วจะชอบหรือไม่ชอบจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นความต่างของจิตที่เป็นวิบากกับจิตที่ไม่ใช่วิบากจากตัวจริงๆด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงจากตัวหนังสือว่าเวลาทำกุศลกรรมและกุศลวิบากก็ให้เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีนั่นคือจากตำราใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆด้วยสติสัมปชัญญะที่จะรู้ลักษณะที่ต่างกันจึงจะเป็นความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งจะเห็นได้นะคะในบางแห่งจะกล่าวว่ามีกรรมสกตาญาณเนี่ยตลอดจนวิปัสสนาที่ดับกิเลสเพราะว่าเป็นความรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ต่างกันตามความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่ชื่อหรือไม่ต้องเรียกแต่พระรู้ลักษณะที่ต่างกันนั่นเองว่าสัมมะอย่างนี้ค่ะเป็นวิบากเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอุปัตติเกิดขึ้นทำให้วิบากนั้นเกิดขึ้นแต่พอเกิดเห็นแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรก็รู้ความต่างอีกนี่ไม่ใช่แค่เห็นนี่เห็นแล้วถึงเวลาที่สิ่งที่สะสมมาเนี่ยจะเกิดแล้วคืออกุศลที่เก็บมันเยอะมากนานมากเพียงแค่เห็นก็ถึงเวลาเกิดแล้วก็เห็นความต่างกันของแม่วิบากกับจิตที่ไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นพวกคำที่ได้ยินนะคะเป็นสภาพธรรมะจริงๆรู้ด้วยปัญญาที่ได้อบรมแล้วตรงทุกอย่าง
2: กับท่านอาจารย์ค่ะหนูอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเพราะเหตุใดที่ท่านอาจารย์ถึงมาอินเดียค่ะ
1: และอินเดียสำคัญยังไงอะคะใช่ไหมคะมีอะไรที่ที่อื่นไม่มีแม้แต่สวรรค์ก็ไม่มีจริงๆแล้วนี่แหละค่ะการที่จะเคารพนอบน้อมในพระศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วเข้าใจคำนี้มีความกตัญญูไหมคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะได้ยินคำนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแค่นี้ก็ตลอดชีวิตไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังนะคะจากผู้ที่ทรงตรัสรู้เป็นความจริงทุกกาลสมัยและก็สามารถที่จะเข้าใจได้นี่คือปริยัติถ้าขณะใดนะคะที่กำลังรู้ลักษณะที่เป็นธรรมะความซาบซึ้งมีไหมคะถ้าไม่มีการทรงแสดงพระธรรมให้อบรมเจริญปัญญาความเห็นถูกมีหรือที่สติสัมปชัญญะขณะนั้นจะสามารถเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็จะมีการระลึกถึงพระคุณเนี่ยค่ะตามลำดับขั้นเพราะว่าไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมคะที่จะกล่าวแม้คำว่าธรรมะหรือปริยัติปฏิปติปฏิเวทะซึ่งต้องฟังด้วยความเข้าใจจริงๆด้วยความเคารพจริงๆไม่คิดว่าเราทำได้ไม่ต้องฟังก็ได้เหมือนกับดูหมิ่นลบหลู่พระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำตลอด 45 พรรษาเพราะคิดว่าเข้าใจเองได้ก็จะได้กราบนมัสการสถานที่ทรงตรัสรู้นะคะเมื่อนั้นก็จะระลึกถึงพระบารมีตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนกับที่ได้สะสมบำเพ็ญบารมีนะคะทุกประการที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อถึงขณะที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเป็นการบรรลุถึงการที่จะได้เป็น ผู้ที่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นให้ได้เข้าใจธรรมะตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะไม่เป็นเพียงแค่สาวกเพราะว่าสาวกแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะอนุเคราะห์คนอื่นได้เท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสถานที่นั้นนะคะส่องไปถึงอดีตการนานถึงแสนโกฏกับและความปรารถนานั้นก็บรรลุผลสำเร็จและก็สำเร็จเมื่อท่านพระอัญญากนธัญญะนะคะได้รู้แจ้งธรรมะตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ด้วยก็เป็นการถึงพร้อมพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะที่มากันนี่เราก็มีเครื่องบูชาสักการะมาด้วยใช่ไหมคะคิดลึกๆถ้าสิ่งที่นำมาบูชาย่อยออกไปเป็นอนุเล็กที่สุดมาประกอบกันและอนุนั้นเป็นความดีที่จะบูชาจะดีกว่าเพียงนำดอกไม้มาไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ค่ะคิดละเอียดได้จะทำให้รู้ว่าบูชาพระคุณเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเครื่องสักการะก็เพียงนำมานะคะแต่ก็ต้องประกอบด้วยส่วนที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือความดีทุกขณะที่จะเกิดขึ้นนี่คือการบูชาที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าอามิสบูชาแล้วก็พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพื่ออามิสบูชานะคะแต่เพื่ออนุเคราะห์ให้กุศลธรรมเกิดจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได้เริ่มหรือยังคะที่จะเข้าใจว่าเสียงอย่างนี้เองค่ะในขณะที่ยังปรากฏว่าเป็นเสียงกำลังรู้เสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงนี่แหละเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะและวันหนึ่งก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเสียงนะคะอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เราสามารถที่จะเป็นตัวตนจงใจที่จะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะแต่จากการฟังนานมากเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งพอเสียงปรากฏเป็นปกติก็รู้เสียงขณะนั้นอย่างอื่นไม่ปรากฏจึงเข้าใจความหมายว่าเสียงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะอย่างอื่นไม่ปรากฏค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยเลยค่ะในขณะนี้เองนะคะเสียงมีกำลังปรากฏรู้เสียงที่ปรากฏขณะนั้นไม่ต้องนึกว่าเป็นธรรมะแต่ความจริงคือเสียงมีจริงๆปรากฏให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มเข้าใจว่านี่คือไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยและใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะเกิดนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้จะไปเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้จะไปนึกถึงอย่างอื่นโดยที่เสียงกำลังปรากฏจะไปเข้าใจอย่างอื่นก็ผิดเพราะไม่เข้าใจเสียงที่ปรากฏซึ่งขณะที่เสียงปรากฏอย่างอื่นไม่มีเนี่ยค่ะค่อยๆฟังเสียงปรากฏขณะที่ลักษณะของเสียงปรากฏอย่างอื่นไม่มีเริ่มเข้าใจลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งแต่มีธรรมะมากมายนะคะที่ยังไม่ปรากฏกับสติและความเข้าใจขณะนี้มีแข็งย้ายจากเสียงนะคะเสียงก็มีเป็นเสียงเสียงปรากฏได้เมื่อมีหูหรือโสตประสาทะแต่ขณะนี้ไม่ใช่มีแต่เสียงค่ะแข็งก็มีกำลังรู้ลักษณะที่แข็งเริ่มเข้าใจลักษณะนั้นตรงแข็งขณะนั้นอย่างอื่นต้องไม่ปรากฏนี่คือกว่าทุกอย่างจะปรากฏทีละอย่างด้วยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นปกติค่ะต้องเป็นปกติเพราะเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดได้มิฉะนั้นก็จะมีตัวตนเป็นเราที่อยากจะทำให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดนะคะหรือว่าแท้ที่จริงขณะที่คิดก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วค่ะเพียงแต่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นละโลภะความติดข้องที่อยากจะไปรู้สิ่งที่ยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดขึ้นเริ่มชินไหมคะกับเสียงค่ะพอเข้าใจแล้วเริ่มชินกับเสียงเฉพาะเสียงที่ปรากฏถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยนะคะเสียงก็เป็นเสียงปรากฏกับความไม่รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะแต่พอฟังแล้วนะคะได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนจากการที่เสียงปรากฏระหมดไปโดยไม่รู้อะไรเลยเป็นเดี๋ยวนี้ค่ะเสียงปรากฏยังปรากฏอยู่เริ่มเข้าใจลักษณะของเสียงว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีปนอยู่ในเสียงเลยเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
3: กราบท่านอาจารย์ต่อชิดครับ ก็จริงๆเมื่อเช้าฟังก็รู้ว่าเหมือนเข้าใจว่าอนูของความดีที่ท่านอาจารย์กล่าวแต่เมื่อสักครู่เนี่ยฮะที่ได้ฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็เริ่มเข้าใจขึ้นว่าจากการสะสมความดีคือกุศลซึ่งค่อยๆสะสมไปจนกุศลนั้นเนี่ยฮะมากขึ้นมากขึ้นจนมีกำลังครับอย่างปัญญาที่สะสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัญญานั้นมีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยกุศลคุณความดีปัญญาทั้งหลายอันนี้จริงจะเป็นการบูชาจริงๆใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าจะคิดถึงว่านะคะขณะนี้เราก็มีประทีปซึ่งได้จุดบูชาด้วยกว่าจะเป็นประทีปนี้มาจากไหนถ้าไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวจะมาเป็นประทีปอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่กุศลจิตจะเกิดเนี่ยค่ะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงและรู้ความจริงได้ก็ต้องมาจากทีละเล็กทีละน้อยกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะคะสะสมขณะที่เห็นที่ได้ยินแต่ละขณะที่วาระที่เห็นบ้างได้ยินบ้างฉันใดนะคะแทนอกุศลประเภทต่างๆเหล่านั้นก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ชัดเจนเลยค่ะเสียงไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจแต่ว่าเวลานี้เสียงนี้คือธรรมะเริ่มเข้าใจในลักษณะของเสียงเราเป็นเสียงหรือเปล่าคะเราเป็นเสียงหรือเปล่าเสียงเป็นเราหรือเปล่าเสียงของเราหรือเปล่าค่ะไม่ใช่ค่ะเสียงก็ยังคงเป็นเสียงนะคะเพราะว่าเกิดเพราะสมุฏฐานที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นใครหรือเป็นของใครได้เลยค่ะจึงเป็นธรรมะแต่ละอย่างทุกอย่างที่ปรากฏเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นธรรมะลักษณะนั้นๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าเกิดมาปรากฏชั่วคราวค่ะเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยทุกขณะเป็นอย่างนี้นี่คือค่อยๆสะสมความเข้าใจนะคะยังไม่หวังที่จะไปประจักษ์การเกิดดับยังไม่หวังที่จะหมดกิเลสเพียงแต่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกต้องก็เริ่มเข้าใจถูกต้องขึ้นขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะละความหวังละความต้องการเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะศึกษาธรรมะฟังธรรมะด้วยความต้องการจริงๆอยากจะรู้มากๆเหมือนกับว่ารู้ชื่อมากๆแล้วจะเข้าใจธรรมะแต่ความจริงคำเดียวเข้าใจหรือเปล่าในลักษณะของสิ่งที่มีจริงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อมากๆยาวๆนะคะก็เป็นเรื่องของความจริงนั่นแหละที่มีอยู่จริงๆนั่นแหละเช่นจะกล่าวว่าเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปก็ยังจะขยายต่อไปอีกได้ถ้าไม่มีจิตได้ยินเสียงจะปรากฏได้ไหมนี่คือเพื่อที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของหรือว่าบังคับบัญชาให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้เลยเพียงไม่มีโสตประสาทะเสียงปรากฏไม่ได้เลยแม้ว่ามีเสียงก็ไม่ปรากฏแต่เสียงก็ปรากฏกับความไม่รู้มานานแสนนานจนกว่าเริ่มที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งภาษาบาลีก็จะใช้คำว่าปัญญาแต่ว่าถ้าไม่กล่าวถึงปัญญาไม่นึกถึงคำว่าปัญญาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องกั้นอยากจะเรียกชื่อว่าปัญญาใช่ไหมแต่ความจริงเข้าใจถูกเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาเมื่อนั้นโดยไม่ต้องเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังซึ่งพูดถึงสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้กำลังฟังคิดเรื่องอื่นหรือเปล่าคะห้ามไม่ได้นะคะแสดงความเป็นอนัตตาก็ไม่รู้ค่ะทุกอย่างแสดงลักษณะที่เป็นอนัตตาทั้งนั้นแต่ไม่เคยรู้เลยกลับอยากจะให้ปัญญามารู้เสียงแทนที่จะเข้าใจว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถึงไม่ใช่เสียงเป็นคิดก็เป็นธรรมะ
4: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงปรมัตถธรรมว่ามี4อย่างคือจิตเจสึกรูปนิพพานซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าไม่มากเลยแต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าปรมัตถธรรมนั้นคือสิ่งที่มีจริงซึ่งก็มีจริงจนถึงที่สุดครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่ามีจริงจนถึงที่สุดครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้มีคุณคำปั่นไหมคะเป็นที่สุดของความจริงหรือเปล่าคะคุณคำปั่นไม่ใช่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่สุดจริงๆอะไรเป็นคุณคำปั่นหรือเปล่าเห็น ป็นคุณคำปันหรือเปล่าได้ยินเป็นคุณคำปันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สุดของเห็นก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปนี่คือที่สุดของความจริงของเห็น
4: ก็คือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่แล้วก็ดับไปซึ่งก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนที่เห็นแต่ว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ครับ
1: หลายแสนกลับมาแล้วนะคะเห็นมีไหมคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเดี๋ยวนี้ก็คือเห็นต้องเป็นเห็นจะเป็นอื่นไม่ได้เหมือนเมื่อแสนกลับมาแล้วนะคะเห็นก็เป็นเห็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเวลาในอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้เลยนี่คือความจริงที่สุดคือเห็นมีแต่ไม่ใช่ชื่อนั้นชื่อนี้คนนั้นคนนี้แต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นทำกิจเห็นแล้วก็ดับไปนี่คือปรมัตถะความจริงที่สุดคือเท่านี้เอง
4: ซึ่งก็ตรงกับความหมายของปรมัตถธรรมจริงๆก็คือเป็นธรรมะที่มีจริงที่ไม่มีใครที่จะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะเหล่านั้นได้เลยนะครับ
1: สับปะรดจริงไหมคะไม่จริงแข็งจริงค่ะรสจริงนี่ก็คือความจริงที่สุดนะคะสิ่งที่ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วหวานเป็นสับปะรดหรือเปล่าเปรี้ยวเป็นสับปะรดหรือเปล่าแต่หวานจริงๆเปรี้ยวจริงๆเป็นธรรมะซึ่งเกิดปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวนะคะมีแต่จะไปเพราะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับสืบต่อกันเพราะฉะนั้นสังสารวัฏที่ว่ายาวนานก็คือการเกิดดับของสภาพธรรมะนะคะซึ่งเป็นธาตุรู้ได้แก่จิตและเจตสิกเกิดรู้โลกจึงปรากฏแล้วแต่ว่าจะเป็นสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาหรือว่าเสียงปรากฏทางหูกลิ่นปรากฏทางจมูกรสปรากฏทางลิ้นขณะนี้กายก็มีสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบสัมผัสนะคะแล้วใจก็รับรู้จำได้ทั้งหมดก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะไม่พ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดมาแล้วมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะค่ะสิ่งที่ดับไปแล้วดับไปแต่ใจก็รับรู้นะคะแล้วสัญญาสภาพจำเนี่ยก็จำไม่ลืมแม้สิ่งนั้นไม่เหลือก็ยังจำเป็นไงคะฉลาดเป็นปัญญาหรือเปล่าไม่มีจริงๆค่ะไม่กลับไปอีกด้วยแต่ก็ยังจำว่ามีเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจความจริงที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏค่ะไม่เกิดแล้วจะปรากฏได้ยังไงและถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ยั่งยืนเลยนะคะรวดเร็วมากยิ่งกว่าในมายากลค่ะเพียงปรากฏให้เห็นแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยนี่คือความจริงที่สุดค่ะ
3: กราบพระอาจารย์ครับดับไปแล้วไม่มาอีกเลยแล้วจะเล่นกลอะไรดับไป
1: เหมือนยังอยู่เหมือนมีค่ะ
3: เป็นจริงดับเลย
1: คุณอนกมีพี่ไหมคะ
3: จำว่ามี
1: ค่ะแล้วมีจริงๆหรือเปล่าอะไรเป็นพี
3: ่ก็สภาพธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏแต่ละทาง
1: ค่ะปรากฏแล้วดับไหมคะ
3: ต้องดับ
1: แล้วพี่อยู่ที่ไหน
3: อยู่ด้วยความจำเอาไว้อย่างนั้น
1: เท่านั้นเองแม่ดับไปแล้วก็ยังจำว่ามี
5: กราบท่านอาจารย์นะครับผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์พอดีเมื่อตอนนั่งรถมาได้ฟังเทปท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าอริยสัจ4ซึ่งมีทุกข์และสมุทัยเนี่ยลุ่มลึกเพราะเห็นได้ยากส่วนนิโรธและมรรคนั้นเห็นได้ยากเพราะว่าลุ่มลึกตรงนี้อยากจะขอความกรุณาท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ
1: ลุ่มลึกเพราะเห็นได้ยากใช่ไหมคะ
5: ครับผม
1: คือทุกขอริยสัจจะหมายความถึงสภาพที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นยากไหมว่าเกิดระดับ
5: ส่วนนิโรธและมรรคนั้นตรงกันข้ามคือว่าเห็นได้ยากพอลุ่มลึกใช่ไหมครับ
1: เห็นยากว่าเป็นมรรคไม่เชื่อได้ซ้ำไปใช่ไหมคะความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยนะคะอย่างวิตกะเจตสิกนะคะ ไม่เกิดกับจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะแสดงความเล็กน้อยของชั่วขณะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าเห็นจะกล่าวว่าวับเดียวเร็วที่สุดเสียงก็สั้นมากเช่นเดียวกันกลิ่นรสและก็โผฏฐัพพะคือเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวนะคะก็ปรากฏเพียงเล็กน้อยคือการเกิดดับเห็นไหมเมื่อยังไม่เห็นจะเห็นได้ไหมเมื่อเป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงพิสูจน์ได้รู้ได้แต่ต้องด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะบางคนก็บอกว่าไม่ทันใจแค่นี้เหรอที่กำลังฟังและเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยจะเป็นทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องไปทำอย่างอื่นต้องทำให้สงบให้นิ่งแล้วก็สภาพธรรมะก็จะปรากฏแต่ความจริงนะคะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปัญญาไม่เข้าใจความหมายของความเห็นถูกไม่เข้าใจความหมายของพุทธะปัญญาทั้งนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้ขณะนี้เองนะคะถ้าไม่มีปริยัติการฟังเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงๆว่าขณะนี้แม้เสียงที่ปรากฏก็จริงเกิดขึ้นระดับไปถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็ผ่านไปโดยหาปัญญาไม่เจอปัญญาจะไปรู้อะไรทั้งที่มีสิ่งที่ปรากฏก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏจากที่เคยไม่รู้นะคะก็มีความเข้าใจขึ้นนี่คือความรอบรู้ในปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึงปฏิปัตติถ้าไม่มีความรู้เลยว่าปัญญารู้สิ่งที่ปรากฏก็คิดว่าจะไปรู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นนี่หรือมรรคบางคนก็สงสัยและบางคนก็หลงทางนะคะคือไม่เข้าใจเลยว่าปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ความจริงได้และปัญญาก็ไม่ได้เกิดขึ้นมากมายทันทีถ้าไม่ได้สะสมมีกำลังพอที่จะเข้าใจความจริงที่กำลังเป็นจริงในขณะนี้แต่ถ้าสะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นใครจะบอกว่าไม่ใช่ปัญญาหรือว่าไม่ได้รู้ความจริงก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะคะก็ไม่รู้ว่ามรรคคืออย่างไรจึงเป็นเหตุที่ลึกซึ้งค่ะเห็นยากว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่จะทำให้ค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาลและก็ยังความต้องการที่ติดข้องด้วยที่อยากจะรู้แทรกเข้ามาอีกก็มากมายมหาศาลอีกเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยค่ะนอกจากความเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าความไม่รู้จะค่อยๆหมดสิ้นไป
5: กราบขอบพระคุณครับ
1: ขอเล่าเรื่องเบตเตเน็ตนะคะเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างที่พวกเราไปรับประทานอาหารที่โรงแรมนะคะซึ่งปกติแดนก็จะไม่รับประทานอาหารเย็นก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวไม่ไกลจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ไม่ไกลนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าตรงนี้ค่ะถึงอย่างไรก็เป็นณบริเวณของขยาก็มียุงตัวหนึ่งค่ะยุงที่นี่ตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กวิตกะห้ามไม่ได้เลยเกิดขึ้นที่จะตรึกถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับอยู่ณบริเวณนี้49วัน7สัปดาห์พอพระอาทิตย์ตกมืดสนิทไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เรานั่งอยู่ในห้องมีแสงสว่างก็ยังรู้สึกไม่พอใช่ไหมคะเดือดร้อนกับผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยค่ะพอพระอาทิตย์ลับไปความมืดก็เข้ามาจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอีกไม่มีความปรารถนาความต้องการที่จะให้มีแสงสว่างหรือแสงไฟหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะขณะใดที่หวังหรือต้องการนั่นก็คือเป็นไปเพราะกิเลสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความอดทนของเราเนี่ยพอไหมที่จะเป็นความดีในบารมีทั้ง10ค่ะความอดทนทุกอย่างทั้งรสอาหารทั้งอากาศทั้งคำพูดทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะละกิเลสไหมคะจะละกิเลสหรือเปล่าคะเพิ่มอยู่ตลอดในขณะที่คิดว่าจะละกิเลสเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาที่มีความเข้าใจจริงๆในธรรมะซึ่งกำลังปรากฏ พราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดหวังเลยนะคะว่าจะละกิเลสตราบใดที่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจะยาวนานแสนนานสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่พระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษานะคะสามารถที่จะอุปการะทุกคำสำหรับผู้ที่ได้เริ่มเข้าใจความจริงนะคะจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะสอดคล้องกันเกื้อกูลกันที่จะทำให้สามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขอยกตัวอย่างนะคะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วลืมเสมอใช่ไหมคะคิดถึงว่าเมื่อวานไปไหนทำอะไรเมื่อกี้นี้ด้วยแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเดี๋ยวจะทำอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อจากนี้จะไปไหนนี่ก็คือว่าคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วนะคะและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ปรากฏได้ยังไงตรงไหมคะกับความเป็นจริงแต่คนที่เผลอๆก็คิดว่าถ้าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วก็ไปเสียใจเสียดายถ้าคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดแต่ก็อยากให้เกิดใช่ไหมคะแล้วประโยชน์อยู่ที่ไหนในเมื่ออยากสักเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดและที่เกิดแล้วก็จะกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้คำนี้นะคะก็จะเป็นคำจริงไปตลอดจนกระทั่งขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่เผลอนค่ะไม่ใช่คิดเองแต่ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดทุกคำไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเพราะเสียงกำลังปรากฏไม่คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะเสียงกำลังปรากฏและถ้าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ล่ะคะจะเข้าใจก็ไปเรื่อยๆทั้งอดีตบ้างอนาคตบ้างเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเพื่อเกื้อกูลให้ไม่ละทิ้งที่จะอบรมปัญญาด้วยการฟังค่อยๆเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแสนยากแต่ว่าเป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะเพราะว่าทุกคำเป็นคำจริงแต่ว่ามีความลึกซึ้งต่างๆกันตามระดับขั้นของปัญญาถ้าถามว่าหิวหรือยังเป็นไงคะไปแล้วใช่ไหมคะลืมแล้วคะขณะนี้คิดก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ธรรมะแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายนานแสนนานมาแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะแม้กำลังพูดหรือกำลังฟังก็เป็นธรรมะที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะที่มีจริงๆในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการอบรมค่ะเป็นเรื่องของความตรงต่อความจริงต้องเป็นผู้ที่มีสัจจะนะคะมั่นคงต่อการที่จะรู้ความจริงจากการที่ฟังแล้วเข้าใจจะมากหรือจะน้อยก็ไม่มีทางอื่นเลยค่ะนอกจากอาศัยที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงอนุเคราะห์ด้วยการทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าไม่ต้องศึกษาพระธรรมเป็นยังไงคะถูกหรือผิดไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรได้เลยและถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจที่จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมหรือที่สภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงแม้ในขั้นของวิปัสสนาญาณก็เกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะคือในขณะนี้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีจริงเสียงปรากฏพอเสียงหมดก็รู้ขณะที่เสียงหมดพอเสียงเกิดปรากฏก็รู้ขณะที่เสียงเกิดเพราะก่อนนั้นไม่มีเสียงแล้วก็มีเสียงแล้วก็หามีไม่ก็เป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นธรรมะคือปกติที่ปัญญาสามารถรู้ได้เข้าใจได้จนถึงที่สุดไม่ใช่ทำอะไรให้ผิดปกตินะคะด้วยความอยากหรือว่าด้วยความต้องการไม่ใช่ด้วยความเข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆนะคะรู้จักตัวเองโดยไม่ต้องถามใครใช่ไหมคะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังหรือยังเข้าใจแค่ไหนเข้าใจแล้วก็ลืมจึงฟังบ่อยๆเพื่อที่จะได้ระลึกได้ไม่ลืมจนกว่าแม้ไม่ได้ฟังก็ระลึกได
6: ้พูดถึงคำว่าอนุเนี่ยนะครับหมายถึงกุศลจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงความเล็กน้อยจริงๆว่าที่กุศลแต่ละขณะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยครับเพราะว่าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าให้ความหมายว่าเป็นอนุเพียงอนุเท่านั้นครับถ้าอาจารย์จะแสดง
1: โดยช่างจะติดใจคำติดในคำนะคะได้ยินคำอะไรก็อยากจะรู้แต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่านะคะจิตเล็กน้อยนะคะ มีอะไรที่จะเล็กน้อยสั้นยิ่งกว่าจิตบ้างไม่มีเลยค่ะเพียงเกิดแล้วดับขณะนี้ไม่มีใครสามารถรู้การเกิดดับสืบต่อเลยเล็กน้อยไหมและเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลที่เกิดหลังจากเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยใช่ไหมจนกว่าจะปรากฏทางกายทางวาจาและทางใจจึงจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าได้สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เป็นผู้ว่าง่ายหรือเปล่าที่ได้ฟังพระธรรมน้อมเคารพด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพียงแต่จะเข้าใจอย่างเดียวนะคะเข้าใจแล้วแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามความเข้าใจนั้นเล็กน้อยมากค่ะเป็นเครื่องวัดความเข้าใจใครก็ตามนะคะที่เข้าใจธรรมะแล้วกิเลสลดน้อยลงจากที่เคยไม่ดีอย่างวันนี้คุณพันรัตน์ก็ได้กล่าวถึงอดีตนะคะซึ่งมีกิเลสมากแต่ว่าเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็กุศลก็เกิดขึ้นแทนอกุศลที่เคยเกิดในครั้งก่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าเมื่อมีความเข้าใจแล้วค่ะชีวิตจะเปลี่ยนแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนยังเหมือนเดิมก็ส่องไปถึงว่าความเข้าใจแค่ไหนแม้ว่าจะฟังธรรมะนะคะทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวฟังอีกแต่ยังเหมือนเดิมถือว่าไม่มีการที่จะเห็นความเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเมตตาจากความผูกโกรธเป็นการที่เห็นโทษของความผูกโกรธว่าไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะคะแต่ทำร้ายตัวเองคนที่ถูกโกรธไม่รู้เรื่องเลยค่ะสักนิดเดียวแสนสบายอาจจะกำลังทำกุศลเจริญกุศลอยู่แต่คนที่ผูกโกรธไว้ก็ยังผูกโกรธอยู่แล้วประโยชน์อยู่ที่ไหนและก็ยังพกพาติดตามไปถึงชาติหน้าและชาติต่อไปด้วยแม้ว่าจะไม่พบกันอีกเลยแต่ความโกรธที่สะสมไว้นะคะก็เป็นปัจจัยที่จะให้มีคนอื่นโลกอื่นชาติอื่นที่ความโกรธก็ยังคงติดตามไปเอาออกไม่ได้เลยค่ะแม้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจนะคะผู้ใดที่มีความเข้าใจจริงๆมีความเคารพนอบน้อมในพระคุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะมีทุกคำที่อนุเคราะห์ให้เราได้ยินได้ฟังจากพระปัญญาที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ทรงแสดงพระธรรมอุปการะแก่สัตว์โลกและผู้ที่ได้สะสมศรัทธามาแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยหรือเปล่าคะทีละอนุหรือเปล่า
6: ทีละอนุคร
1: ับ ตอนนี้ก็หมดสงสัยใช่ไหมคะว่าเล็กน้อยแค่ไหนขนาดไหนเวลาพูดถึงกุศลระดับขั้นที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่าโลกนี้เป็นกามโลกคือโลกที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสิ่งที่กระทบสัมผัสได้สั้นแสนสั้นค่ะเพราะว่าเพียงชั่วครู่ที่เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วค่ะแต่ถ้าสะสมมานะคะกำลังเป็นอกุศลกุศลที่สะสมมาชั่วครู่ที่เป็นอกุศลก็หมดไปแล้วกุศลก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่จะเกิดสลับกันเร็วมากจึงชื่อว่าปริตตธรรมสั้นแสนสั้นไม่เหมือนกับกุศลขั้นสูงกว่านั้นค่ะซึ่งเกิดซ้ำกันได้มากมากจนปรากฏความเป็นกุศลที่สงบที่มั่นคงอันนี้ก็เป็นการศึกษาโดยละเอียดนะคะที่แสดงเห็นความต่างของธาตุธาตุนานาธาตุไม่เหมือนกันเลยในคนที่เรียกว่าคนหนึ่งนะคะคือการเกิดดับสืบต่อของจิตไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้แม้ในชาติก่อนๆที่ทำให้จริตอัธยาศัยต่างๆกันนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามการสะสมแล้วชอบไหมคะที่จะเป็นอย่างนั้นอยากจะผูกโกรธไว้เหนียวแน่นหนาแน่นไม่ละไม่ลืมไม่อภัยไม่เมตตาถ้าชอบก็เป็นต่อไปใครก็บังคับไม่ได้แต่ถ้าเห็นโทษนะคะปัญญาชี้โทษให้เห็นถ้าเข้าใจจริงๆค่ะกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นแล้วก็พูดว่าจะเจริญกุศลทุกประการใช่ไหมคะหรือเว้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะผู้ที่ตรงจะได้สาระจากพระธรรมสัจจะบารมีศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจพระธรรมเพื่ออบรมปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้หรือเพราะฉะนั้นยิ่งมีปัญญานะคะก็สามารถที่จะค่อยๆประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสเพราะเห็นโทษของกิเลสและรู้ว่าไม่มีอะไรที่สามารถที่จะละคลายกิเลสได้นอกจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดมุ่งไม่ใช่เพียงต้องการปัญญาแต่ว่าปัญญาเพื่ออะไรคะเพื่อขัดเกลากิเลสละคลายกิเลสปัญญาตรงมากนะคะไม่มีเราไม่มีเขาดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีถ้าได้สะสมอกุศลมามากปัญญาก็สามารถที่จะเห็นความไม่ดีในตนเองที่สะสมมาถ้ายังไม่เห็นนะคะก็ยังไม่ได้ขัดเกลาเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะตรงเท่ากับปัญญาเพราะว่าธรรมะเป็นธรรมะถูกคือถูกผิดคือผิดโลภะเป็นอกุศลโทสะเป็นอกุศลโมหะเป็นอกุศลอโลภะอโทสะอโมหะเป็นกุศลต้องเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะไม่เข้าข้างตัวเองไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแก้ตัวแก้ตัวไปทำไมคะเพราะยังมีตัวไม่พ้นจากความรักตัวและความหลงยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัว
7: กราบสักการะบูชาองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะคือเนื่องจากว่าพรุ่งนี้จะมีการประทักษิณนะคะท่านอาจารย์ทุกทีเวลาที่หนูมาเนี่ยหนูก็ใช้เรื่องของการสวดมนต์นะคะใช้บทสวดมนต์อิติปิโสหนูก็เลยอยากจะทราบแนวทางที่เหมาะและที่ถูกต้องที่เวลาที่ประทักษิณนะคะท่านอาจารย
1: ์เตรียมจะทำใช่ไหมคะ อนาคตที่ยังไม่มาถึงเตรียมแบบแผนด้วยเพื่อใครคะค่ะ
7: แล้วควรจะทำยังไงคะท่าน
1: นี่ไงคะครับอนาคตที่ยังไม่มาถึงเตรียมวางแบบแผนแล้วจะเป็นอย่างที่คิดไหมถ้าเข้าใจจริงๆว่าธรรมะเป็นอนัตตามีตัวตนที่คิดว่าจะทำอย่างนี้ค่ะโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าคิดเกิดแล้วเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องราวอีกมากมายนะคะแต่จะเท่ากับการเห็นถูกเข้าใจถูกไหมว่าเป็นธรรมะคิดจะแก้ปัญหามีปัญหามากมายเยอะแยะแต่รู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะถ้าไม่รู้ก็คือว่าไม่ได้ฟังพระธรรมและก็ฟังอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏนะคะฟังเพื่อเข้าใจใครจะคิดอะไรขณะนั้นก็จริงก็เป็นธรรมะที่คิดไม่ใช่เราถ้าระลึกได้บ่อยๆก็สามารถที่จะคลายความเป็นเราแต่ว่าตราบใดที่จะทำอะไรเพื่อเราขณะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏมีใครเตรียมจะทำอะไรพรุ่งนี้บ้างคะเวลาประทักษิณตามความเป็นจริงคืออะไรจะเกิดก็ไม่รู้ค่ะจะคิดอะไรขณะที่เดินไปแต่ละก้าวก็ไม่รู้จะได้ยินเสียงอะไรแต่ละก้าวก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเพราะยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไปผูกความติดข้องไว้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏซึ่งเข้าใจยากจริงๆนะคะเพราะเคยไม่รู้มานานแสนนานเคยแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะจะน้อมเข้ามาในตนก็คือว่าพิจารณาสิ่งที่มีอยู่นะคะไม่ใช่คิดเรื่องอื่นเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมะที่เกิดในขณะนั้นและสวดมนต์มีคำนี้ไหมคะโอปนยิโกคุณคำปั่นคะโอปนยิโกหมายความว่าอะไรคะ
8: ครับก็เป็นคุณของพระธรรมนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าโอปนยิโกนี่นะครับก็หมายถึงควรน้อมเข้ามาในตนครับท่านอาจารย์ครับ
1: จะน้อมอะไรเข้ามาในตนดีคะเห็นไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะแม้แต่ธรรมะที่จะน้อมเข้ามาในตนก็ต้องรู้ว่าธรรมะอะไรธรรมะอื่นไม่ต้องน้อมก็เข้ามาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ธรรมะที่สมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมเข้ามามีอยู่เจริญขึ้นในตนคือธรรมะอะไรเพราะฉันไม่ใช่สวดมนต์เปล่าๆค่ะสวดด้วยความนอบน้อมบูชาด้วยความเคารพสูงยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าไม่ได้ต้องการเครื่องสักการะอื่นใดเลยนะคะนอกจากความดี ที่จะค่อยๆเป็นบารมีที่จะทำให้เข้าใจสภาพธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์แสดงธรรม
8: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าอะไรที่ควรน้อมเข้ามาเนี่ยก็ต้องหมายถึงสภาพธรรมะที่ดีงามเท่านั้นที่ควรน้อมเข้ามาครับ
1: ทั้งหมดค่ะ
8: จนกระทั่งสูงสุดก็คือขณะที่เป็นมรรคจิตผลจิตซึ่งก็สามารถดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาด
1: ครับถ้าไม่มีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะถึงมรรคสัจจะได้อย่างไร
8: ถึงไม่ได้ถ้าหากว่าไม่เริ่มสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วก็สะสมกุศลในชีวิตประจำวันครับ
6: ท่านอาจารย์กับความสำคัญในขณะนี้เป็นความสำคัญอย่างไรครับเพราะทุกอย่างก็เป็นธรรมะ
1: เราเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนี้หรือเปล่า
6: ถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจอีกเพราะว่าไม่ดีการพิจารณาโดยถูกต้องว่าข้ามไปจากสิ่งที่ปรากฏไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏเช่นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเตรียมอะไรบ้างพรุ่งนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็จะเตรียมเครื่องสักการะเตรียมประทีปเตรียมทุกอย่าง
1: ขอประทานโทษแค่อามิตรและอามิตรนี่แหละครับก็อย่างที่กล่าวไว้ค่ะกว่าจะเป็นสิ่งที่เราบูชาด้วยประทีปด้วยโคมไฟด้วยดอกไม้แต่ละอนูเป็นคุณความดีที่จะค่อยๆ อบรมได้ไหมแล้วก็มารวมกันทุกครั้งที่กล่าวคำว่าขอถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งพูดแล้วพึ่งหรือเปล่า
6: ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้ก็จากการที่ไปมุ่งที่เครื่องสักการะเนี่ยก็เว้นกุศลอย่างอื่นเลย
1: ก็หมายความว่าที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจธรรมะเพราะว่าอย่างอื่นขัดเกลากิเลสไม่ได้และเป็นผู้ที่รู้ว่ามีกิเลสมากแล้วก็ควรขัดเกลาหรือเปล่าและจะขัดเกลาได้อย่างไรถ้ารู้ว่ามีทางเดียวคือเข้าใจพระธรรมทั้งที่ขณะนี้นะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะทางตาทางหูทางใจที่คิดได้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงปฏิปติลักษณะที่มีจริงแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมะที่ปรากฏเพียงชั่วคราวจะพร้อมกันไม่ได้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะยังไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะว่าปัญญายังไม่ได้อบรมนะคะพอที่สภาพธรรมะจะปรากฏทีละหนึ่งหลายๆอย่างอย่างนี้ค่ะจะรู้ชัดในอะไรสักอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้ารู้ชัดต้องทีละหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทีละหนึ่งจริงๆนะคะขณะที่เสียงปรากฏจะมีพระเจดีย์ไหมคะจะมีต้นไม้จะมีโลกจะมีใครไหมต้องไม่มีเลยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นปรากฏกับธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถรู้รอบคือความจริงที่เป็นลักษณะนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อย่างอื่นว่ายังไม่ถึงอย่างนั้นก็รู้ว่าหนทางมีค่ะที่จะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆรู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละอย่างที่ปรากฏด้วยธรรมะที่เป็นสติไม่ใช่เราถ้าด้วยเราก็ผิดอีกแล้วค่ะที่ได้ฟังมาก็กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงว่าแม้สติก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีความเข้าใจเนี่ยใครจะสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏสติเกิดไม่ได้เลยค่ะสติมีเพียงขั้นฟังเข้าใจขั้นฟังซึ่งต้องอบรมไปนะคะจากปริยัติจนถึงปฏิปักติรู้เฉพาะถึงเฉพาะลักษณะที่เป็นธรรมะด้วยปัญญาความเห็นที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงปฏิเวทะคือความจริงซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่รู้ค่ะถ้าเสียงไม่เกิดจะมีเสียงไหมและเสียงดับแล้วไปไหนก็ไม่เหลือเลยก็ยังไม่รู้ทั้งที่ความจริงก็เป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกทางด้วยก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นเอาเงินทองทั่วจักรวาลมาแลกเอาไหมคะกับการที่จะได้เข้าใจพระธรรม
0: กราบท่านอาจารย์ครับแต่แม้ไม่มีเงินทองก็สะสมความเข้าใจได้
1: ซื้อไม่ได้แต่สะสมได้จากความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยหนทางเดียวค่ะไม่มีใครสามารถที่จะซื้อปัญญาได้ซื้อความดีก็ไม่ได้เพราะความดีก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เงินทองไปเป็นปัจจัยให้ปัญญาหรือความดีเกิด
0: จะเป็นส่วนประกอบได้ไหมครับอาจารย
1: ์ยังไงล่ะคะ
0: ก็เพราะว่ามีทรัพย์สินจะทำ
1: แน่ใจเลยค่ะ
0: ทำอะไร
1: แน่ใจมีเงินตั้งเยอะมีทรัพย์สินตั้งเยอะปัญญาก็ไม่มี
0: แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีผลของกุศลละกรรม
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะกุศลดี
1: ค่ะ
0: เพราะกุศลในอดีตทำให้เขามีทรัพย์ส
1: ินแน่นอนค่ะ
0: แล้ว
1: ไม่ต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะคะเพราะทรัพย์สินเงินทองซื้อปัญญาไม่ได้เพราะฉันไม่มีทางที่จะเอาอะไรมาซื้อปัญญาได้เลยคุณค่ามหาศาลแค่ไหนคะถ้าสิ่งที่เงินทองสมบัติซื้อได้สิ่งนั้นมีค่าเพียงเท่านั้นคือแค่เงินจำนวนเท่านั้นทรัพย์สินจำนวนเท่านั้นจะซื้อได้แต่นี่เมื่อเป็นสิ่งที่อะไรก็ซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าของสิ่งนี้ประมาณไม่ได้ไม่สามารถที่จะประมาณได้เลยเพราะอะไรอะไรก็ซื้อไม่ได้คุณนกกล่าวถึงว่าบางทีนะคะถ้ามีเงินก็มีโอกาสที่จะได้มี
0: กุศล
1: ได้เจริญกุศลนะคะคนมีเงินไม่เจริญกุศลมีไหม
0: มีครับ
1: มีเงินมากๆไม่เจริญกุศลมีไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นกุศลไม่ได้เกิดเพราะมีเงิน
0: แต่ผู้ที่มีกุศลจิตแล้วเขาก็มีผลของกุศลกรรมในอดีต
1: จากไหนจากเงินทองหรือจากอะไรกุศลแต่ละครั้งที่เกิดเนี่ยจากการมีเงินทองมากๆหรือจากเพราะสะสมกุศลมาที่กุศลจะเกิด
0: เพราะสะสมกุศลมาจึงมีการเจริญกุศลทุกอย่างแล้วแต่สะสมมา
1: พีรพันธ์ดีใจทุกครั้งที่ได้ทรัพย์สินเงินทองไหมคะ
9: ก็ดีใจครับ
1: รู้หรือเปล่าว่าเพราะอะไรจึงได
9: ้เพราะกุศลที่ได้กระทำแล้วครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ลืมค่ะมัวแต่ดีใจ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปัญญาที่สะสมแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรับทุกอย่างด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ว่าจะได้ลาภสักการะหรือคำชมคำสรรเสริญใดๆนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ารู้เหตุแล้วยังจะติดในสิ่งนั้นหรือถ้าเป็นอกุศลใช่ไหมแต่เป็นความเข้าใจได้ค่ะทุกอย่างชั่วคราวเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็ไม่หวั่นไหวในทุกสิ่งที่ได้หรือในทุกสิ่งที่เสียไปก็คือเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะกุศลความเห็นที่ถูกต้องก็ทำให้ละคลายจากความไม่รู้และความติดข้องดีใจเปล่าๆกับดีใจซึ่งเกิดได้เพราะมีเหตุปัจจัยแต่ก็มีความเห็นถูกด้วยว่าในขณะนั้นเพราะอะไรจึงได
9: ้ครับดีใจด้วยแล้วก็เป็นกุศลด้วย
1: ฉันคงไม่ลืมนะคะไม่ว่าสิ่งที่ดีที่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดก็เพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครทำมาให้ค่ะแต่บุญกุศลหรือว่าอกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วถึงเวลาที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนมือที่มองไม่เห็นมาหยิบยื่นให้หรือว่ามาฉกฉวยเอาไปแล้วก็ผลัดเปลี่ยนเวียนไปอย่างนี้ค่ะชาติหนึ่งท่านพระอานนท์ท่านก็ยากจนเข็นใจนะคะจนกระทั่งต้องเดินฝ่าแดดไปหาเพียงเครื่องมาสกเท่านั้นเองนะคะที่ฝังไว้ใครจะเติมให้ก็ยังคงจะไปเอาครึ่งมาสกนั่นแหละค่ะก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีการเข้าใจพระธรรมไม่มีการอบรมจริงๆชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเกิดไปดับไปเปลี่ยนไปดับไปไม่สิ้นสุดในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติที่ทุกคนรู้นะคะว่าเกิดมาเป็นใครทำอะไรไว้บ้างดีชั่วแค่ไหนแต่พอถึงชาติหน้าหรืออีกแสนปีเนี่ยก็ไม่รู้ละจำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเป็นขณะที่ไม่ต้องถามถึงว่าชาติก่อนทำอะไรไว้เมื่อเป็นชาติหน้าคือตายจากโลกนี้แล้วเกิดเพราะชาตินี้รู้ชัดเลยถ้าจะกล่าวถึงชาติก่อนของชาติหน้าก็คือชาตินี้ไม่ต้องถามใครกุศลจิตเกิดหรือเปล่าอกุศลจิตมากไหมก็คือรู้เองถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นจริงๆที่จะละอกุศลโดยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เราหรือใครที่สามารถที่จะละอกุศลได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะขณะนี้ค่ะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทุกคนมีเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นเป็นธรรมะและจะไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้อย่างไรต้นตอทีเดียวนะคะคือทุกขณะจิตตั้งแต่เกิดมาก็มีความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้ความไม่รู้ก็เป็นอกุศลที่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้อกุศลอื่นๆเ เกิดติดตามมานะคะด้วยเหตุนี้หนทางเดียวสำหรับผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจก็คือว่าศึกษาธรรมะเพื่อไม่ว่าจะมีธรรมะใดปรากฏสามารถที่จะระลึกและเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะเมื่อกี้นี้พูดเรื่องอะไรหลายเรื่องใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเวลาถูกถามแต่เวลากำลังพูดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเห็นได้นะคะว่าน้อยมากจนไม่พอที่จะรู้ว่าไม่ว่าขณะไหนก็เป็นธรรมะ

0: มดาถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นโกรธเกิดไม่ได้แล้วเราก็มีปัจจัยอยู่เสมอนะคะที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นและก็ไม่อยากให้โกรธก็เป็นการไม่เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นจริงๆค่ะที่มั่นคงขึ้นที่จะอาจหาญไม่หวั่นไหวไม่ว่าสภาพธรรมะใดปรากฏเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอัตถกถาทั้งหมดทรงแสดงอนุเคราะห์ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่เราข้ามเพราะความเป็นเราเราไม่อยากมีกิเลสเราอยากมีกุศลข้ามไปอีกละแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ไม่ไกลเลยนะคะทุกขณะเมื่อเช้านี้ก็มีการรู้สิ่งที่แข็งลืมไหมคะใครรู้ว่าแข็งขณะนั้นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าการฟังไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามจะทำให้สามารถรู้ว่าแข็งขณะนั้นลักษณะนี้แข็งอย่างนี้เป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นค่ะไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะนี่คือประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะและถ้ามีความรู้ความเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะไม่ต้องกล่าวถึงอกุศลนะคะใดๆเพราะเหตุว่าค่อยๆละคลายเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะนะคะหาทางอื่นที่จะทำให้อกุศลลดน้อยลงและกุศลเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังทั้งหมดก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริง
1: เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าความโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มีตัวตนที่จะไม่ให้โกรธไปบังคับให้โกรธไม่ได้แต่เมื่อวันก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแม้จะเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเก็บความไม่ดีคือความโกรธไว้ในใจสองอย่างในใจ
0: ค่ะโกรธเกิดแล้วดับนะคะแต่ใครเก็บไว้ยังโกรธคนนั้นเก็บไปหรือเปล่าคะ
1: แ
0: ต่ถ้าไม่เก็บไว้นะคะเวลาที่พบสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีปัจจัยที่โกรธจะเกิดก็เป็นของธรรมดาแต่ไม่ได้ไปเก็บไว้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ที่เราจะยังคงโกรธอยู่เรื่อยๆหรือตลอดไป
1: ตรงนี้ครับละเอียดครับมิฉะนั้นเนี่ยเราฟังเนี่ยกลายเป็นว่าบังคับไม่ให้โกรธไม่ได้แน
0: ่ฟังธรรมะต้องฟังให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะแล้วก็ไม่พูดว่าดิฉันบอกว่าฟังมาว่าบอกว่าไม่ให้โกรธนั่นผิดค่ะเพราะฉันฟังธรรมะต้องเข้าใจว่าไม่ได้ฟังใครแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฟังแล้วเข้าใจอย่างไรเป็นความเข้าใจของคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาจะถามก็ถามได้เลยนะคะว่าตรงนั้นเป็นยังไงหรือว่าข้อความนั้นเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรก็ยังแสดงว่าเราไม่ได้ฟังแล้วก็เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นเพียงแต่เขาว่าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรแต่เขาว่าใครว่าคนโน้นว่าคนนี้ว่าก็ตามแต่นะคะเข้าใจหรือสงสัยก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวเองที่ไม่ใช่ตามคนอื่นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อถามว่าอย่างนี้ถูกไหมถ้าอย่างนี้ถูกไหมก็แปลว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วนะคะไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจเข้าใจก็คือเข้าใจแต่ไม่ใช่ถามคนอื่นถ้าคนอื่นตอบว่าถูกเราพลอยบอกถูกไปด้วยโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นก็ไม่มีประโยชน
1: ์ครับเพราะฉะนั้นก็ได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับว่ายังมีพืชเชื้อของความโกรธอยู่ความโกรธก็ต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครที่จะไปบังคับไม่ให้โกรธได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยก็โกรธแต่พระธรรมนะฮะก็เกื้อกูลให้เห็นโทษของการที่จะผูกโกรธแล้วก็เก็บความโกรธนั้นไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยถึงท่านจะมีความโกรธเนี่ยแต่ท่านคงจะไม่มีความผูกใจอะไรมากมายที่จะเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็น้อมไปที่จะประพฤติปฏิบัติตามนะครับก็ควรเห็นโทษของการที่จะเก็บขยะแบบนี้ไว้เยอะ
0: โกรธคนไม่ดีเนี่ยถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: แม้โกรธคนไม่ดีก็ยังไม่ถูกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเราต้องโกรธเราควรโกรธคนไม่ดีไม่ใช่เลยค่ะคนไม่ดีก็คือความไม่ดีซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปสะสมไปของแต่ละคนนะคะทำอะไรไม่ได้เลยกับ

0: คนนั้นแต่ว่าจิตของคนที่โกรธคนไม่ดีถ้าได้ฟังธรรมะก็จะรู้ได้ค่ะไม่มีประโยชน์เลยนะคะทำให้คนอื่นเนี่ยมีกำลังหรือความสามารถที่จะทำให้ความโกรธของเราเกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าใครทั้งนั้นค่ะไม่ทำให้เราหวั่นไหวไม่เกิดความขุ่นข้องนะคะไม่ว่ากายวาจาจะเป็นอย่างไรก็ตามคนนั้นก็ปลอดภัยเพราะเหตุว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระธรรมที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คนนั้นเนี่ยเกิดปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรที่เป็นอกุศลเกิดแล้วไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะสะสมสืบต่อยังคงมีเพิ่มขึ้นด้วยในแต่ละครั้งที่อกุศลนั้นๆเกิดขึ้นแล้วใครจะทำให้หมดไปได้คะไม่มีเลยค่ะแต่พระธรรมที่ทรงอนุเคราะห์หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วเท่านั้นที่ผู้ฟังเนี่ยค่ะฟังแล้วจะพิจารณาเห็นคุณของกุศลเห็นโทษของอกุศลด้วยตนเองถ้ายังคงไม่เห็นนะคะอะไรอะไรก็ไปเปลี่ยนไม่ได้แม้พระธรรมที่ทรงแสดงมากมายตลอด 45 พรรษาก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคนนั้นเลย
1: กราบท่านอาจารย์ที่เคารพนะครับจริงๆแล้วก็พระธรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีพระธรรมแม้แต่บทเดียวที่จะสนับสนุนให้คนเกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าแม้คนที่ไม่ดีการโกรธบุคคลที่ไม่ดีนั้นก็ไม่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าอกุศลแล้วไม่ดีเพราะว่าเป็นธรรมะฝ่ายดำเป็นอกุศลธรรมซึ่งก่อนที่จะมานี้ก็ได้รับคำเตือนจากท่านอาจารย์ในเรื่องของการเห็นโทษของอกุศลซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวให้ได้คิดนะครับว่าดีมากนักหรืออกุศลทำไมถึงจะต้องเก็บไว้เพราะว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนี่ก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีนะครับว่าธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมไม่ดีโดยประการทั้งปวงนะครับซึ่งจากคำสอนที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายนี่ก็ทำให้นึกถึงข้อความในจริยาปิฎกนะครับที่พระโพธิสัตว์ได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้มีพระคุณเราไม่ควรโกรธในบุคคลผู้มีพระคุณถึงแม้ว่าบุคคลที่ไม่มีความดีอะไรเลยเราก็ไม่ควรโกรธควรสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่มีความประพฤติที่ไม่ดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจที่ไปของเขาเป็นอย่างไรครับก็ไม่พ้นไปจากอบายทุกขติแน่นอนไม่ควรที่จะโกรธในบุคคลคนนี้ควรที่จะสงสารควรที่จะเห็นใจเป็นอย่างยิ่งที่เขาสร้างเหตุที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระธรรมคำสอนนะครับไม่มีข้อความใดที่บอกว่าจะต้องโกรธไม่มีนะครับแต่ว่ามีแต่สอนให้มีเมตตาสอนให้มีความเจริญขึ้นของกุศลธรรมประการต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับ
0: ก็ขออนุโมทนานะคะที่คุณคำปั่นก็เก็บหมดเลยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนนะคะแล้วก็ยังคิดถึงผู้ฟังเพื่อนที่ได้ฟังธรรมะด้วยกันเพราะว่าใครก็ตามที่ลืมแต่ถ้ามีกัลยาณมิตรมีมิตรที่ดีนะคะคอยเตือนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ระลึกได้คนนั้นก็เป็นมิตรที่ดีจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยค่ะธรรมะที่เป็นธรรมะนะคะมากมายวันนี้เท่าไหร่นับไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยนับก็ไม่ได้แล้วยังไม่รู้ด้วยแม้ว่าเป็นธรรมะที่เกิดแล้วมากมายในขณะนี้ด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะอย่าก้าวไกลไปจนกระทั่งถึงจะดับโทสะอย่างที่ถามว่าแล้วทำยังไงจะไม่มีโทสะเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วก็คือจะไม่มีการถามคำนี้เลยนะคะแต่คนที่จะเป็นว่าเข้าใจโทสะไม่ใช่ทำไมถึงจะไม่มีโทสะแต่เมื่อโทสะเกิดปรากฏแล้วเข้าใจโทสะจากการฟังพระธรรมทุกคนมีบุญที่ได้กระทำไว้แล้วแต่ปางก่อนชาติก่อนๆ นะคะทำให้มีศรัทธาฟังธรรมะแล้วก็ยังมีศรัทธาที่จะเดินทางมาถึงเพื่อที่จะกราบนมัสการนะคะแทบรอยพระบาทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังรอยเท้าของคนอีกมากมายนับไม่ถ้วนค่ะที่มานมัสการสักการะพระผู้มีพระภาคแต่ว่า อามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยไม่เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เพียงปรากฏให้เห็นแต่ว่าพระประสงค์ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับได้สำเร็จณที่นี้ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีนะคะน้อยไม่ได้เลยต่อการที่จะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทั้งขณะนี้และถอยไปกี่กับก็ทรงสามารถที่จะระลึกถึงได้แม้อนาคตที่ยังไม่เกิดนะคะก็ทรงพยากรณ์ได้เพราะเหตุว่าทรงรู้ถึงปัจจัยของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในกาลข้างหน้าเพราะฉะนั้นแม้พระธรรมที่ทรงแสดงยิ่งเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะกล่าวถึงอดีตให้เราเกิดการเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมายังไงไปยังไงแต่ละภพแต่ละชาติซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ถึงความหลากหลายเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่สะสมมาแล้วจะได้เคยฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกมาแล้วก็ตามจิตขณะนี้เป็นอย่างไรใครจะรู้ดีค่ะยิ่งอยู่มาจนถึงวันนี้สะสมกุศลหรืออกุศลมากเท่าไหร่ก็ปรากฏตามความเป็นจริงในวันนี้ด้วยและก็ต่อไปก็ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นชาติหน้าต่อไปอีกนะคะถ้าชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ยังสะสมอกุศลอย่างนี้นะคะรู้ใช่ไหมคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงตามเหตุตามปัจจัยด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะมากมายบารมีสิบทุกคนรู้สึกว่าจะจำได้โดยชื่อหรือว่าบางคนก็จำบ้างลืมบ้างเพราะตั้งสิบใช่ไหมอาจจะจำไม่ได้ครบก็ได้แต่ความดีทั้งหมดค่ะเป็นบารมีถ้ายังไม่มีความเข้าใจธรรมะแต่เป็นผู้ที่ทำความดีความดีนั้นๆ นะคะเป็นบริวารของบารมีจนกว่าจะมีการเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะก็จะทำให้กุศลเป็นไปตามความเข้าใจซึ่งก็เป็นบารมีซึ่งนานมากเลยนะคะที่จะได้ถึงความสมบูรณ์ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏพิสูจน์ได้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ได้ฟังพระธรรมมานานเท่าไหร่และเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะที่กำลังปรากฏก็จะต้องฟังอย่างนี้ไปนะคะจนกว่าไม่คิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่ได้ยินได้ฟังคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาถึง 45,000 ษาเรื่องของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดตามความเป็นจริงแม้ว่าณวันนี้เราไม่ใช่ชาวมัคคตไม่เข้าใจภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาจึงใช้คำว่าปาลีแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าไม่ว่าจะพูดถึงธรรมะด้วยภาษาใดๆก็คือความจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยวันนี้นะคะเราก็พูดภาษาไทยอดีตเราพูดภาษาไทยหรือเปล่าคะชาติก่อนคะไม่มีทางรู้ได้เลยจำได้ไหมว่าชาติก่อนพูดภาษาอะไรสักคำหนึ่งก็นึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าพูดภาษาอะไรแต่ธรรมะก็ยังเป็นธรรมะซึ่งไม่ว่าใครที่ศึกษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะกล่าวถึงธรรมะนั้นด้วยภาษานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานนะคะอนุเคราะห์สัตว์โลกนานและเราก็จะอยู่ต่อไปนานจะมีศรัทธาที่จะน้อมประพฤติปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบารมีทั้งสิบขาดบารมีอะไรบ้างหรือบารมีไหนมีน้อยเนี่ยพอจะรู้ไหมคะหรือต้องให้คนอื่นบอกค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะเมตตาบารมีทำไมกล่าวว่าเมตตาสำคัญพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐมีสี่แสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยค่ะจะทรงแสดงโดยไตรยะใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมสำหรับผู้ที่บำเพ็ญบารมีเข้าใจเรื่องบารมีมีความเข้าใจธรรมะมีสัจจะตั้งมั่นนะคะในความจริงใจที่มั่นคงเป็นอธิฐานะ ที่จะฟังธรรมะต่อไปเพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมก็มีแต่ว่าสำหรับชีวิตประจำวันถ้าไม่กล่าวถึงธรรมะเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐคือผู้ที่เป็นคนดี4อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพ้นจากชีวิตประจำวันไหมคะไม่พ้นเลยนะคะเมตตาคือความรู้สึกเป็นเพื่อนเพื่อนคือไม่ใช่ศัตรูไม่หวังร้ายไม่คิดร้ายนะคะทั้งกายวาจาและใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลอุปการะไม่ว่าเขาเป็นใครคนดีก็ช่วยได้ถ้าเราสามารถจะช่วยได้คนไม่ดีช่วยไหมคะชักลังเลหรือเปล่าคะจริงๆแล้วธรรมะก็เป็นเรื่องที่ตรงมากเลยนะคะที่ว่าเขาไม่ดีเนี่ยใครไปทำอะไรให้เขาได้แต่สามารถอนุเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นการคบมิตรนะคะจึงแสดงไว้ว่าไม่คบคนผ่านเพราะเหตุว่าการคุ้นเคยกับคนผ่านเนี่ยค่ะก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยคล้อยตามความเห็นและความคิดของคนผ่านถ้าใครบอกว่าโกรธคนนั้นสิผ่านหรือเปล่าคะอยู่ไปอยู่มาชักโกรธคนนั้นเหมือนกันเพราะว่าได้ฟังบ่อยๆก็เป็นได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นมิตรที่ดีหรือเปล่าเมตตาคือความเป็นเพื่อนความหวังดีแต่ไม่คบค่ะไม่ใช่หมายความว่าเมื่อคนไม่ดีนะคะแล้วเราจะคบคนไม่ดีรู้ว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยห่างไกลที่สุดเพราะเหตุว่าถ้าคบหาสมาคมนะคะก็จะค่อยๆ คล้อยตามความไม่ดีนั้นด้วยแต่มีแต่นะคะถ้าสามารถอนุเคราะห์ได้ก็ควรอนุเคราะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ถ้าสามารถอนุเคราะห์ได้ก็ไปคบเขาไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้ก็อนุเคราะห์แต่ถ้าอนุเคราะห์ไม่ได้ประโยชน์อะไรคะก็อนุเคราะห์คนที่อนุเคราะห์ได้ไม่ดีกว่าหรือจนกว่าคนนั้นเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นคนที่แม้พระธรรมก็อนุเคราะห์ได้จึงควรอนุเคราะห์เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะมีคนที่เราเห็นมากมายค่ะเพื่อนที่สนิทก็มีที่ห่างไกลออกไปก็มีคนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมากมายเลยนะคะเพียงก้าวออกไปเนี่ยที่บริเวณนี้เราก็ไม่เคยเห็นตั้งหลายคนไม่รู้จักเขาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่แต่มีความเป็นมิตรได้ไหมหรือเขาไม่ใช่พวกเราก็ไม่เป็นมิตรกับเขานี่คือสิ่งที่ถูกก็ถูกดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ตัดสินหรือว่าเลือกแต่ธรรมะตรงถ้าฟังธรรมะแล้วนะคะไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะแม้ขณะนี้ก็เป็นธรรมะกุศลก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลเห็นก็เป็นเห็นได้ยินก็เป็นได้ยินทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนฟ้าแลบค่ะชั่วขณะที่แสนสั้นดับไปแต่กิเลสที่สะสมมาเนี่ยสะสมไว้ตลอดจนกว่าจะถึงเวลาที่จะเกิดเป็นอกุศลประเภทไหนก็เป็นอกุศลประเภทนั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้สะสมบุญมาแล้วมากจนกระทั่งสามารถที่จะได้ฟังพระธรรมมีศรัทธาที่จะมานมัสการถึงสถานที่ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนพระบารมีนั้นถึงกาละที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่น้อมประพฤติปฏิบัติตามเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วก็จะรู้ตัวด้วยทุกคนค่ะถ้าปัญญามีมากขึ้นกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นอกุศลทั้งหลายก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องวัดความเข้าใจของธรรมะว่าที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจธรรมะระดับไหนขณะที่อกุศลเกิดไม่มีใครสามารถเข้าใจอกุศลได้เพราะเกิดเป็นอกุศลเข้าใจไม่ได้อวิชชาอยู่ที่นั่นเป็นปัจจัยให้อกุศลทั้งหลายเกิดพร้อมกับอวิชชานั้นนะคะแต่ปัญญาที่ได้สะสมมาไม่ใช่ทางฝ่ายอกุศลเลยค่ะปัญญานั้นสามารถที่จะเข้าใจอกุศลว่าเป็นธรรมะจากความเป็นปุถุชนจะสู่ความเป็นพระอริยบุคคลนะคะต้องอาศัยความดีทุกประการเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเท่านั้นนะคะที่จะทำให้สามารถที่จะละคลายอกุศลแล้วก็กุศลก็เจริญขึ้นได้
2: พอท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของเครื่องบูชาว่าสิ่งที่เป็นความเข้าใจนั่นแหละก็คือเครื่องบูชาจิตที่เป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางมาที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเดินทางมา ความสงสัยตรงช่วงที่ว่าการที่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจที่ดีที่จะเป็นเหตุให้เกิดกุศลเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของการความต้องการขึ้นมาสลับกันซึ่งรวดเร็วมาก
0: ที่คุณวีระกล่าวแล้วนะคะเป็นความจริงทุกอย่างเพราะเหตุว่าโลภะความติดข้องติดได้ทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นในขณะที่ถามว่านะคะเวลาที่ประสงค์ที่จะนำเครื่องสักการะบูชามานมัสการเนี่ยจะมีโลภะไหมโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นโลกุตระธรรมเพื่อความไม่ประมาทนะคะพระบางคนก็อยากมีกุศลจริงๆโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะแต่ขณะที่จะทำปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ชัดว่าขณะนั้นนะคะเป็นกุศลหรือว่าเป็นโลภะด้วยศรัทธาไม่ใช่กุศลด้วยความต้องการที่จะทำเป็นอกุศล
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการได้เกิดขึ้นแต่ตราบใดที่ผู้นั้นต้องศึกษาก่อนว่าความต้องการมีลักษณะมีอาการปรากฏอย่างไรเพราะมันแทรกไปกับความอยากจะมีกุศลอยากจะมีอะไรต่างๆอยากจะฟังธรรมะหรืออยากจะเพื่อทำความเข้าใจ
0: ฟ
2: ัง
0: เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจนะคะก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่ว่าอยากฟังธรรมะเพื่ออะไรบางคนก็ถามว่าได้บุญไหม
2: ครับตรงนี้มันแทรกขึ้นมาเลยว่าตราบใดที่เธอไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้เนี่ยก็ยังมีความแทรกตัวนั้นเข้ามา
0: แล้วก็ยังมีความสงสัยค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลเจตสิกนะคะวิจิตกิจฉานุสัยไม่หมดเลยจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบันแสดงถึงความละเอียดนะคะแม้แต่การที่เราบอกว่าขณะนี้เห็นเป็นธรรมะตราบใดที่ลักษณะของธรรมะนั้นไม่ปรากฏอย่างใช้คำว่าธาตุรู้นะคะหรือนามธาตุไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นฟังอย่างนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่ไตร่ตรองว่าธาตุรู้ต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจือปนเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้นั้นมืดไหมเห็นไหมคะ
3: ธาตุร
0: ู้เราไม่ได้รู้จักธาตุรู้เลยในขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีธาตุที่สามารถกระทบตาจึงปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดทั้งหมดนี่ค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้มีจริงแต่ต้องปรากฏกับจิตที่เกิดขึ้นเห็นเพราะจักขุปสาทะกระทบกับรูปที่ปรากฏเป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วดับเลยไม่ใช่กุศลจิตไม่ใช่อกุศลจิตนี่คือความรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเข้าใจว่าจะรู้ธรรมะได้โดยไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดยิ่งที่จะให้ค่อยๆ คลายความไม่รู้เพราะว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะฟังมานานเท่าไหร่ธาตุรู้ที่เห็นก็ยังไม่ได้ปรากฏเพียงแต่ฟังแต่ไม่ได้สูญหายหรือเสียหายเลยนะคะมีอุปการะเกื้อกูลว่าเมื่อฟังมากๆและสภาพธรรมะนั้นปรากฏสามารถเข้าใจได้เพราะฟังมานานแล้วค่ะว่าธาตุรู้คือขณะเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่ว่าเห็นมีจริงๆเห็นนั่นแหละเป็นธาตุรู้ซึ่งมืดสนิทเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะที่ทรงแสดงให้เห็นความจริงเพื่อละคลายการยึดถือจิตไม่ใช่เจตสิกแม้ว่าเป็นนามธาตุเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันทั้งจิตและเจตสิกมืดสนิทเพราะฉะนั้นแม้แต่แข็งก็ไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาในบรรดาธรรมะทั้งหมดมีธรรมะเดียวที่กำลังปรากฏให้เห็นได้แล้วจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็เป็นเพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นว่าธาตุนี้มีเท่านั้นเองเช่นเดียวกับเวลาที่แข็งปรากฏขณะนั้นก็ปรากฏว่าธาตุแข็งมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสามารถจะรู้ได้เมื่อมีการกระทบกายประสาทะแต่เห็นไม่ได้เลยเห็นแข็งไม่ได้เลยชั่วขณะที่ปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความรวดเร็วซึ่งพระปัญญาที่ได้สะสมมาจึงสามารถตรัสรู้ความจริงที่รู้ได้ยากยิ่งแต่ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ทรงแสดงขั้นปริยัติให้มีความเข้าใจบางคนก็บอกว่าจะปฏิบัติอะไร พราะเหตุว่าการฟังพระธรรมนะคะเพื่อละความไม่รู้ค่ะและการปฏิบัติก็เพื่อละความไม่รู้ลักษณะเพราะว่าฟังเรื่องราวของแข็งฟังเรื่องราวของจิตฟังเรื่องราวของเจตสิกแต่ลักษณะไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธาตุหรือธรรมะที่ไม่ใช่เราและจะปฏิบัติอะไรคะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดค่ะเป็นเรื่องของความรู้ถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่ความรู้นั่นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเป็นพุทธะผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะสอนให้คนอื่นไม่รู้ได้ยังไงจะสอนให้คนอื่นทำและหวังว่าจะรู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ชื่อว่าถูกต้องหรือเปล่าชื่อว่าเป็นความรู้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นความรู้นะคะต้องละคลายความไม่รู้ค่ะไม่ใช่จะไปหาสิ่งอื่นมารู้โดยที่ว่าไม่ได้ละคลายความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเวลาที่ฟังนะคะแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังขณะนั้นไม่ใช่อยากฟังแล้วก็มีสิ่งที่กำลังได้ฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ฟังขณะนั้นไม่ใช่อยากแต่ถ้าอยากจะรู้ความต่างหรืออยากจะรู้อะไรก็ตามแต่นะคะขณะนั้นไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลยลืมสนิทค่ะคำแรกซึ่งจะเป็นวาจาสัจจะจนถึงที่สุดคือทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็ไปโน่นมานี่เรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมสนิทว่าเป็นธรรมะจึงต้องฟังแล้วฟังอีกค่ะเพื่อวิตกะเจตสิกจะไม่ตรึกคิดนึกเรื่องอื่นๆแต่ว่าขณะนี้นะคะกำลังฟังวิตกะเจตสิกเกิดสติเกิดปัญญาเกิดที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่มีใครต้องทำอะไรเลยเจตสิกทั้งหลายทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆไม่ใช่ว่าขณะฟังไม่มีเจตสิกใดๆนะคะแต่เราจะทำความเข้าใจแม้แต่จะใช้คำว่าจะทำความเข้าใจก็แฝงถึงลักษณะของความเป็นเราที่จะทำความเข้าใจแต่ขณะที่ฟังเข้าใจเจตสิกทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นๆทั้งหมดเช่นขณะใดที่เข้าใจนะคะทุกคนจะได้ยินคำที่ทุกคนชอบพูดบ่อยโยนิโสมนสิการะบางคนติดปากเลยค่ะแล้วก็ยังบอกว่าต้องโยนิโสมนสิการะหรือจะโยนิโสมนสิการะได้ยังไงธรรมะทั้งหมดกำลังทำหน้าที่ของธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นเราจะเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกทำไมคะเรียนเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเลยขณะนี้ที่เห็นก็เป็นจิตเกิดพร้อมกับเจตสิกเราไปทำให้เห็นหรือว่าเห็นเกิดแล้วเราไปร่วมเป็นเจตสิกหนึ่งหรือเป็นอัตตาเจตสิกหรืออย่างไรก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าทรงแสดงไว้ชัดเจนจากการตรัสรู้ถึงเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละขณะโดยความเป็นปัจจัยแต่ละฐานะว่าเป็นปัจจัยโดยฐานะอะไรเพราะว่าธรรมะที่เกิดร่วมกันนี่นะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นปัจจัยกับเจตสิกแน่นอนค่ะโดยฐานะอะไรและเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งต่างกันโดยเป็นฐานะอะไรที่เป็นปัจจัยแก่จิตเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราแต่เราก็จะทำเราจะพิจารณาเราจะโยนิโสมนสิการะได้ยังไงคะนอกจากไม่มีเราค่ะแต่ให้รู้ว่าทุกขณะเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะไม่รู้ไงค่ะเวลารู้ก็คือเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอะไรอย่างขณะนี้นะคะรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกไหมคะจะบอกได้ไหมว่ารู้สึกอะไรรู้สึกยังไงเสียใจหรือเปล่าคะค่ะดีใจหรือเปล่าค่ะทำไมตอบไม่ได้เพราะผ่านไปแล้วเร็วมากค่ะตามไปนึกถึงก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังคิดขณะนั้นความรู้สึกเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้สภาพธรรมะแม้มีนะคะก็ยากที่จะรู้แต่ถ้าไม่รู้ก็ละไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราวิธีอื่นทั้งหมดที่ไม่เป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้นะคะทรงแสดงว่าความเข้าใจธรรมะนี่ค่ะมีสามขั้นปริยัติถ้าไม่มีการฟังธรรมะเลยนะคะนักปราชญ์นักจิตวิทยาคนไหนที่จะแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเขาอาจจะพูดเรื่องวิชาการต่างๆนะคะวิชาการแพทย์วิศวกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่กสิกรรมทั้งหมดแต่ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ว่าจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่จากการซึ่งทีแรกแม้ไฟฟ้าก็ไม่มีจนกระทั่งมีไฟฟ้ามีรถยนต์มีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์นะคะมีอะไรหลายอย่างแล้วต่อไปก็จะมีอีกทั้ง iPod iPad อะไรก็แล้วแต่ไม่หยุดเพราะเหตุว่าทุกอย่างนะคะก็ค่อยๆสะสมค่อยๆปรุงแต่งความคิดแต่ว่าไม่สามารถที่จะแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เปรียบไม่ได้เลยนะคะที่จะกล่าวว่าคนนั้นเก่งคนนี้ฉลาดหรือว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตแต่ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผู้นั้นจะเก่งอะไรคะเก่งไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเก่งโลภะความต้องการซึ่งจะต้องการไปเรื่อยๆจากสิ่งนี้ไปถึงสิ่งนั้นไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยก็จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าปัญญาไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดง่ายๆและปัญญาไม่ใช่จะรู้ความจริงได้โดยเร็วแต่ต้องเป็นการอบรมนะคะด้วยความเข้าใจของตัวเองที่เพิ่มขึ้นเมื่อฟังแล้วเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจระดับไหนแต่ว่าถ้ายังสงสัยเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าจะเรียกว่าอะไรขณะนั้นอะไรคะโลภะติดข้องได้ทุกอย่างเว้นโลกุตตรธรรม
2: เหมือนกับว่าถ้าเผื่อไม่มีความสงสัยนะแล้วก็เอาละฟังแล้วนะความจริงเป็นอย่างนี้เป็นสภาพธรรมะมันไปผนวกลงไปว่าเป็นธรรมะแล้วฉันก็จะรอฟังไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม
0: ่แม้แต่คำที่กล่าวว่าแล้วฉันก็จะรอฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละคืออะไร
2: นั่นก็คือโลภะอีกแหละ
0: ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยค่ะ
2: เป็นตัวตนหมด
0: ไม่เข้าใจธรรมะเลย
2: ไม่เข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจธรรมะนะคะจะไม่ถามฉันจะทำยังไงต่อไปฉันจะปล่อยฉันจะวางหรือฉันจะไปทางนี้ไปทางนั้นไม่ใช่
2: นี่เป็นเรื่องที่โ
0: คเสียสงขาย
2: แสนกลับคงยิ่ง
0: ต้องถูกตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่เริ่มฟังเลยว่าฟังเพื่ออะไร
2: ครับ
0: ค่ะและขณะที่ฟังอะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เพิ่มเติมเอง
2: ครับ
0: มีที่ไหนคะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงว่าปัญญาไม่ได้เจริญตามลำดับขั้นเป็นไปได้ยังไงทุกอย่างต้องค่อยๆเกิดค่อยๆเจริญจนกระทั่งถึงความมั่นคงพระฉันแม้แต่การฟังพระธรรมนะคะต้องรู้ตั้งแต่ว่าธรรมะคืออะไรไม่อย่างนั้นไม่ได้ฟังพระธรรมเลยค่ะมีแต่เราจะเพียรเราจะทำเราจะนั่งเราจะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ได้เข้าใจธรรมะ
2: ทุกอย่างคือธรรมะก็คือ
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างคือธรรมะ
0: มีปัจจัยจึงเกิดได้มีปัจจัยจึงเกิดได้และถ้ายังไม่เกิดจะรู้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ค่ะน่าจะไปคิดทำอะไรในเมื่อไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
2: แต่ถ้าเผื่อเราไม่รู้เรื่องราวก็ไม่มีการที่จะเจริญของ
0: เรื่องนั้นคือเรื่องของธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงโดยละเอียดเพื่ออุปการะให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเป็นอนัตตาที่ตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำที่ตรัสนะคะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำไมศักดิ์สิทธิ์นักหรือจึงเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะความจริงที่สุดเป็นอย่างนั้นไม่มีจริงที่จะยิ่งกว่านั้นอีก
2: ก็ฉะนั้นขั้นตอนของการเข้าใจเนี่ยถึงแม้เราจะพูดเรื่องตาหูจมูกหรือการคิดนึกทั่วๆไปเนี่ยอาการนั้นจะปรากฏขึ้นมาก็จะต้องฟังธรรมจนเข้าใจว่าอาการปรากฏนั้นเป็นอย่างไรถึงการพิจารณาของเจตสิกที่ว่าปัญญาเจริญขึ้นตัวนั้นจะเป็นตัวทำงานของเขาเองซึ่งไม่เกี่ยวกับคนกับสัตว์กับสิ่งของ
0: ค่ะคือฟังธรรมะตามลำดับเข้าใจตามลำดับไม่เพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปขัดขวางความเข้าใจธรรมะเพราะคิดเรื่องอื่นทันทีเลยใช่ไหมคะอย่างปริยัติเนี่ยค่ะหมายความถึงฟังไม่ใช่ฟังเรื่องอื่นนะคะแต่ฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงเพื่อเข้าใจความจริงเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเ จึงฟังผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วค่ะตรัสรู้แล้วไม่มีอย่างอื่นอีกที่จะเหนือกว่านั้นได้ทรงแสดงความจริงของสิ่งนั้นนะคะให้เข้าใจเมื่อไหร่เห็นถูกเมื่อไหร่แม้ในขั้นการฟังนะคะก็คือปัญญาที่เป็นสุตมยปัญญาปัญญาที่สำเร็จจากการฟังซึ่งถ้าไม่มีการฟังปัญญาอย่างนี้จะเกิดไม่ได้เลยใครไปคิดสิคะคิดยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ได้ฟังแต่ฟังแล้วต้องเข้าใจด้วยอย่างคำว่าสงสัยขณะใดที่เป็นกุศลขณะใดที่เข้าใจไม่สงสัยเพราะฉะนั้นชั่วขณะหนึ่งที่เข้าใจไม่ใช่ขณะที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ขณะที่สงสัยไม่ใช่ขณะที่ติดข้องเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจเป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจไม่มีเราไม่มีเขาแต่เป็นสภาพธรรมะที่เข้าใจภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาเจตสิกไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกค่ะพอเข้าใจแล้วสงสัยก็ได้ทีหลังแต่พร้อมกันไม่ได้ทำไมไม่สงสัยเลยคะว่าเห็นเนี่ยเกิดแล้วดับไม่เคยคิดคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเห็นอย่างนี้ค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณไม่ใช่เกิดดับธรรมดาสืบต่อจนกระทั่งปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตตะแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายของแต่ละหนึ่งนิมิตที่เก็บไว้ในใจเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมอีกทุกวันเนี่ยจะมากสักแค่ไหนก็เป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังจึงฟังนะคะจนกว่าจะไม่ได้ต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องการที่จะไปรู้สังโยชน์มีเท่าไหร่ทำไมเป็นสิบทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าฟังอะไรก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังถ้าได้ยินคำว่าสังโยชน์สังโยชน์มีจริงหรือเปล่าต้องรู้ว่าสังโยชน์คืออะไรแล้วก็เมื่อมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าประโยชน์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรทั้งหมดเข้าใจความเป็นธรรมะโดยอาการที่หลากหลายอย่างเมื่อกี้นี้พูดถึงพรหมวิหารใช่ไหมคะเมตตากรุณาก็ไม่ใช่เมตตากรุณาเจตสิกมีมุทิตาเจตสิกก็มีความยินดีด้วยในสิ่งที่ผู้อื่นได้รับที่ดีแล้วก็อุเบกขาไม่หวั่นไหวค่ะเป็นบารมีด้วยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะนะคะที่เป็นพรหมวิหารเนี่ยก็มีเมตตากับอุเบกขาที่เป็นบารมีเพราะเหตุว่านะคะถ้าโกรธไม่ชอบเมตตาไม่ได้เป็นเพื่อนได้ยังไงแม้แต่เพียงคิดก็เป็นศัตรูแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความเมตตาจริงๆนะคะต้องจากใจแล้วก็ออกมาทางกายหรือวาจาเป็นที่น่าคิดนะคะธาตุรู้เนี่ยมีจริงๆแต่ถ้าไม่มีรูปเนี่ยไม่มีการกระทำใดๆตามความคิดเลยแม้แต่ความเป็นเพื่อนเมื่อมีกายจึงมีการกระทำของความเป็นเพื่อนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ทั้งหลายเหล่านี้ค่ะการช่วยเหลืออนุเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยนะคะขณะนั้นจิตเมตตาเกิดขึ้นจึงสามารถที่จะให้กายซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าจิตเป็นอกุศลนะคะกายเป็นยังไงคะทุบตีฆ่าฟันอาศัยกายที่จะทำให้อกุศลนั้นๆแสดงออกไปถ้าไม่มีการที่จะมีกายอย่างอรูปพรหมนะคะไม่มีการที่จะไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครหรือว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ใครเลยแต่กายซึ่งไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเพียงจิตไม่เกิดที่นั่นก็เป็นเพียงแค่มหาภูตรูปแล้วก็มีวรรณะมีกลิ่นมีรสมีโอชาทำอะไรก็ไม่ได้เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจมั่นคงจริงๆถึงว่าจิตเป็นใหญ่ทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจของจิตเราก็จะรู้ได้คือทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะอุปการะให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาจนกว่าสามารถที่จะละคลายความไม่รู้และความติดข้องซึ่งกั้นไม่ให้เห็นว่าสภาพธรรมะเกิดดับแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาคิดว่าต้องไปสงบแล้วก็สภาพธรรมะก็จะปรากฏตามความเป็นจริง ตามความเป็นจริงคือปัญญาพระศาสนาทุกคำที่ทรงแสดงเป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรล่ะคะด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นโลภะแต่ไม่สามารถจะรู้หรือเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏเลยสงสัยก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าจะหมดความสงสัยได้อย่างไรเพราะว่าขณะนี้เห็นได้ยินไม่พร้อมกันเลยน่าสงสัยใช่ไหมคะหรือแม้แต่เสียงก็เป็นไปตามกำลังของจิตเสียงที่เมตตาช่วยเหลือวาจาที่ไม่กระทบกระเทือนใจไม่ทำร้ายใครเพราะการทำร้ายเนี่ยทำร้ายกายก็ได้ทำร้ายด้วยวาจาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอกุศลจิตเกิดนะคะไม่มีรูปทำร้ายไม่ได้เลยแต่รูปเนี่ยค่ะทั้งที่ไม่รู้ก็เคลื่อนไหวเป็นไปตามอำนาจของจิตที่เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องละเอียดฟังเข้าใจนั่นคือฟังธรรมะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นแม้เล็กน้อยยังไม่ประจักษ์แจ้งยังไม่ถึงปฏิปัตติแต่ก็มีความรอบรู้ในสิ่งที่เข้าใจจนมั่นคงว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยทำให้ความเข้าใจเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งคือเข้าใจลักษณะแท้ๆของธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ว่าจะพูดถึงธรรมะใดก็ตาม
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะการบูชาที่แท้จริงก็คือความดีและก็ฟังธรรมะให้เข้าใจแต่ที่ฉันได้มาที่นี่ครั้งที่สองแต่ครั้งแรกที่ฉันมาฉันก็ได้เห็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุอะค่ะดิฉันก็กลับไปก็ว่าถ้าได้มาอินเดียอีกสักครั้งดิฉันก็อยากจะนำอะไรมาบูชาก็คิดมาตลอดเวลาแต่ว่าที่จะนำมาบูชานี่นะคะดิฉันไม่ได้ว่าหวังได้บุญหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ดิฉันคิดว่าเครื่องที่ดิฉันนำมาบูชาเพราะดิฉันศรัทธาในพระพุทธองค์
0: ก็เป็นการแสดงความเคารพบูชาสูงสุดด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับบุคคลผู้ประเสริฐสุดไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าพอใครบูชาด้วยอามิตรเราก็ไปคิดว่าทำไมมาบูชาด้วยอามิตรนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาบูชาเนี่ยมาจากความเคารพความนอบน้อมที่จะบูชาด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขาแต่ไม่ควรลืมสิ่งที่นำมาบูชาเป็นเพียงวัตถุความดีแต่ละครั้งที่ทำและตั้งใจจะทำเพิ่มขึ้นอีกที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนสูงค่ากว่าอามิตรบูชาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะคนคิดแต่จะนำวัตถุมาบูชาไม่ผิดค่ะด้วยศรัทธาด้วยความนอบน้อมแต่ลืมความดีเหมือนเดิมบูชานะคะแต่ว่าถ้าบูชาแล้วก็เข้าใจขึ้นว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ได้ปรารถนาอามิตรเลยทั้งที่สมบัติในโลกนี้ของชาวพุทธนะคะเพื่อบูชาพระธรรมทั้งสิ้นไม่ใช่บูชาคนหนึ่งคนใดเลยค่ะวัดวาอารามสวยงามต่างๆทั่วโลกก็คือจากพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นมรดกที่ให้ไว้นะคะซึ่งชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยค่ะก็นำมานอบน้อมสักการะไม่จบสิ้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะประเสริฐที่สุดคือคำสอนที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจธรรมะเพื่อที่จะได้ดับทุกข์เพราะว่าทุกกายเนี่ยค่ะดับไปแล้วก็เกิดอีกมีใครบ้างคะที่ดับแล้วไม่มีทุกกายอีกเลยไม่ว่าจะเป็นความหิวหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปวดฟันปวดท้องน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่นะคะชั่วคราวก็ต้องเกิดอีกไม่จบไม่มีวันจบแต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเกิดกุศลหรือความเข้าใจธรรมะนะคะนั่นเป็นการช่วยจริงๆอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งแม้ผู้ให้ก็ต้องบำเพ็ญพระบารมีถึงสามารถที่จะให้ได้โดยฐานะของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รับนะคะก็ต้องรับด้วยความดีไม่ใช่รับด้วยความต้องการหรือว่ารับด้วยความไม่รู้อย่างที่สร้างอะไรที่ใหญ่ที่สุดบูชาหรือเปล่าหรือว่าประโยชน์จริงๆอยู่ที่ไหน พราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นเพียงวัตถุสิ่งของนะคะแตกย่อยสิ่งที่มีค่าลงไปก็คือคุณความดีแต่ละอย่างแต่ละขณะที่ทำเลยค่ะเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริงก็ไม่ได้ว่าคนที่มีศรัทธานะคะเข้าบูชาด้วยศรัทธาด้วยความเคารพนอบน้อมสูงยิ่งแต่ก็เหนือกว่านั้นก็คือควรที่จะได้ประพฤติธรรมะฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจด้วยจะทำดีสักหน่อยเพื่อบูชาไม่ได้หรือคะดีที่เคยทำแล้วเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่ได้เลยค่ะและความดีที่คิดว่าทำไม่ได้เลยแน่นอนค่อยๆทำไม่ได้เลยค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเวลาเรามาพุทธสถานนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นกุศลจิตที่เวลามาพุทธสถานเช่นสถานที่ตรัสรู้เนี่ยครับก็เหมือนดูเหมือนว่าเราเนี่ยพยายามที่จะนึกถึงความสำคัญของสถานที่เพื่อให้เกิดกุศลนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะเข้าใจความเป็นธรรมะอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็ไม่ลืมนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาจริงๆแม้แต่ความคิดอย่างนั้นเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะถามว่าควรเป็นยังไงควรคิดยังไงเหล่านี้นะคะก็คือควรเข้าใจว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเท่านั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นทั้งนั้นสงสัยเกิดแล้วก็เป็นธรรมะคือไม่ลืมคำนี้นะคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เราก็มักจะลืมนะคะแล้วก็คิดว่าที่ได้มาสังเวชนียสถานเนี่ยจะเป็นกุศลยิ่งขึ้นได้อย่างไรโดยมากคิดอย่างนั้นก็เป็นความคิดแต่ว่าจะเป็นกุศลมากขึ้นได้อย่างไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคิดเป็นคิดแล้วก็หมดไปและคิดขณะนั้นนะคะเป็นเราที่ต้องการที่จะเป็นกุศลยิ่งขึ้นแต่ว่าธรรมดาและการฟังพระธรรมเนี่ยก็เพื่อให้มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่จะเห็นได้นะคะว่ายากอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็ตามเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามเห็นก็ตามทุกอย่างนี่นะคะสามารถที่ปัญญาจะรู้ความจริงว่าเป็นลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งคิดดูสิคะว่าต้องอาศัยการเวลานานเท่าไหร่นะคะกว่าจะรู้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะที่ปรากฏแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นจริงๆว่าลักษณะนั้นมีจริงแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าเป็นสนามหรือว่าเป็นต้นไม้หรือเป็นรั้วหรือเป็นธูปเทียนแต่ความจริงก็คือเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะถ้าจะรู้ความจริงที่จะละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็พอรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นถ้าหลับตาแล้วก็ไม่มีจะพูดอย่างนี้อีกกี่ร้อยครั้งอีกพันครั้งและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็กำลังปรากฏและเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแต่จะเห็นได้ว่ากว่าจะมีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและเวลาเข้าใจเนี่ยจะไม่ทราบเลยค่ะว่ากำลังคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมนั้นเหมือนเคยค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่ละหนึ่งทีเดียวค่ะก็ซ้ำไปซ้ำมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะใดๆทั้งสิ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ชั่วคราวที่สั้นมากเร็วมากยิ่งกว่าฟ้าแลบถูกไหมคะเพราะว่าที่ปรากฏว่าเป็นแสงฟ้านั่นก็คือหลายขณะแล้วเพราะเหตุว่าถ้าเพียงขณะเดียวสั้นๆ นิดเดียวที่ปรากฏนะคะจะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่แสงฟ้าก็ต้องเป็นสิ่งที่ตานี่ค่ะเห็นจนกระทั่งจำแล้วก็รู้ว่าเป็นแสงฟ้าแล้วแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างนะคะสั้นมากเร็วมากแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยต้องมีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะจึงจะเป็นสัจจญาณนะคือปัญญาที่สามารถที่จะมั่นคงในความจริงก็ยังคงนั่งฟังอย่างนี้นะคะปีหน้าถ้าใครมาหรือปีโน้นๆถ้าใครมาก็เรื่องเก่าเรื่องเดิมเหมือนเมื่อแสนล้านปีมาแล้วสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยถึงจะคิดพยายามที่จะให้มีกุศลเกิดขึ้นก็เพียงชั่วขณะที่กำลังคิดแล้วก็หมดไปเมื่อกี้นี้ค่ะกำลังตั้งใจจะฟังพระธรรมก็เป็นอนัตตา ก็ปรากฏว่ามีเสียงดังบ้างเสียงอะไรบ้างนะคะที่ทำให้ขณะนั้นไม่ใช่เสียงของธรรมะค่ะ
5: ครับท่านอาจารย์ธรรมะดีลึกซึ้งเห็นได้ยากจริงๆนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พูดเป็นความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งละเอียดมากเลยนะครับซึ่งแม้เป็นขนาดจิตขนาดจิตทีเดียวแม้แต่ฟ้าแลบแค่แลบก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วของจิตซึ่งยากที่จะอย่างรู้เหมือนนายมายากลจริงๆครับ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีฟ้าแลบนะคะแต่มีแสงเทียนเหมือนกันไหมคะสิ่งที่ปรากฏทางตาทั้งนั้นเลยค่ะแต่ความจำรูปร่างสันฐานซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วทำให้รู้ว่าในขณะที่กำลังมีแสงไฟเนี่ยนะคะมีอะไรเป็นที่รองรับแสงไฟก็คิดต่อไปอีกจำต่อไปอีกรู้ต่อไปอีกแต่ไม่ได้เข้าใจเลยสักนิดเดียวว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นคำนี้จะไม่ลืมในขณะที่กำลังเห็นพอที่จะระลึกและเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะว่าหลงยึดถือหลงติดข้องในสิ่งหนึ่งซึ่งเพียงปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะนี่คือทางตาถ้าเป็นทางหูนะคะก็หลงยึดถือติดข้องในเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางหูชั่วคราวแล้วก็ดับหมดไปแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะแต่ก็ยังติดข้องในสิ่งที่เคยได้ยินนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากว่าจะค่อยๆละคลายความติดข้องและความไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะแต่ละคนก็รู้ตัวเองเป็นปัญญาของตนเองที่อาศัยการฟังแล้วก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องปฏิบัติไม่ต้องไปคิดเรื่องการจะรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับแต่ว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏหรือยังตรงตามความเป็นจริงจึงค่อยๆละคลายความติดข้องนะคะและสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดดับก็จะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้ว
5: ถ้าเป็นการอบรมเจริญปัญญาก็ไม่เพียงเฉพาะแค่ปัญญาที่จะอบรมจากขั้นการฟังเท่านั้นท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงความดีทุกประการที่จะเป็นเครื่องที่จะให้ปัญญานี้ค่อยๆรู้ความจริงขึ้นถ้าไม่มีความดีที่จะเป็นปัจจัยเพียงพอแล้วก็ปัญญาจริงๆก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไปเพ่งหรือว่าไปคอยที่จะให้ปัญญาเกิดโดยที่ละเลยความดีทุกประการไป
0: สะสมความไม่รู้เนี่ยค่ะมามากมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นความดีที่กำลังมีศรัทธาที่จะได้ฟังและเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเป็นความดีเพราะฉะนั้นก็ขณะนี้เป็นความดีเดี๋ยวนี้ซึ่งไม่ต้องไปหาขณะอื่นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็พิจารณาโดยไม่ใช่เราค่ะแต่เข้าใจเมื่อไหร่หมายความว่าสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำหน้าที่ของจิตและเจตสิกนั้นๆจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ในขั้นของการฟังนี่ก็เป็นความดี
1: กราบท่านอาจารย์ครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับรู้สึกว่าจะเป็นคำที่ดูเหมือนเป็นคำที่ธรรมดาแต่ว่าก็คงจะมีความละเอียดที่ลึกซึ้งก็กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เองนะคะเห็นถ้าไม่รู้จักเห็นก็ยังคงเป็นเราเห็นแต่ถ้าฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าขณะที่เห็นเนี่ยเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆฟังค่ะสิ่งที่สามารถจะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ทำกิจเห็นเกิดแล้วเห็นแล้วก็ดับไปก็ยังต้องอาศัยปัจจัยที่จะทำให้เห็นขณะนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตานะคะคือจักขุประสาทรูปรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้สิ่งที่แม้มีจริงคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ปรากฏไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยถ้าเข้าใจวันนี้แค่นี้วันหลังก็พิจารณาหรือว่าได้ยินได้ฟังต่อไปอย่างเสียงเนี่ยค่ะมีจริงเฉพาะเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นเท่านั้นถ้าจิตได้ยินไม่เกิดขึ้นเสียงปรากฏไม่ได้เลยและจิตได้ยินที่จะเกิดก็ไม่ใช่มีใครจะไปบันดาลให้เกิดขึ้นได้ต้องมีรูปพิเศษที่กายเนี่ยนะคะที่เราใช้คำว่าหู ที่สามารถกระทบกับเสียงเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะต้องเป็นจิตที่ถึงเวลาจะได้ยินเพราะกรรมทำให้เกิดขึ้นได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเมื่อไหร่เสียงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีจริงแล้วก็ดับไปแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ไม่เหลือเลยแล้วจะเป็นเราที่ไหนได้สิ่งที่เกิดดับไปหมดไปไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่เหลืออีกแล้วที่เป็นความหมายของคำว่าขันธะหรือขันธ์ห้าที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยค่ะก็หมายความทุกอย่างที่เกิดขึ้นขณะนี้มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจได้ยินคำว่าขันธ์ก็เข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะจะเป็นขันธ์ได้อย่างไร
2: มีคนสงสัยว่าโลกนี้มืดนะครับก็ไม่เห็นมืดเลยพระอาทิตย์ก็มีพระจันทร์ก็มีทำไมถึงบอกว่าโลกนี้มืด
0: มืดเพราะไม่รู้ความจริงค่ะเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงของสิ่งนั้น
2: ท่านแล้วก็ในพุทธภาษิตก็บอกเขาไปว่าโลกนี้มืดน้อยคนนักจะเห็นสัตว์ทั้งหลายถูกความมืดหุ้มห่อแล้วทำไมจึงไม่แสวงหาแสงสว่างแล้ว
0: เพราะไม่รู้ค่ะว่าแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีนะคะที่สามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏสิ่งนี้แม้มีจริงก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง
2: แสงสว่างในที่นี้ก็คือ
0: ปัญญาค่ะใช้คำว่าปัญญาแต่หมายความว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะเช่นขณะนี้นะคะถ้าถามว่าเห็นอะไรมืดจะตอบอย่างหนึ่งสว่างจะตอบอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะขณะนี้เห็นอะไรมืดเพราะไม่รู้ความจริงค่ะจึงบอกว่าเห็นคนเห็นดอกไม้เห็นสัตว์เห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ต้องเรียกอะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ใช่ทางอื่นจริงหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ทางตาเท่านั้นค่ะไม่ปรากฏทางหูไม่ปรากฏทางจมูกไม่ปรากฏทางลิ้น
2: ก็ถ้าจะรู้โลกก็ต้องรู้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเพราะว่าโลกในวินัยของพระอริยะก็หมายถึงโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายโรคทางใจแต่ก็เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโรคยังไง
0: ที่คุณนิพัทธ์กล่าวนะคะถูกต้องเพราะเหตุว่าเพียงได้ฟังความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพียงครั้งเดียวไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจความจริงนั้นได้แสดงถึงความลึกซึ้งนะคะถ้าพูดเรื่องอื่นเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยแต่ถ้าพูดถึงความจริงแท้ที่ใช้คำว่าปรมัตถสัจจะยิ่งความจริงสูงสุดความจริงถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะจริงกว่านี้นะคะก็ต้องเป็นการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเช่นพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้นะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือเปล่าว่ามีจริงๆไม่ใช่ไม่จริงค่ะแต่มีจริงต่อเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จริงจะปรากฏว่ามีจริงเท่านี้ค่ะค่อยๆรู้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะรู้ชัดหมดอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเกิดแล้วจึงปรากฏแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพธรรมะหลากหลายมากนี่ก็หลายคำนะคะนับเป็นคำก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าความเข้าใจทีละคำอย่างมั่นคงจึงสามารถที่จะทำให้เริ่มละคลายความไม่รู้ค่ะอย่าไปคิดที่จะดับกิเลสหรือไปประจักษ์แจ้งอะไรตราบใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏแม้สิ่งนั้นมีจริงทรงแสดงความจริงบ่อยๆนะคะ45พรรษาแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราสามารถที่จะ เข้าใจความจริงนั้นมั่นคงแค่ไหนเช่นเดี๋ยวนี้เองนะคะได้ยินคำว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่เป็นความจริงเข้าใจคำนี้มั่นคงแค่ไหนถ้ายังไม่มั่นคงนะคะก็พิจารณาไตร่ตรองจริงไหมสิ่งนี้ที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ต้องเรียก

0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่ค่อยสว่างใช่ไหมคะยังมืดอยู่หรือเปล่า
1: ถ้าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็อย่าเพ้อท้อนะครับฟังต่อไปเรื่อยๆครับก็คงจะถึงเองนะครับจะถึงช้าถึงเร็วก็ไม่ต้องไปคิดนะฮะเป็นแต่ฟังให้เข้าใจซะก่อนว่าธรรมะคือความจริงที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเท่านี้ครับ
0: ค่ะแม้แต่คำว่าถึงนะคะก็ไม่ผ่านไปถึงอะไรใช่ไหมคะทุกคำที่พูดนี่ค่ะสามารถจะทำให้เข้าใจธรรมะขึ้นก้าวไปทีละก้าวก็จะถึงอะไรคะศึกษาธรรมะทีละคำถึงความเข้าใจถูกในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจนหมดความสงสัยเพราะว่าสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะคือการที่เราจะศึกษาธรรมะจริงๆคือไม่เผินว่าพูดถึงว่านะคะขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะก้าวไปทีละก้าวเนี่ยเพื่อให้ถึงอะไรถึงความเข้าใจจริงๆในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายและการคิดนึกค่ะเท่านี้เองจริงๆแต่ว่าศึกษาทีละอย่างจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเสียงที่ปรากฏทางหูกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกรสที่ปรากฏทางลิ้นกายที่กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นประจำและใจที่คิดนึกนะคะแล้วพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีจริงธรรมดาในชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการไตร่ตรองว่าจะถึงอะไรก็คือถึงความเข้าใจถูกของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแต่ละขณะนั่นเองเพราะฉะนั้นจะศึกษาธรรมะโดยไม่ไตร่ตรองโดยไม่พิจารณาไม่ได้นะคะแต่ละคำต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วย
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับผมก็ได้ติดตามรับฟังท่านอาจารย์ที่บรรยายธรรมะนะครับแล้วก็ได้ยินว่าให้ตามระลึกรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจำวันนะครับ
0: ท่านก่อนนะคะค่ะได้ยินว่าอย่างนี้นะคะแต่ด้วยความเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
2: เข้าใจเป็นบางครั้ง
0: ค่ะเพราะแม้แต่จะได้ยินคำว่าตามรู้นะคะตามคืออย่างไรและรู้อะไรเพราะความรู้มีหลายขั้นค่ะขณะที่กำลังฟังนะคะก็เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันธรรมะที่มีจริงคือการเห็นการได้ยินต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นที่จะใช้คำว่าตามรู้เนี่ยเป็นธรรมะหรือเป็นเราและตามอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเพียงฟังเผลอๆเข้าใจเผลอๆนะคะก็จะสงสัยและอาจจะไม่ถูกต้องเพราะพยายามเป็นตัวตนที่ตามแต่ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะตั้งแต่ต้นว่าธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดเพราะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ฟังธรรมะเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยรู้อะไรธรรมะใดก็ตามที่กำลังปรากฏธรรมะนั้นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นตามรู้เนี่ยตามอย่างไรเห็นไหมคะไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ต้องสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละแต่แม้แต่จะใช้คำว่าตามรู้ก็ต้องมาจากความเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ยังไม่รู้ต้องฟังจนกระทั่งคลายความไม่รู้จึงจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยในขณะที่ฟังแต่กำลังรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏการรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏนั่นคือขณะนั้นตามรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
2: ที่สงสัยเพิ่มเติมก็คือว่าในชีวิตประจำวันก็ปกติก็เป็นอารมณ์ทั่วไปนะครับแต่นี้ว่าถ้าเป็นอารมณ์ที่รุนแรงนะครับยกตัวอย่างว่าบางครั้งมีความเจ็บปวดรุนแรงเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่าคือดูเหมือนว่าจะไม่มีช่องว่างให้ความรู้สึกตัวที่ว่าจะรู้สึกตามรู้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้เลยครับ
0: เหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะธรรมะเกิดดับไปแล้วไม่มีช่องว่างที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นรู้เพราะความรู้ไม่พอถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นความรู้ก็เป็นความติดข้องและความไม่รู้จนกว่าความรู้เนี่ยค่ะจะค่อยๆทำให้คลายความ

0: ไม่รู้และความติดข้องก่อนค่ะจะไปทั้งๆไม่รู้ก็จะไปตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราที่จะไปตามรู้แต่สามารถที่จะเข้าใจความเป็นอนัตตาเพิ่มขึ้นว่ายังไม่ตามรู้เพราะยังไม่มีปัจจัยพอที่จะตามรู้และปัจจัยนั้นก็คือความเข้าใจยังไม่พอแต่ถ้ามีความเข้าใจพอพร้อมที่จะเกิดการตามรู้เมื่อไหร่ขณะนั้นก็จะรู้ว่ายับยั้งไม่ได้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เห็นเกิดแล้วฉันใดสติซึ่งเป็นสภาพที่ตามรู้ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะมีปัจจัยพอที่จะเกิดขึ้นฉันนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ต้องอาศัยปัญญาความเห็นถูกอย่างเดียวค่ะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกและละความติดข้อง
1: มีอีกคำถามหนึ่งครับต่อเนื่องว่าถ้าเกิดศึกษาแล้วก็ตามรู้แล้วก็สามารถที่มีความระลึกรู้ได้บ้างแล้วก็จะค่อยๆเจริญขึ้นแล้วถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดต้องไปตกในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีอารมณ์รุนแรงมากๆเนี่ยสติจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะในอบายภูมินะคะเป็นผลของอกุศลกรรมจิตที่ปฏิสนธิไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาไม่มีพื้นฐานที่จะทำให้สามารถระลึกได้และเข้าใจแม้แต่สิ่งที่เคยสะสมมานานมากนะคะก็ไม่มีปัจจัยพอที่จะเกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามปัจจัยยังไม่ต้องถึงนรกนะคะบางวันก็เข้าใจธรรมะบางวันก็ไม่เข้าใจธรรมะทั้งที่ไม่ใช่ในนรกเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าไม่ใช่ว่านะคะสามารถที่จะให้เกิดความเข้าใจธรรมะได้ตามต้องการแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะแสดงถึงความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นเมื่อมีความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือใครและไม่หวังด้วยเพราะว่าปัญญาจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วแต่ปัจจัยหนทางนี้หนทางเดียวค่ะที่จะทำให้ละความหวังและความต้องการได
2: ้กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะพอดีมีท่านเขียนคำถามมาเรียนถามท่านอาจารย์นะคะแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไรคะ
0: แก่นแท้ของพระพุทธศาสนานะคะคือการรู้ความจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นจริงปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้ากล่าวว่านะคะแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือทำให้เห็นถูกเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วดับไปตรงกับอริยสัจจะที่หนึ่งได้ปล่าคะทุกขะอริยสัจจะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องกล่าวถึงชื่อของอริยสัจจะแต่สัจจะเป็นความจริงผู้ใดที่รู้ความจริงนี้นะคะจนกระทั่งสามารถที่จะดับความไม่รู้และความติดข้องความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏได้ไม่เกิดอีกเลยนะคะผู้นั้นก็เป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฟังในขณะนี้นะคะก็เป็นทุกขะอริยสัจจะสำหรับผู้ที่รู้ความจริงไม่ใช่เพียงแต่กล่าวว่าขณะนี้สภาพธรรมะปรากฏถ้ามีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเป็นธรรมดามากนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์ความจริงนี้ก็ยังไม่ใช่อริยสัจจะแต่เป็นสัจธรรมแน่นอนเพราะฉะนั้นที่จะรู้ความจริงนี้ได้นะคะต้องเป็นการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นอบรมความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เองค่ะทุกขณะเป็นความจริงที่กำลังเป็นความจริงในขณะนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจจะนะคะไม่สามารถที่จะปรากฏให้รู้ได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาที่ฟังแล้วเข้าใจและรู้ว่าความจริงในขณะนี้เป็นอย่างนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปถ้าสามารถรู้ความจริงก็จะละคลายความติดข้องนะคะซึ่งเป็นอริยสัจจะที่2คือทุกขะสมุทยะอริยสัจจะอะไรทำให้สภาพธรรมะเกิดต้องมีเหตุใช่ไหมคะเหตุนั้นก็คืออวิชชาและโลภะไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่าเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆนะคะแต่แม้สภาพนี้เกิดแล้วรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงก็ยังต้องเป็นปัญญาที่สามารถละความติดข้องด้วยตราบใดที่ยังรู้เพียงเล็กน้อยหรือว่ารู้เพียงทุกขอริยสัจจะแต่ว่ายังไม่ได้ละความติดข้องก็ยังคงเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้เพราะการรู้แจ้งอริยสัจธรรมต้องครบทั้ง4 แต่ก็เริ่มได้นะคะจากการที่เป็นปัญญาที่รู้ความจริงที่ใช้คำว่าวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นจนกว่าจะถึงมรรคสัจจะ
2: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์ก็ไม่พ้นขณะนี้เองแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะมีเหตุให้เกิดขึ้นก็คืออวิชชาและตัณหา
0: ถ้าถามว่านะคะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏดับหรือยังคะคะไม่เห็นแต่รู้ว่าดับนี่คือปัญญาต่างขั้นเพราะฉะนั้นเพียงขั้นฟังเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เกิดและดับแน่นอนก็เป็นความรู้ขั้นต้นซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ที่มั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงจะเป็นอริยสัจจะได
2: ้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ไม่สามารถจะเห็นการเกิดและดับไปของธรรมะได้เพราะว่านามรูปเป็นของเท็จลวงว่าเหมือนเที่ยงนั่นเองค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะสภาพธรรมะเกิดและดับหรือเปล่า
2: ต้องดับ
0: ดับก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าฟังเข้าใจว่าต้องเกิดแน่เพราะปรากฏแล้วก็ดับไปแล้วด้วย
3: คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรและจะเห็นในพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
0: ไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ยินคำว่าเห็นขณะนี้มีจริงเกิดขึ้นจึงมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้จะแสดงความจริงได้อย่างนี้ไหมสิ่งใดที่ได้ตรัสแล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงที่สามารถที่จะอบรมความเข้าใจถูกต้องตามพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีการฟังเข้าใจค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ออกบวชแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือใครโพธิคือปัญญาความรู้สัตว์คือผู้คล่องคนอื่นคล้องเรื่องอื่นติดคล้องเรื่องอื่นสัตวโลกแต่ว่านี่เป็นพระโพธิสัตว์คล้องในการที่จะรู้ความจริงต่างกับคนอื่นในปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยกับคนที่เริ่มคิดซึ่งต่างกับคนอื่นที่คิดเรื่องอื่นแต่ท่านผู้นี้คิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องรู้ได้เพราะมีจริงๆแล้วก็รู้ได้เพราะเหตุว่าต้องมีการเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอย่างหยาบหยาบให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกขณะนี้ต้องไม่เที่ยงด้วยนี่เป็นการไตร่ตรองการได้ฟังพระธรรมชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะถึงการรู้แจ้งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณมหาศาลที่ว่าในสากลจักรวาลกี่โลกก็ตามแม้แต่พรหมโลกกามโลกมนุษย์โลกโลกไหนๆทั้งสิ้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีพระอัธยาศัยใหญ่ผู้ที่ฟังเห็นความลึกซึ้งก็ขอเพียงได้เข้าใจธรรมะแต่ไม่ใช่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ายากแสนยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีแม้แต่มีผู้บอกว่าถ้าจักรวาลทั้งหมดเป็นไฟที่ลุกไหม้จะข้ามไปไหมข้ามเพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่รู้อย่างที่เขาคือพระโพธิสัตว์ไม่รู้จะได้รู้เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ยากนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากรุณาสมาบัติเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้อยู่ไหนไกลแค่ไหนไม่ว่าจะลำบากสักเพียงไรก็เสด็จไปเพื่อที่จะอนุเคราะห์แม้เขาจะอยู่ในโรงวัวหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่เป็นที่ที่ใครคิดว่าจะไปเลยก็ไปไม่คิดถึงพระองค์ เป็นพระมหากรุณายิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สาวกคนสุดท้ายที่เป็นพุทธเวไนยเมื่อได้ฟังคำของพระองค์แล้วเขาจะได้ดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์จากพระนครเวสาลีซึ่งประชวนเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราตลอดทางตามลำดับแสดงพระธรรมให้คนที่มาเฝ้าได้เข้าใจนี่ก็แสดงถึงว่าพระมหากรุณาเมื่อเริ่มที่ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้นั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งเอาประโยคนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนที่จะไม่ตรายตรองว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนต้องเข้าใจแค่ไหนต้องละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายแค่ไหนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนี้ให้ยั่งยืนสำหรับคนที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องเลยด้วยเหตุนี้ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต้องถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใครอื่นก็ตามที่จะรู้ก็เพียงเล็กน้อยตามกำลังของปัญญาผู้ที่เป็นปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสไม่เคยฟังธรรมะไม่เห็นค่าของพระธรรมแต่ละคำเลยก็ไม่ฟังแต่ผู้ที่เริ่มเห็นค่าเริ่มรู้ว่าเป็นคำที่ยากที่จะได้ฟังเพราะเป็นความจริงซึ่งถูกปกปิดใครจะรู้ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในความมืดสนิทเพราะธาตุรู้มืดมีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะทั้งหมดอยู่ในความมืดความโกรธไม่สว่างเลยใช่ไหมคะอยู่คนเดียวในถ้ำมืดก็ยังโกรธมืดสนิทก็ยังโกรธไม่มีอะไรที่จะทำให้เห็นได้ด้วยตานอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏทุกคำมีประโยชน์มากจะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะจากความเป็นผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเริ่มได้ฟังฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็รู้ถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทำให้ผู้ที่ได้ฟังแล้วรู้แล้วสืบทอดมาจนถึงเราและต่อๆไปด้วยถ้ายังมีผู้ที่เห็นคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่ทำลายโดยการที่จะแก้ไขพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ก็สำนึกในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณทั้งหมดมาจากพระปัญญาคุณจึงได้บริสุทธิ์จึงทรงพระมหากรุณาด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนจะไปหวังอะไรจากเขาใช่ไหมคะไม่ได้หวังอะไรเลยจากใครทั้งหมดแม้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเพียงอย่างเดียวที่บำเพ็ญมาก็เพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์แค่ไหนก็เป็นสิ่งซึ่งยิ่งเข้าใจพระธรรมยิ่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังมากเท่าไหร่ก็เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นใครเป็นผู้ที่มีศรัทธายิ่งในพระศาสนาจะเห็นศรัทธายิ่งก็ด้วยความเป็นพระโสดาบันตามลำดับขั้นของปัญญาค่ะจนสามารถที่จะดับกิเลสได
3: ้ผ่านเพราะไม่รู้ผ่านก็คืออกุศลธรรมซึ่งมีความไม่รู้เป็นเหตุดังนั้นขณะที่ไม่รู้ความจริงก็เป็นผ่านและจะพ้นจากความเป็นผ่านได้ก็ด้วยการอบรมปัญญาเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19กุมภาพันธ์2560
0: คือคนไม่รู้ไม่ว่าไม่รู้เกิดเมื่อไหร่หรือหญิงหรือชายหรือใครเลยทั้งสิ้นพระธรรมที่ทรงแสดงต้องรู้ว่าเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะถ้ายิ่งมีความเข้าใจธรรมะมากเท่าไหร่ความประพฤติทางกายวาจาดีขึ้นจากขณะที่ไม่รู้สนใจที่จะเข้าใจในคำว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดข้อความที่กล่าวเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะ การที่ล่วงอาบัติโดยนัยยะประการใดๆทั้งหมดก็เพราะไม่รู้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์หรือเดี๋ยวนี้เองขณะนี้ก็ไม่รู้ขณะที่ไม่รู้ก็ต้องเป็นไม่รู้ในขณะที่เริ่มฟังเข้าใจธรรมะขณะนั้นไม่ใช่ไม่รู้ก็เริ่มที่จะเป็นบัณฑิตแต่ยังไม่ถึงความที่จะรู้จริงๆก็ยังไม่ใช่บัณฑิตที่ถึงการเป็นพระอริยะบุคคลแต่พระธรรมทั้งหมด45พรรษาที่ทรงแสดงโดยนัยยะเกื้อกูลไม่ว่ากับบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องรู้ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจจิตที่มีในแต่ละคนแต่ละคนก็มีแต่ละหนึ่งจิตใครจะขัดเกลาจิตของคนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ามีความกรุณามีความเมตตามีความเป็นมิตรก็ขัดเกลาด้วยการที่ทรงแสดงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงให้ได้ฟังคำของพระองค์ทั้งหมดทั้งพระวินัยพระสูตรและพระภิธรรมเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดถ้าอ่านดูรันขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นก็คือผ่านไม่ว่าจะการกระทำใดๆทั้งสิ้น
4: ผ่านก็ต้องเป็นผ่านบัณฑิตก็ต้องเป็นบัณฑิตเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม
0: ในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้หรือเปล่าว่ามีภิกษุสองจำพวกหรือว่าทุกคนพระภิกษุทุกรูปต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ค่ะไม่ใช่ชื่อเป็นใหญ่แต่พระธรรมวินัยเป็นใหญ่ว่าผู้นั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าในการเป็นภิกษุเป็นผู้จริงใจในการเป็นภิกษุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ต้องเป็นภิกษุก็ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้อบรมเจริญปัญญาได้พระธรรมวินัยที่จะให้เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงค่อยๆฟังพระธรรมค่อยๆเข้าใจว่าแม้ผ่านและบัณฑิตก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงขณะใดที่ไม่รู้ขณะนั้นเป็นผ่านการกระทำอกุศลใดๆทั้งหมดเพราะไม่รู้ต้นเหตุก็คือเป็นผู้เคลาเป็นผู้งมงายเป็นผู้ไม่รู้ประโยชน์ต้องทราบว่าความจริงใจสำคัญที่สุดสัจจะบารมีแม้แต่การที่จะฟังธรรมะก็ต้องจริงใจฟังทำไมไม่ไปเที่ยวทำไมไม่ไปทำธุระทำไมไม่ไปสนุกสนานรื่นเริงแต่ฟังธรรมะเพื่ออะไรธรรมะเป็นสิ่งที่ตรงมากฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงซึ่งถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะฟังธรรมะไหมฟังจากใครฟังจากที่ไหนก็ไม่มีแต่ว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำนี้และเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของชีวิตว่ามีโอกาสได้ฟังแม้เพียงชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งผู้ทรงตรัสรู้แล้วคนที่เพียงได้ยินชื่อก็ยังไม่รู้เลยว่าพระองค์มีคุณมากมายแค่ไหนแต่ด้วยความจริงใจเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ขณะนั้นไม่ใช่ผ่านเพราะรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ถ้าเป็นผ่านก็คือว่าขณะนั้นเป็นอกุศลแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นน่ะเป็นอกุศลด้วยเหตุนี้ขณะใดก็ตามที่จิตเป็นผ่านเป็นอกุศลคนนั้นกำลังเป็นผ่านจึงไม่รู้ต้องเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มากมายแค่ไหนถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยจะไม่รู้เลยว่ามากมายแค่ไหนแต่เมื่อฟังแล้วแต่ละคำชัดเจนว่าไม่รู้เช่นธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้คือจิตและเจตสิกเดี๋ยวนี้ใครรู้แม้แต่สูตรหนึ่งสูตรใดก็ตามขัดเกลาด้วยความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแม้แต่ข้อความสุดท้ายที่ว่าเพราะปราศจากสติเพราะไม่มีสติแต่คนนั้นก็ยังไม่รู้จักสติและจะอ่านได้ยังไงจะรู้เรื่องได้ยังไงถ้าเป็นคนที่ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะเหตุว่าจากความเข้าใจปัญญาก็จะสะสมสืบต่อไปทุกขณะที่ได้เข้าใจจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ลองคิดดูค่ะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนสำหรับเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจที่จะรู้ว่าคำที่ได้ยินทั้งหมดยังไม่ได้รู้เพียงเรื่องราวเท่านั้นที่รู้แต่ว่าลักษณะของผ่านต่างๆมีไหมมีแต่มีแล้วก็ดับไปรู้ไหมก็ไม่รู้จึงเห็นคุณของพระธรรมพระธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามแต่ทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1079
2: แต่ธรรมะเนี่ยค่ะต้องเข้าใจและพิจารณาละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งข้อความในสังยุตตนิกายนิทานวรรคโนเวทนาสูตรท่านผู้ฟังต้องพิจารณาข้อความซึ่งต่างกับสูตรก่อนนะคะบางตอนเหมือนแต่ว่าบางตอนต่างข้อ341มีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเหมือนกับเวทนาสูตรก่อนนะคะแต่ว่าข้อความต่อไปมีว่าความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาหามิได้เนี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดเพราะเหตุว่าผัสสะที่กระทบทางตาต่างกับผัสสะที่กระทบทางหูเพราะฉะนั้นความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุคือจักขุธาตุโสตธาตุต่างกันเป็นต้นความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะถูกต้องใช่ไหมคะที่เวทนาจะเกิดทางตาทางหูอาศัยว่าผัสสะกระทบอารมณ์ที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งทางกายเนี่ยค่ะเวลากระทบอารมณ์ซึ่งสบายสุขเวทนาก็เกิดเวลาที่กระทบอารมณ์ซึ่งไม่สบายไม่น่าปรารถนาไม่สบายขณะนั้นทุกขเวทนาก็เกิดนี่ก็เป็นความต่างของผัสสะแต่ว่าข้อความต่อไปมีว่าความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาหามิได้ต้องเข้าใจนะคะถึงเวทนาจะต่างกันแต่เวทนาที่ต่างกันนั้นไม่ใช่เป็นเหตุที่ทำให้ผัสสะต่างกันแต่เวทนาที่ต่างกันนั้นเกิดเพราะผัสสะต่างกันผัสสะต่างกันเพราะธาตุต่างกันเวทนาต่างกันเพราะผัสสะต่างกันแต่ความต่างของผัสสะไม่ใช่เพราะอาศัยความต่างของเวทนาต่อไปก็จะเป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะแสดงเหตุและผลตามความเป็นจริงว่าต้องเข้าใจถูกมิฉะนั้นจะหลงยึดถือสภาพธรรมะผิดทำให้ไม่สามารถที่จะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ถ้ามีความเข้าใจไขว้เขวคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนใหญ่ๆได้แต่ว่าถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็เข้าใจชัดเจนจริงๆย่อมจะเกื้อกูลให้เห็นความวิจิตรของสภาพของธรรมะแต่ละประเภทเช่นสภาพธรรมะซึ่งเป็นเจตสิกแต่ละประเภทซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นก็จริงแม้ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสภาพธรรมะหนึ่งทำให้เกิดสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกันนั้นไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้สภาพธรรมะที่ตนอาศัยนั้นต่างกันเช่นข้อความในโนเวทนาสูตรนะคะซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคก็ตรัสย้ำว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็ความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาหามิได้เนี่ยค่ะที่จะต้องทราบเป็นตอนๆ นะคะความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะ แต่ความต่างแห่งผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งเวทนาหามิได้ไม่ใช่เพราะว่าเวทนาต่างกันที่ทำให้ผัสสะต่างกันแต่ที่ผัสสะต่างกันเพราะธาตุต่างกันข้อความในพาหิระธาตุข้อ343นะคะก็คล้ายคลึงกันซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกระภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความต่างแห่งธาตุแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังก็ความต่างแห่งธาตุเป็นไฉนรูปธาตุสัทธาตุขันธาตุรสธาตุโผฏฐัพพธาตุธรรมธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุในเวทนาสูตรนะคะทรงแสดงสภาพธรรมะที่เป็นจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุซึ่งเป็นประสาธาตุเป็นปัจจัยให้ผัสสะกระทบกับธาตุภายนอกคือรูปธาตุได้แก่สิ่งที่ปรากฏทางตาสัทธธาตุคือเสียงที่กำลังปรากฏทางหูขันธธาตุคือกลิ่นรสธาตุคือรสโผฏฐัพพธาตุคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่กระทบกายและธรรมธาตุซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทางใจนี่ก็เป็นการที่จะศึกษาเรื่องของผัสสะเจตสิกให้เข้าใจว่าเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกดวงและก็มีกิจคือเพียงกระทบอารมณ์ที่ปรากฏแต่ผลของการกระทบนั้นนะคะมากมายเพราะเหตุว่าผัสสะเป็นผัสสาหารนำมาซึ่งโลภะหรือโทสะซึ่งเป็นอกุศลนะคะหรือว่านำมาซึ่งกุศลที่กุศลจะเจริญงอกงามไพบูลย์ก็เพราะเหตุว่าในครั้งโน้นได้มีการเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มีการฟังพระธรรมได้มีการพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าในสมัยนี้นะคะก็ยังมีการที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยตรงซึ่งการที่ผัสสะจะกระทบกับอารมณ์เหล่านี้ได้ก็ต้องสืบเนื่องมาจากผัสสะที่เคยเกิดขึ้นในครั้งอดีตเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะโดยละเอียดยิ่งขึ้นเท่าที่จะสามารถเข้าใจได้ในตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
1: วันนี้ขอทบทวนเรื่องของผัสสะเจตสิกซึ่งจำแนกโดยนัยยะต่างๆนะคะคือโดยชาติ4ได้แก่กุศล1อกุศล1วิบาก1กิริยา1ผัสสะเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกระทบอารมณ์และเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นถ้าผัสสะเจตสิกเกิดกับกุศลจิตผัสสะนั้นก็เป็นกุศลด้วยถ้าผัสสะเกิดกับอกุศลจิตผัสสะก็เป็นอกุศลด้วยถ้าผัสสะเกิดกับวิบากจิตผัสสะก็เป็นวิบากถ้าผัสสะเกิดกับกิริยาจิตผัสสะก็เป็นกิริยานี่แสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาของแม้ผัสสะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นกระทบอารมณ์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนะคะที่จะยับยั้งไม่ให้อกุศลจิตเกิดใครจะทำได้ในเมื่อผัสสะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ที่จะทำให้อกุศลจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะเหตุว่าผัสสะเกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ต่างๆและเมื่อเกิดร่วมกับจิตประเภทใดผัสสะก็เป็นเช่นเดียวกับจิตประเภทนั้นผัสสะที่เป็นกุศลไม่ใช่ผัสสะที่เป็นอกุศลไม่ใช่ผัสสะที่เป็นวิบากไม่ใช่ผัสสะที่เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงชั่วขณะเดียวนะคะที่เกิดขึ้นและก็ดับไปพร้อมกับจิตเพราะฉะนั้นโดยชาติ4ผัสสะที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาก็มี ข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เพียงรู้ชื่อนะคะแต่ควรที่สติสามารถจะเกิดระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นวิบากแต่ก็ไม่ใช่โดยการใส่ชื่ออีกว่าขณะนี้เป็นกุศลขณะนี้เป็นอกุศลหรือว่าขณะนี้เป็นวิบากจะต้องเริ่มด้วยการที่สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมซึ่งไม่ใช่รูปธรรมเสียก่อนและแต่ว่าลักษณะของนามธรรมที่กำลังปรากฏนั้นนะคะจะเป็นลักษณะของนามธรรมใดเช่นถ้าลักษณะของผัสสะเจตสิกไม่ปรากฏนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพยายามที่จะให้สติระลึกลักษณะของผัสสะว่าผัสสะเป็นสภาพที่กำลังกระทบอารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ปัญญาจะต้องสามารถรู้ลักษณะที่ต่างกันของนามธรรมและรูปธรรมเสียก่อนและจึงจะรู้ว่าลักษณะของนามธรรมแต่ละลักษณะแต่ละชนิดนั้นเป็นจิตหรือว่าเป็นเจตสิกประเภทใดโดยภูมิ4คือกามาวจรภูมิ1รูปาวจรภูมิ1อรูปาวจรภูมิ1โลกุตระภูมิ1เมื่อผัสสะเกิดกับจิตได้ทุกดวงผัสสะเกิดกับจิตซึ่งเป็นกามาวจรจิตได้เกิดกับจิตซึ่งเป็นรูปาวจรจิตได้เกิดกับจิตซึ่งเป็นอรูปาวจรจิตได้เกิดกับโลกุตระจิตได้แต่ต้องทราบตามความเป็นจริงนะคะว่าในชีวิตของท่านมีผัสสะภูมิไหนเกิดแล้วรูปาวจรจิตยังไม่เกิดผัสสะยังไม่ได้กระทบกับอารมณ์ซึ่งจะทำให้จิตสงบมั่นคงถึงขั้นอัปปนาสมาธิอรูปาวจรจิตยังไม่เกิดผัสสะเจตสิกก็ยังไม่ได้เคยกระทบกับลักษณะของอรูปซึ่งเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตสงบมั่นคงเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นอรูปฌานและเวลาที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะคะตราบใดที่โลกุตระจิตยังไม่เกิดผัสสะก็ยังไม่ได้กระทบกับนิพพานอารมณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่านิพพานที่เป็นอารมณ์นั้นมีลักษณะอย่างไรโดยมากก็เป็นที่สงสัยนะคะว่านิพพานจะมีลักษณะอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของนิพพานได้ถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้เสียก่อนเพราะเหตุว่าการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะต้องตามลำดับขั้นจริงๆถ้าจะสงสัยลักษณะของนิพพานเพราะว่าผัสสะยังไม่เคยกระทบกับนิพพานอารมณ์เลยก็จะคงมีปัจจัยที่จะทำให้ความสงสัยเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความรู้แจ้งประจักษ์ในลักษณะของนิพพานได้จนกว่าปัญญาจะรู้ชัดในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเสียก่อนเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าโดยภูมินะคะผัสสะที่เป็นกามภูมิก็มีผัสสะที่เป็นรูปภูมิก็มีผัสสะที่เป็นอรูปภูมิก็มีผัสสะที่เป็นโลกุตระภูมิมีไหมคะต้องมีนะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมนั้นมี9คือโสตาปัตติมรรคจิต1สกทาคามิมรรคจิต1อนาคามิมรรคจิต1อรหัตตมรรคจิต1เป็นโลกุตระกุศล4และผลจิต4คือโสตาปัตติผลจิตสกทาคามิผลจิตอนาคามิผลจิตอรหัตตผลจิตเป็นโลกุตระวิบากจิต4รวมเป็นโลกุตระจิต8และนิพพาน1เป็นโลกุตระธรรม9เพราะฉะนั้นเมื่อโลกุตระจิตมีนะคะผัสสะที่เกิดกับโลกุตระจิตก็เป็นโลกุตระธรรมด้วยเพราะเหตุว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจิตเท่านั้นที่เป็นโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นโลกุตระด้วยจิตกับเจตสิกเนี่ยค่ะ
2: แยกกันไม่ได้เลย
1: เป็นสภาพธรรมะที่เป็นสัมปยุตตธรรมเพราะเหตุว่าสามารถที่จะเกิดร่วมกันมีอารมณ์เดียวกันดับพร้อมกันและเกิดที่เดียวกันด้วยและเป็นนามธรรมด้วยกันเป็นสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่รูปเลยนะคะละเอียดยิ่งกว่ารูปเพราะเหตุว่าไม่มีแม้แต่รูปที่ละเอียดรวมอยู่ในสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกไม่ใช่รูปเป็นนามธรรมที่สัมปยุตคือเกิดร่วมกันจริงๆสามารถที่จะประกอบเป็นธรรมชาติที่เป็นนามธรรมด้วยกันได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะแยกกันได้นะคะเวลาที่จิตกับเจตสิกเกิดดับร่วมกันถ้าจิตเป็นอกุศลเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตนั้นเป็นอกุศลถ้าจิตนั้นเป็นกามาวจระจิตเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตนั้นก็เป็นกามาวจระธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่โลกุตระจิตเกิดมีเจตสิกใดๆเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นเจตสิกทั้งหมดซึ่งเกิดกับโลกุตระจิตก็เป็นโลกุตระธรรมด้วยเพราะฉะนั้นผัสสะที่กระทบกับนิพพานจึงเป็นโลกุตระธรรมแต่ผัสสะอื่นนะคะที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกับเสียงที่ปรากฏทางหูกระทบกับกลิ่นที่ปรากฏทางจมูกกระทบกับรสที่ปรากฏทางลิ้นกระทบกับโผฏฐัพพะที่ปรากฏทางกายทั้งหมดนี้นะคะเป็นกามาวจรธรรมเพราะเหตุว่าเป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ใช่รูปาวจรธรรมไม่ใช่อรูปาวจรธรรมและไม่ใช่โลกุตระธรรมแต่ผัสสะนี่เองนะคะซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เพียงกระทบอารมณ์จะเป็นโลกุตระธรรมขณะที่กระทบกับนิพพานเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผัสสะก็เป็นสภาพธรรมะซึ่งจำแนกได้โดยภูมินะคะทั้งสี่ภูมิสำหรับโดยนัยยะของเวทนาเมื่อผัสสะเกิดร่วมกับจิตทุกประเภททุกดวงผัสสะก็เกิดร่วมกับเวทนาทุกประเภทได้เช่นผัสสะเกิดกับโสมนัสเวทนาก็มีเกิดกับโทมนัสเวทนาก็มีเกิดกับทุกขเวทนาก็มีเกิดกับสุขเวทนาก็มีเกิดกับอทุกขมสุขคืออุเบกขาเวทนาก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกขเวทนาปรากฏในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะให้ทราบว่าขณะนั้นเพราะผัสสะกำลังกระทบกับอนิจจารมณ์อารมณ์ซึ่งไม่เป็นที่สบายไม่เป็นที่พอใจทางกายทำให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นด้วยขณะใดที่โสมนัสเวทนาเกิดก็ให้ทราบว่าเพราะขณะนั้นผัสสะกระทบกับอิทธารมณ์ซึ่งทำให้ความรู้สึกดีใจเกิดขึ้นแล้วแต่ผัสสะจะกระทบกับอารมณ์ใดก็เป็นปัจจัยให้เวทนาประเภทนั้นๆเกิดขึ้นโดยที่ว่าเลือกไม่ได้เลยนะคะที่จะบังคับผัสสะให้กระทบอารมณ์นั้นหรืออารมณ์นี้ตามความต้องการและผัสสะเองก็ไม่ใช่ว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ได้ตามใจชอบโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่ผัสสะเองนะคะเช่นที่จะกระทบกับเสียงก็ต้องแล้วแต่กรรมใดเป็นปัจจัยทำให้ผัสสะเจตสิกในขณะนั้นเกิดขึ้นกระทบกับเสียงนั้นหรือทางกายทุกขเวทนาเนี่ยค่ะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุว่าขณะนั้นผัสสะที่กระทบกับอนิจจารมณ์ทางกายเกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมเป็นปัจจัยทำให้ผัสสะซึ่งเป็นวิบากเจตสิกเกิดร่วมกับวิบากจิตรู้อารมณ์ซึ่งไม่สบายไม่เป็นที่พอใจทางกาย พราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายที่เกิดนะคะก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเป็นกุศลผัสสะที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ต้องมีปัจจัยหลายปัจจัยที่จะทำให้กระทบอารมณ์ซึ่งทำให้ผัสสะเป็นกุศลและจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นถ้าเป็นวิบากผัสสะย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเช่นเดียวกับจิตซึ่งกำลังรู้อารมณ์ซึ่งไม่น่าพอใจทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสำหรับผัสสะซึ่งเป็นกิริยานะคะก็มีปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่กรรมปัจจัยหรือไม่ใช่วิบากเป็นปัจจัยโดยเหตุมี6คือเจตสิก6ดวงได้แก่โลภะเจตสิก1โทสะเจตสิก1โมหะเจตสิก1และอโลภะเจตสิก1อโทสะเจตสิก1อโมหะเจตสิก1ผัสสะไม่ใช่โลภะเจตสิกไม่ใช่โทสะเจตสิกไม่ใช่โมหะเจตสิกไม่ใช่อโลภะเจตสิกไม่ใช่อโทสะเจตสิกไม่ใช่อโมหะเจตสิกเพราะฉะนั้นเมื่อจำแนกโดยเหตุผัสสะเป็นณเหตุคือไม่ใช่เหตุแต่ถ้าผัสสะเกิดกับจิตซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะขณะนั้นเหตุเจตสิกก็ประกอบกับผัสสะเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นผัสสะซึ่งเกิดกับจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุก็เป็นสัพเหตุกะเช่นเดียวกับจิตถ้าจิตใดไม่มีเหตุ6เกิดร่วมด้วยจิตนั้นเป็นอเหตุกะจิตและเจตสิกทั้งหมดที่เกิดกับจิตก็ไม่มีเหตุ6เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเจตสิกซึ่งเกิดกับอเหตุกะจิตก็เป็นอเหตุกะด้วยโดยทวารทวารมี6นะคะทางที่จิตจะรู้อารมณ์ของโลกนี้มี6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1เป็นชีวิตประจำวันจนกระทั่งลืมคิดถึงปัจจัยซึ่งจะทำให้มีการเห็นหรือการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือการคิดนึกเกิดขึ้นแต่ให้ทราบว่าก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงเรื่องของอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตเห็นหรือเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณคือจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงในขณะนี้หรือกลิ่นหรือรสหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งหรือเรื่องราวต่างๆที่กำลังคิดนึกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทวารซึ่งเป็นทางที่จะเปิดเผยสภาพของรูปธรรมให้ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรรณเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 น. ถึง 7:00 น.คุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่ บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: ครั้งที่1080โดยทวารทวารมี6นะคะทางที่จิตจะรู้อารมณ์ของโลกนี้มี6ทางคือทางตา1ทางหู1ทางจมูก1ทางลิ้น1ทางกาย1ทางใจ1เป็นชีวิตประจำวันจนกระทั่งลืมคิดถึงปัจจัยซึ่งจะทำให้มีการเห็นหรือการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรือการคิดนึกเกิดขึ้นแต่ให้ทราบว่าก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงเรื่องของอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตเห็นหรือเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏทางหูเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณคือจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงในขณะนี้หรือกลิ่นหรือรสหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งหรือเรื่องราวต่างๆที่กำลังคิดนึกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทวารซึ่งเป็นทางที่จะเปิดเผยสภาพของรูปธรรมให้ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปธรรมมีจริงนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีทวารคือไม่มีทางที่จะกระทบกับอารมณ์นั้นๆแล้วอารมณ์นั้นๆก็ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นทวารหรือทางที่จิตจะเกิดขึ้นรู้อารมณ์เนี่ยค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้รู้ได้ว่าอารมณ์ที่ปรากฏในวันหนึ่งแต่ละขณะนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารใดถ้าไม่พิจารณาเรื่องทวารนะคะท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะกำลังเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุสิ่งต่างๆมีเรื่องราวของคนที่เห็นของสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวเรื่องสนุกหรือเรื่องไม่สนุกเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่ลืมแล้วค่ะว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนเป็นคนสัตว์วัตถุและเรื่องราวสิ่งต่างๆนั้นมีทวารเป็นปัจจัยเป็นทางที่จะเปิดเผยให้รู้ว่าสีสันวรรณะต่างๆมีจริงเวลาที่กระทบกับจักขุประสาทะแต่ถ้าไม่กระทบกับจักขุประสาทะหรือถ้าจักขุประสาทะไม่มีนะคะโลกสว่างคือสีสันวรรณะต่างๆที่กำลังปรากฏให้เห็นเหมือนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆในขณะนี้จะปรากฏว่าเป็นความจริงหรือว่ามีจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่มีเรื่องราวมากมายนะคะจากเพียงการเห็นและก็นึกถึงวัตถุนึกถึงบุคคลนึกถึงสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะให้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงรูปซึ่งมีจริงแล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยสภาพความปรากฏของรูปนี้เมื่อกระทบกับทวารคือจักขุประสาทะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงผัสสะเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งกระทบอารมณ์เพราะเหตุว่าสีสันวรรณะจะไม่ปรากฏกับรูปด้วยกันเสียงเนี่ยค่ะจะไม่ปรากฏกับเสียงจะไม่ปรากฏกับกลิ่นจะไม่ปรากฏกับสีสันวรรณะแต่เสียงจะปรากฏกับจิตซึ่งกำลังได้ยินเสียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพของจริงชนิดหนึ่งซึ่งเพราะอาศัยทวารคือโสตประสาทะจึงเป็นปัจจัยทำให้เปิดเผยลักษณะของเสียงซึ่งเป็นรูปซึ่งดังและก็สามารถที่จะปรากฏให้การได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นถ้าทวารคือโสตประสาทะไม่มีจิตได้ยินไม่มีเสียงจะปรากฏว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ได้แต่เมื่อเสียงปรากฏ ก็ลืมนึกถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นเสียงซึ่งปรากฏลักษณะของเสียงเมื่อกระทบกับโสตประสาทะแต่นึกถึงคำและเรื่องราวต่างๆทันทีลืมคิดค่ะว่าสภาพของรูปธรรมทั้งหมดที่จะปรากฏลักษณะของรูปธรรมแต่ละชนิดได้ก็เพราะอาศัยทวารซึ่งได้แก่ประสาทะซึ่งเป็นรูปธรรม5ทวารได้แก่จักขุประสาทะเป็นจักขุทวารทำให้รูปารมณ์เปิดเผยลักษณะที่เป็นรูปารมณ์ปรากฏได้โสตประสาทะเป็นโสตทวารเป็นปัจจัยที่จะทำให้ลักษณะของรูปเสียงเปิดเผยปรากฏลักษณะว่าเสียงคือสิ่งซึ่งปรากฏทางหูที่กำลังได้ยินในขณะนี้คานะประสาทะเป็นคานะทวารเป็นรูปนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้กลิ่นซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะเปิดเผยปรากฏเป็นลักษณะของกลิ่นต่างๆตามความเป็นจริงของกลิ่นนั้นๆชิวหาประสาทะก็เป็นชิวหาทวารที่จะทำให้รสต่างๆปรากฏเปิดเผยลักษณะสภาพของรสนั้นๆได้ซึ่งไม่มีทางที่จะปรากฏลักษณะของรสโดยเพียงการเห็นหรือว่าโดยการกระทบสัมผัสต่อเมื่อใดที่รสกระทบกับชิวหาประสาทะซึ่งเป็นชิวหาทวารเท่านั้นนะคะซึ่งรสเป็นรูปธรรมที่จะปรากฏลักษณะของรูปธรรมเปิดเผยให้รู้ว่ารสนั้นเป็นรสอะไรเพราะฉะนั้นโดยทวารผัสสะอาศัยทวาร6คือเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ทางจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายทวารและมโนทวารในขณะนี้เองนะคะผัสสะเกิดดับและกำลังกระทบอารมณ์อยู่ตามทวารต่างๆโดยอารมณ์มี6คืออารมณ์ที่ปรากฏทางตาเป็นรูปารมณ์1อารมณ์ที่ปรากฏทางหูคือเสียงเป็นสัทธารมณ์1อารมณ์ที่ปรากฏทางจมูกเป็นกลิ่นคันธารมณ์1อารมณ์ที่ปรากฏทางลิ้นเป็นรสต่างๆเป็นรสารมณ์1อารมณ์ที่ปรากฏทางกายเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไหวบ้างเป็นโผฏฐัพพารมณ์1และอารมณ์อื่นซึ่งไม่ใช่อารมณ์5ปรากฏได้ทางใจเป็นธัมมารมณ์1ผัสสะสามารถที่จะกระทบกับอารมณ์ทั้ง6ในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นๆ
3: ผัสสะเจตสิกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีลักษณะของตัวมันเองนี่ไงปกติก็บอกว่าจักขุประสาทจักขุวิญญาณรูปารมณ์ธรรมะทั้งสามเนี่ยประชุมกันเป็นผัสสะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผัสสะเนี่ยมันก็ไม่มีลักษณะของตัวมันเองมันเป็นกริยาของธรรมะทั้งสามคือจักขุประสาทจักขุวิญญาณกับรูปารมณ์เป็นกริยาของธรรมะนี่เท่านั้นใช่ไหมครับ
1: จักขุประสาทะเป็นรูปธรรมซึ่งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาจักขุวิญญาณเป็นสภาพธรรมะที่รู้รูปารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาและรูปารมณ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าปราศจากผัสสะจะมีแต่จักขุประสาทรูปเท่านั้นไม่มีจักขุวิญญาณเพราะเหตุว่าเมื่อจักขุประสาทรูปเกิดขึ้นและดับไปกรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดดับสืบต่อกันอยู่เรื่อย

สีสันวรรณะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าถ้าผัสสะเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมไม่เกิดขึ้นกระทบกับอารมณ์ทางจักขุทวารจิตเห็นจะเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ไม่ได้นี่แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าต้องมีสภาพธรรมะอื่นอีกซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเป็นผัสสะเจตสิกซึ่งกระทบกับอารมณ์จักขุวิญญาณจึงเกิดขึ้นเห็นสีหรือสิ่งที่ปรากฏทางตาในขณะนี้ได้จะว่าผัสสะไม่มีได้ยังไงคะเพราะเหตุว่าจักขุปสาทะก็เกิดดับอยู่รูปารมณ์ก็กำลังเกิดดับอยู่แต่จิตเห็นไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาจิตเห็นจะเกิดขึ้นก็ขณะที่ผัสสะกระทบกับรูปารมณ์ทางจักขุทวารเท่านั้นถ้าขณะนั้นผัสสะไม่เกิดขึ้นกระทบกับรูปารมณ์ทางจักขุทวารนะคะจิตเห็นก็ไม่มีจิตได้ยินก็ไม่มีถ้าผัสสะไม่กระทบกับสัทธารมณ์ทางโสตทวารจิตได้กลิ่นก็ไม่มีถ้าผัสสะไม่กระทบกับกลิ่นทางคานทวารรสต่างๆก็ไม่ปรากฏถ้าเพียงผัสสะไม่กระทบกับรสทางฉิวหาทวารโผฏฐัพพะใดๆก็ไม่ปรากฏถ้าเพียงผัสสะไม่กระทบกับโผฏฐัพพะนั้นทางกายทวารเรื่องที่จะคิดนึกใดๆก็ไม่ปรากฏถ้าผัสสะไม่กระทบกับเรื่องนั้นๆทางมโนทวารกำลังนอนหลับสนิทนะคะผัสสะเจตสิกเกิดหรือเปล่าที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นขณะใดต้องมีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งจะมีจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิทไม่มีการรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่ได้ฝันคือไม่ได้คิดนึกนะคะจึงเป็นการนอนหลับสนิทแต่แม้กระนั้นในขณะใดที่จิตเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะผัสสะเจตสิกจะต้องเกิดขึ้นกระทบอารมณ์ซึ่งภวังคจิตกำลังรู้อารมณ์นั้นอยู่ขณะใดที่จิตไม่รู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนั้นนะคะเป็นภวังคจิตทำกิจสืบต่อดำรงภพชาติเพราะฉะนั้นการรู้อารมณ์อาศัยทวาร6และเป็นทวารวิมุตติได้ในขณะที่เป็นภวังคจิตจิตสามารถที่จะรู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารทั้ง6เลยเพราะฉะนั้นอย่าปนกันนะคะเวลาที่นอนหลับสนิทไม่รู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดของโลกนี้ไม่เห็นโลกนี้เลยโลกนี้จะเป็นอย่างไรไม่ปรากฏในขณะที่หลับสนิทไม่ได้ยินเสียงของโลกนี้ไม่ได้กลิ่นของโลกนี้ไม่ได้ลิ้มรสของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้แม้คิดนึกเรื่องของโลกนี้แต่ขณะนั้นนะคะภวังคจิตกำลังรู้อารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของชาติก่อนใกล้ที่จะจุติซึ่งไม่ใช่อารมณ์ของโลกนี้เพราะฉะนั้นที่โลกนี้ปรากฏต้องอาศัยทวารแต่เวลาที่โลกนี้ไม่ปรากฏจิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าวิถีจิตกับวิถีวิมุตติหรือทวาริกจิตและทวารวิมุตติจิตที่เป็นปฏิสนธิภวังค์จุติไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ใช่วิถีจิตเป็นวิถีวิมุตติแต่จิตซึ่งรู้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นวิถีจิตต้องแยกกันด้วยนะคะคือต้องเข้าใจวิถีจิตและวิถีวิมุตติทวาริกจิตและทวารวิมุตติถ้าทวารวิมุตติก็จิตเป็นภวังค์รู้อารมณ์โดยไม่อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนอนหลับสนิท

0: นี้หรือเปล่าคะนอนหลับสนิทจริงๆค่ะขณะที่กำลังหลับสนิทคิดไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่วิถีจิตไม่ได้อาศัยทวารหนึ่งทวารใดเกิดขึ้นรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นโลกนี้จึงไม่ปรากฏเวลาที่เป็นภวังคจิตแต่ทราบได้ใช่ไหมคะว่านอนหลับสนิททราบหรือเปล่าคะเพราะเหตุว่ามีจิตค่ะซึ่งเป็นสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ว่าเป็นลักษณะซึ่งไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงรู้ได้ว่าขณะนั้นหลับไม่ใช่ตายและก็ไม่ใช่ตื่นแต่ว่าเป็นการหลับสนิทเพราะว่าขณะนั้นเป็นภวังคจิตไม่ใช่วิถีจิตไม่ได้เกิดขึ้นรู้อารมณ์ของโลกนี้ทางทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารแม้ว่าจะไม่อาศัยทวาร นะคะผัสสะเจตสิกก็เกิดได้กับภวังคจิต
1: ทีนี้ผัสสะเจตสิกมันไม่ได้ปรากฏเมื่อเราจะมีสติพิจารณาได้อย่างไรครับในเมื่อผัสสะเจตสิกไม่ปรากฏ
0: อย่าพยายามให้สติพิจารณาอารมณ์ที่ไม่ปรากฏนะคะแต่การที่วันหนึ่งสามารถที่จะรู้ลักษณะของผัสสะเจตสิกได้ก็ต่อเมื่อปัญญารู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเสียก่อนว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะเมื่อลักษณะปรากฏแล้วสติก็ควรที่จะระลึกรู้และปัญญาก็ควรที่จะพิจารณาจนรู้ชัดรู้จริงๆว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมประเภทหนึ่งชนิดหนึ่ง
1: ถ้าอยากจะถามว่าผู้ที่จะเห็นลักษณะของผัสสะเนี่ยจะต้องมีปัญญาถึงขั้นไหนครับถึงจะเห็นได้
0: ท่านผู้ฟังเคยถามคำถามนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะคล้ายๆกับว่าจะให้เป็นลำดับมาทีเดียวว่าญาณนี้จะรู้ลักษณะของรูปธรรมอะไรหรือว่าญาณไหนจะรู้ลักษณะของนามธรรมชนิดนะการอบรมเจริญปัญญาเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องญาณนั้นรู้รูปธรรมนั้นหรือว่าวิปัสสนาญาณนี้จะรู้นามธรรมนี้แล้วแต่การสะสมของแต่ละบุคคลแต่ขอให้ทราบว่าผู้ที่จะเป็นพระโสดาบันบุคคลสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะต้องเป็นจริงจริงๆถ้าเป็นโลภะเกิดปรากฏก็เป็นโลภะนั่นเองที่เกิดปรากฏถ้าเป็นโทสะกำลังเกิดขึ้นปรากฏก็ต้องเป็นโทสะขั้นนั้นลักษณะนั้นจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏคือไม่ว่าสภาพธรรมะที่กำลังเป็นปกติในขณะนี้เป็นอย่างไรปัญญาจะต้องสามารถรู้ชัดในลักษณะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นปกติในขณะนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ละคลายการยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นการที่จะละคลายการยึดถือสภาพธรรมะเนี่ยนะคะต้องเป็นการละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเข้าใจว่าเป็นตัวตนในชีวิตประจำวันตามปกติจริงๆถ้ารู้สึกว่าละคลายมากในขณะอื่นแต่เห็นทางตาก็ยังไม่ได้เป็นเพียงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็จะต้องรู้ว่าการอบรมเจริญปัญญานั้นยังไม่พอที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลโดยนัยยะของวัตถุท่านผู้ฟังคงไม่ลืมพยัญชนะที่ต่างกันนะคะทวารคือทางรู้อารมณ์มีหกทางเป็นรูปห้าทวารและเป็นนามหนึ่งทวารจักขุปสาทะเป็นจักขุทวารเป็นรูปโสตปสาทะเป็นโสตทวารเป็นรูปคานะปสาทะเป็นคานะทวารเป็นรูปคิวหาปสาทะ ป็นชิวหาทวารเป็นรูปกายะปสาทะเป็นกายทวารเป็นรูปเป็นรูปธรรมนะคะ5ทวารและเป็นนามธรรม1ทวารคือมโนทวารในขณะที่คิดนึกไม่ต้องอาศัยตาเห็นไม่ต้องอาศัยหูได้ยินไม่ต้องอาศัยกลิ่นไม่ต้องอาศัยรสไม่ต้องอาศัยกายแต่ว่าสามารถที่จะนึกถึงอะไรก็ได้ในขณะนั้นอาศัยจิตเป็นมโนทวารเพราะเหตุว่าถ้าจิตเป็นภวังค์เกิดดับสืบต่อกำลังนอนหลับสนิทไม่ได้คิดนึกเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นยังไม่ได้อาศัยทวารใดเลยแต่ทุกคนเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะนอนหลับสนิทอยู่เรื่อยๆจะต้องมีการตื่นคือรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดทางทวารหนึ่งทวารใดถ้ากำลังคิดในขณะนั้นให้ทราบว่าไม่ใช่ภวังคจิตแต่ที่จะคิดนะคะต้องคิดหลังจากที่ภวังคจิตเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นภวังคจิตนั่นเองเป็นมโนทวารทำให้เกิดจิตคิดนึกทางใจขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับทวาร6เป็นรูป5ทวารและเป็นนาม1ทวารแต่ถ้ากล่าวโดยวัตถุ6หมายความถึงที่เกิดของจิตในภูมิซึ่งมีขันธ์5คือในภูมิที่มีทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์หรือในภูมิที่มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยวัตถุ6หมายเฉพาะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตซึ่งมี6รูปได้แก่จักขุปสาทะเป็นจักขุวัตถุคือเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิต2ดวงในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้นะคะให้ทราบว่าจักขุวิญญาณและเจตสิกซึ่งเกิดกับจักขุวิญญาณกำลังเกิดดับที่จักขุปสาทะซึ่งเป็นจักขุวัตถุเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจิตขณะที่กำลังได้ยินเสียงโสตะปสาทะเป็นโสตะวัตถุคือเป็นที่เกิดของโสตะวิญญาณที่กำลังได้ยินเสียงสองดวงขณะที่กำลังได้กลิ่นคานะปสาทะเป็นคานะวัตถุคือเป็นที่เกิดของคานะวิญญาณซึ่งกำลังได้กลิ่น

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณกฤตพล108บาทคุณสุจันจีรารื่นวง50บาทคุณสิริพรนิชโรธ50บาทคุณสุภรัตตินนารมณ์100บาทคุณรุ่งรัตน์วงพา 1,000 บาทคุณมุทิตาวงพา 1,000 บาทคุณสมสุขทราบคุ้ม200บาทคุณบุษบาศรีบุรินทร์300บาทคุณจันทร์ประกายเมืองสุข200บาทร้อยตำรวจเอกพจน์ชนะสูงเนินอุทิศให้บิดามารดา200บาทคุณภารดีจันทนากร 2,500 บาทคุณนันทนาเนื่องสิกขาเพียร 2,400 บาทคุณอุดรเปรมเจริญอุทิศให้คุณพ่ออุดมเปรมเจริญและญาติทั้งหลาย500บาทคุณจันยง 1,000 บาทและคุณวัชราพรเอื้อภัยจิต500บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัตรเวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นาทีสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นาทีถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นาทีถึง 9:00 สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นาทีถึง 6:00 ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ092777 9800
ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2560
1: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมเลยก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริง